0: ีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้กลับมาในช่วงที่2ค่ะ7:01 น.นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงผู้ฟังหลายท่านบอกว่าฟังไม่ชัดก็ไปที่ MCOT Connect ได้นะคะ MCOT Connect มีหลากหลายคลื่นวิทยุของในเครือบบจ.อสมท.นะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นแอปที่แอปทั่วๆไป Radio Thailand นะมันขออนุญาตที่ต้องใช้คำว่าไม่มันไม่ใช่ของแท้นะคะผู้ฟังแต่ถ้าอยากจะได้ของแท้จริงๆฟังแล้วฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแต่คุณผู้ฟังต้องไป MCOT Connect นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาเรากลับมาในช่วงที่2นะคะอาจารย์คะกลับมาค่ะ
3: กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับต้นเบรกที่1ผมเกริ่นกล่าวถึงเรื่องของเด็กเล็กนำท่านไว้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าเด็กเล็กเองก็ปัจจุบันนี้ก็มีสายโซ่ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บสืบเนื่องไปตัวที่สำคัญมากก็คือตัวที่เชื่อมโยงกับทุกสาขาของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของ NCD จะเกิดในคนอายุน้อยลงโรคของกระดูกกระเดี่ยวพวกตามเท้าข้อต่อข้อเท้าข้อเข่าต่างเกิดตามมาเพิ่มมากขึ้นเห็นชัดเจนนะครับเพียงแค่เด็กอันขึ้นอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจะเกิดเพื่อให้เกิดโรคเหล่านี้ตามมาในทุกๆแง่ทุกๆสาขาของแพทย์การสายแพทย์เลยนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องมาพูดกันให้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่ก็คุณพ่อแม่จะต้องช่วยดูแลด้วยต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเด็กๆ เล็กๆ เติบโตมาในบ้านพอจะเข้าโรงเรียนขึ้นมาจริงเด็กก็เข้ามาสู่วงจรที่ฟรีอิสระมากขึ้นจะกินจะอะไรก็อิสระมากขึ้นโดยที่พี่เลี้ยงที่ไปรับเด็กที่โรงเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจคุณพ่อแม่ต้องวางกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะกระชับสักนิดนึงเพื่อกันไม่ให้เด็กอ้วนนะครับอ้วนแล้วมันเกิดสร้างปัญหาอีกสายสาขาเลยแตกแยกออกไปเป็นหลายสาขามากที่ทำให้เกิดปัญหากับลูกเราการที่เติบโตต่อไปนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังนะคะมีคำถาม6951นะคะบอกคุณแม่อายุ78ปีสูง165ขออภัยค่ะสูง156หนัก57คือปวดต้นขาซ้ายข้างเดียวค่ะอาจารย์ปวดแต่ว่ายังไม่ลงถึงเท้าทีนี้คุณหมอก็ให้ยาแก้ปวดกับยาช่วยเลือดเลี้ยงไขสันหลังและบอกว่ากระดูกสันหลังเริ่มจะเสื่อมอาจารย์หมอปัญญาทำยังไงดีไม่ให้ชีวิตมันไปไม่ทำให้ชีวิตปวดกว่านี้แล้วก็ความขอความคิดเห็นของอาจารย์ค่ะ
3: ครับเพราะคุณแม่ในวัยขนาด80กว่าปีเนี่ยครับกระดูกก็จะบางก็จะพุนลงมากนะฉะนั้นเวลาใช้งานก็จะมีปัญหาคือกระดูกสันหลังมันจะยุบตัวลงเป็นธรรมชาติของคนวัยขนาดนี้มันก็จะไปกระเทือนกระทั่งถึงพวกเส้นประสาทอยู่ข้างๆกระดูกสันหลังด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของกระดูกพุนตั้งแต่เริ่มของกระดูกหักง่ายสมัยก่อนเราเข้าใจกระดูกพุนกระดูกหักง่ายแต่พออายุมากขึ้นกระดูกที่หักง่ายนั้นมันกลายเป็นกระดูกยุบตัวลงเยอะเสียโครงสร้างของกระดูกสันหลังผลตามมาคือสิ่งอยู่ภายในข้างในนั้นก็คือเส้นประสาทก็จะถูกระคายเคืองกดด้วยคุณแม่คงต้องค่อยๆดูแลอย่าให้กระแทกกระทันอย่าให้ล้มก้นจำเบ้าเป็นปัญหากระดูกพุนตอนนี้ถ้าเยอะเพราะว่าการยุบตัวของกระดูกมันจะยุบตัวมากขึ้นก็เลยเป็นกดทับเส้นประสาทที่คุณแม่มีอาการอยู่แล้วมากขึ้นด้วยช่วงนี้คงต้องประคบประงมครับอายุ70 80แล้วเราจะค่อยๆดูแลเราจะไปรักษาด้วยวิธีการที่ก้าวร้าวมากมายนะครับใช้วิธีการถนอมดูแลเพียงป้องกันไม่ให้มีการล้มทั้งล้มก้นจำเบ้าแล้วก็ล้มสะโพกลงพื้นซึ่งกระดูกหักง่ายด้วยนะครับอันนี้ตัวสำคัญผมก็คงไม่รู้จะทำไงเพราะว่าแต่ละบ้านก็มีลักษณะของบ้านไม่เหมือนกันนะลูกๆกับคนที่อยู่ด้วยคงต้องถนอมคอยถนอมไม่ให้แกล้มนี่คือสำคัญมากทั้งคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนอายุมากแล้วอย่างคุณแม่ของคุณเนี่ยนะครับ
2: ในกรณีปวดต้นขาข้างซ้ายข้างเดียวอย่างคุณผู้ฟังส่งมาเนี่ย อาจารย์เราใช้อุ่นใช้เย็นใช้ร้อนประคบเพื่อบรรเทาได้ไหมหรือนวดอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้ครับอันนี้เป็นวิธีการที่ชาวบ้านจะดูแลกันเองได้นะแถมช่วยให้จิตใจคุณแม่รู้สึกดีด้วยไงบางทีก็นวดไปคุยไปนะครับแล้วก็ว่ากันไปถามนู่นถามนี่แกก็จะไม่เหงาด้วยการมาคนอุ่นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะเป็นศาสตร์ที่ใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณนะทำไมปู่ย่าตายายเราขึ้นไปนู่นเขาก็ใช้วิธีการประคบแต่ก่อนที่เรียกว่ากระเป๋าน้ำร้อนนะเอาจากกระเป๋าร้อนไหมจะใบขนาดหนึ่งนะ
2: รู้ผู้หญิงกับกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยเป็นของคู่กันในช่วงของวันนั้นของเดือน
3: งั้นช่วยได้แต่สาวเลยแหละช่วยในเวลามีประจำเดือนแล้วปวดท้องส่วนอายุมากขึ้นก็ใช้กระเป๋าร้อนมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยครับกระเป๋าน้ำร้อนจึงขายดีมากแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะเพราะคนสมัยใหม่ก็มักจะไปพึ่งกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลซึ่งก็เสียตังค์เยอะที่แท้แล้วธรรมชาติก็คือการให้ความร้อนกับแขนขากับส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลเวียนตรงพื้นที่นั้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นเช่นสาวๆมีการปวดประจำเดือนเพราะว่ามีการข้างๆกับข้อมูลเปลี่ยนแปลงช่วงวัยเวลาที่มีประจำเดือนนะครับเลือดจะมาข้างที่แถวท้องน้อยมากการใช้กระเป๋าร้อนวางที่หน้าท้องนะครับก็จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดท้องจากประจำเดือนก็จะลดลงไปคือพออายุมากขึ้นปวดนุ่นปวดนี่ปวดเข่าปวดแขนปวดขาอะไรเงี้ยครับการใช้กระเป๋าร้อนเพื่อไปครบเนี่ยครับมันเป็นวิธีธรรมชาติทางพื้นฐานเส้นเลือดแถวๆใกล้ๆนั้นก็จะมีการขยายตัวขึ้นเฉพาะที่แล้วเลือดไหลเวียนดีก็ทำทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปสมบูรณ์นะครับรู้สึกดีขึ้นกระเป๋าร้อนจะเป็นวิธีการที่ผมว่าถ้าคุณป้าคุณแม่อย่างเคสเมื่อกี้ที่ตอบคำถามไปแล้วเนี่ยก็ช่วยคุณแม่ได้นะแต่ขอให้เอาผ้าสะอาดๆผืนหนึ่งรองก่อนมันกันเดี๋ยวผิวหนังคนแก่ที่มันบางมันจะร้อนตัวร้อนมากเกินไปก็จะ จะปวดมากจะชาได้จะเป็นพองๆได้นะครับ
2: เดี๋ยวผิวหนังรอกแดงแล้วท่านจะแทนที่จะหายกับเจ็บเพิ่มมากขึ้น
3: จะต้องเอาผ้าผืนหนึ่งรองเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้า
2: ขนหนูแหละผ้าขนหนูเล็กๆ
3: ใช่ครับจะให้มันหนามากแล้วก็จะส่งความร้อนลงให้แกได้ดีนะถึงจะมีความสุขอะความร้อนที่เหล่านี้ก็ช่วยลดปวดด้วยนะครับ
2: นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันมีวิธีการรักษาแบบก้าวร้าวคืออะไรจัน
3: ก้าวร้าวคือวิธีการผ่าตัดเนี่ย
2: โอ้โห
3: ลงมีดลงไม้กันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่เรามักจะไม่ค่อยทำในคนอายุมากนะครับ
2: นะคะขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณสันติบอกว่าขับรถอะรู้สึกเจ็บส้นเท้ามากๆครับอาจารย์หมอมันเป็นบ่อยมากทรมานมากตอนขับรถคุณสันติขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะอายุน้ำหนักสูงๆเนี่ยให้อาจารย์หมอบอกอาจารย์ในกรณีของคุณสันติเนี่ยขับรถแล้วก็รู้สึกเจ็บส้นเท้าเนี่ยยังไงดีคะ
3: ส่วนใหญ่แล้วตอนนั่งขับรถเนี่ยขามันอยู่ล่างไงมันก็จะไปรู้สึกมันมีการข้างๆของเลือดที่เดินส้นเท้ามันขึ้นหนักเยอะก็จะมีการเรียกว่ารองช้ำรองช้ำมีหลายแบบลูกหลาน บางแบบจะเกิดจากน้ำหนักสูงเกินไปบางแบบเกิดจากการที่ส้นเท้าต้องกระแทกกับพื้นแรงเกินไปบางอาชีพทำให้คนเข้าก็ต้องไปแบกของหนักมากเกินไปผลสุดท้ายก็เกิดที่เส้นเอ็นที่ขึงฝ่าเท้าตำแหน่งที่เป็นส้นเท้ามันเกิดเจ็บปวดเวลาทำงานเวลาอยู่ใช้กดทับอะไรต่างๆนะครับขับรถเป็นจุดที่มีปัญหาปวดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เป็นรองช้ำขนาดที่ปานกลางแล้วนั่นเนี่ย
2: ก็แช่น้ำอุ่นได้ไหมจ้ารองช้ำ
3: เป็นวิธีการที่ง่ายสุดครับเอาน้ำใส่กระมังเล็กๆตอนค่ำๆกลับถึงบ้านแล้วนะช่วงนั่งดูรายการทีวีต่างเนี่ยแช่น้ำอุ่นมันช่วยได้เยอะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราหลับสบายตอนคืนที่ด้วยเพราะจะได้ไม่ปวดต้นเท้าตอนกลางคืนนะเลือดไหลเวียนดีขึ้นความร้อนที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าร้อนที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หรือการแช่น้ำอุ่นเอากระมังเล็กๆที่เหมาะสมใส่น้ำอุ่นแบบที่ไม่สะดุ้งเอาเท้าใส่ไปสองข้างเลยนะครับจะช่วยได้เยอะต้องรักษาพวกกลุ่มรองช้ำเนี่ยครับเราใช้วิธีการเหล่านี้แนะนำคนไข้ทำตามนี้เพราะจะง่ายสะดวกแล้วที่บ้านก็ทำได้เองได้ด้วยนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะเปิดสายพูดคุย022485937นะคะสายตรงสุขภาพสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะส่วนคุณผู้ฟัง8526ค่ะถามว่าแล้วผู้สูงวัยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเจ จะอ้วนเหมือนเด็กน้อยไหมครับอาจารย์กินน้ำอัดลมครับอาจารย
3: ์แน่นอนครับเบาหวานนี่มันพอเป็นระยะหนึ่งครับมันอ้วนขึ้นมากกว่าธรรมดานะคนเบาหวานที่เป็นผอมๆส่วนใหญ่เป็นระยะเบาหวานตอนท้ายๆที่มีอาการแทรกซ้อนแล้วเช่นมีโรคไตแล้วนั่นอย่างนี้ครับแต่คนเบาหวานที่เริ่มเป็นใหม่ส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวะที่กำลังอวบอั๋นเลยแหละครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงเลยนะครับท่านผู้ชมเบาหวานจริงถ้าบอกว่าเป็นคนที่ผอมเนี่ยไม่ค่อยเจอเพราะปัจจุบันการรักษาการแพทย์มันดีนะครับก็จะควบคุมได้ระดับหนึ่งไม่ให้ไปถึงระยะท้ายๆของเบาหวานคนไข้จริงไม่ผอมลงนะครับอ้วนอยู่ภาวะอ้วนเป็นส่วนใหญ่เบาหวานเนี่ย
2: คือสังเกตนี้ไหนๆก็คุยตรงนี้แล้วอาจารย์ขออนุญาตถามได้ว่าเบาหวานอะหนูเห็นคนผอมบางคนเขาเป็นนะอาจารย์คนอ้วนก็เป็นคนผอมก็เป็นทีเนี้ยคนที่ผอมคนอ้วนไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเบาหวานนี่ก็ยังโอเคได้แต่ถ้าคนผอมอาจารย์เขาเป็นได้เหรอเบาหวานอะ
3: ได้ครับเพราะที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินของเขามันมีคุณภาพไม่ค่อยดีปริมาณน้อยเกินไปหรือว่าอินซูลินมันดื้อต่อเซลล์ของเราเองเป็นกลุ่มที่มีอาการที่เป็นเยอะเราไม่ได้ควบคุมให้ดีแต่แรกคนเขาไปบอกว่าหวานมักจะเจอที่เราเห็นด้วยตาเปล่าคือมักจะอ้วนแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเบาหวานและผอมเพราะที่พูดเมื่อกี้นะครับมันควบคุมไม่ค่อยดีนะอาการที่เป็นประสาทนั้น
2: หนูเห็นเพื่อนหนูอะเป็นผู้ชายอาจารย์วัยประมาณ50ต้นๆนี่แหละ
3: ครับ
2: ผอมนะแต่เป็นเบาหวานนะอาจารย
3: ์ฮอร์โมนอินซูลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการอ้วนการผอมบางคนนั้นแต่ละคนมีลักษณะฮอร์โมนไม่เท่ากันกับการรักษายาด้วยยาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนมีผลส่งผลต่อผลรวมของร่างกายเขาจะออกมารูปแบบไหนนะอันนี้ตัวสำคัญนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับ
2: นะคะงั้นขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะที่ลงท้ายด้วย9822ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอาการปวดข้อมือด้านขวาตรงบริเวณฝ่ามือน่าจะเกิดจากการขับรถในแต่ละวันที่ขับนานหลายชั่วโมงจะรบกวนถามอาจารย์ว่าควรรักษายังไงดีหรือจะไปพบหมอเพราะสันนิษฐานนะว่าเวลาขับรถมันต้องตีวงใช้มือข้างเดียวแล้วการตีแต่ละทีเนี่ยโอ้โหตอนนี้พยายามปรับพฤติกรรมอยู่อาจารย์อายุ50น้ำหนัก80
3: อ๋อครับจะอาจจะเกิดจากการที่มีเส้นประสาทที่ฝ่ามือมีการอักเสบกดรัดเส้นประสาทได้นะทำให้การปวดอุ้งมือได้เป็นอีกโรคที่ควรจะคิดถึงนะครับคือการใช้งานที่ข้อมือเยอะเกินไปเราเรียกว่าเป็นโรคคาร์พอทอนเนลซินโดรม CTS นะครับตรงนี้เป็นกฎที่พบบ่อยคือปกติแล้วการหมุนพวงไลเนี่ยครับเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้แหละครับข้อมือต้องถูกใช้เยอะเลยรถบางคันมันถูกพวงไลหนักด้วยไงก็ยิ่งทำให้ต้องใช้แรงมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหลายถ้าเราตรวจจะพบว่าแยกแยะได้เลยครับว่าเกิดจากโรคนี้ใช่ไหมส่วนสาเหตุนั้นคือการที่เคลื่อนไหวข้อมือความหงายหมุนข้อมือเนี่ยครับมากเกินไปละเป็นเหตุจะจากอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสาเหตุของมันนะครับเช่นแม่ครัวทำงานครัวตลอดเลยเป็นเชฟขายอาหารร้านอาหารเหล่านี้ครับโอกาสจะเกิดโรค CTS คาร์พอทอนเนลซินโดรมจากเส้นประสาทถูกกดที่ฝ่ามือนะครับเป็นได้ทุกคนนะครับสาเหตุจริงมาจากหลายเหตุจริงต่างอาชีพกันไปนะครับแต่ว่าท่าของเอ๋ยก็คือมันปวดแต่อุ้งมือมีอาการชาลงที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วเป็นตัวอย่างนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้อาจารย์ในกรณีที่จะรักษาเบื้องต้นแก้อาการไปก่อนใช้วิธีที่อาจารย์พูดได้ไหมเท้าต้องแช่น้ำได้เลยมือแช่น้ำอุ่นได้ไหม
3: แต่ว่าเชื่อให้คนแช่น้ำอุ่นที่มือนะครับสั่งใส่กระมังน้อยๆแช่น้ำอุ่นมันช่วยบรรเทาอาจจะไม่ทำให้เกิดอาการมันหายจริงๆนะครับหน้าที่คือต้องลดการใช้ข้อมือลงจำวิธีไหนก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าหลีกเลี่ยงการที่จะไปใช้ข้อมือในการคว่ำคว่ำไงไงหมุนต่างๆตลอดเวลาอาชีพที่ทำบางทีก็ต้องให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาไปนะครับ
2: แต่อาชีพขับรถเข้าใจนะว่าต้องขับทุกวันอันนี้อาจารย์สมมตินะอาจารย์ขอโทษนะคะที่หนูแบบว่าอาจจะฟาสต์แทร็กนิดนึงฉีดสเตียรอยด์ได้ไหม
3: ใช้ได้ครับแต่ว่าผลได้ผลแค่ 3-4 เดือนหลังจากฉีดเท่านั้นเองเส พราะยาพวกนี้มันจะหมดฤทธิ์ไปจาก

0: ที่เราฉีดให้นะครับก็ประมาณ3เดือนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็จากนั้นก็อาการก็กลับไปอีกแหละมันไม่ได้หายขาดทีเดียวดีที่สุดก็คือลดต้นเหตุของมันก็คือการที่ใช้ข้อมือคว่ำคว่ำหงายๆเหมือนที่ที่พูดถึงแล้วนะครับแต่ถ้าลดแล้วไม่หายจริงก็ต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นๆที่ช่วยเสริมแต่ดีที่สุดก็คือลดต้นเหตุจากที่เราบอกแล้วต้นเหตุก็คือความมือหงายมือหมุนมือต่างๆนี่ครับทำแล้วก็ตั้งแต่ทำวิธีนี้ท่านต้องหลีกเลี่ยงแต่พูดไปก็บางทีแค่จะบอกว่าอาชีพผม
1: อาชีพผมขับรถ
0: เปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับมันก็ไม่มีใครหาเงินเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ตัดใจแพทย์ตัดสินใจทำงานการรักษาแบบก้าวร้าวที่ผมพูดนำเมื่อกี้เป็นศัพท์ใหม่ใช่ไหม
1: โอ้โหหนูก็เอ๊ะรักษาแบบก้าวร้าวโอ้ใช้คำไม่ได้น่ากลัวไง
0: ใช่ครับมันก็คือการผ่าตัดช่วยที่ปัจจุบันนี้ก็มีบางที่ก็ใช้วิธีการใช้กล้องส่องเข้าไปเจาะรูเล็กๆกว่าแผลผ่าตัดแล้วก็ไปจัดการแต่ว่าดีสุดก็คือเปิดควายเห็นชันจ้าๆเลยรักษาจะได้จบเกมไปได้สำหรับเกมนี้นะครับพอเห็นด้วยตาเปล่ามันก็จะเคลียร์ทุกอย่างได้หมดที่ไปกดที่รักษาตรงไหนก็จะเคลียร์ให้หมดนะครับ
1: นะคะอาจารย์แล้วมีแบบเขี่ยเส้นอะไรเนี่ย
0: ประเด็นเส้นที่มันกดทับเส้นประสาทนี่ครับเป็นเส้นใหญ่มากนะถ้าการเขี่ยตรงนี้ก็มีคนใช้กันมีเพราะเราพยายามจะทำแต่มันอาจจะไม่หมดไม่เคลียร์การกดทับเส้นประสาทได้จริงทั้งหมดแล้วแต่ท่านมีประสบการณ์ยังไงนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอผู้ทุ่มทำด้วยว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะ7572บอกว่าอาจารย์ครับจริงหรือเปล่าคะอวัยวะหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงภายในเนี่ยภายในร่างกายเนี่ยเชื้อโรคมันกินไปหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นหัวเข่าไม่แข็งแรงอาจจะเป็นรูมาตอยเป็นต้นแบบนี
0: ้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีโรคอื่นมาแทรกซ้อนร่วมด้วยนะทำให้มีปัญหาแล้วก็ตามด้วยอาการเหล่านั้นตามมานะครับส่วนใหญ่แล้วลงเอยก็คือข้อต่อใหญ่ๆที่มีปัญหาเกิดเดือดร้อนขึ้นรูมาตอยไว้อันหนึ่งที่เกิดแทรกซ้อนเข้าไปทั่วๆนะเพราะรูมาตอยเป็นได้ทุกข้อในร่างกายเกิดจากภูมิแพ้ตัวเอง
1: คือคุณผู้ฟังแล้วมันมีอีกคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่ประโยคนี้ที่เขาบอกว่าอวัยวะหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงในร่างกายเชื้อโรคมันกินหมดแล้วอาจารย์พูดจะน่ากลัวเลยอ่ะ
0: พูดก็ขู่กันนะครับจริงๆแล้วเชื้อโรคมันไม่ได้มากินพวกนี้หรอกครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆนี่ครับมันมักจะเป็นโรคที่เฉพาะเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองจัดการกับตัวเองนะครับไม่ใช่เชื้อโรคมาทำให้เกิดปัญหานะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้3040บอกอายุ47สูง168ใต้รักแร้ด้านขวาค่ะจับแล้วมันเหมือนมีก้อนไขมันแข็งอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามันคืออะไรอ่ะก้อนไขมันแข็งๆด้านขวาใต้รักแร
0: ้ก็คือน่าจะเป็น2อย่างครับที่คิดถึงที่พบน่าจะคิดถึงบ่อยก็แรกก็คือก้อนไขมันที่ต้องก็สงสัยนี่นะครับซึ่งเสร็จแล้วเวลาจับแล้วบีบตรวจดูตัวเนี่ยมันจะนุ่มกว่านะครับอีกการนึงที่พบจะน่าคิดถึงก็คือต่อมน้ำเหลืองเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดที่ต่อมเหลืองกันเยอะใต้รักแร้นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแข็งกว่าคือมันสู้มือมากกว่าก้อนไขมันเพราะก้อนไขมันมันจะจับแล้วมันจะนุ่มนะครับ
1: ค
0: ่ะผมไม่เหมือนบีบไขมันนะครับมันจะนุ่มกว่านะแต่ต่อมเหลืองมันจะออกกระด้างกว่านิดนึงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ตรวจขนาดนั้นตรวจแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับถ้าเจอรักแร้หรือต้านรักแร้มันขวางมากก็ผ่าตัดเอาออกสิครับจะได้จบไปนะ
1: คือความเป็นก้อนน่ะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของโรคถูกต้องไหมอาจารย์
0: ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็การที่จะนำออกไปเลยเนี่ยว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นข้อหนีบข้อพับของเราอะนะมันก็จะขวางเวลาเราขยับทำนู่นทำนี่ทำเป็นก้อนมีเนื้อก้อนอยู่นะครับสู้เอาออกซะเลยดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่ส่งมาให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาเขาส่องกล้องดูด้วยว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นก้อนไขมันแน่ๆนะหรือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีโรคภัยไข้เจ็บแทรกอยู่ในต่อมนั้นหรือเปล่านะครับก็จะส่องข้อดูได้มันดีตรงที่ว่าวินิจฉัยได้ด้วยว่าที่แท้คืออะไรและกันไม่ให้เราเนี่ยถูกขวางในการขยับเขยื้อน

0: ของแขนเงยๆก็บุ้มขุบขุบแขนๆพวกนี้ครับมีก้อนอยู่มันก็ขวางๆพอสมควรนะ
1: ค
0: ลายเคืองพอสมควร
1: โหวันนี้พี่ๆโซเฟอร์ของเรานี่นะคะถามกันมาเยอะเหมือนกันโดคุณผู้ฟังท่านนี้คุณ YC นะคะก็บอกว่าอายุ37สูง165ครับอาจารย์สอบถามคือเวลาขับรถเนี่ยตอนยกแขนซ้ายจับพวงมาลัยมันจะไม่เมื่อยเนื่อยๆอื่นๆตลอดเลยแต่พอแขนลงอาการกลับดีขึ้นเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับ
0: เส้นเอ็นของแขนข้างซ้ายน่าจะมีการอักเสบนะจากการใช้งานเยอะๆเพราะนอกนี้ก็อายุ37ปีเอง
1: ใช่
0: เพราะร่างกายมันยังดีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วพอใช้งานเยอะใช้แรงเยอะเกินไปหรือใช้ซ้ำๆเกินไปก็จะขับรถคุณควรจะไปมีการยกมีการทำอะไรทุกอย่างที่ลอกเวลาจากการขับเนี่ยครับก็เป็นปัญหามากซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรวจจริงๆไล่ตามสาเหตุจนรู้ว่าตรงไหนเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบส่วนใหญ่นะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเป็นคุณแม่ก็มาแชร์เรื่องลูกสาวน้ำหนักขึ้นนะ
0: ครับครับดีครับ
1: คือพยายามควบคุมอาหารลูกทีนี้เนี่ยพอลูกไม่อิ่มกินข้าวรู้สึกว่ากินไม่อิ่มหรือหิวอีกแล้วคือมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ใหญ่เขากินเยอะกลัวเขาจะอ้วนอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ครับคือปัญหาว่าเด็กบางคนก็กินอร่อยคุณแม่ก็ทำของอร่อยๆให้กินด้วยอะไรเงี้ยครับแม่พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะเอาพวกหวานจัดเค็มจัดมันจัดเราจะพิจารณาแยกแยะอาหารเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่พูดถึงนะครับพวกนี้หวานจัดเค็มจัดมันจัดกินเพิ่มไปนิดเดียวเด็กก็จะอ้วนละเราก็จะควบคุมยากสู้ให้เด็กกินอาหารที่เราใช้กันทั่วไปพวกที่มีกากใยมีผลไม้ต่างมากมายพอนะครับเด็กก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วได้รับสารอาหารที่ครบสมบูรณ์แบบครบ5หมู่อย่างดีก็จะโตตามวัยที่ควรเหมาะสมถ้าไม่เข้าสู่วัยอ้วนได้นะครับ
1: นะ
0: ที่พ่อแม่เป็นสำคัญมากนะเต่านะ
1: ใช
0: ่เด็กอยู่ในมือของพ่อแม่ชัดๆเลยอ่ะแต่พอเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาคือคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยด้วยท่านผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องพยายามจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนด้วยว่าจะให้มีการมายั่วยุทำลายเด็กเพราะเด็กตอนเย็นๆก็ได้หิวนะครับบอกก่อนก่อนจะถึงมือแม่เนี่ยไปชิงซื้อซะก่อนจากร้านพวกนี้ครับ
1: บ
0: างทีพี่เลี้ยงก็ไปซื้อให้กินพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้นะก็หวังจะเอาใจเด็กให้เด็กรักเพราะเขาหน้าที่ก็ต้องไปดูแลเด็กกันนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกว่าพ่อแม่จะรู้ก็ถึงบ้านก็เย็นค่ำละมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไปรับเองนะครับมันก็ตัดปัญหาตรงนี้ได้วงจรนี้ก็ถูกสุขขัดขวางไปพ่อแม่เข้าใจอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆไม่ต้องลดอาหารของเด็กแต่ว่าพยายามเพิ่มอาหารที่มันไม่อ้วนเช่นไก่ปลาหรือพวกไข่ต้มนี้ก็ได้ครับนะอาจารย
0: ์ได้ครับได้เพราะเด็กในวัยขนาดนี้ก็ต้องการโปรตีนสูงนะครับการกินอาหารที่เป็นผักผลไม้มากขึ้นกว่าธรรมดาก็ไปเพิ่มทำให้อิ่มได้คือแทนที่จะให้เขาไปกินของหวานหวานจัดเค็มจัดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มันไม่หวานมากนักติดไปจากบ้านเลยก่อนไปรับเขานะครับไปถึงก็ทำจากบ้านมันก็สะอาดสะอ้านก็เปิดให้เด็กกินเปิดถุงให้เด็กกินอะไรเงี้ยครับก็จะสะดวกขึ้น
1: คุณผู้ฟังเชื่อว่ามีเด็กในบ้านนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าเอาง่ายไว้ก่อนนะแต่บางครั้งก็ไม่ได้ว่านะคะคุณผู้ฟังอยากให้เด็กทานมื้อเช้าก็ทำนู่นทำนี่แต่ว่าเป็นเน้นหนักมื้อเย็นให้มีประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังลองปรับเมนูโภชนาการอาจารย์สง่าดามาพงค่ะท่านเคยพูดเด็กวัยประมาณสัก7-8ขวบถึง15ปีเนี่ยดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารคือไม่ต้องอดแต่พยายามลดที่ทำเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอ้วนได้อาจารย
0: ์ครับหลีกเลี่ยงไปใช้อาหารกลุ่มที่มันมีส่วนใหญ่เยอะๆนะครับผักผลไม้ต่างๆเนี่ยครับเขาจะทำให้เด็กอิ่มได้แล้วก็อยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องมาทำไม่ต้องกินของที่มันหวานแบบทางลัดอะเช่นน้ำหวานใส่ถ้วยใส่ขวดใส่ป๋องอะไรกันดูเอาเงี้ยพวกนี้มันหวานทางลับจริงๆแล้วมันอ้วนขึ้นเยอะจริงๆนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตมาที่ข้อความของคุณผู้ฟัง2292อาจารย์ก็ถามถึงเรื่องของเท้าแบนของลูก
0: คร
1: ับ คุณแม่รู้สึกว่าลูกเท้าแบนเคยประสบอุบัติเหตุเอ็กซเรย์เท้าคุณหมอบอกว่า

0: ลยแต่อุ้งเท้าสูงพวกไฮอาร์ชไฮอาร์ชเนี่ยครับอาจคือส้นเท้าไอ้อุ้งเท้านะครับก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งเรารักษาได้ครับจริงๆวัย14ขวบนี่กำลังพอดีเลยเด็กคนนี้ถ้าสงสัยจริงๆก็ผมก็ต่อให้คุณหมอเขาได้ตรวจสอบดูนะครับว่าจริงๆแล้วอุ้งเท้าแบนจริงหรือเปล่าเพราะในวัยขนาด14ขวบกำลังช่วงที่เติบโตนะธรรมชาติก็จะปรับตัวสิ่งที่มันไม่ใช่ค่าปกติก็จะปรับให้เข้าสู่ค่าปกติให้ได้เพราะเด็กกำลังเติบโตเด็กชายคนนี้ก็มีโอกาสโตอีกต้น2ปีนะแต่พบหมอเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดปรับได้ตรงกับที่เขาควรจะกลับไปเป็นและกลับเข้าสู่สภาพปกติของร่างกายของเขาได้นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้9636คำถามคือยาวมากแต่ต่อสรุปให้อาจารย์นะคะ
0: ค
1: ืออาจารย์ดิฉันอายุ55สูง169น้ำหนัก75ท
0: ี
1: นี้ปรากฏว่าเป็นริดสะดวงจมูกมาประมาณ 5-6 ปีไม่ได้กลิ่นทั้งสองข้างเลยค่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากเช่นทำอาหารแล้วไม่รู้ว่าอาหารไหม้คือไหม้ดำไหม้นะคะอาจารย์ คุณหมอที่รักษาอยู่ก็แนะนำว่ายังไม่ควรผ่าตัดเพราะอาจจะกลับมาเป็นได้อีกเรียนถามอาจารย์หมอปัญญาว่าในกรณีที่ไม่ได้กลิ่นอาหารมานานขนาดนี้เนี่ยควรจะผ่าตัดหรือมีวิธีการรักษาอื่นๆที่ช่วยให้การรับกลิ่นกลับมาได้บ้างไหมแล้วก็ควรตรวจอะไรเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจค่ะ
0: แต่เคสนี้อยู่ในมือของคุณหมอที่เขาเฉพาะทางอยู่แล้วนะเขาจะช่วยดูนี่ให้ก็คงจะต้องว่าตามคุณหมอเขาที่ปวดตุ่ตุ่ก็มีโอกาสได้ตรวจเขาโดยตรงนะครับเพราะเดินไปสองข้างเลยก็น่าสงสัยนะว่าเอ๊ะมันจากเหตุใดนะพอที่ส่วนจมูกเดียวส่วนใหญ่เราก็จะเจอก็ข้างเดียวเป็นสองข้างเนี่ยถือว่าโอ้โหรักษายากทีเดียวบุบานมากยิ่งสนองคนนี้ก็ไม่มีรับกลิ่นไม่ได้โดยยิ่งจะเป็นปัญหากับชีวิตเขามากนะคงต้องปรึกษาคุณหมอให้ดีแหละครับผมคงไม่มีข้อแนะนำที่อะไรที่มากกว่าที่คุณได้รับการรักษาอยู่แล้วนะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาก็เจาะจงกับคุณอยู่แล้วนะ
1: นะคะริดสะดวงจมูกอาจารย์มันใช่เลือดกำเดาไหลออกข้างใดข้างหนึ่งเวลากระทบกับอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หรอกครับอันนี้ที่ผมหมายถึงว่าพวกที่มีการอักเสบของเยื่อบุในจมูกเลยซึ่งในช่องจมูกเรามีช่องทางหลายช่องเกี่ยวกับเรื่องของการดมกลิ่นรับกลิ่นพวกนี้นะรวมทั้งไซนัสด้วยนะครับอยู่ในช่องเดียวกันหมดเลยในรูจมูกเราเนี่ยซึ่งคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเขามีกล้องส่องเขาเองเขาก็จะเห็นได้ว่าเป็นเพราะอะไรที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นริดสะดวงจมูกเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาษาชาวบ้านนะแล้วแพทย์ก็จะแยกแยะเป็นสาขาโรคนั้นโรคนี้ต่างๆหลายเหตุนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เวลาหมดพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะ
0: ครับพรุ่งนี้พูดเรื่องพัฒนาการเด็กเล็กนะครับท่านผู้ฟังก
1: ็
0: เป็นซีรีส์ให้เด็กยกให้เด็กสักนิดหนึ่งจากแม่แล้วก็มาถึงเด็กแล้วจากนั้นเราก็จะเข้าสู่โลกทางการอื่นทางการแพทย์นะครับ
1: ค่ะวันนี้สองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและ

0: ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุด Exclusive ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 7:37 น. 14 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียนะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เขียนฝันอยู่ข้างฝา
0: ครับ
1: รัชนกศรีโลพันธ์เวอร์ชันนี
0: ้ฮะ
1: มันต้องมีใช่ไหม ความหวังแล้วก็แม่ก็คือเป็นกำลังใจที่ดีสุดครับนะแต่ยังเป็นเดือนแห่งวันแม่เลือกเพลงที่ตามคำขอน
0: ะ
1: วันนี้จัดให้เพลงนี้เพราะว่าแหมเห็นฝันไว้ข้างฝาแล้วมันก็จริงซะแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ปีนี้ยังไม่ได้แชมป์เลยก็เลยได้แชมป์ซะแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เมเจอร
0: ์
1: นะแต่ก็สนุกดีนะครับนักกอล์ฟสาวไทยไปกัน8 สาวสร้างผลงานดีหลายคนแล้วก็จีโน่อัธยาทิติกุลเธอก็ทำสำเร็จนะตกลงเท่าไหร่เหรียญเธอ21 หรือ 22
0: อะไร
1: จีโน่ครับ
0: อายุเหรอ
1: ไม่ใช่คะแนนเห็นมีพัดอีเกิลด้วยผมนั่งดูอยู่หน่อยแต่ก็ดูไม่จบนะครับนะ
0: ก็22ฮะ
1: 22
0: ครับผมวันสุดท้ายทำได้8 อันเดอร์
1: นะ
0: ครับก็เป็นการครองแชมป์นะครับได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งของโปรกอล์ฟสาวไทยวัย23 ปีนะครับอัธยาศิริกุลนะครับ 22 อันเดอร์ 266นะครับแล้วก็รองแชมป์เนี่ยมีร่วมกัน2 คนเป็นเรื่องราวของสัปดาห์ที่นักกอล์ฟไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรองแชมป์2ท่านเป็นโปรกอล์ฟสาวไทยทั้งคู่นะครับก็คืออภิชยายุบลกับชเนตีวรรณแสนนะครับทั้งคู่ทำได้เท่ากันนะครับ21 อันเดอร์ 267นะครับ
1: ชเนตีนี่ก็เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นี่รายการนี้เหมาะกับคนไทยมันถูกชะโลกอะไรก็ไม่รู้นะสามคนนี่ในคนที่สามนะ
0: ครับ ส่วนผลงานของโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆนะครับปาจารีนันทลึกการอันดับ5 ร่วมนะครับ16 อันเดอร์ 272
1: แล้วโปรฮัทอ่ะ
0: สุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับอันดับ8 ร่วม15 อันเดอร์พา 273นะครับนี่คือผลงานของโปรกอล์ฟสาวไทยนะครับ การครองแชมป์รายการนี้ถือเป็นรายการที่3ของฤดูกาลนี้ของจีโน่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟคนที่3ที่ได้แชมป์รายการนี้นะครับนักกอล์ฟไทยคนที่3คือก่อนหน้านี้เนี่ยโปรพาวนะครับชเนตีวรรณแสนเคยได้แชมป์เมื่อปี2023แล้วก็โมริยาจุธานุการนะครับเคยได้แชมป์เมื่อปี2024มาแล้วนะครับแล้วก็การครองแชมป์ในครั้งนี้ก็ถือเป็นคนที่2ของโปรกอล์ฟสาวไทยนะครับที่ชนะ10รายการขึ้นไปใน LPGA ทัวร์นะครับก่อนหน้านี้คนแรกที่ทำได้นะครับก็คือเอริยาจุธานุการเธอคว้าแชมป์ไปทั้งหมด12 รายการจีโน่คว้าแชมป์รายการนี้เป็นรายการที่10นะครับก็ดูผลงานของเธอต่อไป
1: ก็ดูแล้วมีความสุขครับกอล์ฟ LPGA รายการนี
0: ้
1: เพราะวันที่2นี่โปรเปียโนพิชายุบลนะ
0: ครับ
1: ขึ้นเป็นผู้นำเดียวนะครับแล้ววันที่3เธอก็ยังขึ้นเป็นผู้นำอีกนะฮะสกอร์รวม16 อันเดอร์นะครับแต่ก็วันที่4นั่นแหละก็เป็นจีโน่แซงครับโหวันเดียว8 อันเดอร์พาท่านผู้ฟังก็ขอขยับมาเป็นแชมป์นะฮะให้โปรปิโนได้แค่รองแชมป
0: ์
1: ก็ลุ้นกันสนุกครับเพราะว่าสาวไทยออกจอกันเยอะเลยโปรฮัทสุวิชยาวันนี้ใช้ทำก็ค่อนข้างจะดีนะนี่ถือว่าหน้าใหม่สำหรับ LPGA ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่เด็กไทยเก่งนะครับนะฮะสัปดาห์นี้เรื่องของวงการกีฬากอล์ฟครับ
0: ก็วันสุดท้ายนี่ใส่ชุดสดใสเลยนะครับสำหรับจิโน่นะครับคือเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสี
1: ชมพู
0: นะฮะก็ซิลแชมป์ไปได้สำเร็จนะครับ8อันเดอร์ในวันสุดท้ายรวมแล้ว22 อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายเนี่ยเบอร์ดี้5หลุมติดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับแล้วก็ทำได้
1: ขึ้นด้วยนะลากอีกเกิลหลุมเนื
0: ้อ
1: ประมาณ3กันทงอะคร
0: ับ
1: โอ้ย
0: ในขณะที่โซเฟียชูเบิร์สนะครับผู้นำในวันที่3เนี่ย ปรากฏว่าเจอพลังบีบของสาวไทยนะครับตกไปอยู่อันดับ4นะครับ17อันเดอร์271วันสุดท้ายเธอตีแย่สุดเลยนะครับคือ71นะครับได้1อันเดอร์เท่านั้นนะครับ
1: คร
0: ับ นี่คือเรื่องราวของกอล์ฟนะครับรายการพอร์ตแวนคลาสสิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาจีโน่ก็กลายเป็นคนไทยคนที่3ที่ได้แชมป์รายการนี้นะครับ
1: ส่วนสนุกเกอร
0: ์ครับ
1: ก็ได้แค่รองนะ
0: ครับ
1: หมูปากน้ำครับนะฮะเข้าถึงชิงนะนี่เป็นรายการใหญ่นะครับเงินรางวัลค่อนข้างจะสูงมากนะแต่ว่าเกือบได้แชมป
0: ์ก็แพ้ไปในรอบชิงนะครับชนิดที่ว่าไม่สูสีนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่า10ต่อ6นะครับแพ้ไป10ต่อ6มันมีอยู่ช่วงนึงที่มาร์คเซลบี้เนี่ยเก็บเฟรมได้อย่างต่อเนื่องแต่มาร์คเซลบี้เป็นคนที่ถูกโฉลกกับรายการนี้นะครับคือการชนะหมูปากน้ำ10ต่อ6เฟรมเนี่ยถือเป็นการครองแชมป์รายการนี้สมัยที่4ครั้งของนักสอยคิวจากเลสเตอร์จากเมืองเลสเตอร์คนนี้นะครับเขาเข้าชิงถึง6ครั้งนะฮะแล้วก็แพ้ไป2แล้วก็ได้แชมป์นะครับ4สมัยนี่เป็นนักสอยคิวที่ได้แชมป์มากที่สุดในรายการนี
1: ้
0: นะครับส่วนหมูปาก
1: เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: รู้สึกรายการนี้แกคว้าแชมป์มา3รอบนะ
0: ก็ได้แชมป์มากที่สุดนะฮะนี่เป็นสมัยที่4นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่อดีตมือหนึ่งของโลกอย่างมาร์คเซลบี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลก4สมัยนะครับที่จะชนะหมูปากน้ำแต่ว่าทรงแกก็ยังดีอยู่มากนะครับสภาพแกดีอยู่มาก43ปีแล้วนะครับแชมป์โลกว่าปี2014 2016 2017แล้วก็2021นะครับก็ยังยอดเยี่ยมนะครับหนุ่มจากเมืองเลสเตอร์วัย43ปีครองแชมป์ไชน่าโอเพ่นไปได้สำเร็จนะครับชนะ10ต่อ6เฟรมนะครับหมูปากน้ำก็รู้สึกว่าได้ไป4ล้านกว่านะฮะ
1: 4ล้านบาทไทย
0: นะครับนั่นก็คือเรื่องของสนุกเกอร์นะครับส่วนในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง17ปีนะฮะก็
1: เสียดายตอนแพ้ไต้หวันนะ
0: ฮะ
1: แพ้ไต้หวันนะ
0: ครับ
1: ครับก็เลยต้องมาเล่นกับเกาหลีใต้ในการที่จะจัดอันดับนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเราก็แพ้เกาหลีใต้อีกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: 19-25 15-25 11-25 ครับทำไมต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับนะฮะอันดับ7หรือ8พบกับโครเอเชีย
0: ก็ได้อันดับ7ไปครองนะครับเพราะว่าชนะโครเอเชียไป3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ21 25ต่อ10แล้วก็26ต่อ24นะครับส่วนในคู่ชิงชนะเลิศนั้นเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกีนะครับเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยปรากฏว่าไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันก็ไม่ไปถึงไหนนะครับเช่นเดียวกับจีนนะครับจีนเนี่ยเป็นแชมป์เก่าในครั้งที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาชิงกับตุรกีนะครับชิงแชมป์ส่วนอันดับ3เป็นจีนนะครับจีนชนะไต้หวันไป3ต่อ1เซต อันดับ4นะครับเป็นอิตาลีอันดับ4เป็นไต้หวันอันดับ5เป็นอิตาลีอันดับ6ก็คือเกาหลีใต้แล้วก็อันดับ7นะครับก็คือไทยของเราอันดับ8ก็คือโครเอเชียนะครับนี่คือรอบจัดอันดับลุ้นกันนะครับว่าแชมป์จะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าตุรกีนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ17ปีชิงแชมป์โลกในครั้งนี้แข่งกันเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วแข่งครั้งแรกที่ลิมานะครับที่เปรูแล้วก็จีนเป็นแชมป์นะครับเอาชนะญี่ปุ่นไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับ3ต่อ0เซตอันดับ3เป็นอิตาลีซึ่งชนะที่4คือไต้หวันไป3ต่อ1เซตเพราะฉะนั้นไอ้รอบรองชนะเลิศที่ไต้หวันเข้ามาโดยชนะไทยเนี่ยก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับรายการนี้แล้วก็ระดับเยาวชนเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยเพราะว่ามีดาวรุ่งเกิดใหม
1: ่
0: หลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะกัปตันทีมเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากมีอยู่นัดหนึ่งรู้สึกว่านัดเจอกับไต้หวันถ้าผมจำไม่ผิดนะ ทำไป32แต้มจาก5เซตนะครับ
1: นี่เราโดนไต้หวัน2ปีเลยนะ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วก็โดนไต้หวัน
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ก็โดนไต้หวันแต่คราวนี้มารอบลึกกว่า
0: ครับ
1: ครับพัฒนากันต่อครับนะฮะสาวไทยเราสู้ได้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวนี้มีรูปร่างที่ไม่ค่อยจะเสียเปรียบมากสักเท่าไหร่แล้ว
0: ครับ
1: ความสูงนะฮะสูสีกันไปฟุตบอลครับ
0: ก็ฟุตบอลนะครับขอเริ่มที่ซูเปอร์คัพนะครับหรือว่าทัวร์ฟี่เดอะแชมเปี้ยนนะครับของฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงก็แพ้แล้วนะครับแพ้ต่อลองไป0ประตูต่อ1ทั้งนั้นที่ได้เปรียบในเรื่องของผู้เล่นนะครับว่าลองโดนไล่ออกไปตั้งแต่นาทีที่39นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายได้ประตูชัยได้เป็นประตูเดียวในเกมนี้ช่วงท้ายเกมปารีสแซงต์แชร์แมงโดนใบแดง1ใบนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ลองประเดิมได้แชมป์นะครับในซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสส่วนเชลซีชิลนะครับของอังกฤษก็ชัดเจนก็เป็นทีม
1: ก็เก่งใหญ
0: ่อาร์เซนอลนะครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับ3ประตูต่อ0ก็ยิ่งดูอาร์เซนอลดูเหมือนว่าจะเป็นทีมเต็งไปเรื่อยๆนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าทุกทีมที่ซื้อนักเตะมาเสริมทีมเนี่ยก็ยังไม่ได้เทียบเคียงกับอาร์เซนอลได้ก็สมควรแล้วนะครับที่บ่อนการพนันทุกอย่างที่ถูกกฎหมายนะครับชี้ไปชัดๆเลยว่าอาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้เพราะทีมอื่นๆก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรที่พอจะสู้ได้นะครับก็มีทางด้านของคาราฟิโอรี่นะครับ20กว่าวิเองกระทำประตูให้กับอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากนั้นเป็นคายฮาเวิร์ทนะครับศูนย์หน้าของทีมชาติเยอรมนี 2-0 นาทีที่28ครึ่งแรกนำ 2-0 ครึ่งหลังต้นครึ่งหลังผ่านมาได้3นาทีนะครับมาร์ตินโอเดการ์ดก็บวกประตูที่3เข้าไปอีกนะครับรอบชิงชนะเลิศแข่งที่เวลฟ์นะครับและเกมนัดนี้มันก็แสดงเห็นตั้งแต่รอบแรกต้องแตกการซื้อตั๋วแล้วเพราะว่าแฟนบอลของแมนซิคืนตั๋วกันเยอะมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คงดูสภาพแล้วเนี่ย อาจจะเดินทางไกลนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2คื อดูแล้วเนี่ยคงสู้อาร์เซนอลไม่ได
1: ้โอ้โหเปลี่ยนโค้ดที่สำคัญคือเปลี่ยนโค้ดด้วยนะ
0: เมื่อคืนมันก็เลยเห็นว่าแดงเถือกไปทั้งสนามนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่ชนะแมนซิไป3ประตูต่อ0นะครับ
1: เอนโซมาเรสกาต้องไปปรับหลังนะครับโดนไป3ลูกนี่โอ้โหนี่ขนาดเขาแบบว่ายังไม่เต็มสูบสักเท่าไหร่นะ
0: ฮะ
1: ก็ต้องรอดูว่าจะไหวไหมเอนโซมาเรสกาโค้ชชาวอิตาเลียนคนน
0: ี้นี่เป็นทายาทนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่คนที่เลือกทายาทมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่น้ำบานมาเลยนะตอนอเล็กซ์ฟูกุสันเลือกเดวิดมอยมาเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับก็ต้องดูว่าสเปนไปอิตาลีมาจะได้เรื่องดาราวหรือเปล่านะครับไปที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเปิดฉากขึ้นเรียบร้อยแล้ว4คู่มีเอสปันยอลนะครับเอาชนะเลบันเต้ไป3ประตูต่อ0นะครับราซิ่งซันตันแดร์นะครับเสมอกับบียาเรลไป2ประตูต่อ2เซบีย่าเอาชนะรายโยบาเยกาโนไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อาราเบสนะครับชนะเกตาเฟ่ไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับนั่นคือฟุตบอลลาลิก้าของสเปนที่เปิดฉากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มีคู่ที่ตกค้างหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับ
1: ไม่มีฮะแต่มีบอลเครื่องที่น่าสนใจอยู่คู่หนึ่ง
0: เดี๋ยวก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือเอสปันยอลนะครับเอาชนะเลบันเต้ไป 3-0
1: ไม่ใช่คู่นี้ฮะไม่ใช่คู่นี
0: ้ก็
1: อีกคู่หนึ่งครับผม
0: เอาอีกคู่หนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: นานไงเออ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำได้ดีเพียงแค่นำไปก่อนแล้วก็แพ้ต่อเอซิมิลานนะครับไป2ประตูต่อ4
1: โอ้รูเบนอาโมริมอดีตกุนซือของนะฮะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคุมเอซิมิลานคงแค้นตะแมนมานานนัดนี้เลยเต็มสูบเลยครับถล่มแมนยูไป 4-2 ในการอุ่นเครื่องที่โปแลนด
0: ์
1: เมื่อวันเสาร์นะครับคาริก็ยอมรับว่าผิดหวังกับฟอร์มนะของผู้เล่นนะครับก็ต้องปรับปรุงแหละแล้วก็จะพร้อมนะฮะนัดที่จะเปิดสนามรู้สึกจะไม่น่าจะมีอะไรลำบากใจนะไปเยือนเดอะไทเกอร์เฮาส์ซิตี้วันเสาร์ที่22สิงหาครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออย่างเล่นอย่างเงี้ยมาทำให้แฟนบอลทั่วโลกรักทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าตอนนี้รูเบนอามาริมเนี่ยตั้งแต่ไปคุมเอซิมิลานเนี่ยไม่ชนะใครเลย
1: ไม่ชนะกัน
0: มีแพ้กับเสมอ
1: เก่า
0: แล้วก็แมนยูก็บอกว่าอุ้ยอีตาเนี่ยหลัง3ไม่เหมาะกับแมนยูเพราะแมน

0: ยูก็บอลสไตล์บุกไงสวยงามบุกสวยงามก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับเอซิมิลานนะครับเพราะว่านี่เป็นการชนะนัดแรกในการคุมทีมเอซิมิลานของรูเบนอโมริ
1: ม
0: แล้วก็ชนะไป4ประตูต่อ2ชนิดที่ว่าเลิกหลักเลยนะครับ
1: ถ้าใครดูแมนยูให้กำลังใจอโมริมเขาน
0: ี่เป็นทีมที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีมากนะครับและแฟนบอลทั่วโลกก็รักมากนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ถึงได้รับความรักจากแฟนบอลทั่วโลก
1: อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีนะฮะคาริกมั่นใจว่าลูกทีมของตัวเองพร้อมที่จะลุยศึกพรีเมียร์ลีกในนัดแรกในการไปเยือนนะฮะฮาซิตี้นะครับมีเวลาซ้อมอีก5วันนะฮะส่วนที่ผมสงสัยอยู่อีกสโมสรคือสเปอร
0: ์ครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็ขายกองหลังตัวจริงด้วยน
0: ะ
1: ตัวหลักเลยนะนี่ล่าสุดปล่อยแล้วนะเจสเปนอะฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษอะ
0: ไปอินเตอร์มิลานนี
1: ่โอ้สองคนตัวสำคัญเลยนะ
0: ฮะ
1: สเปอร์หลังจะไงวะเนี่ย
0: ก็เล่นดีก็ออกไปเล่นดีก็ออกไปก็เช่นเดียวกันถ้าเล่นดีแล้วก็มีอารมณ์ศิลปินไม่ค่อยอยากเล่นแล้วก็พยายามจะสอนสั่งชาวบ้านเขาอย่างโรเมโร
1: ่
0: ก็ออกไป
1: ก็ไป
0: อยู่แอตมาดริดนะครับไปอยู่กับทีม
1: สองทีมเถื่อน
0: ทีมสองของทีมชาติเจนีน่าเจนีน่าอยู่ที่นั่น6-7คน
1: อ่
0: ะ
1: อินเตอร์มิลานได้นักเตะอังกฤษไปเจสเปนนะ
0: ฮะ
1: นี่หลังของสเปอร์ตัวจริงทั้งคู่เลยนะ
0: มีเรื่องของการย้ายตัวมี 2-3 เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่ารอการแถลงข่าวชูเสื้ออย่างเป็นทางการก็คือโรดี้นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปบาร์เซโลน่
1: า
0: ค่าตัวนะครับ65ล้านปอนด
1: ์นั่นไง
0: นะฮะ
1: ไปแล้วเรียบร้อย
0: รอชูเสื้ออ
1: ย่างเดียวไม่ได้ลงนะ
0: ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่65ล้านปอนด์นี่คือว่าที่นักเตะที่คาดกันว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าบอลลงดอร์เป็นสมัยที่2นะครับแล้วเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี่เป็นกัปตันทีมชาติสเปนนะครับ
1: นี่ต้องไปที่ก็รู้ว่าถูกที่ถูกทางเพื่อรอรับรางวัลใหญ
0: ่
1: ในชีวิตก่อนที่จะไม่ได้รับนะ30ต้นๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เสนอมา45ล้านแมนซี่บอกมาเฮ้ยต้อง60เท่านั้น
0: ครับ
1: สรุปแล้วโอเค65ล้านปอนด์ได้
0: คือเป็นนักเตะที่เรอัลมาดริดต้องการได้ที่สุดนะฮะแต่เจ้าตัวมีความหวังและมีความฝันที่จะไปบาร์เซโลน่า
1: คือเป็นนักเตะที่มีสเปนอยู่ตรงนั้นเยอะกว่ามาดริดเยอะ
0: ครับ
1: นะก็เล่นทีมชาติด้วยกันหลายคน
0: แล้วก็อีกข่าวนึงนะครับก็คือผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซูซูกินะฮะที่ผิวเข้มของทีมชาติญี่ปุ่นนะมาเป็นสมาชิกใหม่ของแอสตันวิลล่านะครับเรียบร้อยแล้วมันส่งผลอย่างไรมันก็ส่งผลให้คุณเอเมริโน่มาร์ติเนสนะครับผู้สำรวจวัย33ปีทีมชาติเจดีน่าเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงที่จะไปสโมสรในอิตาลีที่ชื่อว่าสโมสรยูเวนตุสนะครับเพราะว่าถ้าซูซูกิมาเนี่ยเขาก็ต้องการเป็นมือหนึ่งไงซูซูกินี่เป็นผู้ทำประตูที่ปารีสแซงต์แชร์แมงต้องการแต่เจ้าตัวเลือกแอสตันวิลล่า
1: อยากอยู่อังกฤษพรีเมียร์ลีกครับ
0: พอมาอยู่อังกฤษเนี่ยคราวนี้ก็ต้องมาเจอกับเอเมริโน่มาร์ติเนสมาร์ติเนสก็พยายามจะอยากไปจากแอสตันวิลล่าอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็มียูเวนตุสนี่นะเป็นทีมที่มีแนวโน้มที่อาจจะได้เขาไปนะครับก
1: ็ต้องดูกันอาร์เจนตินา
0: ครับก็จอมเซฟจุดโทษนะคนนี
1: ้ใครก็อยากมาอังกฤษก็ราส่วนฟุตบอลไทย
0: นะ
1: มาเทสคือไม่อยากอยู่แล้ว
0: ไม่อยากอยู่แล้ว
1: ก็คุณมีปัญหาอังกฤษเยอะอาร์เจนตินาคุณอยู่ได้ไงเล่าโอ้โหบอลโลกก็เห็นชัดเลยอ่ะเอาส่วนบอลไทยก็ดีขึ้นนะครับหลังจากจัดตัวผู้เล่นลงแบบถูกที่ถูกทางหน่อยนะในแต่ละตำแหน่งมีปีกขึ้นมาหน่
0: อ
1: ยนะก็เลยทำให้เกมลุกนะฮะโวลาโต้กลับนั้นมีเขาเรียกว่าชั้นเชิงมีวิธีการอยู่บ้างยิงนำสิงคโปร์ก่อนไปเลย 3-0 แต่การครอบครองบอลนี่ลบเป็นรองสิงคโปร์นะฮะนะแต่ว่าหลังเราดีเหนียวอยู่แล้วนะครับมีการจัดผู้เล่นที่ดีขึ้นกว่าทุกๆเกมเสกสรรลาตีก็ยิง1จ่าย1ยิงประตูที่3นะฮะ
0: ก็เป็นธีรศักดิ์นะครับเบอร์ที่ใหม่ก็2ประตู
1: 2ประตู
0: แล้วก็เสกสรร1ประตู
1: เห็นลูก2มั้ยยศกรได้ทางขวาไปเล่นเป็นปีกแล้วก็เปิดมาลูกนั้นเท้าช่างทองเข้ากลางกระบาลเลยนะฮะโมงเข้าไปแบบง่ายๆนะครับ
0: แล้วก็อีฮานนะครับทำประตูให้กับสิงคโปร
1: ์
0: 1ประตูนะครับ
1: วันนั้นสิงคโปร์เล่นดีน
0: ะ
1: แต่เราเนี่ยนะคือคมกว่าเท่านั้นเองคมกว่าเท่านั้นเองนะฮะเจอกันวันอังคารนี้ครับ
0: ครับ
1: 18ที่ราชมังครับก็ 3-1 นะครับก็ดูแล้วเหมือนจะสบายใจนะแต่กาวินลีหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติถึงก็บอกว่าเรายังจะไม่ถอดใจนะครับ
0: ครับ
1: เราจะมาพลิกฟอร์มเอาชนะล่ะไปเชียร์กันหน่อยเนาะไปเชียร์กันหน่อย
0: ก็ในประชาแฟนบอลนะครับที่เข้าไปชมที่เจลบาซาสเตเดียมก็เกือบเต็มนะฮะ
1: โอ้ยเขาเชียร์กันคือมีคนงานของเราอะที่ทำงานอยู่สิงคโปร์ไปเชียร
0: ์
1: กลุ่มใหญ่เลยนะเพียงแต่ว่าสนามมันเล็กนะหัวนั้น 6,000 ที่นั่งเสื้อสีแดงโอ้โหของสิงคโปร์เต็มสนามผู้นำประเทศเข้ามานั่งดูด้วยนะครับแต่โอ้โหพูดถึงฟุตบอลไทยกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีการทำโพคุณเทพมีนิด้าโพน
0: ะ
1: ซึ่งก็เชื่อถือได้เลยล่ะทำการสำรวจเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ฟุตบอลไทยนะฮะในฤดูกาลเนี่ยที่จะถึงเนี่ย 2026-2027 นะว่าคนให้ความสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็กลุ่มที่โดนนะฮะสอบถามทำวิจัยคราวนี้ทำโพอายุ15ขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 2,500 ตัวอย่างนะครับถามเรื่องติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเขาบอกว่าร้อยละ 55.24 ติดตามชมเป็นครั้งคราวรองลงมา 33.16 ไม่ติดตามเลยร้อยละ 11.6 ติดตามเสมอส่วนทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดร้อยละ 38.54 ตึง
0: เลี้ยวภู
1: เป็นเลี้ยวภูนะฮะรองลงมา 28.31 เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนฟุตบอลไทยลีก1นะครับโอ้เห็นคำตอบแล้วใจหายวับเลยนะ
0: ครับ
1: ร้อยละ 47.32 ไม่เคยติดตามเลยครับรองลงมา 47.20 ดูบ้างเป็นข้างข่าวฮะ 5.4 ระบุติดตามเสมอ100คนมี5คนที่ติดตามดูไทยลีก1เสมอนะฮะทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดร้อยละ 41.76 เชียร์บุรีรัมย
0: ์
1: 16.55 ต่างกันเยอะเป็นการท่าเรือแล้วก็ 4.86 ชลบุรีฮะที่เหลือก็มี BG เชียงรายแล้วก็ทรูแบงคอก 2.4 นะ
0: ผมว่าน
1: ี่คือการสำรวจนะฮะ
0: ผมว่าดีไม่ดีอ่ะแฟนบอลไทยเนี่ยยังจำสโมสรที่อยู่ในไทยลีกไม่ได้ครบเลย
1: ครับ
0: ผมว่าได้ประมาณสัก5-6ทีม
1: ผมบอกแบบง่ายๆนะไม่ต้องมีวิชาอะไรเลยนะปล่อยให้ผู้เล่นของท่านที่ดีสุดนะมาติดทีมชาติพอก็ดูทีมชาติเขาเชียร์กันนะครับมันชนะมากขึ้นเขาจะตามตัวนักเตะทีมชาติที่ไปเล่นตามสโมสรถ้าเล่นอยู่ในสโมสรยังไม่มาทีมชาติเขาไม่รู้จักเพราะว่าทีมชาติคนจะดูเยอะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะเสียดีกว่านะเสียเล็กๆแต่จะได้มหาศาลนะ
0: ส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเวียดนามชนะมาเลเซีย 2-0 นะครับใน AFF นะครับรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวว่าในชั่วโมงที่2พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออุตุเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

0: ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18 ถึง 21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่ใช่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโปรจีนคว้าแชมป์กอล์ฟ The Standard Portland Classic การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classicชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ70ล้านบาทที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจิโนอัธยาทิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อกดเข้ามาถึง8อันเดอร์พาร์64จากการเก็บ6เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้ใน9หลุมแรกและทำเพิ่มอีก2เบอร์ดี้กับ1อีเกิลโดยเสียไป1โบกี้ใน9หลุมหลังสกอร์รวมจบที่22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์พร้อมรับเงินรางวัลไปประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว10ล้านบาทต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามฟาดแข้งเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เปิดบ้านไล่ถล่มสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทยลีกไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0เมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามช้างอารีนาสำหรับทัพประสาทสายฟ้าภายใต้การคุมทีมของมาร์คแจ็คสันนำลูกทีมลงฟาดแข้งในเกมกระชับมิตรอุ่นเครื่องปรีซีซั่นและปรากฏว่าได้5ประตูจากอภิสิทธิ์นุสนศาลาทำเข้าประตูตัวเองวาเดซอนมาร์ตินส์เซบาสเตียนโมยาโน่คิวเยเมบิโซลีและโกรันคาวซิชโดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปบุรีรัมย์จะพบกับอยุธยายูไนเต็ดในวันที่23สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่ว

0: โฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับและผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Style Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899ในวันที่ฟุตบอล5ลีกหลักของยุโรปเริ่มทยอยเปิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยลาลิก้าของสเปนประเดิมเปิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ในลีกเอิงของฝรั่งเศสก็เป็นซูเปอร์คัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าโทรฟี่เดอะแชมเปี้ยนที่ลองได้แชมป์เอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงไป 1-0 แล้วก็ชาริตี้ชิลด์นะครับของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเบาๆนะครับ3ประตูต่อ0แล้วหลังจากนั้นลีกยุโรปก็จะทยอยเปิดฉากขึ้นตามกันมานะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจและต้องการที่จะขยายธุรกิจของท่านหรือว่าต้องการที่จะเปิดธุรกิจของท่านสู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็2ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN ในรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอบรมกัน15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มหลักสูตรนี้นะครับรวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงที่มีประสบการณ์อย่างสูงในการเปิดตลาดในประเทศต่างๆเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกประเทศแกนนำเศรษฐกิจของโลกนะครับในปัจจุบันก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนอกจากนั้นยังเสริมด้วยเรื่องราวของ AI for CEO นะครับรวมทั้งกลยุทธ์ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจในเชิงรุกให้ประสบความสำเร็จนะครับค่าสมัคร 59,000 บาทนะครับรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ล่าสุดนะครับรายงานมาว่าเหลือที่นั่งเพียงแค่8ที่นั่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดอีก8ที่นั่งสุดท้ายนะครับสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับและขอขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากแฟนๆรายการของ FM 99นะครับแล้วก็คนที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับผมมีข่าวล่าสุดในเรื่องของการย้ายตัวนิดหนึ่งนะครับที่Daily Mail อัปเดตขึ้นมาเขาบอกว่าการเจรจาในการย้ายตัวระหว่างแอสตันวิลล่ากับยูเวนตุสนะครับล้มเหลวนะครับทำให้เอมิลิโนมาร์ติเนสนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาวัย34ปีตัดสินใจที่จะอยู่กับสโมสรแอสตันวิลล่าต่อไปนะครับนี่อ้างอิงจากเดอะแอตเลติกนะครับสื่อในอังกฤษนะครับก็ต้องดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวยกย้ายไปมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเรียบร้อยตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะซื้อตัวกองกลางวัย27ปีของอาร์เซนอลนะครับเป็นทีมชาติสเปนนะฮะมาร์ตินซูเบเมนดีนะครับกลับไปเล่นในสเปนอีกวาระหนึ่งนะครับ สองข่าวเด่นๆที่เป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับ
3: ผลการแข่งขันโชคและวาสนาประจำงวดวันที่16สิงหาคม รางวัลที่1 004615เลข5เลขนัยสำคัญเพราะเลขท้าย2ตัวก็5 3คนละทิศคนละทางเลยครับที่ผมซื้อเลขท้าย3ตัว9 3 7แล้วก็0 9 4นะครับเลขหน้า731429ใครถูกยินดีด้วยใครไม่ถูกสู้ต่อไปพักสัก14วัน
2: แฟนรายการที่ตั้งข้อสังเกตมาทาง YouTube นะครับบอกว่าแอปพลิเคชันยังฟังไม่ได้แต่ฟังได้แล้วนะครับ ปกติเลยนะครับ Mcord Connect นะครับถ้าเข้าไปในแอปเดิมของ99เนี่ยฟังไม่ได้แล้วเพราะเลิกใช้ไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ MCOT CONNECT นะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้นอกจากฟัง FM 99ได้แล้วก็ยังฟังทุกสื่อของบมจ.สมท.ได้ทั้งหมดนะครับ
3: ครับมาดูหน้ากีฬากันครับวันนี้ของ Daily New ช้างศึกรอเช็คธีรศักดิ์ฮัสสันเอฟเซงน่าจะยิงเกิน3ลูกนะสิงคโปร์ไม่ถอยก็ปัญหาของธีรศักดิ์ที่ต้องเปลี่ยนตัววันนั้นนะ
2: ครับ
3: ข้อเท้าพลิกนะแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับรอเช็คอาการว่าวันพรุ่งนี้จะลงได้หรือเปล่านะครับก็พรุ่งนี้นี่สองทุ่มสองทุ่มพรุ่งนี้นะฮะมาถึงประเทศไทยเมื่อวานเย็นนะทีมชาติไทย
2: ครับ
3: มีเวลาพักวันครึ่งแต่อย่าโอดโอยนะฮะเพราะสิงคโปร์ก็เหมือนกันครับ
2: คร
3: ับเดี๋ยวจะมาไม่แห่พักวันเดียวคู่แข่งก็พักเหมือนกันครับผม
2: ผมอัปเดตวอลเลย์บอลหญิง17ปีชิงแชมป์โลกนะครับคู่ชิงจบลงไปเรียบร้อยแล้วสหรัฐชนะตุรกี3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ23 25ต่อ11แล้วก็25ต่อ23สหรัฐครองแชมป์นะครับตุรกีรองแชมป์จีนที่3ไทเปที่4นะครับไต้หวันหรือไทเปที่4ที่5อิตาลีที่6เกาหลีใต้แล้วก็ที่7ท
3: ี
2: มชาติไทยของเรานะครับไทยเราเหนือกว่าญี่ปุ่นนะงานนี้ไม่ธรรมดา
3: โปรเปียโนยึดจ่าฝูงต่อจิโน่ฟอร์มแรงศึกปอดแลนด์แย่งแชมป์สนุกนี่ก็ยังไม่ทันนะที
2: ่
3: เป็นครบ3วันนะครับแล้วก็ชัยนาทสนามแทบแตกชมเวทีปั้นนักปั่นดาวรุ่งไปแข่งกันที่นั่นนะครับเป็นจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนนะครับสกู๊ปวันนี้ก็เป็นเรื่องของลุ้นสร้างประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไง
2: ครับ
3: ซึ่งได้แชมป์อาเซียนมา2สนามตอนนี้นะกำลังนะฝึกซ้อมเตรียมพร้อมจะไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียซึ่งปีนี้ทีมแชมป์จะได้ตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมที่อเมริกาปีหน้าโดยอัตโนมัตินะครับถ้าได้อันดับ2และ3จะได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลก2027ที่บราซิลในปีหน้า
2: คร
3: ับ นะปี2027ชิงแชมป์โลกที่บราซิลต้องอันดับ2หรือ3แต่ถ้าแชมป์นี่นะครับนะก็จะได้ไปเล่นโอลิมปิกด้วยนะครับก็ประกาศผู้เล่นออกมาเรียบร้อยโค้ชออสนะบอกว่า14คนชมผู้พรพันธ์เกิดปาดเป็นกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนนะฮะสิภาพรจันทวิสูตรวริศราศรีทาเลิศชัชชุออนโมกศรีจิตภานาหัวหนองนะฮะแล้วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์แก้วกระยากบุธารากัญญรัตน์ขุนเมืองพิมพิทยาก๊อกรำอัชรพรคงยศปิยนุชแป้นน้อยน้องเขาชื่อเล่นชื่อปลาวานนะกัญญรัตน์คำวงนะฮะนี่คือตัวที่ดีที่สุดของบ้านเราณเวลานี้นะครับให้กำลังใจกันครับจะเดินทางวันนี้นะครับไปประเทศจีนเมืองเทียนจินนะฮะเขาจะเริ่มแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหา
2: ครับ
3: บ้านเราได้ดูกันแน่นอนนะครับนะทาง

0: มูโรแม็กเขาได้แล้วก็มีภาพของหมูปากน้ำหรือนพลแสงคำจับมือถ่ายรูปกับมาร์คเซลบี้ซึ่งเป็นมือก้าวโลกแล้วก็แชมป์โลก4สมัยก่อนการแข่งขันนะในรอบชิงชนะเลิศสึกสนุกเกอร์รายการเก็บคะแนนสะสมไชน่าโอเพ่นที่ Riverside Sports Center เมืองไทหยวนมณฑลชานสีนะก็เรียบร้อยเราได้แค่พระรองนะแพ้ไปเท่าไหร่นะกี่เฟรมนะ
1: 10ต่อ6ฮะ
0: 10ต่อ6นะครับ
1: ครับ
0: ของไทยรัฐนะนักเป้าตบสาวไทยยึดแชมป์เอเชียเพื่อโควต้าโอลิมปิกเปิดหัวบูจิงโจ้21สิงหาโมนแม็กสด14นาฬิกานะครับชิงแชมป์เอเชียตกลงออสเตรเลียเนี่ยเข้ามากับเราด้วยวอลเลย์บอลนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวเหรอเข้ามาหมดแล้ว
1: คือในการแชมป์เอเชียเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าถ้าไปดูอันดับโลกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสไปของไทยไม่ง่ายดังนั้นเนี่ยจึงมาโฟกัสที่ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: เราเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วถ้าสมมติครั้งนี้เราเกิดประสบความสำเร็จอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายสร้างประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเป็นครั้งแรกในเข้าร่วมโอลิมปิกนะฮะ
0: ก็มีขวากหนามก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลี
1: ครับ
0: ไต้หวันเล็กๆอะไรประมาณนี้นะโปรแกรมนะครับ28ถึง30นะฮะก็ประเดิมสนามของเรานี่กลุ่ม B นะครับเจอกับออสเตรเลีย21สิงหาบ่าย2จากนั้น24สิงหาเจออินโดนีเซียบ่าย3 25สิงหาเจอกับคาซัคสถานนะโมโนแม็กเขาถ่ายทอดสดนะครับกาวอื่นนี่ก็หัวรองของหน้ากีฬาเร่งฟื้นฟูนักเตะเตรียมรับมือนัด2รอบรองศึกอาเซียนย้ำห้ามประมาททรูยิงสด18สิงหาประมาณนี้แล้วก็Thailand Open เวทีปั้นปั่นดาวรุ่งไชน่าจองจัดต่อปี70หวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีภาพของนวัคโยโควิชด้วยนะครับนะฮะซึ่งเป็นเต็ง3ของรายการก็แพ้กับเดียโกอากุสตันอากุสตินดิรันเต้นะเป็นอาร์เจนตินานะ1ต่อ2เซตนะครับจอดแค่รอบ2ฮะ
1: ครับ
0: ในศึกเทนนิส ATP Master 1000นะฮะ Cincinnati Open ที่อเมริกาหน้าหนึ่งกันครับของไทยรัฐวันนี้ไอติมโอหลักฐานเด็ดน็อกรัฐบาลคาเวทีซักฟอกอัดนายกหนูยิ่งอยู่ยิ่งโกงภูมิใจไทยโต้บีผู้สมัครสวให้เซ็นใบลาออกล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นข่าวการเมืองนะฮะโอ้ยผมเห็นภาพของรถนายกนะฮะเป็นรถตู้นะขับไปบุรีรัมย์อ่ะ
1: ครับ
0: เจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านโดนตรวจด้วยนะครับตรวจทุกอย่างเลยฮะตรวจว่าเดินทางเรียบร้อยไหม
1: อ๋อตรวจเข้มเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็บอกว่าแม้แต่นายกก็ไม่เว้นนะนี่จะเป็นพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ว่าไปเป็นข่าวราชนี่พื้นที่บุรีรัมย์กรุงเทพ
1: ครับ
0: โอ้โหจะสร้างภาพอะไรกันนักกันหน้าแล้ว
1: นายกก็เป็นคนบุรีรัมย์ไง
0: บ้านเขาอยู่บุรีรัมย์คร
1: ับ
0: แล้วอีกภาพก็ตัดมาไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางกับคุณเนวินประมาณนี้อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ครับสเสด็จเปิดอาคารทศมาบุพิตรอ่านงี้นะ
1: ครับ
0: ทศมาบุพิตรในหลวงราชินีทอดพระเนตรงานนิทรรศการนารีเวศบุรีรักษ์นะครับมีภาพด้านบนด้วยนะสเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศนบุพิตรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพื่อบริการประชาชนได้มากขึ้นส่วนเรื่องของวัดที่มีปัญหาที่ขอนแก่นป้าดาไม่มาพบตำรวจสมภารวัดป่าอาพาธส่งโรงพยาบาลนะครับความดันนะ
1: ครับ
0: ก็นะมีภาพด้วยลูกศิษย์ช่วยประคองพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นวัดที่อยู่ในตำบลแห่งหนึ่งแต่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับเมื่อก่อนที่ตาบอดตอนนี้มีถนนหนทางตัดผ่านทำให้ที่ทางตรงนั้นมีมูลค่ามากขึ้น
1: ครับ
0: ก็พื้นที่วัด26ไร่นี่ประมาณพันกว่าล้านถ้าขายนะฮะประมาณนี้แล้วก็นัดกลั่นกรองนายพลตำรวจนบสินคนนี้ก็ดังฮะพลโทนบสินภูลสวัสดิ์เด็กสมุยนี่นะแล้วก็รองเต่าขยับเป็นใหญ่รองเต่ายังไม่จะเป็นผู้บัญชาการก็เขาสักทีนะฮะงานนี้ไม่น่าจะหล่นแล้วนะครับไม่น่าจะตกรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วก็รอดูกัน มาดูของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปูดหัวสวมีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกคนยิบรถนายกก็โดนนี่กรุงเทพมาพาดหัวของ Daily News เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สลากดิจิตอลแตก186ล้านรวยเละรวยไม่เละครับผมดวงเฮงถูกคนเดียว10ใบกรุงเทพโอ้โหเสียงเงียบเลขดังไม่ออกตอนนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆนี้ไม่มีเลยนะครับข่าวเกิดเพราะว่ามันไม่ออกจริงๆโอ้ยตอนนี้มันออกเลขอะไรแต่ละอย่างนี่โอ้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่ขอลาบ๊ายบายแล้วครับแล้วก็ดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 แมกนิจูดตายกว่า51รายเจ็บเพียบล่าสุดนี่53นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บ้านนี่ประมาณ 1,000 กว่าหลังถล่มอ่ะแล้วก็เนี่ยบ้านวินาศพุ่ง 1.3 พันหลังลุยค้นหาผู้ติดซากอาคารอัพเตอร์ช็อกอีก341ครั้งเขาบอกว่ามันลามมาถึงนะฝั่งอันดามันด้วยนะพวกภูเก็ตนะครับพังงาตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มันเลียงกันมาอย่างไรฮะเวเนซุเอลาก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: เรื่องของโลกอะฮะ
0: โคลอมเบียนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อินโดเนี่ยเขาบ่อยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนสึนามิที่ภูเก็ตอ่ะก็มาจากอินโดตรงนี้แหละครับมันจะลากยาวไปถึงชายแดนเมียนมาฉะนั้นฝั่งจังหวัดตากไล่ลงมาถึงพังงาภูเก็ตพวกนี้จะอยู่ในแนวแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงๆอยู่ข้างๆก็เป็นเรื่องที่ก็มีการประกาศเตือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีวันจันทร์เป็นไงเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนสุขภาพดีขึ้นไหมครับท่านพี่
3: จะต้องคือมันก็ต้องบอกว่ามันพักก็เหมือนไม่ได้พัก
0: สู้
3: คร
0: ับ
3: นอนดึกนอนดื่น
0: โอ้มีกีฬาดีให้ดูบอลอาร์เซนอลได้แชมป์ก็ต้องดูเจ้าหมูปากน้ำไปชิงก็ต้องนั่งดูนอนดูนะ
3: อันนี้ก็ไม่ดึกเท่าไหร่แต่มันมีรอบดึก
0: ๆนั่นสิมันมี2ช่วงไง
3: แต่เช่นกอล์ฟอย่างเงี้ย
0: อุ้ยกอล์ฟก็ลุ้นถึงสว่างเลยเหรอครับเล่าหมู
3: มันผมว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะ
0: ยังไง
3: ที่การดูรอบดูกอล์ฟระดับบิ๊กระดับรายการใหญ่ๆแล้วเห็นคนไทยออกจอตลอด
0: โอ้โหก็อยู่ในกลุ่มผู้นำ
3: แล้วมันก็จบลงด้วยทั้ง5คนอยู่ในใน leaderboard อ่ะ
0: ครับ
3: 1 5 10อันดับแรกนี่มีถึง5คนมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร
0: ์ใช่ๆทุกชโลกับโปรสาวไทยรายการนี้เคยได้แชมป์มาแล้ว2
3: คุณไม่นั่นจริงๆนะคุณต้องมีความรู้สึกว่ามันเหมือนฝันนะมันน่าภูมิใจจริงๆในยุคของพวกเราไม่ใช่ของพวกคุณหรือพวกคุณสุเทพในยุคของพวกผมจริงๆนี่เราไม่เคยคิดฝันว่า
0: จะเห็นภาพอย่างนี
3: ้จะเบ่งบานขนาดนี้โดยเฉพาะสองสุภาพสตรี
0: ครับ
3: ก็ฝ่ายหญิง
0: นี่อ่ะ
3: มันหนึ่งสองสามมันไม่มีนะตอนที่เกาหลีบูมสุด
0: เราลองแชมป์ก็เป็นสาวไทยนะสองคน
3: นึกอิจฉาเกาหลีนะแต่เดี๋ยวนี้นี่เกาหลีก็ต้องมาอิจฉาเราแล้ว
0: โอ้ยสาวญี่ปุ่นก็แรงขึ้นช่วงหลังๆเนี่ยนะ
3: ห้าคนในสิบ
0: เป็นเรื่องดีด้วยนะเพราะว่าโปรเปียโนนะสาวสระบุรีนะฮะอภิญญายุบลเนี่ยเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะ เป็นผู้นำสองวันอ่ะวันที่สองและวันที่สามนะแต่ว่าโดนโอ้โหจีโน่นี่ก็เรียกว่าแซงทางตรงแล้วก็ทางโค้งเลยแปดอันเดอร์นี่มีอีกุ้งอีกเกิ้ลด้วยก็คว้าแชมป์ไปนะครับ
3: เชื่อไหมในสิบลีดเดอร์บอร์ดนี่นะสิบอันดับเนี่ยมีอยู่แค่สามชาติเองนะ
0: สามชาติ
3: ใช่
0: ครับ
3: สิบลีดเดอร์บอร์ดซึ่งเคยมีหลากหลายชาติเนี่ยครั้งเนี้ยมีแค่สามชาติเองแล้วก็เป็นเอเชียใช่ไ
0: ห
3: มเป็นเอเชียสักเจ็ดคนนะก็จะมีลาซิลินบูเทียนี่ต้องถือว่าเป็นคนไทยนะ
0: สาวชลบุรี
3: ที่เป็นยุโรปมามีอเมริกาอยู่คนหนึ่งมาสองคนแล้วก็มีฝรั่งเศสอยู่คนหนึ่งครับ
0: มีโซเฟียรูชูเบิร์ต โซเฟียชูเบิร์ตนะเป็นสาวอเมริกัน
3: ซึ่งก็เหมือนซึ่งก็ถ้าอย่างซีรีนนี่ก็ถือเป็นคนไทยคนไทยแท้ๆนะ เกิดที่ฝรั่งเศส

0: เป็นวันประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยมีโดยเฉพาะก๊อฟไม่เคยมีก๊อฟชายก๊อฟหญิงก๊อฟชายนี่ไม่มีทางทำแบบนี้ได
1: ้ไม่รู้ว่าห่วงจุ้ยมันตรงกับถูกฉลกกับสาวไทยเปล่าสนามนี้นะคุณเทพ
0: สามคน
1: สามแชมป์และสาวไทยในสนามนี
0: ้สกอตแลนด์ก็เป็นไปได้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอปรบมือให้จริงๆครับ
1: ครับครับ
0: ความสำเร็จที่ได้มานี้มันเป็นความสำเร็จที่ห่างไกลจากการดูแลของผู้เกี่ยวข้องต้องดูแลกันเองทั้งนั้นทุกคนสู้มาด้วยตัวเองหมด
1: ทั้งกีฬาและครอบครัวนะก็เป็นนักกีฬาหญิงของเราอีกแล้วนะครับ
0: อย่าไปเคลมนะใครก็ตามองค์กรไหนก็อย่าไปเคลมว่าเป็นคนทำนะใครเคลมว่าต้องอายหน่อยเขาช่วยตัวเองกันทั้งนั้นแหละผมดูแต่ละคน
1: ก็มีบ้างมีเสริมบ้างนะฮะแต่ว่าเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะที่เรารายงานมานักกีฬาของเราอะนะวอลเลย์บอลสาว17ปีก็โอ้โหกระหึ่มก็หญิงฮะเชียร์ผู้ชายก็มีบอลไทยทีมชาติชนะสิงคโปร์ก็เป็นเรื่องนะระดับอาเซียนเนาะแล้วหมูปากน้ำเกิดสร้างปฏิหาริย์นะครับ
0: หมูปากน้ำนี่มาการชนะแชมป์โลก3คนมานี่
1: ใช่มาถึงชิงนี่ถือว่าไกลเกินฝันแล้ว
0: แล้วก็ชนะจีนเจ้าถิ่นอีกคนในรอบรองชนะเลิศนี่ก็ต้องถือว่าเหมือนเป็นแชมป์ในใจของพวกเรากองเชียร์ทุกคนแล้วล่ะการไปเจอกับมาร์คเซลบี้ซึ่งทั้งชั่วโมงบินทั้งฝีไม้ลายมืออะไรต่างๆการอ่านเกมของเขาความยับยั้งชั่งใจอะไรของเขานี่มันสูงกว่าของเราของเรานี่ก็โอเคถึงแม้จะเล่นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าเปรียบเทียบชั่วโมงบินกับมาร์คเซลบี้แล้วนี่มันเทียบยังเทียบกันไม่ได้ครับนำไปก่อน 2-0แล้วก็นำไปแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้นำหรอกเอาครับก็
1: แต่ต้องชื่นชมนะว่า
0: ศูนย์นี่ผมนึกว่าภาวนาว่าแหมรอบทิ้งนี่อยากให้มันมีสัก6เฟรมเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันก็จะเต้นกว่าเดิม
1: ใช่ถึง6
0: นี่ก็จะเต้นกว่าเดิมแต่ว่ามันมีทั้ง19เฟรม
1: ใช่ถึง6ก่อนชนะรอบแรกๆ
0: 19เฟรม
1: อันนี้ต้องรอใครถึง9ก่อนชนะ
0: ถึง10ก่อน
1: ครับก็ถือว่ามาไกลมากแล้วครับไกลเกินที่เจ้าตัวจะคาดคิดแล้วครับ
0: ก็ยินดีด้วยครับ
1: นพลแสงขำหมูปากนา
0: เป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งวงเสื้อกีฬาวันสองวันนี้ก็ดูกันหูตาแจ๋แล้วก็คนไทยก็ประสบความสำเร็จทั้งฟุตบอลทั้งกอล์ฟแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งวอลเล่ย์นะการที่เข้าไปได้อย่างที่บอกความสุขตรงนั้นก็ต้องถือเป็นสัปดาห์แห่งความสุขเลยทีเดียวว
1: ันที่ล้มโปแลนด์นี่สร้างประวัติศาสตร์เลยแล้วก็มีความสุขต่อเนื่องอย่างอาร์เซนอลดูเต็มเกมแล้วไหมครับเล่นยังไงแมนซีสู้ไม่ได้เลยอ่ะครับผม
0: เก่งใหญ่
1: ตอนนี้อย่าเรียกว่ากุมารเด็ดขาดนะครับ
0: แต่อันนี้มันก็เป็นไอ้แมนซิตี้อาจจะถือก็ได้ว่าเวลาได้ถ้วยนี้ส่วนใหญ่คนทีมที่ได้ถ้วยนี้มักจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไงเขาก็อาจจะปล่อยให
1: ้คนอิตาลีคิดถึงพวกนี้ด้วยเหรอฮะ
0: แล้วพอดีเขาเปลี่ยนโค้ชเลยอ่ะ
1: แต่ที่ผ่านมานะคุณดุเทพ
0: มาเรสก้า
1: ส่วนใหญ่แชมป์เอฟเอคัพจะชนะบอลถ้วยกันกุศลใช่ไหมนี่เป็นการนะฮะเราเรียกว่าเก่งใหญ่นี่เก่งต่อเนื่องเก่งยาวๆอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ก็เป็นเต็งหนึ่งต่อไปนะฮะดูฟอร์มของทั้งสองทีมแล้วโดยเฉพาะแมนซีเนี่ยกับโค้ชคนใหม่คนนี้นี่เอนโซมาริสกาเนี่ยเป็นไงฮะ
0: ยังคือมันเร่งเร็วเกินไปกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ดูแล้วก็ถ้าจะดูจากที่ถ้าจะวัดจากที่ถูกนำไป 2-0 ในครึ่งแรกแล้วก็มองว่าการแก้เกมยังมันทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีอ่ะ
1: นี่เป็นเกมครับที่ประชันระหว่างมือซ้ายมือขวาของเป๊ปเลยนะคุณดูเทปเพราะเตต้านี่ก็มือขวาวันละการในมือซ้ายส่วนเป๊ปตอนนี้ไปอยู่ไหนใครทราบบ้างอยู่ที่บ้านกับภรรยานะยังไม่รับงานอะไรที่ไหนยังไม่คุณดูเทปตอนน
2: ี้ใช่ไม่รับงานก็ต้องการพัก1ปี
1: โอ้มือซ้ายมือขวามาประชันกันก็ได้

0: ประมาณนี้อ่ะฟอร์มอาร์เซนอลตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจต่อนะจะป้องกันแชมป์ได้นะฮะเกจิอาจารย์แล้วก็บอลที่ถูกต้องเขาให้นะครับจะป้องกันแชมป์ได้คุณชัยเต็งหนึ่งเต็งหนึ่ง
1: เขาถือว่าทำบัตรประชาชนแล้ว
0: โตแล้วเป็นหนุ่มสาวแล้ว
1: ทำบัตรแล้ว
0: ครับครับแต่ที่ฮามากก็คือคาริกเจอไป4-2โดยอัพโพลีไปตรงเนี้ยครับผม
1: ผมก็ดูแล้วคู่นี้ผมก็ดูนะ
0: ฮัลโหลคาริกจะไม่แพ้ใครมาเลยนะ
1: ก็ดูแล้วมันก็ไม่เอซีมันจะชนกลับมาชนะได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจ
0: เออ
1: ฟุตบอลก็เล่นกันไม่ได้ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แปลกมาก
0: ฝั่งแมนยูไม่เคยแพ้ใครฟุตเอซีมิลานไม่เคยชนะใครตอนคู่นี้ออกมาอย่างนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจครับท่านผู้ฟังพรีเมียร์ลีกนะครับวันเสาร์หน้านี้เราจะเริ่มกันแล้วนะครับของอาร์เซนอลคุณเดียชัยเจอทีมไหนทราบยังครับ
1: เจอทีมไหนยังไม่ทราบ
0: ยังไม่ทราบคุณสุเทพช่วยดูให้หน่อยของผมแมนยูไปเยือนเฮาซิตี้ฮะทีมน้องใหม่ครับเดี๋ยวคุณสุเทพเช็คโปรแกรมให้ดูว่าลิเวอร์พูลเจออะไร
2: ลิเวอร์พูลไปเจอกับนิวคาสเซิล
0: เจอนิวคาสเซิลทีมที่โอ้โหเสียซาอูผมถอดใจอะนะ
1: ขาดอย
0: ู่
1: บ
0: ้
1: านแตกแล้วขาดขายทุกอย่างที่ขวางหน้า
0: โอ้โหอะไรกันนี่แค่สงครามโดนเล็กๆน้อยๆน้ำมันขายไม่เคยได้เท่านั้นเองอาร์เซนอลเหรอครับ
2: เดี๋ยวเช็คให้ครับ
0: อาร์เซนอลเจอใครได้ดูให้นะครับกำลังเปิดหน้าจอกันอยู่ครับทีมไทยเป็นไงฮะเจอสิงคโปร์นั้นครองบอลน้อยกว่าแต่ยิงได้คมกว่า
1: ทีมไทยมันเดี๋ยวพื้นคือสถิติแบบนี้อย่าไปสนใจว่าน้อยกว่าหรือนั่นกว่านะสถิติที่ดีนะสถิติที่ดีอ๋ออาร์เซนอลเจอโคเวนทรีฮะ
0: เจอโคเวนทรีน้องใหม่โอ
1: ้น้องใหม่สามกระทืบลงเล่นในบ้าน
0: ครับก็นะสบายสบายนะครับเวลาตอนนี้
1: อังกฤษ2:00 น.
0: ตายจะ2:00 น.
1: เล่นคืนวันศุกร์
0: ของ
1: คือเป็นแชมป์นี่ต้องเล่น
0: ต้องเล่นก่อนต้องเล่นก่อน
1: เป็นคู่แรก
0: ของผมแมนยูไม่ก็ดึกนะฮะ
1: ดูแมนยูดีกว่าไม่ดึกแมนยูเล่นเล่น5:30 น.
0: ครับครับ
1: 4:30 น.หรือ5:30 น. 5:30 น.ครับ
0: เวลาตอนนี้เรากับอังกฤษเท่าไหร่คุณเซฟ6ใช่ไหมถ้าหน้าหนาวเป็น7ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: นะฮะตอนนี้ยุโรปร้อนอยู่นะครับถามความคิดเห็นหน่อยว่ากับฟอร์มของวอลเล่สาวไทยณเวลานี้คุณธีรชัยซึ่งจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วก็คราวนี้ใครได้แชมป์เอเชียได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมซึ่งเราไม่เคยไปเลยนะครับ
1: โอ้ได้แชมป์ต้องแชมป์เลยเหรอไม่ใช่รองแชมป์ไม่ใช่ด้วยเหรอ
0: รองแชมป์2-3จะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่บราซิลปีหน้าซึ่งชิงแชมป์โลกเราไปประจำ
1: เอเชียมีทีมเดียวได้ไปเข้าโอลิมปิกเหรอ
0: ใช่เป็นตั๋วพิเศษ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งโอลิมปิกนี่มันเอเชียมันมีตั้งหลายทีม
0: ยังเขาให้รายการนี้ได้1ทีมจากเอเชียก่อนแล้วจากนั้นเขาก็วันดับนะฮะมาจัดกันอีกทีนึงเขาจะมีแค่12ทีมเองครับในโอลิมปิก
1: ไม่ยุติธรรม FIVB
0: แต่ว่า
1: ทีมมันท็อป10มันอยู่ในโลกนี้มันอยู่เอเชียก็ตั้งหลายที
0: มแต่เอเชียก็จะได้ไปด้วยโควต้าของเขาอย่างพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรพวกนี้ครับนะแต่ว่าปีนี้เฉพาะปีนี้จะได้สิทธิ์ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมดูแล้วนะครับโอกาสที่จะไปโอลิมปิกคือตรงนี้เท่านั้นน่ะนะถ้าเป็นอันดับนี่ยากนะกรุงเทพนะ
2: ใช่ครับ
1: มีโอกาสนะถ้าจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรไม่ส่งนะ
0: ไม่ๆฮะเขามากันครอบครับผม
1: มาพบกันเลยหน่อย
0: แล้วเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังสร้างทีมใหม่ด้วยนะก็ให้กำลังใจกันครับวันที่21นี้เริ่มแล้วนะ
1: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้เยาวชนเราชุดนี้ก็อันดับ8โลกก็โอเคนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวก็ภูมิฟักกันให้ดีก็แล้วกัน
0: ข่าวอื่นคุณเทพมีอะไรจะคุยไหมครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะเขาถามความเห็นคุณต้องคุณเดียชัยแล้วเพราะผมกับคุณเทพไม่ได้ดูสนุกฮะเกมที่

0: ที่7ลูกที่หมูเช็ดเฉียดและกรรมการนะว่ามีนิดนั้นเป็นอย่างไรครับพิจารณาเป็นอย่างไรประมาณนั้นหรือเปล่าฮะได้ดูไหมฮะ
1: ดูครับ
0: ครับครับที่หมูเช็ดแล้วก็เฉียด
1: คือมันกรรมการรู้นะกรรมการก็ขานฟาวไงขานไม่โดน
0: ครับขานว่าไม่โดน
1: ดูกัน
0: อ๋อว่ามันมิดก็คือไม่โดน
1: ไม่โดน
0: โอเคเขาเขียนมามออิสแล้วก็สอเสือสักผมก็เลยงง
1: แต่ว่าดูจากใจที่เขาถ่ายภาพ
0: เ
1: ป็นทั้งอะไรที่เขาเหมือนกับ VAR ฟุตบอลอะนะก็ดูแล้วก็เรามองว่ามันก็โดนนิดๆนะแต่ทางกรรมการเขาบอกมองว่าไม่โดนแล้วคำตัดสินมันก็คือแบบไม่โดนก็ไม่รู้มันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันคุณบิ๊กสระบุรีซึ่งเป็นผู้บรรยายนี่ก็พูดหลายครั้งเหมือนกันว่ามันโดนแล้วขานไม่โดนแล้วสรุปแล้วมันก็ตัดสินว่าไม่โดนแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนนะก็มันก็กังขานิดนึงอ่ะ
0: สำหรับ
1: เกมนี้ครับ
0: ครับครับ
1: อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งในตรงนี้หรือเปล่าที่มันรบกวนจิตใจมันสลัดไม่หลุดแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าสนุกเกอร์มันดีอย่างไม่ใช่เกมปะทะในเรื่องอารมณ์ดูเดือดเลือดพล่านเนี่ยมาโหเนี่ยมันคงไม่มีแล้วหมูก็นิ่งอยู่เขาสงบนิ่งมากเพราะว่าคือหมูจริงๆก็ปกติเป็นคนนิ่งอยู่แล้วก็เป็นยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับแต่ว่าผลการแข่งขันมันเป็นอย่างนี้แล้วการชนะกันขาดลอยถึง4เฟรม10ต่อ6นี่มันก็เลยทำให้เราลืมไปได้นิดนึงเหมือนกันถ้ามันสูสีกันเนี่ยไอ้เรื่องนี้จะต้องหยิบมาพูดหยิบยกมาพูดเยอะแยะเหมือนกัน
0: ครับครับเป็นความผิดพลาดของกรรมการครับ
1: นะ
0: อะไรนะฮะ
1: หมูก็เปลี่ยนทรงผมใหม
0: ่โอ้ยหล่อเลย
1: เนี่ยเขาไปตัดผม
0: นี่ไงมีหยิกหย่อนนิด
1: ๆซึ่งแหมถ้าเขาชนะนี่มันก็จะมีเรื่องพูดเยอะแยะนะ แต่ว่าถ้าเขาชนะแชมป์โลกถึง3คนแล้วได้เข้าจริงก็ต้องถือว่าเขาปรับวงจุ้ยเขาได้ดีแล้วนะครับก็เดินหน้าต่อไปถ้าถือว่าความมั่นใจอะไรตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จได้
0: ก็เป็นการกระตุ้นเตือนใครที่รับผิดชอบเรื่องนะฮะสนุกเกอร์กับการพนันนะเห็นเงียบๆไปแล้วไปดองเค็มอีกแล้วนะวันรสชาตินี้รสชาติหน้านะ
1: โอ้โหนี่เขาก็เป็นบัณฑิตแล้วนะเขาก็จบวิญญาตรีสาขาบริหารจัดการนะในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกีฬานี่แหละจบไปสองอาจารย์ประเวศเนี่ยรัตนบัณฑิตนี่แหละจบกันนี้ตอนนี้เจ้าเอฟเทศยาอุ่นหนูก็เข้าไปรายงานตัวลงทะเบียนถ่ายรูปคู่กับแล้วดร.มนตรีชัยพันธ์นี่รองอธิการบดีอยู่นะ
0: ครับครับ
1: หล่อทีเดียวครับหล่อทั้งคู่
0: จบปัญญาตรีแล้วนะครับมีวุฒิละนี่ลงการเมืองได้แล้วนะ มีคนหนึ่งไปสนใจลงที่สระบุรีแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็พลาดไปเนาะ
2: ก็บิ๊กสระบุรีนี่แหละ
0: เออนั่นแหละคุณยายนั่นแหละครับมาเรื่องเล่าวันจันทร์
1: เรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องของใจใจเป็นนายใจเป็นบ่าวหรือไงสักอย่างนะเขาบอกว่าห้ามไม่ให้หมาเห่าอ่ะกับเดินห้ามไม่ให้หมาเห่ากับเดินหนีไปอะไรง่ายกว่า
0: เดินหนีสิครับ
1: เดินหนีง่ายกว่านะห้ามปากคนไม่ให้พูดกับไม่ต้องสนใจปากคนอะไรง่ายกว่า
0: อันนินทาการเลเหมือนเทแกรบ
1: ไม่เจ็บแสบเหมือนเอาอะไรนะ
0: เหมือนเอาตูดไปครูดหินแม้แต่องค์พระปริมาอย่างลากขิน คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาอืม
1: โอ้นี่พอไปแผลงพอไปแผลงปุ๊บจำแม่นเชียทำไปให้ท่องตรงๆนี่
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เนี่ยถ้าไม่ให้หมาเห่าก็เท่ากับเดินคือเดินหนีไปนี่มันง่ายกว่าถ้าห้ามปากคนไม่พูดกับไม่ต้องสนใจปากคนนี่มันห้ามปากคนไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องเดินหนีคือไม่ต้องไปสนใจคือปากคนกับหมาเห่าเท่าๆกันฮะคือเดินหนีดีกว่าไม่ต้องสนใจจำเป็นเฉยๆไปดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับไม่เจ็บแสบเหมือนเอาอะไรไปกรีดหินอะไรอย่างที่บอกกันนะครับห้ามความคิดของคนอื่นจับห้ามความคิดของตัวเองอะไรง่ายกว่า
0: โอ้อ่ะคุณเทพ มันก็ยากทั้งคู่เนาะถ้าให้เดานะห้ามความคิดของตัวเองครับ
1: หยุดตัวเองดีกว่าครับนะคือหยุดตัวเองง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าคนอื่นเราคุมไม่ได
1: ้หยุดคนอื่นมันไม่หยุดอ่ะไอ้ที่ชกกันฆ่ากันอะไรกันเนี่ยมันเพราะอีกฝ่ายไม่หยุดเท่านั้นแหละพอไม่หยุดด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันก็บันไลนะความบันไลจึงเกิดขึ้นนะถ้าไม่ให้คนเกษียณไม่ใช่ถ้าไม่ให้คนเกลียดไปคนเกษียณไปห้ามก็ไม่ได้
0: ฮะวันเวลาผ่านไปก็ต้องเกษียณครับ
1: เกษียณกันทุกคนละถ้าไม่ให้คนเกลียดกลับมองข้ามไปอะไรง่ายกว่า
0: ก็ต้องมองข้ามไป
1: คุณสุเทพอะไรง่ายกว่าม
2: องข้ามไปง่ายกว่า
1: ฮะคือมันห้ามเว้ยมันห้ามเขาไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่ชี้ซะนะคืออะไรก็ไม่รู้ไม่ชี้อย่างน้อยๆก็ทำให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปได้ก็คนมันจะเกลียดเราเนาะมันยังไงก็เกลียดทำยังไงก็เกลียดให้เงินเอาถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเอาไปให้ยังเกลียดอยู่ไหมใช่จะเกลียด
0: ไม่เกลียดแล้วครับผม
1: ไม่เกลียดแล้วนะท่านนี้เกลียดแล้วนะคนคือถ้าคนไม่เกลียดกับมองข้ามไปนี่ยังไงก็ต้องบอกว่ามองข้ามไปนะยังไงก็ง่ายกว่าครับห้ามคนไม่ให้โกรธกับอย่าไปโต้เถียงอะไรง่ายกว่า
2: อย่าไปโต้เถียงนะ
1: ก็คือยิ่งเถียงมันก็ยิ่งโทสะนะพอมันเป็นไปเกิดแล้วก็เกิดวิวาทะเพราะฉะนั้นอะไรที่โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยในชีวิตคุณยุทธพงศ์คุณก็รู้ว่าคนหนึ่งที่คุณเถียงสู้เขาไม่ได้
0: ครับ
1: ต้องเถียงเลย
0: ใช่ครับ
1: อย่าอะไรก็ครับไปก่อนนะ
0: จะแพงอะไรทั้งหลายเนี่ยที่บ้านถูกอยู่ครับ
1: นะเสมอนะ
0: ครับ
1: เนี่ยถึงได้อยู่รอดปลอดภัยหน้าตาแจ่มใสอยู่ดี
0: หัวแตกก็ไม่แตกเยอะ
1: เข็มสองเข็มพอทำนองห้ามคนอื่นทำเลวกับห้ามตัวเองไม่ให้ทำชั่วอะไรง่ายกว่า
0: เหมือนกันนะห้ามตัวเองสิครับ
1: นะห้ามคนอื่นทำเร็วแต่จริงๆก็ต้องช่วยกันห้ามคนอื่นทำเร็วด้วยนะ
0: ต้องใช้เสียงเยอะๆ
1: ไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยก็ต้องดูพยายามช่วยกันทำให้สังคมนี้มันคนคือเป็นอย่าเอาเขาเรียกว่าอย่าคืออย่าเอาหูไปนาอย่าตาไปไล
0: ่คือไม่สนับสนุนไม่แล้วก็ต้องรังเกียจอย่ายกย่อง
1: แล้วก็ช่วยกันดูสอดส่องด้วยไงคือไม่ให้ทำเลวแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันทำอะไรที่มันไม่นั่นก็ต้อง ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าไปเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วก็แน่นอนที่สุดแล้วมันก็ถ้าเปรียบเทียบข้อนี้มันก็การห้ามตัวเองไม่ให้ทำชั่วนี่มันทำได้ง่ายกว่าแน่นอนคือของบางอย่างมันห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มันแก้ไม่ได้นะฮะก็มันก็มีเคยฟังมันมีแต่เพลงที่มาจากโลกอนิติคำคงอ้ามน้ำไม่ไหลอ้ามไฟไม่ให้มีควันอ้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นคอยห้ามดวงใจเพลงนี้มันชื่อเพลงอะไรนะ
0: ควรจะรักกัน
1: ได้ควรจะรักกันคุณอุมาพรนะ
0: ผูกพันไม้มันลงไป
1: ถูกต้องอืมใช่ๆคือห้ามน้ำไม่ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นก็ห้ามดวงใจครับคิดว่าถ้าคุณจะห้ามอะไรใครคุณก็ต้องรู้ซะก่อนนะครับว่าการห้ามใจตัวเองนั้นยากยิ่งสิ่งเดียวนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในวันจันทร์นี้จะทำอะไรต่างๆนะการหักยับยั้งชั่งใจการที่จะทำให้มันมีสิ่งที่เกิดสันติสุขเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเรานี้คือการห้ามหัวห้ามใจตัวเองให้ได้เสียก่อนที่จะไม่ทำในสิ่งที่สังคมไม่ชอบไม่ดีไม่งามแล้วก็ทำให้ชีวิตเราไม่เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้มีความสุขกันในวันจันทร์นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา50นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
4: ก่อนที่จะไปดูข้อความ SMS 4689899ก็ได้บทสรุปแล้วนะครับหลังจากที่รอกันมายาวนานเรื่องของเซปักตะก้อ ไทยกับมาเลเซียนะฮะก็สหพันธ์ตะก้อโลกซึ่งตอนนี้คนที่ทำหน้าที่นั้นคนไทยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ฮะ
4: ก็มีบทลงโทษนักกีฬาตะก้อไทย5คนเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนจากกรณีไปนะฮะไม่ยอมแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียนะครับก็ทำให้มาเลเซียชนะไปโดนปรับฮะเป็นเงิน1.8 ล้านส่วนโทษแบนก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะไม่มีอะไรติดค้างอีกนะสรุปแล้วตอนนี้ไม่มีนักกีฬาตะก้อคนไหนที่จะเล่นในทีมชาติไทยไม่ได้แล้วนะครับนะพร้อมทุกคนนะครับ
3: แต่ต้องจ่ายค่าปรับก่อนนะ
4: ต้องจ่ายก่อน1.8 ล้านก่อน ส่วนในนักกีฬา5คนนั้นก็สามารถแข่งขันได้แล้ว
3: คร
4: ับเวลาผ่านไปแล้วในการแบนนะก็คงจะทำให้มีความพร้อมเรื่องของนักกีฬาที่จะไปคว้าทองในเช่นเกมมากขึ้นนะ
3: ใช่ครับ
4: เพราะเหรียญมันเยอะสี่เหรียญ
3: ครับ
4: คุณธนาชัยประสิทธิ์ให้กำลังใจกันครับนะแต่ว่าการแก้ปัญหาคือการรู้รักสามัคคีในชาติของเราเนี่ยในวงการตะก้อมันต้องเกิดขึ้นให้เร็วนะ
3: ใช่ครับ
4: ถ้ามัวแต่ทะเลาะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเราจะได้คนที่ไม่เก่งที่สุดเป็นตัวแทนของชาติไง
3: ประธานสหพันธ์เนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักษาการแล้วก็นายกสมาคมเป็นคนไทยคนหนึ่ง
4: ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็เคราะห์ดีที่ในการแข่งขัน World Cup Kings Cup ที่ผ่านมาเนี่ย
4: ครับ
3: อีแต่กรรมการที่มีปัญหาคนนั้นน่ะ
4: เราไม่เอามาหรอกครับ
3: ไม่ได้มาทำหน้าที
4: ่สิงคโปร์
3: ไม่ได้มาทำหน้าที่
4: ถ้าเราเชิญมาทำหน้าที่ถือว่าเราใจเด็ดมาก
3: ใจเด็ดมากนะ
4: ฮะไปดูข้อความกันครับนะคุณบอยไข่เค็มมาก่อนสวัสดีครับป๋าพี่เทพถามป๋าที่เป็นนักข่าวสายลุยมาก่อนคิดยังกับข่าวราชายาเสพติดเบอร์ต้นๆในไทยกว่าจะจับได้ยากเย็นพอจับได้โดนโทษประหารรับสารภาพเหลือติดตลอดชีวิตแต่ติดจริงแค่8ปีฮิคุณบอยไข่เค็มแจ้งมาโอ้ยผมได้ยินข่าวนี้ตกใจเหมือนกันนะตอนจับได้ผมยังเป็นนักข่าวอยู่เลยนะไอ้เหล่าซ่านะราชายาเสพติดอ่ะโอ้ยกว่าจะจับได้นะคนนี้ยากมากนะแล้วโทษนะฮะจริงๆตัดสินตลอดชีวิตอ่ะมันติดยังไงอ่ะกรมราชทัณฑ์ครับสังคมถามท่านครับผม
3: มันมีประเด็นที่ต้องให้รายละเอียดใน2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คืออย่างกรณีของสักปากรอที่5แขวนคอ5ศพอ
4: ่ะ
3: ท้ายที่สุดแล้วก็ติดไป15ปี
4: ครับ
3: คือการที่จะได้รับการลดโทษแล้วก็อย่างกรณีเนี้ย6ครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่า1มี2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือคุณเป็นนักโทษชั้นดีองค์ประกอบที่2คืออายุอิตาเนียอายุประมาณผมว่า80แล้วมั้งเน
4: ี่
3: ย
4: โอ้แก่แล้ว
3: แล้วก็อายุเนี่ยถ้าเกิน70เนี่ยติดไม่นาน
4: ครับ
3: นะฮะอันเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจบที่ศาลนะเพราะศาลฎีกาพิพากษาจบแล้วปุ๊บเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ในคุกแล้วเนี่ยก็ในส่วนของการทำดีประพฤติดี
4: อ
3: ันเนี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ต้องพึ่งดีนี่แหละไอ้ต้องพึ่งดีนี่แหละ
4: ยังไงก็ตามคนไทยก็ยังคลางแคลงใจว่านี่เป็นราชายาเสพติดแล้วโดยมันติดแค่8ปี
3: อันนี้ต้องชี้แจงออกมาไอ้พึ่งดีเนี่ยคุณคัดเกรดยังไง
4: ฉะนั้นการตัดสินเรื่องความยุติธรรมมันไม่ใช่จบที่ศาลนะ
3: ใช่
4: มันมีราชทัณฑ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะ
3: กรมราชทัณฑ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยดูเหมือนจะมีอำนาจมากเพราะบางคนก่อนหน้านี้เนี่ย
4: อำนาจเฉพาะนี่ตรงนี้นะไม่ใช่แค่นี้นะ
3: ใช่
4: มันถึงรัฐมนตรีนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยใครอย
3: ู่
4: ตรงน
3: ั้
4: นบ้างใครอยู่ตรงนั้นบ้างที่อนุมัติกันให้อยู่แค่8ปีนี่ครับตามกลับไปดูเนี่ย
3: ดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นนะฮะเพราะว่าบางทีกลุ่มจีนเทาเนี่ยที่บอกว่ามีการอำนวยความสะดวกอย่างดีที่ติดคุกแต่อำนวยความสะดวกดีมากอะไรเงี้ย
4: กรมราชทัณฑ์กับผู้ที่มีอำนาจเหนืออธิบดีกรมราชทัณฑ์
3: อ
4: ่ะใครฮะ ไม่น่าเชื่อว่า8ปีออกมานะครับ
3: คือถ้าสมมติว่าคนที่มีอำนาจเหนือกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
4: ยุติธรรมนะฮะปัจจุบันนี้ชื่อนี
3: ้
4: แล้วก่อนนั้นนี่ชื่อใครแค่2ยุคนี้เองนะ
3: ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปดูแล้วกัน
4: ครับก่อนหน้านี้มิลานเตะมา3นัดไม่ชนะใครเลยพอมาเจอแมนยูอัดไป 4-2 ท่าทางกับโมริมมันจะแค้นแมนยูนะครับป่าจากบลัดคาริก ใช่ๆๆแค้นตําแมนนานมาก ป่าดูเทพครับพรุ่งนี้ขอเพลงเกี่ยวกับแม่ชื่อเพลง1เดียว
3: ชื่อเพลง
4: เดียวคือแม่อ๋อ1เดียวคือแม
3: ่อ
4: ของพลอยพรรณรายครับจากคุณวัด AMR นะจดไว้นะ1เดียวคือแม่
3: คือใครให้พลอยพรรณราย
4: หนึ่ง1เดียวนะฮะคือแม่นักร้องอ่ะชื่อพลอยพรรณรายครับผมยังมีอีก 2-3 เพลงที่รอนะฮะพี่โบยนี่ก็ฝากมาเพลงนะของพรศักดิ์สรรแสงเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดไปมัจจุราชนั่งนอนร้อนสะดุ้งเรื่องมันยุ่งชะตาสารขันฆ่ากันง่ายมีเห็นไม่เว้นวันนักเรียนยันสอสอมาก่อกรรมไอ้ป๋องฆาตกรรมทำต่อเนื่องอีกทั้งเรื่องที่ดินวัดซัดกระหน่ำโลภโกรธหลงส่งผลถึงคนทำบันทึกกรรมบนหนังหมาอีป้าเลว
3: คุณเท่าตรงประเด็นที่สุดนะครับใน
4: รบ
3: เรื่องราวของข่าวคราวต่างๆคุณพี่หยงเข้าขอบคุณมากคร
4: ับเรื่องวัด
3: ชัดเจนมาก
4: วัดนี้กับที่ดินเนี่ยอาจารย์ทงทองการันตีนะเป็นที่ของวัด 100% นะครับผมนะวันจันทร์นั้นสดใสสบายใจไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเช้าข่าวกีฬามากมีมิให้เหงาในใจเราคึกคักรักกีฬา Morning Talk บอกจริงไม่นิ่งเฉยมาเอื้อนเอ่ยให้รู้ดูนี้หนาข่าวไขข้องจ้องมองต้องติดตาสุขราเขียนฝันไว้ข้างฝาพิธี
3: ขอบคุณมากครับพิธีครับ
4: ทำไมโลกกีฬาเช้าวันเสาร์ถึงฟังย้อนหลังไม่ได้ครับคุณราทำให้ฟังได้เหมือนทุกวันเลยนะครับจากแฟนผีสาย21
3: เดี๋ยวผมไปดูแลตรงนี้ให้ขอบพระคุณมากครับ
4: เป็นเจ้าที่กสมกสาย21นะจีโน่แชมป์แล้วครับ622แจ้งมา
3: ใช่ครับ
4: สวัสดีครับป่าพรทุเทพความสำเร็จของกอล์ฟหญิงในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมาคมกอล์ฟแห่งไทยเลยครับแฟนกอล์ฟชาวไทยกับสปอนเซอร์บนเสื้อยังมีส่วนมากกว่าแต่ตอนเริ่มต้นก็มีส่วนบ้างนะ
3: ครับ
4: นะเพราะว่าไปแข่งขันในรายการที่สมาคมเขาจัดอ่ะประมาณนี้แหละแต่พอว่า

0: เติบโตขึ้นมาเทิร์นโปรอะไรต่างๆนี่ครอบครัว ก็มีส่วนสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: ขอความเห็นนี่ถามไปแล้วผมยังไม่หลุดจากวังวนของกฎหมายห้ามพกปืนเลยครับแบบนี้มือปราบที่เคยจับโจรเข้าคุกมาตลอดชีวิตจะป้องกันตัวยังไงถ้าวันหยุดต้องพาครอบครัวกินข้าวโดนจ้องแก้แค้นจะทำยังไงไม่รู้นะอนุทินมันเอาอันนี้มาคิดหรือเปล่าคุณป้อมยังเคืองไม่เคืองยังเคืองนะ
1: ใจเย็นจ้
0: าพี่เทพสรุปแล้วยูแซลขึ้นกับ9มีสดไหมคร
1: ับ ก็มีปกตินะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในรอบนะในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะไม่ใช่รอบแรกๆนี้นะครับ
0: ยูแซลนะครับจะสิ้นปีแล้วผมขอเสนอข่าวตำรวจตั้งด่านค้นอาวุธขบวนนายกรัฐมนตรีเป็นข่าวฮาที่สุดในรอบปีครับผม
1: ใจเย็น
0: 9คนใน10คนคิดเหมือนกันหมดเลยนะครับแหมพื้นที่บุรีรัมย์ด้วยโอ้ฮามากแต่วันนี้ท่านเดินทางอีกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับนี่ท่านนายกครับข้างในชั้นดีข้างนอกโคตรติ๊ดๆก็ไม่เอานะครับอืมคุณบอยไข่เค็มคุณบอยไข่เค็มคุณหมายถึงอะไรครับผมหมดครบก
1: ็ใน YouTube บอกว่าอโมริมเนี่ยก็จะมาส่งนี้นะฮะแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็จะพาทีมมิลานเนี่ยอยู่อันดับ15ฮะเหมือนตอนที่คุณแมนยูฮะตอนแมนยูอยู่อันดับ15เลย
0: ก็ดีมากค่ะตอนหลังๆโอ้โหมันต่ำกว่า10ป่ะก็ไม่ไหวครับ
1: ท่านนี้บอกว่าสบายใจได้ครับคนโดน8ปียังนี่ยังคิดจริงไม่ยังติดจริงไม่ถึงปีเลยฮะขนาดคนโดน8ปียังติดจริงไม่ถึงปีเลยฮะอันนี้แซะใครอันนี
0: ้
1: กฎหมายไทยมันอ่อนแอฮะมันต้องเหมือนสิงคโปร์
0: กฎหมายไทยไม่ได้อ่อนแอ
1: ไม่อ่อนแอครับ
0: แต่คนที่บังคับใช้กฎหมายครับ
1: คนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีปัจจัยอื่นที่อาจก้าวล่วงได้ต้องบอกว่างั้นนะเพราะสิงคโปร์เนี่ยแค่มียาเสพติดเนี่ยประหารเลยนะฮะผมไม่ทำข่าวประหาร
0: เราก็ไม่ใช่เบาๆแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ว่าตั้งแต่พนักงานสอบสวนอัยการนะฮะแต่ศาลนี่ผมยังเชื่อมั่นอยู่นะ
1: คือเขาตามกรอบแต่มันจะมีอยู่2ส่วนแล้วถ้าพูดให้จริงจังก็คือในส่วนตำรวจอัยการแล้วก็ราชทัณฑ์เนี่ยแหละฮะมันจะมีปัจจัย3องค์กรมีปัจจัยมากนะครับ
0: ตอนนี้อัยราชทัณฑ์คือคำตอบ
1: ครับ
0: คุณต้องตอบสังคมไม่ได
1: ้
0: ทำไมอยู่แค่8ปีนะฮะเหล่าซาราชายาเสพติด
1: โอ้โหแล้วอย่าไปไกลกว่านั้นนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุทธิพงศ์เปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมานานแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีการดำเนินการมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องนอกจากนี้มีกำหนดจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินการอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดช่วยคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวสารในขณะนี้รัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมาย นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพ.ม. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่ใ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับหมูปากน้ำได้รองแชมป์สนุกเกอร์ China Open หมูปากน้ำหรือนพพลแสงคำสอยคิวขวัญใจชาวไทยเมื่ออันดับ45ของโลกชวดแชมป์แรกของตัวเองในรายการระดับแรงกิ้งอย่างน่าเสียดายหลังพ่ายกับมาร์คเซลบี้เมื่ออันดับ9ของโลกที่มีดีกรีแชมป์โลก4สมัย6ต่อ10เฟรมในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open 2026ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านปอนด์หรือราว54ล้านบาทที่ Riverside Sports Center เมืองไถหยวนประเทศจีนสำหรับการได้ตำแหน่งรองแชมป์ของหมูปากน้ำได้รับเงินรางวัลไป 1 แสนปอนด์หรือราว 4.4 ล้านบาทและทำให้เขายังต้องตามหาแชมป์ระดับ World Ranking รายการแรกในอาชีพต่อไปต่อที่ช่วงของ Premier League Update ครับศึก FA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium ในกรุงคาร์ดิฟประเทศเวลส์อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษระเบิดฟอร์มสุดยอดหลังไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับที่มีเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่คุมทีมลงสนามในเกมเป็นทางการนัดแรกได้อย่างเหนือชั้น3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่18หลังจบการแข่งขันมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์ว่าอาร์เซนอลเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากและนี่เป็นการเริ่มต้นซีซั่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมวันนี้เราแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วถึงระดับการเล่นของอาร์เซนอลเราพร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จอีกครั้งในซีซั่นนี้หลังจากซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้ตอนนี้เราอยากได้มันอีกครั้งและเราต้องการที่จะคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นด้วยช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้อากาศสบายสบายนะครับเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะฮะใครถูกหวยก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะเลขมงคลเลขดงเลขเด็ดมานี่ไม่มีเลยครับผม
1: ครับผม
0: ออก53ครับนะเลขท้าย2ตัวข้างบนก็เป็นเลขที่นะฮะเซียนหวยทั้งหลายก็ใส่หน้าเป็นอินตราเดียเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับโอ้ย6 6 1 5กับ0 0 4 6 1 5
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีผู้โชคดีนะครับนะฮะที่ซื้อทางสลากดิจิตอลน่ะใบละ80บาทอ่ะมีคนถูกรางวัลที่1งวดนี้นะ18คน
1: โอ้18เลยเหรอ
0: 18คนมีทั้งหมด31ใบใบละ6ล้านมีคนถูกมากที่สุด10ใบคนเดียว60ล้านบาทถูก3ใบ1คนถูก2ใบ2คน ทั้งหมดคือไม่ใช่พวกเราครับผม เราก็รอต่อไปนะฮะผมเลยแม่โอนเงินไปทำบุญไงให้กับพระวาวที่เชียงใหม่โอนผิดเลขไปตัวหนึ่งก็ไม่รู้นะครับใครที่ได้รับเงินผมไปเป็นสุภาพสตรีก็อย่าตกใจนะผมไม่ใช่พวกแกงเกิงอะไรพวกนั้นทั้งหลายนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะโอนผิดจริงๆนะก็เลยต้องโอนไปใหม่นะฮะให้กับวาวครับผมเลยเลขบัญชีทั้งสองเลขมาแทงครับ221กับ921ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับนอกจากทำบุญทำทานแล้วผมต้องทำหวยด้วยนะครับทำบุญหวยอีกนะเอาเราวันนี้โปรเตครับนะฮะร่วมกับผมจัดรายการป่าแปะยุทธพงศ์ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลง Woman in Love
1: ครับผมBarbara Streisand
0: เพลงนี้เป็นเก่านะครับ ก็อยากจะมอบให้กับผู้หญิงที่เราชอบเรารักนะแต่วันนี้ผมหมายถึงนะฮะนักกีฬาหญิงที่เราตามเชียร์แล้วก็ชอบเชียร์ให้กำลังใจเธอจีโน่อัธยาทิติกุล
1: ร
0: วมทั้งโปรสาวไทยอีกหลายคนนะฮะที่ร่วมแข่งขันกอล์ฟ LJ ที่อเมริกาโอ้โหมันทำให้พวกเราภาคภูมิใจมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่านะครับคะแนนนี่พอหันไปดูโอ้โหไทยเนี่ยเรียงกันแบบชนิดที่ว่าท็อป10ในสาวไทยกับทั้งนั้นเลยนะ
1: ผ่านหน้ากันเอง
0: โอ้ย เป็น LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic นะฮะเงินรางวัลรวมก็2ล้านดอลลาร์สหรัฐสนามนี้ถูกโฉลกกับสาวไทยมากครับโคลัมเบีย F Water คันที่ขับอยู่ที่เมืองปอร์ตแลนด
1: ์ครับ
0: เคยมีสาวไทยได้แชมป์มาแล้ว2คน
1: ครับผม
0: ชิติวรรณแสน
1: กับ
0: โมริยาจุธานุการ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาคราวนี้นะครับเปิดมาวันแรกนะของเราก็สูสีดูดีกับสาวอื่นๆนะครับนะอัธยาวันรู้สึกจะ4อันเดอร์นะแล้วก็มีคนอื่นนะลองดูที่วันแรกดูวันแรกก่อนเพราะผมไปดูตอนที่วันที่2พอวันที่2ตอนนั้นน่ะนะโปรเปียโนพิชญายุบลน่ะ12อันเดอร
1: ์ครับ
0: 12อันเดอร์
1: วัน
0: ที่2เป็นผู้นำเดียววันแรกดูนะ
1: วันแรกของเปียโน6ครับ
0: 6นะครับวันที่2ก็อีก6เป็น12
1: ใช่ครับส่วนจีน4อันเดอร์วันแรก
0: แล้วก็วันที่2ของจีน
1: วันที่2ของจีนก็อีก5
0: อีก5ก็เป็น114กับ5เป็น9
1: 9ครับ
0: ขณะที่โปรเปียโนนี่วันแรก6วันที่2 6
1: วันที่2 6
0: 12นะครับแต่วันที่2มีสาวงามเป็นสาวอเมริกันคนนี้โซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: โอ้โหหน้าตานี่บอกได้เลยนะครับหวานมากนะก็เข้ามา5อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมกันนะฮะสกอร์รวม16อันเดอร์นี่คือวันที่3
1: ครับผม
0: วันที่3นะวันแรกนะครับใครนำ
1: วันแรกมันแรก
0: วันแรก
1: เดี๋ยวกันนะ
0: วันแรกดูกลับย้อนกลับไปหน่อยนึงเพราะวันที่2อภิญายุบลนำ12อันเดอร์แต่พอวันที่3นะฮะโซเฟียชูเบิร์ตนะตีเข้ามาฮันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมที่16
1: วันแรกมาเรียกาลดิโนจากอเมริกานำแล้วก็วันที่2
0: อภิญายุบล
1: ครับ
0: 6นะ12อันเดอร
1: ์
0: วันที่3ทำเพิ่มอีก4ก็เป็น16
1: ครับ
0: แต่ว่าโซเฟียชูเบิร์ตทำมา5ก็เลยกลายเป็น16อันเดอร์พาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ ก็อภิญญายุบลนี้เคยได้รองแชมป์ในรายการลิเวียร่ามายาโอเพ่นที่มาจาโคบ้าเมื่อเดือนเมษาแล้วก็ชบไลท์แอลเจในเดือนพฤษภา
1: ครับ
0: นะครับส่วนอัตยาทิติกุลนี่นะครับวันที่3นะครับกดอีก5อันเดอร์ครับสกอร์รวม14อันเดอร์พาตอนนั้นขึ้นมาอยู่อันดับ3นะ
1: ฮะ
0: ตามนะฮะโปรโซเฟียชูเบิร์ตอเมริกันกับอภิญญายุบลอยู่นะเท่าไหร่14อันเดอร์ตามอยู่2แต้ม
1: 2แต
0: ้
1: ม
0: อยู่อันดับ3แล้วก็ชนิตีวรรณแสนก็ไม่ธรรมดาทำ5อันเดอร์วันที่3สกอร์รวม12อันเดอร์พาหลังอันดับ5ร่วมเนี่ยว่าจบ3วันตอนนั้นเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะ
1: ครับ
0: ปาจารีอนันตฤกานนะครับอีเวนต์พาสกอร์รวม11อันเดอร
1: ์ครับ
0: ก็เลยหล่นมาอยู่อันดับ11ร่วมเสียดายวันที่3เล่นไม่ดีปาจารีอ่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรฮัทสุวิยาวันนี้ฉัยธรรมก็เกาะสกอร์บอร์ดมาตลอดนะ
1: มาเรื่อย
0: ๆสกอร์รวม9อันเดอร์พาจบวันที่3 22ร่วม
1: ครับ
0: นะหล่นไปหน่อยนึงวันที่4ครับ
1: วันที่
0: 4ไล่เรียงไปเลยแบบ

0: ชัดชัดชัวชัวไม่ต้องรีบร้อน
1: อ่ะวันที่4เราก็เห็นว่าเกิดอาการปาดหน้ากันขึ้นมาเองนะฮะสำหรับนักกอล์ฟสาวไทยด้วยกัน
0: ครับ
1: นะ
0: ผมกลับไปดูย้อนตอนที่พัดอีเกิลของจีโน่
1: ครับผมจีโน่พัดอีเกิลที่หลุม10พา5ครับ
0: ระยะประมาณนัก3กันทง
1: เฮ้ยป๋าหลับตาก็ลง
0: หลับตา
1: หลับตาก็ลง
0: 10ครั้งลงสักครั้ง
1: ลงกรีนก็ของจีโน่นะครับก็ทำผลงานได้เรียกว่า9หลุมแรกเนี่ยมี1โบกี
0: ้9หลุมแรก
1: มี1โบกี
0: ้1โบกี้เองนะ
1: แต่มี1
0: 2 3 4 5 6ดูแล้วไม่น่าจะได้แชมป์นะครับ
1: 6มี6มี6เบอร์ดี้6เบอร์ดี้กับ1เบอร์1โบกี้ในฝั่ง9หลุมแรก
0: โอ้ผมนึกว่าออกมา1โบกี้ตายแล้วคุณรายงานข่าวผมงงมากคือ1โบกี้
1: ผมยังพูดไม่จบ
0: อันเดอร์โอ้ครับผมขอบคุณครับ
1: ไม่จบเลยครับ
0: คุณก็ต้องเอาอันเดอร์ขึ้นมาก่อนสิ
1: ไม่เดี๋ยวกันสิพอเป็นพอมันมี1โบกี้เนี่ย
0: ผมก็9หลุมแรกมี1โบกี้ตายแล้วมันจะได้แชมป์เหรอครับอ๋อยังไม่รวมอีก6อันเดอร์
1: ใช่
0: ก็คือ5อันเดอร์
1: ใช่ครับมันมาทีหลังมาทีหลังเสร็จแล้วคราวนี
0: ้ขับรถโฟล์กเต่านะครับ
1: พอไปฝั่งหลุม10นะครับฝั่งหลุม10ก็เปิดมาก็เป็นอีเกิลเลย
0: เปิดหลุม10ปุ๊บ
1: ได้อีเกิล
0: ลากอีเกิลเลยนั่นพา4พา5น่ะ
1: พา5ครับ
0: พา5
1: ลากอีเกิลนะครับแล้วก็มาเสียโบกี้อีกทีคือหลุม12
0: พา5นี่คือตี2ออนน่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลากเดียวตุ้ม
1: ครับ
0: 3ลง
1: ครับผม
0: อีเกิล
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฮะแล้วก็มาเสียโบกี้อีกทีนึงคือหลุม5หลุม10หลุม12พา5เหมือนกัน
0: 12พา5อีกหลุมนึงก็ออกโบกี
1: ้ครับผมพอออก6ปุ๊บตอนเนี้ยแต้มมันเท่ากันอยู่
0: ครับ
1: กับกับพิชัยยุบลซึ่งกับพิชัยยุบลเล่นมา9หลุมแรกเนี่ยได้4
0: เดี๋ยวๆๆอยู่คนละกวนเดียวกันเนี่ย
1: อยู่คนละกวนนะถ้าจำไม่ผิด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อยู่คนละกวนนะ
1: ผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: นะก็จบ3วันตอนนั้นน่ะหัตถยาอยู่อันดับ3ไง
1: ฮะ
0: อ๋ออยู่คนละกวนกัน
1: น่าจะนะ
0: หัตถยาเล่นก่อนสิ
1: ถ้าผมจำ
0: โอเปโนเล่นหลังดิ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่แต่แต้มมันไล่กันไง
0: แต้มไล่กัน
1: แต้มไล่กัน
0: แสดงว่าโปเปียโนนี่คือกวนสุดท้าย
1: ฮะโปเปียโนเนี่ยก็เล่นมา9หลุมแรกเนี่ย
0: ครับ
1: มีด้วยกัน4อันเดอร์ก็จะไปอยู่ช่วงเท่ากับจีโน่ในช่วง9หลุมหลังตอนต้นก็คือมี20อันเดอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ทั้งคู
1: ่แล้วก็ทางจีโน่เนี่ยพอเลยหลุม12ที่เสียแต้มไปหลุม14กับหลุม17ก็ทำเบอร์ดี้ได้ก็เลยเป็น21กับ22อันเดอร
0: ์ครับ
1: ส่วนโปเปียโนนั้นประคอง20อันเดอร์มาจนถึงหลุม16แล้วหลุม17ถึงจะได้เบอร์ดี้กับหลุม18ได้เบอร์ดี
0: ้
1: แต่เธอไปเสียโบกี้ในหลุม12ก่อนทำให้ไล่ไม่ทันนั่นเองแล้วก็เกิดอาการปาดหน้างานกันนิดนึงนะครับ
0: คือมาถึงชนะกันแต้มเดียว
1: เรียกว่าแซงทางโค้ง
0: ครับ
1: นะฮะเข้าลายในแซงทางโค้งขึ้นมา
0: แต่โปเปโนก็ดีนะหลุม17หลุม18ถูกไหม
1: ถูกครับแต่ไม่ทันไงไม่ทันจีน
0: นะฮะ
1: จีนมีอีเกิลถ้าจีนไม่มีอีเกิลก็น่าจะ
0: โอ้ก็เสมอต้องเพย์ออฟต้องเพย์ออฟ
1: ใช่น่าจะต่อ
0: โอ้ชนะเพราะอีเกิลหลุม10
1: ใช่คร
0: ับโปเปโนมาลากอันเดอร์หลุม17
1: ใช่
0: หลุม18
1: ใช่คร
0: ับ กลายเป็น21อันเดอร
1: ์ครับผ
0: ม
1: ต่างกันแค่แต้มเดียวครับ
0: แต้มเดียวฮะหน้าภาคภูมิใจครับ
1: ต่างกันแค่แต้มเดียวส่วนทางด้านของโปรพราวชนะตีวันแสนเนี่ยโบกี้ฟรีตีวันนั้นทั้งหมด4บวกกับอีก5 9อันเดอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันเดอร
0: ์
1: ทำคนเดียว9อันเดอร์โบกี้ฟรี
0: ครับ
1: นะครับสำหรับชนะตีวันแสนก็เป็นที่2ร่วมกับทางด้านของอภิชัยยุบลไปนะฮะแล้วก็ทางจีโน่ก็ขึ้นแชมป์นะครับแล้วก็น้องที่ป๋าบอกว่าหน้าหวานหยดย้อยหวานเป็นคาราเมลเชื่อ
0: จบที่ไรโซเฟียชูเบิร์ตวันที่4เป็นไงฮะ
1: ที่4เดียวครับ
0: ฮะ
1: จบที่4เดียวว
0: ันที่4เธอตีมาเท่าไหร
1: ่วันที่4เธอสตาร์ทมาเนี่ย9หลุมแรกเนี่ยเธอได้ไป2โบกี้ก่อนตั้งแต่หลุม3หลุม4แล้วก็มาไล่ทำคืนได้ที่หลุม6หลุม7กับหลุม9นะครับก็เป็น17อันเดอร์ณเวลานั้นแล้วก็หลุม13ก็เสียอีกก็ลงไปเป็น16แล้วก็ได้หลุม17กลับมาก็เป็น17อันเดอร
0: ์
1: นะครับผม
0: คุณป้อมบอกว่าน่าจะอยู่กวนเดียวกันคุณเช็คผมหน่อยสิ
1: เดี๋ยวดิ
0: ผมไม่ได้ดูนั้นน่ะผมกลับมาดูภาพหลังอะ
1: ผม
0: ว่ากวนกวนของโปเปียโนมีอัธยาแล้วมีใครดูที
1: ่ผมก็ไม่ได้ดูวันสุดท้ายไม่ได้ดูแล้วครับวันสุดท้ายนั่งเตรียมงานอยู่
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ
0: คุณเช็ควันที่3คุณดูคะแนนคุณดูคะแนน1 2 3เช็ควันที่3เช็ควันที่3ก็คือต้องมีโซเฟียรูเบิร์ต แล้วก็โปเปียโนอยู่ด้วยกันถูกไหมสองคนอีกคนน่าจะเป็นอัธยาถูกไหมเพราะอัธยาเข้าที่3 3คนนี่อยู่กวนเดียวกันน่าจะใช่
1: เขาบอกว่าออกกวนออกกวนเดียวกันแล้วบี้กันมาตลอด
0: อ๋อก็มีโซเฟียรูเบิร์ตโซเฟียชูเบิร์ตอัธยาพิธีอัธยายุ
1: บ
0: ลและอัธยาทิติกุลขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ส่งมาบอกนะฮะ
0: เนี่ยเราต้องเช็คตอนที่จบอันดับอันดับของวันที่3ไงเพราะว่ากวนผู้นำจะต้องอยู่ด้วยกัน1 2 3มีท่านผู้ฟัง0933ยืนยันมาด้วยขอบคุณครับ
1: 3สาวไล่บี้กันมา
0: สนุกเลยเนาะ
1: เพราะยอมรับว่าเตรียมงานวันนี้เตรียมงานไปถ่ายไม้กอล์ฟด้วยก็เลยดูแต่ไฮไลท์ก็ประมาณนั้นครับสำหรับรอบนี
0: ้
1: จีโน่รับไปเต็มๆ
0: เท่าไหร่ครับ
1: 300,000 เหรียญสหรัฐ
0: 300,000 เหรียญเอา30บาทคูณก็พอ
1: ฮะ
0: 9ล้าน
1: ครับผมส่วนโปเปโนกับชนตีวรเสนเนี่ยได้ประมาณ 106,000 ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ 106,000 เท่าไหร่ครับ
0: ป่ะ 106,000 ก็เอา 200,000 คูณก็6ละ5ล้านกว่า
1: ครับผมแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกานะครับอยู่ที่5ร่วมมี16อันเดอร์ได้ไป 70,000 นะครับ
0: 70,000 ก็ประมาณ2ล้าน2
1: น้องฮัทดาวรุ่งดวงใหม่ของเราก็อยู่อันดับ8ร่วมนะครับมีด้วยกัน15อันเดอร
0: ์15อันเดอร์สุยาวันที่4เล่นดีนะ
1: ครับนะฮะวันที่4ตี66เลยนะครับก็ได้ไป400,000 48,000
0: 48,000ก็50,000ไป5 35ล้าน5
1: นะครับผมแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอีกก็จะมาเป็นของไทยเลยทีคือพรนงเพชรล้ำกับเอเรียจุฑานุการไม่ผ่านตัดตัวนะครับนะ
0: พรนงเพชรล้ำ
1: กับเอเรีย
0: เหรอ
1: ใช่เอเรียไม่ผ่านตัดตัวนะครับโมริยาก็ไม่ผ่านครับ
0: โอ้โห3สาวผ่าน5ไม่ผ่าน3
1: ใช่ครับ
0: รายเรียงกันอีกรอบนึงครับด้วยความภาคภูมิใจครับเราให้เวลาเยอะ 1-15 ครับไล่ไปเลย
1: อันดับ1นะครับจีโน่อัธยาทิติกุลของเราครับที่2ร่วม2คนเป็นไทยทั้งคู่ครับอภิชยายุบลแล้วก็ชนตีวรแสนนะครับ
0: 21อันเดอร์ตาม1แต้มนะครับ2สาวนะครับ
1: ครับ
0: แชมป์ได้22อันเดอร์ครับ
1: อันดับ4เป็นสาวจากสาวก็30แล้วเรียกว่าสาวไหม
0: สาวครับ
1: สาวจากอเมริกาครับ
0: โซเฟียชูเบิร์ตครับ
1: หน้าหวานใช่ครับ
0: ครับ
1: อันที่5ร่วมนี่เยอะหน่อยครับมีด้วยกัน3คนครับมีอันนารีจากเกาหลีใต้ซิลินบูติเยจากฝรั่งเศสแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกานจากไทย
0: ปาจลีก็คงจะคุยกับหน้าน้องเขาได
1: ้หวังว่าครับถ้าน้องเขาพูดไทยได้แต่น้องเขาฟังได
0: ้ฟังรู้เรื่องหมด
1: ครับแต่น่าจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะหรือไม่ก็ฝรั่งเศสเลยอันดับ8ร่วมมี2คนครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับ15อันเดอร์อยู่กับโรสจาง
0: โรสจาง
1: นะหายไปนาน
0: โรสจางหายมากนี่นะฮะ
1: โรสจางหายไปนาน
0: สาวจีนแต่เกิดที่อเมริกา
1: ครับผมอันดับ10ร่วมมีด้วยกัน3คนครับมิเชลลาชอยจากเกาหลีใต้ครับจอห์นจีวอนจากเกาหลีใต้โซมิลีจากเกาหลีใต้แล้วก็มานอนเดโรเรจากเบลเยียมนะครับนะฮะ
0: รู้สึกว่าเอเชียเกือบทั้งนั้นเลยนะ 1-15 เนี่ย
1: อันดับ14ร่วมก็เอริกาฮาระจากญี่ปุ่นครับ
0: นี่คือสาวญี่ปุ่นที่ดีสุด
1: ครับผมแล้วก็แอนเฉิน
0: ครับ
1: จากอเมริกา
0: สังเกตไหมฮะสนามที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะพวกปืนใหญ่ทำงานได้ดีทีออฟระยะเกือบ300 26 27เนี่ยนะสนามสไตล์เนี่ยสาวญี่ปุ่นสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสนามที่แบบต้องใช้เหล็กเยอะๆลมแรงๆอะไรพวกเนี้ยสาวญี่ปุ่นจะเก่งเพราะเขาเจอสนามนี้ในบ้านเขามาตั้งแต่เด็กๆไง
1: ทรงนั้นทรงนั้นทรงนั้น
0: บ้านเราสนามลิงคอร์ดไม่เคยมีนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆเราเจอประจำ
1: ลิงคอนเราไม่น่าชอบหรอกครับมันร้อน บ้านเรามันร้อนมาก
0: บ้านเราสนามติดทะเลมันยากไง
1: ครับอันดับ14ร่วมต่อมาก็จะเป็นนาตาเลียกูเซว่านะฮะอันนี้ตอนนี้ทงขึ้นเป็นยูไนเต็ดเนชั่นอยู
0: ่
1: เพราะว่าเดิมเธออยู่กับที่ยิงกับรัสเซียอยู่ครับ
0: ยูเครน
1: ใช่ตอนนี้ขึ้นเป็นUNA United Nation ไปก่อนนะครับอันดับที่4ร่วมคนสุดท้ายคือมินามิคัตสึจากญี่ปุ่นนะครับ
0: สาวญี่ปุ่น2คนนะอันดับ1ถึง15
1: เห็นมีคนเชียร์มูนี่เหอไม่ผ่านตัดตัว
0: เล่นด้วยไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านตัดตัว
0: ครับ
1: มูนี่เหอไม่ผ่านตัดตัวเรียนวูไม่ผ่านตัดตัวนะครับเล็กซี่ทอมสันไม่ผ่านตัดตัวแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเล็กซี่ทอมสันประกาศว่าตัวเองท้องแล้ว

0: วินเทอร์นะฮะเล่นคนเดียว15อันเดอร์นะครับเพราะรายการนี้แข่งกันที่เดนมาร์กเพราะเป็นรายการเดนิสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
1: โอ้เดนมาร์กมีสนามกอล์ฟด้วยเหรอ
0: ครับผมไม่ได้มีแต่วัวครับ
1: นะครับนมนมไทยตาเดนมาร์กเหรอ
0: ครับผมใช่ครับไม่ได้มีแต่วัวเท่านั้นนะครับมีสนามกอล์ฟด้วยสนมแก้วกัญจนาอันดับ64ร่วมครับอยู่ที่อีเวนต์พาได้ไป 6,000 ยูโรแล้วก็เป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวเพราะพี่อาร์มไม่ผ่านตัดตัวจ้า
1: พี่อาร์มไม่ผ่าน
0: ครับผม
1: สะดมผ่าน
0: สะดมผ่าน
1: โอ้ยินดีกับสะดมด้วยนี่คือตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: เดือนหน้าแล้ว
0: ฮะนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นยานหานโยจากจีนนะครับ
1: อีกทีย
0: าหานโย
1: ยาหานโย
0: ครับผมยาหานโจครับนะฮะที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับ
1: อันดับเท่าไหร
0: ่อันดับ2ร่วม12อันเดอร์นะครับแต่2อันเดอร์มีหลายคนเลยตามแซบตามแชมป์3แต้ม
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการที่มีคนไทยไปเล่นในรายการคือ Boeing Classic
1: Boeing Classic
0: ครับรายการ
1: มันคืออะไรฮะ
0: รายการผู้สูงอายุนะครับ
1: โอ้นี่ชิงตั๋วเครื่องบินหรือว่าชิง
0: เข้าไปสปอนเซอร์หลักเข้าไปสปอนเซอร์หลักนะครับ
1: Boeing นะ
0: ครับผม
1: Boeing มีของยุโรป
0: ครับผม
1: ที่ของอเมริกาดิถ้าแอร์บัส
0: แอร์บัส
1: ยุโรป
0: นะฮะโบอิ้งก็ต้อง747นะครับ
1: ครับ
0: นะเก่าเชียโปรช้างธงชัยใจดีของเราได้ไปเล่นนะครับแล้วก็อยู่อันดับ14ร่วมครับเล่น3วันมี6อันเดอร์ได้มา 39,000 เหรียญ
1: 30,000 ก็เป็น 40,000 40,000 คูณ3ล้าน2
0: ครับผม
1: สบายสบาย
0: ครับแล้วก็ทางแชมป์เป็นของสตูดซิงค์นะครับชนะเพลย์ออฟนักกอล์ฟในตำนานที่ชื่อว่ามิเกลฮังเอลฮิเมเนสชนะไปในหลุม18พาร์4ฮิเมเนสทำโบกี
1: ้ครับ
0: ซิงทำพาก็เลยชนะไปนะครับแต่ทั้ง2คนเล่น3วันมาเท่ากันที่12อันเดอร์พานะครับไล่บีกันสุดๆเลยนะฮะก็อันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมดูของ KL ให้เพราะ KL มีไปเล่นอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของสาวไทยนะฮะป๋าคิดตังวอนได้ยังครับ
1: ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปหาสูตรได้ครับอย่างเงินเยนเรายังพอรู้นะร้อยเยนเท่ากับ21บาทแต่ไม่รู้กี่วอนเท่ากับเงินไทยนี่ครับ
0: วอนเหรอวอนเขาขั้นต่ำเป็นหมื่นเป็นแสน
1: อยู่เนี่ยชาติที่แพ้สงครามเงินมันก็จะอ่อนขนาดนี้ครับ
0: ครับผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับรายการ NEC คารุอิซาวะ72กอล์ฟทัวร์นาเมนต์โปรสายป่านพนันรัตน์ของเราไปเล่นนะครับแต่ไม่ผ่านการตัดตัวนะฮะวันแรกนี่กับวันที่2นี่ทำกันรวมกัน2โอเวอร์พาร
1: ์
0: นะครับเขาตัดกันที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของรายการอ่านผิดขออภัยนะครับเมดิเฮลฮันกุกคิโบคันกุ๊กคิวโบแชมเปี้ยนชิพนะฮะของเกาหลีใต้เนี่ยนักกอล์ฟสาวไทยไปเล่นคือพัชรจุฑาคงกระพันนะครับอยู่ที่อันดับ64ร่วมมีด้วยกัน3โอเวอร์พาร์นะครับคนเดียวเลยแชมป์เป็นของเจ้าบ้านครับ18อันเดอร
1: ์
0: นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
1: แล้วก็มันมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตั๋วไปแข่งนะครับLPGA ทัวร์ที่จะมาเล่นในเอเชียรายการ Maybank Championship ช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ปรากฏว่าในรอบคัดเลือกนะจบไปเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวไทยได้4ใบ
0: โอ้มีใครบ้างฮะ
1: มีพิมพ์นิภาปานทอง
0: ครับ
1: นี่เป็นโปรนะ
0: ครับ
1: และอีก3คนเป็นอเมเจอร์อาชีพระยาศรีวงศ
0: ์ครับ
1: มาริสาโตโจโตใจแล้วก็สาริสาพจนาไหลครับนี่ฮะยินดีด้วยนะครับก็มีแบงค์แชมเปี้ยนชิพนอกเหนือจากนะฮะสี่สาวที่มาจากรอบคัดเลือกแล้วนะครับก็จะมี LPGA ของเราที่เล่นอยู่ประจำ 8-9 คนอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: มาด้วย
0: แล้วก็เห็นข่าวล่าสุดว่าซิมนัทกิจตาวงทวีลาบได้ไปเล่น KLPGA ทัวร
1: ์ใช่ๆเพราะว่าซิม300นัดปิดตาวงทวีลาบซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับคว้าแชมป์ KL PGA International Qualifying Tournament ที่สนามฟินิกโกกอล์ฟแบงคอก
0: ครับ
1: ก็เดิมชื่ออะไรสนาม
0: ประธานเหรอ
1: ประธาน
0: ใช่ไหมใช่ประธานไหม
1: แล้วก็เปลี่ยน

0: เป็นชื่อสนามบินอะสุนภูมิแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นฟินิโกกอล์ฟแบงคอกนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วการได้แชมป์ตรงนี้คือได้สิทธิ์เล่นทัวร์เกาหลีใต้ KLPGA ในฤดูกาล2027
1: ครับ
0: เต็มเต็มทุกรายการ
1: ครับผ
0: ม
1: พยายามเปิดเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าข่าวเป็นภาษาเกาหลีล้วนเลยนะฮะแล้วก็
0: KLPGA นี่เขามีปีนึงมีหลายรายการมาก
1: ใช่ครับเขา
0: แต่ว่าต้องไปสู้กับนะสิงเสือสิงกระทิงเล็ดเลยนะฮะในถิ่นนะถิ่นถ้ำเสือเลยนะ
1: ครับผม
0: แต่สู้ได้เพราะว่ามีน้องว่านอยู่อีกคนนึง
1: ฮะแล้วก็มี
0: ชาววีบุญจันทร์นะ
1: มีพีเคด้วย
0: พีเค
1: นะฮะ
0: พระเจ้าจุฑาคงกระพัน
1: ครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าเรื่องของน้องเจสสิก้าแบง
0: ครับ
1: ที่ถามว่าน้องไปซ้อมที่ไหนฟินิโกเลยล่ะครับ
0: มันเหรอ
1: พอน้องจะมาแข่งรายการนี
0: ้จะมาแข่งรายการนี้
1: ใช่
0: ที่ที่เสียชีวิต
1: ใช่
0: ด้วยฮิสโตรก
1: มันไม่ใช่เชิงฮิสโตรกครับมันเป็นเรื่องของ
0: เลือด
1: เส้นเลือดในสมอง
0: ฝอยในสมอง
1: น้องเขามีปัญหาอยู่แล้วใช่น้องเขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันผมนั่งฟังข่าวเมื่อวานนั่งฟังข่าวของทางออสเตรเลียที่เขาวิเคราะห
0: ์ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะเพราะเป็นทาง YouTube นะครับเขาก็พูดประมาณว่าน้องตัวน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองอยู่แล้ว
0: แต่อายุ18เอง
1: แต่มันเป็นระเบิดเวลา
0: ที่มันจะเบิร์นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเบิร์นมาซ้อมที่สนามเนี่ย
1: ฮะ
0: นะครับฟินิโกกอล์ฟเพื่อจะเล่นรายการเนี้ย
1: ใช่
0: เพื่อจะตั๋วเกาหลีนะ
1: ใช่
0: คงจะซ้อมติดต่อกันหลายวันแล้วอากาศมันร้อนในบ้านเรา
1: ใช่ครับแต่หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ดำเนินการรักษาล่วงหน้าโดยการที่เข้าไปกับมันใช้คำพูดยากแพทย์ก็คือ
0: ยาก
1: พาเข้าไปแล้วก็ไปเอาคลิปหนีบคลิปทางการแพทย์อ่ะหนีบเส้นที่มันมีปัญหาเพื่อให้เลือดมันไปเดินเส้นอื่น
0: อันนี้เราไม่รู้เรื่องวงการแพทย์ครับ
1: แต่ผมก็บอกว่า
0: จานหนึ่งกันเลยครับ
1: แต่ผมก็บอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็มีหลายคนถามแบบนี้ก็ตอบว่าทางครอบครัวเขาคงจะนะหลายอย่าง
0: ก็ทางเราก็ช่วยเต็มที่แล้ว
1: ครับผม
0: นะ
1: ถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องไปนะ
0: อ
1: ่ะรายการสุดท้ายก็คือ PGA Tour ครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับ FedEx St. Jude Championship นะครับ
0: PGA Tour
1: ครับผม
0: แชมป์ใหญ่ของฝ่ายชาย
1: ครับแชมป์ไม่เดาว่าใคร
0: ไม่รู้สิมัน
1: สกอตตี้เชฟเลอร
0: ์
1: จบเลยสกอตตี้เชฟเลอร์ครับเล่น4วัน17อันเดอร
0: ์เลยเหรอครับ
1: เล่น4วัน17อันเดอร์ครับที่2เป็นเอเชียครับคิมซีวูครับตามอยู่ที่9อันเดอร
0: ์
1: ตามอีก8แต้มนะฮะแล้วก็อันดับ3ร่วมนี้2คนครับอเล็กซ์นอเรนจากสวีเดนนะครับแล้วก็แซมเบิร์นส์นะครับจากอเมริกาตามอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ซิมคิมซีวูครับเป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะ
0: ครบทุกรายการ
1: ครบทุกรายการครับผม
0: เรียบร้อยสำหรับนะวงการกอล์ฟบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะฮะทุกรายการที่มีการแข่งขันถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นข่าวดีนะของนะนักกอล์ฟบ้านเรานะครับเพราะไปคว้าแชมป์ LPGA อีก1รายการอัธยาทิติกุลไปดูแล้วเป็นแชมป์ที่10ใช่ไหมแชมป์ที่10นะครับของอัธยาทิติกุลนะเรื่อง LPGA ก็ยังขาดอยู่แล้วครับเรื่องของเมเจอร์นะฤดูกาลนี้5สนามครบเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอฤดูกาลต่อไปว่าเธอจะได้เมื่อไหร่สำหรับเมเจอร์ของอัธยาทิติกุลนะครับ
1: ครับผ
0: มผมไปดูภาพที่เธอรากอีเกิลเองกางเกงขาสั้นสีชมพูเลยนะเสื้อแขนยาวสีขาว
1: หน้าน
0: ี้นิ่งมากเลยตอนพัดนั้นนะครับ
1: เก็บรายละเอียดสุดๆเลย
0: ดูถึงเดียวเมื่อเช้ามีเวลาน้อย
1: ครับ
0: ตอนนั่งห้องสุขาอยู่พอดีก็เลยเปิดดูได้เพราะตึกโอ้โหนี่เกือบ7 โมงแล้วต้องรีบมา
1: อ๋อครับผม
0: ก็เกือบจะไม่ทันนะเมื่อเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยก็ได้ใครได้ดูกอล์ฟรายการนี้บ้างนะครับช่วยส่งข้อความกันมาถึงกันหน่อยนะครับ4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: 9:39 นครับกอล์ฟทริกทาง FM 99นะครับวันนี้ผมป่าแปรยุทธพงศ์แล้วก็โปรเตอยู่ในห้องส่งซึ่งรายการกอล์ฟทริกนี้รับฟังกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับมีเราหลายคนนะฮะสลับหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะครับซึ่งนะฮะรับฟังกันได้นอกเหนือจากหน้าปัดวิทยุแล้วเดี๋ยวนี้ฟังผ่านมือถือ
4: ครับ
3: ฟังผ่านเน็ตนะฮะได้ทุกวันทุกเวลานะฮะทุกสถานที่ในโลกใบนี้ด้วยนะต่างประเทศด้วยถ้ามีสัญญาณเน็ตนะครับทาง Facebook YouTube ก็ได้นะครับ
4: ก
3: ็มีรายการฟังย้อนหลังได้ด้วย
4: MCOT Connect
3: ครับ
4: ยังไงไปฟังกันได
3: ้โอ้ยขอบคุณมากครับคุณป้อมส่งมาแล้วครับเรื่องของเงินวอนนะ
4: ฮะ
3: 1,000 วอนประมาณ23.3 บาทก็ถ้าล้านวอนก็ตับประมาณ 23,300 ของญี่ปุ่นนี่ร้อยนะร้อยเยน
4: 20บาท
3: เท่ากับ21บาท
4: เยนบาท
3: แต่ถ้าของเกาหลีพันวอนนะเท่ากับ23บาท
4: ครับ
3: โอ้กี่เท่าเนี่ย10เท่านะเงินเยนที่ว่าอ่อนแล้วนะเงินวอนอ่อนกว่าเนี่ย
4: ปกติเพราะเขายังเป็นประเภทที่เป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามตลอดเวลา
3: พันวอนเท่ากับ23บาทจะจดจำไว้นะครับ ชีวิตผมไปเกาหลีอยู่ประมาณนักสอ3ครั้ง
4: ครับ
3: แต่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยสักครั้งนึง
4: ทำงาน
3: เฮ้ยไปเที่ยวไปเที่ยวโทษไปเที่ยวครั้งนึงไปกับคลื่นนี่แหละครับผมพาแฟนรายการไปเที่ยวครั้งนึงก็ตอนนั้นใช้คอนเซ็ปต์คือตามไปดูสถานที่ต่างๆที่เขามีละครนี่ก็ถ่ายอยู่ในฉากอะเออส่วนอีก2ครั้งเนี่ยไปในนะฮะผู้สื่อข่าว
4: อ๋อครับ
3: อืมเช่นเกมที่ปูซาน
4: แล้วก
3: ็ในฐานะนะรับหน้าที่ประจำพันเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต้องไปแถลงคงแถลงข่าวผมก็ไปด้วยแต่ไปที่เกาหลีทั้ง3ครั้งนะ
4: ฮะ
3: ผมไม่ค่อยประทับใจคนของเขาสักเท่าไหร
4: ่อ๋อครับ
3: คุณเขาน่าจะตาบึ้งบึ้งคือเหมือนซีเรียสนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขามันมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไง
4: ใช่ครับ
3: นะตั้งแต่สงครามโลกคราวโน้นแล้วก็มีสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรเล่นกันเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชีวิตของเขานี่ค่อนข้างจะซีเรียสเครียดไม่ค่อยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
4: ครับ
3: แล้วเขาก็ค่อนข้างจะดูถูกเรื่องของคนไทยด้วยนะอย่างมือถืออะไรพวกนี้โอ้ยของเขาถือว่าของเขาในบ้านเขานี่ทันสมัยกว่าบ้านเราผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะฮะ
4: ครับ
3: คือไม่อยากไปเกาหลีแต่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากเป็นอุตสาหกรรมนะฮะของบ้านเขาที่รัฐบาลเขาสนับสนุนเป็นหลักเลยเพื่อจะเปิดนะฮะไอ้วัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยไปสู่ชาวโลกผ่านทางซีรีส์ของเขารวมทั้งเครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆที่อยู่ในฉากแต่ละเรื่องรวมทั้งยาทั้งอะไรต่างๆที่เขาพยายามจะแทรกเข้าไปนั้นนี่คือความตั้งใจนะที่จะโฆษณาของบ้านเขาต่างจากบ้านเราหนังละครของพวกเราเนี่ยเรื่องของเครื่องดื่มถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่ก็ยากแล้วก็มีเวลาห้ามกันแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะคือญี่ปุ่นกับเกาหลีเขามันดีอย่างหนึ่งที่ว่าประชาชนคนทั่วไปสามารถจะผลิตได้มาขายได้แต่ต้องมีการควบคุมนะ
4: ครับ
3: ที่จะให้มันต้องนะฮะเขาเรียกว่าดื่มได้โดยปลอดภัยอ่
4: ะ
3: แต่บ้านเราถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่จะมีระบบสัมปทานไง
4: คร
3: ับ ยังมีกฎหมายห้ามโฆษณาประชาพันธ์ในช่วงเวลาบางช่วงด้วย
4: คร
3: ับ ก็เลยทำให้โอ้โหบ้านเราเนี่ยเวลาจะดื่มเบียร์สักกระป๋องยี่ห้อไทยๆนะต้องกระดาษหุ้มไว้บางทีต้องเบอร์ไว
4: ้
3: แต่ของเกาหลีนะดูแต่ละเรื่องเนี่ยปั้นกันเหลือเกินเนี่ยเครื่องดื่มทั้งเบียร์ทั้งไอเครื่องดื่ม
4: โซจงโซจูแคล
3: ร์แคสเคิร์สเนี่ยกันเหลือเกินเนี่ยโอ้ทั้งหญิงทั้งผู้ชายนะกลางวงกลางวันกลางคืนดื่มกันทุกเกือบจะทุกฉากอะครับเพื่อจะขายของเขายาบางอย่างนะฮะลูกองลูกอมยาบำรุงอะไรเขาโฆษณาหมดนะแต่บ้านเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตังค์หนังละครนั้นก็ไม่ออกให้แต่ของเขาที่ทำนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะมันก็เป็นนโยบายคนละแบบกันรวมทั้งศิลปินอะไรต่างๆนี่ของเขารัฐบาลก็เป็นคนสนับสนุนนะครับก็ ก็เลยเคป๊อปก็ดังไปทั้งโลกขนาดโอลิมปิกไม่ใช่ดิบอลโลกครั้งล่าสุด
4: ครับ
3: คุณเห็นวงเคป๊อปวงหนึ่งไหมเล่นอยู่ในพิธีเปิดไปได้อย่างคุณคิดดูแล้วกันอย่างดีน้องเรามีน้องลิซ่าอยู่ฉากหนึ่งนะที่อเมริกานะครับแต่ลิซ่ามาจากไหน
4: ลิซ่าเมืองไทย
3: ก็มาจากเกาหลีนะครับไปเกิดที่นั่นนะครับผม
4: ก็ลิซ่าก็คนไทยแต่ว่าก
3: ็ไปดังตรงนั้นแหละจากเกาหลีนะ
4: ก็เหมือนสมัยก่อนคนแรกก็นิชคุณนะ
3: แต่ตอนนี้เธอก็ปลดแอกจากเกาหลีแล้วนะเป็นค่ายฝรั่งละเอาละครับเรียบร้อยไปดูข้อความกันครับปู่เต้มีข่าวกอล์ฟเรื่องอื่นอีกไหมครับ
4: มีลิฟกอล์ฟครับ
3: ลิฟกอล์ฟยังอยู่เลยครับผม
4: ลิฟกอล์ฟทางสกอตโอนิโอได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้สปอนเซอร์แล้ว
3: ไม่ใช่ซาอุแล้วเป็นอะไรครับ
4: เป็นสปอนเซอร์มาจากอังกฤษรู้สึกว่าเอียนพอร์เตอร์จะเป็นคนติดต่อให
3: ้โอ้เป็นสินค้าของอังกฤษเหรอฮะ
4: ไม่ทราบเรื่องสินค้าครับแต่บอกแค่ว่ามาจาก
3: มีเงินก้อนหนึ่งจากอังกฤษ
4: แต่จ่ายเป็น US นะจ่ายเป็นเหรียญสหรัฐเดิมที PIF เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแต่เจ้าเนี้ยที่เขาบอกว่ามาจากอังกฤษเนี่ยได้อยู่ประมาณ300ล้าน US ดอลลาร
3: ์300ล้าน1ใน3จากของเดิม
4: ใช่
3: ที่ซาอุให้
4: ใช่ครับ
3: 1,000ล้าน
4: ครับ
3: 1,000ล้านนะครับท่านผู้ฟัง
4: พันล้านเนี่ยบิลเลียนนะครับเหลือแค่นี้เหลือแค่อยู่300ล้านเนี่ยแล้วเป็น
3: พันล้านเหรียญนะฮะจากเดิมนะฮะ
4: ฮะ
3: เหลือแค่300ล้านเหรียญ
4: ครับใช่มาจากอังกฤษด้วยนะครับ
3: ก็ยังพอทูซีอยู่กันได้แหละ
4: เพราะว่าแล้วสิ่งที่สกอตต์นิวบอกว่าน่าจะลดการแข่งขันลงจากหลัก20 30เหลือหลัก10
3: หลัก10รายการ
4: ใช่
3: น้อยลง
4: โดยที่จะมีในอเมริกาอยู่ครึ่งนึงแล้วก็ไปข้างนอกครึ่งน
3: ึงก็จะเหลือประมาณเอเชียนทัวร์เดิมเอเชียนทัวร์ก็ปีประมาณเนี้ย
4: เอเชียนทัวร์
3: เดือนประมาณครั้งหรือ2ครั้ง
4: เอเชียนทัวร์ก่อนได้ตังค์ด้วย
3: ครับ
4: นะฮะ
3: ทีนี้เอเชียนทัวร์ก็ต้องไปผูกกับ DP World ทัวร์ละตัดดิฟกอล์ฟไปละ
4: ก็
3: มันจะเป็นไต่เต้าระหว่างถ้าเป็นทีหนึ่งก็คือ PGA ใช่ไหมทีสอง DP World ทัวร
4: ์ครับ
3: ทีสามก็จะเป็นเอเชียนทัวร
4: ์ว่าอย่างนั้น
3: ผมเมื่อก่อนเอเชียนทัวร์ไปผูกกับดิฟกอล์ฟไงตอนนี้พอซาอุถอนหมดเลยอ่ะ
4: ก็
3: เอเชียนทัวร์ต้องเอาตัวรอดสิคุณ
4: เอเชียนทัวร์เขายังไงเขาก็ได้ในส่วนของเขาอยู่แล้วแต่ของลิฟกอล์ฟนั่นคือเขาออกมาเปิดลีกใหม
3: ่
4: มันก็จะอีกทรงนึง
3: แยกออกไปเลยนะทีนี้จะต้องแข่ง4วันใช่ไหม
4: 4วัน
3: 4วันก็จะมีคะแนนสะสมละ
4: มันก็นิดเดียวโดนเขาบีบ
3: นิดเดียวแต่นิดเดียวโดนบีบโดนบีบโดนบีบจากพีเจนะครับ
4: โดนบีบอยู่แล้วบีบอยู่แล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆก
3: ็ถ้าออกมาอีกค่ายนึงอ่ะท่านผู้ฟังเรื่องของลิฟกอล์ฟเนี่ยเขาคนละค่ายกับพีเจพยายามจะแข่งขึ้นมานะครับแต่ในสุดก็เฉาตายเพราะขาดเงินขาดเงินก็เหมือนขาดใจ
4: นะครับตามนั้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันดีกว่าครับครับ
3: สวัสดีครับป๋าโปเตเหมือนกับว่าอยู่กวนเดียวกันนะครับในหัวใจจากคุณป้อม
4: ครับ
3: แล้วก็มีท่านนี้0933แจ้งมาว่าจีโน่เปียโนแล้วก็น้องโซเฟียชูเบิร์ต
4: ครับ
3: ซึ่งอายุมากกว่าสาวไทยหน่อยนึง
4: ครับ
3: สาวไทยนี่อายุประมาณ23ใช่ไหม
4: ครับ
3: อัตยากับโปเปียโนเนี่ยแต่ว่าน้องโซเฟียชูเบิร์ตเนี่ยอายุประมาณนัก30
4: 30เป๊ะ30เป๊ะ
3: 30เป๊ะ
4: 30เป๊ะ
3: ครับหน้าตาดี
4: หวานมาก
3: สู้กัน3สาวของเรา2รุ่ม1เลยทำให้น้องโซเฟียชูเบิร์ตก็นะฮะ
4: ไม่พูดดีกว่า
3: ใจอ่อนยอมยอมยอม
4: ไม่พูดดีกว่า
3: เพราะอัตยาอยู่บนกับทางนะอัตยาเนี่ยโอ้ฟาดกันมันเลยนะเล่นกันไปยิ้มกันไปนะคือแบบ
4: คือเล่นกันเองอ่ะ
3: เล่นกันเองเล่นกันเอง
4: แต่ว่าเขาปัด
3: สน
4: ุ
3: กกันเลยสนุกกันเลยอ่ะ22ชนะ21อ่ะคิดดูแล้วกันนะ
4: ผมเชียร์เป็นโนตั้งนาน
3: ตกลงโซเฟียชูเบิร์ตจบเท่าไหร่ดูสิ
4: ไม่แล้ว
3: โอเคผมลืมว่า
4: แป๊บนึง
3: เรา2คนนะชนิดตีวรรณแสนซึ่งแซงขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วมนะร่วมกับอภิญญายุบลนะครับทำให้โซเฟียชูเบิร์ตไปอยู่อันดับ4ป่ะ
4: โซเฟียชูเบิร์ตไม่ได้อยู่4อยู่3
3: อยู่3อยู่3
4: 4 4 4 4ครับ4 4เพราะ2ร่วม2ร่วม
3: เพราะ2ร่วมไง
4: 2ร่วม
3: อันดับ3ก็ต้องตัดออกไปถูกป่ะ
4: 4 4โซเฟียชูเบิร์ต4
3: 4นะครับ
4: ผม
3: ต่อครับ
4: 17อันเดอร์ครับ
3: ถ้าป๋าแปะเจอเมียอย่างป้าดาผมว่าน่าจะปวดหัวน่าดูเลยนะครับจากคุณกบ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละคุณครับแล้วแกก็คงไม่น่าจะมีสามีนะฮะเพราะดูจากตามข่าวแกยังเป็นนางสาวอยู่นะ70กว่าเนี่ย
4: ไปทะเลาะก
3: ัน เรื่องที่เรื่องวัดไงโอ้ยจะเป็นหลานภรรยาหลานภรรยาของคนที่มอบที่ดินให้นะบริจาคที่ดินให้วัดนะ
4: ก็ดีแล้วครับ
3: ที่นายกอายุก็70กว่าแล้ว
4: ดีแล้วครับที่นายกบอกว่าห้ามพกปืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องอันนี
3: ้ตอนนี้โดนหมายเรียกจากตำรวจยังไม่ไปเลยก็คงงั้นล่ะคุณกบครับผมโอเคน่าดูเลยแต่ในที่สุดนะมันเป็นของวัดอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกตั้งแต่มีเจตนานะที่จะบริจาคที่ดินให้แม้ว่าปัจจุบันเขายังไม่ได้โอนที่ดินนั้นให้เป็นชื่อวัดก็ตาม
4: เขาอาจจะเปิดเพลงอยู่ก็ได้ครับไม่ได้เจตนาไม่ได้
3: เจตนาแต่แรกเลยครับผม นักกอล์ฟคนไหนรวยที่สุด
4: ครับ
3: คำใบ้คือเป็นคนไทยด้วยนะครับ
4: เชนตีวันละแสนครับ
3: อ๋อเชนตีวันละแสน
4: อาตบมือเล่นมุกซ้ำ
3: นี่ไม่ใช่น้องอามนะคนอื่นนะครับ
4: พี่ป้อมเล่นไปก่อนแล้วว
3: ันละแสน
4: วันละแสน
3: วันละแสน
4: ว
3: ัน
4: ละแสน
3: ครับเดี๋ยวนี้หุ่นดีขึ้
4: น
3: เจอกันล่าสุดกันที่อันพายก็ถ่ายรูปคู่กันมาเชนตีวันละแสนเอง
4: ตอนนั้นผมเจอ CNX น้องก็น่ารักนะคร
3: ับพันวอนถ้า 23.3 คุณป้อมแจ้งมา
4: ครับ
3: หรือจำง่ายๆว่าเงินเยนจะแข็งกว่าเงินวอนประมาณ9เท่า
4: ครับ
3: 9คูณเงินเยนจะได้เท่ากับเงินวอนเงินเยนนะ100บาทไอ้100เยนเท่ากับ28บาท
4: ครับ
3: ถ้าเงินเกาหลีพันวอนเท่ากับ23บาท
4: ครับ
3: จำแค่นี
4: ้ครับ
3: ช่วยจำเลยนะ
4: ครับ
3: เราไปซื้อของอะไรเดี๋ยวถามมาอีก
4: ครับ
3: เสียเวลาคูณ
4: ป้าไม่รู้จักมาสเตอร์การ์ดหรอครับหรือว่าวีซ่าหรอครับรูดปืนเดียวไม่ต้องคิดอะไรหรอก
3: เราก็เล่นเลขมาตั้งแต่โน่นถอดลากนะสแควร์รูดบวกลบคูณหารก็จบมาซื้อเครื่องเล่นหมด
4: ถูกครับคาสิโอครับตัวเดียวอยู่
3: ดีว่าเดี๋ยวนี้นะเครื่องเล่นไม่ต้องพกกันนะเมื่อก่อนผมพกนะเดี๋ยวนี้ใช้มือถือกดเอา
4: สมัยก่อนต้องมีคาสิโอเครื่องติดกระเป๋า
3: ตอนหลังก็ไม่ต้องดูเครื่องเล่นด้วยเพราะไม่ซื้อเลย
4: ช่วงนี้ไม่มี
3: เครับ
4: ป๋าครับอยากทราบว่ากิจกรรมไม่เป็น99ที่จัดที่วินเทจในเดือนนี
3: ้
4: มีค่าสมัครเท่าไหร่ครับทั้งเดี่ยวทั้งทีมจะได้ชวนเพื่อนไปจะได้ชวนเพื่อนไปตีครับ
3: อ๋อจัดเดือนตุลานะครับแต่ถ้าทางเอกสารเราจะออกกันไม่ทันจะอาจจะขอเลื่อนหน่อยนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะเดี๋ยวขอประชุมหน่อยว่าจากเดิมกำหนดไว้2ตุลาที่สนามวินเทจนะผมติดต่อสนามไปแล้วสนามบอกว่าจะว่างอีกนะครับก็คือนะครับวันที่22
4: ฮะ
3: ซึ่งตรงกับวันพฤหัส
4: ครับ22
3: ตุลา
4: ครับ
3: แต่ว่าวัน23ซึ่งเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันหยุด
4: ครับ
3: เพราะเป็นวันปิยมหาราช
4: ครับผม
3: กับว่างอีกวันนะเดือนตุลาคือ29ตุลา
4: ครับ
3: นะตรงกับวันพฤหัส
4: ครับ
3: 30ตุลานี่มีคนอื่นก็จัดแล้ว
4: ครับ
3: ฉะนั้นต้องแฟนรายการฟังอยู่นะครับคิดว่านั้นผมต้องประชุม
4: อยากให้จัดวันไหน
3: คิดว่าจะเป็นวันพฤหัสที่22ตุลา
4: หรือ29ดี
3: วันพฤหัสที่29ตุลาดีก็แสดงความคิดเห็นมากันหน่อยในการที่จะช่วยการประกอบการตัดสินใจก็เหมือนเดิมนะครับขายทั้งทีมนะฮะขายเป็นทีมอยู่9หลุมแล้วก็อีก9หลุมขายเป็นบุคคล
4: ครับ
3: บุคคลแต่ละท่านนี่ก็ไม่เกิน 4,000 ครับทั้งทีมทั้งบุคคลทุกคนจะมีรถ
4: ฮะ
3: มีรถให้
4: มีข้าวกินมีรถให้รถของเจ
3: นนะ1คัน1คนนะไม่ใช่นั่งคู่ด้วยนะครับมีอาหารเที่ยงมีอาหารเย็นนะครับปีนึงเจอกัน1ครั้ง
4: ครับ
3: รายการกอล์ฟทริกนะมาสังสรรค์ปีที่แล้วคงจำกันได้ที่ดิเตซี่ใช่ไหม
4: ดิเตซี่พี่แดง
3: จับฉลากนี่ต้องรอบ2เลยนะ
4: ครับ
3: วันนะฮะโคตรเก่งนะหามาเยอะมากครับผม
4: อย่าย้ำ
3: ต้องขอบคุณล่วงหน้า
4: อย่าย้ำครับอย่าย้ำชั่วโมงนี้
3: เครื่องดื่มก็ครบทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับก็เดี๋ยวรอประกาศนะฮะแล้วก็ถ้าทุกอย่างลงตัวน่าจะนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
4: ้ครับ
3: น่าจะมีข่าว
4: ตอนนี้กำลัง
3: นะฮะ
4: กำลังหาคนมาสู้กับป๋าครับเพราะว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยแม่งไม่เคยมีใครอยู่ครบทีมเลยไม่เคยมีใครอยู่ครบเลย
3: ก็เรื่องของกัปตันทีมสีน้ำเงินเดี๋ยวจะเป็นใครนะ กัปตันสีแดงจะเปลี่ยนจากผมไหมเพราะปีที่แล้วผมไม่สามารถจะนะครับป้องกันแชมป์ได้เนี่ยเดี๋ยวจะประชุมกันก่อน
4: เดี๋ยวเราก็ชนกันตลอดด้วยครับเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
3: โปเต้กับผมนี่ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
4: นั่นไง
3: ผมจะต่อให้ฝั่งโปเต้สีน้ำเงินเนี่ยใครที่เป็นโปรทั้งหลายไปอยู่ทีมนั้นให้หมดฝั่งผมจะเป็นทีมพวกอเมเจอร์แต่เก่า
4: พี่ป้อมบอกมาแล้วครับกรุณาช่วยจัดวันที่29ครับ22ผมอยู่ต่างประเทศครับ
3: อ๋อ22อยู่ต่างประเทศอ๋อ29เหรอครับโอเคครับรับทราบ1เสียงนะฮะคอยดูชีวิตพวกที่จะฮุบที่วัดก่อนสิ้นลมหายใจ
4: เวรกรรม
3: เวรกรรมมันมีจริงแน่นอนนะเขาไม่ได้ฮุบที่วัดเพียงแต่ว่าจะเอาที่คืนมีความคิดว่ามันยังเป็นของเขาอยู
4: ่ระดับบนบอกว่า
3: เจตนามันชัดไปแล้วนะฮะบรรพบุรุษเขาให้ที่วัดไปแล้ว
4: บรรพบุรุษให้แต่ไม่แจ้งเขาแค่นั้นเองครับ
3: ก็เขายังไม่เกิดเนี่ยจะไปแจ้งล่วงหน้าได้ยังไงคุณก็โปเตยังไม่เกิดเราจะแจ้งโปเตได้ไงเราผมมาจากที่วัดเนี่ย
4: เขาพูดไงว่ามาจากที่วัดไม่ได้แจ้งเขาไงเขาไม่มีสิทธิ์ไง
3: ก็เลยโดนใจมันพูดไม่ออก
4: ใช่YouTube นะครับคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับปับแป๊ครับคุณสุภัชชัยบอกว่า FM 99ไม่ได้ออกอากาศทาง F 99หรือวิทยุแล้วหรอครับหาฟังไม่ได้เลยฟังจากไหนได้บ้างวิทยุได้อยู่ครับ
3: วิทยุหน้าปัดยังเหมือนเดิมแต่ที่เราเพิ่มขึ้นมา YouTube Facebook
4: Facebook แล้วก็
3: แล้วมือถือนี่มือถือนี่สามารถที่จะฟังได้ทุกที่เลยนะ
4: ครับ
3: นะต้องทำไงฮะ
4: ใช้แอป M-Cord Connect ครับ M-Cord Connect นะฮะลอง
3: เข้าไปในแอปM-Cord Connect
4: เข้าไปในแอปสตูดิโอแล้วก็โหลดขึ้นได้เลย
3: ครับของสมทแล้วก็ทวงทีวีก็ดูได
4: ้ครับ
3: นะแอปเดิมนี้ไม่ใช้แล้วนะ
4: ครับแอปเดิมเลิกใช้แล้วครับตอนนี้เป็น M-Cord Connect ไปแล้ว
3: ถ้า YouTube Facebook ก็ FM 99 Active Radio
4: ครับผม
3: ครับ
4: ครับพี่บุญยวัฒน์บอกว่าจิโน่เป็นโนออกกวนเดียวกันครับบี้กันตลอดเลยครับขอบคุณครับคุณสมนินสมมิตร
3: สมนิมิต
4: สมนิมิตเนี่ยสมนิมิตสมนิมิต
3: สมนิมิต
4: บอกว่า
3: แปลว่าฝัน
4: บอกว่าถ้าวอนมากก็คงโดนครับถ้าวอนไม่มากอาจจะไม่โดน
3: โอ้ครับผมครับถ้าวอนมากก็พกกันเหนื่อยนะ
4: ครับ
3: เงินวอนนี่ใบเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเห็นแล้วพันหมื่นหนึ่งอะไรนี่เน
4: า
3: ะต่อฮะ
4: ต่อเขาบอกว่า
3: ท่านนี้บอกว่าถ้าได้วันที่29จะดีมากเลยครับป๋าเพราะวันที่22ผมน่าจะยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอีแต่คุณป้อมโอ้ยมีเงินนี่เที่ยวจังเลยนะคุณป้อมนี่โน้ครับ
4: พี่ชาบอกว่า
3: ครับ
4: โปเต้หยางฮั่นโจที่ได้ที่2เดือนนี้เพิ่งอายุ18เองเมื่อรอบที่3หลุมพา5ไดฟ์ช็อตที่4ตี514หลาทำลายสถิติวงการกอล์ฟตอนนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันตีแล้วมันตกแล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆนะ
3: ตกถนนแล้วเหรอ
4: ตกมันตกแฟร์เวย์มั้งครับ
3: เหรอ
4: 408หลาม
3: ันมีอยู่หลุมนึง
4: ใช่แต่ว่า
3: ที่ปัญญาลาม
4: ฮะ
3: พา4
4: ครับ
3: นะหลังจากจบพา3ยาวๆ
4: คร
3: ับ แล้วต่อด้วยพา4พา4นี้จะมีด้านขวาเป็นถนนให้รถวิ่งรถยนต์ก็วิ่งได
4: ้
3: ผมเห็นรถกระบะวิ่งอยู่แล้วด้านซ้ายถ้าตีตรงๆมันจะเป็นน้ำหลุมนี้สั้นมากสามร้อยต้น
4: ๆ
3: ผมใช้ตีวันนั้นนะครับ
4: ครับ
3: ตีตกถนน
4: ครับผมแล้วมันเด้งไป
3: มันเด้งไปได้เกือบ250
4: ทรงเดียวกันทรงเดียวกันทรงเดียวกันตกไปตรงที่เป็นมุมแล้วมันก็ไหลลงถนนแล้วมันก็ไปเรื่อยๆ
3: แล้วกดสนามด้วยนะไอ้หลุมนี้นะถ้ามันวิ่งไปปุ๊บๆแล้วมันตกคูสองข้างเลยนะฟีดบ
4: โลโก้สนามโลโก้
3: แล้วสามารถจะเก็บลูกได้ง่ายๆเพราะมันเห็นผมมาใส่วิธีการนี้บ่อยมาก
4: ครับเขาตีตกถนนครับแล้วก็ได้ไปถามว่าดังไหมอเมริกามีคนนึงเคยทำเหมือนกันแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียเหมือนกันตีตกถนนนั่นมันเด้งต๊อกต๊อกต๊อกไป
3: โอ้มันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงด้วยมันแย่งผู้หญิงกันว่าใครได้ช็อตเนี้ยกระไรกว่ากันได้ผู้หญิงมันได้ไป
4: อ๋อ
3: เพื่อนก็ตู้มเดียวตกถนนวิ่งควงสาวขึ้นรถเก๋งขับไปเลยไอ้ท่านโปรคนนั้นมันลงแฟร์เวย์วิ่งไปอย่างสวยงาม300กว่าแพ้
4: นะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคน
3: กับ

0: กติกาไม่ได้บอกเลยพี่ป้อมบอกว่าป๋าครับดาวน์โหลดแอปซุปเปอร์ลิสต์ไทยไว้ในมือถือเลยครับมาแคปเคลียร์เงินให้หมดเลยฮะ
1: มันต้องมีเงินด้วยเด
0: ้ก็อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะฮะก็นะก็ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะนะแอปเอิบหลายแบบเนาะ
0: ครับ
1: เราก็ใช้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเป็นแต่ที่สำคัญนะคุณป้อมมันต้องมีเงินก่อน
0: ระดับป่าไม่มีเงินไม่มีทางอ
1: ่
0: ะ
1: เงินพอมีแต่ผมอ่ะคนอื่นบอกว่าใช้ไม่ค่อยเป็นต้องไปฝากไว้ที่เขา
0: ภรรยาป่ะครับ
1: ใช้เมื่อไหร่ค่อยขอไอ้ตรงนี้แหละครับ
0: เหมือนกันเหมือนกันภาษีเลยครับเก็บจังเลยแต่ว่าเบิกช้าเลย
1: ครับทุกข้อความครับ
0: ครับผม
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกอล์ฟทริคมานะครับก็หวังว่านะสนามต่อไปนะรายการต่างๆที่มีการแข่งขันกันโปรไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนสัปดาห์นี้อีกนะครับ
0: และ
1: เป็นแชมป์กันรวมทั้งกอล์ฟนะฮะชิงเหรียญในเอเชียนเกมซึ่งในนามทีมชาติเราก็หวังว่านะครับนะเอเชียนเกมคือระดับเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกจีน
0: ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีญี่ปุ่น
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีจะแข็งสุดเพราะว่าเกี่ยวกับชีวิตด้วยครับ
1: ครับครับถ้าได้เหรียญทองนี้ไม่ต้องเป็นทหารมากระตุ้มเลยล่ะก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จนะฮะในนามทีมชาติในเอเชียนเกมด้วยให้กำลังใจตามเชียร์กันได้นะครับวันนี้โปรตีนแล้วผมลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีซัดข่าวม็อบไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมแจงศึกซักฟอกปมหัวสว.มองเป็นเกมคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการปล่อยเฟกนิวส์ว่ามีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์การเสพสื่อเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความกังวลเหตุการณ์จะบานปลายและมีการปลุกระดมผ่านโซเชียลนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.ทั้งสิ้นส่วนเรื่องหัวสว.ถามตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารการโยงให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นมองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบอย่าไปอยู่นอกเกมสำหรับวันนี้ที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอตรวจค้นรถยนต์อย่าไปคิดอะไรมากเพราะผ่านไปพอดีดีแล้วที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่ามีการจับยาเสพติดยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้างส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากนั้นนายอนุทินหัวเราะพร้อมบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าตำรวจไม่รู้เพราะไม่มีขบวนนำในวันหยุดและไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับรัฐบาลส่ง4นวัตกรรมแพทย์ไทยลงสนามใช้จริงขายจริงดันอุดรธานีสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและสมาชิก

0: ภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งนี้กระทรวงอว.เตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดสอบและใช้งานจริงโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดทางธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและช่วยให้นวัตกรรมไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยคว้าอันดับที่7ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกรอบจัดอันดับ 7-8 ที่กรุงซานเตียโกประเทศชิลีทีมชาติไทยลงสนามพบกับโครเอเชียปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปแบบขาดลอย3เซตรวดด้วยคะแนน25-21 25-10และ26-24ส่งผลให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าอันดับ7ไปครองได้อย่างสวยงามต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่วันลงหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดแรกกลายเป็นที่ถูกพูดถึงหลังเพจ Sea Asia Go เพจฟุตบอลชื่อดังที่นำเสนอเรื่องราวของวงการลูกหนังอาเซียนได้ออกมาชื่นชมทีมชาติไทยที่มีนักเตะดาวรุ่งรุ่นใหม่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะอายุต่ำกว่า23ปีถึง7คนใน11ตัวจริงที่เจอกับสิงคโปร์ประกอบด้วยเสกสรรค์ราตรีคณะคำยกยศกรบุรพาวาริชูทองอุสามาเทียงคามธีรศักดิ์เผยพิมายและชัยพลอดทนทำให้เป็นภาพสะท้อนถึงเจเนเรชันใหม่ของทีมชาติไทยที่กำลังค่อยๆก้าวขึ้นมาอย่างเต็มตัวเนื่องจากทีมชุดนี้ไม่มีผู้เล่นซีเนียร์หลายรายไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันชนาธิปสงกระสินรวมไปถึงตัวหลักอย่างสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาและนิโคลัสมิเกลสันอีกด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแมงกิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ครับกลับมาจากไปล่าหมีแล้วนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะถ้าฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแล้วก็ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะขอเชิญฟังเสียงเพลงนะฮะจากกองดุริยางทหารเรือนะฮะก็ไปรับฟังความไพเราะของวงไลฟ์มิวสิกนะฮะรีเจนจากกองดุริยางทหารเรือกับบทเพลงสากลหลากหลายยุคสมัยนะครับก็ไปฟังกันได้นะฮะมีหลายบทเพลงเลยรวมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับแสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้แสงเดือนแผ่นดินของเราเกาะในฝันนะครับแล้วก็เพลงไปเลาะอื่นๆอีกมากมายนะครับมาร่วมเปิดหัวใจไปกับเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามเย็นกับความงดงามของบทเพลงที่คุ้นเคยแล้วก็ประทับใจครับวันเสาร์ที่12สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็น6โมงครึ่งนะฮะถึง2ทุ่มครึ่งนะลาริมน้ำหน้าโกลเด้นเพรสสาขาท่าเตียนเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังกันนะฮะก็บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ ฟังเสียงเพลงครอนะฮะมองไปฝั่งตรงข้ามแม่น้ำก็เป็นพระปรางวัดอรุณนะครับสุดจะโรแมนติกนะฮะก็ไปขอเชิญไปฟังกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอัปเดตในส่วนของท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายนะครับพยายามจะกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับอาจารย์มาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีฮะ
10: เย้ดีเย็น
9: ก็มีประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มีท่านคุณสุปจีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งกรมการท่องเที่ยวอพท.ก็เข้าด้วยนะฮะก็เร่งมือในเรื่องของท่องเที่ยวก็บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งมีแนวทางสำคัญก็คือนะฮะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับในส่วนผลการดำเนินงานนะฮะของคณะกรรมการโอ้โหท่องเที่ยวของประเทศไทยทีมไทยแลนด์นะสิ้นไตรมาส3ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 2.12 ล้านล้านบาทนะครับจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศก็ยังมีความท้าทายอยู่นะในส่วนตลาดท่องเที่ยวในประเทศก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือเป็นพื้นฐานท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคนไทยนะฮะเดินทางเนี่ย156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาทครับนี่ผมชอบเขามีเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยในแง่ของภาพรวมนะฮะณวันที่31กรกฎาคม2569นะครับใช้จ่ายงบประมาณทางด้านท่องเที่ยวไปแล้ว 5,173.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.11 นะครับสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ 87% อ่ะก็ถือว่าเร็วนะฮะ
10: ก็ดีฮะถลุงเงินได้เยอะดีก็เร็วไงถลุงเร็วก็ดี
9: มันจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วฮะอาจารย
10: ์ใช่ไงก็รีบถลุงให้มันหมดไงก็ดีเพียงแต่ว่าก็ดีฮะคุณสุปจีก็เคยทำท่องเที่ยวมาแกก็รู้อะไรอยู
9: ่
10: เพราะฉะนั้นก็ดีก็ประชุมกันต่อไปจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันง่าย
9: ครับ
10: สามตรงด้วยกันดูภาพรวมไงมันก็วนอยู่เนี่ยส่งเสริมท่องเที่ยวรายได้สูงท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรบลาบลาก็ทำกันต่อไปอ่ะตรงนั้นผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่า10ปีก่อนเราก็พูดกันอย่างเงี้ยฮะที่สนใจคือไหนอ่ะคนละครึ่ง
9: ก็เห็นท่านอะไรนะท่านที่ดูบอกออกมาบอกว่ามีชาวบ้านบอกส่งความคิดเห็นไปว่า60
10: ไม่ใช่คนละครึ่งนะมันช่วยไทยคนละครึ่งผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมพูดเรื่องเที่ยวคนละครึ่ง
9: อ๋อก็ต้องรอความชัดเจนหน่อยนะฮะ
10: ชัดเจนพอดีเปลี่ยนหมดปีก็ประมาณแล้วชัดเจนอะไรครับ รีบของงบกลางมาให้ทันปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ขอใหม่กลายเป็น2ครึ่ง
9: รู้สึกว่าการเงินไว้แล้วนี
10: ่รู้สึกมันไม่มีประโยชน์อะตราบใดที่เงินมันไม่อยู่ในแอป
9: อ๋ออันนั้นผมรู้สึกเองแต่เขาก็ทำงานกันอยู่
10: ทำอะไรที่จะทำช้าๆเร่งเรื่องนี้เรื่องอื่นช่างมันเถอะไปปล่อยไปเรื่อย
9: ๆแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยก็ยังต้องมีนะไทยเที่ยวไทยก็ต้องมีด้วย
10: เราหมด
9: ครับอ่ะ17สิงหาคมครับวันนี้ฮะแล้วก็เป็น17สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติด้วย
10: เยี่ยมปีนี้โดนตายไปแล้ว12โดนเชือดเอาเขี้ยวไปซะข้อนหนึ่งมั้งจำตัวเลขไม่ได้ขี้เกียจจำ
9: เอาไปห้อยคอแล้วจะอะไรฮะจะหนังเหนียวขึ้นหรือยังไงฮะ
10: ห้อยคอโง่ขึ้นมาส่งไปตรงมามาก
9: เลิกกับกลับมาจากท่องเที่ยวกลับมาจากไปล่าหมีแล้วดุขึ้นนะฮะอาจารย์ได้หมีมากี่ตัว
10: แล้วจะดูคำแชทกล้ามาแล้วก็พบว่าต่อจากนี้ก็คือแนวทางประนีประนอมจะลดน้อยลงเพราะว่าขนาดรัสเซียทำสงครามผมไม่รู้ว่าเขาทำดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่
9: า
10: ในเรื่องการอนุรักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณดูฟังก็เตรียมการพบกับอาจารย์ทอนยุคใหม่สไตล์อาร์เซนอล
9: ตกลงไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วเหรอครับข้ามฟากเลยนะ
10: เชียร์ถลุงเมื่อคืนยิงไป3เม็ด
9: อ๋ออ่ะยิงกับใครฮะ
10: อ้าว คอมมูนิตี้ชิวไม่ดูเหรอคุณหนึ่ง
9: ไม่ได้ดูครับจานหลับปุ๋ยเลยฮะ
10: สามทุ่มเนี่ยนะ
9: โอ้ยหลับแล้วสองทุ่มผมอะ
10: ตามสบายแล้วกันเรื่องจะไปเชียร์บอลนี่ได้ยังไงหลับสองทุ่มไปดูบอลอะไรกันแล้ว
9: ตื่นตื่นมาเช็คผลเช็คผลบอลตอนตีสามตีสี
10: ่ไม่เพราะว่าผลออกมาก็ตามดูตามสไตล์แล้วก็
9: อาจารย์คิดว่าไงฮะ
10: เล่นได้ดูดันเหมือนเดิมฮะวันนี้ผมไม่ได้พูดผลประชุมนะผลประชุมจบไปแล้วผมพูดผลบอลแล้วผลบอลสนุกกว่าม
9: ูกัดกันอ่ะผมว่านะ
10: อย่างอาร์เซนอลเสริมทีมนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็ดีฮะดีก็มีตัวเรียกว่าเด็บของนักเตะเนี่ยสูงมากเพราะว่าแทนกันได้ตลอดเลยเปลี่ยนใครลงเปลี่ยนใครขึ้นขนาดที่ไอที่ผล 3-0 เนี่ยเพราะแมนซีปีไปก็ปีมาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติฮะเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เนี่ยดูได้อย่างชัดเจนว่าแมนซีสับสนในชีวิต
9: กลางอ่อนยวบเลยนี่ฮะโรดี้ก็ย้ายไปอยู่บาร์ซ่าเลยหรือเปล่านะ
10: มันเห็นเป็นข่าวอันนี้เขาบอกเจ็บด้วยแต่ก็จริงๆแล้วก็คงต้องให้เวลาเพราะฉะนั้นปีนี้อาร์เซนอลน่าจะลูกปากเล็ก
9: ๆ
10: อาร์เตต้าคุณล็อกกิ๊กเพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของอาร์เซนอลก็คือแมนซีซึ่งก็คือเป๊ปแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป๊ปไปแล้วเพราะฉะนั้นแมนซีก็มันอยู่ในช่วงเหมือนกับแมนยูตอนท่านเซอร์ไปอ่ะสถานการณ์มันจะสับสนในชีวิตก็ต้องดูว่าจะสามารถกลับมาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเอาทีมตอนนี้เนี่ยซึ่งจากคู่แข่งเชียร์แย่งถ้วยเนี่ยผมว่าเข้าตกมาอยู่ในระดับท็อป6ท็อป7หรือซ้ำเพราะว่าทีมเป๋ครับเป๋เลยเห็นได้ชัดเจนว่าเป๋มาก
9: ผมว่าแมนซีเขาถ้าเอาซีดานมาคุมเนี่ยเผลอๆจะชนะอาร์เซนอลนะ
10: ผมว่ามันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายแล้วนักเตะก็ออกไปตั้งเยอะ
9: อ๋อครับ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะใหม่ๆของแมนซีเนี่ยยังพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวแกนหลักของทีมได้นะฮะซื้อแอนเดอร์สันมาก็ยังผมว่าแอนเดอร์สันเล่นทีมชาติอังกฤษยังดูดีกว่าอีกแล้วก็โคลสิกก็สไตล์เดิมอ่ะจะเปิดลูกเก่งแต่ถ้าเกิดพูดเทียบกับโรดี้แล้วคนละเรื่องอ่ะก็จะติดตัวรับยังแตกต่าง
9: ครับนี่เขาเคลียร์ทีมออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะแมนซีกลางหายเรียบเลย
10: ก็นั่นแหละทำให้ตัวผมว่าตำแหน่งยืนเรื่องอะไรต่างๆมันยังแปลกๆด้วยฮาแลนด์ก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ลูกมาไม่ถึงก็ลองดูแล้วกันฮะก็ต้องดูการปรับทีมของแมนซีซึ่งถ้าเกิด
9: ครับ
10: เมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วนี่
9: ใช่ที่หน้าเปิดสนามฮะ
10: ที่หน้าเปิดสนามแล้วเพราะงั้นแมนซีก็ต้องรีบเวลาปรับทีมหมดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะแข่งเอาจะเป็นเบียดแชมป์นี่มันไม่มีเวลาให้คุณ 2-3 อาทิตย์นะครับ
9: ครับ
10: เพราะว่าคุณต้องเริ่มสตาร์ทอย่างสวยงามแล้วก็เตือนดุดันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หาทางกันเองด้วยกัน
9: อ่ะนี่เราคุยตั้งแต่ก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกนะอาจารย์ว่าพอจบฤดูกาลเนี้ยที่กำลังจะเริ่มเนี่ยฮะใครจะเป็นอันดับ1
10: อาร์เซนอล
9: โอ้โหอาจารย์พรหัวใจอาร์เซนอลของแท
10: ้มันดีได้แบบดีมาหลายฤดูกาลแล้ว
9: ของแท้คร
10: ับ
9: อ
10: าร์เซนอลเนี่ยดีมาตลอดสังเกตเลยฮะก็ดีมาตลอดก็รองแชมป์ก็รองแชมป์อยู่ตลอดแล้วก็มาเป็นแชมป
9: ์
10: แล้วทีมนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวมาคือตัวหลักอยู่หมดแค่เปลี่ยนเพิ่มตัวไม่คนนั้นแก่ขายไปคอสตาแก่แล้วเอาไปเอาตัวใหม่มาแทนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นมาเซเนอร์อยู่ในทีมสภาพที่ทีมแข็งแกร่งขณะที่คู่แข่งคนเดียวก็คือแมนซีอยู่ในสภาพที่ทีมกระจัดกระจายเนื่องจาก
9: ครับ
10: ผู้จัดการก็ไปกองกลางเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่เยอะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะค่อนข้างจะไม่หืดจับเหมือนปีที่แล้ว
9: แต่ว่าก็ทีมที่เคยเป็นแชมป์แล้วรักษาแชมป์ได้เนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยลิบหลีเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
10: มันแล้วแต่สถานการณ์ไงฮะถ้าเกิดสถานการณ์ในระดับแบบนี้เป๊ปก็เคยทำได้นี่ถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เซเนอร์มีสิทธิ์รักษาแชมป์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมที่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะลิเวอร์พูลเหร
9: โห้ยเจ็บเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดนึง
10: เจ็บเนื้อเจ็บตัวต่อไปถูกแล้วแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ใจเย็นๆแล้วกันมันก็จะก็เป็นทีมเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเหมือนกันขณะที่แมนยูถ้าเกิดจะถามว่าทีมไหนที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยแมนยูเพราะว่าเขาดีมาตั้งแต่แต่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้ว
11: ครับ
10: นะฮะปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่
11: อย่าไปประมาท10ปีที่ผ่านมานะผลงานไม่ธรรมดา
10: ก็ผมว่าคือเราดูตามสภาพทีม
11: ไม่พูดถึงสเปอร์สักนิดสักหน่อยเลยแหละฮะอาจารย์
10: สเปอร์ปีนี้ก็จึงคงไม่ได
11: ้ไปเรื่อย
10: จะ3ปีต่อกันนี่มันก็เกินเหตุไปแล้วแต่ก็เดอร์ซี่ก็บอกไปแล้วว่ามันต้องใช้เวลาสร้างทีมใหม่ทั้งทีมมาสู้กับทีมที่อยู่กันมานานเนี่ยสเปอร์ปล่อยนักเตะไปเยอะมาก
11: ครับ
10: เปลี่ยนถ่ายสายเลือดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาแต่คนแฟนสเปอร์ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่ได้เคยคิดจะตอนนี้ไม่ได้มองแชมป์เลยเอาแค่ได้ไม่ได้ที่17ก็เก่งแล้ว
11: อุ้ย
10: โอ้เป้าหมายเล็กๆซึ่งผมก็คิดว่าเราคงจะก้าวข้ามเป้าหมายนั้นได้แต่ก้าวไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
11: มาที่ทีมที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะเอ็ดดี้ฮาวก็ลาออกไปเรียบร้อย
10: มั่นใจเหรอเป็นทีมที่รวยที่สุด
11: ก็ใช้เงินเป็นอ่ะแค่อย่างว่างี้แล้วกัน
10: ผมว่าขายจนทีมหมดเมื่อจนทีมจะเจ๊งมากกว่าม
11: ันไม่เหลืออะไรเลยนะ
10: ขายหมดเลย
11: ครับ
10: ตอนนี้ตัวหลักเนี่ยทีมที่เสียตัวหลักเยอะที่สุดคือนีคราวเซอร์
11: เขาติดข้อจำกัดหรือเปล่าคือผลงานไม่มีแล้วมันข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เงินใช้งบในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะมันโดนกดการเงินเขาบังคับไงซื้อไม่ได
10: ้ผมบ้าแล้วก็กดงานเงินกับผีอะไรจ่ายขายไปตั้งเยอะแยะคือเป็นทีมที่น่าจะได้เงินจากการขายตัวนักเตะมากที่สุดด้วยซ้ำเพราะงั้นผมว่าแฟนนิวคาสเซิลคงจะโวยวายกันบอกว่าอะไรโอ้ยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวหลักๆขายไปเยอะมากแล้วทีมก็ตัวที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เทียบเท่าเกรดเท่ากับตัวที่ขายไปอ่ะ
11: ครับ
10: เพราะฉะนั้นจริงๆมีคาเซอร์ถ้าเกิดใจแข็งไม่ขายแล้วไปต่อเนี่ยผมว่าเขาทีมเขากำลังจะลงตัวแล้วดันไปขายเยอะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วยิ่งบอกว่าทีมรวยที่สุดในโลกยิ่งไปมึนกันไปใหญ่ว่าทำไมทีมที่สร้างมากำลังจะเข้าแก๊ปอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะลงตัวแล้วจู่ๆก็ขายสิ่งที่สร้างมา 4-5 ปีหมดผมก็ไม่รู้เขารู้แล้วคุณเหม่งต้องเข้าใจว่านิวคาสเซิลมันไม่ใช่ทีมแบบไบรตันนะ
11: จริงๆเขามีแฟนคลับหนาแน่นแล้วก็มี
10: นิวคาสเซิลมันเป็นเมืองใหญ่มากนะ
11: ครับ
10: มันเป็นเมืองใหญ่แห่งภาคเหนืออังกฤษเลยเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นทีมของเมืองเล็กๆฐานคนเชียร์เล็กๆขนาดของเราเนี่ยอดีตนายกที่พิสิทธิ์ยังเชียร์อยู่เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทีมเล็กๆมันควรจะทำได้ดีกว่านี
11: ้
10: แฟนนิวคาสเซิลที่ตอนนั้นใส่ชุดชี้กันตอนที่ขายเดือดซาอุมาสุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ไปใหม่ๆตอนนี้ก็คงจะเอาชุดปลาลงพื้นต้องความเค้นใจเพราะว่าโดนเทคด้วยกลุ่มทุนที่รวยที่สุดในโลกแล้วจะไม่ทำอย่างนี
11: ้ฮะก็ดูแล้วนะผมว่าก็อาร์เซนอลก็มีลุ้นอ่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะตอนซึ่งฤดูกาลนี้แต่ว่าผมว่าไม่ใช่แชมป์น่าจะเป็นทีมอื่น
10: พรีเมียร์ลีกนี่อะไรแปลกๆเสมออ
11: าจจะเป็นแมนยูก็ได
10: ้แมนยูถ้าเกิดจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือแมนยูเพราะว่าคาลิกก็เป็นสายเลือดเก่าบารมีถึงแล้วมันไม่คือไม่ใช่เอานักแล้วบางเอาคนใหม่ๆมาบารมีไม่ถึงเนี่ยผู้จัดการทีมเอาไม่รอดแต่แฟลิกเขาบารมีเก่าอยู่แล้วแล้วเขารู้ DNA แมนยูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูก็มีนักเตะที่ใช้ได้เพียงพอ
11: จะไม่พูดถึงเชลซีที่ได้กุนซืออย่างซาบีอลอนโซหน่อยแล้วฮะ
10: เชลซีเป็นทีมประหลาด
11: มันลงเงินก็ลงทุนเยอะนะผู้จัดการทีมก็ดี
10: ผมว่าเขาสร้างทีมเป็นบริษัทยักษ์เลย
11: เน้นผลกำไรไม่เน้นผลประกอบการไม่เน้นผลบอล
10: ผมซื้อมาขายไปจนผมก็สับสนในชีวิตว่าตกลงจะเอาไงกันแน่
12: ก็น่าจะเป็นทีมที่รวยได้กำไรจากการขายนักเตะมากทีมหนึ่งเลยนะ
10: โอ้โหขายกระจายซื้อแพงๆขายก็ขายแพงๆเป็นทีมที่สับสนในชีวิตฮะใครเชียร์เชลซีก็ว่ากันแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่แต่เด็กน้อยอลองโซ่ก็คงจะพยายามปรามบอร์ดได้บ้าง
12: อ่
10: ะอย่างน้อยก็มีขืนพอเพราะว่าผู้จัดการหลังๆเนี่ยขืนน้อยมากถึงมันก็เลยสู้งัดข้อกับบอร์ดไม่ได้นะลอโซ่เขาก็น่าจะพองัดได้เชลซีก็อาจจะมุ่งหน้าสู่การเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง
12: ทีมไหนจะเป็นอย่างไรผมก็ยังเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับเท่านี้แหละ
10: จะดีแล้วฮะก็เชียร์ต่อไปส่วนผมมีทีมที่ผมเชียร์เป็นพิเศษอีกทีมนึงแล้ว
12: ครับเชิญนะ
10: ไม่ฮะอันนี้เชียร์ไม่ให้ตกชั้น
12: อ๋อสเปอร์ไงก็เหมือนเดิม
10: ใช่สเปอร์ง่ายๆที่เจ็ดรอดอยู่แล้วเราน่าจะได้ที่มากกว่าดีกว่านั้น
12: ครับ
10: โคเวนทรีครับ
12: อ๋อชั้นก็คือ
10: มันมีเหตุผลได้ว่าเพราะผมไปอยู่อังกฤษมา4เดือนเนี่ยผมอยู่เมืองโคเวนทรี
12: อืม
10: แล้วไปดูบอลอังกฤษครั้งแรกก็ดูทีมโคเวนทรี
12: ครับ
10: เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความผูกพันเป็นพิเศษกับโคเวนทรีซึ่งโคเวนทรีก็กลับมาในพรีเมียร์แล้วหลังจากหายไปนานมากแต่ก่อนอยู่ลีกอยู่ดิวิชั่น1
12: ครับ
10: ไม่มีพรีเมียร์แล้วก็ตกไปนะฮะก็เลยตอนนี้กลับมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่รอดเอาแค่อยู่รอดเฉยๆแต่นัดแรกก็เจออาร์เซนอลไปอย่าเสียกำลังใจแล้วกันเรื่องต่อไป
12: ฮะก็พอหอมปากหอมคอครับแม่นโมวางไข่รังที่5ตอนที่อาจารย์ไปล่าหมีฮะ
10: อ๋อผมทราบดีฮะผมมีเสื้อแม่นโมเต็มเลยใครอยากได
12: ้ครับ
10: เพราะว่าผมสนับสนุนแหละผมสนับสนุนพวกกลุ่มคนอุทยานที่เขาช่วยกันดูแลแม่นโมผมซื้อของเข้ามาเยอะเลยเขาส่งมาให้แล้วเนี่ยกลับมาก็เจอของรอวางรออยู่ที่บ้านเรียบร้อย
12: ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างฮะช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยฝนตกท้องฟ้าครึ้มเมฆเยอะทั้งวันเลยมาวันนี้เนี่ยโอ้โหแดดพอได้นะ
10: ก็
12: คร
10: ึ
12: ้มนิดนึง
10: ผมขนาดผมจัดกรุ๊ปไพรเวทของผมเองนะฮะเพราะว่าก็ขนาดทีมขนาดคนจัดเขายังกลุ้มใจหัวโขกพื้นโป๊กๆบอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนจัดกรุ๊ปที่คำชักก้าเนี่ยฝนตลอด
12: อ
10: มาถอนมาฟ้าใสทุกวัน
12: มีท่าน
10: เห็นครบทุกอย่างหมีเหมือออกุ้งออก้าออกทะเลว่ายกันพล่านหมีร้องกันจิ้วจิ้ว
12: แล้วได้กินหมีไหมฮะ
10: เอาว่าผมไม่กินสัตว์อย่าว่าจะหมีเลยกระต่ายผมไม่กินเลยโดยปกติ
12: อยู่ออสเตรเลียตั้งหลายปีเคยกินจิงโจ้ไหมฮะอาจารย์
10: ไม่กินนะผมไม่กินแบบแปลกๆต่อให้เขาเลี้ยงได้ผมกวางเพิงผมก็ไม่กินครับ
12: อ๋อครับ
10: ผมเป็นสายนั่นแหละผมกินมาม่า
12: อืมครับ
10: อ๋อใส่ปูด้วยใส่ปูใส่ปูเยอะเลยใส่จน
12: ตัวไม่กิน
10: มาม่าเส้นหมดก่อนอ่ะปูนี่ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูยักษ์ตัว 3-4,000 ที่ขายเมืองไทย
12: อ
10: ันนี้เอามาปลาให้แมวด้วย
12: อ๋อตัวเหลือตัวเท่าไหร่ครับไปที่โน่นไปกินถึงที่แล้วก็ยัง 3-4,000 อยู่
10: ไม่ใช่ฮะมันเยอะแยะจนผมไม่ได้ดูราคาด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั้นแถวนั้นเขาทำปูเขาทำประมงฮะแซลมอนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะกินทุกวันกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะฮะเพราะว่าคนคัมเชสกามีอยู่ 200,000 กว่าคนเนี่ยทำประมงเกือบหมดแล้วทำประมงเสร็จแล้วมันส่งออกมันส่งไปยากเนื่องจากเรือเนี่ยมันกินน้ำมันคัมเชสกาถ้าจะไม่มีถนนเลยเชื่อมต่อกันรัสเซียเองก็จะยากนะฮะก็ส่งออกก็ไม่ค่อยมากเพราะงั้นของท้องถิ่นก็เลยถูก

0: มไม่รู้เหมือนกันคือแซลมอนคนทำชัดก้าเนี่ยแหละคือพอไปกันก็คุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันทำมาหากินอะไรเพราะว่าแคมเชสก้าไม่มีอุตสาหกรร
1: ม
0: ใหญ่ๆแล้วเมืองในตัดขาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าถนนเนี่ยมันแทบจะไม่พูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีถนนใช้เครื่องเรือกับเครื่องบินทั้งนั้นเหมือนเกาะเมืองไทยเลยแต่ของเขามันยักษ์ใหญ่หรือ 270,000 ตารางกิโลเมตรค่อนหนึ่งของประเทศไทยประชากรน้อยนิดแล้วก็ดูกันว่าเขาทำอะไรกินก็ปกติเขาทำเนี่ยประมงกับท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ทำได้แค่ 3-4 เดือนเพราะหลังจากนั้นหิมะก็จะตกแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวเพราะงั้นก็ทำได้เฉพาะหน้าร้อนส่วนประมงก็ทำไปเรื่อยๆราคามันก็ได้แค่นั้นท้ายสุดผมก็เข้าใจแล้วคนทำชัดก้าทำอะไรกิน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตกปลาคุณมิ้ง คือเขาไม่เขากินแต่ปลา
1: ครับครับคล้ายๆคนไทยเลยนะฮะ
0: ไม่ใช่หมายความว่าตกปลานี่คือใครทำอาชีพอะไรไม่มีอะไรทำก็คว้าเบ็ดขี่มันมอเตอร์ไซค์เอาไปตกปลาที่สะพาน
1: ครับ
0: เหมือนคนไทยเหมือนกันที่แต่ว่าเขาหย่อนเบ็ดแล้วได้ปลาเลย
1: แต่เราทอดแหหวังขาย
0: เราได้แต่ปลาหมอคางดำ
1: โอ้เยอะเลย
0: ตกขึ้นมาได้ปลาแซลมอนตัวยาวเป็นโอ้โหตัว
1: อย่างนี้ต้องส่งคางดำไปให้เขาสักคู่หนึ่งแล้ว
0: เดี๋ยวไว้เล่าเรื่องการตกปลาที่คัมเชสกาให้ฟังในเบรกต่อไปแล้วกัน
1: อ่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้10:30 เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องคำชัสกาที่อาจารย์ทอนไปล่าหมีมาฮะเอ๊ะแต่มันทำไมตกปลาเนี่ยไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ทอนทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทอนเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: จูนชีวิต

0: 1-658-3461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับทางภาคสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899นะครับหรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับอะไรเนี่ยส่ง SMS ส่งเข้ามาลูกสาวอาจารย์ธรวิเคราะห์ฟุตบอลได้ด้วยเก่งหลายเรื่องจัง
3: เธอโทษทีนะดูบอลมันตั้งแต่การถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งแรกของประเทศไทยใช้คำพูดนี้แล้วกัน
2: อีกเรื่องหนึ่งก็ดี
3: ไม่มีพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรดูอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกแรก
2: ครับฮะเล่มแรกแรกเล่มสุดท้ายด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมมีเป็นปังปึ้งเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยสมัยพี่ยอโย่งซึ่งคนยุคนั้นจะรู้จักกันดีเนี่ยจะเอามาทำเย็บรวมกันเป็นปกแข็ง
2: ครับ
3: แล้วก็รวมทั้งปีอะไรประมาณนั้นผมซื้อมาหลายปกซื้อมาหลายเล่มเลยเล่มปกแข็งเนี่ยนั่งอ่านดูสมัยนั้นเพราะงั้นสมัยก่อนนี่ผมเก่งกว่านี
2: ่
3: ชอบดูบอลฮะฟุตบอลก็เล่นตอนเด็ก
2: ๆเตะบอลนะผมก็ตั้งแต่ก็ซื้อนะสตาร์ซ็อกเกอร์พอซื้อมากๆเขาก็ย้ายไปทำงานไปอ่านฟรีมันซะเลยอ่านฟรีทุกวัน
3: ใช่แน่เลย
2: พอข้ามมาอยู่พอข้ามมาอยู่ค่ายอื่นก็ยังอ่านหนังสือฟรีอยู่เพราะว่าเขาส่งมาให้อ่านในสังกัดเขาด้วยครับ
3: แต่ตอนซักเกอร์นี่อ่านมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยออกตอนหลังมันจะเป็นมีรายวันด้วยนะช่วงพีกอ่ะแต่ผมอ่านมาตั้งแต่เป็นนิตยสาร
2: ครับ
3: เพราะงั้นก็เปลี่ยนเรื่องกลับมาตกปลาก่อนลืม
2: อ่ะโอเคฮะที่นู่นเขาตกปลาแซลมอนกันมีแบบมีอยู่ชนิดเดียวเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์มันมีปลาอื่นไหมฮะ
3: แซลมอนมี6ชนิด
2: ครับ
3: มันมีทั้งแซลมอนทราวที่เคยมีคนเถียงกันว่าทราวหรือแซลมอนจริงๆมันก็เป็นญาติกันนะฮะบางทีมันก็แบ่งกัน

0: ยากนะครับที่นั่นเขาเรียกแซลมอนทราวด์แล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยแม้กระทั่งอีกุระก็ซีลูกไข่ปลาแซลมอนที่เราไปกินกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
1: ๆโอ้คร
0: ับ จริงๆต้นกำเนิดมาจากคัมชัตกาเขาเรียกอิคระจากนั้นตอนหลังเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็ไปกินเพราะมันเขาไม่รู้จะกินอะไรกินทั้งไข่ปลา ไข่ปลาดอกกินก็ตกปลามันก็ติดอ่ะเข้าใจไหมผมไม่ตกมาเพราะออกเรือเนี่ยเขามีโปรแกรมตกปลาจริงๆผมก็ตกปลาตอนเด็กๆนะฮะแต่ไม่ได้ชอบมากมายแต่พอไปตกมามันนี่เรียกตกปลาคือ
1: ย้อนปุ๊บก็ได้ปั๊บมันง่ายเกินไป
0: โอ้มันง่ายเกินไปจริงคุณเม่งย้อนไปเบียดไปถึงหน้าดินแล้วเบรกก็เกี่ยวหุยหวยด้วยซ้ำย้อนไปถึงหน้าดินวางไม่ถึงนาทีติด
1: แล้วก็ขึ้นมาก็คือแซลมอนอย่างเดียวเลย
0: ไม่ให้ตรงแซลมอนผมตกในทะเล
1: เอ
0: าแซลมอนก็ไปตกบนฝั่งก็ติดแต่ในทะเลตื่นเต้นมากกว่าเพราะขึ้นมาในปลาคอตเนี่ยยาวเกินศอกอ่
1: ะ
0: ปลาคอตเมืองไทยขายอยู่ในโรงแรมเนี่ยพวกปลาคอตเนี่ยโหจาน 700-800 ไอ้นี่ผมตกได้ปลาทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: คือมันทอดกินไม่หมดแล้วปลาสุดแปลกปลาลิงหมาซึ่งเป็นปลาหลักของน้ำลึกที่แพงๆเมืองไทยฟราวเดอร์เลยนาทีเดียวติดหมดขนาดดาวไม่เกิดมาไม่เคยตกปลาในชีวิตยังตกปลาได้เลย
1: อ๋อครับ
0: คือทะเลมันสมบูรณ์ขนาดนั้นจริงๆต้องบอกจริงๆว่าเป็นทะเลที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วก็ในลำธารก็มีแซลมอนว่ายกันจริงๆเอาสวิงช้อนยังได้เลยไม่ต้องตกหรอก
1: ทันตัวเป็นหมี
0: คำตอบก็คือว่าคนพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยพอไปคันชัดก้านี่เห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรียกพึ่งพาแล้วเรียกว่าถ้าเกิดมันเรียกว่าทั้งชีวิตมอบให้ธรรมชาติปากท้องของแท้ไม่งั้นเขาตายกันไปนานแล้วเพราะว่าค่าเงินมันเฟ้อสูงแล้วก็ค่าครองชีพสูงมากเพราะฉะนั้นก็วิธีการง่ายสุดก็ตกปลากินปลาต้ม
1: อุณ
0: หภูมิพื้นเมืองคือซุปปลาแซลมอน
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ฮะอาจารย์ฮะ
0: หน้าหนาวหน้าร้อนไม่เท่าไหร่ฮะหน้าร้อนดี
1: ครับ
0: แต่พอๆกับหน้าหนาวเมืองไทยที่ตามเชียงรายอะไรประมาณนั้น
1: 16-17 15
0: อะไรเงี้ย12-20ไม่เกิน
1: แล้วตอนที่อาจารย์ไปนี่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์
0: เนี่ยคือตอนที่ผมไป
1: ก็สบายดี
0: สบายฮะสบายใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวก็อยู่ยกเว้นไปเทรลบนยอดเขาไอ้นั่นบางทีลมแรงด้วยอากาศไม่หนาวแต่ลมแรงจนทำให้เราหนาวแล้วหิมะก็ยังมีอยู่ต้องเดินผ่านหิมะเป็นระยะเพราะว่าปีที่แล้วหิมะตกเยอะ
1: แต่ว่านักท่องเที่ยวไปกันเยอะไหมครับชื่อก็ไม่คุ้นเคยเลย
0: นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะหน้าร้อนใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นรัสเซีย
1: อ๋อฮะ
0: มีหนีห่าวคนคำเชิดกล้าจะรู้จักคำเดียวก็คือหนีห่าว
1: มีทุกที่หนีห่าว
0: หนีห่าวแต่หนีห่าวถือว่าน้อยมาก
1: อ๋อฮะ
0: เอาหนีห่าวเฉพาะหน้าบ้านผมน่าจะมีเยอะมากกว่าทั้งเมืองคำชัดก้าถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับทัวร์จีนในที่อื่นถือว่าน้อยมากส่วนชาติอื่นไม่เจอเลย
1: ครับอาจารย์นี่คือบินตรงจากสุวรรณภูมิไปเลยหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ฮะต้องเปลี่ยนเครื่องผมบินสายการบินชื่อตลาด S7เคยได้ยินที่ล่า
1: เพิ่งเคยได้ยิน
0: เพิ่งเคยได้ยินถ้าแอร์โรฟลอตผมยังรู้จักผมเคยบินสมัยนู้นแต่ถ้าเกิดเอสเจ็ดนี่ไม่เคยได้ยินแต่ก็เคยได้ยินครั้งแรกกันที่เนี่ยไปเมืองเอียคุสนี่คนไทยอาจจะรู้จักกันบ้างเพราะว่าเมืองเอียคุสเนี่ยบินตรงจากสุวรรณภูมิเอียคุสเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไปคนไทยไปถ่ายรูปที่เล็กใบขาว
1: ครับ
0: ทะเลสาบใบขาวคุณเม่งเคยเห็นรูปใช่ไหม
1: เคยฮะ
0: ไอทะเลสาบน้ำแข็งตังเลยคนไทยจะไปใบขาวก็ต้องไปลงที่เอียคุสบินจากกรุงเทพไปเอียคุสแต่ของผมเนี่ยไปที่เอียคุสก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินต่อไปคำชัสกี้เมืองของคำชัสกี้มีอยู่เมืองเดียว
1: ครับ
0: ต้องบินอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเอสเจ็ดนี่ภูมิใจมาก
1: ยังไงฮะ
0: เที่ยวไทยคนจะไปดู
1: ทำไมอ่ะเขาบริการดีหรือยังไงฮะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าทั้งแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเอสเจ็ดแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินโดเมสติกใหญ่สุดของรัสเซียเนี่ยบินมากรุงเทพกับภูเก็ตแค่นั้น
1: อ
0: ันนี้เราหยิงได้เลยฮ
1: ่
0: องกงก็ไม่บิน
1: ออ
0: สิงคโปร์ว่าเจ๋งชางจงชางยีไม่บินหมดทั้งเอเชียคันนี้มีบินมากรุงเทพกับภูเก็ต
1: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงพลังแข็งแกร่งของท่องเที่ยวไทยเวลาเราอ่านว่ามีนักท่องเที่ยวซ
1: ึ
0: ่งท็อปไฟเนี่ยจะมีคำว่ารัสเซียอยู่เสมอใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเกียรติผลง่ายๆเอสเจ็ดบินมาจากแล้วนักท่องเที่ยวเอสเจ็ดนี่เต็มลำหมดแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยยกเว้นผม
1: คือรัสเซียเขาบินมาไทยเยอะอันดับ2ของท็อปชาร์ตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็โขตลอดการมาตั้งหลายปีอันดับ2ตลอดการ
0: ตลอดการหลายปีผมถึงบอกว่าเรารักษาความสัมพันธ์ดีๆอย่างนี้มันรายได้ว่าค่าครองชีพของเขาเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยนะแล้วไกด์ผมเนี่ยพอขึ้นมาก็บอกว่าสบายดีไหม
1: ครับสบายดีไหมพูดได้ด้วยไทยแลนด์
0: พูดได้เพราะว่าลูกสาวเขาเรียกอยู่พัทยาคนรัสเซียชอบเอาลูกหลานมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลที่เมืองไทยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ก็เหมือนกับไปรัสเซียแล้วทำนี่คอนโดรัสเซียเยอะนั่นแหละเหตุผลชัดเจนมากก็คือพัทยาเขาชอบมากชาวรัสเซียมาพัทยากันเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งแล้วอีกอย่างไอ้รัสเซียตอนนี้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยเข้าง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วเวลาคนเขาเขียนกันเรื่องพาสปอร์ตพลังของพาสปอร์ตรู้สึกเศร้าใจกับพลังพาสปอร์ตไทยเนี่ย
1: ทำไมล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: คนเวลาเขาพูดพาสปอร์ตชาติขั้นที่ประเทศไหนเข้าได้แทบทุกประเทศอะไรเงี้ยของเราติดอันดับกลางๆอะไรเงี้ยคือไม่ต้องขอวีซ่าเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปรัสเซีย
1: ทำไมล่ะ
0: น่าจะเป็นพาสปอร์ตที่มีพลังสูงสุดต่อให้พาสปอร์ตอเมริกาหรืออังกฤษที่เจ๋งๆนักหนาผู้คนบอกว่าพลังสูงมาก
1: พลังของพาสปอร์ต
0: เข้ารัสเซียไม่ได้นะ
1: ก็อาจจะต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายนะเขา
0: ก็นั่นแหละยุโรปหรืออเมริกาว่าเจ๋งเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ารัสเซียไม่ได้ของเราเนี่ยผม2นาทีด้วยซ้ำ
1: พาสปอร์ตไทยมี power กับพลังกำลังจะมาถึงนี้
0: วีซ่าไม่ต้องขอในเวลา3เมื่ออยู่ได้30วัน
1: ครับพาสปอร์ตวีซ่านะคนรัสเซียจะเข้าอเมริกาหรืออังกฤษก็อาจจะเข้ายากก็ได้
0: นะเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมพูดถึงคนไทย
1: อ๋อครับครับ
0: ไม่ต้องกรอกเลยล่วงหน้าเลยนะ
1: อ
0: ย่างญี่ปุ่นนี่ต้องกรอกมีสิทธิ์แจกแปะนี่ไม่ต้องเลยพลังของพาสปอร์ตล้วน
1: ๆก็ดีนะผมว่าก็ไหนๆเขาก็มาเที่ยวเราไปเยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
0: ไม่ต้องห่วงฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาคน5ประเทศในโลกที่คนรัสเซียชอบที่สุดเนี่ยมีไทยอยู่ในนั้นแน่นอน
1: หน่วยเงินค่าเงินของเขาครับเวลาเราเอาบาทไปแลกเนี่ยแพงไหมครับอาจารย์ฮะ
0: มีเงินรัสเซียเงินรูเบิลของรัสเซียนี่สนุกสนานมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะหลดจะหลวด
1: ครับเก่งไม่ได้เลยอย่าง
0: น
1: ี้
0: แล้วก็โดนแบนหมดเพราะงั้นการเที่ยวรัสเซียเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นิดเดียวเท่านั้นใช้บัตรเครดิตไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อใช้แล้วใช้อะไรล่ะฮะเงินสดอย่างเดียว
0: เงินสดอย่างเดียวใช
1: ่
0: คนรัสเซียเขาใช้ได้เขาใช้บัตรแปะได้แต่คนแต่บัตรเมืองนอกเนี่ยไม่ได้หมดเลยใช้บัตรเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคือต้องแลกเงินสดไปแลกคืนได้แต่ตราแลกเปลี่ยนจะอาจจะหมดแต่ผมถ้าลุงใช้ยนหมดสบายใจได้
1: แล้วเวลาสื่อสารกับเขานี่เป็นภาษาอังกฤษ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยภาษามือบอใช้ล่าม
0: ใช่ละใช้ไกด์ฮะ
1: ใช้ไกด์ใช้ไกด์
0: ใช้ไกด์ผมถึงจัดกลุ่มไม่ก็ไพรเวทกลุ่มของผมไม่บริษัทที่เขาเจ้าของเขาเป็นลูกครึ่งรัสเซีย
1: อืม
0: รัสเซียได้เขาอยู่รัสเซียมาหลายปี
1: ครับ
0: เขาเป็นลูกครึ่งรัสเซียด้วยเขาก็เลยพูดได้งั้นถ้าเกิดไม่ได้งั้นโอ้โหชีวิตมันไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะ
1: รัสเซียนี่มันพูดถึง
0: ไม่ได้เลย
1: รัสเซียนี่พูดถึงเนี่ยมันก็กว้างใหญ่มากก็อารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นตะบ้านนอกเขาก็ไม่พูดภาษา
0: ไม่ยิ่งญี่ปุ่นบ้านนอกดีกว่าเยอะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมไปญี่ปุ่นปีนั้น4ครั้งผมก็ได้ไงรุ่นตัวโถยรัสเซียนี่ไม่ได้เลยครับ
1: อืม
0: คำว่ากู๊ดยังไม่รู้จักเลย
1: ไม่รับแขกด้วยหรือเปล่า
0: รับก็ไม่เห็นมีปัญหาผมคือผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์นะฮะง
1: ่
0: ายง่ายผมไปประเทศไหนผมก็ในคนรัสเซียเขาก็หน้าตายหน่อยแต่ก็ใจดีจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์ผมไปไหนผมจะพยายามเขียนดราม่าผมไม่เขียนไม่ได้เพราะจิตใจผมไม่ให
1: ้ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมีหน้าลารัสเซียถึงชอบมาประเทศไทย

0: อยู่บ้
1: โอ
0: า
1: ้
0: น
1: โห
0: เขาก็กินแต่แซลมอนกับปูเออก็คงจะเบื่ออ
1: ัน
0: อ
1: น
0: ย
1: ี
0: ่
1: ้
0: าง
1: ผ
0: ว่
1: ม
0: า
1: พูด
0: กิน
1: คันซัสก้านะฮะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ได้พูดถึงมอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะฮะ
0: ฮะ
1: ผมไม่ทราบแต่เรื่องคันซัสก้าเนี่ยจะหรือพวกประเทศพวกเมืองอย่างเงี้ยเขาชอบเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ไม่มีขโมยครับสบายใจได้เพราะทุกคนตกแซลมอนได
0: ้ครับ
1: จะขโมยอะไรไปทำไม
0: เปิดบ้านอยากจะขโมยก็เจอแต่แซลมอน
1: ใช่แล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มีบูลลี่อะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกอะไรเลยเราไปเดินดูดาวกลางคืนก็สิ่งที่กลัวอย่างเดียวในคัมชัตสกีก็คือหมี
0: ฮะเออเราจะไม่พูดถึงไฮไลท์หน่อยเหรออาจารย์โปรยซะก่อนไปก็จะไปถ่ายรูปกับหมี
1: ตัดสินใจไปก็เพราะเห็นนี้ฮะหมีกับออก้าสองอย่างเท่านั้น
0: จบมากลับมาพูดถึงแต่แซลมอนพูดถึงแต่โป
1: ปูนี่พอดีเขียนปูแล้วดันไล่ไล่เยอะกว่าหมีก็เลย
0: อ
1: ะไรก็ได้วะที่แบบว่าบอกก็ไม่ต้องดูอีกแล้วทั้งชีวิตเดี๋ยวจะไปแคนาดา
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไปดูออก้าแล้วหมีก็อาจจะไม่ดูแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่คันซัสก้าเนี่ยรู้สึกจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตเรียบร้อยแล้ว
0: ไป
1: หมีตั้งเป้าหมายไว้หมีโหลหนึ่งได้หมีมาเกือบ3โหล
0: ไปประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันต้องไปดูอย่างอะไรที่มันเป็นไฮไลท์บ้างนี่ฮะแคนาดาก็ใหญ่นะ
1: หมีกับออก้าคือไฮไลท์ของผมออก้านี่น่าจะได้3โหลขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ว่ายมันติดตัวเลยเราไปดูคลิปผมก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
0: ครับ
1: สุดจนไม่รู้จะบอกว่าสุดยังไง
0: ธรรมชาติสุดๆอย่างเงี้ยแหละ
1: ครับผมนั่งฮอด้วย
0: อ๋อครับ
1: นั่งฮอมองลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นประเทศมีมหาอำนาจเราคงจะไปยึดมันมีแต่ป่าคุณหนึ่งน
0: ั่
1: งฮอ50นาทีเนี่ยผมไม่เจอบ้านคนสักหลังไล่ป่าแบบเมืองไทยนี่ป่าแหว่งป่าหยุดป่าควันขมงจูงเฉงผมเบื่อมากต้องไปนั่งมาเสียผมฟูทั้งชีวิตเลย
0: ครับ
1: มันเขียวปีไปหมดไม่มีตัดไม่มีเผาไม่มีไล่เลื่อนลอยไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเต็นตัวหนอนผมถึงบอกว่ามีความสุขมากผมต้องการความเขียวกับทะเลที่มีสัตว์จรวดดองแดงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างได้ครบ
0: ครับเขาให้นักอะไรนะให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะไปจับจองที่ดินได้ไหมฮะ
1: ไม่รู้ไม่ได้ถามก็คงไม่ต้องจับจองมั้ง
0: ครับ
1: ก็เอาไว้เวลารู้สึกเบื่อมนุษย
0: ์
1: เบ
0: ื
1: ่อการพัฒนาเบื่อไล่เลื่อนลอยการเผาป่าใดๆก็เอาไว้เป็นที่ปลอบประโลมใจว่าโลกเรายังมีสีเขียวขนาดนี้อยู
0: ่
1: ม
0: ี
1: สัตว์เยอะขนาดนี้อยู่ก็ดีฮะผมก็เก็บไว้อาจจะไม่กลับไปเร็วๆแต่ก็คิดว่าอาจจะกลับไปอีกสักครั้งสองครั้งตอนรู้สึกเบื่อกับ อะไรที่ผมเห็น
0: ปูตัวละ 3-4 พันที่คำชัดก้าเทียบกับมัสแครปประเทศไทยเนี่ยปูดำของเราเนี่ยรสชาติต่างกันไหมอาจารย
1: ์คือตัวผมจริงๆผมบอกคุณหนึ่งกับคุณผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าผมกินอะไรก็ได้ผมอยู่ที่ราคา
0: ก็จะ
1: เพราะงั้นจะเอาปูคัมชัตสก้ามาเทียบกับมัสแครปไม่ได
0: ้
1: เราต้องเอาปูคัมชัตสก้ากับปูอลาสก้าเนี่ยปูยักษ์เนี่ยป
0: ู
1: คัมชัตสก้าคิงครับในหน้าตาก็คือทาราบะเนี่ยเอามาเทียบกับทาราบะเมืองไทย
0: อ่ะปูคัมชัตสก้าเป็นปูอะไรฮะปูขนอะไรเงี้ย
1: ก็ปูทาราบะ
0: อ๋อปูทาราบะเหมือนกันแต่คนละ
1: เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: ก็คือปูทาราบะแต
0: ่
1: ราคาเนี่ยคนละบาทแล้วมันมีเยอะจนกินแล้วก็ตัวไม่กินแหละบ่งน่าเบื่อ
0: เลยพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือเปล่า
1: เอาพกแน่นอน
0: ครับ
1: ปูคันซัสก้าเนี่ยมันมีรสเค็มอยู่แล้ว
0: กินเฉยๆก็อร่อย
1: ได้เนี่ยเขาจะต้มเลยครับต
0: ้
1: มน้ำเกลือเพราะฉะนั้นเวลาเรากินปูใหญ่ปูแม้กระทั่งกินปูในปูไอ้พวกขาปูยักษ์อ่ะเข้าใจไหมเมืองไทยเนี่ยก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้มน้ำเกลือทันทีเพราะเป็นการรักษาคุณภาพได้ดีที่สุด
0: โอ้โหกิน
1: เอาไปทำเก็บสดเนี่ยปูยักษ์นะฮะไม่ใช่ปูม้าแต่ตัวมันโชคใหญ่มือมาเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วปูตายคุณเหม่งก็รู้ว่าเนื้อมันเหลวเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่
0: เขากินปู
1: จับปลาโยนตุ้ม
0: ปูนี่เขาต้องเป็นนะแต่ว่า

0: กินเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ไหวแล้วนะ
1: ไหวกินมาเจ็ดวันแล้วทำไมจะไม่ไหวดูราคาดิ
0: ก็กว้างทิ้งเลย
1: มันก็อยู่แล้วชิ้นเจ็ดชิ้นครับให้แมวกินบ้
0: างครับ
1: ก็ถึงบอกว่ากลับมาก็ไม่ต้องกินปูยักษ์ไปอีกตอนนี้ต่อให้ไปญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อสั่งซาลาบะเพราะว่าปูแล้วแคมเซสก้าถูกกว่าเพราะงั้นเนี่ยสบายใจเป็นการลดความอยากในอนาคตได้อย่างมากมายจริงๆคุ้มนะเพราะว่าลดความอยากในการดูหมีในการไปออก้าแล้วก็กินปูแต่กินแซลมอน4อย่างนี้รวมกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปเนี่ย3ปีอาจจะใช้เงินเป็นหลายแสน
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับทักทายเฉยสมุทรปราการเขามีปูไหมฮะคุณสุวิทย์ครับมีวางกุ้งมีกุ้งเหยียดนะก็กลับมาเรียบร้อยจริงๆเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงที่อาจารย์ไปเนี่ยผมก็จะนึกถึงอิมเมจินนะจินตนาการไว้ว่าโหอาจารย์ต้องไปอยู่ในที่หนาวๆโหน้ำแข็งต้องแบบ
1: น้ำแข็งก็มีก็เดินผ่านน้ำแข็งเทปแต่ที่ทำบ่อยที่สุดคือแช่น้ำ
0: ไฮไลท์คืออะไรฮะที่อาจารย์ไปเนี่ยอย่าบอกว่ากินนะ
1: ทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: วิวเนี่ยพูดตามตรงที่ลงเงินในจีนในเลย
0: ยังน้อยอยู่ใช่ป่ะ
1: เราไปดูที่คำชันใกล้แล้วก็คนละโลกแล้วบนเป็นภูเขาไฟด้วยผมชอบฟูจิมีฟูจิ30ลูกอยู่รอบๆทรงนั้นหมดเลยไม่ใช่เป็นภูเขาไฟแบนๆเหมือนไนซ์แลนด์ด้วยเป็นภูเขาไฟแบบสไตล์ฟูจิเยียบ
0: ครับ
1: จริงๆฟูจิมันหลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะที่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่คำชัดก้าแล้วก็แช่น้ำร้อนเนี่ยฮะ
0: ดีไหมฮะเทียบกับญี่ปุ่น
1: มีที่แช่น้ำร้อนเยอะมากแต่ไม่มีออนเซ็นนะ
0: แช่น้ำร้อนเนี่ยคือแช่น้ำร้อนเป็นบ่อแบบไหนเป็นบ่อแบบมีคนเข้าไปพัฒนาเป็นบ่อเชิงพาณิชย์
1: พานลงพานนี้กับผีมีลำธารแล้วก็มีหมีอยู่ปลายลำธารแล้วก็แช่อยู่ต้นลำธารแล้วก็คอยมองหมีมันจะเดินมาทางนี้ไหม
0: เออครับ
1: ลำธารร้อนเลย
0: มี
1: สาหร่ายลอยขึ้นมาตอนแช่เท้าคือสัมผัสเรียกว่าไม่รู้จะเรียกธรรมชาติยังไงเพราะว่าม ันคือลำธาร
0: หมีนี่เขาชาร์จคนไหมฮะ
1: เขาชาร์จแต่หมีคำเชิดก้าไม่ค่อยชาร์จเพราะหมีคำเชิดก้ากินดีอยู่ดีธรรมชาติสมบูรณ์
0: คล้ายๆเสือเมืองไทยนะ
1: ก็เป็นอะไรเดี๋ยวลองตามเฟซผมไหมผมเขียนไม่จบเลยยังมีอีกหลายเรื่องโดยไอ้พุ่นน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้เขียนแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหว
0: ครับ
1: คำชัสก้านี่เป็นสุดยอดเวลาเขาพูดกันถึงแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆนะคำชัสก้าเนี่ยคือพีคสุดของลิงออฟไฟแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อมากกว่าญี่ปุ่นอีกเหรอ
1: แรงกว่า
0: แรงกว่าด้วยเหรอครับโอ้โห
1: ล่าสุดที่โดนไปเนี่ย 8.8
0: นั้นก็ไม่น่าไปแล้วมั้ง
1: ปีที่แล้วก็ผมไม่เดือดร้อนไหวไหวก็ไหวไปเลยคนจะคนจ้างเขาอยู่ได้ผมก็อยู่ได
0: ้
1: แต่มีปูมีหมีมีออก้าผมไม่ค่อยสนใจตรงส่วนนั้นเวลาเขียนเรื่องอย่างนี้หรือดราม่าเรื่องอย่างนี้ผมถึงเฉยๆเรื่องแต่ส่วนตัวเองผมไม่สนใจก็บอกคุณหมิงมาตั้งหลายคนแล้วว่าผมอยู่เอกมัยถ้าเกิดผมข้ามถนนเอกมัยได้เนี่ย
0: ครับ
1: คุณหมิงคิดว่าผมจะกลัวอะไรในโลกนี
0: ้เฮ้ยเอกมัยก็ไม่เท่าไหร่แล้วรถมันติด
1: โอ้โหพี่
0: ข้ามไปก
1: ็ถ้าเกิดรถติดข้ามง่าย
0: ฮะ
1: ถ้าเกิดรถไม่ติดเนี่ยโอ้โหเพราะงั้นไม่กลัวครับไม่มีความกลัวเกรงกลัวในเรื่องของอะไรพวกนี้ตราบใดที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมืองที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
0: รถชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถต่อรถรถยนต์ต่อรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ามันไม่ค่อยเป็นอะไรครับมันไม่ค่อยแรงจะเทียบกับต่างจังหวัดแล้วรถยนต์ต่อรถยนต์ทำความเร็วเนี่ยผมว่าถึงตาย
1: นั่นก็ไม่รู้แล้วก็ผมถึงบอกว่าผมไม่เคยเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตอยู่การเสี่ยงทุกวันแม้กระทั่งเดินไปเซเว่น
0: อุ้ยครับก็เสี่ยงแล้วถ้าอย่างนั้นตกล้มหัวแตก
1: ซอยไม่มันต้องผ่านปากซอยรถตรงปากซอยมีวัดใจกันมาก
0: ม
1: ีเรื่องมอเตอร์ไซค์มีเรื่องอะไรวัดว่าใครจะจิ้งเหมือนกัน
0: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอาจารย์ครับสาวรัสเซียสวยไหมครับ
1: โอ้ย
0: เอาเมียไปด้วยนะ
1: มันอยู่ช่วงหนึ่งเป็นสุดยอดเลยแต่ผมไม่สามารถที่เขียนลงเฟซได้แต่เล่าผ่านวิทยุได
0: ้ครับ
1: ผมแค่
0: ทำไมงั้นเนี่ย
1: บ่อมันเป็นบ่อไม้ให้ในเฟซต้องทำดูเพื่อทำดูให้ภาพลักษณ์ดี
0: ครับ
1: มันเป็นบ่อไม้แล้วไม่ได้ใหญ่มากขนาดสักห้องหนึ่งของคอนโดไทยอ่ะประมาณนั้นไม่ถึงด้วยซ้ำห้องคอนโดสามยี่ประมาณ30ไม่ถึงแค่20ตารางเมตรประมาณนั้น
0: ครับ
1: 5-20ตารางเมตรแล้วเป็นบ่อไม้แล้วผมลงไปแล้วจากนั้นสาวรัสเซียก็เดินเทรลมาเดินทันตุยหิมะนะบอมอยู่กลางหิม
0: ะ
1: แล้วก็เดินมาเสร็จแล้วก็แล้วแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าหรอกเรียกว่าเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนชุดของเขาไม่ใช่เสื้อหนาวบางนะ
0: มีหลายข้อความเอาแค่สวยไม่สวยก็พอแล้วจานฮะละเอียดเกิน
1: ละเอียดเกินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่แบ
0: บ
1: ประกวดนางงามไม่หมดทุกคนเนี่ยมากัน7คนแล้วก็ใส่บิกินี่แล้วก็เข้ามาลงมนบอกผมทีละคน
0: ครับ
1: เดินแล้วบ่อนี่มันเล็กมากเพราะงั้นตาผมกับสาวที่เดินก้าวลงบ่อเนี่ยห่างกันประมาณสักศอกครึ่งแล้วก็ผ่านมาทีละคน
0: แล้วเขาใส่อะไรไหมฮะเขาใส่อะไรไหมฮะ
1: เขาใส่บิกินี
0: ่
1: บิกินี่เลยนะ
0: บิ
1: กินี่แท้ๆเลยบิกินี่เหมือนใส่อยู่ในพัทยาอะไรเงี้ย
0: โอเคพอแล้วอ่ะคุณธีรวัฒน์บอกว่าเกาหลีใต้มีสายการบินนานาชาติลงมากที่สุดแต่ทำไมประเทศเขามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยครับ
1: อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวเลขนี้มาจากไหนผมว่ายินจอนไม่น่าจะมีมาเท่ากับทางจีนนะทางจีนน่าจะเยอะกว่า
0: ครับ
1: กับแฟรงก์เฟิร์ตแต่ผมไม่ทราบครับอันนี
0: ้ไปกันที่ SMS ครับชอบภาพถ่ายหมียืนของอาจารย์มากมากสวยมากครับ
1: ฮะจริงฮะ
0: ผมต้องไปดูก่อนอุ้ยเขาใช้คูณ200ใช้มือถือถ่าย
1: ไม่อันนี้เอากล้องใหญ่ไปไม่ได้ออกมานานแล้วกล้องใหญ่ไปซัดถึงหมีมันรู้เรื่องปกติกล้องใหญ่ผมไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะว่ามันหนักแต่คนนี้ลูกไปด้วยก็ให้ลูกคิ้วกล้องได
0: ้ครับเคยอ่านเจอใน National Geographic บอกว่าแถวคำชัดก้ามีคนจีนไปทำธุรกิจเยอะเหมือนกันครับก็เยอะทุกที่แหละ
1: อ๋ออเมริกาเขาเบลมฮะไม่จริงหรอกผมไม่เห็นเลยมีไหมก็มีนะแต่ก็น้อยมากถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นน้อยมากฮะ
0: เทียบกับไทยอย่างเงี้ย
1: ไม่ผมไม่ได้เห็นคนจีนเยอะขนาดนั้นเทียบกับอเมริกาเทียบกับแคนาดาหรือเทียบไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะผมไม่ถือว่าสัดส่วนน้อยมาก
0: ก็เห็นเดินอยู่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ผมว่าเห็นทุกที่แอฟริกาก็เห็นมีอยู่นะคนจีนเนี่ย
1: แอฟริกาผมยังเห็นเยอะกว่าคำเชื่อนะ
0: โอ้พอแล้วครับอาจารย์ผมจองตั๋วไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วครับไปคำชัสก้าครับรัสเซียมันกว้าง
1: ลองดูเลยเดี๋ยวอยากดูเหมือนกันว่าถ้าจะเที่ยวด้วยตัวเองจะรอดไหมแต่จริงๆก็น่าจะเที่ยวได้นะ
0: ก็แลก
1: บางคนเขาก็มา
0: ก็แลกเปลี่ยนไงเขารัสเซียเขามาไทยเยอะมากใช้คำว่างี้แล้วกัน
1: ก็ลองดูฮะผมสนับสนุนฮะวัดใจเอาเงินไปเยอะ
0: รัสเซียมาไทยเห็นอยู่แถวไม่ภูเก็ต
1: พัทยา
0: สมุยเยอะ
1: ภูเก็ตสมุยยังไม่แรงครับพ
0: ั
1: ทยาเท่านั้นคนรัสเซียจากพัทยาเป็นอย่างดีเออไม่คิดอะไรไม่ออกก็ I'm come from พัทยาแค่นี้ทุกคนก็รู้จักรู้ come from Thailand ทุกคนก็ตะโกนว่าพัทยาเขารู้จักประเทศไทยกันหมดนะฮะขนาดคำชัดเจนว่าไกลๆห่าง
0: ๆ you know พัทยา no I know
1: ก็ไม่รู้ไอ้ no ว่าพัทยาแล้วก็ชูนิ้วเพราะว่าเขาพูดไอโนไม่เป็น
0: ครับพัทยามันโหมันกลายมันข้ามจากเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองแห่งการลงทุนเก่งกำไรจากอหังสาริมทรัพย์โลกไปแล้วอ่ะผมว่านะ
1: นั่นก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกันแล้ว
0: ในขณะที่พัทยายังมีหมู่บ้านรัสเซียอยู่เลยบ้านจัดสรร
1: นี่คอนโดเยอะแยะ
0: ครับ
1: ปกติแต่แล้วแต
0: ่ก็แต่อาจารย์ก็ยังเขียนไม่หมดใช่ไหมคำชัสก้าสรุปไฮไลท์สักนิดนึงนะฮะมีเวลาสั้นๆ1นาที2นาทีฮะตกลงคำชัสก้าเนี่ยน่าไปไหม
1: ก็ดีที่สุดที่หนึ่งที่เคยไปมาในโลกผมไปมา80กว่าประเทศแล้ว
0: โอ
1: ้ดีที่สุดที่หนึ่งบอกคำนี้มันเป็นมันตรงเป้าผมหมดอะ
0: ท็อปทีท็อปไฟท็อปเทน
1: เยอะธรรมชาติเยอะๆภูเขาไฟเยอะ
0: ๆ
1: วิวสวยๆสัตว์เยอะๆตอบมันตอบโจทย์ได้หมดเพราะไอ้วิวสวยนี่ที่อื่นก็มี แต่ไอ้หมีสามโหนี่ผมจะไปดูที่ไหนมีทั้งหมีผมยังไม่ได้ลงภาพหมีเดินกับภูเขาไฟแล้วก็ออก้ากับภูเขาไฟมีทั้งหมีมีทั้งออก้า
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเขายิงหมีเอามาทำเอาหมีมาทำเป็นหม้อไฟที่นี่ไม่ได้ใช่ไหม
1: เอาที่นี่ก็บางทีหมีบุก

0: ก็ยิงกันแต่คนหนีเขาก็อยู่มานานแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
1: ครับ
0: เราสามารถซื้อกุ้งตีนหมีมาเป็นของที่ระลึกได้ในสนามบินร้านค้าสนามบิน
1: เอากลับมาทำอะไรฮะ
0: ไม่รู้มาประดับมาตบหมาที่บ้าน
1: อ๋อป่านี้หมาคิดถึงแย่เลย
0: อย่าซื้อนะครับซื้อมาโดนจับนะฮะมันเข้าเมืองไทยไม่ได
1: ้ถนน
0: เราขายกันประจำ
1: ถนนราคาบัดเจ็ตสมมติไปสักสามสถาวันคงไม่พอไปสักเจ็ดวันอย่างเงี้ยต้องพกตังค์ไว้แล้วเท่าไหร่ฮะผันผวนขนาดนี้
0: ยังตามก็ต้องจ่าย40,000กว่า
1: อ๋อก็
0: 40,000ค่าสนามไม่ขนาดค่าเครื่องบินเครื่องบินทำเจ้าค่าแพง
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ไปวัดใจเราเองด้วยกันตกปลาดิ
1: เออ
0: ตกปลาเบ็ดไปเลย
1: ครับ
0: สายตกปลาที่ผมคิดว่าคงจะสนุกแน่นอนเพราะแซลมอนมีทุกที่ไม่ต้องขอตังค์
1: เอาเก็บ
0: ต้องขอไม่ต้องเดินอยู่ในเมืองเนี่ยข้างบ้านผมนี่เดินเป็นสะพานนี่มีคนตกปลาแซลมอนอยู่ประมาณ20-30คน
1: เวลาหมดแล้วฮะเก็บไว้คุยพวกนี้บ้างครับ
0: โอเคครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel The

0: ทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินปัดต่อโผนายพลตำรวจขณะที่ผปตรย้ำไม่มีโผทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและพิจารณาตามผลงานยืนยันไม่จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือปลดแกนกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบตร.และผู้แทนสำนักงานกพ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมมีรัฐแจ้งปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนส่วนกลางทั้งสถ.และก.กลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็เห็นข้อมูลดังกล่าวแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนยังไม่ได้มีการเรียกประชุมแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนให้แล้วส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบ

0: ให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสท.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเด็กสเตอร์นักกีฬาจากนิวซีแลนด์คว้าแชมป์ไฮร็อกส์โปรเมนการแข่งขันไฮร็อกส์แบงคอก2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันสุดท้ายอยู่ที่การแข่งขันประเภทไฮร็อกส์โปรเมนการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดตั้งแต่ฐานแรกโดยเฉพาะการขับเคี่ยวกันระหว่างเด็กสเตอร์บูคานันจากนิวซีแลนด์แชมป์เก่าไฮร็อกส์แบงคอกเมื่อเดือนมีนาคมกับจอร์จแวนซีแลนด์จากสหราชอาณาจักรที่ต่างฝ่ายต่างรักษาความเร็วและทำผลงานในแต่ละฐานได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเป็นเด็กสเตอร์บูคานันที่ค่อยๆทิ้งห่างไปได้มากขึ้นจากการผ่านแต่ละฐานก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา55นาที49วินาทีคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองส่วนจอร์จแวนซีแลนด์ตามเข้ามาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา58นาที11วินาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงปล่อยโรดี้เอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนาแล้วด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์หรือราว 2,900 ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้แมนซิตี้ปฏิเสธข้อเสนอจากบาร์ซ่าไปแล้ว2รอบโดยตัวเลขอยู่ที่40ล้านปอนด์และ55ล้านปอนด์กระทั่งล่าสุด Sky Sports สื่ออังกฤษรายงานว่าแมนซิตี้ตอบรับข้อเสนอฉบับที่3ที่เจ้าบุญทุ่มยื่นมาเรียบร้อยหลังมองว่าตัวเลข65ล้านปอนด์ดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้สำหรับนักเตะอายุ30ปีซึ่งเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อถึงตู 6 วัน 5 คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาแล้วนะฮะรายการเน็ตไนไลน์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้เช้าของวันศุกร์เอ้ยวันจันทร์สิฮะจะศุกร์ซะแล้วจันทร์ที่18สิงหาเสียโคนใช่ไหมเอ้ย
1: สิงหาสิงหาถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหม
1: ต้องจูนก่อนต้อง
0: จูนก่อน
1: ไม่ได้จัดรายการไปกี
0: ่วันยังไงเนาะอ๋อ17ขออภัยถูกแล้ว
1: 17สิงหาถูกแล้วครับ
0: ถูกแล้วครับเอ้ยเอ็มมาวางยาพี่หรือเปล่าเนี่ย
1: ผมไป
0: โทษปฏิทินมันเป็นเดือนพฤษภาคมไงเป็นเลาะไปโทษคนอื่นอีกนะฮะ17สิงหาคมนะ2569แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาแล้ววันนี้อยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเป็นไงน้องสบายดี
1: ผมโอเคครับพี่เจ๋งโอเคฮะ
0: ก็สภาพร่างกายยังไม่ฟิตจำทางเท่าไหร่แต่ว่าก็สอสัปดาห์ก่อนนะครับวันพฤหัสบดีศุกร์เนี่ยจัดรายการกับเอ็มเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ช่วยได้เยอะเลยครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเอ็มช่วยได้เยอะเลย
1: ช่วยให้ผมเป็นภาระ
0: เอา
1: หนักอึ้งเลย
0: หนักกว่าเดิมอีก
1: โอ้โห
0: พูดไปยิ้มไปอีกไหมฮะยังหัวเราะหรือเปล่าหรือว่าไง
1: ก็เหมือนเดิมครับ
0: เหมือนเดิมนะส่งอะไรไปเนี่ยหัวเราะยิ้มตลอดเลยเออนะครับอ้าวนะเมื่อกี้ก็เปิดเพลง Rich for Star ป่ะ Reaching for Star ป่ะ
1: Reach for the star ครับ
0: อ๋อ Reach for the star
1: ไขว่คว้าหาความฝัน
0: ครับ
1: เอื้อมไปคว้าดาวของอัมพิตาทาทายังครับ
0: ทายังดังมากเพลงนี
1: ้ Asian Games 1998
0: ครับ2541มั้ย
1: 1998อ่ะ
0: 98ก็543แล้วน่าจะ2541อ่ะ
1: น่าจะใช่ละครับ
0: ใช่นะเออนะครับก็เราเปิดบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ติด Asian Game นะครับในการแข่งขันเดือนหน้ามาแล้วนะจะว่าไปเกมก็ใกล้มาแล้วอีกเพียงแค่ประมาณ1เดือนนะครับมาแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราจะเหินฟ้านะนนนะ
1: ใช่ครับ
0: เหินฟ้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ถูกต้องครับ
0: เพื่อจะเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะหาโควต้าไปโอลิมปิกเกม
1: ใช่แล้ว
0: ต่อยอดไปเอเชียเกมต่อไปเลยไม่ไกลกันวันนี้เราจะเดินทางมาแล้วไหม
1: เดินทางไปแล้วมีภาพออกมาแล้วประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: เออนะไปยังไง
1: ก็ทีมลูกยางสาไทยก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนมังกรนะครับเตรียมแข่งขันนัดแรก21สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะ
0: ครับผม
1: จะเจอกับออสเตรเลียเป็นเกมแรกก็เรียกว่าไปเตรียมตัวกันก่อนเลยโค้ชออสก็มีให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับบอกว่านักกีฬาสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์นะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าไม่สบาย
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป้าคว้าอันดับหนึ่งของสายก่อนเป็นอันดับแรกยังไม่พูดถึงแชมป์
0: ใครสายเจอใครใช่ไหมเพราะว่าดูแล้วเราก็น่าจะเรียกว่าอะไรนะน่าจะบี้กับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะคือถ้าได้โควต้านี้นะคือมันสบายอ่ะไม่ต้องไปคัดในรอบอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งนะพี่ว่านะรอบแบบพวกทีมใหญ่ๆมาลงด้วยไง
1: ใช่ครับ
0: จากยุโรปจากอเมริกาใต้แล้วพวกนี้แกโดนแล้วเอาก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะม
1: ี
0: ภาพอยู่นะครับที่เดินทางมีคุณสมพรใช้บางอย่างนะมาให้กำลังใจเดินทางมาส่งด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็เดินทางมาให้กำลังใจทัพรู้อย่างสาวไทยนะครับที่เดินทางไปนะครับจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะก็บอกให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะโน่นนะ
1: ครับ
0: นะครับผมทำหน้าที่ให้เต็มศักยภาพนะครับชุดนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่ไปกันเนาะโน่นเน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าชุดที่ดีที่สุดรายการนี้มีความหมาย
0: นะครับของโค้ชออสนะ
1: ครับ
0: นะครับเกียรติพงษ์ รัชดาเกียงไกรนะครับก็จัดเต็มจัดหนักอ่ะนะครับทั้ง14คนนะครับที่เดินทางไปก็ย้ำรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งเห็นมีกัปตันพรพันธ์เกิดปราดนะนะครับก็มาด้วยนะฮะพรพันธ์เกิดปราดมีนัทชนิชาใจแสนน้องลุงนิกนะที่ไปด้วยนะครับมีทัดดาวนึกแจ้งนะอันนี้บอลเร็วนะครับวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้กัลยากมลทลาดรับหัวสามีชัชวรโวกศรีสัสีภาพรจันทวิสูตรนะวริศราศีทาเลิศและจิดาภานาหัวหนองมีหลังก็มีพิมพิยากกรำอาชิตพรคงยศลิเบโร่ครับปิยรัตน์แป้นน้อยและกัญญารัตน์คำบงรับโอ้โหนี่มันนี่ดีที่สุดเลยนะเนี่ยชุดนี้ถือว่าดีที่สุดนะที่จริงเรามีชุดดีที่สุดหลายทีมเลยแต่ว่านี่คือ the best ของ the best แล้ว นน
1: ก็เราเป็นแชมป์เก่าด้วย
0: แชมป์เก่าด้วยนะเออครับผมนะอ่ะก็เอ๊ะไล่เรียงโปรแกรมไหนไหมอ่ะนน
1: ได้ครับ
0: เป็นไงบ้างเพราะว่านี่ก็รายการใหญ่นะเออแชมป์เอเชียนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกไปนัดแรกวันศุกร์นี
0: ้
1: นะครับจะเจอกับออสเตรเลียเป็นด่านแรกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นัดที่2 24สิงหาคมวันจันทร
0: ์ครับผม
1: จะเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็นัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแรก25สิงหาคมนะครับก็จะเจอกับทางคาซัคสถาน
0: ครับ
1: 21 24แล้วก็25นะครับนี่คือโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ตีกันตอนบ่ายด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นมัดแรกวันศุกร์นี้ใช่ไหมศ
1: ุ
0: กร์ที่21สิงหาคมนะครับ14นาฬิกาน่าจะเวลาไทยนะนะครับก็เวลาจีนเรา1ชั่วโมงเนาะนะครับบ่าย2ก็ไทยเจอออสเตรเลียแล้วก็วันที่24นะครับก็คือวันจันทร์นะครับ15นาฬิกาไทยเจอกับอินโดนีเซียและ25ออกวันอังคารตีต่อเลยเว้ยไทยเจอคาซัคสถานครับเวลา10นาฬิกานะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: รอบแรกเนี่ยรายการนี้เขามี3กลุ่ม A B C
0: ครับ
1: 1 2การันตีเขารอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยแล้วก็จะมีอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไป
0: ครับรอบรองเนี่ยมีอันไหนไหมนนรอบรองเนี่ยมีโปรแกรมไหมเดี๋ยวเอ้เรา
1: จะดูโปรแกรมเหรอครับ
0: เออโปรแกรมหน่อยเพราะว่าร
1: อบรองนี่
0: เพราะรอบแรกพี่ว่าชนะ
1: อ
0: ยู่แล้วอยู่ที่เราจะไปไขว้สายไหนเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: รอบรองใน29สิงหา
0: 29สิงหา
1: วันศุกร์30
0: เลยเหรอโอ้29ก็วันเสาร์แล้วก็รอบวันอาทิตย์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะตอนบ่ายตอนเย็นวันนี้นะนะฮะอ่ะก็โดยแล้วก็ติดตามนะล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับชุดนี้นะฮะ
1: ใช่ครับจริงๆรอบแรกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเราน่าจะผ่านได้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ตามที่โค้ชออสวางเอาไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็คงจะไปหนักในรอบต่อไปแหละรอบน็อกเอาท์แหละ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแชมป์สำคัญที่สุดคือได้ไปโอลิมปิก2028ที่ LA ทันทีนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์ที่2ที่3ก็ยังสำคัญเพราะว่าจะได้สิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ซึ่งชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาก็จะหาทีมอีก3ที
0: ม
1: ไปโอลิมปิกเหมือนกัน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ยากเลยแต่ว่ายากหน่อยนะ
1: แต่ว่ามันยากใช่
0: มันต้องเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ยุโรปที่พี่บอกไปไงอเมริกาเหนืออะไรพวกนี
1: ้ก็รวมกันทั้งโลกอ่ะ
0: ม
1: ารวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าได้แชมป์ทวีปนี่โอ้โห
0: เนาะ
1: สบายเลยนะ
0: สบายกว่า
1: ตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดได้แชมป์รายการนี้เนี่ยโอ้โหเตรียมทีมกันยาว
0: ๆ
1: กว่าโอลิมปิกจะเริ่มนี่2028อ่ะ
0: ครับ
1: อีก2ปีอ่ะ
0: ใช่ก็กระจายน่าจะลดเหลือนะเพราะวันก่อนทางแจ๊สโมโนก็จัดกิจกรรมมิตติ้งกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราไง
1: ครับ
0: นะครับก็ที่เซ็นทรัลเวสเกตเวสเกตโน่นใช่ไหมบางใหญ่บางโน่นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อแล้วคำปฐมโน่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอีสต์วิลล์ตรงนี้ใช่ไหมฮะโอ้ไม่ได้ไปนานเลยฮะ
1: ใช่แล้วฮะ
0: อีสต์วิลล์น่าจะตรงเลียบทางด่วนตรงนี
1: ้
0: นะครับต่อเซ็นทรัลเวสเกตนะนะครับโหแฟนๆไปกันเยอะเลยอะเห็นว่ามีแฟนวอลเลย์บอลนะสาวไทยนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาขอลายทรงลายเซ็นกันเพียบเลยนะนะฮะซึ่งชมพู่นะพรพันธ์เกิดปานบอกว่าก็ฟูลทีมนะครับซ้อมใหญ่มาสักพักแล้วที่เชียงใหม่เนาะซ้อมใหญ่ก็คือแมตช์แข่งขัน CV Cup ที่เชียงใหม่เนาะนะครับก็คัดโอลิมปิกเกมนะครับจะบอกว่าไม่กดดันก็เป็นไปไม่ได
1: ้
0: ก็กดดันอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับเป้าหมายของเราแน่นอนเราต้องไปเอาแชมป์ให้ได้นี่เป็นไง
1: นี่บทสัมภาษณ์ของชมพู่
0: ใช่
1: ครับก็ผมเห็นพี่ออนอุมาสิทธิรัตน์ ที่เป็นทีมงาน
0: ทีมงานสตาร์ฟโค้ช
1: ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่พี่ออนเล่นไม่มีระบบแบบนี้นะที่ได้แชมป์ทวีปแล้วไปเลยอ่ะเออสมัยก่อนมันยังเป็นแบบรอบคัดเลือกโอลิมปิกอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เออซึ่งพี่ออนก็มองว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอ่ะเราก็มีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันแต่ผมไปลองวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับผมว่าจีนเนี่ยเต็งหนึ่ง
0: เ
1: พราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยและแน่นอนโควต้าโอลิมปิกเนี่ยมันคือรายการอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วในกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเราก็ไม่เคยไปมาก่อน
0: ครับ
1: ก็เป็นเรียกว่าด่านสุดท้ายที่เราต้องทำไม่ได้แต่เชื่อว่าจีนเขาเอาจริงแน่นอน
0: ใช่
1: ขึ้นชื่อว่าโอลิมปิกแล้วเนี่ยชุดใหญ่จัดเต็
0: ม
1: แล้วก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วมันเอาแค่ทีมเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องมองว่าโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยเล่นชิงแชมป์โลกอะไรต่อ
0: ใช
1: ่บอกว่าเขาเอาแน่นอน
0: เอาแต่ว่าเห็นคนทั่วไปสายวอลเลย์บอลอ่ะนะครับที่เขาทำข่าวก่อติดคิดตังกันเนาะ
1: คิดตังด้วยเหรออ
0: ๋อก็บอกว่าเหมือนทีมเขาก็ยังไม่มียังไม่ค่อยสมานฉันท์กันเท่าไหร่
1: อ
0: ่ะโค้ชเหมือนจะเอาผู้เล่นดาวรุ่งลงเล่นมากกว่าใครไม่เชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยโค้ชก็เอาดาวรุ่งเนี่ยลงพวกบิ๊กเนมหรือว่าพวกตัวใหญ่ก็พักไปก่อนเลยวะเนี่ยที่พี่ฟังมาเนาะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็แน่นอนพี่ว่าน่ากลัวน่าจะเป็นญี่ปุ่นเต็งหนึ่งญี่ปุ่นเพื่อเต็งหนึ่งญี่ปุ่นนะอันดับสองจีนแล้วก็อันดับสามเรา
1: โอ้แต่ผมกลับมองว่าจีนเนี่ยได้เปรียบญี่ปุ่นนิดๆนะ
0: ครับเหรอ
1: คือผมมองว่าเจ้าภาพเนี่ยมันสำคัญอ่ะมันได้เปรียบพอสมควรอ่ะผมว่าญี่ปุ่นถึงแม้ว่าทีมเวิร์กจะดีเกมรับเหนียวอะไรแบบเนี้ยแต่การที่จะไปล้มจีนในบ้านเนี่ย
0: เออ
1: ผมว่าก็ยังไม่ใช่งานง่าย
0: ไม่ยอมใช่ไหม
1: คือถึงแม้ว่าจีนจะแบบใช้ดาวรุ่งผสมตัวเก๋าหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าทรัพยากรที่เขามีอ่ะบวกกับการเล่นในบ้านเนี่ยจุดแข็งเลยเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปง่ายๆอ่ะ
0: แต่เขาไม่มีนะไม่มีไอ้หลีหญิงๆของเขาอ่ะตัวตบหัวเสาชื่อดังของจีนที่เราเคยรายงานข่าวไงหลีหญิงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เจ้าตัวนะครับผ่าตัดเหมือนเป็นหาโรคหัวใจอ่ะ
1: ใช่
0: ปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปฟื้นตัวก็บอกเสียดายนะเธอก็ไม่ได้มาแข่งขันนะครับหายไปแล้วกันนะหญิงๆนะต้องเสียหลีอีกอิงไหมเพราะว่าตัวYING น่าออกเสียงเป็นยิงหญิงไม่แน่ใจนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทั้งหลีอิงอิงทั้งจูถิงเนี่ยก็ไม่มีอยู่ในทีมชุดนี
0: ้
1: แต่เขาก็ยังมีตัวเก่งๆอีกเยอะไง
0: อ
1: ูเหม็งเจีย
0: จางจูซานตัวดันตันเขาครับ
1: คงเซียงยู่อย่างเงี้ยคือก็ยังดูเหนือ
0: ครับ
1: ในแต่ละกลุ่ม
0: แต่อูเหม็งเจียนั้นทันหรือเปล่าเห็นว่าเจ็บไม่เหรออูเหม็งเจียเห็นว่าเจ็บเข่าไม่เหรอตั้งแต่ไอ้ VNL แล้วอ่ะหายทันไหมอ่ะแต่ว่ามันก็ตั้งแต่พฤษภาคมแล้วเนาะผมมึงเจียอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ว่าเน้นแน่นอนจีน
0: ครับ
1: นะครับแล้วมันได้แค่ทีมเดียวอะก็ต้องลุ้นให้เราแบบท็อปฟอร์มอะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ผมมองว่าเราก็แหมเต็งสามนะ
0: พี่ก็มองว่าเต็งสาม
1: ชุดนี้ของเราก็ขาดตัวหลักๆคนหนึ่งอย่างหัตถยาบำรุงสุข
0: ครับน้องเตย
1: น้องเตยนะครับก็เล่นพันเร็วนะ
0: ใช่โค้ชของเราเนี่ยจัดเต็มนะเราจัดเต็มเลยนะเอาจีนพี่บอกแล้วในทีมก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็นักกีฬาตัวลังตัวดังหลายคนเขาก็ไม่อยู่นะนนท์เฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยตามประเด็นไปเราชุดใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยนะฮะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับรุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ยู17ไปรับต้อนรับน้องก็ได้นะจบอันดับ7นะวอลเลย์บอลหญิงยู17งานเสียดายนะอุ้ยไปแพ้ไต้หวันนะฮะก็ต้องหล่นมาชิงอันดับ7และอันดับ8นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะโครเอเชียไป3-0เซต25-21 25-20 นะแล้วก็20-24ครับก็ทำให้ทีมตัวอย่างสาวไทยของเรารับจบในอันดับที่7ของโลกไปครองนะครับอย่างน่าภาคภูมินะโอ้โหผลงานของน้องในสุดยอดนะโดยเฉพาะแมตช์เข้ารอบ16ทีมอะ
1: ครับ
0: เราชนะโปแลนด์3-1เซตอะ ทั้งที่เราจบในอันดับที่4ของสาย A นะ
1: ครับ
0: นนแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแพ้ชนิดไทเป2-3เซตโอ้โหแพ้เซตตัดสินเสียดายจากระดับ5-8ก็แพ้เกาหลีใต้นะ0-3แล้วก็ชิงอันดับ7ก็ชนะไปนะครับ3-0เซตนะครับ
1: ก็สำหรับรายการนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราก็มาแข่งด้วยจบที่11
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้น
0: ใช่นานๆก็มีอะไรน้องอะไรน้องอ้อมน้องอ้อมอ่ะนะครับจามิกรกับตัดทีมชุด U17 นะนี่อันนี้ก็น่ารักแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะฮะครับผม
1: เน้นตรงน่ารัก
0: น่ารักนะฮะขอฟ้องครับวันที่เอ็มมาจัดกับโดนวันนั้นผมฟังเอ็มเรียกโดนอย่างเดียวไม่มีคำว่าพี่เลยสักครับไม่มีคำว่าพี่สักครับ

0: เขาควรจะให้เกียรติเรานิดนึง
1: ให้เกียรติเลยนิดนึงแต่ว่าไม่ให้เกียรติเลย
0: แต่ว่าไม่ให้ไง
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นคนอย่างนี้แหละ
1: อ้าวทำไมเป็นคนเยี่ยงนี
0: ้อย่าไปแอบแซวสินี่เวลาเขาไม่อยู่นี่เขาแอบฟังเรานะฮะ
1: ไปกินข้าวแล้ว
0: เอาเหรอ
1: กินข้าวแล้วรีบกินข้าวหิว
0: หกสิบเอ็ดโมงกว่านี่ไปแล้วนะ
1: ปรีลันช์เขาเรียกปรีลันช
0: ์
1: เออนะครับอ่ะก็มีข้อความทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจนพี่นนท์นะครับเขาเรียงลำดับแบบใหม่ครับพี่นะครับอ๋อน่าจะเป็น1ถึง8เรียงคะแนนชนะมากน้อยแต้มมากน้อยแบบนี้ไหมอ๋อไอ้ที่ไข้สายอ่ะนน
0: ท์อ๋ออ๋อ
1: น่าจะเป็นไข้สายใช่ไหมเรียงคะแนนใหม่ชนะมากน้อยแต้มมากน้อยแบบนี้ไหมครับผมไทยจะหลบแบบไหนถึงจะได้ชิงหลบพายุจีนญี่ปุ่นเจอการไทยต้องจัดอันดับให้ได้อันดับ3หรือเปล่าโอ้โหเอออันนี้ก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเรื่องของการหลบอ่ะ
0: อ๋อคือต่อให้อยู่คนละกลุ่มกันเนี่ยแต่เขาจะเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมารวมกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จัดอันดับ1ถึง8
1: ครับ
0: เพื่อจะมาดูว่าทีมไหนจะเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: เหรอ
0: ผมว่ามันหลบยาก
1: หลบยากอะเนาะ
0: ไม่ต้องหลบหรอกคือยังไงเราก็ต้องเจออะ
1: ครับ
0: ไม่ช้าก็เร็วอะญี่ปุ่นกับจีนเนี่ย อยู่ที่ว่าจะเจอใครก่อน
1: ใช่
0: เ
1: ออโหอ้าวก็หนักอยู่แล้วพบมีแมตช์ไหนก็มัดนะเอ้ยแมตช์หนักก็คือแมตช์เจอจีนกับญี่ปุ่นนี่แหละมันไม่เจอใครก็เจอใครแหละแต่ว่าเอาแล้วก็ถ้าว่ารอบรองเราไม่ได้เจอ2ทีมนี้นะให้2ทีมนั้นตัดกันมันก็ง่ายกว่าไหมอะเนาะนัดชิงเข้าไปวัดผลเอาเออใช่ไหม
0: คือยังไงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะ
1: ครับ
0: ชนะเอาให้หมดเลย3เกมแรกในรอบแรกอะจะให้ดีก็แบบ 3-0 ไปเลย
1: ครับ
0: ก็ทำผลงานของเราให้ดีที่สุดก่อนอะเพื่อที่จะแรงขึ้นมาอยู่บนคือแน่นอนพอทีมอยู่อันดับบนมันก็จะเจอทีมล่างหน่อยอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เออ
1: นะฮะเอาก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมนนท
0: ์ได้ครับ
1: ที่จริงก็มีเรื่องของกอล์ฟกอล์ฟก็เป็นหนึ่งกีฬาความหมายของเราด้านในเอเชียนเกมและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องจีโน่ก็เคยไปแข่งให้กับทีมชาติไทยนะเออก็ปาดหน้าคว้าแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: ในขันกอล์ฟแอร์เจทัวร์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของ99 Live นะครับยังอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะฮะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: ประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนเลยนะฮะอยู่ที่ไหนก็สบายใจครับใช้ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนี่ระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะ
1: ครับ
0: ทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยนะครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้ด้วย355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้นะครับดูภาพสีกลางคืนก็ได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania

0: 1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02 114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับผม
1: ครับฝากไปด้วยนะครับอ่ะนะครับอื่นๆก็มีกีฬาฮอกกี้นนฮอกกี้เล่นเป็นแม่นนเลย
0: โอ้โห
1: โอ้โหนี่ได้เลยนะ
0: ไม่เป็น
1: แอวนะครับ
0: ไม่ไหว
1: ก็สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับโดยที่นายกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับก็วางแผนนะนะครับผมที่จะพาทีมนะครับผมไปอย่างน้อยก็เอานะนะครับติดท็อปของเอเชียหน่อยนะครับบิ๊กดัดนะนะครับบอกว่าจับสลากทีมชายเนี่ยไทยอยู่ในสายบีร่วมกับปากีสถานนนมาเลเซียจีนอุซเบกิสถานนะครับและไทยสายเอมีอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้บังกลาเทศศรีลังกาและอินโดนีเซียส่วนทีมหญิงอยู่ในสายบีนะครับมีอินเดียญี่ปุ่นไทยแลนด์สิงคโปร์อินโดนีเซียและอุซเบกิสถานนะครับส่วนสายเอมีจีนเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานไชนีสไทเปและบังกลาเทศนะครับเป้าหมายก็เดี๋ยวเรามาสู้อาจจะสู้พวกท็อปเอเชียลำบากอะเนาะเออนะครับก็ปัจจุบันทีมชายของเราอยู่อันดับที่12นะตั้งเป้าขอจบอันดับ10ของเอเชียได้ท็อป10ของเอเชียเนาะนะครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ยกระดับมาตรฐานฮอกกี้ชายไทยนะครับทีมหญิงก็ผลงานหลังๆก็ดีนะเป็นสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมหลักนะฮะตั้งเป้าจบท็อป5ของเอเชียหรือว่า5อันดับแรกนะครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มองตามความเป็นจริง
1: ครับ
0: นะฮะผู้หญิงลุ้น1ใน5ส่วนทีมชายนี่เน้นขยับอันดับโลกก็คือลุ้นท็อป10
1: ครับลำบากเนาะเพราะว่าเก่งๆก็หลายคนนะ
0: ทีมชายทีมชายนี่อยู่อันดับ12เอเชียคือถ้าจบท็อป10ได้ก็เหมือนกับว่าอ่ะค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละสเต็ป
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ถ้าดูจากตามเป้าหมายเนี่ยนะฮะทีมหญิงก็มีโอกาสติดท็อป5นะ
1: ครับ
0: ชุดนี้นี่ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็กลุ่มนักกีฬาก็เป็นสายเลือดใหม่ดาวรุ่งซะส่วนใหญ่อายุ18ปีนะอายุเฉลี่ย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งสถานการณ์ในสายเนี่ยอยู่ในสาย B ก็มีทีมมหาอำนาจอย่างอินเดียและญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นศึกหนักแต่ไทยก็มีโอกาสชนะสิงคโปร์ชนะอินโดชนะอุซเบย์อะไรแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: ก็ถ้าทำได้เนี่ยก็จะไปไขว้แข่งในรอบจัดอันดับ 5-6 ได้ส่วนทีมชายนี่งานหนักเลย
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่มเดียวกับปากีสถานมาเลเซียแล้วก็จีนก็หนักเลยนะครับเกมสำคัญที่จะชี้ชะตาเป้าหมายอันดับ10ได้เนี่ยก็คือเราต้องเก็บพวกโอมานเก็บพวกอุซเบกิสถานได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจบบ๊วยของกลุ่
1: ม
0: นะครับอ่ะก็ถือว่าถ้าพูดถึงลุ้นเหรียญยังห่างไกล
1: ครับ
0: สำหรับฮอกกี้เพราะว่ามหาอำนาจหลายชาติอินเดียจีนเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้เขาถือว่าเหนือกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไป
1: ครับ
0: สำหรับทีมฮอกกี้ไทยทั้งชายและหญิงเลยนะซึ่งทางบิ๊กแนทนะครับนายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์ก็ยืนยันว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเต็มที่นะ
1: ครับผม
0: พร้อมลงสนามทุกนัดก็หวังว่าจะทำตามเป้าหมายให้ได้นะ
1: ครับไม่ก็ในระหว่างนนรายงานข่าวนะฮะก็ดูอะไรนะไฮร็อกใช่ไหม
0: ไฮร็อกส
1: ์ต้องไฮร็อกเหรอไม่ใช่ร็อกใช่ไหมไฮร็อกนะ
0: ครับ
1: อ๋อเหรอก็กีฬาที่เขามีอะไรมีต้องได้มี8สเตชันมี8ธง8ฐานต้องแบกคงแบกของได้ใช่ไหมฮะแบกดัมเบลแล้วแบกของแบกอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นดาวลงดาราก็ไปหลายคนนะเมื่อก่อนคุณเจมจิใช่ไหมแหละคุณเจมจิกับคุณแอมทอมผสมไปแข่งด้วยแข่งประเภทคู่ผส
0: ม
1: นอร์เบล่าก็แข่งด้วยนะนน
0: ครับ
1: โอ้ซุ่มลงแข่งเนี่ยไอ้ว่านาน3เดือนนะ
0: ต้องซ้อม
1: ต้องซ้อมเหร
0: อืมโอ้ไม่ใช่ง่ายนะ
1: แบกคงแบกของด้วยเราดูดิ
0: เฮียโต้งก็ไปแข่งนะ
1: อ๋อเฮียโต้ง
0: เออ
1: นายกของเรา
0: ที่เราเคยสัมภาษณ์อ่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาเสียเก็บตอนนี้ท่านเป็นรมช.กระทรวงคมนาคมใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ไปด้วยนะ
0: ไปแข่งผมเห็นมีลงข่าวอยู่
1: อ๋อเหรอโหสุดยอดอืมนะครับก็มันท้าทายตัวเองเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันหลายฐานด้วยนะโอ้ไปได้ไหมนนไปไหม
0: ไปดูดีกว่าครับ
1: ครับ
0: อย่าไปแข่งเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวจะเป็นภาระ
1: เป็นภาระเขาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เก่งไอ้คนที่เขาแบกไอ้เหมือนแบกดัมเบลแล้วก็ต้องได้กีฬาชายต้องถอดเสื้อด้วยใช่ไหมใส่กางเกงตัวเล็กแล้วก็กล้ามโตเนาะโอ้โหกล้ามเขาขึ้นเป็นลำเลยนะ
0: ไม่ต้องถอดก็ได้ใจแบบแขนกุดใจมีแขนอะไรก็ได้แต่มันไม่ถนัดไงผมว่า
1: ก็ต้องโชว์หน่อย
0: มันเหงื่อเงอมันออก
1: สมมติ
0: จะไม่สบาย
1: แบกของอยู่ดีแล้วกางเกงก็ไอ้เชือกมันหลุดแล้วมันทำไงฮะครับผมกางเกงหลุดทำไงให้เนี่ย
0: กางเกงเขาอย่างดี
1: ของก็ต้องแบกเออกางเกงก็จะหลุดอีก
0: กางเกงเขาแบบรัดรูป
1: รัดรูปอ่ะนะ
0: เออมันไม่หลุดง่าย
1: ไม่หลุดง่ายนะ
0: เอออ่
1: ะส่วนกอล์ฟเป็นไรของเราก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะก็โดยเฉพาะกอล์ฟหญิง
0: ใช่ครับ
1: จุดแข็งของเราก็คือความสามารถเก่งกาจอยู่แล้วสมาชิกในทีมนะครับก็มีหลายคนให้ได้เลือกใช้นะเพราะไทยไม่ได้มีเพียงนักกอล์ฟโตขวางเป็นคนเดียวแต่นักกอล์ฟหลายคนก็สามารถสร้างผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็ต่อกรกับทีมโฮเทลของเอเชียอย่างเกาหลีใต้และก็จีนญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเรามีลุ้นนะเหมือนครั้งก่อนเราได้ทั้งทองประเภทเดียวแล้วก็ประเภทบุคคลอย่างนี้ไหม
0: ถูกต้อง
1: อืม
0: ก็ได้2ทอง
1: มันจะได้2ทองทั้งประเภทเดียวแล้วก็ประเภทท
0: ีมหญิง
1: ทีมหญิงอ่ะ
0: อ
1: ืมครับเป็นเช่นเกมอ่ะเนาะก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็ตั้งเป้าที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ก็ครั้งที่แล้วถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมีทีมหญิงก็จะมีพัชราสุธาคงกระพันโปรเปียโนอภิชยายุบลแล้วก็โปรซิมนัทกฤตตาวงทวีลาภ
1: ครับ
0: นะฮะทีมชายก็จะมีสดมแก้วการจนา ภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็ฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดี
1: ครับ
0: นะครับก็ตั้งเป้าหมาย
1: สองทอง
0: ใช
1: ่สองทองหนึ่งเงิน
0: ก็ปีนี้ก็ยังถือว่าฟอร์มดีอยู่นะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟไทยหลายๆคนนะครับก็มีความหวังอ่ะ
1: ของเราครั้งก่อนนะฮะก็เปียโนนี่ไงนนพี่ก็ว่าไอ้คุณว่าเปียโนได้หรือเปล่านี่คุณเลยไปหาข้อมูลได
0: ้
1: อภิยายุบลนะก็ได้เหรียญทองไง
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ในเพศทีมด้วยกับแอลล่าเกรสกี้แล้วก็พัชรชาคงกระพันไงปอปีโนก็เกือบได้แชมป์แรกไงในฐานะการเล่นกอล์ฟอาชีพเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เมื่อคืนนี่โปจิโนได้แชมป์ไป
1: ครับ
0: ในพอร์แลนด์คลาสสิกนะฮะส่วนโปรเปนโนนี่ผลงานของโปรเปนโนนี่จบอันดับ2ร่วม21อันเดอร
1: ์ครับ
0: โปรจิโนนี่วันสุดท้าย8เบอร์ดี้1อีเกิลเสีย2โบกี
1: ้
0: เก็บเพิ่ม8อันเดอร์ไปจบที่22อันเดอร์ได้แชมป์ไป
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวใกล้แล้วโปรเปโนใกล้จะกลับมาป้องกันแชมป
1: ์ก็ให้พี่ให้จีโน่ก่อน
0: จีโน่ไม่ได้มาแข่งในเช่นเกมไง
1: ไม่คือไอรายการนี้
0: ก็ให้แชมป์เขา
1: จีโน่ก็ได้แชมป์รายการที่10ในการเล่นอาชีพนะ
0: เดี๋ยวโปรเปโนมาเอาแชมป์ในเช่นเกมไง
1: ครับ
0: แบ่ง
1: ป้องกันแชมป
0: ์มาแบ่งกัน
1: เปโนมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: โปรเปโนไปสิ
1: ไปนะนะฮะอ้าวก็ติดตามกันนะนะครับ
0: ใช่คือครั้งที่แล้วฟอร์มดีมากได้2ทองทั้งบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงทีมชายนี่ก็ได้เหรียญเงิน
1: ครับ ตะก้อล่ะโน่นเป็นไงเดี๋ยวตะก้อล่าสุดก็

0: ISTAF นะครับก็ปรับเงินเราเกือบ2ล้านเลยนะ 1.9 ล้านคิดดูด้วยกันหลังจากยอมแพ้ใช่ไหมล่ะนะครับในศึกชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียครับแต่5นักกีฬายังลุยเอเชียนเกมได้นะนนนะสหพันธ์เซปัตตะก้อนานาชาตินะครับประกาศบรรลุโทษอย่างเป็นทางการครับแต่ก็ทีมชาติไทยไงหลังจากที่ยอมแพ้ในรอบชิงวอลคัพกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็โดนลงโทษไปทั้งหมด54,000เหรียญสหรัฐนะ
1: คน
0: ไทยก็ประมาณ 1.89 ล้านบาทครับผมนักกีฬาไทยหลายคนก็โดนนะนะครับภูตวรรณโสภาวิชานเต็มโคตรจักรกฤตถิ่นบางบนปรับคนละ 6,000 เหรียญประมาณ 210,000 นะครับสิทธิพงษ์คำจันทร์จตุพลศิริอาจก็ปรับคนละ 50,000 เหรียญประมาณ 175,000 นะแล้วก็นรชิตกาลาจันทร์นะครับสาชาติสาครเจริญผู้สอนปรับคนละ 8,000 เหรียญหรือประมาณ 280,000 บาทผู้จัดการทีมก็โดนปรับนะคุณวิชัยศรีสุวรรณนะครับปรับอีก 10,000 เลยโอ้โหโดนปรับหมื่นเลยเนาะประมาณ 350,000 นะครับแต่ว่าข่าวดีนน
1: ครับ
0: นะครับนักกีฬาทั้ง5คนนะครับมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจิและนาโกย่า19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับผม
1: ครับ
0: เห็นว่าต้องชำระภายใน14วันนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็แต่ว่าเรายื่นอุทธรณ์ได้14วันนะแล้วก็ผู้ตัดสินนี่ไงนนจำได้ผู้ตัดสินจากไอ้มาเลเซียคนนั้นนะฮะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: ทำในที่ต่อนะที่เอเชียนเกมฮะ
1: เดี๋ยวเจอกันอีกเหรอ
0: เจอกันอีกฮะมอมัดราดีอะไรอ่ะ
1: ก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไง
0: โอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยพวกคุณเอ้ยพ
1: อ
0: มาเลเซียเหยียบเส้นเนี่ยไม่ขานพอเราเหยียบนิดเดียวอ้าฟาวก็เอาถ้านักกีฬาเราแข่งได้เขาก็ตัดสินได้เนาะ
1: โอ้ยอย่างนี้เครียดเลย
0: มูฮัมหมัดราดีนะ
1: ถ้าเจอกันอีก
0: ครับ
1: ทำไงอ่ะ
0: มีสิทธิ์เจอกันอยู่แล้วพี่ว่าแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะให้ตัดสินในแมตช์ไทยหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมัน
0: ม
1: ีดราม่าอีกนะหลบไทยหน่อยได้ไหมก็โดนปรับไปเนี่ย 54,000 ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยนี่เกือบ2ล้านนะ
0: ครับ
1: ซึ่งสมาคมตะกร้อไทยก็ยื่นมือเข้ามาจ่ายให
0: ้
1: เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักกีฬา
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้รับสิทธิ์มาแข่งในเอเชียนเกมได
0: ้
1: ก็ตามที่สมาคมต้องการก็คืออยากจะกวาดทั้ง4เหรียญทองนะในเอเชียนเกมสำหรับตะก้อ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็ข่าวดีเนี่ยที่เราได้นักกีฬาทั้ง5คนของเรานะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เนาะเอาอย่างน้อยก็มี5คนนี้ก็มันก็มีเพิ่มตัวเลือกแล้วเนาะนะครับไม่เสียตัวหลักไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ตะกร้อเอเชียนเกมจริงๆเขาแข่ง6ประเภทนะทีมชายนี่ก็มี3ประเภททีมหญิงก็มี3ประเภทนะครับแต่ว่าแม็กซิมัมก็คือเราส่งได้แค่4ประเภทนะครับเราก็ส่งทีมชาย2ประเภทก็คือทีมชุดและทีมเดี่ยว
0: ครับ
1: ทีมหญิงก็2ประเภททีมชุดแล้วก็ตะกร้อ4คนทีมเดี่ยวเราไม่ได้ส่งอ๋อทีมเดี่ยวไม่มีในฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเขามีทีมชุดคู่แล้วก็4คนส่วนชายเนี่ยมีทีมเดี่ยวนะ
0: ครับ
1: ทีมชุดแล้วก็4คน
0: อ่ะ
1: ก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะ
0: ก็อาจารย์กมลตันกิมหงนะครับกลับมาเป็นผู้จัดการทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยอีกครั้งนะนะครับก็ท่านก็กลับมานะในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาไง
1: ครับ
0: พรชัยเขาแก้วนะครับก็ร่วมทีมผู้ฝึกสอนด้วยผลงานก็ใช้ก็เยี่ยมเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไทยกวาด2แชมป์1รองแชมป์อ่ะในการแข่งขันตะกร้อคิงคัพครั้งที่39ที่ผ่านมานะที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเป้าหมายต่อไปก็คือการลุยศึกเอเชียนเกมนะครับนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเรื่องสมาคมแม่นปืนยังไงฮะเห็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมนะนนหลังจากที่

0: ที่นี่ไงออกกฎนี่ไงโดนนโยบายนี่ไงไอ้เขาห้ามพวกปืนพวกปืนอ่ะ
1: เกี่ยวเหรอ
0: ก็มันมีผลเหมือนกันนะ
1: คือเขาบอกว่าห้ามนำไปไหนต่อไหนแต่ว่าซ้อมเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้อะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ครับเหรอ
1: ก็น่าจะส่งนะ
0: เหรอจดเห็นแต่นายกก็ยังอันนั้นอยู่ไม่เหรอหรือว่าไงฮะ
1: คือมันอาจจะแบบว่าเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกอะไรแบบนี้นะ
0: ก็เห็นว่าสาสมาคมกีฬาปืนเนี่ยเดือดร้อนหนักนะหลังนั้นท่านนายกก็ประกาศกรมเก็บอาวุธปืนเนี่ยทางเรื่องส่งแข่งสร้างนักกีฬาและจัดแข่งอาจไม่ได้ส่งแข่งทางโอลิมปิกเอเชียเกมซีเกมนะเหตุพกปืนแข่งขันไม่ได
1: ้
0: ก็ผ่อนผันหน่อยนะครับก่อนจะเสียหายหนักนะ
1: คือเหมือนกับว่ามาตรการล่าสุดคือห้ามพกไปไหนต่อไหนเลยไง
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้แบบจากบ้านจะไปสนามซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝากเอาไว้ที่ฝึกซ้อมแทนก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกไง
0: ครับ
1: ก็น่าจะมีทางออกนะผมว่าน
0: ี่มีผลจริงเหรอเนาะว่ามั้ยแต่รู้ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนี้เขาออกเป็นกฎหมู่กฎหมายแล้วอย่างว่าไม่แน่ใจหรือว่าเห็นบอกท่านล่าสุดว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งนึงเนี่ย
1: อาจจะต้องยกเว้นหน่อยมั้ย
0: เนาะ
1: สำหรับนักกีฬาอะไรแบบนี้มั้ย
0: ถูกนะ
1: ก็ผมว่าเดี๋ยวเขาคงพูดคุยกันแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าทางบิ๊กเสือคุณสกลวรรณพงษ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเขาก็เคยออกมาบอกแล้วว่ามันก็เก็บไว้ที่สนามซ้อมนั่นแหละ
0: ครับ
1: พอมาถึงก็มาแต่ตัวไง
0: เอาถ้ามันหายตัวไงทำไงอ่ะ
1: ไม่หายหรอก
0: เหรอปืนมันเหมือนก็ของเขาอะนะของสะสมเอของเก็บเขาแล้วนะนะ
1: แต่จริงๆมันคนละประเภทกันนะ
0: ใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้ผมลองอ่านข่าวลองเช็คดูแล้วเขาบอกว่ามันปืนเนี่ยมันก็เป็นปืนกีฬามันไม่ใช่ปืนทั่วไปมันมีหลายรูปแบบอะมีรายละเอียดของปืนมันนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมีคำสั่งออกมามันก็ต้องทำตามคำสั่งไงห้ามพกก็ต้องห้ามพกไงสมาคมเขาก็ต้องพร้อมทำตามกฎอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ
0: ครับ
1: น่าจะแข่งได้นะ
0: ก็
1: ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ใช่ฮะเอสลูเกอร์เอเชียนเกมครั้งนี้มีป่ะบิลเลียนนนท์มีไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวลองเช็คก่อน
0: มีไหมเพราะว่าก็โหของเราสนุกเกอร์ของเราเสียดายเจ้าหมูปากน้ำเมื่อวานนี้ไงเนาะช็อตนั้นโดนน้ำเงินอยู่นะทำไมเขาบอกว่าไม่โดนน้ำเงินนะฮะ
1: ดราม่าเลย
0: ดราม่าใช่ที ่เมื่อวานนี้ก็แพ้เจ้ามาร์คซิมี่ไปเนาะได้รองแชมป์ไปในการแข่งขันศึกซอยคิวไชน่าโอเพ่นนะครับที่ไต้หวันประเทศจีน
1: ก
0: ็มีไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ในเอเชียนเกมส์เนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีทั้งสนุกเกอร์แล้วก็บิลเลียดเลยนะครับ
0: ก็เสียดายเพราะซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยสนุกเกอร์ไทยเราคว้า6ทองเลยนะเป็นเจ้าซีเกมอะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้สนุกเกอร์บิลเลียดนี่มันถอดออกไปตั้งแต่16ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี2010นะ
0: อ๋อเหรอไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มีมา
0: พี่ว่าเอเชียนเกมมีหรือเปล่าไม่มีใช่ไ
1: หมก่อนหน้านี้มีแข่งปี98จนถึงปี2010
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าหลังจาก2010เนี่ยก็ไม่มีแข่งอีกเลยนะครับแต่ว่ามีข่าวมาว่า2030เนี่ย
0: ที่ไหน
1: จะกลับมาบรรจุนะเอเชียนเกมอะ
0: ที่
1: ข้างหน้าที่โดฮา
0: ที่โดฮานะเพราะถ้าไปตะวันออกกลางเนี่ยเขามีเนี่ยพวกตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียก็มีจัดการแข่งขันสนุกเกอร์บอยที่ดึงนักกีฬาระดับโลกไปแข่งขันนะก็หายไปนานเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บิลเลตไม่มีนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็หมูปากน้ำก็ได้รองแชมป์เดี๋ยวหมูเนี่ยจะ ขยับขึ้นมา18ขั้น

0: อานนท์จากอันดับที่45นะครับขึ้นมารั้งอันดับที่27ของโลกนะ27ของโลกนะครับก็เสียดายเนาะต้องชมว่ามาร์คเซบี้เนี่ยคุมเกมได้ดีมากการตีกงตีกันเนี่ยสุดยอดนะตอนเขาโดนผมเนี่ยนำ 4-2 เนี่ยเริ่มกดดันเหมือนกันนะแต่เซชั่นสอนเนี่ยเปลี่ยนไปและมาร์คคุมทุกอย่างได้นี่แต่บอกว่าเขาไม่เป็นไรก็บอกว่าจะพยายามที่จะคว้าแชมป์ได้สักวันหนึ่งนะครับ
1: เพราะว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้การแข่งกอล์ฟเก็บคะแนนสะสมเนี่ยก็มีแค่นักสอยคิวไทยเนี่ยมีแค่2คนนะในอดีตก็มีอตองไงแล้วก็มีเอฟนะฮะที่ได้แชมป์ไป
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่ไม่เป็นไรท่านหมูนะก็รับเงินรางวัลไป 100,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ 4.5 ล้านนะฮะแค่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วหมูนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปลองแชมป์แล้วเดี๋ยวแชมป์ก็มา
0: ใช่
1: อีกสเต็ปเดียวเอง
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: เวลาก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรแบบฟุกๆอ่ะ
0: ถูก
1: มันต้องมาด้วยความสามารถต้องค่อยๆเจอพวกนี้บ่อยๆชนะพวกเขาบ่อยๆอีกหน่อยก็ได้แชมป์เอง
0: โอ้ยหมูเนี่ยผ่านในพวกนี้ไอ้ดิฉันร่วมมา2-3 คนไม่เหรอ
1: ใช่
0: ผ่านรอนนี่ผ่านไอ้ชอนเมอร์ฟี่ผ่านจัดพรัมอ่ะนะครับ
1: ก็ยังมองแง่บวกอยู่แล้วก็เรียกว่ามีหัวใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง
0: ถูกต้อง
1: แพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาใหม
0: ่ครับ
1: มี SMS บอกว่า High Rocks นี่ใส่เสื้อได้นะครับพี่เจ๋งแต่เวลาเหงื่อออกแล้วมันอมน้ำผมจึงเลือกถอดก็อย่างที่บอกไปไงคือเอาง่ายๆมันรำคาญ
0: ครับ
1: เหงื่อมันออกเยอะไง
0: เอออ๋อไม่ได้นักเดินเวลาวิ่งอะไรเขาเวลานักกีฬาเขาวิ่งไอ้ตามถนนตามท้อถนนเขาชอบถอดเสื้อเนาะ
1: เหงื่อมันออกเยอะไง
0: อ๋อเหรอ
1: มันรำคาญตัวเหมือนพี่บอลพลดอนไงตีเทนนิสยังต้องถอดเปลี่ยนบ่อยเลย
0: เหงื่อมันเ
1: หงื่อมันเยอะไปอ่ะมันแน
0: ่ชุ่มใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เหรอเออ
1: แต่บางคนเขาก็ใส่ไงบางคนเขาก็รู้สึกแบบรับได้ไงไม่ได้รำคาญมากอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่เนี่ยเวลาไปวิ่งตามสวนสาธารณะไม่กล้าถอดเสื้อวิ่งนะบางครั้ง
1: อ้าว
0: ครับ
1: ไม่รำคาญตัวละ
0: พุงนะครับผมโอ้โห
1: รำคาญเหมือนกันรำคาญเหมือนกันแต่ว่าอายพุง
0: เออแต่ว่าเอ้มันก็จริงนะเวลาเหงื่อมันจะเยอะนน
1: มันแ
0: น่เวลาผมพี่วิ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหงื่อมันเยอะไงมันก็มันหนักจริงอะนะแล้วมันถอดแล้วเออรู้สึกสบายรู้สึกโล่งอย่างโล่งอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะ
1: สัก
0: พักก็จะมีผู้ชายวิ่งตามมา
1: จริงเหรอแล้วก็ตะโกนเรียกรอหน่อยเดี๋ยวไปด้วย
0: ครับ
1: จะ
0: ไปนั่นแหละพี่สปีดเร็วกว่าเดิมเลย
1: อ๋อ
0: นักกีฬาไฮร็อกก็ไปเยอะไฮร็อกใช่ไหมนะครับก็ไปหลายคนนะครับแต่ไม่มีใครทำข่าวเท่าดารา
1: เห็นนักมงนักมวยอะไรไปกันเยอะ
0: ครับ
1: นักบอลนักอะไรนักกีฬาอาชีพไปกันเยอะ
0: ใช่
1: เห็นเขาบอกว่ามันสนุกนะฟีลดี
0: ให้พี่ตู้กับพี่เต้ยมาคุยหน่อยครับเลิกเอเชียนเกมครับโอ้อย่าเลยนะเต้ยเดี๋ยวเขาด่าสมาคมนั้นสมาคม
1: เอาอีกแล้วเหรอฮะ
0: ผมเต้ยเนี่ยเขาเป็นคนขี้ยุด้วยนะ
1: โอ้ย
0: ใช่
1: หัวร้อนเหรอ
0: หัวร้อนนะฮะกล้องสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับเอเชียนเกมเริ่มเมื่อไหร่ครับเอชเกมเริ่มจริงๆใน19ไปถึงอย่าเป็นทางการนะ
1: ร
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีกีฬาประเภททีมลงแข่งขันโดยเฉพาะวอลเลย์บอลและฟุตบอลชายเ
1: ม
0: ื่อไอ้บอลชายในวันที่เท่าไหร่ของเรา14หรือ15
1: บอลหญิงบอลชายนะเตะก่อน
0: เหมือนจะเตะ14 15มั้ยแมตช์แรกอะ่ะเจอคีกิสถานนะ
1: บอลชายใช่ไหมฮะ
0: บอลชายบอลชาย14 15ไม่แน่ใจ
1: บอลชายโปรแกรมแข่งเอเชียนเกมนัดแรก15ครับ
0: 15ใช่ไหมตอนบ่ายป่ะหรือกี่โมง
1: 15แป๊บนึงนะเวลาไทยใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลาไทยในเกมแรกไทยเจอคีร์กีสถาน
0: ตอนบ่ายไหม
1: บ่าย2
0: บ่าย2ใช่ไ
1: ห
0: มอ๋อ
1: เป็น16ขออภัย
0: 16นาฬิกาเหรอ
1: ไอ้10วันที่16
0: 16กันยา
1: 16กันยาบ่าย2
0: บ่าย2
1: เจอคีร์กีสถาน
0: ครับสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับผมสนุกเกอร์กับฟุตซอลเขาเอาไปจัดอินดอร์เกมครับ
1: อ๋อ
0: เออนะ
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
0: อ้าวโหอ่ะคุณเพชรบุกคุณชวนันท์คุณ

0: ลิเก้คุณจุดเทพคุณเนงนะครับพี่รามหรือว่าไงฮะพี่ปิยพลคุณเจี๊ยบอัศรินเข้ามานะขอบคุณนะครับผมวันนี้เราสลับไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เวลา12นาฬิกาประธานรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจอาจารย์ทุ่งทองลุยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนแหล่งขึ้นภาษีรถนำเข้าชาวประจีนชุมนุมค้าน EEC ที่รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยวีเอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ครับ
3: ส่วนเรื่องปมร้อนเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะวันนี้มีในส่วนของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามพร้อมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้จากนั้นได้พบรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นซึ่งได้สั่งให้ดูแลเรื่องความปลอด อดภัยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธงทองได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อ

0: ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอรุณยารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงฆ์ตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริตโกงสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เลียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำกับกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาแล้วไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่าทำไมมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12ตุลาคม8นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดันและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
7: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดนุชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7 มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพูนพงษ์ไนยนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
6: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะ พลตมตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายไปกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวปีนในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็นให้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษีเท็จบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเท็จเอกสารทางบัญชีรายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายใบกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
7: 12นาฬิกา17นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ30 การเดินทางครั้งนี้ครับเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริม

0: ฐานปฏิบัติการกิ่วหุงกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3โดยเฉพาะกิจชยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ลุ่มประชาชนกว่า300คนค่ะรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอคำตอบแกนนำผู้ชุมนุมนายสุเมธและนายสุนทรคมคายก็ผลัดเปลี่ยนการปราศัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและโรงงานจากจีนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะตลอดช่วงของการชุมนุมมีการผลัดเปลี่ยนการประสัยแต่งกายล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่ามกลางตำรวจเฝ้าสังเกตการโดยรอบหนึ่งในการนำระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยศชนันมองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI อย่างประเทศจีนในกระบวนสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายสีให้นายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหาทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุนตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้

0: การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุ่นค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุ่นสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีหอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุ่นที่ชำรุดสายขาดแล้วก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยแล้วก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราและก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือว่า after shock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิตุริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็ว

0: กีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยวันนี้วันที่17 สิงหาคม
1: ครับ
0: กลางเดือนพอดีเลยก็วันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์นะครับสวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็กลับมากันเปิดหัวสัปดาห์กันวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ครับ
0: ครับ
1: อยู่กันตั้งแต่เวลา12:30 นไปจนถึงเวลา13:00
0: นก็กลางเดือนพอดีนะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีเรื่องของสลงสลากนะที
1: ่
0: ออกกันมาก็ใครถูกก็ถือว่าย ินดีด้วยนะ
1: พี่เจมถูก
0: ไ
1: หม
0: ไม่ถูกครับไม่ได้ซื้อด้วย
1: อ๋อไม่ได้ซื้อ
0: แต่เห็นหลายคนก็ถูกนะแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะผมจำไม่ได
1: ้รู้สึกจะเป็น53ไหม
0: ประมาณนั้นแล้วกัน
1: 53
0: ก็ยินดีกับคนที่ถูกนะส่วนเราก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะลองดูบ้างนะเผื่อจะโชคดีบ้างนะก็วันนี้วันจันทร์สัปดาห์ใหม่แล้วนะแล้วก็กลางเดือนแล้วด้วยผลกีฬาเนี่ยก็

0: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายๆรายการก็มีการขันแล้วก็ผลงานนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ย
1: ม
0: โดยเฉพาะโปจิโน่เนี่ยก็ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้
1: อ่าใช่
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยหมูปากนะครับก็ชิงรายการ Channel Open แต่ว่าพลาดท่าไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กอล์ฟแล้วกัน
1: ได
0: ้กอล์ฟเป็นกอล์ฟรายการ The Standard Portland Classic นะพา72ครับที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายนะแล้วก็โปจิโน่เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเก็บเพิ่ม8อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ครับแซงคู่แข่งเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็เป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้เป็นระดับ LPGA นะแล้วก็เป็นรายการที่10ในอาชีพของตัวเองด้วย
1: ใช่ก็ตอนก็ถือว่าเป็นการทะยานผลงานคือวันแรกเนี่ยโปจิโน่เขาตามหลังอยู่เนาะอาจจะไม่ใช่ผู้นำในวันแรกแต่สุดท้ายเนี่ยจบเมื่อวานเนี่ยก็จบด้วยการคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองสำหรับพอร์ตแลนด์ LPGA เนาะ
0: ครับ
1: ส่วนก็ทำไปอัน22อันเดอร์พาร
0: ์
1: นะครับก็แซงคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นทางด้านของอภิชยายุบลครับหรือโปเปโนก็หลังอันดับ2ร่วมกับชนิตีวรรณแสนครับทำสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์ก็ในท็อป10เนี่ยสาวไทยเราเยอะพอสมควรนะติดในท็อป10เยอะเลยโดยอันดับ5น่ะอันดับ5ร่วมก็จะเป็นโปเมียวปาจารีอนันต์นฤการครับ
0: ครับ
1: ก็รวม16อันเดอร์พาร์ส่วนอันดับ8ร่วมครับสุวิชญาวินิจฉัยธรรมครับก็ทำไป15อันเดอร์พาร
0: ์ครับ
1: ก็ทำให้บนหน้าท็อป10เนี่ยเรามีสาวไทยถึง6คน
0: ครับ
1: 6คนเลยทีเดียวสำหรับรายการนี
0: ้เงินรางวัลรายการนี้ก็300,000เหรียญสหรัฐนะก็ประมาณ9ล้านบาท
1: เกือ
0: บ10ล้านเลยนะครับผมก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักกอล์ฟไทยนะแล้วก็โปจิโน่เนี่ยนอกจากจะคว้าแชมป์ LPGA เป็นรายการที่10เนี่ยปีนี้คว้าไปแล้ว3รายการนะก็เริ่มจากHonda LPGA ทัวร์ที่บ้านเราเลย
1: เมื่อต้นปี
0: Honda LPGA ที่ไทยแลนด์เรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ Mizuho America Open ก็เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่2ในรายการนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงรายการล่าสุดครับ The Standard Portland Classic 3รายการแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็ก่อนหน้านี้ปีที่โปจิโน่เนี่ยคว้าแชมป์มากสุดก็คือปีที่แล้ว3รายการแล้วก็ปีนี้3รายการแล้วดูว่าจะทำลายสถิติคว้าแชมป์เพิ่มในปีนี้ได้มั้ยเป็นรายการที่4
1: ครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในรอบสัปดาห์นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของสนุกเกอร์นะเป็นรายการ Channel Open 2026เนี่ยรอบชิงชาเลิศ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าหมูปากน้ำนกพ่นแสงคำเนี่ยในรายการนี้ทำผลงานดีมากชนะทั้งจัสทามมือหนึ่งของโลกใช่ไหม
1: ใช่
0: ชนะลอนนี่โอสลูแมนแล้วก็ชนะคู่แข่งจากจีนมาในรอบที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: รอบชิงเนี่ยต้องเจอกับชอนเมอร์ฟี่มือดับใช่ไหม
1: มาร์คเซลบี
0: ้มาร์คเซลบี
1: ้ก่อนหน้านี้เจอชอนเมอร์ฟี่แล้วชนะได้
0: ใช่ใช่ก็เจอมาร์คเซลบี้แต่เมื่อวานเนี่ยเราออกสตาร์ทได้ดีนะแต่สุดท้ายก็มาแพ้ในช่วงเฟรมท้ายก็แพ้ไป6ต่อ4เฟรมใช่ไหมหกต่อ5เฟรม6ต่อ4เฟรม
1: 6แพ้มาร์คเซลบี้ไป6ต่อ10
0: 6ต่อ10เมื่อวานเนี่ยเล่นเบสออฟ19
1: ครับ
0: 19เฟรมก็แพ้ไป6ต่อ10ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามาได้ไกลนะแต่ว
1: ่
0: าพลาดแชมป์ไปก็เงินรางวัลเนี่ยรู้สึกจะประมาณได้ไป 250,000 เหรียญนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นสำหรับรองแชมป์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็นิดเดียวเอง
1: ใช่
0: กำลังเรียกว่าเข้ามาถึงรอบชิงแล้วมีโอกาสจะได้แชมป์แล้วแต่ว่าไปแพ้มาร์คเซลบี้เมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเลย
1: โอ้แต่ว่ามาร์คเซลบี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นอดีตแชมป์โลก4สมัย
0: ครับ
1: ครับส่วนแต่ว่าก็ต้องชื่นชมในหมู่ปากน้ำด้วยเพราะว่า3คนที่เจอมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจัดทัมมือหนึ่งของโลกหรือลอนนี่โอสโลแวนเจ้าของแชมป์โลก7สมัย
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งชอนเมอร์ฟี่เนี่ยก็เป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกันเนี่ยก็หมู่ปากน้ำผ่านมาได้หมดเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วมาเจอรอบชิงเนี่ยก็ถือว่างานหนักพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับก่อนที่ก็ถือว่าสู้เต็มที่แล้วจบที่รองแชมป์นะครับผมก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์รายการ China Open 2026นะครับก็รับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท
0: 100,000 ปอนด์นะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วอันดับโลกเนี่ย

0: ขยับขึ้นนะขึ้นถึง18อันดับจากมือ45ของโลกมาที่อันดับ27ของโลกก็ยังคงต้องหาแชมป์รายการระดับอาชีพแรกของหมูปากน้ำต่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยหมูปากน้ำเนี่ยใกล้เคียงอย่างรอบนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์ใบแรกในอาชีพเนาะ
1: ครับรอบที่แล้วเนี่ยเคยเข้าชิงที่สกอตติชนะสกอตติชโอเพนเมื่อปี2023ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้แชมป
0: ์ครั
1: ้งนี้ก็พลาดไปอ่ะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้เรื่อยๆสำหรับนักสนุกเกอร์ไทยเพราะว่าหลังๆก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนฟอร์มดีนะ
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะไปต่อที่วอลเลย์บอลใช่ไหมเมื่อวานมีวอลเลย์บอล U17
0: ครับ
1: ก็เป็นรอบจัดอันดับ 5-8 ที่สาวไทยเราเนี่ย U17 เราไปแพ้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็ทำให้ต้องมาเจอในรอบจัดอันดับ5กับ8เจอกับเกาหลีใต้
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานเนี่ยเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราแพ้เกาหลีใต้ไปเนี่ย3-0เซตเลยนะ19-25 15-25 แล้วก็11-25ทำให้เราเนี่ยจะต้องไปแข่งอีกแมตช์นึงก็คือแมตช์ชิงอันดับ7กับโครเอเชีย
0: ก็แข่งกันเมื่อก็ประมาณรู้สึกจะเป็นช่วงเมื่อคืนที
1: ่ผ่าน
0: ม
1: าใช่ใช่
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาชนะโครเอเชียไปแล้ว
1: กับ
0: 3เซตรวดเลยนะก็ฟอร์มดีเลยพอเซตแรกเนี่ยชนะ25-21เซต2เนี่ย25-10
1: ครับ
0: ส่วนเซต3เนี่ยอาจจะโซสีหน่อย26-24
1: ก็จบอันดับ7
0: จบอันดับ7ก็เป็นผลงานที่ดีสำหรับสาวไทยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้โอเคในรอบแรกเนี่ยแม้ว่าจะแพ้ให้กับสหรัฐ 3-0 นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐนี่เก่งจริงโอ้ตบแม้กระทั่งบราซิลตบโอ้โหตบทุกทีมเลยก็ว่าได้แต่ว่าอย่างที่ดูจากผลงานเนี่ยชนะชิลีในรอบแรก
1: ครับ
0: ชนะอียิปต์3เซตรวดรวมถึงรอบ16ทีมสุดท้ายชนะโปแลนด
1: ์
0: อันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับผมส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราแพ้ให้กับชนิดไทเปเนาะในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนรอบจัดอันดับ 5-8 เนี่ยเราแพ้เกาหลีใต้3เซตรวด
1: ครับ
0: ก็โดยภาพรวมเนี่ยเป็นผลงานที่ดีเลยสำหรับทัพลูกยางสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี
1: ครับผม
0: ก็จบอันดับ7ครับในรายการชิงแชมป์โลกส่วนชุดใหญ่เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เตรียมบินไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับกันที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: อืม
1: รายการนี้ก็คัดโอลิมปิกด้วยนะแต่ว่าต้องเอาแค่แชมป
0: ์เอาแค่แชมป์แชมป์เนี่ยได้โควต้าโอลิมปิก2028
1: ที่ลอสแองเจลิส
0: ลอสแองเจลิสครับก็สาวไทยเราเนี่ยเราก็เป็นแชมป์เก่าด้วยครับก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะก็คาดว่าน่าจะถึงช่วงวันนี้แหละอาจจะเป็นช่วงเย็น
1: ครับ
0: ครับก็จะทำเริ่มทำการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30สิงหาคมนี้ครับก็แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผม
1: ครับผมก็ลุ้นกันได้สำหรับวอลเลย์บอลหญิงภารกิจเนี่ยคือการชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะ
0: ใช่
1: ก็มีรู้แหละ
0: ใช่เพราะว่าดูจากไลน์อัพเนี่ยแทบจะเป็นชุดหลักเกือบทุกคนเลยโอ้อย่างเซตเตอร์มือหนึ่งไทยเรานะตอนนี้ก็พรพันธ์เกิดปากพี่ชมพู
1: ่
0: กับตันทีมก็มาตีนุชแป้นน้อยแทบจะเป็นชุดเดียวกับตอนที่แข่งซีวีครับ
1: ครับ
0: ที่เชียงใหม
1: ่
0: ครับก็น่าจะเป็นการลองทีมด้วยนะตอนที่แข่งกันที่ซีวีครับเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ซึ่งถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสถึงรอบชิงนะเพราะว่าแต่ว่าคู่แข่งสำคัญเนี่ยก็ยังไม่พ้นจีนกับญี่ปุ่นก็เอาใจช่วยสำหรับสาวไทยเรา
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็กีฬาผมไปดูแร็กเก็ตเกมเนี่ยก็จะมีแบดมินตันตอนนี้แข่งอยู่นะเป็นรายการ BWF Championship ก็คือรายการแ
0: ชมป์โลก
1: ที่อินเดียวันนี้เริ่มแล้ววันแรกเป็นรอบ64คนเนี่ยตอนนี้มีนักกีฬาไทยแข่งอยู่และเจอกันเองด้วยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวในรอบแรกรอบ64คนเนี่ยแข่งอยู่ในข้อที่3ครับก็เป็นบุษนันท์นะวันนี้เจอกับสุภณิดาเกียรติทองแล้วก็เกมแรกเนี่ยเป็นบุษนันท์ชนะไปแล้ว22-20แล้วเกมที่2เนี่ยตอนนี้น้องเมย์สุภณิดาเนี่ยนำอยู่9-6ก็เสียดายดันมาเจอกันเร็วไปหน่อย
0: เจอเร็วไปสำหรับทีมกับพี่เมย์ซ้าย
1: ครับก็ถ่ายทอดสดทางทีวีช่องนะรายการนี้รู้สึกจะถ่ายข้อ1กับข้อ2นะข้อ3นี่ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าหญิงเดียวเราเนี่ยที่เจอกันแข่งในข้อ3อยู่ตอนนี้ เกมที่2แล้วก็น้องเมย์นํา10-6แล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: ส่วนประเภทชายคู่วันนี้มีลงสนามใช่ไหมเป็นในคอร์ด1เลยนะคู่ที่7เนี่ยน้องพีรชัยเนี่ยก
0: ับ
1: พักพลธีรสกุลเนี่ยจะลงเล่นเจอกับคู่ของเยอรมันตามโปรแกรมเนี่ยจะแข่งบ่ายโมงครึ่ง
0: ครับ
1: อ่ะก็ดูแล้วอาจจะเลทไม่เกินบ่าย2หรอกก็จะเจอกับคู่เยอรมันก็มีโอกาสผ่านรอบได้
0: ใช่
1: ส่วนประเภทหญิงคู่นี่มีเหมือนกันใช่ไหมวันนี้
0: ใช่ครับเป็นหาไทยทิพย
1: ์ครับ
0: แล้วก็นภาภากร
1: นภาภากรนะ
0: นภาภากรก็จะเจอกับหญิงคู่จากเนเธอร์แลนด์ครับก็น่าจะอันดับโลกเนี่ยอยู่ที่68ส่วนของไทยเราอันดับ34
1: ครับ
0: ในมือคู่หญิง
1: นอกนั้นเนี่ยโอ้รายการนี้มีแข่ง4คอร์ดนะผมดูก่อนในคอร์ดที่4คู่แรกเนี่ยเป็นประเภทชายคู่เนี่ยเฉลิมพลกับวรพลเนี่ยเราแพ้คู่จากสวีเดนไปแล้วนะ
0: ครับ
1: 2เกมรวดเลย21-10แล้วก็21-19แพ้ทางด้านของอเล็กซานเดอร์ดันนะกับทางด้านของอดัมพิกเกิลคู่เป็นคู่สกอตแลนด
0: ์ครับ
1: เราก็แพ้ไปแล้วครับสำหรับน้องเฉลิมพลกับวรพลนะแล้วก็จะมีคู่หญิงคู่เนี่ยเป็นน้องพัทริน
0: ครับ
1: แล้วก็สาริสาเนี่ยจะเจอกับเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงคู่เจอกับคู่ของแคนาดานะในคอร์ทที่4ตอนประมาณบ่าย4โมงเย็นเป็นหญิงคู่รอบ64คนใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ยังตามเชียร์กันได้ส่วนในรายอื่นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะแข่งพรุ่งนี้นะประเภทชายเดี่ยวอะไรพรุ่งนี้
0: ก็
1: จะแข่งพรุ่งนี้ผมเนี่ยยังไม่เห็นโปรแกรมเรียกว่ามือวางเนี่ยยังไม่เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นรอบแรกบางคนก็ได้บายไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่บางคนได้บายไปแล้ว
1: ครับก็เดี๋ยวลุ้นกันละกันสำหรับชายคู่นะในช่วงบ่ายในคอร์ด1เนี่ยถ่ายทอดสดด้วยคู่ที่7ก็ตอนนี้แข่งคู่ที่4อยู่เป็นหวังชี่ยี่เนี่ยเจอกับทางด้านของชางเป็นไบวันชางนักแบดจีนกับสาระเจอกันอยู่ตอนนี
0: ้
1: คู่ที่4ก็เดี๋ยวชายคู่เนี่ยจะเล่นตอนคู่ที่7แล้วก็หญิงเดียวที่เจอกันตอนนี้ก็เกมที่2เนี่ยก็สุวรรณิดาก็นำไป7-13ละดูแล้วน่าจะมีเกมที่3
0: ส่วนชายเดี่ยวเท่าที่ผมเช็คนะครับวิลกลวุฒ
1: ครับ
0: คาดว่าจะเจอกับนักแบดชายเดี่ยวจากศรีลังกาก็ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ2ของรายการนะ
1: แล้วก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วนะที่เดนมาร์กเมื่อปี2023นะผมจะไม่ผิด
0: ครับส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยก็จะมีทั้งหมิวพรวีชอบชูวงที่ก็รอบนี้เนี่ยมาด้วยนะครับผมก็ส่วนเมรัชนกอินทนนท์ก็จะเจอกับหญิงเดียวจากตุรกี
1: ครับ
0: ส่วนหมิวเนี่ยเจอกับหญิงเดียวจากศรีลังกาเช่นกัน
1: อ่ะประมาณนี้ละกันแล้วก็ Racket Game เนี่ยผมเพิ่งเห็นอีกรายการนึงก็คือมีผลงานของนักเทนนิสไทยนะน
0: ้
1: องเพียงทานผลิพืชเนี่ยก็จับคู่กับโหย่าหนานนักเทนนิสจีนเนี่ยก็คว้าแชมป์หญิงคู่ในรายการ Women World Tennis Tour รายการ W15 เนี่ยที่เทียนจินนะก็เป็นผลงานขันที่ยอดเยี่ยมของน้องเพียงทานคว้าแชมป์ในรายการของ W15 ได
0: ้
1: คว้าเงินรางวัลเนี่ย 15,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ในรอบชิงเนี่ยเอาชนะกมลวันยอดเพชรแล้วก็จับคู่กับจางลุยเอิ่นนะนักเทนนิสจีนไป2เซตรวดเลย 6-4-6-2
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วมีหญิงเดี่ยวด้วยที่เพิ่งคว้าแชมป์มาได้ก็เป็นทัศพรนะครับทัศพรนาคหล่อ
1: ครับ
0: เป็นมือนักเทนนิสสาวไทยเรามือ533ของโลก
1: ครับผม
0: ก็คว้าแชมป์รายการนี้เหมือนกันเป็นศึก W15 เทียนจินนะครับก็เอาชนะหยวนจึ้งอี้นักเทนนิสจีนมือ487ของโลกครับก็เป็นมือหนึ่งของรายการด้วยนะครับก็เอาชนะไปแบบสูสีเลยทีเดียวเพราะว่าแข่งกันถึง3เซตเอาชนะไป2-1 2-1เซตด้วยสกอร์3-6 6-1แล้วก็6-4คว้าแชมป์ไปครองครับ
1: ครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลเนี่ยทีมชาติไทยวันนี้จะมีลงสนามด้วยนะเป็นชุด U17 ของผู้หญิงเป็น ชบาแก้ววันนี้จะลงเล่นกับทางด้านของเป็นรายการเมเด

0: ซิลิก้าเมเดก้าซิกันดี้เมเดก้า
1: ซิกันดี้เมเดก้า
0: ลินพันเลยนะ ที่จะเจอจอร์แดนในเกมที่2วันนี้เตะที่อินโดนีเซียนะ
1: ครับ
0: ก็มีถ่ายสดด้วยทางซิกันดี้เมเดก้าครับทาง YouTube ก็ตามเชียร์กันได้เป็นรายการ U17 นะ
1: ใช่
0: อ่ะแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้ก็จะมีแถลงข่าวด้วยตอนบ่ายก่อนเกมที่เจอกับสิงคโปร์ในเกมนัดที่2อาเซียนคัพวันพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศ
1: นัดแรกเราไปชนะที่จารันเบซามาได
0: ้
1: 3-1นะครับก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจนะครับส่วนอีกฝั่งนึงอีกสายนึงเนี่ยจะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามเวียดนามก็เอาชนะมาได้2-0
0: ครับผมเมื่อวานเวียดนามก็บุกไปชนะมาเลเซียเลยได้ประตูจากเนียนซันซอนในลูกนึงเนี่ยนักเตะมาเลย์ทำเข้าตัวเองก็แพ้ที่กัวลัมเปอร์เลยสำหรับมาเลย์ดูแล้วนัดหน้าเนี่ยเวียดนามไปเล่นในบ้านก็น่าจะเอาชนะได้นะ
1: ครับ
0: สกอร์รวมน่าจะชนะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาชิงกับทีมชาติไทย
1: ไทยนี่เหมือนแย่ขาเข้ารอบชิงไปแล้วข้าง
0: มือเท้าข้างนึงนี่อยู่ที่รอบชิงแล้วนะนัดชิงเนี่ยจะเล่นนัดแรกเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านวันเสาร์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วนัดที่2เราไปเยือนดูแล้วก็ไม่น่าพลิกหรอกน่าจะเป็นเราแหละกับเวียดนามเข้าชิงกันแต่ว่าก็เป็นการล้างตาด้วยเพราะว่า2ปีที่แล้วเราก็แพ้เวียดนามทั้งไปทั้งกลับเลยนะในรอบชิงเนี่ยก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็สภาพความพร้อมไม่มีรายงานเจ็บนะแต่จะมีในเรื่องของโทษแบนใช่ไหมที่จะมีคนที่ติดเหลืองอยู
1: ่โอกาสที่จะโดนโทษแบนมีสูงสำหรับทางด้านของยศกรบุรพากับสารัตน์อยู่เย็นเพราะว่าเกมแรกเนี่ยโดนใบเหลืองไป2คนนะก็คือยศกรกับสารัตน
0: ์ก็ต้องระวังนิดนึง
1: ใช่นะครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยฟุตบอลวันนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการนะที่ต้องตามเชียร์กันเหมือนกันก็เป็นรายการ Women FC Champions League เราคัดเลือกเป็นฟุตบอล FC Champions League Elite ของผู้หญิงซึ่งวันนี้จะแข่งรอบคัดเลือกนะก็ตัวแทนจากไทยหนึ่งเดียวก็เป็นบัณฑิตเอเชีย
1: ครับ
0: BG บัณฑิตเอเชียใช่ไหมก็วันนี้เนี่ยจะเจอกับอามูเซ่ทีมจากติมอร์เลสเตนะเราจะเล่นในบ้านด้วยเล่นที่ BG Stadium คือในกลุ่มนี้จะมีทีมจากติมอร์อามูเซ่เนี่ยมี APU 25ก็คือทีมจากเกาหลีเหนือแล้วก็คาราไซทีมจากมองโกเลียเลยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเล่นกันทั้งหมดเนี่ยทีมละ3เกมแล้วแบ่งกลุ่มแล้วก็เอาแค่แชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายดูแล้วเราน่าจะผ่านได้นะบัณฑิตเอเชียวันนี้ก็จะเจอกับทีมจากตีมอร์ตอน20:00 น.ที่ VG Stadium
1: ครับ
0: ตัวหลักๆชุดเนี้ยก็หลายคนก็เล่นกับทีมชาติไทยนะ อย่างอรพินเนี่ยแล้วก็มีกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างฮารีลองด้วยอันนี้คือนักเตะของบัณฑิตเอเชีย
1: คร
0: ับ แล้วก็มีธนิการแดงดาด้วยน้องสาวของพี่มุ้ยแล้วก็มีกุลิศราลิมปวณิชกองหน้าทีมชาติไทย U20
1: ครับ
0: อ่ะก็ตามเชียร์กันเพราะว่าเราก็อยากให้ฟุตบอลหญิงเราเนี่ยไปได้ไกลในเอเชียนะเขารอไปเล่นรอบสุดท้ายใน FC Champions League ส่วน FC Champions League Elite ของผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการจับฉลากเขาเรียกว่าเป็นการประกบคู่การขันละกันเพราะว่ากลุ่มเนี่ยเราก็จะอยู่ในกลุ่มฝั่งตะวันออกนะปีนี้จะเพิ่มทีมด้วยก็จะแข่งกันโห12ทีมแม้ผมจะไม่ผิดทั้งหมดเนี่ยจะมีฝั่งละ16ทีมนะเพิ่มเป็น16ทีมละก็จะมีตัวแทนจากไทย3ทีมก็คือบุรีรัมย์ท่าเรือและก็ราชบุรี
1: ใช่
0: เป็น3ตัวแทนจากไทยซึ่งในรอบแรกจะไม่เจอกันเองใช่ไหม
1: รอบแรกนะจะไม่เจออ
0: ่ะยังไม่เจอนะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประกบคู
1: ่
0: ดูแล้วก็เนี่ยแหละญี่ปุ่นเนี่ยต้องเจอครบแน่นอน
1: ครับ
0: หมายถึงว่า3ทีมจากไทยเนี่ยดูแล้วอาจจะต้องเจอญี่ปุ่นหมดเพราะว่าญี่ปุ่นมี5ทีมนะมีกัมบาโอซาก้าคาชิมะอัลเลอร์คาชิวะเรโซเกียวโตซังงะที่มาเล่นใน FC แชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกแล้วก็วิเซอร์โกเบส่วนเกาหลีมี3ทีมมีไดยอนมียอนบุกแล้วก็โปฮังสเตลเลอร์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จับฉลากแล้วดูว่าจะเจอใครผมอยากเห็นราชบุรีเจอทีมใหญ่นะเพราะว่าราชบุรีได้เล่นในบ้านเล่นครั้งแรกในถ้วยรองอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีก2แล้วก็ผลงานเข้าถึงรอบ8ทีมเลย
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวดูว่าปีนี้ราชบุรีจะเจอใครบ้างแต่ว่างานหนักแน่นอนส่วนท่าเรือปีนี้ก็ได้มาเล่นรอบลีกเฟสแล้วนะก่อนหน้านี้เล่นรอบคัดเลือกไม่ค่อยได้ผ่านเข้ารอบเท่าไหร่ส่วนวิลัมก็เป้าหมายปีนี้คือไปให้ไกลกว่ารอบ8ทีม
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาหยุดรอบ8

0: ทีมมา2ปีแล้วแล้วก
1: ็
0: ปีนี้ก็ต้องการที่จะไปให้ไกลกว่า
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จับฉลากนะช่วงบ่ายนะผมจะไม่ผิดคร
1: ับ
0: ผมอ่ะส่วน VG เนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวในโปรแกรมในถ้วย AFC Champions League 2นะ
1: ครับ
0: ที่จะเตะในช่วงเวลาเดียวกับ AFC Champions League Elite เนี่ยแหละเริ่มพร้อมกันช่วงประมาณกลางเดือนกันยาก็จะเริ่มหลังจากไทยลีกเนี่ยไทยลีกจะเริ่มวันที่9กันยา
1: ใช่
0: มันช่วงต้นเดือนกันยาครับ
1: ก็ถ้าบอกว่าเราจะมี4ทีมจากไทยเราที่แข่งในระดับบอลถ้วยเอเชีย3ทีมเนี่ยแข่งใน ACL Elite ก็มีบุรีรัม
0: ย
1: ์การท่าเรือแล้วก็ราชบุรี
0: ครับ
1: ส่วน BG ปทุมเนี่ยจะแข่งขันกันใน ACL 2นะครับ
0: ส่วนถ้วยเล็กสุดนี้เราไม่มีทีมลงเตะนะเพราะว
1: ่
0: าค่าสัมปทานลีกเราเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของเอเชียก็ไม่ได้สิทธิ์เล่นในถ้วยเล็กสุดในรายการ Challenge League
1: ครับ
0: ประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องของฟุตบอลมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นช่วงท้ายก็แบดมินตันเนาะพรุ่งนี้ก
1: ็
0: ตามเชียร์กันได้ในประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวในมือวางเนี่ยก็จะลงสนามแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมดูหญิงเดี่ยวล่าสุดหน่อยละกันคู่ของน้องครีมปุษนันท์กับน้องเมย์นะ
1: ครับ
0: ก็เสียดายมาเจอกันเองนะในรอบนี้เนี่ย
1: ใช่แข่งจบไปแล้วนะเกมที่2เป็นเมซ้ายครับที่เอาชนะได
0: ้ครับ
1: 21ต่อ11
0: ส่วนในเกมที่3ตอนนี้เริ่มมา5แต้มเนี่ยน้องเมย์ก็นํา 3-2 นะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ชิงแชมป์โลกแข่งกันตั้งแต่วันที่17
0: ครับ
1: ถึงวันที่23นี้ครับก็มีโอกาสถึงป้องกันแชมป์เนาะในรายชื่อนักกีฬาไทยเรา
0: ครับ
1: ครับ
0: จบนี้ก็จะเป็นเอเชียนเกมต่อใช่ไห
1: ม
0: เอเชียนเกมก็ไปยกชุดนะสำหรับมือหลักๆของเรา
1: ใช
0: ่ก็พอมีลุ้นอยู่นะในประเภททีมหญิงเนี่ยเพราะเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ประเภทหญิงเนี่ย
1: เ
0: คยได้แชมป์ไหม
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้ครับ
0: ทีมหญิงเนี่ยเราแบดมินตันเราในเอเชียนเกมเนี่ยเหมือนจะมีเหรียญอยู่นะ
1: ที่เหมือนรอบ
0: ที่
1: อิน
0: โดนีเซียเนี่ยเราได้เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: รอบที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกมที่จีนเราได้อันดับที่อะไรประเภทหญิงเนี่ยทีมหญิงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเบนลองเช็คดูแล้วกันแต่ว่าปีนี้มีลุ้น
1: ใช่ครับก็ส่วนใหญ่นะผลงานดีๆนะจะเราจะเห็นจากทางทีมหญิง
0: ครับ
1: พอรอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าวิวเนี่ยน่าจะตกตั้งแต่รอบ16หรือรอบ8ครับ
0: ครั้งที่แล้วนี่2022
1: ที่จีนหางโจครับ
0: ครับก็ได้เหรียญทองแดงท
1: ี
0: มหญิงได้เหรียญทองแดงก็รอบรองเนี่ยเราแพ้เกาหลีใต้1-3คู่นะ
1: ครับ
0: รอบนั้นเนี่ยมีน้องเมย์รัชนกมีบุษนันมีพรประวินแล้วก็สุพรรณิดาเกียรติทอง
1: ใช่ครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยไทยเราได้เหรียญทองแดง
0: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเภทคู่มีจงกลพันธ์นะมีราวินดามีนันทการกับเบญจภาเนี่ยแล้วก็ซับซิรีรวมถึงสุพิศราด้วยอันนี้ประเภทคู
1: ่
0: เราได้เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้ละกัน
1: ใช่
0: ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครบถ้วนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในเกาะกระแสกีฬาไทยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความพร้อมทีมชาติไทยด้วยป
1: ี
0: วิวก่อนเกมพรุ่งนี้จะเตะอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศแล้ว
1: ครับ
0: นัดที่2นัดแรกเราชนะมา 3-1 รวมถึงข่าวสารเรื่องกีฬาอื่นแล้วก็อาจจะมีผลของการจับฉลากประกบคู่ FC Champions League Elite ด้วยถ
1: ้
0: าน่าจะจับช่วงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะพรุ่งนี
1: ้
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องดูว่าจับตอนไหนอ่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: นนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพิภพพรหมยกผู้กำกับการตชด.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสะแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรนัลโดเปิดเผยว่าอาจแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าอาจจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดหลังหมดสัญญากับอัลนาเซอร์ต้นสังกัดในศึกซาอุดิโปรลีกซาอุดิอาระเบียในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยโรนัลโดซึ่งต้องการอีกเพียง24ประตูเพื่อสร้างสถิติยิงประตูครบ 1,000 ลูกตลอดอาชีพค้าแข้งเปิดเผยว่าตัวเขามีแผนที่จะหันไปทำอะไรสนุกๆหลังเพิ่งก้าวเข้าสู่ประตูวิวากับจอร์จิน่าโรดริเกสและจะไม่ทำงานในวงการลูกหนังต่อไปอย่างแน่นอนหลังแขวนสตั๊ดอินเตอร์มิลานคว้าตัวเจสเปนส์ฟูลแบ็คทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์สมาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,100 ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีสำหรับสเปนซ์ถือเป็นนักเตะอังกฤษคนที่2ที่ย้ายร่วมทีมอินเตอร์มิลานในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากจอห์นสโตนส์กองหลังตัวเก่าทีมสิงโตคำรามซึ่งย้ายสู่ถิ่นซานซิโร่หลังหมดสัญญากับแมนซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับสเปนซ์ เพิ่งลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษทั้ง8นัดในศึกฟุตบอลโลก2026แต่เจ้าตัวตัดสินใจย้ายทีมหลังจากเปโดรปอโรแบ็คขวาตัวหลักของสเปอร์สต่อสัญญาใหม่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็วันจันทร์นะฮะก็ผ่านกลางเดือนสิงหาคมมาเรียบร้อยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไปเรียบร้อยหลายท่านก็คงแฮปปี้มีความสุขกับการได้ถูกรางวัลนะฮะหรือว่าหลายคนอาจจะผิดหวังไม่เป็นไรนะฮะอีก15วันลุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินจะมีโชคหรือไม่มีโชคนะครับผม
3: คร
2: ับ อ่ะสวัสดีครับเพียรนัทครับผม
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะอ่ะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะก็จะมีข่าวกับวงการรถยนต์นะกับทางโตโยต้าเอ่ยฮอนด้าเอ่ยที่เขาออกมาเขาเรียกอะไรออกมาแสดงเขาเรียกแสดงความคิดเห็นแล้วกันความเป็นห่วงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราแล้วกันนะว่าควรจะมีรูปแบบที่เท่าเทียมกันแล้วกันนะให้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่รู้นะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนก็อาจจะยังไม่รู้ลึกด้วยนะฮะที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะในส่วนของเราเนี่ยไอ้อย่างผมกับเฮียนัทเนี่ยถามว่ารู้อะไรบ้างผมบอกตรงเลยเราของคนไม่รู้เลย เรารู้อย่างเดียวว่ารถเสียอะไรแล้วก็รู้ว่าทำไมรถมันถึงขายดีแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้รถไฟฟ้ามันถึงเขาเรียกขายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
3: เรารู้ในมุมมองของคนซื้อ
2: ใช่ในมุมมองผู้บริโภค
3: ตามดูหน่อยเว้ยเดี๋ยวแฟนรายการมาถามแล้วเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่อง
2: อืม
3: โอ้โหดับเฟซอีลิ
2: ชคือส่วนเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันตอบยากนะแต่โอเคเอาล่าสุดเลยประเด็นเนี่ยที่ตอนเนี้ยทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ดูแลในเรื่องของภาษีหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็เลยมีคนมาเปรียบเทียบให้เฮียนัท
3: โอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวคนยังไม่ได้ไปตามเรื่องมาเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปจนต้องเท้าความกันหน่อยโตโยต้าเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะ50-60 ปีตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนนะ

0: อินโดเองตอนเนี้ยก็มาเกี้ยวพาราศีอยู่บอกเฮ้ยอยู่ย้ายไหมอยู่ย้ายไหม
1: ค่ะ
0: มาไม่จ้ามาไม่จ้าเงี้ยซึ่งสาวอินโดเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่กำยังอยู่ฮอนด้าเลยก็มาจีบเราอย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี98 97 98ก็มาจีบ
1: ครา
0: วนี้ก็ยังจีบอยู่จีบมาลูกไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะใช่ไหม
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอันนี้ตัวต้าเขาบอกนะถ้า EV ผลิตจากต่างประเทศนำเข้าแบตเตอรี่ชิ้นส่วนมาแค่ขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟในไทยได้อะไรในมุมของคนที่เป็นผู้บริโภค
1: ครับ
0: นะครับ
1: เฮียนัทสัญญาณไม่ค่อยดี
0: ก็ทำประกอบอินเดียด้านโพประกอบอยู่แถวนี
1: ้ครับ
0: แล้วเราได้ละ
1: ไ
0: ปดูราคาที่ญี่ปุ่นที่ราคาที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่วะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้อ่ะคุณสุปกรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้ผมบอกก่อนนะเราคุยกันเนี่ยผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราก็เล่าในมุมที่ไม่ใช่อินฟูไม่ใช่สื่อที
1: ่
0: ได้รับสปอนจากค่ายเนี่ย
1: ใช่
0: อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าสปอนมาเนาะยินดีเสมอ
1: แต่ก็ไม่ก็ไม่เข้าข้างนะ
0: ก็ว่ากันตามข้อเท็จจริง
1: ครับผม
0: นะครับเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขากังวลฮะคุณสุปกรณ์เขาบอกว่าโอ้โหอินโดเนี่ยประกาศเปิดบ้านต้อนรับเลยอยากให้ย้ายไปอินโดใจจะขาดนะคุณสุปกรณ์บอกปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่สองหน้าที่หน้าที่แรกคือลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นหน้าที่ที่สองคือคนไทยนะไอ้หน้าที่ลูกจ้างญี่ปุ่นเนี่ยไม่นานก็หมดแล้วนี่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้าพูดนะส่วนหน้าที่คนไทยเนี่ยเขาบอกไม่มีวันหมดอายุอันนี้ก็ไม่ผิดก็ถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกแชร์มุมมองของเขาในฐานะคนไทยคือสิ่งที่อินโดพยายามหรือพยายามดึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของอินโดนั่นแหละไม่ผิดไทยแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า60 ปีแล้วมีซัพพลายเออร์คนโรงงานที่มีฝีมือโลจิสติกเอนจิเนียร์ตลาดส่งออกเป็นออโตโมทีฟอีโคซิสเต็ม
1: ครับ
0: นะครับแต่เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกันผนึกกำลังดึง EV ย้ำว่า EV นะไม่ได้บอกค่ายประเทศไหนนะ
1: เ
0: ขาบอกว่าออกไปดูโลกกว้างจีน EV เขาโตเร็วเมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอเป็นเรื่องปกติกำลังซื้ออิ่มตัวแต่ต้องลองดูว่ามันมีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆไหม
1: คร
0: ับ ใช่ไหมยุโรป EV โตแรงจากกฎเรื่องของสภาวะแวดล้อมกฎเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์นู่นนี่นะ
1: อ
0: เมริกาก็อีกแบบหนึ่ง EV อยู่ 10% ลูกค้าเริ่มกลับมาเป็นไฮบริดหรือเป็นเครื่องยนต์สันดาปมากขึ้น
1: อันนี้
0: ผมหยิบโค้ดของคุณสุปกรณ์มานะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้คือทุกวันนี้มันไม่มีเทคโนโลยีใดหรอกนะที่มันจะเหมาะสมกับคนทุกประเทศหรือทั่วโลกมันก็ต้องแยกกันไป
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าไทยเราเนี่ยเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือสร้างอุตสาหกรรม EV สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะEV ขายในไทยเยอะขึ้นเพราะถูกลงค่าพลังงานถูกเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแบบที่หลายคนพูดแล้วก็แบบที่เราสองคนพูดแต่รถเหล่านั้นผลิตที่ต่างประเทศนำแบตเตอรี่ที่สำคัญมาประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่าน
1: อ
0: ันที่แล้วตอบไปแล้วผมไม่สนใจหรอกว่าไทยเราจะได้อะไรเพราะทุกวันนี้บางคนที่มันได้อะไรจากไทยอ่ะมันเอามาใช้กับไทยไหม
1: ครับ
0: อันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะ
1: เราไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรไม่ต้องมาปั้นหน้าไม่ต้องมาทำแบบโอ้โห
0: ไม่ต้องเก่งใจใครอ
1: ะไรเออใช่ถูกต้องครับ
0: นะคือไอ้คนที่ได้จากไทยไปได้ ได้นี่ไปเนี่ยจะหายเขากี่เมฆไปเลยเนี่ยผมก็ไม่เห็นได้อะไรจากมัน
1: ครับผม
0: แล้ววันเนี้ยถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์คนซื้อได้ประโยชน
1: ์
0: ผมโอเค
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของภาครัฐที่คุณต้องไปตั้งทำหน้าที่บริหารจัดการตรงนี้ว่าคุณได้อะไรไม่ใช่เขาขายเลยขายในบ้านเราแล้วโกยเงินกลับบ้านเราโอ้โหไม่เหลือสักแดงนึงอันนี้ก็ไม่เรื่องนี้ไม่ควร
1: อืม
0: ซึ่งคุณสุภกรบอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้บอกนะว่า EV เนี่ยไม่ดีผมเพียงตั้งคำถามว่าระบบชาร์จพื้นฐานมันพร้อมแค่ไหน EV เพิ่มมากขึ้นระบบเราพร้อมหรือยังเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้หรือไม
1: ่
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับคือสิ่งที่ต้องทำคือคัดเลือกส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจ อยากจะสร้างอีโคซิสเต็มมีทั้งโรงงานคนพึ่งพาโลจิสติกพูดตรงๆนะให้คนท้องถิ่นมันเกิดงานมีงานที่ตุ้งได้ตังมีเงินเดือนได้โบนัสกันบ้างคุณสุภกรบอกเฮ้ยความสามารถคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกผมก็กล้าพูดนะถ้าวันหนึ่งที่ไทยจะประกอบซุปเปอร์ไทยจะประกอบ GTR ไทยจะประกอบ Civic ไทย R ผมว่าไทยเราก็ทำได้ไม่แพ้ใครเว้ยใช่ไหมเขาบอกที่ใครผลิตรถแห่งอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีสร้างงานส่งออกไปทั่วโลกผมมั่นใจว่าเราทำได้แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรืออะไรก็ตามแต่ทุกหมวดอ่ะเราตั้งคำถามผมตั้งคำถามกับเลยไม่ได้ตั้งคำถามกับคุณสุภกรนะผมบอกก่อนผมตั้งคำถามผู้ใช้รถอย่างเราแล้วกัน
1: ครับ
0: ทำไมวะซีวิกไออาร์เอฟแอลห้าประกอบไซตามะแรงงานคนญี่ปุ่นลายผลิตญี่ปุ่นชิ้นส่วนญี่ปุ่นมันถูกกว่าซีวิกบ้านเราวะ โอ้มันต้องแพงกว่าดิพี่ดูไหม
1: เออใช
0: ่เออมันต้องแพงกว่าดิ
1: มาบ้านเรานี่4ล้านกว่านะทำล้อเล่นไป
0: รถขี้แตกเลย399เลย
1: ใช่ไหมผมบอกให้เลยว่า
0: ถามกลับว่าเอ้ยแล้วทำไมรถมันถึงแพงวะแล้วทำไมรถที่ผลิตเมืองไทยส่งไปขายที่ประเทศอื่นประเทศอื่นมันขายถูกกว่าเราวะ
1: เอางี้นะคือถ้าบริษัทญี่ปุ่นฟังเราสองคนอยู่นะ
0: เออ
1: คุณลองเอาแบบตั้งโรงงานแล้วผลิต FL5 ให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเลยนะแล้วขอให้ราคาเนี่ยที่ขายในญี่ปุ่นน่ะเท่ากับราคาที่ขายในเมืองไทยนะ
0: เออ
1: ผมบอกให้เลยว่าน่าจะขายดีเหมือนซีวิกเลยอ่ะไม่ต้องมีโหมด S บวก S อะไรด้วยไม่ต้องมาไฮบงไฮบิดเลยผมบอกให้เลยว่าตลาดตรงเนี้ยเด็กวัยรุ่นอ่ะพร้อมเลยอ่ะเลสแอร์เรียไม่พอนะผมบอกให้เกินอ่ะ
0: จริง
1: เลสแอร์เรียไม่พอจอดฮอนด้าแล้วผมจะบอกให้นะฮะเอาราคาทำให้ได้เท่าญี่ปุ่นนะผมบอกให้เลยว่าแล้วก็หาซัพพลายเออร์ที่เป็นเมคเกอร์ที่ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนในเมืองไทยอ่ะให้ได้สัก 80-90% เลยนะบอกให้เลยว่ายังไงก็ขายยังไงก็ขายแบบไม่พอขายเอางี้ดีกว่า
0: สมมติ Toyota บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะผลิตซุปเปอร์เว้ยเราทำที่จีนก็ได้วะอาจจะปวดกระบาลเรื่องพวงขวาหน่อยก็ยากอะไรก็ส่งพาร์ทไปประกอบจีนดิ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมาเมืองไทยแพงกว่านิดหน่อย
1: ครับ
0: ค่าความปลอดค่าโลจิสติกก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ล้าน65ล้าน8ล้าน9ไม่ได้เกิดเลยนะค่ายอื่นอ่ะ
1: ครับผมถูกต้องครับ
0: มันมีวิธีทําม
1: ันก็มีนะอย่างเฮียนัทก็เคยนําเข้ารถเนี่ยเฮียนัทก็รู้ราคานะ
0: ว่
1: ามันอยู่เท่าไหร่มันอยู่เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกมอเตอร์ไซค์ที่ผมนําเข้านะช่วงนึงอ่ะผมต้นทุนผมถูกกว่าโชว์รูมประมาณเกือบล้านนะ
1: ครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมไปกวาดมาทั้งญี่ปุ่นน่ะเต็มตู้เนี่ย40ฟุตน่ะผมขายหมดตั้งแต่รถยังไม่ขึ้นตู้เลยพี่
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นน่ะกว่าที่ตู้จะมาถึงเมืองไทยกว่าจะเคลียร์ตอนนั้นผมก็หน้าแห้งอยู่นะเพราะมันเป็นรูปมันแปรรูปเป็นรถไปหมดแล้วผมแค่ทำซิว่ามันทำแล้วมันเป็นยังไงวะมันรู้มันจะได้รู้อ่ะอ๋อมันมีปฏิมาภัยเว้ยมันบำรุงท้องถิ่นเว้ยอะไรก็ว่ากันไปสรรพสามิตเว้ยต้องจ่ายเว้ยอะไรโ
1: อ
0: ้มันจ่ายยุบยับเลยเว้ยไม่กว่าไง
1: แต่เอาง่ายๆนะอย่างรถธรรมดาบ้านๆเนี่ยทำไมของเรามันถึงแพงกว่าต่างประเทศเยอะจัง ถ้าบอกว่าอันเนี้ยก็ประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศต้นผลิตอ่ะเขาก็ทำถูกได้สิผมย้อนกลับถามเลยแล้วอเมริกาทำไมมันราคาเท่าญี่ปุ่นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ถูก
1: เออแล้วทำไมมันถึงได้ถูกอ่ะทั้งที่ค่าแรงอเมริกาเขาก็ไม่ได้เขาก็ถามว่าแรงงานเขากับญี่ปุ่นเนี่ยผมเผลออเมริกาแพงกว่าด้วยนะเออค่าของชีพในอเมริกาก็อาจจะแพงกว่าด้วยนะ
0: ค่าแรงรายชั่วโมงอ่ะสมมติเป็นวิศวกรนะชั่วโมงหนึ่งต้องมี50-60เหรียญ
1: ใช่
0: อ
1: ย่างบ้านเราวิศวกรอ่ะเดือนหนึ่งยัง 2-3 หมื่นเองอ่ะ
0: เริ่มต้น
1: เออประสบการณ์เข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่เกิน 20,000 แล้วกันอ๋อง่ายๆนะฮะก็เลยมีคำถามคือเรื่องของการจ้างงานหรือไม่จ้างงานหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแล้วกันเนาะรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมที่ก็ต้องคุยกันแต่ว่าโอเคทางบริษัทญี่ปุ่นก็โอเคมีการโยนหินถามทางแล้วกันว่าเออจะทำไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเฮียนัทที่ทำให้เราเนี่ยรู้อะไรมากยิ่งขึ้นกับในแต่ละจุดแต่ละอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับราคาส่วนต่างอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่มีคนยกตัวอย่างอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากเมืองจีนเฮียนัทของค่ายญี่ปุ่นเองอ่ะ
0: Honda EN2 บอกไปเลยตรงๆเลย
1: เออราคายี่ที่เมืองจีนเท่าไหร่นะ700,000กว่าบาทนะ
0: 700,000กว่าบาท
1: เออพอมาถึงเมืองไทยกว่า1.4 ล้านเอ้ยล้าน4ล้าน7นะ
0: ล้าน43
1: เออ
0: หรือล้าน45ป่ะสักอย่างนี่แหละแถวนี้
1: เขาก็เลยแซวกันว่าขายไม่เอาพวกอะไรนะขายไม่เอาพวกเลยส่วน Mazda 6e ราคาล้านนิดๆเขาบอกไอเนี่ยขายเอาพวกแล้วถามว่าถ้าเทียบกันนะระหว่างสเปค2ตัวนี้นะผมกล้าพูดได้เลย 6e นี่เหนือกว่าอย่างเกือบทุกประตูเลยอ่ะ
0: คือ EN2 เนี่ยสมมตินำเข้าใช่ไหมอย่างที่ผมเสียภาษีตอนนั้นเนี่ยมันคือมีมหาไทยสรรพสามิตแล้วก็มูลค่าเพิ่มหลักๆเนี่ยประมาณนี
1: ้
0: ใช่ไหมทุนเนี่ยผมว่าเราอยู่ประมาณสัก300,000-400,000อ่ะทุนอยู่ประมาณล้านหนึ่ง900,000 กว่าประมาณเนี้ยคำนวณแบบไปไวนะแต่ดันไปเปิดล้าน4 กว่าเนี่ยผมพูดตรงในยุค World Wide Web อ่ะทุกอย่างมันเซิร์ชได้จากแท็บเล็ตจากสมาร์ทโฟนแล้วอ่ะคุณก็ต้องส่วนหนึ่งผมก็ต้องพูดตอบกลับไปตรงๆว่าถ้าญี่ปุ่นคุณกินมาจนเปมาไม่รู้กี่ปีแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: ทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เราหาข้อมูลได้หมดเกือบทั้งหมดแล้วกันคุณอาจจะคุ้นกับตั้งราคาสูงจนเหมือนที่เราเคยพูดว่าไอ้ยุโรปนะไอ้ค่ายุโรปนะมันทำเตี้ยลงแต่ละวันเตี้ยลงทุกวันเว้ย
1: ใช่ถูก
0: มันลงมาไว้เพื่อให้คนมันจับต้องได
1: ้เออ
0: ค่าญี่ปุ่นก็เด้งขึ้นไปเว้ยทีบขึ้นไปทีบขึ้นไปจุดตรงกลางเนี่ยตอนนี้มันเจอกันที่ประมาณ1.9 ล้าน
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันเริ่มต้นกันตรงนั้นใช่ไหมจนวันหนึ่งที่รถผลิตในจีนมาในเงื่อนไขภาษีเดียวกับที่ไอเอ็นทูมนำเข้านี่แหละมันกลายเป็นว่าราคาถูกลงคราวนี้ยังไงล่ะก็เลิกลักกันหมดทีนี้คุณจะเดินทางไหนดีว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงต่อดีหรือจะขึ้นต่อดีวะขึ้นต่อคราวนี้เซกเมนต์ด้านล่างในเรื่องของราคาถ้ามองจากเลเยอร์ราคาต่ำ500,000ไม่เกิน700,000ไม่เกิน900,000ไม่เกินล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหที่จีนเสียบสไลด์ขาขาดเลยทีนี้
1: เข
0: าเรียกว่าอาการหลังลอย
1: ครับ
0: บุกเพลินปรากฏโอ้โหหลังลอยเลยครับเห็นทีหนึ่งพี่จีนเสียบเข้ามาแล้วมับ400,000 กว่า500,000
1: ครับ
0: อย่าว่าพี่ไอ้คันที่ผมนั่งอยู่บ่อยๆเนี่ยอย่างวันโบ้เนี่ยราคาทิมก็ไม่เท่านี้
1: ใช่ถูกคือทั้งที่ตอนเนี้ยหลายคนดีแคร์เรื่องของแต่ละแค่เลยอ่ะค่าต้นทุนบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นบวกนั่นมาตอนเนี้ยราคารถสุทธิจะเท่าไหร่และกำไรจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ดูกันเลยนะมีการคือแต่ตัวเลขตรงเนี้ยผมว่าอาจจะแค่ใกล้เคียงแล้วกันอาจจะไม่ 100% นะ
0: ผมกล้าพูดนะสมมติคนไทยนะพี
1: ่
0: เราจะขายซีวิคไทยอาร์ล้านเก้า

0: คันนี้เราเปิดมาที่ร้านหกเราขอกำไร300,000
1: โหขายดีเทน้ำเทท่าเลย
0: เออบอกมาเลยผมขอกำไรคันละ300,000
1: โอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าไม่เกิน2 ล้านอ่ะยังไงก็ขายดี
0: คนญี่ปุ่นที่นู่นนะ
1: อืม
0: โอนัสนะ24 เดือนเลย
1: อ่าครับ
0: เพราะแม่งขอบไม่ได้พักเลย
1: ใส่ตามะใส่ตามะลุกเป็นไฟเลยทีนี
0: ้ถูกGTR 2.9 3.1 ล้านเนี้ย
1: ครับอืม
0: ตายเซ็นกันหมึกหมดเลยเซ็นหัวเครื่องกันหมึกหมดเลยเครื่องประกอบมือ ประกอบจะเรียกอะไรนิ้วเคล็ดแล้วนิ้วฟนแล้ว
1: ไอคนประกอบที่บอกจำไม่ได้ว่าประกอบไปกี่เครื่องแล้ววะ
0: ถูกสมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยผมไม่รู้มันมีสมาคมนี้นะผมก็พูดไปก่อนละในเมื่อคุณบอกได้ว่านะวันนี้คุณต้องรวมตัวกันแล้วอาจจะต้องมีการแชร์พาร์ทแชร์อะไรแชร์นู่นแชร์นี่ผมพูดเลยคุณแชร์แนวคิดกันเลยแล้วคุณมาต่อรองกับรัฐบาลไทยเลย
1: อืมครับ
0: คุณเดินมาคุยกับนายกหนูเลย
1: ห
0: นูซังเดส
1: ครับอืม
0: ชิเมะมาชิเตะวาตาชิวะฮอนดาซังเดส
1: เออครับอืม
0: อิซูซูซังเดสแนะนำไปเลยบอกเลยเนี่ยเอาอย่างนี
1: ้อืม
0: ตลอดระยะเวลา60 ปีที่โตโยต้าอยู่ในประเทศไทยมานะ
1: อืม
0: เราสร้างคนสร้างงานสร้างผู้ประกอบการและเราลงทุนไปผมว่าน่าจะเกิน50,000 ล้าน
1: เกิน
0: อ
1: ืม
0: วันนี้เราขอสิ่งที่เราไม่เคยขอประเทศไทยเลย
1: อืม
0: เงื่อนไขพิเศษในการนำเข้ารถจากญี่ปุ่น
1: ผมด้วยที่ผมยก2 มือเลยนะผมยก2 มือแบบยกท่วมหัวเลยอ่ะทุกบริษัทญี่ปุ่นนะว่าผมจะเสนออย่างนะไอ้รถที่ควรจะเอาเข้ามาขายเนี่ย อย่างพวกเคคาร์เนี่ยคุณเอาเข้ามาเถอะคนเขาไม่นิยมรถใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมรถเล็กกันแล้วแล้วเคคาร์มันตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดเนี่ยเห็นครับ25-28 โลลิตรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของน้ำมันแพงไงนึกออกป่ะคือน้ำมันแพงอ่ะเราจะใช้รถที่มันกินน้ำมันเยอะๆทำไมอ่ะอย่างเมื่อก่อนนี้รถเครื่องยนต์1,500-1,600รับประทานน้ำมันนี่ประมาณ8-9 โลลิตรอย่างเงี้ยกับรถปัจจุบันเนี่ยเครื่อง600-800 ซีซี 1,000 ซีซีอย่างเงี้ยกินน้ำมันเกือบ20 โลลิตรอย่างเงี้ยหรือ20 กว่า โลลิตรอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือทุกวันนี้ผมว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเทคโนโลยีของไฮบริดเนี่ย
0: อ
1: นาคตอ่ะ
0: โอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเว้ย
1: อะไรนะ
0: ทาวโวอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: ทาวโวใช่ไหมครับอย่างเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ก็ต้องบอกอย่างว่าอนาคตอะอะไหล่ของไฮบริดอะไม่ถูกนะคือคนไทยเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะถ้าเราไม่มีอะไหล่ทดแทนไม่มีอะไหล่มือสองไม่มีอะไหล่เชียงกงนะบอกว่าตายค่าซ่อมนี่ต่อเดือนนี่แต่ละพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยปีหนึ่งแทบไม่มีเงินเก็บเลยนะกับการซ่อมรถน่ะ
0: อ่า
1: สมมุติเฮนัทซ่อมรถเนี่ยเฮนัทโดนค่าซ่อมไปประมาณสัก80,000อย่างเงี้ยมันเหมือนบางคนได้เก็บเงินทั้งปีเลยนะ
0: ถูกครับ
1: เออเนาะมันก็ผมในส่วนมุมมองของเราสองคนแล้วกันผมว่ามันต้องไปคุยกันอะแล้วคุณก็ไปหาทางออกกันเอาเองแต่เพียงแต่ว่าค่าญี่ปุ่นก็คุณก็ทำราคารถให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยคือถ้าคุณอยากคือถามว่าราคาเนี้ยคุณก็ยังสู้กับจีนได้อยู่นึกออกป่ะแต่ถ้าทุนถูกลงกว่านี้ผมบอกให้คุณสบายเลยผมยังเชื่อว่า 70% ของคนใช้รถยังไม่กล้าไป EV นะแล้วทุกวันนี้ข่าว EV ไฟไหม้นี่มาทุกวัน
0: อ
1: ่ะมันมีมาตลอดเวลาล่าสุดนี่วอลโว่ตัวไฮบริดใช่ไหมเฮนัท
0: โอ้ผมกลัว
1: ที่ชาร์จข้ามคืนแล้วไฟลุกอ่ะนั่นแหละก็คือมันคือมันทำให้คนบางคนที่ยังไม่กล้าไปก็มีเยอะนะแล้วผมบอกให้เลยว่ากำลังซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคือคนรุ่นพวกเรานะเห็นไห
0: ม
1: ที่เป็นกำลังซื้อรถอ่ะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะกำลังซื้อส่วนใหญ่อยู่ในยุคประมาณสักอายุสา

0: การที่จะต้องพกกุญแจไงแต่เราก็ต้องพกรีโมทนี่ออกป่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่าดีกว่าไหมมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงกันซึ่งรถทุกวันเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้หมดแล้วกันนะครับ
1: โอเค
0: นะ
1: ที่ญี่ปุ่นนะ
0: ฮะ
1: ร้านหนึ่ง
0: โ
1: บัวท็อปนะบ้านเราร้าน99,000
0: ฮะครับ
1: ที่นู่นร้าน140,000บ้านเราร้าน99,000ต่างกัน50,000โอ้ยอ้าวอุ้ยมอเตอร์ไซค์แหกโค้งต่อหน้าต่อตาเลย
0: โอ้ครับ อือหืออืออ่ะก็ในส่วนอันนี้คือตัวไหนนะเฮียนัทมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์ชนพี่มาเร็วจัดแหกโค้งมันจะพังข้ามแยก
0: อือครับอือหือ
1: ผมก็ว่าอยู่มันทิ่มไปเร็วมากเลย
0: อือหือครับ
1: อ่ะต่อภาพตัดมาคือส่งไปขายข้ามน้ำข้ามทะเลไปถูกแพงกว่าเราห้าหมื่น
0: อืมครับ
1: เป็นเรื่องที่เราก็แค่ตั้งคำถามได้นะว่าเอ๊ะแล้วทำไมส่งกลับบ้านสมมตินะส่งใจปุ่นกลับมาบ้านแพงกว่าญี่ปุ่น50,000ได้ไหม
0: ครับ
1: ได้ไหมจ๊ะเจอต้า
0: ครับนะไม่หรอกคือว่าผมว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะนะที่หลายคนยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็บางคนก็อาจจะไปแบบคืออินกับทางบริษัทญี่ปุ่นไงนะอินแบบในเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยคือก็เข้าใจแหละจริงๆมันเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะและอย่างคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็ต้องพุทธไปให้เขาให้ทางภาครัฐได้รับทราบว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะปัญหาคือตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: จีอายาลิสอย่างเงี้ยราคาที่ญี่ปุ่นนะล
0: ้
1: านสอง
0: อันนี้ตัวที่แรงๆใช่ไหม
1: วิสามเม็ดนี่แหละตัวนี้
0: ไอตัวที
1: ่อยากขับยาลิสอยากขับตัวนี้
0: พร้อมเอาถึงเมืองไทยเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เห็นขายอยู่3 ต้นสามกลางกลางนะ
0: ต่างกัน2 ล้านเลยนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี่ยอาที่ญี่ปุ่นล้านสองต่อใช่ไหมจีอายอลิสนะครับ1,27,000
0: ครับ
1: เอาอีกแล้วมือเป็นระวิงเลยทีนี้ตายอีกแล้วลงงานต้องร้อง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะก็เอาหลักการเนี่ยเราส่งเขาไปเราส่งไปเขาส่งมา
0: เออ
1: เราพื้นฐานราคาวันไพ
0: ร์
1: โกลบอลวันไพ
0: ร์
1: ให้ผมเปรียบเทียบอะไรสตาร์บัคไงแต่กินประเทศไหนราคามันจะแหลบกันนิดเดียวบางที่ก็ถูกกว่าผมข้ามไปกินที่ตอนนั้นที่พาลูกน้องไปปอยเป็ดสักแก้วตอนนั้นถูกกว่าหน่อยนึง
0: อือฮึครับ
1: ใช่ไหมเ
0: น
1: ี่ยทำให้มันเป็นราคาเดียวกันทั่วโลก
0: อือฮึครับ
1: ใช่ไหมโหนี่ถ้าเกิดว่าจีอายาลิสนะล
0: ้
1: าน2,700,000เอาละให้ล้าน3,500,000เลยอ่ะ
0: อือฮึครับ
1: โรงงานประกอบที่ไอจีนะล
0: ุ
1: กเป็นไฟพอๆกับไซตามะเลยเรือขนรถนี่ต้องส่งแบบ FL1 ลำยอดออเดอร์800 คัน
0: โ
1: มเก้นผลิตไม่ทัน
0: ครับ
1: ตะปูนผลิตไม่ทันกองก
0: ร
1: ุ๊ปเอ็มยอดสูงโอ้โหถล่มทลาย
0: ครับ
1: ต้องปักหมุดประเทศไทยอ่ะผมพูดกล้าพูดในมุมนี้นะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะฟังดูตลกนะแต่ทุกวันเนี้ยโลกหันมามองประเทศไทยในแง่ของรถแบบนี้นะ
0: ครับ
1: จริงนะ
0: เคย
1: มีคนเราเนี่ยเหมือนโดนกดทับอยู่พี่นึกออกป่ะ
0: ใช่เคยมีคนที่อยู่ต่างประเทศนะเขาบอกว่าคนไทยที่โคตรรวยเลยนะเป็นเขาไม่กล้าขับนะในรถราคาเนี้ยนึกออกป่ะเขาบอกว่าโหคนไทยซื้อไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยทั้งที่เขาขับรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาขับในราคาล้านกว่าบาทแต่มาเมืองไทยมัน3 ล้านกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ล่าสุดผมเห็นอันนึงเห็นนะ

0: ยกตัวอย่างนะสเต็ปวากอนเขาบอกว่าโดนภาษีเท่าไหร่เขาบอกราคาต้นทางเลยนะที่ญี่ปุ่นเลย4,159,100 เยน
1: อ
0: ัตราแลกเปลี่ยนเขาตีไว้ 0.2 บาทต่อเยนนะณปัจจุบันนะถ้ากับต้นทุนรถคันนี้ 732,000 ประมาณนี้ภาษีนำเข้าภาษีนำเข้า 40% ก็292,800 บาทสรรพสามิต 15% 153,720 บาทภาษีมหาไทย 10% ของสรรพสามิตก็คือ 15,372 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีแวด 83,572 บาทรวมภาษีทั้งหมด 545,465 บาท
1: เพิ่งจะล้าน3
0: เออรวมสุทธิคันนี้ 1,277,467 บาท
1: เราเปิดไปเท่าไหร่2ล้านไหม
0: ไม่เราเปิดล้าน7.9มั้งล้าน7กว่าประมาณนี้นะครับ
1: บวกไป 500,000สี่แสนกว่าอ่ะถ้าบวกพอๆกับ EN2
0: อืมใช่ประมาณนั้นใช่เพราะ EN2 ก็ถ้าคำนวณจริงก็ประมาณล้านนิดๆนะอ่าฮะประมาณนั้นเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยกำไรตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะต้องจริงๆก็บริษัทญี่ปุ่นก็ต้องดีแคร์ให้เราเห็นเหมือนกันนะถ้าเอา
1: คือน้ำมันคือมันต้องพูดกันตรงๆแล้วเฮ้ยผมทำธุรกิจผมต้องมีกำไรนะลูกน้องผมเป็นพันเป็นหมื่นคน
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมเข้าใจกันได้เข้าใจกันได้
0: ครับ
1: แต่ผมว่าถ้าต้องคำถามเพิ่มว่าโอ้แล้วเวลาเราส่งไปญี่ปุ่นทำไมราคามันเท่าบ้านเราเลยวะถูกหรือแพงกว่าบ้านเราอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างทาวโว่หนึ่งคันเนี้ยแล้วทำไมมันแพงกว่าบ้านเราแค่ห้าหมื่นเองวะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยเอาสมการเนี้ยเอาโจทย์เนี้ยตั้งเป็นผมนะถ
0: ้
1: าเป็นผมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์นะเฮ้ยอยู่จัดตั้งตัวแทนเลยส่งทนายแก้วไปคุยก็ได
0: ้ครับ
1: ทนายเดชาก็ได้
0: ฮะครับ
1: ไปคุยกับคุณอนุทิน
0: ฮะครับ
1: ทุกค่ายรวมกันเลยผู้ประกอบการรถนำเข้ารถโอเวอร์ซีทั้งหมดแล้วโม่เลยคุยกับคุณอนุทินเลยยุคนี้ที่หนูเคลียร์หมด
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็
0: อ
1: ้าวพี่หนูเนี่ยถามว่าเอารถเก่าวิ่งบนถนนกับเอารถใหม่ๆในราคาที่ทุกคนจับต้องง่ายวิ่งบนถนนเนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งแวดล้อมเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมค่าคาร์บอนก็น้อยลงอากาศก็ดีขึ้นมลภาวะก็น้อยลงซื้อรถใหม่ก็ดีกว่าพวกเราลดถูกแล้ว
0: ครับ
1: อันเนี้ยไม่ได้ไม่เสียด้วย
0: ครับ
1: และมันอย่างน้อยสุดอะถ้ามองในโพลิซีว่าก็ทำให้คนที่เงินในกระเป๋ามีมูลค่าเยอะขึ้นอะ
0: ครับ
1: ถูกไหมผมพูดถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: สมมติเราถือเงินอยู่สักมีอยู่ล้านหนึ่งโหยังไม่ได้รถคันหนึ่งเลยว่ะ
0: ครับ
1: แต่ซื้อรถจากญี่ปุ่นในเคคาได้600,000เว้ย
0: ครับ
1: เหลือตังค์อีก400,000เอาไปแต่งให้หมดตูดเลยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าถึงมันจะดูเป็นการลดอ่ะแต่มันเป็นการลดให้คนมีความสุขนะ
0: ครับ
1: ผมพูดถูกไห
0: ม
1: ผมอาจจะพูดแบบเห็นแก่ตัวไหมไม่ผมเห็นแก่ทุกคนเลยเพราะทุกคนก็อยากได้รถที่มันถูกลงอยู่แล้ว
0: ถูกต้องเราพูดเสมอนะคือการมาของรถ EV อ่ะหรือว่าการมาของรถจีนที่ออปชั่นล้นๆเลยเนี่ยมันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะตัดอะไรออกไปโดยที่ไม่จำเป็นไงคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้เลยถ้าใครฟังเราอยู่เรื่อยๆจะรู้ว่าไอ้รถที่เราเอามาเนี่ยเทคโนโลยีมันจะล้าหลังกับญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเขาเรียกอะไร
1: หน
0: ึ่งเจเนเรชั่นนะเอางี้ดีกว่าก็คือเอาง่ายพอเจนนี้ตกยุคไปแล้วเนี่ยขึ้นเจนใหม่แล้วเนี่ยไอเจนเก่าเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาบ้านเราลักษณะเป็นอย่างนั้นละกันแล้วออปชั่นต่างๆเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้มาพอใช้ได้ละกันเอางี้ดีกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยจะต้องเต็มที่
1: ไม
0: ่
1: ล
0: ้
1: นจัดแต่ก็ไม่ได้เยอะจัดไม่ล้นจนถูกบ่นนะ
0: แล้วก็ราคาก็เขาเรียกว่าอะไร

0: ราคาอาจจะถามว่าสมน้ำสมเนื้อไหมก็แพงกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะแต่การมาของรถอีวีใน
1: ไม่แต่ต้องต้องถามในมุมที่กลับมันแพงมาตลอดใช่ไหม
0: มันแพงมาตั้งแต่เริ่มแล้ว
1: เออใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่งจะมานี่แต่ว่าโอเคพักหลังก็ถามว่าแพงขึ้นไหมมันก็เท่าเดิมแล้วกันแต่มันได้ออปชันที่ดีขึ้นอ่ะมันมีออปชันที่มันเขาเรียกอะไรมันทำให้คนซื้อรู้สึกได้ว่าเออค่อยคุ้มค่าหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
1: คือก็พูดกันอีกมุมหนึ่งก็คือในด้านหนึ่งก็คือถ้าญี่ปุ่นไม่ต้องเขินที่มันจะขายถูกนะเว้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นชินไม่ผิดแต่คือณวันนี้การแข่งขันมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้มีแค่สี่ห้าแบรนด์ในประเทศไทยแล้วไงโ
0: อ
1: ้โหแบรนด์รถในงานทุกวันนี้นี่ชาเลนเจอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาบูธสเกลเท่าๆกัน
0: อ
1: ่ะไม่อยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณจะยอมรับในเรื่องของการขายรถราคาที่มันต่ำลงบ้างเพื่อให้มันสมเหตุสมผลน่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันใช่ไหม
0: คือไม่ต้องเอาเยอะมากเอาแบบพอดีแล้วก็ทำให้คนแบบรู้สึกได้ว่าเขาแฮปปี้กับราคาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือผมบอกให้เลยว่ารถสันดาปไงก็ไม่ตายรถอีวีมันคือจุดหนึ่งที่เอาง่ายเด็กยุคใหม่ก็ชอบแล้วกันแต่ยุครุ่นอย่างผมเนี่ยอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้าง
1: ตอนนี้กลับไปเล่นรถสันดาปกันเนี่ยตอนเนี้ย
0: ใช่ก็คือรถสันดาปเนี่ยมันไปไหนก็ได้ไงโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไงแต่ถ้าคุณจะเอารถ EV เนี่ยถ้าคุณจะเดินทางปุ๊บคุณต้องคิดและคิดอีกว่าเฮ้ยจะไปยังไงจะไปวางแผนยังไงจะต้องไปจอดตรงไหนจะต้องชาร์จแบตเมื่อไรเมื่อไหร่แล้วถ้าไปช่วงเทศกาลจะเป็นยังไงวะมันสารพัดความคิดเข้ามาในหัวนึกออกปะแต่ถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยที่ไหนก็ได้ที่มีปั๊มอ่ะนึกออกปะ
1: ถูก
0: เดินทางได้ตลอดนะครับอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันเพราะเห็นเป็นประเด็นในปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะกับเรื่องตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่ายญี่ปุ่นเขาออกมาถามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือส่วนเรื่องการย้ายฐานการผลิตอ่ะผมบอกให้เลยว่าไม่ง่ายหรอกครับที่เขาจะย้ายอ่ะ
1: แล้ว
0: ตรงเนี้ย
1: กระเป๋ายัดใส่คอนเทนเนอร์เดียวแล้วไปได้เลย
0: แล้วถามว่าถ้าไปอินโดแล้วเป็นยังไงเขาจะเสี่ยงกับภัยธรรมชาติหรือเปล่าล่ะ
1: หนึ่งภัยธรรมชาติสองคือสกิลของการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวมที่ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำในโรงงานไทยอ่ะโคตรมีฝีมือแล้วนะ
0: และอย่างคือที่เราเคยพูดเห็นนะอินโดอ่ะเขามีแร
1: ่
0: แล้วถ้าไปอยู่ที่นู่นน่ะบริษัทมันง่ายไงมันต้องไม่ต้องขนส่งหลายรอบเห็นนะนึกออกปะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาถึงไปตั้งฐานการผลิตที่นู่นแต่จริงๆถามว่าโตต้าฮอนด้ามีไหมมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นบางรุ่นไงอย่างที่เรารู้จักกันเลยอ่ะเซียนต้ามาจากอินโดใช่ไหม
1: เวลอ
0: แต่พวกเนี้ยมาจากอินโดคือรถแนว MPV ส่วนใหญ่จะมาจากอินโดอย่างถ้าเป็นค่ายฮอนด้าก็อย่างฮอนด้าฟรีอย่างเงี้ยมาจากอินโดนั่นแหละครับนั่นแหละอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะส่วนผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ
1: คืออย่างอินโดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีเหมืองแร่นิกเกิลว
0: ่
1: ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลก
0: ครับผม
1: แล้วก็มีนโยบายหลักของเขาที่อยากจะดึงไปเนี่ยก็คือห้ามส่งออกนิกเกิลดิบหรือว่าแร่ที่ยังไม่ได้เอามาแตกธาตุแปรรูปอ่ะก็ทำให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ก็พยายามที่จะต้องโดนดึงดูดให้ไปตั้งโรงงานที่นู่นอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ล่าสุดนี่ระหว่างคุยกันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็จอง Honda Super One ไปนะ
1: โอ้เขาบอกเปิดมีรถมา30 ยอดจองไป300นู่น
0: จองไว้งั้นแหละให้ทุกคนกดให้หมดเลยคนที่รู้จักเฮ้ยกดให้หน่อยดิอยากได้ถ้าได้มาปุ๊บนะสำนักแต่งที่ไหนสนใจก็บอกได้เลยนะ
1: จะเอาไปแต่งหรือจะเอาไปขาย
0: เข้าไปขายเออนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอืม
1: คุยกันได้ยาวเลยเรื่องนี
0: ้เออนะฮะเนี่ยล่าสุดก็ใครที่อยากได้ Honda ผมโปรโมทให้ละกันนะฮะ Honda เนี่ยเปิดราคา Honda Super One นะเป็น K คาร์ขนาดเล็กไฟฟ้านะครับราคาขายอยู่ที่ 990,000 บาทนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปจองผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท honda.co.th ได้นะครับซึ่งน่าจะจองภายในวันนี้เท่านั้นนะครับผมส่วนคนที่จะได้30คันน่ะที่บอก Honda บอกว่าเอาเข้ามาลองตลาดดูก่อนแค่30คันน่ะจริงๆอ่ะถ้า Honda เอามาสัก300ก็ไม่พอนะผมกล้าพูดได้เลยอย่าว่า30เลยครับจริงๆตลาดตรงนี้มันมองง่ายนะเฮียนัทนะถ้าคุณรู้แล้วคุณเปิดราคานี้มานะอย่าว่าแต่30เลย300ก็หมดเชื่อผมป่ะคือชื่อมันขายได้แล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบเอ้ยมาแบบลูมีนอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอ่ะข้ออีกเรื่องนึง
1: ไม่ควรต้องวัดใจไว้ต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่เลยเว้ย
0: เอออันนี้มันคือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอยู่แล้วไงและอย่างคือต่อให้คุณเอามา300เนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าขายจริงนะผมว่าวันเดียวก็หมดนะจะผลิตมาทันหรือเปล่าท่านเองอ่ะนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บนึงครับเพียนนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันใครที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอะไรก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ

0: ก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: หนึ่ง
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
2: ์อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็4689899นะฮะใครที่มีคำถามมีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยกับเราสองคนก็ส่งกันเข้ามานะครับอือ
3: ฮึยินดีเสมอ
2: ครับอืมเขาบอกเฮียต่อให้ใครญี่ปุ่นย้ายไปอินโดก็ไม่รอดถ้าไม่พัฒนาเป็นไฮบริดหรือ EV เพราะจาการ์ตาเมืองหลวงทั่วโลกมีปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมผมว่าใครญี่ปุ่นติดกับดักการตลาดของตัวเองเหมือนมือถือโนเกียสมัยก่อนอย่างเฮนาเทกับว่ามาเลยครับจากเคนมเปี้ยว
3: ส่วนหนึ่งเขาก็บอกครับว่าเขาเปลี่ยนไม่ทันถ้าเขาเปลี่ยนไปเลยอ่ะซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนของเขาที่มันพ่วงกันอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจหลายคนหลายบริษัทมันล้มเลย
2: จริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่โคมันจะมีเสริมนึกออกป่ะมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยคือเหรียญมันมีสองด้านอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบด้านนี้บางคนอาจจะชอบด้านนี้แต่ถ้าคุณมีด้านเดียวคุณอาจจะเสียเปรียบทางด้านการตลาดเนี่ยนึกออกป่ะแต่ถ้าคุณมี2ด้านเนี่ยคุณก็จะได้เปรียบทันทีซึ่งคุณก็สร้าง EV มาแล้วคุณก็พัฒนามันไปเรื่อยๆคือจนถึงจุดนึงอ่ะในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันก็อยู่ที่คนที่ใช้รถอ่ะเขาจะยอมรับหรือว่าเขาชอบตรงไหนมากกว่ากันEV มันก็ยังติดข้อจำกัดในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ไงต่อให้เป็นฟาสต์ชาร์จอะไรยังไงมันก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเติมเหมือนเติมน้ำมัน2นาทีแล้วจบอ่ะนึกออกปะ
3: จริง
2: มันไม่เหมือนกันนะยังไงก็ไม่เหมือนกันอ่ะและอย่างคือถามว่า EV ทุกวันนี้หาคนซ่อมอ่ะ
3: โอ้นับนิ้วได้เลย
2: มีกี่อู่ผมถามหน่อยเหอะ
3: เมื่อวาน
2: เ
3: มื่อวานอยู่เสืออลูกค้าขับเนต้ามาก็มารอชาร์จนี่แหละก็เลยบังเอิญได้ล้างกันก็เดินไปพูดคุยกันหมดเออใช้เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เครียดไหมอะไรเงี้ยบอกว่าผมยอมรับเลยครับผมซื้อเร็วไปโมถามว่าเร็วไปในแง่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังจากผมอะรถดีๆกว่านี้เยอะเลยครับ
2: ก็คือรีบตัดสินใจซื้อเนี่ยกลัวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ย
3: แล้ว
2: พอหลังจากซื้อมาแล้วปุ๊บโอ้โหรุ่นนี้ก็ดีรุ่นนั้นก็ดีรุ่นนี้ก็โอเคโอ้รุ่นนี้เหนือกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ผมซื้อราคาตอนที่มันอยู่ยอดเขาตอนแรกเลยครับที่เขาเปิดตัวผมก็ซื้อเลยเพราะว่าเป้าประสงค์ของเขาเองอ่ะเขามองว่าเขาจะซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้รับส่งลูกผมก็เลยมองว่าเอ้างั้นไอ้เรื่องเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจะใช้ยังไงล่ะทีนี้แล้วจะซ่อมยังไงเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาซ่อมเนี่ยเขาซ่อมอยู่สมุทรปราการผมก็บอกว่าบ้านอยู่นี่ไม่ใช่เหร
2: อ
3: บอกใช่พี่ต้องชาร์จเต็มขับไปซ่อมรถแล้วก็ใช้แล้วก็ขับกลับเผื่อไว้ก่อนเผื่อจะแวะไหนอะไรเงี้ยก็เสียดายเงินนะพี่แต่ตอนเนี้ยไหนๆก็รับมาแล้วก็เลยต้องใช้ไปให้สุดทางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็ว่างั้น
2: ครับ
3: แต่ผมก็รู้สึกได้นะว่าเขาก็แอบเจ็บใจลึกๆอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยชน์ที่ว่าแล้วพี่ดูดิบริษัทมันดันมาพับเสื่อกลับบ้านไปอีกนี่คือหนักตรงนี้แหละ
2: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยคือจะหาใครซ่อมแล้วถ้าอู่ไม่มีอะไรจะทำยังไงโอเคมีอู่ซ่อมเบาใจไปเปาะหนึ่งใช่ป่ะแต่ประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยจะไปหาที่ไหนซึ่งมันก็เป็นอะไรนะทางอู่ก็ต้องดิ้นรนมาให้ได้แหละถ้าคุณอยากจะทำยี่ห้อนี้อยู่นึกออกป่ะคุณก็ต้องมีอะไรให้ลูกค้าถ้าคุณจะซ่อมรถยี่ห้อนี้โดยที่คุณไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับช่างไม่มีเครื่องมือป่ะ
3: พี่อู่แถวเสือนะก็บอกรายการนี้เรามีอู่ช่างนบนะแต่โตมาจากการซ่อมเชฟโรเล็ตในวันที่เชฟโรเล็ตเนี่ยดูแล้วโอ้โหแก่งทั่วแผ่นเว้ยเชฟตาตั้งเชฟตาคู่อะไรเงี้ยอยู่ดีวันหนึ่งเชฟโรเล็ตม้วนเสือเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นณช่วงนั้นเหมือนแกรู้มาก่อนแล้วแกทรานเฟอร์ตัวเองมาสต็อกอะไรเอ็มจีนะแล้วแกทำเอ็มจีเว้ย
2: เปลี่ยนเลย
3: วันก่อนแกรถมาล้างบอกพี่นพเป็นไงแล้วก็ให้ลูกน้องอ่ะขับเชฟครูสมาล้างมารับ ทุกวันนี้แกขับ CLF ที่ไปหุ้มเป็นท็อปซีเคทคันแรกขับ CLF นะแต่ไปหุ้มเป็นไลน์ท็อปซีเคทที
2: ่
3: แดงติ๊กเกอร
2: ์
3: เราถามแกว่าเอ้ยพี่ลบเป็นไงโอ้นี่ยังมีครูสอยู่เหรออะไรเงี้ยอ๋อรถตัวเองพี่บอกเอาแล้วลูกค้าอะไรมีเยอะไหมพอมีมาทำบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกมันก็มีนะพี่นัทโทรมาแต่มันหาอะไรลำบากจากคนที่เคยสต็อกอะไรเชฟเป็น10ล้านนะพี่วันนี้ไม่มีแล้วกูทำ MG ดีกว่าม
2: ี
3: รถแน่นอน
2: ครับ
3: คือมันก็เป็นความหนักใจของอู่นะพี่นะสมมุติว่าเราชนนาดแบรนด์นึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็กล้าพูดเลยผมถ้าเกิดว่ามันผิดคำพูดจากที่ผมพูดนะผมยินดีให้แฟนรายการเนี่ยมาเหยียบหน้าผมในท่านอนเลยค่ายญี่ปุ่นไม่มีวันม้วนเสือฮอนด้าโตโยต้าอิซูซูเนี่ย
2: โอ้ไม่มีทางหรอกยาก
3: จนผมตายไปแล้วเนี่ยค่ายนี้ก็จะยังอยู
2: ่ไม่มีไม่มีทางหรอกเขาคือโปรดักที่อยู่คู่กับคนไทยมาเขาเรียกอย่างยาวนานแล้วกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แค่คนตั้งคำถาม
2: ใช่
3: ว่าทำไมรถพี่จ๋าเนี่ยแพงเหลือเกิน
2: เขาต้องการความเท่าเทียมเขาต้องการสิ่งที่ทำไมเขาเรียกส่วนกลางหรือภาครัฐทำไมต้องไปเหมือนเขาเอางี้ถ้าเป็นผมอะเหมือนน้อยใจแล้วกันอ่ะเหมือนเขาน้อยใจอะว่าเฮ้ยทำไมไปอุ้มแต่ทางนู้นว่า
3: โปรจีเหลือเกินเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะอ่ะฮะ
3: ก็ถ้าคุณทำได้ในเมื่อคุณมีโรงงานอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบโอ้สร้างงานขนาดเนี้ยอ่ะผมพูดตรงนะลำเลิกบุญคุณกันบ้างเฮ้ย
2: ก็ไม่แปลกที่จะเอามาพูด
3: สร้างงานมากี่ล้านตำแหน่งแล้ววะ
2: มันเหมือนกับว่าอาจจะพูดไปแล้วไม่ได้ยินไง
3: เ
2: ลยต้องพูดผ่านสื่อหน่อยจะได้ยินกันทั่ว
3: ๆหรือยังไงหรือศักดิ์ศรีมันค้ำคอหรือมันยังไง
2: อะไรอย่างนั้น
3: เออไม่ต้องไปคิดมากพี่บริษัทมันต้องอยู่รอดยอดขาย
2: ครับ
3: ยอดขายหายยอดขายอย่างเดียวพี่ทำยังไงก็ได้พี่พูดผมพูดตรงนะเอาผ่านขายเท่าญี่ปุ่นนะคันละล้านสี่ล้านห้านะพูดตรงไม่มีใครขับแล้ว SUV อ่ะ
2: ครับ
3: ดีกว่าเว้ย
2: ว
3: ันก่อนผมเพิ่งแชร์เองนะว่าถ้าราคารถมันเท่าไหร่เนี่ยผมรับ2คันนะผมสั่ง FL เผื่อพี่กลับไปเลยนะผมไม่ถาม
2: เลยเห็นแล้ว
3: สีน้ำเข้ารถญี่ปุ่น 0% GR86 ของ Toyota จะเหลือคันละล้าน6
2: อ
3: ันนี้บวกพวกสรรพสามิตบวกมหาดไทยแล้วก็บวกแวดเรียบร้อย
2: ครับ
3: เนี่ยซีวิกเหลือ FL5 เหลือคันละล้าน8
2: โอ้โหเอาเลย
3: เข้าผ่าน2ล้าน38
2: เอาไม่คิดเลย
3: FL 2คัน
2: ฮะ
3: รับเลยเพื่อบอกพี่ผมจองเผื่อแล้วนะ
2: อ่ะเขาถามว่าสวัสดีครับ2เฮีย EV จีนนำเข้า 0% EV ญี่ปุ่นนำเข้า 20% รถอื่นที่ไม่ใช่ EV นำเข้า 80% ราคาเลยต่างกันครับไม่น่าใช่ขนาดนั้นนะ
3: แต่ว่าส่วนที่มันต่างกันคือมันโดนบวกอยู่แล้วไง
2: ถูกต้องครับใช่ใช่สวัสดีครับ2เฮียเฮียนัทไม่สบายหรือเปล่าเสียงแผลบจากจอยบางจากนิดนึงครับ
3: นี่ก็ถือว่าตอนนี้กลับมาแล้ว
2: ฮะสวัสดีครับเฮียทั้ง2รถ D-Max 1.9 ปี16เลขไมล์ 80,000 ตอนนี้ควันดำล้างท่อร่วมไปดีแล้วไม่ตันไม่อุดเป่ากองแล้วล้างท่อเสียแล้วยังดำอยู่เลยแก้ตรงไหนดีครับปั๊มไม่ได้ไหมลองดูปั๊มกับไอตัวหัวฉีดอะนะฮะสองอย่างนะคือเลขไมล์ไม่เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมอะไรเชฟโรเลตร้านช่างนบยังมีเหลือไหมมีเยอะไหมผมหามือจับลองโทรไปถามแกดูนะอาจจะมีเหลืออยู่
3: แกน่าจะมี
2: ครับรถไฟฟ้ายอดจองรถไฟฟ้าฮอนด้า30คันยอดจองเต็มแล้วครับเฮีย
3: ล้นไปแล้ว
2: น่าจะล้นไปแล้ว
3: จองไป300กว่าแล้วมั้งพี่กลับก็น่าจะเป็นคนที่301น่ะตอนนี้
2: ประมาณนั้นน่ะใช่เฮียนัทรถที่ไม่ล่าสุดถ้าตัดเรื่องแบรนด์ออกไปก่อนมันคือเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับรถ EV ทุกคันไหมครับและสาเหตุอยู่จากการผลิตหรืออยู่ที่ระบบการใช้งานเช่นการชาร์จกันแน่ครับ
3: เราชาร์จโทรศัพท์ทุกครั้งอ่ะ 100% ป่ะ
2: ใช่ถูกต้อง
3: ไม่เห็นมันไหม้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีคำตอบของพนักงานค่ายนี้อยู่ครั้งนึง ผมเพิ่งไปถามเขามาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแต่เขาตอบมาผมก็ตั้งคำถามไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง
2: สวัสดีครับพี่ตอนนี้ใช้ยาง1955 10 16ใส่ยาฤทธิ
3: ์59พี่
2: สองโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะฮะนุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นวันนี้ก็หมดเวลานะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเราสองคนนะฮะวันนี้ผมวินัทลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ10 นาฬิกา 30 นาทีจนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสันเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดเคตามีน40 กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16 สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบเคตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40 กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสกอตแลนด์แต่งตั้งเซบาสเตียนโปโกโยลี่เป็นกุนซือคนใหม่ทีมชาติสกอตแลนด์ได้เฮดโค้ชคนใหม่แล้วหลังประกาศแต่งตั้งเซบาสเตียนโปโกโยลี่อดีตกุนซือโมนาโกเข้ามาคุมทีมด้วยสัญญา2ปีโดยสกอตแลนด์ไม่มีผู้จัดการทีมนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2026จบลงหลังแยกทางกับสตีฟคลาร์กเนื่องจากไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้โดยที่ผ่านมาตาตันตกเป็นข่าวเกี่ยวกับเฮดโค้ชหลายรายแต่ว่าล่าสุดสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ได้ประกาศแต่งตั้งเซบาสเตียนโปโกโยลี่กุนซือชาวเบลเยียมเข้ามาเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีหรือจนถึงปี2028แล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สิงห์พังหาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงกับปาร์มาในการเซ็นสัญญาคว้าตัวไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัสเป็นที่เรียบร้อยโดยซูซูกิวัย23ปีจะย้ายมาร่วมทีมวิลล่าเป็นเวลา5ปีเพื่อเข้ามาแทนที่เอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาที่กำลังจะย้ายออกจากทีมสำหรับซูซูกิลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง4นัดในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและทำผลงานได้น่าประทับใจก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายกับบราซิลตกรอบ36ทีมสุดท้าย
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 14นาฬิกากับ9นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะอยู่กับสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติคุณนานิติพงษ์และดิฉันกิ่งแก้วเพตราค่ะนี่มีของฝากด้วยเย้ขอบคุณค่ะ
1: ขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์มานะ
0: จ้ะ
1: เราก็ขึ้นชั้น5ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่รู้ของอสมทหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปกดชั้น4
0: จ้ะ
1: แล้วพอถึงชั้น10อ้าวไม่ใช่กดลงไปชั้น3
0: เฮ้ยแล้วมันลงได้ไงมันขึ้นนี
1: ่ไม่ก็เขาจะลงไปชั้น3เขาต้องลงไปอีกเราก็จะขึ้น
0: เราก็ถึงว่าไอ้ฝานนี่ทำไมยังไม่มา
1: โอ้ย
0: มาแล้วมาแล้วตัวเป็นๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ภูเก็ต
1: ใช่
0: นะคะเหนื่อยไหมคะ
1: มาก
0: มาก
1: เพราะว่า
0: พออายุ
1: พออายุด้วยแล้วก็ขับรถเอง
0: ฮะ
1: ขับรถเองหมายถึงว่า
0: อ๋อตะเวนทั่วนู่นน่ะเหรอ
1: ใช่ตะเวนทั่วภูเก็ตก็พักอยู่ป่าตองไง
0: ครับ
1: ป่าตองมันต้องขึ้นเขาพี่แก้วเคยไปป่าตองใช่ไหม
0: เคยค่ะอู้แต่ตอนสมัยสาวๆเลยนะนานมากแล้ว
1: ขึ้นเขาขึ้นลงขึ้นลงวันละ2รอบ3รอบ
0: โอ้โหทำไมเขาใช้คุณหนักขนาดนั้นนะฮะ
1: ก็เราเองแหละจริงๆเขาใช้มีคนเอาคนขับรถไม่บอกแม่
0: อะไรค่ะ
1: ใครอ่ะ
0: ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อไม้ไม่ตรงปาก
1: อ๋อโอเค
0: ขอบคุณค่ะมาคุยกันต่อ4689899คุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยเพลงที่หยิบมาเนี่ยมันสั้นด้วยแหละคุณสมเกียรติเลยมาไม่ทันมันแค่2นาทีเสร็จงานจาก KC and the Sunshine Band คุณผู้ฟังจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเพลงนี้เลยนะจะเปิดอีกเพลงหนึ่งแต่พอไปดูซีรีส์ลงวันนี้วันแรกลงจอแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนคอมิกมาก่อนชอบซูเปอร์ฮีโร่ขออนุญาตนะคะคุณสมเกียรติจะบอกให้ฟังว่าลงจอแล้วนะคะสำหรับ Lantern ซีรีส์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องย้อนไป2011เลยนะ15ปีที่แล้วที่แรนเรโนเล่นเบลคไลฟ์ลี่ภรรยาในชีวิตจริงร่วมแสดงกันเนี่ยนะคะตอนนั้นหนังเนี่ยแป๊กมากคะแนนรีวิวแค่ 5.5 ได
1: ้
0: นะคะเป็นภาพยนตร์ที่แรนเรโนเนี่ยมาเล่นเดดพูลเนี่ยประสบความสำเร็จมากก็แซวตัวเองว่าไปเล่นได้ยังไงกับกรีนแลนเทิร์นนั่นน่ะแต่วันนี้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์และเพิ่งลงจอทาง HBO Max เมื่อเช้านี้ดิฉันเปิดดูเพิ่งมาได้ตอนเดียวไม่ต้องรีบแจ้งข่าวให้รู้ก่อนว่ามาแล้วใครที่ชอบค่าย DC Comics นะคะนำเสนอซีรีส์ Lantern ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวภาคต่อนะคือฟังเขาจับเรื่องเล่าเนี่ยเล่าต่อจากยุคของแรนเรโนเลยนะนั่นก็คือฮาวจอร์แดนในยุคนี้ในซีรีส์ How Jordan ซึ่งแหวนสีเขียวเนี่ยเลือกเขาแหวนเลือกเขาให้เป็นตำรวจอวกาศปราบเอเลี่ยนในตระกูลกาแล็กซีทั้งหลายGuardian Galaxy เนี่ยเขาบอกว่าเขาเลือก How Jordan ตอนนั้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ How Jordan แก่แล้วค่ะแก่แล้วก็ต้องหาทายาทเพราะฉะนั้นคนที่จะมาสืบทอดต่อไปนะคะมาเป็น Green Lantern ก็คือจอห์นสจวตนะคะรับบทโดยอารอนเพียร์นะคะก็เพิ่งรีบไม่ต้องรีบเพิ่งมาได้ตอนเดียวแต่มันมาดีดูเทรนด์แล้วถ้าจะมาดีนะคุณผู้ฟังสนุกทีเดียวเลยสำหรับตอนบุกเบิกตอนแรกนะคะก็สนุกทาง HBO Max ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่เกริ่นกันไปพอสมควรA Shop for Killerซีรีส์จากเกาหลี8ตอนจบแล้วใครดูจบแล้วบ้างมันมากยิงกันแบบสนุกสนานหักกันไปก็หักกันมาหรือ Flag X Cop นะคะก็สนุกอันนี้ทาง Disney Plus นะคะส่วนทั้งฝั่ง Netflix ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าก็มีซีรีส์ที่โอ้โหประสบความสำเร็จอย่างสูงนักแสดงก็กำลังเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าข่าวดังของเกาหลีเลยทีเดียวนั่นก็คือOur Sticky Love นะคะจองแฮอินกับฮายองนะคะนำแสดงก็เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วเหมือนกันอันนั้นก็ไม่กี่ตอนจบ12ตอนดูง่ายๆเบาๆนะคะหรือที่ใกล้จะจบสัปดาห์หน้าจบแล้ว Spooky in Love สะดุดรักกุ๊กกุ๊กกูคุณผู้ฟังอุ๊ย ดูหลายเรื่องดูเยอะ
1: ก็เสาร์อาทิตย์เนาะยิ่งสบาย
0: ๆอุ้ยมีความสุขแล้วก็ตั้งแต่เอาจริงๆจะไล่มาตั้งแต่วันแม่นะวันที่12ใช่ไหมวันแม่คุณอยู่ที่ไหนวันแม
1: ่วันแม่ก็อยู่ที่เดินทางกลับมาละ
0: มาจัดรายการ
1: มาจัดรายการ
0: ใช่ไหม
1: ก็จะเอาขนมมาฝากพี่แก้มจากวันพี่ต่อเขาไม่อยู่ในวันหยุด
0: ใช่วันหยุด
1: ก็เลยไม่ได้เอามา
0: ก็เลยจะบอกว่าวันที่12เนี่ยปกติเนี่ยถ้าวันแม่อย่างเงี้ยถ้าแม่ยังอยู่เราก็จะพาแม่ไปกินข้าว
1: แต่ตอนนี้วัดอ๋อไปทำบุญตอนอาสาไปแล้ววัดไร่ขิงไปทำบุญวัน
0: ไปทำบุญนู้น
1: วันเข้าพรรษา
0: ใช่อาสาฮะกับเข้าพรรษาแต่วันที่12เนี่ยไม่มีแม่แล้วค่ะก็เลยไปกินกันเอง
1: กินแทนคุณแม่
0: กินแทนแม่นะคะก็เรียกได้ว่าแก่ๆกันทั้งนั้นน่ะพี่น้องเนี่ยไปนั่งกินกันแล้วก็เอาหลานไปนั่งกินด้วยไปร้านที่ปทุมอ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยพูดถึงร้านนี้มาหลายรอบแล้วนั่นก็คือนิวตุ๊กร้านอาหารเวียดนามร้านแหนมเนืองแล้วก็เป็นอาหารอีสานผสมกันเข้ามาจากหนองคาย
1: ครับ
0: คุณเยอะไม่เยอะไม่รู้ยันไปเนี่ยขนาดค่อนไปตั้งบ่ายโมงกว่าแล้วนะเกือบบ่ายสองแล้วอะเข้าไปนั่งในร้านขายดีซะจนจานล้างไม่ทัน
1: อ
0: ่ะพนักงานล้างจานก็ไม่ได้หยุดพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้หยุดนั่นก็ทำบอกโอ้มันขายดีขนาดนี้บอกรอก่อนนะคะเอาข้าวเหนียวมาตั้งเอากับข้าวมาตั้งแต่จานช้อนไม่มีบอกรอเดี๋ยวกำลังล้างอยู่จานช้อนหมดมันเกิดอะไรขึ้น
1: จริง
0: โหขายดีมากคุณสมเก
1: ตแล้ววันแม่ด้วย
0: ใช่
1: เกือบทุกร้านที่อร่อยนะเต็มหมด
0: เต็มนะคะไอ้ที่เราเลือกร้านเนี้ยเราไปกินกันเองเนี่ยมันมีไทยช่วยไทย plus ราคาไม่แรงถูกแล้วครอบครัวเนี่ยไปนั่งกินกันคือความสุขของวันแม่หรือวันสุขอะไรในการกินคือได้กินกับคนที่เรารักได้กินกับครอบครัวมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกินของแพงมากมาย
1: ใช่
0: คือไปกินเสร็จแล้วออกมากลับมาแล้วมานั่งไก่นะฝากโอ้ยแล้วสิ้นเดือนท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยใช้เงินหมดไปแล้วกับวันนี้ไม่จำเป็นอย่างร้านเนี่ยเราไปนั่งกินกันแล้วขำๆอ่
1: ะ
0: สั่งกันจนแบบเต็มโต๊ะคิดตังออกมาแล้วเนี่ยนะจี๊ดเดียวเราถึงได้ว่าทำไมเขาขายดีมาก
1: คุณสุ
0: เกียรตินิวตุ๊กหนึ่งไอ้นิวตุ๊กสองที่ปทุมธานีคุณผู้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญแต่ละคนแต่ละโต๊ะเนี่ยต้องมีคนผมสีขาวๆแบบเนี้ยแบบดิฉันเนี่ยนั่งอยู่ทุกโต๊ะจะต้องมีคนแก่ก็คือพาแม่มาพาพ่อมานั่งกินกันลูกที่พามาก็มีความสุขแม่กับพ่ออาจจะเคี้ยวไหวไม่ไหวไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: แต
1: ่
0: ก็ได้อยู่กับลูก
1: เคี้ยวไหว
0: มันก็มีความสุข
1: อาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่แหละที่เขาเคี้ยวไม่ไหวแต่ว่าเราก็จะกินอะไรที่เคี้ยวไหวแทนแม
0: ่ใช่ๆก็เลยแบบนะมันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งร้านอาหารก็แน่นกันไปหมดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะคะใครที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าว
1: ที่ไหน
0: ที่ไหน
1: อยากจะสมมติ
0: มาบอกกันร้านแปลกๆก็ได้นะคะที่เราไม่เคยพูดถึงเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งอู้ลืมไปเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เราพูดถึงแล้วมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกเราว่าครัวมีร้านอาหารใต้ที่หมู่บ้านอมรพันธ์คุณจำได้ไหมหมู่บ้านอมรพันธ์อ่ะเดี๋ยวฉันไปมาแล้วนะไปซื้อมาแล้วนะ
1: เดี๋ยวช้านะ
0: ไม่ใช่จะมาขอบค
1: ุ
0: ณจะมาขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำให้เพราะดิฉันเนี่ยไปนั่งกินกลิ่นสตออยู่ตลอดเพราะเวลาที่จะออกไปเที
1: ่
0: ยว
1: ใช่กลิ่นสตอปิดไปแล้ว
0: ใช่กลิ่นสตอเคลิบไปแล้วเราก็ยังเคยคิดเราก็เลยไปกินร้านอาหารภาคกลางแม่บุญส่งนะคะกลางซอยเสนาแต่พอคุณผู้ฟังบอกว่ามีร้านอาหารใต้ตลาดอมรพันธ์น่ะคุณผู้ฟังร้านเนี้ยขายดีมากแล้วขายแค่ตอนเช้าแค่บ่ายๆก็หมดแล้วอะวันนั้นน้องสาวก็เลยขับรถไปซื้อมาแล้วก็มาให้กินที่บ้านเป็นการเขาเรียกอะไรนะแซมเปิลก่อนคุณผู้ฟังแซมเปิล
1: ลองดูก่อนว่าใช้ได้
0: ลองก่อนว่าเฮ้ยมันถูกปากกับบ้านเราไหม
1: มันจะได้มีร้านเพิ่มเติม
0: ใช่มันหวานไปไหมหรืออะไรแบบเนี้ยน้องซื้ออะไรมาบ้างรู้ไหมซื้อคั่วกลิ้งหมูสับ
1: ครับ
0: แล้วก็ซื้อแกงเผ็ดกระดูกหมูซื้อมาอย่างละ2ถุงแล้วก็มาอุ่นกินให้ดิฉันลองชิมแล้วพอก็อุ่นเสร็จเธอมาชิมก่อนสิมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงควรดีมากคำแรกที่กินเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะคั่วกลิ้งเนี่ยแกงกระดูกอะโอเคก็แบบกลางๆกินได้ตัวกระดูกหมูดี แต่คั่วกลิ้งอ่ะ the best มาก the best จริงๆยกนิ้วให้เลยอ่ะผัดได้อร่อยคั่วกลิ้งหมูสับอ่ะ
1: หมูสับ
0: อร่อยมากพริกแกงดีคือหลานสาวไม่กินเผ็ดไงบอกหนูไม่รู้ค่ะกินเข้าไปคำแรกหนูถอยเลยเพราะมันเผ็ดมันเป็นตระกูลนครศรีธรรมราชชื่อร้านเขามีคุณผู้ฟังไม่ได้บอกชื่อร้านแต่ดิฉันเนี่ยไปเสิร์ชหามาแล้วชื่อร้านเขาชื่อครัวปักใต้นครศรีแอนเมืองลุงคือก็คือควบกันนครศรีธรรมราชกับพั
1: ทลุงทั้งสองเมืองเนี้ย
0: สองเมืองนี้เลย
1: รสชาติจัดจ้านแน่นอน
0: ใช่ครั้งต่อไปที่จะลองนะคะก็คือไตปลาแล้วก็ปลาดุกยี่หล่าไม่รู้ว่าเขามีไห
1: ม
0: แต่สองเมนูที่ซื้อมาเนี่ยไม่ผิดหวัง
1: ครับ
0: คือสูสีกันรสชาติเนี่ยออกมาแนวเดียวกับแกงใต้พันทิพย์เลยพระนครศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าคั่วกลิ้งชนะเลิศอ่ะคั่วกลิ้งหมูสับคุณสมเกียรติคุณต้องไปลองมันเป็นร้านข้าวแกงแบบร้านโอเพ่นอยู่ในตึกมุมเล็กๆนั้นขับผ่านไปแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะแล้วก็เขาจะมีเป็นตู้กระจกนะที่วางข้าวแกงขายอ่ะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินเดี๋ยวเราจะต้องไปลองกิน
1: ชื่อร้าน
0: ครัวปักใต้นครศรีแอนเมืองลุงชื่อยาวไปนิดนึงชื่อยาวไปหน่อยนะคะแต่ขายดีมากนะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าน้องสาวบอกว่าอ๋อร้านนี้เองเหรอเธอฉันขับผ่านมาหลายครั้งเพราะว่าเข้าหมู่บ้านอมรพันธ์เป็นทางอ้อมไปด้านหลังได้ไง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผ่านมาที่ไรก็เห็นปิดนึกว่าเขาเลิกขายแล้ว
1: ขายหมด
0: เขาขายหมดเขาขายดีมากต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำร้านนี้มาด้วยนะคะคือดีมาก
1: มาดูคุณผู้ฟัง SMS มาเลยนะครับเจอร้านอาหารอร่อยเนี่ยเราทั้ง3คนทั้งอาจารย์สันติทั้งพี่กิ่งแก้วและผมเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จักทุกร้านเพราะฉะนั้นร้านที่คุณว่าอร่อยSMS มาเถอะถ้าเรามีโอกาสเราจะแวะไปชิม
0: เราจะไปชิมนะคะอย่างอันเนี้ยชิมแล้วถูกใจน้องสาวพี่สาวบอกว่าเราได้เป็นทางเลือกบางทีนี่เราก็อาจจะได้เปลี่ยนเวบ้างเพราะเมื่อก่อนเราปักหมุดก็ไปกลิ่น
1: สตอ
0: แล้วก็พันทิพย์ตอนนี้เรามีร้านนี้เพิ่มขึ้นมาอีกร้านหนึ่งก็เลยบอกว่าจะเสียสละตื่นเช้าเพื่อขับรถไปซื้อก็ได
1: ้
0: คือใช้ได้รสชาติดีสมกับที่คุณแนะนำมาจริง
1: ๆ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็โอเคเลยก็วันก่อนเป็นคนแนะนำมาคุณผู้ฟังแนะนำมาให้คุณสติไปกินข้าวมันไก่ที่แถวฝั่งทนคุณสิก็ไปใช่ไม่ได้แต่เราก็ไม่ว่ากันว่าอยู่ร้านอะไร
0: คืออาไม่ชอบรถนี
1: ้โอ้โหแล้วก็มาแซวเราตลอดเวลาว่าเราเป็นคนแนะนำคุณผู้ฟังเขาแนะนำ
0: อ๋อเหรอโดนเลยเหรอ
1: ลิ้นไทยลิ้นมัน
0: ไทยลิ้นมัน
1: พูดจนถึงวันนี้ยังไม่ลืมเลย5ปีแล้ว
0: ก็นี่ไงอาเป็นคนความจำดีแบบนี้แหละ
1: นั่นแหละแต่ว่าร้านที่แนะนำไปคุณผู้ฟังแนะนำมาก็มีบางร้านก็อร่อยมากอะไรอย่างพี่แก้วเนี่ยมีพอได้มาเราก็ไปกินก็อร่อย
0: นะคะคือร้านไหนอร่อยร้านที่เราชอบและคนในครอบครัวชอบเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะกลายเป็นร้านที่เราจะไปกันบ่อย
1: ๆใช่
0: มันก็จะวนไปซ้ำๆเหมือนเนี่ยไม่กินอาหารป่าเงินอย่างเงี้ยคือที่บ้านเนี่ยพอบอกไปเงินไหมไปคือแบบไม่ปฏิเสธได้คือไปได้เลย
1: รู้แล้วอร่อยไปแล้วไม่ผิดหวัง
0: ไม่ผิดหวังนะคะโดยเฉพาะไก่บ้านทอดเกลือนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผัดเผ็ดกระดูกหมูนะชูชีนะ
1: รสชาติจัดจ้านเลยแหละ
0: ครั้งแรกที่ไปกินยังจำได้แล้วปิดแม็กไม่ได้อ่ะแบบนั่งเผ็ดแล้วน้ำแข็งหมดน้ำหมดมีเท่าไหร่หมด
1: สำหรับคนที่ชอบอาหารจัดจ้านรสชาติจัดอ่ะ
0: คือมัน
1: กินแล้วไม่เลี่ยน
0: กินแล้วไม่เลี่ยนอ่ะ
1: ก็วันก่อนที่ไปถ่ายรายการบอกแล้วพี่แก้วที่ร้าน Little เบตงอ่ะแล้วก็บ้านร้านบะหมี่
0: ตั้งโฮกี้
1: ใช่ไปถ่ายสองร้านไปเรียบร้อยแล้ว
0: เพราะคุณไปมาแล้ว
1: ไปมาแล้ว
0: เป็นไง
1: ก็ตั้งโฮกี้เนี่ยอร่อยเพราะพี่แก้วเขาการันตีมาอยู่แล้วเราก็เลยบอกทางทีมงานว่าเดี๋ยวจะต่อไปก็อร่อย
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเห็นคุณสมเกียรติกินคุณกินมากกว่าที่พี่ไปกินอีกนะ
1: เพรา
0: ะพี่กินเนี่ยเกี๊ยวน้ำเกี๊ยว
1: คุณดูจากไหนเนี่ย
0: ในเฟซคุณไง
1: ลงแล้วหรอ
0: ลงก่อนแล้วหลายวันแล้วตั้งโฮกี้คุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยไปกินเกี๊ยวกุ้งน้ำ
1: เกี๊ยวกุ้งน้ำ
0: บะหมี่หมูแดงกับหมูกรอบ
1: ครับ
0: แล้วคุณสามีเขากินบัตเตง
1: ครับ
0: บัตเตงกับปู
1: ครับ
0: เนื้อปูเส้นบะหมี่คือเหมือนที่ฮ่องกงคุณฟังแต่ราคาครึ่งหนึ่งกับการที่ต้องอันนี้บินไปกินที่ฮ่องกงนะค่าตั๋วไม่นับ กลับไปกินที่ร้านบะหมี่1ชามคุณผู้ฟังถึงจะเป็นชามใหญ่ก็ตามที่นี่ก็ไม่ได้น้อยนะอาจจะปริมาณน้อยกว่าที่ฮ่องกง
1: ครับ
0: แต่ที่ฮ่องกงเนี่ยชามนึงเนี่ย200อัพนะ
1: อันนี้ก็75บาทเริ่มต้นนะแล้วก็ท็อปปิ้งเราเพิ่มเติมก็เข้าไปแล้วตัวเส้นบะหมี่เนี่ยเขาเป็นเส้นบะหมี่แบบกองตุ้งอ่ะแบบเส้นเล็กๆ
0: เส้นเล็กเลยเหมือนที่เราซื้อจากฮ่องกง Angel Hair Angel Hair
1: แล้วก็สามีภรรยานะ
0: ไม่รู้เนี่ยเจอแต่เด็ก
1: อ๋อเหรอตัวสามีเขาเนี่ยคุณอาร์ตเนี่ยเขาไปเรียนเขาไปจริงๆคุณแม่ส่งไปเรียนที่กวางเจาส่งไปเรียนภาษาแล้วด้วยใจรักชอบทำอาหารก็ไปกินอาหารไปเข้าครัวไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ได้ความรู้มาก็เลยมาทำเป็นตั้ง
0: ฮกกี่
1: เป็นแบบสไตล์ฮ่องกง
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: คุณผู้ฟังสไตล์ฮ่องกงจริงๆถามดิฉันเพราะว่าดิฉันกินมาแล้วฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นร้านมิชลินด้วยหมูกรอบนี่คือดีมากแล้วใช้วิธีการย่างด้วยนะไม่ได้ทอดนะ
1: ใช่
0: หนังเนี่ยกรอบมากกรอบจนแบบพอเคี้ยวเข้าไปนี่มีเสียง
1: ถ้าใครที่ชอบบะหมี่สไตล์ฮ่องกงกวางตุ้ง
0: อันนี้
1: ต้องชอบทุกคน
0: คุณต้องชอบเลยเพราะว่าคุณสามีบอกเส้นดีมากเธอ
1: แล้ว
0: เด็กลวกดีด้วย
1: ตัวเนื้อเปื่อยอะเนื้อตุ๋นอะ
0: ยังไม่ได้ลองนี่ไงว่าจะไปลองเป็นงานเนื้อตุ๋น
1: อร่อยมาก
0: เห็นคนสั่งข้าวเนื้อตุ๋นกันอะ
1: เนาะอร่อยใครที่อยากกินนะครับร้าน
0: ตั้ง
1: ฮกกี่อยู่ที
0: ่
1: โชคชัย4ซอย60ซอย60
0: ไม่เคยจำซอยหรอกผ่านหน้าร้านเห็นป้ายเพราะซ้อนมอไซค์แล้วเข้าไปจอด
1: นั่นแหละแล้วก็จอดข้างๆซอยข้างๆเขามีที่จอด
0: มีที่จอดอยู่
1: นะครับเพราะนั้นใครอยากกินบะหมี่กวางตุ้ง
0: คุณกินเกี๊ยวกุ้งเขายัง
1: เกี๊ยวกุ้ง
0: โอ้โหไปแล้วกุ้ง
1: ไอ้น้ำ
0: อ๋อของคุณราดซีอิ๊วคุณกินเหมือนเป็นติ่มซำแต
1: ่
0: ของพี่นะกินเป็นเกี๊ยวน้ำ
1: อ๋อ
0: เกี๊ยวน้ำเขานะคุณผู้ฟัง
1: กุ้งเป็นตัว
0: กุ้งเขาอะแล้วตัวแป้งเกี๊ยวคือดีมากเลยรู้เลยว่ามันบางดูจากแป้งเกี๊ยวเน
1: ี่
0: ยมันจะบางมากจนเห็นเนื้อก
1: ุ้ง
0: ข
1: ้
0: างในแล้วตัวน้ำซุปเขาว่าดีแล้วก็ยังใส่น้ำมันงามาด้วยนะน้ำมันงาลงมาในเกี๊ยวกุ้งเขาอะอร่อยเดี๋ยววันหลังจะไปลองอย่างอื่น
1: บอกแล้วสไตล์ฮ่องกงจริงๆ
0: หมูแดงก็สไตล์ฮ่องกง
1: ใช่
0: คือ
1: ย่างเหมือนกันทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบ
0: อ
1: ร่อย
0: ถูกใจนะ
1: ถูกใจ
0: เฮ้ยนั่นเห็นคุณไปมาไปตอนไหนเนี่ย
1: พี่แก้วบอกอร่อยพี่ก็ไปเลย
0: เฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงนะคะเดี๋ยวจะไปลองอย่างอื่นของเขาอีก
1: ครับ
0: เขากินได้อย่างดีก็แค่นี้คนบอบบางคุณผู้ฟัง
1: เขาขายช่วง11โมงประมาณจนถึงประมาณสัก2 3ทุ่ม
0: สองทุ่มอ่ะประมาณนั้นคุณผู้ฟัง
1: นะครับอร่อยครับ
0: เดี๋ยวเสิร์ชดูข้อมูลอีกทีนะคะตั้งฮกกี่เปิดกี่โมง
1: ตั้งฮกกี่โชคชัย4แยก60หรือว่าซอย60
0: อ
1: ยู่ปากซอยเลยนะอยู่ปากซอยเลย
0: เป็น2ทุ่ม
1: เป็น2ทุ่มขาย11โมงครึ่งไหม
0: เอาเบอร์ไปก่อนนะเพราะเห็นดิฉันเห็นมีคนสั่งแกล็บมารับด้วยนะ083
1: ครับ
0: 424
1: ครับ
0: 3030
1: ไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ชอบสายหมาเกา
0: น้ำซุปก็ดี
1: เขาเขียนเลยว่ามีกวางตุ้ง
0: สไตล์กวางตุ้ง
1: สไตล์กวางตุ้ง
0: ตั้งไปถ่ายป้ายมาตอน
1: แอร์เย็นสบาย
0: นี่ชอบตรงนี้
1: เนาะ
0: คือไอ้ราคาที่มันอาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดนึงนะก็คือห้องแอร์นี่แหละนั่งกินแล้วสบายไม่ต้องเหงื่อตก
1: ใช
0: ่ชอบชอบบรรยากาศเขาดีคุณผู้ฟัง
1: เมื่อไหร่เจ๊ไฟเมื่อไหร่เจ๊ไฟจะติดแอร์ไม่รู
0: ้เอ้ยจะแพงอีกก็ได้บวกค่าแอร์อีกโอ้แค่นี้ก็แพง
1: แค่นี้ก็ต้องติดแอร์แล้วร้องเจ๊ไฟเพราะว่ากินทีก็ร้อนเนาะ
0: เออร้อนร้อนนะคะร้อนจากเตาแก๊สแกด้วยแหละ
1: เฮ้ยร้านหนึ่งที่ไปอ่ะลิตเติ้ลเบตงอ่ะพี่แก้วอาหารอร่
0: อ
1: ยคือพี่แก้วเคยกินสไตล์เบตงไหมคือกินร้านเบตงที่เป็น
0: สไตล์เบตงคืออะไร
1: การเบตงมันก็จะมีแบบไก่เบตง
0: มี
1: บะหมี่เบตงมีผักน้ำมีโอ้ที่นี่เขามีข้าวยำด้วยข้าวยำอร่อยนะบูดูอร่อยมากเพราะเจ้คือเขาเป็นครอบครัว8พี่น้องช่วยกันทำแต่ว่าก็แยกๆกันไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเมนเนี่ยเขาจะเป็นที่จริงๆเขาตั้งใจว่าเขาจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่รวมญาติพอญาติอยากกินอาหารเบตงก็จะมากินกันที่นี
0: ่
1: เขาก็เลยเพิ่งจะเปิดไม่นานเปิดกี่ปีอะ
0: ลิตเติ้ลเบตง
1: 10ปีมั้งแล้วก็เมนูที่อร่อยเลยเนี่ยผัดหมี่เบตงอร่อยมากนะฮะไก่เบตงก็อร่อยแล้วข้าวยำเนี่ยน้ำบูดูจากสายบุรีแล้วเข้ามาผสมผสานเป็นแบบ60บาทโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็ไทยช่วยไทยอีก หลือเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะนะแล้วก็มีเข่าหยกเข่าหยกก็เป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์เบตงเพราะเข่าหยกเป็นของฮักก้าใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เขาเป็นคนฮักก้าแล้วก็มีเต้าหู้ลูกชิ้นเต้าหู้
0: ของแงะ
1: มาไม่ใช่เป็นลูกชิ้นเต้าหู้
0: อ๋อเป็นลูกชิ้นไม่ใช่เป็นเต้าหู้ทอด
1: ต้มจืด
0: อ๋อต้มจืดอ
1: ่ะแต่ว่าเขามีเยอะเราก็กินไม่ได้เยอะหรอกเรากินประมาณสัก7อย่าง
0: โหนะไม่เยอะหรอคะ
1: ก็หลายคนไงก็ถ่ายรายการรอดูรายการ
0: ทั้ง7อย่างเลยนะ
1: อร่อยอร่อยบอกเลยว่า1ไม่แพง2อร่อย
0: แ
1: ล้วก็สะอาด
0: ชอบชอบตรงนี้แหละคือราคาไม่ต้องไปตั้งแรงจนจับต้องไม่ได้ไง
1: พี่แก้วถ้าผ่านไปอ่ะตรงโชคชัย4อันนี้แยก54ต่อลมโชคอ่ะ
0: อ๋อตอนลมโชค
1: ตอนลมโชคก็
0: เข
1: ้
0: าไป
1: เขาเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเลยชอสอนแก้วเลยเข้าไปนิดเดียวจะเห็นร้านเขาติดแอร์เย็นสบาย
0: ลิตเติ้ลเบตง
1: ลิตเติ้ลเบตง
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวชวนที่บ้านไปอีกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกวันศุกร์นะจะร่อนนะออก

0: แล้วก็ยังมีแกร็บยังมีคนที่มาจอดหน้าร้านแล้วสั่งของไว้แล้วก็วิ่งเข้ามาเอาคือนอกจากร้านนี้จะราคาถูกอาหารอร่อยแล้วไทยช่วยไทยก็มีที่สำคัญล่าสุดเขามีโปรโมชั่นอาหารกลางวันคุณผู้ฟังเนี่ยต้องถ่ายรูปเอาไว้เพราะว่าจำได้ไม่หมดเมนูเขาเยอะมากเมนูเขาเอามาลดราคาโปรโมชั่นที่ว่านี้มื้อเที่ยงราคาประหยัดลันช์เมนูนะคะเริ่มตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2โมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะที่เขาเอามาลดราคามีอะไรบ้างนะคะเขามีเขียวหวานแคบหมู89บาทเหลือแค่69บาทอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้ที่ราดซอสต่างๆสปาเกตตี้มะเขือเทศหมูสับเนี่ยเหลือแค่49บาทสปาเกตตี้นะคุณคุณไปกินที่อื่นนะ100อ่ะ
1: ครับ
0: 200ด้วยแต่ที่นี่มะเขือเทศหมูสับ69เหลือ49และถ้าเป็นมะเขือเทศหมูสับอบชีสเนี่ยจาก119เหลือ99
1: ครับ
0: แล้วก็เขียวหวานแคบหมูอย่างที่บอกไปจาก89เหลือ69ถ้าเป็นสปาเกตตี้เขียวหวานเบคอนกรอบเนี่ย89เหลือ69คุณกินแล้วคุ้มคุ้มจริงๆดิฉันไปกินแล้วยังใส่สั่งใส่กล่องกลับบ้านด้วยใช้ไทยช่วยไทยด้วยคุณกินกันไปแบบจนอิ่มตัวนั่งนั่งอย่างเงี้ย600กว่าบาทใส่กลับบ้านด้วยนะแล้วสั่งไปเนี่ยไม่ใช่น้อยๆคุณดูเมนูดิฉันยาวขนาดไหนเนี่ย600กว่าบาท
1: ร้านอยู่ตรงไหนเราบอกสิ
0: อ่ะทีนี้จะบอกให้ว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านเดี๋ยวนะ XXL ดิฉันเป็นคนนั่งรถคุณแล้วไม่ได้เป็นคนขับ
1: เห็น
0: ไหมร้าน XXL คุณลองเซิร์ชดูเลยคุณสมเกียรติ XXL สเต็กหมูขึ้นมาแล้วนะจ๊ะร้านอยู่ซอยสตรีวิท
1: สตร
0: ีวิท2ซอย6นะจ๊ะ
1: อ๋อ
0: สตรีวิท2ซอย6คุณนอกจากเมนูพวกสปาเกตตี้แล้วถ้าคุณไม่ชอบมันเลี่ยนอยากกินอาหารที่มันรสจัดๆเผ
1: ็
0: ดๆกะเพราค่ะมีข้าวกะเพราข้าวผัดฉ่าข้าวกระเทียมพริกไทยนะคะถ้าเป็นกะเพราไก่เนี่ยจาก79เหลือ59หมูสับเนี่ย89เหลือ69เนื้อสับ99เหลือ79ถ้าสันคอหมูเนี่ยจาก119เหลือ99ถ้าเป็นกุ้ง139ตอนนี้นะช่วงมื้อเที่ยงประหยัดเนี่ยเหลือ119
1: ครับ
0: ผัดซีอิ๊วอ่ะ59ข้าวปีกไก่ทอด79ข้าวสันคอหมูจิ้มแจ่วเนี่ย99แต่ไอ้ที่ฮิตเลยแล้วที่ฉันไปทุกครั้งแล้วสั่งหมูติดมันทอดน้ำปล
1: า
0: หรือ3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ยังมีหมูหลบแดดด้วยมีเหมือนกันแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเนื้อปลากระพงทอดน้ำปลา
1: ครับ
0: ตอนนี้จาก139เหลือแค่119บาทคุณ
1: ติดแอร์ไหม
0: ติดแอร์สิจ๊ะ
1: โอเค
0: ที่สำคัญวันนั้นนั่งกินกันอยู่3คนพี่น้องเห็นต่างชาติมาคุณยกกันมาครอบครัวพ่อตัวเบลเลอร์เลยลูกหนุ่มๆแบบวัยรุ่นแบบเด็กๆที่กำลังจะเป็นหนุ่มอีก3คนเข้ามา
1: โอ้โห
0: แล้วมานั่ง4คนนะคุณแล้วก็สั่งเมนูต่างๆได้นั่งขำนะโต๊ะผู้หญิงข้างๆเป็นคนทำงานมาเพราะเป็นวันศุกร์มานั่งสั่งเขาสั่งสปาเกตตี้คนละจานมั้งแล้วก็สเต็กคนพอเขาเอามาเสิร์ฟปุ๊บอู้จานใหญ่ขนาดนี้แล้วจะกินหมดไหมเนี่ย2คนเพื่อนหญิงเพื่อนสาวก็คุยกันจานมันใหญ่ทุกอย่างแล้วราคาถูกอย่างที่ฉันสั่งไปเนี่ยคุณผู้ฟังเคยเล่าแล้วนะผักขมอบชีสเนี่ยสั่งไป2ที่นะที่ละ69บาท2ที่คุณแล้วก็ผักซุปข้าวโพดเนี่ย25บาท
1: ครับ
0: ซุปครีมข้าวโพดอ่ะคุณผู้ฟังพ็อกช็อปนั้นสั่งไป119บาทนะคะแล้วก็ติดมันหมู89บาทปลากระพงราดน้ำปลา119บาทแล้วก็สั่งกลับบ้านก็เป็นข้าวกระเพราเนื้อสับเนี่ย79บาท2กล่อง
1: ปลากระพงเป็นชิ้น
0: เป็นชิ้นมาเลยคุณไม่ต้องมานั่นเลยแล้ว
1: ไม่1ตัวเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ๆ
1: 119บาท
0: มันมีข้าวด้วยแต่ถ้าสมมติไม่เอาข้าวก็ประมาณ109บาทก็จะมาเป็นชิ้นๆ4ชิ้นเนี่ย109บาทคือเนื้อล้วนๆแล้วตัวน้ำปลากระพงไอ้น้ำปลาที่ราดเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีเลยไม่ได้แพ้ภัตตาคารดังๆที่เขาทำปลาทอดน้ำปลาเลยนะคุณผู้ฟังถือว่าเด็ดปลากระพงราดน้ำปลาที่นี่นะแล้วตอนที่ซื้อกลับบ้านไปซื้อไปฝากหลานกับน้องเขยกระเพราเนื้อสับตกก็อุ่นให้เขากินเทออกมาข้าวเขาเป็นช่องใช่ไหมกล่องก็เป็นช่องนะ

0: ข้าวกล่องช่องหนึ่งเนื้อสับช่องหนึ่งผัดกะเพราพอเทออกมาผัดเนี่ยเยอะกว่าข้าวเองให้ไม่ได้อั้นนะคุณผู้ฟังให้เยอะมากกล่องได้ดูนึกว่าน้อยพอเทออกมาแล้วจุใจเลยอ่ะกะเพราเนื้อด้วยนะในราคา89บาท
1: ขายกี่โมงกี่โมงครับ
0: ขายเขาเปิดตั้งแต่11โมงปิด3ทุ่มครึ่ง
1: ที่จอดรถสะดวกไหมครับ
0: ก็บอกแล้วว่ามีด้านข้างหรือว่าจอดในซอยเข้าไปอ่ะด้านข้างร้านเขาเนี่ยจะมีช่องให้จอดได
1: ้ที่สาธารณะ
0: ไม่ที่ของร้านเขา
1: อ๋อเหรอ
0: ที่ของร้านเขาจะทำเป็นช่องตีไว้หรือคุณจะไปจอดข้างหลังแล้วเข้าไปในซอยก็ได้
1: เนี่ยแถวเนี้ยของกินอร่อยเยอะ
0: หูเยอะ
1: โชคชัย4สตรีวิทย์2และนางนิวาสแล้วก็สุคนธสวรรค์แล้วก็วังหิน
0: ค่ะ
1: อืม
0: คือเนี้ยตอนเนี้ยกำลังทยอยว่าจะกินกันแบบเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆแล้วจะได้มีร้านใหม่ๆ
1: เยอะมาก
0: เออตอนแรกพี่สาวจะชวนไปกินอะไรนะข้าวผัดปูเมืองทองร้านนั้นน่ะแอร์เขาบอกมีห้องแอร์ด้วยนางที่ว่าเขาบอกมีห้องแอร์แล้วเธอไม่ต้องร้อนด้วย
1: นั่นแหละ
0: แต่รสชาติถามว่าโอเคไหมกลางๆอืมแต่ถ้าสมมติสมฐานานุรูปเนี่ยอย่างร้านเนี่ยเรียนให้
1: มันมีร้านข้าวต้มอยู่ตรงสตรีวิทย์2ตรงตลาดอะพี่แก้ว
0: ค่ะ
1: ชื่อร้านซุปเปอร์มังเคยทานยัง
0: ยัง
1: ซุปเปอร์มังเนี่ยเขาจะเป็นข้าวต้มจริงๆอ่ะเหมือนร้านข้าวต้มแต่ว่ามีทั้งกับข้าวข้าวต้มแล้วก็มีแกงใช้แกงคั่วหอยขมมีนู่นนี่นั่นแล้วที่อร่อยมากคือขนมถ้วยเขาทำอร่อยมากชื่อร้านซุปเปอร์มัง
0: เดี๋ยวก่อนนะอะไรอะไรเราจะมาขนมถ้วย
1: ขนมถ้วยอร่อยขายดีแบบขาย
0: นึ่งไม่ทัน
1: หมดเร็วอ่ะหมดเร็วอ่ะ
0: อ๋อเหรอไม่ใช่นึ่งใหม่ๆใช่ไหม
1: ใหม่
0: ๆนึ่งใหม
1: ่ทำแบบมุงโฮมเมดนะฮะเขาทำเองชื่อร้านซุปเปอร์มังคือเป็นร้านที่พวกดาราชอบไปนั่งกินข้าวต้มกันที่พวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราที่เรียนจบจากสีวิทย์สองอ่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าส
0: ีวิทย์สอง
1: แล้วเขาขายตอนเย็นไงพี่แก้วแล้วตอนเช้าเนี่ยมันจะมีข้าวแกงขายเยอะมากพี่แก้วเคยเห็นไหมตรงสีวิทย์สองอ่ะตอนเช้าเช้าหกโมงเช้าเนี่ยข้าวแกงประมาณสิบเจ้าอ่ะ
0: ซูเปอร์อะไรนะ
1: ซูเปอร์มัง
0: มัง
1: มังมอมมอมังกับงอมัง
0: อ๋อซูเปอร์มัง
1: ใช่
0: เป็นภาษาไทยใช่ไหม
1: ใช่ภาษาไทยค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ไปซุปเปอร์มังนะคะ
1: แต่เนี้ยพูด
0: แต่มันควรจะขึ้นมัมนะไม่ขึ้นมังให้
1: พวกสิทธิ์เก่าสิทธิ์สองเขาแนะนำกันมาพวกคุณ
0: จะละข้าวต้มซุปเปอร์มังนะคะร้านข้าวต้มซุปเปอร์มังตอนนี้เราก็กินอะไรที่มันถูกๆ
1: แต่เขาไม่มีแอร์นะเพราะว่าเขาอยู่ในตลาดเป็นข้าวต้มกุ้ยผสมอาหาร
0: อ
1: ๋
0: อมันเป็นเพิงรวมๆกันเป็นร้านรวมๆกัน
1: ตลาดใหญ่เนี่ยเขาขายผักขายหญ้าขายข้าวแกงพอตอนเย็นเขาก็หมดแล้วก็ซุปเปอร์มังเขาก็จะมาขาย
0: เช้าที่ต่อนะคะ
1: มีคนแนะนำว่าอร่อยมากแต่ผมเองก็ยังไม่ได้ไปกิน
0: อ๋อยังไม่ได้ไปกิน
1: มีคนแนะนำมาก็บอกพี่แก้วต่อเพราะพี่แก้วเป็นซ
0: ุ
1: ปเปอร์มัม
0: เขาขายกี่โมง
1: ห้าโมงเย็น
0: ซุปเปอร์มังนะคะเปิดร้านกี่โมง
1: น่าจะสี่โมงเย็นไหม
0: เนาะซุปเปอร์มัง
1: ถึงประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ย
0: แหละก็ร้านข้าวต้มอ่ะนะ
1: ครับเป็นร้านข้าวต้มแบบว่ามีกับข้าวที่เป็น
0: ตอนนี้ยังปิดอยู่อ่ะแสดงว่าเปิดเย็นโอเพ่น5โมงเย็น
1: ก็เขาบอกในตลาดเลิกเขาเปิดอ
0: ่
1: ะตลาดพวกข้าวกงข้าวแกงพวกผักหญ้าตลาดหน้าซีวิส2เลยพอเขาเลิกกันไปซุปเปอร์มังเขาก็จะมาขายนั่นแหละแล้วก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์สองเขาก็แนะนำกันหลายคนแล้วเราก็ว่าจะไป
0: ก็เขาบอกว่า30นาทีคนเต็มร้านข
1: ้
0: าวต้มซุปเปอร์มังคนสุขคนทัศวรรษเขารู้ดู
1: เขาบอกไม่แพงด้วย
0: ไม่แพง
1: อร่อยแล้วไม่แพง
0: มันต้องดีแบบนี้แหละนะครับจะได้สู้เขาได
1: ้บอกแนะนำกันไปเขาแนะนำมาแต่เรายังไม่ไปกินกะว่าจะไปอาทิตย์หน้า
0: ค่ะนะแล้วก็มีคุณฟังส่งข้อความเข้ามานะคะ8277สวัสดีครับพี่แก้วพี่สมเกียรติเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พี่แก้วพี่เกียรติพูดถึงแม่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือซึ่งแสดงถึงความรักและคิดถึงแม่นั้นมันทำให้ผมคิดถึงแม่ผมที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นกันก็เลยโทรไปหาแม่ทันทีและผมก็ขอเงินแม่เพื่อเป็นค่ารถที่จะเดินทางไปหาแม่แต่แม่ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกแค่โทรมาหาแม่ก็ดีใจแล้วมันทำให้ผมเสียใจที่ไม่สามารถเดินทางไปหาแม่ได้ครับหรือที่แม่ตอบแบบนี้เพราะแม่รังเกียจผมครับ
1: ไม่คุณขอค่ารถเป็นไงหมายว่าคุณยัง
0: คุณจะไปให้แม่ทุกข์ใจทำไมเนี่ย
1: คุณเป็นนักเรียนหรือว่าคุณ
0: นะคือแม่ทุกคนอ่ะไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกคนแต่อยากเห็นลูกได้ดีอยากเห็นลูกประสบความสำเร็จ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องหูเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องร่ำรวยแต่สามารถช่วยตัวเองได้และไม่เป็นภาระสังคม
1: เท่านั้นแหละ
0: แค่นั้นแหละสิ่งที่แม่พ่อทุกคนต้องการจากลูก

0: ขอให้คุณใช้ชีวิตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดีไม่เป็นอย่างนู้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาสังคมอย่างที่เราเจอกันอยู่นะคะแหมมาน้อยใจปั๊ดเพจสักทีเนี่ยแม่ไม่ให้ตังค์ไม่เอาตังค์มาให้ทำน้อยใจ
1: เอาค่ารถหรือค่าเครื่องบิน
0: ก็
1: แม่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่า
0: เออนะกลุ่มเพื่อนสมปองบางบ่อครับ
1: แล้วก็เสียงที่เห็นมาก็น่ารักดี
0: แต่ละคนนะคนนี้อีก4249วันแม่ผมหลอกพาแม่ไปจ่ายตังค์ค่าซ่อมรถให้ครับ
1: นี่แม่มีตังค์ไม่เป็นไร
0: ลูกแต่ละตัว
1: ไ
0: ม่ใช่คนนะ
1: ใช่ไหมดูสิ
0: ผมแต่ละคนนี่ลายจริงๆเลยอ่ะ
1: รอวันแม่เพื่อจะให้แม่ไปซ่อมรถ
0: น้องอาร์มน้องอาร์มหายไปก็บอกว่าหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติคิดถึงหนูไหมไม่ทักงอนนะ
1: คิดถึงจ้า
0: หนูดูกินอย่างสมเกียรติร้าน The Moon Cuisine อยู่น่ากินทุกเมนูมาก
1: อร่อยมากคือร้าน The Moon Cuisine อยู่ตรงโรงแรมอะไรเนี่ยโรงแรม
0: เดี๋ยวขอท่าเดี๋ยวหาให้
1: นะคือร้าน The Moon Cuisine เนี่ยเขาต้องชื่อว่า The Moon ฮ่องกง Cuisine คือว่าเชฟเขาจบมาจากฮ่องกงไปเรียนฮ่องกงมาตอนแรกเนี่ยเขาขายเดอะมูนคือขายข้าวเหนียวมูนอยู่ที่ทองหล่อตึก 55th นะฮะขายข้าวเหนียวมูนขายไปขายมาแล้วก็มาทำร้านอาหารจีนก็เลยเอาชื่อข้าวเหนียวมูนมาเป็นชื่อร้าน
0: ร้านเดอะมูนคูซีน
1: นั่นแหละนั่นแหละอร่อยอร่อยต้องบอกว่าเมนูเขาเริ่มต้นร้อยกว่าบาทก็แล้วแต่เราเลือกถ้าเราจะไปกินหงกินหายก็มันก็ไม่ร้อยหรอกก็แล้วแต่เราเลือกแล้วก็ติ่มซำก็มี24อย่างนะฮะคุณนีน่าภรรยานะฮะส่วนเชฟคุณนีน่าจะเป็นผู้บริหารจัดการส่วนเชฟก็น่ารักมากนะฮะเชฟน่ารักมากก
0: ็เชฟปิ่นเชฟปิ่นบะหมี่หมูแดงเหมือนสไตล์ฮ่องกง
1: ฮ่องกงเลย
0: ฮ่องกงเลย
1: ฮ่องกงเลยเขาร้านเขาเนี่ยเขาเขียนเลยว่า The Moon ฮ่องกงคูซีนตั้งอยู่ในโรงแรมชื่อ
0: ฮะ
1: โรงแรมชื่อแคชเชียร์เขาอ่านว่าอะไรไม่รู้
0: เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยคอนโด55
1: ไม่อันนั้นสาขาแรก
0: สาขาแรกเหรออ
1: ยู่ที่ทองหล่อตอนนี้มาเปิดอยู่ที่โรงแรมตรงผังเมืองอะพี่พอผังเมืองปุ๊บ
0: พระราม9
1: พระรามเลยผังเมืองไปนิดเดียวเป็นโรงแรมดีด้วยโรงแรมใหญ่แล้วแกก็รับผิดชอบเรื่องอาหารการกินก็เปิดเป็นร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีน
0: แคชเชียร์
1: นั่นแหละ
0: ในโครงการแคชเชียร์พระราม9
1: นั่นแหละ
0: นะ
1: ครับใครอยากทำติ่มซำเช้าๆเนี่ยเขามีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ130 บาท130 บาทเพราะอะไรเพราะคุณต้องพักโรงแรมแต่ถ้าคุณไม่พักโรงแรมก็ประมาณ300 บาท24อย่างของดีมากแล้วก็ตัวข้าวเหนียวมูนอ่ะพี่แก้วอร่อยมากเพราะพี่แก้วยังชอบข้าวเหนียวมูนที่ร้านไหนนะที่วันนั้นบอก
0: อ๋อนี่เลยยอดทองข้าวเหนียวยอดทอง
1: ข้าวเหนียวมูนอร่อยมากแล้วก็ของหวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนทุเรียนมะม่วงนะฮะแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนโอนีแปะกล้วยก็ข้าวเหนียวมูนพวกนี้ไปทำเป็นแบบเสิร์ฟๆเนี้ยอร่อยกับข้าวเขาแบบอย่างที่พี่แก้วบอกเป็นสไตล์ฮ่องกงจริง
0: ใช่ดูหน้าดูหน้าตาแล้วเหมือน
1: ห่านเป็ดไก่ทุกอย่าง
0: ม
1: ีห่านด้วย
0: น่าสนใจ
1: แล้วก็อร่อยสะอาดไม่แพงก็ถ้าเกิดเรากินของแพงมันก็ต้องแพงเนาะแต่ถ้ากินของไม่แพงก็ไม่แพง200 บาทอิ่มได้อะหัวเรา
0: ะอะไรไอ้200 บาทของคุณคือเมนูอะไรคุณบอกมา
1: เขาบอกมาแต่จำไม่ได้เพราะเรากินแต่ของแพง
0: กินแต่ของแพง
1: เพราะเราไปถ่ายรายการแล้วก็มีตัวไอ้หมูสกาล่าพี่แก้วแต่ก่อนโรงหนังสกาล่าเขามีพัฒนาการจีนเนาะโรงหนังสกาล่าเนี่ยแล้วมันจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้อ่ะที
0: ่
1: เขาทำเป็นแบบยำอ่ะยำแบบมีก๋วยเตี๋
0: ยวเสี่ยงไฮ้ไอ้เส้นเข
1: ีย
0: วๆนะ
1: เขียวเขียวแล้วก็มีหมูแล้วก็ออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะซึ่งหายไปจากวงการอาหารนานมากเชฟปิ่นเขาก็ไปค้นมาแล้วกลับมาทำอร่
0: อ
1: ยหลายเมนูอร่อยครับลองเซิร์ชไปลองโทรไปคุยดูก็ได้แต่ต้องจองล่วงหน้านะนะไม่แพงบอกเลยว่า
0: จองล่วงหน้าด้วย
1: ต้องจองล่วงหน้าเพราะโต๊ะเขามีไม่เยอะ
0: หรออ
1: ๋อแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมเขาก็เปิดขายแค่ช่วงหนึ่งแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโต๊ะประมาณสักน่าจะสิบกว่าโต๊ะพี
0: ่
1: อร่อยอร่อย
0: นะคะก็ลองดูจากรายการ
1: ดู
0: ย
1: ้
0: อนหลังก็ได้กินอย่างสมเกียรติคุณผู้ฟังอยากเห็นหน้าตาอาหารร้าน The Moon Cuisine นะคะ

0: ว่าหน้าตาเป็นยังไงเอ้ยดีไหมแล้วก็เมนูไหนที่ถูกใจคุณลองเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยไปตามรอยกินอย่างสมเกียรติไป
1: อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาพอสมควรก็คือว่าไม่
0: คือไม่ได้ถูก
1: ไม่ถูก
0: กลางๆขึ้นไปถึงสูงนิดนึง
1: ก็อยู่ที่เราเลือกเมนูนะ
0: เมื่อกี้นี่เขาบอกว่าราคาต่อหัวก็ประมาณ500ประมาณนั้น
1: นะฮะอร่อยอร่อย
0: ใช้ได้คือถ้าลงเป็นอาหารสไตล์นี้ติ่มซำนะคะแต่ละที่เดี๋ยวนี้ก็มีออกมาใน TikTok เห็นไหมมีโฆษณามีโปรโมทมาหัวละ555บุฟเฟ่555บวกบวกอะไรอย่างเงี้ย
1: เยอะมาก
0: PR กันอยู
1: ่ซึ่งเศรษฐกิจแบบนี้แต่ละร้านก็พยายามเนาะอย่างร้าน XL ของพี่แก้วไปเขามาทำโปรโมชั่นตรงนั้นแหละพวกร้านอาหารจีนใหญ่ๆก็ทำโปรโมชั่นเยอะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้อง
0: แข่งกันแล้วอ่ะนาทีนี้กำลังซื้อคนอ่ะนะคะกลุ่มเพื่อนเจ๋งส่งมาบอกว่ามีแม่มาให้เช่าสวยระดับรองเทพีวิสุทธิ์กษัตริย์พี่สองคนสนใจไหมครับแม่ผมติดดินกินง่ายลูกชายหล่อชั่วโมงละ 20,000 หักค่าในหน้าแล้วแม่รับจริงชั่วโมงละ700สนใจติดต่อลูกชายสุดหล่อของแม่กลุ่มเพื่อนเจ๋งช่างคิดนะ
1: หล่อจริงหรอ
0: นั่นยังไม่เคยเห็นลูกคุณมันส่งรูปมาให้คุณสมเกียรติดูหน่อยนะจะได้ปั้นได้
1: กำลังหาดารากำลังหานักแสดง4คนเป็นพระเอก
0: นี่ไงจะได้ปั้นได้จะได้ปั้นถูกไงว่าหน้าตาเป็นยังไง
1: ถ้าว่าใช้ได้จะได้เอาไปเล่นละครเล่นซีรีส์หน่อย
0: ประมาณนั้น
1: ตอนนี้หาเยอะมากเพราะว่าวงการตอนนี้มีคนเอาคนใหม่ๆเยอะพี่แก้ว
0: จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วหน้าแพทเทิร์นเดียวกันหน้าจะแพทเทิร์นไม่ได้แล้ววันก่อนนี้เดี๋ยวกันว่านินทาแต่ฉันเนี่ยลงจากเนี่ยหน้าตึกเนี่ยไปกินข้าวก้างซ้อนมอไซค์ไปจะไปเซ็นทรัลแล้วก็ผ่านน้องๆที่มาโชว์ออกรายการน่ะเขาใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นชุดรำอ่ะนางรำอ่ะคุณผู้ฟังนั้นก็มองหน้าหุ่นหุ่นดีไอตอนแรกมองแต่ผ้าก่อนชุดผ้าทอค่ะว่าผ้าไทยอ่ะสวยมากสะดุดตามากน้องใส่สวยทุกคนหุ่นดีหมดแต่พอมองขึ้นไปดูหน้าเอ๊ะเดี๋ยวกันนี่เขาพี่น้องกันหมดเลยหน้าตา
1: บล็อกเดียวกัน
0: บล็อกเดียวกันเลยน้องน้องจมูกเหมือนกันหน้าเหมือนกันหมด
1: อ๋อเหรอเป็นหมอเดียวกัน
0: มั้งนั่นเราหายูนิคดีกว่ายูนิคที่เป็นเอกลักษณ
1: ์นี่กำลังแคสติ้งนางเอก4คนหน้าเหมือนกันหมดเลยบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่พี่น้องเพราะว่าหมอเดียวกัน
0: หมอเดียวกัน
1: ไม่เลยไม่หมอเดียวกันคนละหมอแต่เดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคของการทำคล้ายกันมาก
0: เขามีเขาบอกว่าอะไรนะให้อ้างอิงใช่ไหมว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็จะชอบแบบนี
1: ้งั้นเราพักกันสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวให้พี่แก้วเลือกว่าจะชอบแบบไหนพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราสายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันแล้วก็อ่าน SMS นะครับกับคุณผู้ฟังที่ตอบโต้คุยกับเรา
0: ตอบโต้
1: สุขสันต์แต่กลุ่มเพื่อนเจ๋งนี่โต้ตอบไอ้ตอบโต้แต่คนอื่นเขาโต้ตอบ

0: เอาใครดีน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับของดีจากทะเลใต้แม่อารีเนี่ยใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพนะครับเนื้อแน่นๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังใช้ผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้พี่แก้วแล้วก็วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต
1: ์
0: บอกได้เลยว่าถ้าใครจะกินน้ำปลาหวานจะต้องแม่อารีนะครับต้องบอกรสชาติเนี่ยไม่เหมือนใครนะฮะอร่อยมากสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะนั้นใครที่อยากกินนะครับหาซื้อได้เลยนะครับไม่ยากแล้วก็ตอนนี้ผลไม้รสเปรี้ยวก็ออกมากันเยอะมากนะฮะแล้วก็อร่อยจนลืมไม่ลงจริงๆคือใช้ทำอาหารได้ด้วยพี่แก้วรสชาติก็ยิ่งลงตัวมีส้มมีไว้ในครัวแล้วนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับซื้อได้เลยนะครับตอนนี้เซเว่นอีเลฟเว่นมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเม่นะฮะมาร์เก็ตนะครับโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ
1: ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะจัดกันเร็วๆนี้นะคะ Y Entertain Award 2026ค่ะกับปีนี้คอนเซปต์Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะที่เราช่วยกันโหวตกันมาแฟนคลับช่วยกันโหวตมาทั้งสาขานักแสดงทั้งสาขานิยายวายนะคะจนได้ผู้เข้าชิง5สาขารางวัลด้วยกันรางวัลแรกคือ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1น้องติวเตอร์กับน้องยิม Y 2น้องภูพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีซอนย่าY5 หลิงออมรางวัลที่2ก็คือ Prince of Boys Love นักแสดงนำชายเจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 Pavel นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤตติน B5 Ford ทิติพงษ์รางวัลที่3ก็คือ Princess of Girls Love นักแสดงนำหญิงเจ้าเสน่ห์นะคะ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B มายจิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์ค่ะรางวัลที่4สาขาก็คือ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง
0: ครับ
1: R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัฒน์กับเอย่า R5 อุ้มกับแบมและรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel ค่ะนิยาย Y ยอดนิยม N1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SawSolamT N2 พิษรัก Personal Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not The Best But Still Good ค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครด้อมไหนเข้าไปโหวตกันนะคะแสดงพลังของค่ายตัวเองทั้งเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS วันนี้ถึงวันที่2กันยายนอุ๊ยใกล้
0: แล้วนะเพราะฉะน
1: ั้
0: นใครรักใครชอบใครนะต้องรีบนะพอผลประกาศรางวัลออกมาแล้วไม่ใช่คนที่เราชอบคนที่เรารักจะเสียใจนะจ๊ะ
1: ไม่ได้ขึ้นมามีงอนนะเสมอมีงอน
0: เ
1: ออโหวตไม่แรงพอโหวตไม่แรงพอรักกันจริงหรือเปล่า
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นแล้วก็สำหรับปัจจุบันนี้นะคะบ้านพักบ้านอาศัยทุกที่นะคะต้องมีนะคุณผู้ฟัง CCTV ค่ะอันนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์ชีวิตและทรัพย์สินของคุณค่ะต้องมีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ดูภาพสดโต้ตอบคุยกันแบบเห็นหน้าได้ยินเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือ ความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GBมันทิกต่อเนื่องได้30วันค่ะและยังสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้เพราะว่ามิสเตอร์ CCTV เนี่ยหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านในแอปมือถือได
0: ้
1: นะคะถ้ากลางคืนเนี่ยมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดนะคะรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-399

0: 90ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: ครับ
0: สนุกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปแมนเนีย
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ก็ถามมา
1: อะไรล่ะ
0: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาอ๋อสมัครคุณแคสอยู่ใช่ไหม4คนใช่ไหมเอาจริงป่ะเนี่ยนะบวม
1: เอาจริง
0: ๆนะบวมจะสมัครจริงป่ะส่งรูปมาส่งประวัติมา
1: พระเอก4นางเอก4เอาใหม่หมดเลย
0: เขาบอกผมขอสมัคร
1: เอาแบบที่ไม่มีสัญญากับใครเพราะว่าเราจะมาอยู่ในบริษัทเรา
0: เออนะคะต้องพร้อมนะ
1: ถ้ามั่นใจเสร็จมาเลย
0: ไม่ติดนะไม่ติดสัญญากับใครไหนนะนบวมนบวมติดหรือเปล่านะแสดงพร้อม
1: อายุไม่เกิน22
0: เออนะคะ
1: นบวมน่าจะ21อ่ะ
0: นบวมบอกว่าถ้ากลุ่มเพื่อนเจ๋งกับอาร์มสมัครนบวมก็สมัคร
1: ก็กลุ่มเพื่อนเจ๋งยังไม่ส่งรูปมาเลย
0: เออยังไม่เห็นยังไม่ให้แคสส่งประวัติเรซูเม่มาแล้วก็เคยไปแสดงอะไรที่ไหนยังไงบ้างส่งมาหน่อยคุณสมเกียรติมองหาดาวรุ่งพุ่ง
1: เยอะมากตอนนี้เพื่อนๆน้องๆที่เขาทำหนังทำละครทำซีรีส์อ่ะก็จะโทรมาว่าเห็นเราไม่ค่อยยุ่งเขาก็ให้เราช่วยดูช่วยดูว่าหาให้หน่อย
0: แคสหน่อยแคสติ้งให้นะคะกลุ่มเพื่อนเจ๋งบอกหนูอยากเล่นสี่ยอดกุมารพี่ปองช่วยปั้นหนูหน่อยได้ไหมแต่หนูอยากเล่นเป็นนักผีนะ
1: ได้
0: แล้วก็ถามมาว่าพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างครับอัปเดตหน่อยครับ
1: จริงๆไม่ค่อยสนิทมาก
0: ค่ะ
1: ก็รักและเคารพเป็นพี่ในวงการก็ตามข่าวนะก็ลึกกว่านั้นก็ไม่รู
0: ้นี่ถ้าไม่รู้
1: พี่เบิร์ดธงชัยก็เห็นออกมาเลือกตั้งออกมาแล้วก
0: ็คล้องแขนอยู่เอ็นอักเสบนะคะประมาณ
1: ด้วยวัยด้วยแหละ
0: ขนาดเราสองคนยังจะแย่
1: เลย
0: ด้วยวัยคุณผู้ฟังอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ธรรมชาติ
1: ม
0: ันคืนไป
1: ด้วยวัยด
0: ้วยวัยนะคะคุณสมเกียรติตอนนี้ก็ตอนแรกเอ๊ะมาบ่นปวดขาไอ้นั้นก็บอกเอ้าไหนบอกปวดสีข้างอยู่ไงนี่คุณธนากรคนขับรถตู้ยังรู้เลยคราวที่แล้วที่ว่าอะไรที่ขับรถอยู่ยังบอกว่าฟังอยู่คุณสมเกียรติเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้เพิ่มอีกตำแหน่งนึงแล้วค่ะตอนแรกสีข้างตอนนี้ลงขา
1: ไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้พบคุณหมอปริวัติเพ็งแก้วที่โรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็ทำกายภาพต่อกับน้องออย
0: นี่คุณไปทำมากี่ครั้งแล้วกายภาพ
1: 6-7ครั้งแล้วพี่แก้วอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วแต
0: ่เหรอนี่พี่ทำเกี่ยวกับด้านข้างหรือทำเกี่ยวกับขาม
1: ันก็เริ่มแบบลามไปเรื่อยครับพี่แก้ว
0: ไปด้วยกัน
1: เพราะกล้ามเนื้อมันฝ่อเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นแบบนี้ดูแลตัวเองตั้งแต่นั้น
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: เบาๆเล่นกระบี่กระบองอะไรเห็นพี่สาวอายุ77เขาเล่นกระบองกระเบิงเรายังบอกโอ้ยป้านี่เล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาฟาดหัวฉันสุดท้ายดูสิเขาแข็งแรง
0: เขาแข็งแรงมา
1: แล้ว77เขายังเดินคล่องอยู่
0: เลยนะคุณเวลาหมด
1: เวลาหมดเอาหมอเปี๊ยะไปกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกัน
0: ขนมเปี๊ยะไม่ใช่พ่อเปี๊ยะ
1: ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะจี้เมย์ไส้ไข่ทะลักจี้เมย์ไข่ทะลักเราไปชิมดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะครับวันนี้เวลาหมดเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพิพัฒน์พร้อมแจ้งหากกลุ่มฝ่ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพร้อมถ้าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมในการชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องใดจะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวไม่ได้กัง บนอะไรส่วนคาดการณ์หรือไม่ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานายพิพัฒน์กล่าวว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลใดดังนั้นในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรเป็นประเด็นพิเศษอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะต้องตอบในทุกประเด็นหากฝ่ายค้านจะนำเรื่องหัวสวมาอภิปรายด้วยส่วนตัวคิดว่าเหมาะหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเรื่องหัวสวตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบอยู่แล้วแม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปออกมาที่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าเรื่องสวจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตนในเรื่องของการหัวสวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่31สิงหาคมอีกครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเจออุทกภัยอย่างหนักส่วนโครงการอื่นเป็นเรื่องผังเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนสงขลาจะมีโครงการพัฒนาที่ชนะซึ่งจะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนโดยเป็นการนำโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะมาให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อยอดใหม่จากประเด็นนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วแต่เกิดปัญหาความแออัดและไม่สามารถขยายรองรับเรือขนาดใหญ่กว่านี้ได้ชัยชนะจี้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังหลอกนักศึกษาปี1สูญเงิน2ล้าน6แสนบาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้สูญเงินประมาณ2ล้าน6แสนบาทโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ2รายและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกด้วยรูปแบบเดิมและอ้างว่านักศึกษามีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีความและมีหมายจับก่อนสร้างความหวาดกลัวจนเหยื่อลงเชื่อจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บังคับให้นักศึกษารายดังกล่าวเป็นผู้หลอกลวงผู้ปกครองต่อโดยเปลี่ยนบัญชีไลน์ของคนร้ายให้ใช้ชื่อและภาพของอาจารย์แล้วหลอกผู้ปกครองว่าลูกสาวได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมอ้างว่าต้องใช้เงินสำหรับเป็นหลักประกันและทำวีซ่ารวมถึงมีการปลอมตัวเป็นกงสุลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้ปกครองหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมความเสียหายประมาณ2ล้าน6แสนบาทฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยออกเดินทางไปประเทศจีนแล้วเพื่อเตรียมลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดออกเดินทางเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่ประเทศจีนแล้วซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ด้วยด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์ 100% ไม่มีใครบาดเจ็บหรือไม่สบายพร้อมตั้งเป้าคว้าอันดับ1ของสายให้ได้เป็นด่านแรกก่อนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกจะลงสนามวันที่21สิงหาคมพบออสเตรเลียต่อด้วยวันที่24สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ25สิงหาคมพบคาซัคสถานต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่นิด้าโพสอบถามผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยลีก1อย่างสม่ำเสมอและติดตามเป็นครั้งคราวจำนวนกว่า 1,300 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับทีมที่ชื่นชอบมากที่สุด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคือฤดูกาลใหม่ซีซั่น 2026 ถึง 2027 ด้วยผลสอบถามปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 41.76 เลือกเชียร์ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนอันดับ2เป็นการท่าเรือโดยมีแฟนบอลประมาณ 16% และอันดับ3เป็นของชลบุรี FC มีแฟนบอลประมาณ 5%
2: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: สนับสนุนโดย
2: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับอยู่กับนายบ๊อบพิสารถ้ามองประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันไว้ด้วยที่ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับฟังสดฟังย้อนหลังใน YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอก็ได้เช่นกันนะฮะถ้าฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับถ้าเกิดฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็อยากจะทักทายพูดคุยสั่งคำถามก็ SMS 4689899วันนี้วันจันทร์พูดคุยประเด็นทั่วๆไปเน้นตอบคำถามเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยทั้งทาง SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFortic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับมาลุยกันเมื่อคืนมีคอมมูนิตี้คิวนะครับก็ดีใจกับแฟนปืนด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฟนปืนจะดีใจจริงๆไหมนะฮะเพราะโดยสถิติแล้วทีมที่แชมป์ใช้คำว่าแชมป์แล้วกัน ที่เอาชนะคอมมูนิตี้คิวได้มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในบอลลีกในฤดูกาลนั้นๆก็หวังว่าเอาใจช่วยหวังแต่ว่าดูฟอร์มแล้วโอ้โหอาร์เซนอลแจ่มแมวมากๆนะครับเมื่อคืนนี้อ่ะตามนั้นนะฮะส่วนแมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือเนาะแล้วก็นักเตะเพิ่งกลับนักเตะตัวหลักจริงๆเพิ่งกลับเข้ามาซ้อมได้ผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เต็มเซ็กชันดีด้วยนะครับความฟิตอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นก็เดี๋ยวแต่ว่าฤดูเดี๋ยวศุกร์หน้าไม่ใช่ศุกร์หน้าสิศุกร์นี้พรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครของมอนแม็กไว้ก็คู่เปิดสนามอาร์เซนอลเขาถ่ายทอด 4K เลยนะเตรียมอุปกรณ์คุณให้พร้อมนะ 4K นะนะครับแล้วก็ ดีใจกับเราใช้แสดงความยินดีแล้วกันกับโปรกอล์ฟสาวไทยด้วยนะครับโปรจีนแล้วก็จริงๆทำผลงานได้ดีหลายคนนะครับก็ ดีใจด้วยกับการแข่งขัน LPGA ทัวร์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับดูไม่ไหวจริงๆดูตอนแรกว่าจะอยู่คือมันถ่ายทอดคือบอลไอ้ Community Queue มันจบประมาณ 5:00 นนิดๆใช่ไหมก็ LPGA มันจะถ่ายตอนประมาณ 1:00 ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ดูอ่ะไม่ไหวว่ะ

แล้วก็ตื่นมาป้อนยาแมวให้อาหารแมวตอนประมาณตีสองก็เปิดไปแป๊บหนึ่งเห็นสกอร์ขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็น็อกฟลิปสุดท้ายก็คือไม่ได้ดูเปิดไว้งั้นอ่ะตามนั้นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเข้ามาเยอะส่วนเรื่องไอทีเราไม่ค่อยมีเรื่องดีเท่าไหร่เอาเรื่องนึงก่อนอันนี้จริงๆในต่างประเทศเราเคยเล่าข่าวไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีละ นั่นก็คือเรื่องของการที่ตลาด Solid State Disc นะครับในฝั่งของ WD เขาจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนแบรนด์ที่ทำนะครับก็คือ Solid State Disc ไม่ว่าจะเป็นแบบSATA แบบที่เป็น M.2 NVMe M.2 นะจากเดิมเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบรนด์ SanDisk นะครับยิงเขาประกาศมาตั้งแต่ประมาณคือประกาศอย่างเป็นทางการจริงอ่ะเขาประกาศตั้งแต่ตอนงาน CES นะครับ Consumer Electronic Show เมื่อต้นเดือนมกราแต่ว่ามันเริ่มมีผลจริงๆเนี่ยในตลาด Global ประมาณช่วงไตรมาส2ก็คือประมาณเมษาหลังสงกรานต์บ้านเรามานิดนึงก็หลายๆประเทศก็ค่อยๆเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าบ้านเราเพิ่งจะมาหมายความว่าตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพิ่งจะมาแถลงข่าว announce อย่างเป็นทางการว่าโอเคต่อไปนี้Solid State Disc ของ WD จะไม่มีแล้วนะจ๊ะมันจะกลายเป็น SanDisk นะจ๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่งออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จริงๆมันเข้าใจไม่ได้ยากอะไรมันคือการรีแบรนด์เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาแต่ไส้ในอะไรมันก็เหมือนเดิมเลขซีรีส์ยังคล้ายเดิมเลย ที่บอกว่าเลขซีรีส์คล้ายเดิมอย่างเช่นตัว M.2 แล้วกันนะตัวยอดนิยมอ่ะตัวราคาประหยัด WD Blue 5100เงี้ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus 5100นะจำง่ายก็เลขซีรีส์เดิมอ่ะเปลี่ยนแค่จาก WD Blue WD Series Blue ก็กลายเป็น SanDisk Series Optimus แต่เลขรหัสเดิม5100เพราะนั้นมันก็น่าจะเทียบประหยัดตะยาง performance ได้ไม่ยากเนาะหรืออย่างตัว WD Black ตัวคุ้มค่าก็คือตัว WD Black SN 7100ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GX 7100GX ก็เหมือน Series Optimus GX ก็สูงกว่า Optimus ธรรมดาแล้วก็จะมีตัวสูงสุดจะเป็นตัว GX Pro อย่างเช่นตัว WD Black SN 8100นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น SanDisk Optimus GX Pro 8100เป็นต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นนโยบายของบริษัทเขานะครับเพราะว่า WD ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่การแยกกันก็คือตัวของ SanDisk จะมาเน้นทำตลาดในส่วนของตัวที่เป็นสตอเรจแบบ NAND flat ไม่ว่าจะเป็นตัว M.2 เป็นตัวของ flat drive เป็นตัวของmemory card ชนิดต่างๆนึกออกป่ะอันนี้ก็จะเป็น SanDisk ก็คือสตอเรจแบบที่เป็น NAND flat จะเป็นแบรนด์ SanDisk ทำส่วน WD ก็จะกลับไปโฟกัสในส่วนที่ตัวเองถนัดก็คือในส่วนของตัวสตอเรจแบบที่เป็นจานหมุนแม่เหล็กก็คือตัว hard diskซึ่งก็จะรวมถึงตัวฮาร์ดดิสก์ในกลุ่มคอน sumer ปกติที่เราคุ้นเคยกันอะ WD Blue WD Black WD Red ที่ใช้ใน NAS อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในตลาดที่เป็น Enterprise เพราะก็ยังมีตลาดอยู่นะพวกจริงๆ SCSI ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่แต่ว่าน้อยอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กลุ่ม NAS ระดับ Enterprise ก็จะเป็น WD ก็คือ WD จะใช้แบรนด์WD ในการทำตลาดสตอเรจแบบที่เป็นจานแม่เหล็กส่วน SanDisk จะมาทำตลาดสตอเรจแบบที่เป็น NAND flat แยกกันง่ายๆแค่นี้จะได้ไม่งงนะครับเพราะเกิดไปหาหมุดหลังจากนี้เกิดไม่ได้แช่งนะไม่มีใครอยากได้ประโยคนี้แน่แต่ไม่ได้แช่งนะแต่มันเกิดขึ้นได้สมมติว่าเดือนหน้าอีก2เดือนนะไม่รู้อะคุณมีความจำเป็นจะต้องซื้อ Solid State Disc คุณอาจจะฝังใจว่าเอ้ยฉันชอบ WD นะไปหาเฮ้ยทำไม WD ไม่มีในตลาดเลยทำไมมีแต่ SanDisk มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย WD เจ๊งแล้วเหรอเขาไม่ได้เจ๊งก็คือมันก็รีแบรนด์ไปเป็น SanDisk แทนนะครับแล้วก็ WD ก็ไปโฟกัสในส่วนตัวที่เป็นฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กทั้งแบบภายในภายนอกแล้วก็สั่งตลาดคอน sumer แล้วก็ตลาด Enterprise แค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบไว้นะฮะ
มาอันนี้แจ้งข่าวที่คิดว่าน่าจะควรรู้ก่อนเดี๋ยวอื่นๆค่อยๆมาเก็บตกกันนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ YouTube Music หลุดไวมาก Wi-Fi 200/50ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวกับกล้องวงจรปิด1ตัวทำยังไงไม่ให้หลุดได้บ้างจริงๆมันไม่น่าหลุดนะยกเว้นมันห่วยเองหมายความว่าตัวเน็ตมันห่วยเองหรือว่าตัวคือเอาเรื่องความเร็วของมันก่อนอ่ะตัวแพ็คเกจความเร็ว200/50อ่ะก็คือดาวน์โหลด200เมกดาวน์โหลด50เมกต่อแล้วกล้องวงจรปิดแค่ตัวเดียวกล้องวงจรปิดตัวเดียวยังไงใช้อัพโหลดกับดาวน์โหลดมันนิดเดียวอยู่แล้วใช้อัพโหลดครับไม่น่าจะถึง5เมก10เมกอยู่แล้วอ่ะยังไงก็เหลือๆครับเพราะนั้นปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่แพ็คเกจความเร็ว แต่ปัญหาอาจจะไปอยู่ที่อย่างอื่นไหมสมมติอันนี้บอกว่าต่อ Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi เป็นยังไงนะเวละนะตรงที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วมันหลุดWi-Fi มันไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณมันอ่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเราเตอร์ก็ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งสองถ้าเกิดมั่นใจว่าเอ้ยเราเตอร์โอเคสัญญาณแรงอาจจะเป็นปัญหาที่ตัว ISP เองก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองลองเช็คกับเขาดูว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องสายเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่าในเรื่องความเร็วไม่ใช่ประเด็นแน่ๆความเร็วแพ็คเกจไม่ใช่ประเด็นแน่ๆนะครับ250หรือเหลือครับไม่ต้อง YouTube Music หรอกคุณฟัง Tidal คุณฟัง Apple Music ที่เป็น 24K ยังลื่นๆเลยสบายๆเพราะผมใช้เน็ต20เมกมันยังฟัง Tidal ฟัง Apple Music 24บิตสบายๆอยู่เลยเพราะฉะนั้น Wi-Fi ไม่มีปัญหาอยู่แล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่แพ็คเกจแต่ว่าคือถ้าถามว่าทำยังไงให้ไม่หลุดได้บ้างอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันต้องไปไล่อุปกรณ์ครับก็คือต้องไปไล่ปัญหาก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากสัญญาณบริเวณที่คุณใช้สัญญาณอ่อนไปหรือเปล่านะถ้าเกิดสัญญาณแรงคิดว่าแรงแล้วปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ในกรณีนี้คือเราเตอร์นะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยมุดเราใช้เราเตอร์ของเราเองแล้วเรามั่นใจว่ามันดีแล้วนะก็ลองติดต่อผู้ให้บริการก็คือ ISP เนาะ Internet Service Provider ของที่เจ้าที่คุณใช้ให้เขาลองมารีโมทเช็คสัญญาณหรือให้เขาลองเข้ามาดูก็ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรคือปัญหามันไม่ได้แค่แพ็คเกจแล้วล่ะแต่ว่ามันปัญหาไปได้ทั้งเรื่องของจุดใช้งานเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของคุณภาพสายที่เขาเดินภายในซึ่งอันนี้เราแก้เองไม่ได้ด้วยความที่เป็นไฟเบอร์ผมอนุมานว่าเป็นไฟเบอร์ไปก่อนนะประมาณนั้นนะครับอ่ะลองดูคุณวิฟิตแมนนะครับ Battlefield 6 X Top Gun นี่มันน่าเล่นจัดๆ การตลาดดีแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่ซื้อเกมเลยเอาทำไมงั้นนะคุณวิฟิตแมนค่า VGP ใน SD card มีในพกพาไหมค่า VGP คืออะไรก่อนไม่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละค่า VGP คืออะไรก่อน Video Performance Guarantee อันนั้นมันน่าจะอยู่เป็นมาตรฐานของพวก CF card ป่ะอ๋อหมายถึงไอ้ตัวที่เป็น V ทั้งหลายใช่ไหมโอเคใน Solid State Disk ไม่มีครับถ้าหมายถึงไอ้พวกแบบไอ้ V class ทั้งหลายเนาะ V 30 V 60 V 90ใน SD card ใน Solid State Disk ไม่มีครับSolid State Disk ไม่มีแบบนั้นนะครับจะมีอยู่แค่ในพวกกลุ่มที่เป็น memory card แบบแผ่นก็คือพวก SD card micro SD card CF card ก็คือ compact flash แล้วก็ CF express กลุ่มพวกนั้นเป็นหลักนะครับถ้าเกิดไปอยู่บนพวก CF card ไม่ว่าจะเป็น CF ปกติหรือว่า CF expressมันจะเรียกอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือตัว VGP เขาจะเรียกชื่อเต็มไปเลยว่า VGP จะเป็น VGP 200 VGP 400อันนี้ฐานตรงตัวมากๆก็คือตัวเลขการันตีความเร็วในการเขียนไฟล์ต่อเนื่องขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่200ก็คือ200เมกะไบต์ต่อวินาที400ก็คือ400เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนถ้าเป็น V จริงๆมันก็คือตัวเลข30ตัวเลขเมกะไบต์ต่อวินาทีนั่นแหละนะครับแบบเดียวกันก็คือจะเป็น V 60 V 90อะไรแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งที่เข้ามาให้วุ่นวายด้วยเพราะว่ามาตรฐานนี้มันเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย เขาเรียกอะไรนะองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของ Compact Flat คือมาตรฐาน VGP ที่เป็นตัว V อ่ะโอ้ยขออภัยเสียงวันนี้นะที่เป็นมาตรฐาน V ครับมันถูกกำหนดโดยตัว Compact Flat Association ก็คือ CFA ที่เป็นองค์กรเนี้ยเพียงแต่ว่าเขามา adapt ใช้คำว่า adapt ใช้นะ
เอามาอะแดปต์ใช้กับบนที่เป็น SD card เพื่อให้อ้างอิงเข้าใจได้ง่ายแต่ของจริงของ SD card ก็จะมีอีกมาตรฐานนึงของเขาไอ้ที่เขาเห็นกันอยู่รุ่นใหม่ๆที่เป็นคลาสนู้นคลาสนี้นั่นแหละอีกแบบนึงนะครับประมาณแต่ว่าบนพวก solid state disk บน hard disk อะไรเงี้ยไม่มีมาตรฐานพวกนั้นเพราะอย่างบน solid state disk มันจะเป็นแบบไหนมันจะมีระบุความเร็วเขียนอ่านไว้ให้อยู่แล้วว่ามันเขียนอ่านอยู่ที่เท่าไหร่นึกออกป่ะมีให้อยู่แล้วก็ไปดูจากตรงนั้นมันใช้คนละมาตรฐานเพราะมันใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณอนันทารานะครับ65 QNET ทีวีเนาะ80 BSA power buy ขายอยู่ 20,000 ถ้าเพิ่มได้บวกลบ 5,000 มีรุ่นไหนน่าสนใจไหมเหรอบอกว่าตัวนี้ก็โอเคนะคุ้มค่าอยู่นะมันก็ได้ไปมินิ LED แล้วนะถ้าเพิ่มได้อะถ้าเพิ่มผมอาจจะเชียร์ขึ้นมาให้ไปเอาตัวมันน่าจะได้ลองไปเช็คตัวราคาของ QNET 86อะครับว่าถ้าเป็น65นิ้วมันอยู่เท่าไหร่ว่า power buy ขายเท่าไหร่ถ้าเป็นซีรีส์ QNET 86ถ้าเป็นซีรีส์86นะเขาขายเท่าไหร่เพราะว่าถ้า86มันจะได้เรื่องของตัว local dimming ที่มันละเอียดกว่าได้จำนวนของเม็ด mini LED ที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ dynamic range ที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเอาตัวเริ่มต้นจริงๆตัว QNET 80ก็โอเคมากๆแล้วก็ถ้าได้มาราคา 20,000 ท้วนๆก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าอ้างอิงของหน้าเว็บ LG เองหน้าเว็บ LG ยังขายอยู่ 25,000 แต่เห็นแล้วล่ะว่า Power Buy ออนไลน์ขายอยู่ 2,990 บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าถามผมเล่นได้นะครับเล่นได้เป็นโมเดลใหม่ด้วยโมเดลปีนี้เป็นตัวเกือบเริ่มต้นเพราะถ้าตัวเริ่มต้นจริงมันจะเป็นตัว QNET 70แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว QNET 80ก็เป็นตัวขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนิดนึงสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวชิปประมวลผลที่เก่งขึ้นก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสเสียงเรื่องถอดรหัสภาพที่เก่งกว่าตัว entry level ตัว QNET 70นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นก็ขยับไปตัว QNET 86แต่ว่าต้องไปลองเช็คราคา QNET 86ว่า Power Buy เขาลดราคาหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นราคาออนไลน์เท่าที่เห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็น QNET 86 65นิ้วมันน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 บวกลบแต่ผมไม่แน่ใจว่า Power Buy จะลดราคาถูกกว่านี้ไหมอาจจะลองไปเช็คดูก็ได้นะครับคุณเคริกันสวัสดีด้วยนะครับแล้วซอฟต์แวร์ของ WD ล่ะครับที่เซตมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันมันใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันนะครับคุณครับ KP คุณครับ H4F พี่บอสครับฟอร์มเมื่อคืนในศึก Community Shield ปืนจะล้างอาถรรพ์ในทุ่นนี้ได้ไหมก็นั่นแหละแต่ก็ผมว่ามีสิทธิ์นะถ้าในมุมผมเพราะว่าประเด็นคือคู่แข่งเอาตรงอันนี้คุยกัน to be fair เนาะคู่แข่งในระดับตัวเต็งที่จะได้ลุ้นแชมป์หมายความว่าเข้ามาเบียดกับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยมันก็มีแมนซิตี้แมนยูมีลิเวอร์พูลมีเชลซีมีใครอีกวะมีใครอีกเดียท็อตแนมอะรวมท็อตแนมให้ด้วยก็ได้พวกแบบทีมใหญ่ๆที่เราคุ้นๆกันอะทั้งหมดนั้นอะมีน่าจะมีแค่มันไม่ใช่หน้ามันคือมีอาร์เซนอลอยู่ทีมเดียวแหละที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจังนึกออกใช่ปะก็คืออย่างโอเคแมนยูฤดูกาลนี้ไม่ได้เปลี่ยนกุนซือก็ใช่แต่ถามว่าคาริกจริงๆก็เพิ่งกลับมารับงานเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเซตทีมตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าสกอตเดฟของแมนยูถ้าคุยกันแบบหน้ากระดาษสกอตเดฟแมนยูมันก็ยังสู้อาร์เซนอลไม่ได้ถูกปะมันก็อย่างโอเคถ้านับจากสควอตเดฟอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแมนซิตี้พอได้แต่แมนซิตี้ก็เปลี่ยนกุนซือไงก็ต้องไปติดตั้งเทคนิคอีกของมาเลสก้าว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมมองว่าความพร้อมตอนนี้อาร์เซนอลน่าจะพร้อมมากๆมากๆประมาณนี้ ลองดูนะครับกลับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro เสียงเบาใช้หูฟังดูหนัง Netflix ที่มี Atmosตั้งค่าเปิด Atmos Immersive AAC แล้วใช้หูฟังแต่หูฟังใช้กับแท็บเล็ต Samsung เสียงไม่เบาหรือมี่มันเบาอยู่แล้ว
ตอบยากมากเลย

แต่พอมันเป็น AAC อ่ะส่วนใหญ่มันจะเบาคือถ้าต่อหมายว่า connect connect ด้วยโคเดก AAC AAC บน Android มักจะเบากว่าคือเอาแบบยังไม่ต้องเทียบ Android ด้วยกันนะเทียบข้ามเลย Android iOS เทียบ Android กับ iPhone ที่เป็นหูฟังตัวเดียวกันต่อ AAC เหมือนกันโคเดก AAC เนาะ AAC บน iPhone อ่ะเสียงดีแล้วดังด้วยเออแต่ว่าพอเป็นบน Android มันจะกดๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับก็นั้นเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวโคเดกหรือวิธีการถอดรหัสของตัวมีแพดเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นมหาหาลองปิดสมมุติถ้าไม่สมมุติถ้าปิด Atmos ดูแล้วดูว่าเสียงมันเบามั้ยถ้าไม่เบาก็อาจเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์อาจจะต้องรอเสี่ยมี่แก้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันเสี่ยมี่กว่าจะแก้นานทีเดียวตามนั้นครับคุณแซดตัวสุดท้ายแฟดไดจากจีนที่รอข้อมูลเยอะๆแปลว่าอะไรวะที่รอข้อมูลเยอะๆแต่จริงๆมีแล้วข้อมูลน้อยแต่อยากใช้ฮะมีวิธีแก้ข้อมูลให้แสดงข้อมูลจริงได้ไหมแล้วมันจะไปซื้อทำไมล่ะเขาหลอกคุณนะมันคือของปลอมแล้วจะไปซื้อทำไมอ่ะมันไม่ต้องไปคิดแก้ไหมครับมันคิดผิดนั่นแหละคิดจะไปซื้อมาใช้แล้วครับครับตามนั้นครับคุณแคลอรี่ดีต่อใจใช้ C85 อยู่ครับบ้างอะไรวะบ้างที่จอมันเออร์เลอร์ไม่ตอบสนองต้องปิดแล้วเกิดจากอะไรโอ้โหตอบยากมากเลยไม่รู้ครับ C85 นี่คืออะไรก่อน พี่มาตรงโต้งเลยนี่ขนาดคุณพิมพ์ในนั้นแล้วนะ C85 นี่คืออะไรก่อน โอ้ขอเวอร์ชั่นเต็มได้ไหมคุณแคลอรี่ดีต่อใจ C85 คืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไม่ถูกทีวีมือถืออะไรวะผมไม่รู้จริงไม่รู้จะตอบยังไงคุณครับเค้กพี่บอสครับคิดว่าแผ่นเกมสุดท้ายของ PlayStation และ Xbox ก่อนเลิกผลิตคือเกมอะไรและพี่จะซื้อเก็บไว้ไหมไม่ครับเพราะผมไม่ได้คือมาซื้อไอ้ Xbox ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะผมไม่มีเครื่อง Xbox ซื้อไปทำไมอ่ะก็ผมไม่มีเครื่อง Xboxผมจะซื้อทำไมวะนึกออกปะส่วน PlayStation สุดท้ายก็ต้องไปดูว่าเกมนั้นมันคือเกมอะไรแล้วมันเป็นเกมที่เราเล่นไหมถ้าเป็นเกมที่เราอยากเล่นก็ซื้อถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นแต่ว่าโดยหลักๆอย่างผมเล่น PC เป็นหลักแต่ก็ยังเก็บเพลย์ไว้เล่นบ้างนะครับก็แผ่นล่าสุดที่ซื้อก็คือตัว Marvel Token อันนั้นน่ะซื้อแผ่นที่คิดว่าซื้อแผ่นเพราะว่าคือใช้คำว่าอะไรดีคิดว่าอาจจะเบื่อได้ไม่มั่นใจอาจจะคำว่าไม่มั่นใจในตัวเกมด้วยความเป็น IP ใหม่ก็เลยซื้อแผ่นถ้าเบื่อก็อย่างน้อยก็ขายทำทุนได้อีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกป่ะเออประมาณนั้นแค่นั้นเลยแล้วก็ยิงผมก็มีความคิดจะขายเครื่อง PS5 ทิ้งอยู่ลำร่ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละก็คงไม่ครับก็คงไม่ผมถ้าถามว่าเกมอะไรไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้มีการประกาศนะครับต้องไปนั่งไล่ดูแหละว่าจะมีเกมอะไรออกช่วงปลายปีหน้าแล้วคิดว่าสตูดิโอนั้นเขายังฝักใฝ่ในการทำฟิสิกอลอยู่ก็อาจจะไปเก่งๆแต่ว่าตอบโอ้โหตอบไม่ได้หรอครับเพราะว่ากำหนดเกมที่จะออกก็ยังไม่แน่นอนเลยในปีหน้าในช่วงครึ่งปีหลังต้องรอไปก่อนน่ะเนาะนะครับ คุณเคอริแกนนะครับแล้วอนิเมะที่จะออกในช่วงกันยาตุลาถึงก่อนวันที่19พฤศจิกายนมีเรื่องไหนสำคัญไฮไลท์บ้างอุ่นเครื่องก่อนจะบูอนิเมะเนี่ยนะแล้วมาถามเกี่ยวกับเรื่องเกมงงทีเดียวเชียวล่าสุดมีประกาศโคมแดงซีซั่น3ตัวสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงนะครับคุสุริยะโนฮิโตริโกโตะนะครับก็จะฉายซีซั่น3โดยซีซั่น3จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกครึ่งแรกแล้วกันครึ่งแรกของซีซั่น3จะฉายวันที่2ตุลาคมแล้วครึ่งหลังหรือพาร์ท2จะไปฉายในช่วงเมษายนนะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับ

0: RX อะไรประมาณนี้แต่ลงท้ายด้วย Zero ที่มันจะเชื่อมต่ออยู่กับตัว Gundam Rogue Orbit ที่เป็นเกมอันนั้นน่าจะฉายปีหน้านะใครนึกเรื่องอื่นบอกนึกเรื่องอื่นออกบอกมาดูนะครับ15:33 นขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: Acer Swift Edge 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับเอ้เหมือนสปอตมันหายไปตัวบอกว่าทำไมผมหลงๆโอเคกลับมาครึ่งหลังเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารของ Acer โปรโมชั่นของ Acer ได้จนช่วงนี้จะมี Acer Day 2026อยู่นะตลอดเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แต่ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับอ่ะประมาณนี้มาลุยกันต่อ SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณเดชงามขำโทรศัพท์แบต 10,000 มิลลิแอมอาร์ปีนี้มีสิทธิ์เข้าไทยไหมหมายถึงตัวไหนอ่ะคือถ้าก่อนหน้านี้มีมาแล้ว1รุ่นนะครับก็คือ Realme P4 Power 5G ที่มาพร้อมแบต 10,000 มิลลิแอมอาร์ก็ตีว่า 10,000 มิลลิแอมอาร์อ่ะอันนั้นขายแล้วขายมาตั้งแต่ไตรมาส2แล้วมั้งตั้งแต่ช่วงนู้นอ่ะตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับอันนี้ดูจาก Realme Official Store ใน Shopee ก็ยังมีของอยู่นะครับตัว RAM 12 Storage 256ขายอยู่ 15,999 บาทแพงขึ้นจากตอนที่เปิดตัว 2,000 ตอนเขาเปิดจริงเขาเปิด 13,999 บาทแต่ก็เข้าใจได้ก็ RAM แพงเนาะก็ตามนี้จะมาพร้อมกับชิป MediaTek Dimensity 7400 Ultra นะครับได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP69 แล้วก็อย่างที่บอกแบตเตอรี่ 10,001 มิลลิแอมมันก็ตีว่า 10,000 มิลลิแอมอาร์แล้วกันแล้วก็ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank ชาร์จย้อนกลับได้27วัตต์ส่วนรุ่นอื่นๆลุ้นให้ขายโกโบก่อนซึ่งมันแทบจะไม่มีตัวไหนน่าจะขายโกโบเลยมั้งที่เราคุ้นๆกันก็ยังมีอย่างพวกของ Honor Honor จะมีอยู่2ซีรีส์ที่มันจะมีแบต 10,000 มิลลิแอมอาร์ก็คือ Honor Winกับ Honor Power Series ซึ่งทั้ง2ซีรีส์เนี้ยของ Honor อ่ะมันขายเฉพาะในจีนมันไม่ทำตลาดโกโบก็ตามนั้นจริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้มันจะมีตัว Redmi Note 17

เปิดตัวในไทยจริงๆเตรียมเปิดโกโบแหละนะครับแต่ว่าในไทยก็จะเปิดปลายเดือนนี้27สิงหาคมโกโบจะมีก่อนหน้านั้นซึ่งอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจะมีตัวที่มีแบต 10,000 มิลลิแอมเข้ามาสำหรับ Redmi Note 17 Series แต่ว่าจะเป็นตัวไหนของ Redmi Note 17 Series ก็ไปลุ้นกันอีกที27สิงหาคมอันเนี้ยเขาโปรโมทแล้วว่าจะมีตัวแบบเขาเนี่ยเขาโปรโมทเลยเตรียมพบกับ Redmi Note 17 Series สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความแกร่งระดับ Mac 10,000 มิลลิแอมอาร์เร็วๆนี้เราก็ระบุวันไว้แล้วแหละว่าโรโคลัน27สิงหาก็จะมี Redmi Note 17 Series เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่จะแบตเยอะระดับนั้นส่วนของ Honor ไม่ต้องลุ้นเพราะ Honor อย่างที่บอกตระกูล Power ตระกูล Win มันไม่ทำตลาดโกลบอลนะครับทำตลาดเฉพาะในจีนยังเดียวนะฮะตามนั้นคุณเอกรับจบผมใช้ LG C3 55นิ้วมาเกือบ2ปีแล้วโดยปกติจอ OLED มันมีอายุการใช้งานกี่ปีคือหลังที่พูดตลอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้เป็นเหมือนแกงกะทิในที่เราหาซื้อกันหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบ expiry date มันไม่มีครับก็มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยบทมันสามารถใช้กันได้แบบ5ปี7ปี8ปีได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนแล้วไม่ใช่ทุกเครื่องที่เป็นแบบนั้นมันมีหลายปัจจัยครับเช่นปัจจัยสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมของตัวโทรทัศน์เช่นพื้นที่ใช้งานอยู่ในสภาพไหนมีความชื้นไหมดูแลรักษาดีไหมนะครับสภาพไฟที่ใช้เหมือนว่าไฟในบ้านนะไฟสะอาดแค่ไหนที่บ้านมีไฟตกบ่อยไหมอะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติมันไม่ได้มีกำหนดตายตัวแบบอ๋อใช้เท่านี้เดี๋ยวมันจะพังนะจ๊ะไม่มีก็เพราะฉะนั้นก็ใช้ไปครับใช้ไปเพียงแต่ว่าก็อาจจะดูแลรักษามันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เช่นแบบดูเรื่องระบบฟงระบบไฟมันดูปลั๊กให้ดีว่าปลั๊กแน่นไหมปลั๊กหลวมไหมปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีไหมคำว่าปลั๊กนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสายไฟที่ออกจากทีวีนะแต่หมายถึงตัวปลั๊กที่มันเสียบด้วยปลั๊กสามตาปลั๊กผนังอะไรเงี้ยสภาพดีไหมถ้ารู้ว่าที่บ้านมีอาการไฟตกบ่อยๆลองหาพวกเครื่องเขาเรียกปรับแรงดันไฟมาช่วยดูไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าแบบเราเห็นแล้วสภาพฟ้าเฟิร์มมันไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี้ฟ้าลงฟ้าผ่าบ่อยๆ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งจะมีฟ้าลงข้างๆบ้านมาหรือห่างจากบ้านไม่กี่สิบเมตรอะไรเงี้ยถ้าช่วงฟ้าแรงๆก็อาจจะเลือกแบบช่วงนี้หยุดดูทีวีแป๊บนึงก็จะปิดทีวีสักนิดนึงก็ช่วยได้บางงานลดความเสี่ยงเฮ้ยทีวีอยู่กับเราไปนานๆประมาณนั้นนะครับตามนั้นคุณคาริดีใจเรียมีครับโทษทีจอมันค้างเพราะเปิดฟังวิทยุทั้งวันโอ้โหด้วยความเก่าแหละถ้าถามผมอ่ะนะลองเข้าศูนย์ดีกว่าก็ได้ครับคือตอนนี้มันผมจะคำว่าอะไรดีวะตอนนี้มัน มันค้างตลอดเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ค้างถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับตอนที่มันดีอ่ะลองทำการ factory reset เครื่องเพื่อเป็นการ reset ซอฟต์แวร์สักนิดหนึ่งส่วนใหญ่ปัญหาคือมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นที่อะไรแบบฟันธงแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเองเพราะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดลองแล้วแบบไม่เสียตังค์ไม่ต้องไปลำบากเสียตังค์แค่เสียเวลาก็คือการทำ factory reset เพื่อให้เครื่องกลับไปอยู่ในสภาพใหม่จิ๊กก่อนในแง่ของซอฟต์แวร์แล้วก็ลองใช้งานโดยที่ลงเฉพาะแอปที่คิดว่าจำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งลงทุกอย่างที่อยากลงเท่าที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ก่อนหรือถ้ามันจำเป็นหมดก็ช่วยไม่ได้วะแต่ว่าเอาลงเฉพาะที่คิดว่าจำเป็นจริงๆก่อนอย่าเพิ่งลงอะไรที่แบบเอ้ยนี่ไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อลองใช้งานดูว่ามันเจอปัญหาแบบเดิมไหมถ้าไม่เจอแล้วก็ค่อยไล่ลงซอฟต์แวร์ก็มันมีปัญหามันเกิดจากแอปบางแอปก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันไปกินระบบกินทรัพยากรอยู่ข้างหลังแต่จริงมันคือด้วยความที่ Realme C8 5หน้าจอมันแค่ 720p แต่ว่าได้แรม8อ่ะจริงๆเรื่องของบริหารแรมมันไม่ควรจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอแค่ 720p มันกินแรมน้อยอยู่แล้วแล้วก็แบตมันก็เยอะเพราะนั้นผมว่าถ้าปัญหาหลักๆอาจจะมาจากตัวซอฟต์แวร์เองถ้าเครื่องไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิด Factory Reset แล้วยังเจออาการนี้อยู่
ถ้าเพิ่งซื้อเครื่องมันน่าจะยังไม่หมดประกันเพราะว่าตัว Realme C85 มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะผมจำไม่ได้ว่าตุลาหรือพฤศจิกายนแต่มันก็ไม่เดือนไม่เดือน10ก็เดือน11ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งเดือน8เท่ากับยังไงมันไม่หมดประกันแน่ๆเพราะมันอย่างน้อยมันประกัน1ปีก็เอารอง Factory Reset ก่อนถ้าไม่หายหมายว่า Factory Reset เสร็จแล้วยังเจออาการนี้เหมือนเดิมค่อยเอาเข้าศูนย์ Realme ให้เขาจัดการให้อีกทีนึงอ่ะลองดูนะครับประมาณนี้นะฮะคุณครับเคพี่บอสครับดูบอลเป็นพี่บอสดูบอลเป็นครับใช่ครับดูบอลเป็นครับหมายความว่าก็รู้ครับเนี่ยอ๋อยิงประตูล้ำหน้าดูเป็นครับดูเป็นดิทำไมอ่ะรู้ว่าแบบสมมติว่าอย่างเมื่อคืนลิเวอร์พูล2โคโม0รู้ว่าลิเวอร์พูลชนะเพราะลิเวอร์พูลสกอร์มากกว่ารู้ดิดูเป็นคุณ RSJ 12เอเอสจะไม่มีโปรดำดินไม่มีป่านนี้แล้วคุณยังจะหวังอีกเหรอถามจริงคุณยังจะหวังอีกเหรออ่ะผมพูดให้สบายใจเลยครับเอเอสไม่มีถ่ายพรีเมียร์ลีกโอเคนะไปสมัครโมโนแม็กนะจบนะนะครับคุณ MD 2 DCM 50รบกวนสอบถามครับ Oppo Pad 5น่าใช้ไหมราคาหมื่นต้นหรือมีตัวไหนแนะนำในงบประมาณนี้ทำไมมันหมื่นต้นวะผมแค่สงสัยว่าว่ามันหมื่นต้นวะ Oppo Pad 5มัน 18,000 เลยไม่ใช่เหรอคุณทำไมคุณใช้คำว่าหมื่นต้นอ่ะหมื่นต้นนี่คือราคาที่ไหนอ่ะราคาออนไลน์เหรอราคาแฟลชเซลล์อย่างเงี้ยเหรอผมเช็คก่อนออนไลน์มันราคานี้เหรอวะเพราะว่าราคาเปิดตัวมัน1899อ่ะคุณทำไมมันถึงบอกหมื่นต้นน่ะอันนี้ผมแค่สงสัยขนาดออนไลน์ยังอยู่หมื่นกลางเลยตัว Wi-Fi Only ตัวที่เป็น RAM 8 Storage 256ที่เป็น Wi-Fi Only ครับก็ยังอยู่14,900อยู่เลยนะทำไมถึงบอกหมื่นต้นวะแต่โอเคตัดมันก่อนจะหมื่นต้นหมื่นปลายช่างมันก่อนแล้วกันเนาะผมเดาว่าตัวที่คุณดูน่าจะเป็นตัว Wi-Fi แหละเพราะว่าตัว18,999มันคือตัว 5G ก็คือตัวใส่ซิมได้ประมาณนี้นะครับถามว่าน่าใช้ไหมจริงๆมันก็มีทุกอย่างที่แท็บเล็ตโอเคหรือดีๆ1ตัวควรจะมีที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าก็จอสวยอยู่แล้วจอสวยประมาณ1จอความละเอียดสูงด้วยจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 2.8K ใช้ปากกาได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นปากกาแบบที่เป็น active ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ใหญ่ตามปกติอยู่แล้วนะครับก็มีทุกอย่างที่มันควรจะมีเล่นได้ถ้าถามผมก็ชอบดีไซน์ก็เล่นได้ตัวเทียบกับมันก็คงไม่พ้นตัวของถ้าตัว Wi-Fi นะก็คงไม่พ้นเสี่ยมี่ครับคือถ้าในแง่ของสเปคเสี่ยมี่ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเสี่ยมี่จะหาของได้ไหมอีกเรื่องนึงผมกำลังพูดถึงตัวเสี่ยมี่แพด8เพราะว่าตัวนั้นจอเล็กกว่าหน่อย 18.2 นิ้วแต่ได้ชิปแรงกว่าแน่ๆครับ Snapdragon 8 S Gen 4ได้ชิปแรงกว่าราคาเริ่มต้นถ้าตัว256ราคาพอกันแหละใช่ไหมถ้าตัว256ถ้าตัว256ราคาพอๆกันราคาพอๆกันแต่ว่ามันจะมีตัวเลือกตัวที่เป็น Storage 128ด้วยถ้าหาของได้ก็จะอยู่ประมาณแค่11,990บาทโดยประมาณก็จะถูกกว่าก็ถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งตัดเรื่องความชอบแบรนด์ทิ้งผมยังเชียร์เสียมี่แพด8มากกว่าถ้าเป็นตัว Wi-Fi นะคือ Oppo Pad 5ถ้าจะได้เปรียบตัวเสียมี่แพด8คือต้องไปเล่นตัว 5G เพราะว่าเสียมี่แพด8 Series ในไทยใช้คำว่าตลาดโกลบอลก็ได้มันไม่ทำตลาดเขาไม่ทำตลาดตัวที่เป็นรุ่นใส่ซิมครับเขาทำตลาดเฉพาะตัว Wi-Fi อย่างเดียวมันก็เลยนั่นแหละตามนั้นก็ลองดูถ้าให้เทียบเมื่อเราความคุ้มค่าสเปคต่อราคาเป็นตัวตั้งก็เซมี่แพด8ครับนะฮะกลับมาคุณลงท้ายด้วย0501นะครับมีแพด8 Pro กับดู YouTube พวกเทเลอร์หนังพวกเกมเสียงหูฟังก็ยังดังกว่าหนัง Atmos แสดงว่าเป็นปัญหาที่ Atmos อันนั้นจะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับจะบอกว่าซอฟต์แวร์ก็ไม่เชิงหรอกเป็นที่ระบบเสียง Atmos แน่ๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่หูฟังไหมหรือเป็นที่โคเดกซอฟต์แวร์ของตัวมีแพดเองแต่ก็ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเกิดจากตัวการเปิดแอดมอสซึ่งผมตอบไม่ได้จริงๆว่า
มันเกิดจาก Netflix ไม่แล้วสมมุติว่าเอาแบบเดียวกันเอาหูฟังตัวนี้ไปต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตัวอื่นเปิดหนังเรื่องเดียวกันบน Netflix เปิด Atmos ระดับเสียงเป็นยังไงถ้าระดับเสียงแบบว่าคุณลองปรับมาสักประมาณครึ่งนึงของบาร์ระดับเสียงแล้วมันดังกว่าของ Mi Pad Pro ที่เปิดระดับเดียวกันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ของ Mi Pad Pro ก็ถ้าถามผมทำอะไรได้ไหมก็ต้องบอกตรงว่าทำอะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ก็ต้องรอเขาแก้แค่นั้นเลยนะครับลงท้ายด้วย9999เล็ง Mi Pad Mini 512ไว้เซ็งเลยตอนนี้ราคาขึ้นครับตอนแต่ราคาขึ้นแล้วหาของก็ยากด้วยแล้วก็ราคาขึ้นด้วยใช่ครับของ get to the chan พูดจะตอบยังไงพูดไว้เสมอนะว่าจะซื้อรีบซื้อตอนเปิดตัวสินค้าพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอเปิดตัวราคานี้แล้วมันจะอยู่ราคานี้ตลอดยิ่งในยุคนี้มันขยับราคาขึ้นได้เพราะว่าต้นทุนมันขยับไปเรื่อยๆนะครับตามนี้คุณสุวิชัยนะครับสอบถามครับเรามีไฟล์หนังอยู่ที่ PC แล้วเราจะแคสขึ้นทีวีแบบไม่ใช้สาย HDMI มีวิธีไหนได้บ้างไม่ใช้สาย HDMI เหรอเอาไงดีวะเอาไงดีนะจริงๆถ้าให้แนะนำวิธีที่ได้คุณภาพด้วยนั่นนะก็คงแนะนำให้ซื้อตัวพวกอุปกรณ์ที่เป็นwireless display adapter ครับแล้วก็ไปต่อกับทีวีแล้วมันจะสามารถส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ของเราเนี่ยไปยังทีวีได้โดยที่มันยังได้คุณภาพที่ค่อนข้างโอเคอยู่ใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าเป็น Mac ในกรณีถ้าเป็น Mac นะครับแล้วทีวีรองรับตัวไอตัวของวิธีแคส Apple มันชื่ออะไรนะลืมอีกแล้ว AirPlay ก็สามารถที่จะ AirPlay ทั้งหน้าจอมันสามารถ AirPlay สะท้อนทั้งหน้าจอขึ้นไปแสดงอยู่บนนั้นก็ได้ส่วนอีกวิธีนึงถ้าเกิดสะท้อนของบน PC มันใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็น Miracastก็ได้นะครับก็ไปลองดูประมาณนี้แต่ถ้าแนะนำสุดแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ที่เป็น wireless display ในกรณีถ้าเกิดจะใช้ดูหนังนะแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสถ้าเกิดใช้แค่ทำงานใช้แค่ Miracast ได้ถ้าใช้ Mac อย่างที่บอกใช้ Mac ง่ายอยู่แล้วใช้ Mac ใช้ AirPlay ขึ้นไปได้เลยมันจะสะท้อนทางหน้าจอขึ้นไปอยู่แล้วประมาณนี้ละกันนะครับคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูซีรีส์เกาหลี Blood Hound ซีซั่น2หรือยังดูยังวะจำไม่ได้เลยอ่ะไม่อยู่ในความทรงจำคิดซะว่ายังแล้วกันแอคชั่นสุดติ่งไหมด้วยความที่จำภาพจำไม่ได้จริงขออภัยนะครับแต่ภาคแรกผมได้ดูภาคแรกภาค2น่าจะยังนะถ้าคิดไม่ผิดแต่ภาคแรกแอคชั่นมันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แอคชั่นแบบมันเป็นแอคชั่นปล่อยเตะนึกออกป่ะมันไม่ใช่แอคชั่นแบบระเบิดล้างผ่านนะบอกไว้ก่อนนะครับคุณเอกรับจบพี่บอสเดาว่า GTA 6กับ PS 5ตัวอ้วนจะทำได้ไหม30เฟรมถ้า30เฟรมผมว่าได้ถ้า30เฟรมผมว่าได้โหมด performance นะย้ำว่าโหมด performance นะผมว่าได้ผมว่าได้นะครับในโหมด performance นะย้ำอีกที ในโหมด performance นะย้ำอีกทีคุณ Onsen Enjoy นะครับสวัสดีครับท่านบอสอยากสอบถามว่าพวกโทรศัพท์เก่าๆที่เขารับซื้อกันไปเขาสามารถเอาไปแกะชิปแรมและรอมเพื่อไปใส่ในกล่องบล็อกได้ไหมในหลักความจริงคงได้แหละแต่คุ้มไหมอีกเรื่องนึงผมว่าไม่น่าคุ้มส่วนใหญ่ที่เอาไปเขาเอาไปขายครับหมายความว่ามันจะถ้าในที่แบบถ้าเอาที่เทรดอินนะเอาเราไม่นับร้านตู้แล้วกันนะเรานับที่เวลาคุณไปเทรดอินอ่ะจะเป็นของรีโมบี้จะเป็นของใครก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอาไปขายต่อในตลาดมือสองนะบางทีก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆก็จะมีบริษัทมารับอีกทีนึงส่วนใหญ่ก็ไปขายในตลาดที่เป็นพวกตลาดแบบโลกที่3หน่อยหรือตลาดเกรนิดนึงประมาณนี้เขาไม่ค่อยไปชำแหละสังเกตว่าพวกนั้นเวลาเขารับซื้อเขาไม่ได้รับซื้อในสภาพอะไรเขารับซื้อในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานประมาณนึง
คือเขาไม่รับประเภทเละมานึกออกใช่ปะถ้าร้านไหนรับแบบเละมามันจะมีเนาะอย่าง iPhone บางคนแบบ

0: โอ้โหโดนบี้มาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขายเป็นซากอ่ะอันนั้นอ่ะกรณีถ้าเกิดร้านไหนรับซื้อในกรณีที่เป็นในสภาพเป็นซากอันนั้นคือเอาไปชำแหละพาร์ทอะไรแล้วก็เขาก็ไม่แยกชิปแรมหรอกเขาเอาไปขายเป็นอะไรแบ่งเป็นพาร์ทอ่ะพาร์ทของเขาก็ต้องไปดูแหละสมมติว่าถ้าหน้าจอพังแบตไปแต่ว่า PCB ยังดีเขาก็แกะ PCB ออกมาขาย PCB แยกส่วนของพวกโมดูลบลูทูธออกมาอะไรเงี้ยเขาก็แยกเป็นพาร์ทแล้วก็ไปขายได้มีตลาดรับซื้ออยู่แต่ถ้าเกิดแบบถามว่าเอามาแบบแกะเม็ดแรมแกะเม็ดสตอเรจถามว่ามันแกะได้ไหมมันก็แกะได้นะครับเพราะในเมื่อมันเปลี่ยนได้มันก็แกะได้เนาะแต่ว่าเขาจะทำหรือมันไม่คุ้มมั้งเพราะว่าไอ้กล่อง Android Box มันก็ไม่ได้ขายราคาสูงไงถ้าเขาไปรับซื้อราคาสูงมันก็ไม่คุ้มทุนเขาไหมปกติแล้วเม็ดแรมกับเม็ดสตอเรจที่อยู่ในกล่อง Android Box ที่ราคาไม่กี่ร้อยหรือพันต้นๆโอ้โหมันเป็นเม็ดแรมกับสตอเรจคุณภาพไม่ได้สูงอยู่แล้วนะโดยปกติของมันนะครับประมาณนี้คุณเกี้ยง2658ช่วยแนะนำแท็บเล็ต8นิ้วเอาไว้เล่น ROV โดยเฉพาะเลยครับไอคูเดี๋ยวก่อนมันชื่ออะไรวะลืมชื่อวะมันใช่ไอคูไหมวะมันใช่ไอคูไหมวะไอแท็บเล็ตเกมมิ่งอ่ะเอาตัวเอาตัวแรกที่หาซื้อให้ได้ก่อนเสี่ยมี่แพดมินิอ่ะไปหาเสี่ยมี่แพดมินิก่อนเสี่ยมี่แพดมินิตอนนี้ถ้าหาได้นะครับย้ำว่าถ้าหาได้นะครับราคาจะอยู่ 17,990 บาทหน้าจอ 8.8 นิ้วได้ชิปเรือธงปีที่แล้วนะครับมี Dedek Dimensity 9400 Plus ก็แรงดีน่าใช้ครับก็ไปลองดูจริงๆราคามันขึ้นนะเพราะตอนแรกที่เปิดมามันคือ 13,990 บาทนี่ขึ้นไป 4,000 แต่ไม่มีทางเลือกเพราะว่านั่นแหละเน็ตแรมแพงเนาะก็ขยับราคาขึ้นไปแล้วราคาใหม่ล็อตใหม่ที่เข้ามา 17,990 บาทแต่แม้จะขยับขึ้นก็หาซื้อยากมากนะถ้าถามผมอ่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเอ๊ะมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนลืมมันของ Vivo อ่ะมันมี Vivo มี IQ แล้วมีอีกแบรนด์นึงที่มันทำเกมมิ่งอ่ะมันชื่ออะไรวะลืมใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยใครนึกออกบอกด้วยลืมชื่อว่ะทำไมลืมชื่อวะลืมชื่อเอาจริงเอามีตัวนึงก่อนมี Lenovo ก่อนLenovo Y700 ถ้าหาของได้ก็เล่นได้นะครับ Lenovo Y700 ก็โอเคได้ชิป Snapdragon 8 Gen 3เป็นชิปเรือธงเมื่อ2ปีที่แล้วแต่มันก็ยังแรงอยู่เล่นRV ลื่นๆอยู่ละสบายๆนะครับจำยี่ห้อไม่ได้ Red Magic โอ้ยขอบพระคุณอ่ะไปดู Red Magic Astra ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่9นิ้วตอนนี้น่าจะยังหาของได้นะครับสำหรับ Red Magic Astra นะครับจริงๆมันมี Astra รุ่น2มาแล้วแต่ว่า Astra 2มันยังไม่เข้านะครับRed Magic Astra ตอนนี้ถ้าหาอ๋อไม่มีแล้ววะหมดไปแล้วหมดไปแล้วนี่ในหน้าเว็บ Red Magic ในไทยไม่มีแล้วปะไม่มีแล้วแสดงว่าเขารอรุ่น2มาละรุ่นแรกขายหมดไปแล้วเสียใจไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องไปหา Red Magic Astra นะครับแต่จะลองหาก็ได้นะแต่ผมเช็คใน Shopee ของ Red Magic ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะรอ Red Magic Astra รุ่น2เข้ามาละแต่ไม่ต้องไปรอนะราคาสูงนะครับก็ลองไปหาตัวXiaomi Pad Mini ก็ได้รื่นแน่ๆสบายๆนะครับผมลงท้ายด้วย5508นะครับได้ iQOO Neo 10 RAM 8 256มาในราคา 1,500 โอนคุ้มแล้วอย่างที่บอก iQOO Neo 10เวิร์กมากในเรื่องการเล่นเกมถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่โคตรคุ้มค่ามากนะครับยิ่งหาได้ราคาต่ำกว่า 12,000 ได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลงท้ายด้วย0501 Realme Realme T 500 Pro ลองแล้วเสียงดีมากก็ ก็ดีใจด้วยที่ชอบครับผมจะตอบยังไงมีเรมีรุ่นไหนดีกว่า T500 Pro อีกไหมตั้งค่าพวกสเปเชียลในแอป Realme Link ได้ด้วยไม่ค่อยได้ลองหูฟัง Realme เยอะเท่าไหร่เลยไม่กล้าตอบว่าตัวไหนเสียงดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคครับเพราะมันรองรับตัว LHDC เนาะก็รองรับหมายความว่ารองรับตัวที่เป็น Highless Audio Wireless ได้นะครับก็น่าถ้าชอบเสียงก็ดีใจด้วยใช้คำนี้ก็ต้องไปลองแหละครับตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องเสียงเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลพอสมควรว่าใครชอบเสียงโทนไหนแบบไหนผมคุณชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดถูกอะไรนะจ๊ะตามนั้นนะฮะดูคำถามก่อนมีอันไหนข้ามไปไหมคิดว่าไม่น่ามีสั้นๆนะครับก่อนจะจบรายการแล้วกันเราได้ยินข่าวแหละว่าตลาดฮาร์ดแวร์ฝั่งคอน sumer กำลังจะขยับขึ้นราคาหลายอย่างนะครับคือไอราคาแรมกับราคาสตอเรจมันขยับไปไกลละถูกไหมแต่ว่าที่กำลังจะขึ้นเร็วๆนี้ก็จะมีทั้ง CPU Intel AMD กำลังจะขึ้นนะครับการ์ดจอทั้ง AMD Radeon RX 9000 Series Nvidia GeForce RTX 50 Series ก็กำลังจะขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงฝั่งที่เป็น Enterpriseก็ขึ้นด้วยขึ้นแรงกว่าเราอีกนะครับเพราะว่าล่าสุด Nvidia เขามีการปรับราคาของการ์ดจอระดับ Workstation อย่างตัว RTX Pro 6000 Blackwell บนหน้าเว็บ Nvidia นะขยับขึ้นเกือบ2เท่าตัว ขึ้นโหดมากขึ้นโหดมากนะครับราคาใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 1,600ไม่ใช่ 1,000 16,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 500,000 กว่าบาทเพราะว่าตอนราคาเปิดตัวจริงๆตัวการ์ดจอ Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell เนี่ย Workstation Edition เนี่ยตอนเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วตอนนั้น Nvidia ลงราคา MSRP หน้าเว็บไว้อยู่ที่ 8,565 เหรียญสหรัฐแต่ว่าล่าสุดปรับราคาขึ้นมาเป็น 16,000 เหรียญสหรัฐเกือบ2เท่าถูกไหมถ้า2เท่าคือ 17,000 ก็เกือบอ่ะก็ตามนั้นนะครับให้สบายใจว่าไม่ได้ขึ้นเฉพาะฝั่งคอน sumer ฝั่ง enterprise ก็ขึ้นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเดี๋ยววันนี้กลับมาอยู่การแบบ3แบบ4ที่นอฟไลน์วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์ศรี

0: 0961-1736
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มราชทัณฑ์แจงปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมเตรียมขยายออโต้เกตเพิ่ม31สัญชาติคาดเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเดินทางเดินทางถึงประเทศไทยรัฐบาลมองการเดินทางและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาพรวมเพราะนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่เชื่อมโยงตั้งแต่สายการบินสนามบินการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการค้าปลีกไปจนถึงบริการต่างๆถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยายการใช้ช่องตรวจเดินทางหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโต้เกตโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มสิทธิ์อีก31สัญชาติจากกลุ่มที่สามารถใช้บริการอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนนี้โรนัลโดเปรยอาจจะแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการค้าแข้งหลังให้สัมภาษณ์นิตยสารโวกเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและอนาคตกับครอบครัวโรนัลโดวัย41ปีเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดิเกสแฟนสาวของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขากล่าวว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในวงการฟุตบอลและตนต้องการจากไปพร้อมกับมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานี้โรนัลโดเหลืออีกเพียง24ประตูก็จะบรรลุเป้าหมายในการยิงครบ 1,000 ประตูตลอดอาชีพค้าแข้งระดับชุดใหญ่ของเขาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ใ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Dallas Cowboys เซ็นวอนมิลเลอร์เสริมเกมรับ Dallas Cowboys ทีมดังแห่งศึกอเมริกันฟุตบอล NFL เซ็นสัญญาคว้าตัววอนมิลเลอร์ไลน์แบ็คเกอร์จอมเก่าวัย37ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้น1ปีเพื่อเพิ่มโอกาสการลุ้นแชมป์ซูเปอร์โบว์โดย ESPN รายงานว่า Cowboys ได้ตกลงเซ็นไลน์แบ็คเกอร์เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์2สมัยมาร่วมทีมหลังหมดสัญญากับ Washington Commanders และยืนยันว่ามีแผนที่จะเล่นอาชีพใน NFL ต่อไปสำหรับฤดูกาลที่แล้วมิลเลอร์เป็นผู้เล่นที่แซกอันดับ1ของ Commanders ที่จำนวน9ครั้งทั้งที่เขาลงเล่นเพียง 36.9% ของจำนวนสแนปของทีมเท่านั้นต่อกันที่ช่วงของ Premier League อัปเดตครับ
2: ช่วง Premier League อัปเดต
1: แฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาสนับสนุนให้มาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าที่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังถูกปล่อยให้แอสตันวิลล่าและบาร์เซโลน่ายืมตัวใน2ซีซั่นหลังกลับมาเล่นให้ทีมปีศาจแดงอีกครั้งแม้จะมีข่าวเรื่องย้ายทีมอยู่ก็ตามโดยแม็กไกวร์กล่าวว่าแรชฟอร์ดจะเข้ามาช่วยทีมแมนยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนยิ่งการที่เห็นเขาโชว์ฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องกับเอซีมิลานเขาปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้ดีมากและเกือบจะยิงประตูได้ด้วยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าแรชฟอร์ดจะอยู่กับทีมแมนยูไนเต็ดต่อไปการเคยเล่นกับเขามาหลายปีทั้งในทีมชาติและสโมสรเชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะช่วยทีมแมนยูไนเต็ดได้
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 16:07 น.ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์แรกของสัปดาห์17 สิงหาคม 2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับแม่วันจันทร์นี้ก็จะเป็นอะไรที่มีเรื่องราวให้คุยกันเยอะแยะมากมายไปหมดเช่นเดียวกับสปอร์ตไกด์ในเวอร์ชันวีคเดย์นะฮะผมก็ยังต้องบอกว่ามันก็จะต่างกับเสาร์อาทิตย์สักเล็กน้อยเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ทำให้คุณยิ้มได้ตามที่พี่หมอเมาบอกไปเอาวันนี้เวอร์ชันลดอายุครับพี่หมอเมาทนายแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังในการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับแต่เมื่อกี้ทั้งเจตบอกผิดนะ
2: ทำไม
3: เวอร์ชันวีคเดย์กับวีคเอนด์ต่างกันเยอะมาก
2: อุ้ยเหรอฮะ
3: อันนี้ต้องบอกเลย ใครที่อยากได้ความรู้
2: ครับ
3: นะได้แบบว่าเรื่องราวของกีฬา Around the World ก็ต้องฟังวีคเอนด์นะครับเพราะว่าครบถ้วนนะครับ
2: ที่บอกว่าไม่ต่างกันเยอะเพราะหลังๆเนี่ยมุกคุณฤทธิกรเขาก็เยอะเดี๋ยวนี้มุกเขาเยอะพี่หมอไม่ธรรมดา
3: คือแล้วโอ้ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินอยู่แล้ว
2: ครับ
3: นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วเรื่องดนตรีเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะ
2: โอ้โห
3: เขาเป็นคนที่ฟังเพลงเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ฟังเพลงไม่แบบอย่างผมเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ผิว
2: ๆ
3: อย่างเขาเนี่ยโอ้โหลึกซึ้ง
2: ไม่เฉพาะเพลงนะซีรีส์ภาพยนตร์ก็ไม่ธรรมดาพี่หมออย่าให้ได้มีซีรีส์อะไรที่น่าสนใจเข้า Netflix เข้าปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยพี่วัดเขาดูก่อนใครเลยนะเออผมก็ยังแปลกใจว่าแบบพี่วัดเอาเวลาไหนดูเนี่ย
3: ไม่ต้องใช้ว่าเอาเวลาพักผ่อนตอนไหนบ้างอะ
2: ล่าสุดทนายปีศาจใช่ไหมที่ดังๆสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็กะว่า มาคุยกับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตคงไม่รู้จักยังไม่ได้ดูหรอกมั้งมันเพิ่งจะเข้า Netflix พี่โอ๊ตบอกพี่ดูจบมาแล้ว 8 EP รวดเอาเวลาไหนไปดู
3: ทนายปีศาจอาม่าพวกนี้นะโอ
2: ้เอาเวลาไหนไปดูเนี่ยโอ้แน่นอนจริงๆ
3: ใครที่ฟังคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะผมว่ากำไรนะครับแต่ละรายการเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างฟังสปอตไกด์เวิร์กเขาเรียกว่าวีคเดย์เนี่ยก็จันทร์อังคารเนี่ยจะสบายๆแล้ววันนี้มีประเด็นมากมาย
2: ครับ
3: แล้ววันนี้เจตนี่ผมเล่าให้ฟังนะวันนี้ผมเข้าเรียนออนไลน์เป็นทางการ
2: เรียนอะไรครับพี่หมอ
3: ผมวันนี้ผมไปนั่งฟังนะคุณครูที่สอนออนไลน์ผม3ชั่วโมง
2: โอ้โหคำถามคือพี่หมอเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วหมายความว่ามันจำเป็นต้องเรียนเหรอ
3: คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็คงชิวๆนะ
2: ฮะ
3: แต่โอ้โหชั่วโมงเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของออนไลน์นะ
2: ครับ
3: มันแทรกซึมไปทุกวงการเน
2: ี่
3: ยแล้วถ้าผมจะเป็นคนล้าสมัยเป็นคนเชยๆเนี่ย ผมก็คงจะทนไม่ได
2: ้หมายถึงว่าเรียนเกี่ยวกับหัวข้อออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์แต่ว่าหัวข้อไหนล่ะพี่หมอ
3: โปรเซสของการทำออนไลน์ทุกอย่าง
2: เกี่ยวกับออนไลน
3: ์แล้วก็ในเรื่องของการเผยแ
2: ผ่
3: นะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากได้ฟังได้คุยกับคุณครูแล้วนะคุณครูก็แนะนำแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมานั่งมาติวพิเศษอีกครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
3: โอ้โหผมอาจจะต้องหลงเข้าไปในวงการออนไลน์แล้ว
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่าโอ้โหคือฟังแล้วเนี่ย เราอยู่นิ่งไม่ได้อะ
2: พี่หมอมันกว้างมากนะ
3: โอ้โหมันคือกว้างแล้วมันไกลมากมันท่องโลกอ่ะ
2: คือทีวีเนี่ยโปรเซสในการทำทีวีเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทำ3 5 7 9หมายถึงเมื่อก่อนนะช่องหลักๆมีอยู่ประมาณนี
3: ้
2: คุณผลิตรายการยังไงก็แค่ออนว่าออนช่องไหน
3: ใช่
2: ก็อาจจะ

0: มีช่วงเวลาพรามไทม์หลังข่าวละครหลังข่าวรายการกีฬานู่นนี่นั่นแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยพี่หมอก็คนละแบบ
1: ถูก
0: บ้านแดง YouTube ก็แบบนึงบ้านดำ TikTok ก็แบบนึงบ้านฟ้า Facebook Page ก็แบบนึงผมถึงบอกว่าพี่หมอใช้คำว่ามันโลกมันกว้างมากอะเรื่องจริง
1: เรื่องจริงเจ็ดคือวันนี้นะผมตั้งใจมากแล้วว่าวันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าโอ้มีความสุขมากคือพอได้ฟังคนที่มีความรู้จริงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้ทฤษฎีอย่างเดียวเขาปฏิบัติด้วยแล้วประสบความสำเร็จแล้วมานั่งพูดให้ฟังเนี่ยนะโอ้โหเขาบอกว่าน่าเสียดายเวลาของพี่หมอมากๆนะกับการที่พี่ปล่อยในหลายเรื่องราวของพี่เนี่ยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้โหผมตกใจเลยเขาบอกว่าพี่หมอเขาถามผมอายุเท่าไหร่เขาบอกพี่ยังไม่แก่เกินไปนะแล้วพี่เนี่ยพี่ต้องทำอ่ะถ้าพี่ไม่ทำเนี่ยผมจะเสียดายแทนลูกๆพี่มากเลยว่าเขาเรียกว่าแอสเซทในตัวพี่เนี่ยมันมหาศาลเลยเขาผมบอกเขาว่าผมควรจะทำอะไรเขาบอกว่าโอ้โหเขาเป็นแฟนรายการวิทยุเป็นแฟนคอลัมน์ผมในการที่ผมเขียนกรุงเทพธุรกิจเขียนคิกออฟเขียนฮอตสกอร์เขาบอกว่าพี่เป็นคนที่หลากหลายแต่พี่เป็นคนที่ไม่เอาความหลากหลายในเรื่องเขาเรียกว่าที่พี่มีแอสเซทที่พี่มีเนี่ยมาทำให้คนอื่นได้รับรู้ล่าสุดเนี่ยเจ็ดจะเห็นเนี่ยผมเขียนเรื่องอาหารอาทิตย์ละวันนะครับผมจะเผยแผ่เช้าวันอาทิตย์เขาบอกว่าเขาติดตามตลอดเลยเขาบอกว่าการนำเสนอในเรื่องราวที่ผมทำเนี่ยมันไม่เหมือนใครอ่ะเขาบอกว่าพี่ดูจากยอดวิวที่พี่ทำใน Facebook อย่างเดียวนะพี่ยังมียอดวิวขนาดนี้แล้วถ้าพี่ทำ TikTok ถ้าพี่ทำเรื่องราวต่างๆไม่ใช่อาหารเรื่องราวกีฬาเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่ตัดสินใจจะทำเรื่องราวของออนไลน์เมื่อไหร่นะทางหลังบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาดำเนินการให้หมด
0: มีเขาจะมีทีมทำ
1: ใช่ไหมเจ๊ถ้ามันต้องมีทีม
0: มันก็ต้องมีทีมเพราะว่าคำว่าออนไลน์เนี่ยมันหมายรวมได้หมดเลยนะ
1: ถูก
0: ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวหนังสือก็ได้พี่หมอแต่เพียงแต่ว่ามันไปออกทางไหนล่ะ
1: ใช่
0: ถ้าออกทางเพจทางโลกออนไลน์ก็คือออนไลน์ได้แต่ว่าอีกแบบนึงเนี่ยที่หลังๆเขาทำควบคู่กันก็คือว่าไม่เฉพาะทางตัวหนังสือไงทางคลิปจากเดิมเนี่ยที่พี่หมออาจจะเขียนอย่างเดียวถ่ายทอดด้วยตัวหนังสืออย่างเดียวพี่หมออาจจะอัดคลิปเวลาไปร้านอาหารหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปซึ่งมันก็จะทำให้คนเข้าใจเห็นภาพมากขึ้น
1: ใช่คือไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องเขาเรียกว่าเจาะลึกอย่างเป็นอินฟลูเอนเซอร
0: ์ครับ
1: นะครับในเรื่องราวของอาหารแบบคนอื่นแต่พี่หมอสามารถเล่าเรื่องราวของอาหา
0: ร
1: แล้วบอกกล่าวแล้วก็สามารถหาภาพหาอะไรมาเขาบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันต้องมีความถี่ต้องมีความต่อเนื่อง
0: ก็ผมบอกแล้วไงว่าพี่หมอต้องไปออกสักคลิปนึงกับเพื่อนพี่หมอลุงอ้วนน่ะต้องไปสักคลิปนึงไปฉะเชิงเทราก็ได้เอาสักคลิปนึงรับรองเป็นไวรัล
1: ก็เจ๋งเนี่ยก็วันนี้ผมไปฟังแล้ว
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ผมนัดแนะแล
0: ้
1: วผมไปที่สตูดิโอแล้วนะครับเพื่อนผมตุงวิภาวดีแล้วก็จะไปเริ่มโปรเซสหลายๆอย่างเลยนะครับก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็
0: เอาแล้ว
1: ก็เผื่อใครที่ฟัง
0: ครับ
1: ใครฟังขึ้นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ย จะเห็นโฉมใหม่ในวัย70ของผม
0: อินฟลูเอนเซอร์พี่หมอเมา นี่
1: ก็เล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: คือได้ความรู้เยอะมากนะ
0: ครับ
1: แล้วใครที่ฟังนะครับอายุใกล้ๆผมหรือว่าหลายคนบอกว่าอาจจะไม่สนใจผมว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็การเรียนรู้เนี่ยไม่ยากเลยโอ้ที่ผมฟังน้องเขาอธิบายนะในแต่ละอย่างในแพลตฟอร์มว่า TikTok Facebook เขาบอกโอ้โห
0: ยังไงต่างยังไง
1: ทุกอย่างเนี่ยนะ
0: มีคลิปแนวตั้งเดี๋ยวนี้มันมีแนวตั้งพี่หม
1: อ
0: แนวนอนแนวตั้งต่างกันยังไงทำไมคนถึงนิยมแนวตั้งมากกว่าโอ้ยเรื่องราวมันเยอะมาก
1: มันลงรายละเอียดนะ
0: รายละเอียดเยอะมาก
1: นะอ่ะมาเรื่องของกีฬาดีกว
0: ่
1: าเพราะว่าสุดสัปดาห์เนี่ยมันมีเรื่องของกีฬาที่ต้องบอกว่าคนไทยโอ้โหมีความสุขมากในหลายชนิดกีฬา
0: ครับ
1: นะครับเจ็ดเริ่มเลย
0: โอ้โหก็เอาจริงๆนะมันน่าพูดถึงเยอะเราเป็นว่าถ้าเอาสดๆร้อนๆแล้วก็เอาว่าไม่ได้ชื่นมื่นแค่คนที่เป็นแชมป์อ่
1: ะ
0: คือความหมายคือเรานักกีฬาไทยเป็นหัวแถวในรายการนี้ก็ต้องไปที่กอล์ฟก่อนเลยพี่หมอโอ้ก็ต้องยินดีกับนักกอล์ฟสาวไทยนะครับในรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่แข่งขันที่สหรัฐอเมริกานะ

0: ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้าย
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าอาทยาธิติกุลจีโน่ของเราคว้าแชมป์พี่นะ
1: คือเจตต้องยอมรับนะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนชอบดูกอล์ฟแล้วก็เป็นแฟนกีฬา
0: ครับ
1: ผมดูการถ่ายทอดสดครั้งเนี้ยทาง AS Play นะครับ The Standard Portland Classic ในวันสุดท้ายมีความสุขมากนะครับเราได้เห็นกวนสุดท้ายมีนักกอล์ฟไทย2คน
0: 2รุ่ม1
1: แล้วก็ต้องบอกว่าตอนออกสตาร์ทเนี่ยนะครับแชมป์อย่างโปรจีนเนี่ยนะครับตามอยู่2สโตรกนะครับแต่พอเล่นๆไปแล้วเนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างโปรไทย2คน
0: ครับ
1: ขอโทษนะไม่ได้แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะนี่คือ LPGA ทัวร์นะ
0: ครับ
1: ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบลงอย่างมีความสุขคือผมดูน้องเล่นดีอ่ะแล้วเล่นดีไม่ใช่โปรจีนคนเดียวนะต้องบอกว่าอีก2คนเนี่ยคนเดียวกันก็เล่นดี
0: เปียโนก็ดี
1: มีเปียโนก็เล่นดี
0: มาตรฐาน4วันดีมาก
1: ชเนตตีก็เล่นดี นะครับแล้วก็จบลงโดยที่โปรจีนเป็นแชมป
0: ์
1: นะครับต้องบอกว่าสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกัน8อันเดอร
0: ์
1: นะครับเก็บ6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้ใน9หลุมแรกแล้วก็รอบหลังได้2เบอร์ดี้กับ1อีเกิลแล้วก็เสียไป1โบกี้นะครับก็เลยทำให้สกอร์รวมทั้งหมด22อันเดอร์พาร
0: ์ครับ
1: คว้าแชมป์ไปครองเป็นแชมป์รายการที่10ใน LPGA ทัวร์รับเงินรางวัลก็เป็นค่าขนม 300,000 เหรียญสหรัฐ
0: ครับ
1: เจ็ดต้องคูณนะพี่เป็นคนที่ตกคำนวณ
0: ก็คูณเข้าไปสัก33 ก็กลมๆ ก็สักประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ10ล้านละกันเบา
1: ๆครับก็เรียกว่าเฉือนชนะเพื่อนร่วมชาตินะครับจากเมืองไทยนะครับชเนตตีวรรณแสนนะครับก็น้องอภิชยายุบวรุ่งโปรเปียโน
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่านักกอล์ฟจากเมืองไทยแชมป์1คนรองแชมป์2คน
0: ใช่
1: รายการ
0: 1 2 3เป็นของเราโอ้แต่ว่าที่ต้องชื่นชมคือโปรพลาวด้วยน
1: ะ
0: โอ้วสุดท้ายโปรพลาวเนี่ยปี63เลยนะพี่หมอคือเร่งขึ้นมาในวันสุดท้ายเนี่ยแหละครับวันสุดท้ายนี้9อันเดอร์น
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าโดยมาตรฐานของจีโน่เนาะที่ยิงทำให้ดีก็เลยทำให้1 2 3เป็นของเราเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าไปนับในท็อป10นะพี่หมอก็ยังมีโปรเมียวด้วยนะปาจีนันฤกานเนี่ยจบ5ร่วม16อันเดอร์นะครับแล้วก็มีโปรฮัตสุวิชยาเนี่ยก็15อันเดอร์จบ8ร่วมเท่ากับว่ารายการนี้เราไปกัน8ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัดผ่านตัดตัว5แล้วอยู่ในท็อป10หมดเลย
1: ครับ
0: นี่คือความยอดเยี่ยม
1: ใช่อันนี้ต้องปรบมือให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คืออีกครั้งนึงนะที่เขาบอกว่านักกอล์ฟ LPGA จากทั่วโลกมองข้ามนักกอล์ฟไทยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหครั้งเนี้ยเป็นการระเบิดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็นอกจากโปรจีนนะครับแชมป์จะได้เงินรางวัลไป 300,000 เหรียญสหรัฐแล้วนะครับโปรพราวนะครับกับอภิชยาก็รับไป 5,393,000 บาทนะครับคนละนะคนละแล้วก็โปรเมียวนะครับอันดับ5ได้ไป 2,356,000 บาทส่วนโปรฮัตนะครับสุวิทยาวิทิชัยธรรมก็ 1,600,000 บาทโอ้โหนี่คือการทำงานเพียง4วันนะแล้วก็รับเงินไปเป็นไงน้องเจตอยากจะเปลี่ยนอาชีพไหม
0: น่าจะต้องไปที่รุ่นลูกรุ่นลูกก็เป็นแชมป์ที่10ของจีโน่นะครับใน LPGA ทัวร์แล้วก็ถ้านับในปีนี้เนี่ยเป็นรายการที่3สิ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ Honda LPGA ที่บ้านเราไปได้ Mizuho America's Open แล้วก็ล่าสุดรายการนี้นะครับ
1: คือเจต้องบอกว่าถ้าพูดถึงแชมป์เนี่ยเท่ากับ Nelly Korda นะครับเพราะว่าทางโปรจีนเนี่ยก็ได้มา2แชมป์อย่างที่เจตบอกนะครับก็ต้องปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมนะครับของโปรจีนนะครับที่ทำให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าแม่ทุกคนคือเจตผมดูกอล์ฟมีความสุขมากครับผมยอมรับนะว่าโอ้โหผมนั่งดูแบบไม่มีลุ้นอ่ะไม่ลุ้นอะไรเลยเพราะมีความรู้สึกว่าใครก็ได้อ่ะคือบรรยากาศความรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมานาน
0: ลองจริงเราถูกฉลกกับรายการนี้เนา
1: ะ
0: เพราะว่าเท่ากับว่านักกอล์ฟสาวไทยได้แชมป์3จาก4ปีหลังสุดนะครับ2023เนี่ยเป็นชเนตตี2024คือโมริยาพี่หมอแล้วก็เว้นไปปีหนึ่งแล้วก็มาปีนี้เป็นจีโน่อาทยา
1: ก็ต้องบอกว่าโอ้โห10

0: แชมป์ของโปรจีนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้ติดตามโปรจีนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเธอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้การได้แชมป์ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะเจตนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความมั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเมเจอร์เราลุ้นทุกเมเจอร
1: ์
0: แต่ปรากฏว่าโปรจีนไม่ถึงดวงดาวแต่
1: คร
0: ับรายการอย่างเงี้ยโอ้โหแบบต้องบอกเลยว่าเล่นดีมาก
1: บางทีมานั่งดูนะชิโน่บุกก็ดีเหมือนกันนะหมอ
0: ครับ
1: คือผมว่ารายการนี้โดยเฉพาะพี่หมอไปดูดิบุกดีมากเลยบุกดีมาก
0: คือเหล็กคมอ่ะแล้วก็อาวุธหลักนะครับที่ทำให้โปรจีนเนี่ยชนะรายการนี้ในการแข่งขันรายการนี้เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามาจากลูกสั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ลูกพัด
1: พัตเตอร์มา
0: เขาบอกเลยว่ามาจากสองประเด็นนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เราก็ยอมรับนะเพราะว่าถ้าพูดถึงโปรจีนตลอด4วันเราก็ยอมรับว่าลูกสั้นเนี่ยลูกแก้ไขดีมากแล้วก็นอกจากลูกแก้ไขดีแล้วลูกพัตเตอร์โอ้ทำงานเนี่ยพอพัตเตอร์ทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระเบิดฟอร์มมาสุดยอดเลยนะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าเกมลุกเนี่ยนะครับโปรจีนเนี่ยตีเพื่อเบอร์ดี้ก็อย่างที่เจดบอกนะว
1: ่
0: าเล่นเกมบุกนะเขาตีเพื่อเบอร์ดี้นะครับแล้วก็บอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ช็อตเกมกับพัตติ้งนะครับแล้วก็บอกว่าอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดในรายการนี้ก็คือความนิ่งและการบริหารเกมคือเกมแพลนน่ะดีมากแล้วก็ต้องปรบมือให้ทีมงานคือเกมแพลนจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการระดมสมองของทีมงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่ทำให้โปรจีนมาถึงแชมป์รายการเนี่ยก็มาจากพลังในการขับเคลื่อนนะครับที่เจ้าตัวมีความมุ่งมั่นที่อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการแข่งขันนะครับ20ถึง23สัปดาห์หน้าเปล่าเนี่ยนะครับสิงหาคม CPKC Women Open
1: ใช่
0: ที่แคนาดา
1: ก็ต่อเนื่องเลยที่แคนาดา
0: ครับ
1: ก็นับถึงตรงนี้เนี่ยจะเหลืออีก5รายการ
0: ถูกต้อง
1: ใน LPGA ทัวร์ในปีนี้นะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายที่ CME Group ในช่วงเดือนพฤศจิกายนน
0: ะ
1: รายการที่แชมป์เนี่ย4ล้านเหรียญจีโน่เคยได้เงินรางวัลรวมจีโน่ตอนนี้พี่หมอ
0: เ
1: ฉพาะเงินรางวัลนะเฉพาะเงินรางวัลนะ19ล้าน6แสนกว่าเหรียญยังไม่รวมสปอนเซอร์น
0: ะ
1: อันนี้เหรียญดอลลาร์นะครับโอ้โหอ่ะนั่นคือเรื่องของกอล์ฟนะเพราะว่าถ้ารายการอื่นก็อาจจะมีอ๋อมีประเด็นของเชฟเฟอร์นิดนึงสกอตตี้เชฟเฟอร์ไปได้แชมป์ PGA ทัวร์รายการ FedEx St. Jude Championship เป็นรายการที่2ของปีนี้นะหลังจากที่ไม่ได้มานาน
0: เขาเรียกว่าของแท
1: ้คือเขาเลยแซวกันว่าเหมือนกับพอบรรดาสื่อตั้งคำถามว่าเอฟฟอร์มของสกอตตี้ทำไมแผ่วลงเขาก็ไม่ตอบคำถามนะแต่ตอบคำถามด้วยกันเป็นแชมป์เลยอันนี้ก็17อันเดอร์ทิ้งห่างโปรจากเกาหลีใต้เยอะเลยนะครับถึง8สโตรกนะได้แชมป์ PGA ทัวร์ในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะส่วนนอกเหนือจากกอล์ฟเนี่ยผมขอไปที่สนุกเกอร์ได้ไหม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มันเอาสนุกเกอร์ขึ้นมาก่อนพี่หม
0: อไม่พูดไม่ได้เลย
1: ไม่ได้จริงเพราะว่าโอ้ต้องชื่นชมหมูปากน้ำนะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี
0: ้
1: ก็แอบเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าในเซสชันที่2เนี่ยถ้าใครตามเนี่ยคือเซสชันแรกเนี่ย 4-4 แต่ว่ามีประเด็นปีกย่อยเดี๋ยวเราว่ากันแต่พอขึ้นเซสชันที่2เนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: มาร์คเซลบี้ได้4เฟรมรวด
0: ใช่
1: คือกดคนเดียว4เฟรมอ่ะมันก็เลยทำให้ตามทั้ง8-4
0: ใช่
1: สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับหมูปากน้ำก็แพ้มาร์คเซลบี้ไป6-10เฟรมก็เลยได้รองแชมป์ไชน่าโอเพ่นแต่ว่าก็เพียงพอที่จะในมุมมองผมนะนี่คือเงินรางวัลที่มากที่สุดในชีวิตหมูละในรายการเดียวนะพี่หมอนะ 100,000 ปอนด์แล้วก็อันดับโลกของหมูปากน้ำเนี่ยขยับจากอันดับ45ขึ้นมาเป็น27ของโลก
0: ครับ
1: พี่หมอได้มีโอกาสชมแน่ๆแหละผมมั่นใจเลย
0: คือดูหมูปากน้ำเล่นนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปราบจัดทรัมป
1: ์ครับ
0: แล้วนี่โอซิลิแวนชอนเมอร์ฟี่นะครับแล้วก็พอรอบรองเนี่ยก็ชนะโจเยหลงนะครับสุดท้าย มาเจอกับต้องบอกว่าอดีตแชมป์โลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นของแท้นะใครที่ได้ดูการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่เฟรม7นะครับจังหวะที่หมูปากน้ำแทงแล้วก้ำกึ่งว่าจะโดนน้ำเงินหรือไม่นะครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยเขามองว่าไม่โดนทำให้สุดท้ายในหมูปากน้ำแพ้ไปนะครับจริงๆถ้าเฟรมเนี่ยเฟรมที่7ถ้าหมูได้จาก 4-2 เป็น 5-2 เนี่ยมันก็จะทำให้มาร์คเซลบี้เนี่ยผมว่าหมด
1: ง่ายๆว่า 5-2 กับ 4-3
0: ใช่
1: คนละเรื่อง
0: คนละเรื่อง
1: แล้วพี่หมอเชื่อไหมว่าประเด็นที่เป็นดราม่าเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปเพลย์ภาพไปนะว่าโดนหรือไม่โดน
0: ใช่
1: เอาอย่างนี้เอาว่าเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงพักเบรกตอนจัดรายการเนี่ยผมถึงขนาดโทรไปถามบิ๊กสระบุรีนะอัธสิทธิ์มหิทธิเพราะว่าบิ๊กเป็นคนภาคแล้วก็ผมก็นั่งอยู่กับพี่โอริทิกรอยู่ตรงนี้แหละในรายการแล้วก็โทรหาบิ๊กเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยแต่ว่าคุยตอนพักเบรกนะไม่ได้ออกอากาศอยากรู้ไงว่าในมุมมองบิ๊กเป็นอย่างไรบิ๊กบอกว่าพี่เจตผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ผมนะผู้บรรยายภาษาอังกฤษตอนนี้เขาบรรยายเนี่ยเขายังบอกว่าโดนเลยตัวผมก็คิดว่าโดนแต่พอไปดูกล้องที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยเขามองว่าไม่โดนทีนี้พอไม่โดนมันคือมิสของหมูไงจริงๆอ่ะในเฟรมนั้นเนี่ยหมูต้องการแค่น้ำเงินชมพูแต้มขาดแต่พอไปมิสเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าหมูต้องเก็บให้หมดโต๊ะมันก็เลยทำให้นี่คือจุดเปลี่ยนสำค
0: ั
1: ญดังนั้นเนี่ยมุมมองเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะโดนหรือไม่โดนนะคุณผู้ฟัง
0: ถูกต้อง
1: ไหนลองส่งมาหน่อยสิ
0: คือเจตคือผู้ตัดสินเนี่ยถือว่าเด็ดขาดแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับนะแต่เนี่ยคือจุดที่มันผมว่ามันจุดเปลี่ยนนะครับแต่พอเซ็กชันหลัง4เฟรมรวดเนี่ยคือเจตคือถ้าได้เห็นนะถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามาร์คเซลบี้ตั้งใจมาก
1: ใช่
0: แล้วก็เขาเนี่ยเขาไม่เปิดโอกาสให้หมูปากน้ำแบบว่าเล่นง่ายเลยนะถึงแม้ว่าบางช็อตเขาอาจจะผิดพลาดนะครับแต่เราคือบนโต๊ะเนี่ยมันไม่เอื้อให้หมูปากน้ำเขาเรียกว่าเก็บได
1: ้คือต้องยอมรับจริงๆว่ามาร์คดีกว่าจริงโดยเฉพาะในเซสชั่นที่2เนี่ยอันนี้ชัดมาก
0: นะครับก็ทำให้จบลงโดยที่มาร์คเซลบี้ชนะหมูปากน้ำ10-6เฟรมคว้าแชมป์ไปครองก็ได้เงินไปประมาณ11,200,000 บาทส่วนหมูปากน้ำได้รองแชมป์ก็ได้เงินไป4,400,000 บาทนะครับอย่างที่จังเจตบอกนะครับหมูปากน้ำก็ขยับอันดับนะครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับในวงการสนุกเกอร์อีกครั้งหนึ่ง
1: ขึ้นไป27ของโลกนะ
0: ใช
1: ่กระโดด18อันดับจาก45ขึ้นไป27แล้วก็หมูยังคงต้องรอคอยแชมป์ในระดับแรงกิ้งต่อไปเพราะว่าเคยเข้าชิงเนี่ยหนหนึ่งเมื่อ3ปีก่อนพี่หมอไปแพ้แกรี่วิลสันในรายการสกอตติชโอเพ่นแล้วก็มารายการล่าสุดเมื่อวานนี้
0: ครับ
1: อ
0: ่ะมาแบดมินตัน
1: ครับ
0: ชิงแชมป์โลกวันนี้เริ่มต้นนะครับวันแรกมีการถ่ายทอดสดเดี๋ยวเราดูอยู
1: ่ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ก็ไปจัดที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับเอาจริงมันก็มีประเด็นดราม่าอยู่นะพี่หมอนอกเหนือจากผลการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าถ้าใครตามวงการแบดมินตันเนี่ยอินเดียก็เคยมีประเด็นไง
0: ครับ
1: เรื่องอะไรดีอุณหภูมิในสถานที่แข่งแอร์ความอับแม่เอาใช้คำแค่นี้แล้วกัน
0: พอแล้วกัน
1: เขาก็เลยมีการประเมินกันว่าเอ๊ะหนนี้เนี่ยมันคือชิงแชมป์โลกด้วยนะแต่ว่าทางอินเดียเขาก็บอกว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่เท่าที่ผมตามช่วงแรกก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าผ่านวันแรกจะเป็นอย่างไรในแง่ของการแข่งขันนะครับก็ที่มีจบลงไปแล้วเนี่ยคือเรามีเจอกันเองในประเภทหญิงเดี่ยวด้วยก็ปรากฏว่าเป็นเมซ้ายนะครับสุภิดาเกตทองที่ชนะครีมบุษนันอึมบุญพันธ์2-1เกมนะก็20-22 21-11แล้วก็21-9เมซ้ายก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูเพิ่งจบเลยก็คือคู่พีโอโมพี่หมอในประเภทชายคู่นะครับพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็ภคพลธีรรัตน์สกุลเมื่อสักครู่ก็ชนะคู่เยอรมันนะก็คือโจนาธานเดรสแล้วก็ไซมอนคลักไปแล้วเดี๋ยวผมดูสกอร์นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้คือทางหน้าจอเราเลยเอาเป็นว่าคอนเฟิร์มเราชนะส่วนวันนี้เนี่ยนอกเหนือจาก2คู่นี้เนี่ยมีชายคู่ที่เราตกรอบไปแล้วนะครับก็คือเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าเนี่ยไปแพ้คู่สกอตแลนด์นะครับอเล็กซานเดอร์ดันแล้วก็อดัมพิงเกิลเรายังเหลือใครวันนี้ยังเหลือหญิงคู่เนี่ย เอ๊ะพัดคัดจังนี่แข่งหรือยังฮัทไททิพย์มิจฉาแล้วก็ณประภากรตุงคสถาน

0: วันนี้ต้องดูโปรแกรมแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับก็ล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องอ๋อที่มีความเชี่ยวชาญและเนื่องจากลูกสาวเป็นนักแบดเนี่ยก็พูดถึงวิวกุลวุฒิว่าโอ้โหก่อนไปเนี่ยพูดถึงมวลกล้ามเนื้อดีมากคือเน้นเรื่องกล้ามเนื้อความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยนะครับติดตามดูได้นะครับเรื่องราวของแบดชิงแชมป์โลกนะครับก็เรียกว่าตลอดสัปดาห์เนี้ยนะครับติดตามได้เลยมาถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนิดหนึ่งตอนนี้ออกเดินทางนะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเดินทางไปที่เมืองจีนแล้วนะครับเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ต้องบอกว่าสำคัญนะครับแล้วก็ทางหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า14นักกีฬาที่ส่งรายชื่อไปเซตเตอร์ก็แน่นอนพรพันธ์กับณัฐธนิชานะครับส่วนนะครับมีหลังก็เป็นพิมพิชยากกลำกับอัชรพรคงยศนะครับบอลเร็วก็ทัดดาววิมลรัตน์กัญญารัตน์แล้วก็แก้วกัลยาส่วนหัวเสานะครับวริศลาสศิภาพรชัชชุออนแล้วก็จิดาภาลิเบโร่ก็เป็นปิยนุชกับกัญญารัตน์คำวงโปรแกรมนะครับ21สิงหาคมตอนบ่าย 24.00 นไทยพบออสเตรเลีย24สิงหาคมเวลา 15.00 นไทยพบอินโดนีเซียแล้วก็วันที่25สิงหาคมเวลา 10.00 นไทยพบกับคาซัคสถาน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รายการเนี้ยน้องเจตจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าผมก็เข้าใจผิดนะไอ้วิธีการนับคะแนนนับอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมี3กลุ่ม
1: ครับ
0: ใช่ไหมกลุ่มละ4ที
1: ม
0: นะครับแล้วก็เขาใช้ทุกกลุ่มเนี่ยแข่ง3
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาจากคะแนนมาวางเลยเขาไม่ได้ว่าเอาเข้ารอบ2ทีมนะ
1: ครับ
0: เขาเอาคะแนนมาเลยปรากฏว่า1ถึง8มาวางเรียงเลยเรียงเลยนะครับแล้ว1เจอ8 2เจอ7
1: ครับ
0: นะครับบางกลุ่มเนี่ยนะครับอาจจะเข้ารอบ3ทีมบางกลุ่มอาจจะทีมเดียวได
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับว่าผลการแข่งขันในรอบแรกของแต่ละกลุ่มใครจะมีคะแนนนั่นนี่นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนั่นแหละ1เจอ8 2เจอ7แล้วก็1เจอ8ก็จะเจอ4เจอ5อะไรเงี้ยเขาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยซึ่งทางพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องโอลิมปิกไม่ต้องไปพูดถึงเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยจะทุ่มเทนะครับกับการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีที่สุดให้ออกมาดีที่สุดอย่าไปกดดันตัวเองว่าเราต้องแชมป์ต้องได้เงิน5ล้านอะไรไม่ต้องเลยนะครับอันนี้ก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแรงจริงหรือว่าเรตติ้งนะเรตติ้งแล้วกันของวอลเลย์บอลหญิงชั่วโมงเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าคนติดตามดูการถ่ายทอดสดเยอะมาก
1: คือผมว่ามันมาต่อเนื่องนะตั้งแต่ไอซีวีครับถูกไหมพี่หมอผู้ชายผู้หญิงไล่มาทั้งสองสนามแล้วก็มาถึง U17แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงชุดใหญ
0: ่
1: ผมว่ามันก็ทำให้เรตติ้งนี่กระจายเหมือนกันอย่างออมสินนี่ก็บอกชัดเจนว่าเป้าหมายคือ4ทีมน
0: ะ
1: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไปในฐานะแชมป์เก่า
0: ใช่
1: อ่ะเขาบอกว่าอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเนี่ย based on ranking นะพี่หมอ
0: ใช่
1: ดังนั้นมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมว่ารอบแรกเราไม่มีปัญหาแน่แม้กระทั่งควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยผมก็มองว่าเราผ่านนะ
0: ใช่
1: ด้วยฟอร์มเนาะ
0: ใช่
1: ด้วยฟอร์มของเรา2สนามใน CB ครับอ่ะ
0: เจตรอบรองอ่ะมีจีนญี่ปุ่นไทยแน
1: ่
0: อีกทีไม่รู้เป็นใคร
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกีฬาที่น่าสนใจ
1: แล้วก็นิดนึงพี่หมอพูดถึงวอลเลย์บอลต้องเอา U17 เพราะว่าตอนนี้ปิดฉากเรียบร้อยแล้วที่ชิลีนะครับก็ผลปรากฏว่าของเรานี่สุดท้ายสาวไทย U17 ต้องไปชิงอันดับ7เพราะว่าก่อนหน้านี้เราชิงอันดับ5เนี่ยเราไปแพ้เกาหลีใต้
0: ใช
1: ่ไหมในกลุ่ม5ถึง8ทีนี้พอไปแพ้เกาหลีใต้ก็ต้องมาชิงอันดับ7ซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเราชนะโครเอเชียไป3เซตรวดก็เลยทำให้ทีม U17 ไทยก็ปิดฉากชิงแชมป์โลกที่ชิลีด้วยการจบอันดับที่7ซึ่งถือว่าก็ต้องชื่นชมเพราะว่าเป็นอันดับที่ดีกว่าเมื่อหนที่แล้วที่เปรูนะที่เปรูเนี่ยเราจบอันดับ11มาหนนี้เราจบอันดับ7แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับส่วนแชมป์เนี่ยเป็นสหรัฐนะพี่หมอนะสหรัฐนี่ชนะตุรกีในรอบชิง3เซตรวดนะครับ ชื่นชมสาวๆอยู่17ชุดนี้
0: 7อีก5ปี6ปีเนี่ยก็เนี่ยประเทศที่ได้แชมป์เนี่ยก็จะเป็นพี่ใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ของเราเนี่ยก็มีอนาคต
1: ผมฝากไว้เลยน้องอม

0: ออมกับตันทีมของผมน้องปอยอย่างเงี้ยผมว่าน้องปอยเนี่ยก็ท็อปสกอเลอร์ให้ไทยหลายแมตช์ก็น่าจับตามองนะครับคือโดยทั่วๆไป U17 ก็จะมีหลายๆคนที่มีโอกาสสอดแทรกขึ้นไปชุดใหญ่เพียงแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยผมว่าชุดนี้ยังดูมีโอกาสมากกว่าชุดที่แล้วนะหมายถึงว่าชุดที่เปรูที่เราได้แต่11เนี่ยถ้าเราไปดูยังมีน้อยนะที่ขึ้นมาแต่ว่าผมว่าชุดนี้มีโอกาส
1: ครับ
0: ชุดที่ได้อันดับ7ที่ชิลีเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณนี้ก็แล้วกันโอเค
1: น่าจะไปที่ข้อความ4689899
0: มานะฮะโอ้โหนี่4689899ข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับอาหมอป้าเจ็ดครับอามซ่ามาแย้วงับนักฟุตบอลทีมไหนทำงานโรงพยาบาลตอบเซาเปาโลเป็นไงตรงๆเลยจะอามซ่านะฮะแม่เซาเปาโลเลยนะแต่หลังๆนี่จริงๆผมก็ไปบ่อยเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพญาไทยอะไรสักอย่างนะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเป็นเชนแล้ว
0: เป็นเชนเดียวกันเลยสักอย่างนึงเนี่ยปกติผมจะไปตรงสะพานควายนี้บ่อยนะฮะสวัสดีวันจันทร์อันหันษาแวะมาหาสองหนุ่มหล่อรออยู่ไหมรายงานตัวรัวทักทั้งกายใจยิ้มสดใสไม่เหงาสวงพ่วงทุกข่าวจากอัมซ่านะฮะ
1: มีแฟนขาแฟนพันธุ์แท้ตัวจริง
0: 3รายการสามข้อความเหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วอยากให้พี่หมอฟันธงไทยกับเวียดนามเลยว่าใครแชมป์ส่งบอลไทยแบบไผ่ลู่ลมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ผมยังเชื่อว่าชนะได้ครับแล้วพี่หมอคุณเจตว่าอย่างไรจะคุณหงไฮเวย
1: ์ก็ไม่เห็นต้องมีคำถามคำตอบเลย
0: ครับ
1: ก็เขาทำชนะ
0: เออ
1: ผมถามเจต
0: ไม่แล้วคุณหงนี่เขามองข้ามช็อตแล้วนะ
1: เ
0: ขาหมายถึงว่าไทยเจอเวียดนาม
1: ใช่ใช่เวียดนามก็ชนะมาเลมาด้วยไง
0: ก็ความห่างสองสกอร์เหมือนกัน
1: ใช่
0: เนี่ยคุณหงเขามองข้ามช็อต
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแข่งที่ราชบังคาเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยน้องเจตมาจัดเรามาคุยกันเรื่องนี
0: ้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่หมอพูดถึงฟอร์มในเกมแรกด้วยแต่ผมชอบคุณหงไฮเวย์นิดนึงพี่หมอดูเขาเปรียบเทียบสิทรงบอลไทยแบบไผ่ลู่ลมช่วยอธิบายนะครับว่าไผ่ลู่ลมนี่คืออะไรฮะ
1: คือเล่นตามสถานการณ์แต่ต้องการผลลัพธ์
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในฮัตสันนะ
1: ถูกต้อง
0: เขาทำได้ตามผลลัพธ์นะคุณ
1: อันนี้เห็นด้วย
0: ดังนั้นเนี่ยใครจ้องจะด่าเขาเนี่ยให้เขาพลาดก่อน
1: ชัดเจนชัดเจน
0: ชัดเจนผมก็พูดมาชัดเจนเหมือนกันว่าในเมื่อวิธีการของคุณคือเน้นผลลัพธ์ผมชื่นชมคุณเลยนะถ้าคุณทำได้จนสุดทางผมก็ยังยืนยันแบบนั้นนะครับ
1: ไม่กล้าพูดแล้ว
0: ครับทำไมเรือถึงแพ้เละทั้งที่ทรงเดียวกับเป๊ปชัดๆเลยหมายถึงทรงผมนะ
1: พี่เจนไอ้เรื่องคอมมูนิตี้ชิล
0: ครับ
1: ผมว่าความจริงจังมีไม่เยอะไม่รู้นะผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวช่วงสามค่อยคุยกัน
0: เดี๋ยวว่ากันปิดท้ายที่ข้อความพี่เทียนท่าฉลอมกันแล้วกันนะครับในเบรกแรกจันจริงจังจากใจจึงเจอเจตดูดีเด็ดข่าวมีกีฬาดังหมอเมาเขาเข้าคู่อยู่สร้างหวังเพิ่มพลังอย่างยิ่งไม่นิ่งรอสปอตไกด์วันนี้ชี้เด่นชัดจะเจนจัดจิตจำแจมจดจอข่าวมากมีดีดังยังเติมต่อดูดีหนอกีฬาดังฟังมากมีฮะจากพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะเอ๊ะวันนี้มาสระอังเยอะนะถ้าผมไม่อ่านช้าลงเนี่ยผมพลาดแน่เลย
1: เอ้
0: าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียว ชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: เอา 16:43 นาทีนะครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลไทยครับ
1: ก็วันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าลูกทีมของแอนโทนีฮัสซันนะครับเดินทางไปเยือนสิงคโปร์แล้วก็ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: นะครับเอาชนะทีมสิงคโปร์ได้แบบไม่ยากเย็นแล้วกันใช้คำว่าไม่ยากเย็นนะครับก็ต้องสงบปากสงบครับ
0: เอา
1: ผมพูดผมยอมรับนะ
0: อันนี้บอกใครครับพี่หมอ
1: บอกก็ใครที่วิพากษ์วิจารณ
0: ์โอเค
1: นะรวมทั้งตัวผมด้วย
0: ผมด้วย
1: คือเราเองเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะกับวิธีการทำทีมสไตล์ของแอนโทนีฮัสซันแต่ในเรื่องผลการแข่งขันอย่างที่เขาบอกเขาทำฟุตบอลเพื่อผลลัพธ์
0: ครับ
1: แล้วเขาทำสำเร็จเราก็ต้องยอมรับต้องปรบมือให้
0: ครับ
1: นะครับคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงทีมชาติไทยชุดเนี้ยไลน์อัพก็ไม่ต้องไปพูดถึงก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไปตามที่เราคาดเดานะครับแล้วก็ภาพการเล่นเนี่ยก็แอนโทนีฮัสซันก็ยังเน้นนะครับการเล่นแบบปลอดภัยคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้เปิดเกมบุกแบบบ้าคลั่งนะครับก็ภาพรวมเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับเจตบอกครองบอลกี่เปอร์เซ็นต์นะ
0: อ๋อเท่าตามสแตท
1: 28% แต่ 28% ตามสถิติเนี่ยแต่ปรากฏว่าจบการแข่งขันเราชนะ 3-1 แล้วเราก็ได้ประตูเร็วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ผมก็ถือว่าผมดูไฮไลท์นะแล้วก็ดูภาพการถ่ายทอดสดก็ต้องชมว่าสวยงามอ่ะทุกลูกที่ยิงได้เนี่ย
0: คือคมกริบใช่ไหมธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ทั้งสองลูกแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนก็คือว่าสิงคโปร์ได้จุดโทษแต่ว่าต้องชมกำพลเนาะที่เขาโอ้โหเดาทางเอาง่ายๆว่าปฏิกิริยาดีมากแล้วก็เหมือนทำกันบ้านในระดับหนึ่งนะในการเซฟลูกยิงของอานัวตัวเก่าเขาเนี่ยทีนี้พอเราไม่โดนตีไข่แตกไอ้พี่หมอมันก็เข้าทางยิ่งสไตล์แอนโทนีฮัสซันนี่ท่านนำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ
1: คืออาจจะไม่โดนใจอ่ะผมใช้คำอย่างนี้ผมพูดแบบกลางๆแล้วกันนะไม่โดนใจคนไทยแฟนฟุตบอลเมืองไทยอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีเกินคาดอ่ะนะครับถ้าก่อนแข่งเนี่ยผมก็บอกเจนนะผมสารภาพผมไม่คิดว่าไทยจะชนะสิงคโปร์ถึง 3-1 นะครับแล้วก็พอดูภาพการถ่ายทอดสดก็ต้องยอมรับว่ามันง่ายอ่ะประตูแรกได้ประตูที่สองก็มาไม่ช้า
0: ที่สำคัญประตูที่สามก็มาเร็วคือต้นครึ่งหลังคือเอาง่ายว่าต้นเกมเราทำได้ดีเนาะทั้งสองครึ่งประตูที่สามเนี่ยต้องชมพัตติกกุสตาฟสันเลยนะโอ้โหความเร็วนี่สปีดไปจนคือแซงนักเตะสิงคโปร์อ่ะแล้วก็เปิดเข้าไปก็เป็นจูดเบลลิงเซกเนี่ยแหละมาทำ 3-0 แล้วก็ปรากฏว่าท้ายเกมเนี่ยยูฮันฟานดี้มายิงประตูให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นประตูแรกที่เราเสียเลยนะพี่หมอในทัวร์นาเมนต์น่ะ
1: คลีนชีทเลยจบเลย
0: ผมถึงบอกว่าอ่ะถามว่าโดยภาพรวมฮัตสันเท่ากับคุมในรายการนี้มา5นัดนะชนะรวดนะพี่หมอ
1: ก็ผลงานเขาดีอ่ะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตัดเจ็ดกระแสพุ่งเนี่ย
0: ไม่แรงน่าสนใจน่าสนใจ
1: ไม่แรง
0: ผมถึงบอกว่าผมก็ยังตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าปกติฟุตบอลระดับอาเซียนเนี่ยลองเอาเองง่ายพี่หมอถ้าเราผลงานอย่างนี้เนาะชนะมา5เกมติดเสียแค่ประตูเดียวพุ่งเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันต้องคึกคักมากเลยนะ
1: คือไม่เต็มก็ต้องเกือบเต็มอ่ะโซเอาอ่ะผมบอกให้แต่เนี้ยดูดิกระแสไม่แรงแล้วทั้งที่สมาคมลด ลดราคาค่าบัตรแล้วนะ
0: ก็ตามนั้นน่ะที่ลดมา100บาทก็แม้กระทั่งตัวผมเองก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะไปเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเสร็จ5ครึ่งเนา
1: ะ
0: ถ้ามีโอกาสอาจจะไปดูเพราะว่ามันก็เลยย้อนกลับมาว่าเหมือนเกมวันกับเมียนมาไอ้นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอ่ะพี่หมอเราชนะมา3นัดรวดนะไม่เสียประตูถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะที่กระแสมันต้องมาเนาะผมก็เลยแค่ตั้งคำถามว่าตอนเนี้ยมุมมองแฟนบอลไทยเนี่ยมอง2แบบคือแบบแรกก็เอาง่ายๆว่าเรามีความสุขกับผลการแข่งขันว่าเอาล่ะฮัตสันทำได้ตามจ็อบชนะรวดแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะเข้าชิงถูกไหมพี่หมอส่วนอีกมุมมองนึงเนี่ยก็อาจจะมองว่าในอาเซียนเราอาจจะเล่นตามแท็กติกแบบนี้มันก็อาจจะเรื่องกระแสกองเชียร์จะได้ไหมแต่ในมุมของฮัตสันเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะเขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเดี๋ยวผมก็จะถามพี่หมอเหมือนกันเขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเราต้องเล่นด้วยแท็กติกนี้เนี่ยฮัตสันก็บอกว่ามันเป็นปรีซีซั่นนักฟุตบอลบางคนเนี่ยร่างกายถูกไหมมันยังไม่ได้มาเต็มร้อยอ่ะเราจะไปเล่นเกมบุกตะบี้ตะบันบุกจริงอยู่ว่าคืออาเซียนแต่ว่าถ้าร่างกายเรายังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นเนี่ยใครจะรับประกันได้ว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เราจะทำได้ดีไปตลอดรอดฝั่งเขาก็เลยมองว่าวิธีการนี้เหมาะสมในมุมมองที่หมอเมาอ่ะมุมมองโค
1: ้ชเจตผมจะกล้าไปแบบไปขัดแย้งเขาไม่ได้แล้ว
0: น
1: ี่
0: ภาษาปูมาบอกว่า
1: คือเจตผมเนี่ยนะครับพูดถึงแอนโทนีฮัตสันเนี่ยเราไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด
0: ครับ
1: นะครับไอ้ผมเนี่ยมองว่าในอาเซียนเนี่ยผมก็พูดแล้วว่าเราเหนือกว่านะครับไอ้การที่เล่นฟุตบอลเพื่อผลลัพธ์แล้วภาพรวมของทีมชาติไทยเนี่ยถึงจะชนะเนี่ยแต่มันไม่โดนใจเนี่ยมันไม่ได้อ่ะ
0: เอางั้นเหตุผลที่ฮัตสันบอกว่ามันปรีซีซั่นสภาพร่างกายนะฟุตบอลเป็นทัวร์นาเมนต์สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเลือกวิธีการแบบนี้ได้ไหม
1: ไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะขอโทษนะเกือบ1เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้การฝึกซ้อมพละกำลังแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวผมใช้คำว่าไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันดีอ่ะคือฟุตบอลเนี่ยถามว่าเกือบแพ้ก็เกือบชนะ
0: ครับ
1: นะครับไอ้เกือบแพ้มันดีกว่าเกือบชนะ
0: เดี๋ยวจริงๆนะแฟนรายการสปอร์ตก็คงคิดในใจตอนนี้นะเจ็ดล่อซื้อพี่หมออีกแล้วล่อซื้อไม่สำเร็จ
1: ไม่ใช่คือถ้าผมไปแอนตี้ไปพูดถึงเขาไม่ดีเนี่ยผมถามว่าเอาแค่เอสเอ็มเอสส่งมาแบบแน่จริงหมอมาไปทำเองดิ
0: พี่หมอเราไม่ได้แอนตี้ เราพูดในมุมว่าเราเป็นสื่อเนาะแล้วก็วิเคราะห์ตามความเป็นจริง
1: ครับ
0: เราพูดตามความเป็นจริงด้วยเหตุและผลว่าฮัตสันให้สัมภาษณ์มาแบบนี้ซึ่งมันก็มีทั้งกลุ่มที่เข้าใจเลยและกลุ่มที่อาจจะมองว่ามันก็ปีซีซั่นชาติอื่นก็ไม่ต่างกันไหมอะไรทำนองนี้มันก็คิดได้หมดไง
1: คือเอาเป็นว่าเราต้องจับตามองนะครับฟอร์มการเล่นของทีมชาติพรุ่งนี้เราเล่นที่ราชบังคา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยอย่างที่เจตพูดชัดเจนว่าเราน่าจะเข้าชิงกับเวียดนามนะครับซึ่งในนัดแรกที่เขาชนะมาเลเซียมาเนี่ยเขาเหนือกว่า
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เจตไปดูสแตททีมเวียดนามกับทีมมาเลเซียไปดูสแตทได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับ
0: อุ๊ยพี่หมอกำลังจะโยงว่าอะไรฮะว่าวิธีการเหรอ
1: ก็วิธีการเนี่ย
0: โอ้ยคลองบอลสูสีถือว่ามาเลเวียดนามคลองบอลสูสีกันโอกาสยิงพอๆกันแต่เวียดนามคมกว่า
1: อันนี้ก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ถามว่าของเราอ่ะเราคลองบอลน้อยกว่าแล้วขอโทษนะสิงคโปร์จากสตัดที่เจตบอกเขาก็มีโอกาสยิงแต่เขาไม่คม
0: แต่พี่บอกกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเวียดนามเขากลับมาเล่นในบ้าน
1: ใช่
0: เขาก็จะขยโยกใส่มาเลเซีย
1: เขาไม่มีนำอยู่สองลูกเนี่ยเขาไม่มีประเภทเล่นเพื่อผลลัพธ์หรอก
0: เอาง่ายๆนะไอ้เกมกับเมียนมาในบ้านน่ะในราชมังเนี่ยเราครองบอลน้อยกว่าเมียนมานะ
1: ถูกต้อง
0: พี่หมอก็เนี่ยผมนึกบอกว่าเราคุยกันด้วยข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมานู่นนี่นั่นนะผมมองเป็นสองเหลี่ยมผมมองในมุมว่าผลการแข่งขันโดยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผลการแข่งขันมันมาเนี่ยกระแสมันจะมาด้วยแต่ความรู้สึกผมในตอนนี้ที่หมอพูดเองด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้มันจะยังไงอ่ะ
1: จะเล่นวันผลลัพธ์อ่ะเขาคือเขาไม่
0: กระแสกระแสที่หมอมองยังไงพรุ่งนี
1: ้ตอนนี้กระแสตอนนี
0: ้คนมันจะมากันที่ราชมังคลา
1: เจตถ้าเป็นโดยถ้าเราชนะมา5แมตช์แล้วแข่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้บอกบัตรหายากมากแต่ตอนนี้ดูดิกระแสไม่แรงทั้งที่ สมาคมลดราคาค่าบัตรแล้วด้วย
0: นี่ใครอย่ามาอำผมนะว่าผมวิพากษ์วิจารณ์ไปงี้ผมไปดูนะดังนั้นคุณว่าผมไม่ได้นะเห็น

0: ผมพูดอย่างเงี้ยแต่ผมไปดูนะ
1: ก็เห็นด้วยก็เนี่ยก็อย่างที่ที่เราคุยกันนะเจตก
0: ็
1: โอเครายการเนี้ยเราจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อะไรแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานของแอนโทนีฮัดสันกับการพาทีมชาติไทยชนะติดต่อกันมาแล้วก็นัดสุดท้ายผมก็คือผมมองว่ายังไงก็ต้องแชมป์แต่ถ้าไม่ได้แชมป์เราก็ต้องมาดูกัน
0: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่านเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้ไทยก็จะเปิดบ้านเจอสิงคโปร์ธีรศักดิ์น่าจะพักไปเลยเนา
1: ะ
0: เพราะไปเจ็บน่าจะเป็นแพทริกอะลงหรือผมก็เดาทางฮัดสันไม่ออกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่ามองข้ามช็อตมองข้ามช็อตถ้าไทยเข้าชิงชนะเลิศนะครับไทยจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะในรอบชิงนะครับซึ่งโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยแมตช์แรกจะเตะวันเสาร์ที่22สิงหาคมเท่ากับเราเล่นวันพรุ่งนี้ปุ๊บถ้าเราชิงซ้อมต่อเนื่องเลยวันเสาร์ลงเล่นรอบชิงนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็นัด2เนี่ยจะเป็นพุธที่26สิงหาคมซึ่งคาดว่าถ้าเป็นเวียดนามแสดงว่าเราจะไปเยือนเขานัด2นะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเวียดนามคู่ชิงในฟุตบอลอาเซียนครับจะเป็นไทยเวียดนาม3หนติด
1: ครับ
0: ถ้าพี่หมอจำได้2ครั้งก่อนหน้านี้เราได้แชมป
1: ์
0: หนที่แล้วเป็นเขาได
1: ้
0: ถ้าหนนี้ชิงกันอีกจะเป็นครั้งที่3ติดต่อกัน
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ติดตามได้นะครับเชิญชวน
0: ครับ
1: แฟนฟุตบอลเมืองไทยให้ไปชมนะครับในวันพรุ่งนี้
0: ผมก็เชิญชวนถูกต้อง
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าเราจะลงสนามเป็นเจ้าบ้านพบกับสิงคโปร
2: ์ครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เอาส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกก็ตอนนี้ก็อย่างที่พูดคุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับคือทุกทีมตอนนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาเรียกว่าคงจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะผู้เล่นต่างชาติก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็มากันหมดแล้วอะมาซ้อมแล้วอะใช่ไหมว่ามาซ้อมแล้ว
0: เนี่ยระหว่างที่พี่หมอพูดถึงไทยลีกล่าสุดมีการอัปเดตอาการของธีรศักดิ์เผยพี่หมายนะ
1: ครับ
0: ธีรศักดิ์เนี่ยข้อเท้าพลิกโดยโดนเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เจ็บหนักพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็มีลุ้นที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันสำหรับธีรศักดิ์เผยพี่หมายนะแต่ผมเดาใจฮัตสันนะสไตล์ฮัตสันนี่เชื่อผมพักเลยเอาไว้ได้รอบชิงเพราะว่าพัทริกลงมาก็ดีพัทริกก็มีความเร็วแล้วก็สภาพร่างกายกลับมาแล้ว
1: คือพัทริกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเร็วแล้วก็สไตล์การเล่นเขาบู๊อยู่แล้ว
0: ไหนจะมีชมันวิทย์อีกเนาะมีเจ้ามามะอีกคนมันก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จัดยังไงนะครับ
1: เดาใจยาก
0: เดาใจยากเดาใจยาก
1: นะแต่อยากให้แฟนฟุตบอลเมืองไทยไปดูนะเพราะว่าโอ้โหฟุตบอลจริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้เราจะชนะมาในนัดแรก 3-1 แต่ในนัด2ก็ไม่ง่ายนะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวไทยลีกอย่างที่พี่หมอบอกนะครับโอ้โหเห็นต่อพิฆาตประจวบ FC เนี่ยอุ่นเครื่องนะชนะเสือชุมพรหรือว่าชุมพรยูไนเต็ดไป 7-1ที่สำคัญนี่โค้ชเตี้ยสะสมพกประเสริฐมีภาพแอคชั่นเท่ๆมาด้วยที่สำคัญนำโดยแอนดรอสทาวเซนนี่แม่ไม่ธรรมดานะครับ
1: คือพูดถึงทาวเซนนะครับผมก็ต้องชมนะว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆไปเล่นที่อื่นได้เงินเยอะกว่านี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะเล่นในเมืองไทย
0: ส่วนบุรีรัมย์นี่ก็อุ่นเครื่องต่อเนื่องเนาะพี่หมอแล้วก็อาจจะมีอ๋อปัตตานีใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปเยือนช้างอารีนาเนี่ยเอาจริงก็ยังมองไม่ออกว่าบุรีรัมย์จะแผ่วได้ยังไงเนาะผมไปดูตัวต่างชาติที่ซื้อมาใหม่พี่หมอก็เล่นดีทำไมตาเขาคมจังเลยอ่ะ
1: เอเย่นเขาดีเอเย่นในการสั่งซื้อนักเตะต่างชาติต้องบอกว่าเขากล้าแล้วก็คือของแท้ทั้งนั้นนะคือนานแล้วสมมติว่าเป็น10ปีแล้วเจ๊ถ้าเจ๊จำได้บุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหตัวต่างชาติดีทั้งนั้นเลย
0: ครับแล้วก็จะมีระยอง FC นะครับภายใต้โค้ชอย่างอัคทพรชลิตาพร
1: โค้ชโดนัท
0: โค้ชโดนัทก็เปิดบ้านเบียดชนะปัตตานีไป 1-0 อย่างเงี้ยก็มีการทยอยอุ่นเครื่องกันเดี๋ยวนะผมพยายามดูว่าบุรีรัมย์นี่ถล่มราศีสลายไป 5-0 แล้วก็ BG ปทุมนี่ไงจริงๆเนี่ยจริงๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจาก เรื่องราวของใน

0: ประเทศเนี่ยผมก็ตามบรรดาผลงานนักเตะไทยที่ไปเล่นเจลีกนะพี่หมอเปาธีรพัฒน์ปรือทองเช็คสุประโชคสารชาติหรือแม้ทั้งโจ๊แบงค์เนี่ยก็มีโอกาสเกือบทำประตูได้แต่ว่าก็ยังเป็นตัวสำรองในสโมสรโอมิยะอาดีจาอยู่หรือแม้ทั้งในเจลีก3เนี่ยก็มีนักเตะจาก BG ไปเล่นกับนาราคลับ2คนแต่ประเด็นแบงค์เนี่ยหลายคนก็พูดถึงกันเยอะอยู่นะในมุมมองพี่หมอมองไงกับการที่สุพนัทโดยดีกรีเขาอะไปเล่นยุโรปมาแล้วเนี่ยแต่ว่าพอไปเล่น J2 เนี่ยพี่หมอย้ำว่า J2 นะแต่ก็ไม่ได้การันตีตัวจริงเนี่ยมันจะยังไงเนี่ย
1: เจ้าตัวต้องปรับอะคือผมว่ายังเวลายังน้อยเกินไปต้องให้เวลากับแบงค์สุพนัทสัก3 เดือนถ้าเขาเปิดฤดูกาลมาแล้ว3 เดือนเขายังไม่สามารถเป็นตัวจริงได้อันเนี้ยเราค่อยมาวิเคราะห์กัน
0: คือผมอะคิดเองนะผมคิดเองว่าจริงๆระดับแบงค์มันคือท็อปอาเซียนเนา
1: ะ
0: มันคือท็อปอาเซียนพี่หมอไอ้ตอนเซ็นไปเนี่ยแล้วโอมิยะอาดีจาเนี่ยคือ J1 ผมยังเข้าใจนะพี่หมอแต่นี่มัน J2 ไงตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยเซ็นไปนี่มันต้องการันตีตัวจริงนะ
1: ตัวหลักแน่นอน
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าแบงค์ไปแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นผลดีทีมชาติไทยไหมเนี่ย
1: ไม่คือไม่มีแมตช์เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงไม่เป็นผลดีแน่นอนคือผมเองผมก็ยังหวังนะว่าเดี๋ยวพอมีโอกาสแล้วเนี่ยแบงค์น่าจะทำผลงานได้ดีเพราะเจ้าตัวเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขามีการปรับตัวได้ดีเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แม่ตอนนี้นี่คอมเมนต์กระจายเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเบรกก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์ที่มาเยอะแยะมากมายเนี่ยย้ำว่าวันนี้จะอ่านให้หมดจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงของฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกต.เผยไทยไม่ได้รับหนังสือจากสหรัฐกรณีให้เลือกข้างด้าน AI นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนแล้วด้วยฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุม

0: งครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งชัยชนกไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายมองถูกโยงการเมืองเป็นเรื่องปกติยันไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AIนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็มุ่งทำงานต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายเพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อดีคือถ้าเรามีผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษนายชัยชนกกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเราไม่เลือกแน่จุดยืนตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่หากบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีมองว่าหากเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศถือว่าเขาเป็นคนเลือกมุมมองของเราคือเราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐหากเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยูเวนตุสยกเลิกแผนคว้าตัวเอมิลาโนมาร์ติเนสเข้ามาร่วมทีมเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าเอมิลาโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูวัย33ปีของแอสตันวิลล่าจะไม่ย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสโมสรดังแห่งอิตาลีตัดสินใจยุติการเดินหน้าคว้าตัวและเตรียมหันไปพิจารณาเป้าหมายรายอื่นแทนแล้วสำหรับก่อนหน้านี้ยูเว่ได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อคว้าตัวนายด่านทีมชาติอาร์เจนตินาโดยการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรมีความคืบหน้าจนใกล้จะลุล่วงแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่ายูเวนตุสตัดสินใจไม่เดินหน้าเดี๋ยวนี้ต่อทำให้การย้ายไปค้าแข่งในตูรินของมาร์ติเนสจะไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: สื่อโรมาเนียรายงานว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปิดเดียวคว้าตัวอเล็กซานดรูทูโดรีอดีตดาวยิงทีมชาติโรมาเนียรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเข้ามาร่วมทีมโดยทูโดรีกองหน้าวัย30ปีผ่านการค้าแข่งทั้งในโรมาเนียรัสเซียซาอุดิอาระเบียและจีนโดยสโมสรล่าสุดคือกวางตุ้ง GC Power ในลีกรองของจีนซึ่งเจ้าตัวลงสนามในซีซั่นล่าสุดไป12นัดทำได้7ประตูโดยสื่อดังกล่าวรายงานด้วยว่าอเล็กซานดรูทูโดรีจะได้รับค่าจ้างทั้งสิ้น 400,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ13ล้านบาทและเจ้าตัวเดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า
5: ว้า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: 17:08 นครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลต่างประเทศ
4: นี่อะไรเดือดเดือดโอเค
3: แดงเดือดหรือเปล่าเออที่เขาจะจัดกันหรือเปล่าพี่หมอ
4: จัดเยอะมากเลย
3: เ
4: หรอโอ้โหแล้วมีการนี่ๆผมพูดให้ฟังมีคนมาบอกให้ผมจัดนะเขาบอกว่าอยากให้พี่หมอจัดทิ้งทวนก่อนที่จะเลิกจัดเขาพูดอย่างนี้เลยผมก็บอกว่าโอ้โหแบบคนจัดเยอะจริงๆเลยโอ้โหนี่ล่าสุดหน้าหังผมก็จัด
3: คร
4: ับ อ่ะมาฟุตบอลเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ชิลนะครับก็ไปแข่งที่เมืองคาร์ดิฟ
3: ฟ์
4: ประเทศเวลอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เอฟเอครับผมสารภาพกับเจนแล้ว
3: ครับ
4: ไม่ได้ดู
3: อุ้ย
4: ผมไม่ได้ดู
3: เวลาดีๆเลยนะ3 ทุ่มเนี่ย
4: ครับขอโทษผมนั่งดูบอลไทย
3: เชียร์จีโน่หรือเปล่า
4: ไม่จีโน่มาหลังจากนั้นแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้ดูมาดูไฮไลท์นะครับก็ไม่ได้เห็นละเอียดแต่ผมเองตอน 3-4 ปีหลังเนี่ยสารภาพกับเจตนะว่าผมว่าทีมที่ลงแข่งเขาไม่ได้ให้ความสนใจมากเพราะฉะนั้นในคอมมูนิตี้ชิลผมมองว่าเป็นการลองที
3: ม
4: นะครับก็จบลงด้วยชัยชนะของแชมป์พรีเมียร์นะครับอาร์เซนอลชนะนะครับมันก็ทำให้หลายคนเพ่งเล็งไปที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี
3: ้ครับ
4: มาเลสก้าว่าเอ้ยของแท้หรือเปล่
3: าน
4: ะครับ
3: ก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนเกมเนี่ยผมก็สารภาพตามตรงว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะจัดเต็มในระดับนี้นะหมายถึงทั้ง2ทีมนะพี่หมอนะแต่พอไปดูไลน์อัพเนี่ยก็อ่ะในแง่ของการจัดไลน์อัพต้องถือว่าเน้นพอสมควรทั้งมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็เอนโซมาเรสกาเนาะเพราะว่าในรายของอาร์เซนอลเนี่ยเราได้เห็น2นักเตะใหม่สตาร์ทนะพี่หมอ
4: okay.
3: คือคริสตอฟโซลิสตัวใหม่ที่ดึงมาจากคลับบูชจริงๆโซลิสเนี่ยถ้าใครตามพรีซีซั่นเขาใช้ตลอดเลยนะ เป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายเอาง่ายๆว่าแทนที่ของเรนโดทอสซาตัวเก่าส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นประเด็นเลยคือบรูโน่กิมาไลช์เมื่อวานสตาร์ทเลย กิมาไลช์เนี่ยจริงๆในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยได้เล่นแล้วไปครึ่งเวลาหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้สตาร์ทเลยนะครับในขณะที่ฝั่งซิตี้เราได้เห็นเอเลียตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์คือเออร์ลิงบัลฮาลันนะคือตอนแรกมีข่าวว่าฮาลันน่าจะสำรองก่อนแต่ปรากฏสตาร์ทเลยทีนี้มันมีประเด็นของโรดรีเพราะโรดรีเขาไม่มีชื่อเหมือนกับประมาณว่าเจ็บแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้จะอยู่หรือไปนะพี่หมอนะโรดรีเนี่ยแต่ว่าพูดถึงในเกมก็ต้องใช้คำว่าอาร์เซนอลเด็ดขาดกว่านะครับในการเข้าทำเนาะทั้งประตู25วินาทีแรกคาราฟิโอรี่ก็ยิงให้กับอาร์เซนอลนำแล้วก็โซลิสได้แอสซิสต์นะครับให้กับคายฮาวเวสครึ่งแรกก็ 2-0 ครึ่งหลังก็โซลิสอีกแล้วนะพี่หมอเข้าแต่ว่าคริสตอฟโซลิสนี่คอมมูนิตี้ชิลด์2แอสซิสต์และประตูที่3เป็นมาร์ตินโอเดกาเรียบร้อยไป
4: ก็แสดงให้เห็นว่าขุมกำลังของอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของอาร์เตต้าแข็งแกร่งปีนี้ก็ยอมรับว่าแข็งแกร่งมาก
3: แล้วเสริมดีด้วยผมบอกได้เลยว่าโซลิสนี่เท่าที่ผมดูเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเทคนิคดีแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นอาร์เซนอลได้ไวมากส่วนกิมาไลช์เขาคุณภาพอยู่แล้วคือได้ความที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมาอยู่แล้ว
4: เสริม2ตัวนี้มันก็ทำให้ขุมกำลังของอาร์เซนอลมันครบเครื่องอ่ะผมใช้คำว่าครบเครื่องเลย
3: ส่วนซิตี้เนี่ยโอ้โหบางคนถึง

0: ขนาดบอกว่าไม่มีโรดรี่ก็จบแล้วนะ
1: จบจบจบคือจะพูดว่ายังไงว่าหนึ่งด้วยกลยุทธ์ในการวางแผนการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสู้เป๊ปไม่ได้อยู่แล้วล่ะมาเลสกาแล้วก็ถามว่านักฟุตบอลในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเรสเปคมาเลสกามากน้อยแค่ไหน
0: อ
1: ันนี้มีผลแน่นอน
0: คือต้องใช้เวลาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ต้องรอดูนะก็เอาเป็นว่าระฆังดังแล้วสัปดาห์หน้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
0: เปิดฉากก็ถือว่าเป็นการปฐมบทของพรีเมียร์ลีกในคอมมูนิตี้ชิลด์ในแต่ละฤดูกาลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวโปรแกรมพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดฉากคืนวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็คู่เปิดฤดูกาลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หมอแชมป์เก่าอาร์เซนอลจะลงเล่นคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับตี2ตรงเปิดบ้านเจอกับช้างกระทืบโรงโคเวนตี้ซิตี้นะครับทีมน้องใหม่ที่คุมทัพมาโดยแฟรงค์ลัมพาร์ด
1: ครับพูดถึงโคเวนทรีเนี่ยนึกถึงเสื้อผมว่าเจตอาจจะจำไม่ได้นะสมัยตอนผมเนี่ยโอ้โหเสื้อโคเวนทรีสวยมากเลย
0: อันนี้พูดถึง70แล้วฮะหรือ
1: สีฟ้าขาวที่เป็นลายทะโอ้โห
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยพอนึกปุ๊บแล้วภาพขึ้นเลยนะอ่ะก็วันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์ก็จัดเต็มอยู่แล้วว
0: ันเสาร์นี่ก็ยอดทีมยอดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนฮาวเอล่าสุดนี้ไปแพ้ทีมอะไรมานะพี่หมอ
1: ทีมที่อโมริมเขาคุม
0: เล
1: ิกเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่มันก็เป็นพระเช้านี่โดนเนี่ยผมเนี่ยโดนคนเดินเข้ามาขิงประมาณสักห้าหกคน
0: เฮ้ย
1: ไอเรื่องการอุ่นเครื่องเราแพ้ของคาลิกต่ออโมริม
0: ครับไปโดนได้ยังไงนำเร็วแท้แม็กไกวูสายยิงก่อนเลยนะบูโน่พัดจุดโทษอ่ะดอกูตีเสมอนะดอกกูยิงขึ้นนำนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปโดน3ประตูรวดแม่โดนเผาเครื่องไปนะไมเคิลคาริกเดี๋ยวแมนยูจะประเดิมแมตช์แรกพรีเมียร์ลีกด้วยการบุกไปเยือนฮัลล์นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเล่นวันอาทิตย์นะพี่หมอเปิดบ้านเจอบอนมัดส่วนคู่ที่น่าสนใจก็สเปอร์สผมว่าหลายคนก็จับตามองนะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงทีมเยอะนะครับจะไปเยือนแบรนท์ฟอร์ดอย่างเงี้ยเชลซีของชาบีอลองโซจะไปเยือนฟูลแลมและลิเวอร์พูลอันโดนีอิราร่าจะไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับน่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันเนา
1: ะ
0: คู่นี
1: ้คือพอดูไลน์อัพของสเปอร์นะน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: โซลังเจ้ไซมอนคูดูสผมว่าโอ้โหนี่สามกองหน้านะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยโอ้โหทั้งโรเบิร์ตสันนะครับทั้งเฟอร์นันเดสทั้งโตนาลี่ทั้งพอโลโอ้โหไม่รู้ดิผมว่าปีเนี้ยผมแอบเชียร์สเปอร์เลยนะส่วนถ้าพูดถึงเชลซีของซาบี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโรเจอร
0: ์
1: นะครับเปโดแล้วก็พาเมอร์
0: ตัวใหม่ใช
1: ่นะส่วนด้านตรงกลางก็ไคเซโดยืนคู่กับเอนโซนะ มีพาเลสต้ายืนริมเส้นกับบาโก
0: ้
1: นะครับอ่ะก็ผมว่าสนุกดูไลน์อัพตอนนี้ที่มาออกมาแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละทีมเนี่ยผมไม่ได้ไปมองข้ามทีมของสเปอร์นะร้อยที่ของเชลซีนะผมว่าซาบี้มีอะไรมีของ
0: คือเมื่อวันที่ไปประชุมผู้บรรยายโมโนแม็กของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็มีมาสัมภาษณ์ว่าน่าจับตามองอะไรในฤดูกาล 2026-27 ผมพูดไปเลยผมบอกว่าตั้งแต่ติดตามฟุตบอลอังกฤษมาเนี่ยไม่เคยเห็นฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเยอะขนาดนี
1: ้
0: โดยเฉพาะในบิ๊กซิกเราใช้คำนี้ก็ได้ถูกไหมพี่หมอเท่ากับว่าจะเหลือเพียงแค่อาร์เซนอลนะที่ยังมีมิเกลอาร์เตต้าคาริกถามว่านับได้ไหมก็คาริกก็ต้องถือว่าใหม่เต็มฤดูกาลแม้ว่าเขาจะคุมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วถูกไหมแต่ถามว่ามันก็ใช้คำว่าโค้ชใหม่เต็มฤดูกาลก็ได้ส่วนที่เหลือพี่หมอไปดูดิแมนซิตี้อย่างเนี้ยก็เป็นมาเรสกาสเปอร์อย่างเนี้ยถูกไหมเป็นเดอร์แซบี้เชลซีชาบีอลองโซลิเวอร์พูลอันโดนีอิราราเราไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงทีมในบิ๊กซิกเยอะขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากเลยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่
1: แล้วลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโคโม่เลย
0: ครับ
1: โอ้โหผมดู
0: ก็สองนัดเนาะ
1: เจด
0: ครับ
1: ใครบอกอีราล่าไม่มีขอไปดูสิผมดูไฮไลท์นะ
0: ครับ
1: ผมยังบอกเลยว่าโอ้โหลิเวอร์พูลน่ากลัว
0: แม้ว่าเอาละมันเปลี่ยนแปลงโค้ชอาจจะมีเสียซาร่าไปแต่ว่าโดยวิธีการเนาะเหมือนกับว่าเป็นคือโซโบสไลน์อ่ะขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรศูนย์กลางเนาะ
1: ใช่
0: พี่หมอ
1: แล้วอีซักโอ้โห
0: ใช่ใช่น่าจะสมบูรณ์ขึ้น
1: โอ้โห
0: ก็เมื่อคืน
1: โปอ่ะ
0: เขายิงประตูได
1: ้
0: คือเมื่อคืนเนี้ยลิเวอร์พูลโคโมเนี่ยอุ่นกัน2นัดนะเรียกว่าแบ่งเป็น2ชุดเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยแต่ว่าชุดหลักๆก็จะเล่นเที่ยงคืนเมื่อคืนก็เมื่อคืนใช้อีซักโฟเรนเวียสโคดี้กัตโปเอ็นกูโมอาตรงกลางกาเฟนแบกโซโบสไลน์นะครับฟิมปงยืนแบ็คขวาแค่กัตโปนี่แฟนลิเวอร์พูลบ่นแต่ก็ยิงต่อเนื่อง
1: เมื่อวานเล่นใช้ได้นะ
0: ก็ยิงประตูขึ้นนำ 1-0 นะ
1: ฟิมปงแอสซิสต
0: ์ยิงหนึ่งใจนึงอ่ะยิงหนึ่งใจหนึ่งอ่ะก็เอาเป็นว่าใครอยากดูพรีเมียร์ลีกก็ไปโมโนแม็กนะฮะไปสมัครซะให้เรียบร้อย
1: ปีนี้ก็ต้องบอกว่าต้องดูรายละเอียดนะคือพรีเมียร์เนี่ยแน่นอนโมโนแม
0: ็
1: กนะครับแต่อีกลีกหลายๆลีกเนี่ยมันกระจายไป
0: มันกระจายกระจายโมโนแม็กนี่จะมีพรีเมียร์ลีกลีกเอิงเดอะแชมเปี้ยนชิพคือบอลอังกฤษทุกรายการ
1: เยอะไอ้นั่นด้วยไอ้ฮอลแลนด
0: ์ใช่เอเดรียซี่ด้วยถ้าเราจะเอาลีกรองด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นAS เขาก็จะมีลีกอื่น
1: ๆไทยลีกแล้วก็มีบุนเดส
0: บุนเดสลีก้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกาโชกับลาลีก้าก็ยังอยู่ทรูหรือว่าบีอินก็ไปติดตามก็แล้วกันนอกเหนือจากคอมมูนิตี้ชิลพี่หมอเมื่อวานก็มีซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสด้วยนะก็ต้องถือว่าพลิกล็อกในระดับหนึ่งแล้วก็เดือดใช้ได
1: ้
0: ก็ผลปรากฏว่าลองเนี่ยจัดการปราบแชมป์ลีกเอิงอย่างแพ้เชไป 1-0 นะครับลองเนี่ยได้ประตูชัยจากฟอร์ยองโตแวงตั้งแต่นาที32นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองไปเหลือ10คนครึ่งหลังแม่ลุยส์เอลิเก้อยู่เฉยไม่ได้นะครับเปลี่ยนทั้งฟาบิลลุยส์อุสมันเดมเบเล่ลงมาก็ยิงขึ้นนำไม่ได้เอ้ยโทษตีเสมอไม่ได้แล้วก็นูโน่เมนเดสมาโดนใบแดงท้ายเกมอีกก็เลยทำให้ลองคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพไปครอง
1: ไม่ต้องไปห่วงเขาหรอก
0: ยังไม่เน้นนะ
1: โอ้โหเปเช่ไม่ต้องไปห่วงเขาเลย
0: ยังไม่เน้นยังไม่เน้น
1: นักเตะเพิ่งเข้ากลับมาเข้าแคมป์อะไรเนี่ยแหมต้องรอเวลานิดนึง
0: นะฮะเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจเนาะเพราะล่าสุดเขาไปเอานี่มาไงพี่หมอฟาร์รันตอเรส
1: ของดีเลย
0: ฮีโร่ฟุตบอลโลกที่ยิงประตูชัยสเปนไงชนะอาร์เจนตินาก็ย้ายมาอยู่กับเปเช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าก็เพิ่งย้ายเนาะส่วนถ้าเอาลีกอื่นๆที่เปิดฉากเนี่ยก็คือลาลิก้าสเปนนะพี่หมอลาลิก้าเป็นลีกแรกในบรรดา5ลีกใหญ่นะครับที่เปิดฤดูกาลเพียงแต่ว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดจะมีเตะแค่เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6คู่จะเตะแค่6เกมคือมันจะตัดบาซ่ามาดริดออกแล้วก็เซลตาบีโก้ที่มีปัญหาเรื่องสนามที่เป็นเชื้อราอะไรก็ไม่ขอใจเหมือนกันอย่างลาลิก้าสเปนเปิดฤดูกาลมานี่ก็เบียร์เอ้าเมื่อคืนนี้ก็ได้แค่เสมอนะบุกไปเสมอราซิ่งซานตาเดทีมน้องใหม่ 2-2 นะครับแล้วก็คู่ดึกเอสปันยอนก็เปิดบ้านถล่มเลวันเต้ 3-0 อย่างเงี้ยพี่หมออ่ะก็เดี๋ยวอย่างคืนนี้ลาลิก้าก็มีคู่นึงก็จะมีเดปอร์ติโอลาโคลุญญาอันนี้ก็เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมาเหมือนกันจะเปิดบ้านเจอเอลเช
1: ่ครับ
0: ลาลิก้ามาแล้วนะ
1: ครับคือเรื่องของโรลี่พูดนิดนึง
0: คือ
1: ข่าวเนี่ยผมว่าเขาไปแน
0: ่
1: นะครับแล้วก็ทีมที่เขาจะไปอยู่ก็แน่นอนไม่เป็นบาร์เซโลนา
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยประเด็นอยู่ที่ค่าตัวมันยังไม่ชัดเจนแค่นั้นก็ต่อรองกันอยู่อะเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าแมนซีก็อยากได้เยอะนะครับในขณะที่บาร์เซโลน่าอยากจ่ายน้อยแต่หัวใจของเขาเนี่ยเขาไปแล้ว
0: ใช่คือตอนนี้มันก็เป็นเฮียวีโกนะครับเพียงแต่ว่ารออย่างเป็นทางการเนาะเขาคาดว่าบาร์เซโลน่าต้องจ่ายค่าตัวโรดรี 51.4 ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับสัญญา4ปีแต่เขาว่ากันว่าดิวโรดี้เนี่ยอัดออนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปรอตามรายละเอียดต่อแต่ดูแล้วไม่น่าพลาดแล้วแหละ
1: ไม่น่าพลาดแล
0: ้
1: ว
0: โรดี้น่าจะไปอยู่ที่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็อื่นๆถ้าฮือฮาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ น่าจะเป็น

0: ไซออนซูซูกิผู้สาวประตูทีมชาติญี่ปุ่นที่สุดท้ายย้ายไปแอสตันวิลล่า
1: ใช่ก็โอเคนะผมว่าเขาก็มีฝีมือนะครับแล้วก็การได้มาเล่นนะครับในยุโรปเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสำหรับนักฟุตบอล
0: ไม่แต่ทีนี้พอซอนซูซูกิมาวินล่าเนี่ยประเด็นคือเอมี่มาร์ติเนสตอนแรกมีข่าวว่า
1: จะไป
0: ยูเวนตุส แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยตกลงค่าตัวไม่ได้ เหมือนวินล่าอยากได้เพิ่มอีกหน่อยอ่ะพี่หมอคือเหมือนยูเว่ต้องการจ่ายประมาณ6ล้านบวกแอดออนอ่ะแต่วิลล่าบอกขอเพียวๆเลยเพราะว่าเขาอาจจะเอามาตัดลบค่าตัวของซอนซูกิแต่ปรากฏยูเว่ไม่ยอมก็เลยทำให้ตอนนี้เหมือนกับดิวยูเวนตุสกับเอมี่มาร์ติเนสจะล้มนะครับถ้าแบบนี้ยังไงเนี่ยจะไปไหนเนี่ย
1: แต่ผมดูว่ามาร์ติเนสไปแน่นอน
0: เพราะว่าซอนซูกิย้ายมาก็คงตัวจริงอะ
1: ตัวจริง
0: ถูกไหมพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยเอมี่น่าจะต้องย้ายนะครับเพียงแต่ว่าจะไปไหนอ่ะอันนี้น่าสนใจแมนยูไหมแมนยูไหม
1: วิลล่าเขาอยากขายอยู่แล้ว
0: นี่ไงแมนยูเคยมีข่าวไงก่อนได้ลัมเมนน่ะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็ปลื้มกับลัมเมนอยู่แล้ว
1: จบแล้วลัมเมนไม่ต้องคุยแล้ว
0: แต่ว่าที่ไปแน่ๆก็คือจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดิวของเอมี่มาร์ติเนสอุ้ยพี่หมอยูเวนตุสเขาไปเอาอันนี้นี่วิคาริโอประตูของสเปอร์ ตอนนี้คือออฟฟิเชียลแล้วนะครับยูเวนตุสคว้าตัวกิเยโมวิคาริโอนะครับประตูของทอตเทนแฮมสเปอร์ค่าตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด 8.5 ล้านปอนด์เหมือนเอาง่ายๆว่ายูเว่ไปเอาวิคาริโอแทนเท่ากับว่าตอนนี้ดิวเอมี่ก็ต้องรอนะครับประมาณนี้เนาะก็ไปเก็บข้อความกันดีกว่า
1: เชิญเลยครับ
0: มาเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีจะได้รวมกับออนไลน์ด้วยนะครับเ มื่อกี้เราถึงไหนเนี่ย น่าจะพี่เทียนเนาะอาหมอครับวันก่อนเนี่ยผมเจออาหมอร้านลูกชิ้นสี่ย่านแต่ไม่กล้าทักแต่พออาหมอลงรูปเท่านั้นแหละชัดเลย แต่ร้านนี้อร่อยจริงครับจากจ่ามอผีแดง
1: คือลูกชิ้นสี่ย่านเนี่ยมันเป็นตำนานมา63ปีนะครับ3เจนแล้วแล้วเจนใหม่เนี่ยลูกชาย2คนที่จบเมืองนอกนะแล้วมาบริหารเนี่ย ผมว่าเขาทำได้ดีเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรนะในเรื่องของโปรดักต์ด้วยผมไปทานครั้งหลังสุดเนี่ยผมว่าอร่อยอ่ะผมท้าทั่วเมืองไทยเลยถ้าเป็นลูกชิ้นนะ
0: ครับ
1: ลูกชิ้นเนื้อจะเป็นลูกชิ้นธรรมดาหรือเอ็นเนี่ยผมท้าเลย
0: เรื่องหมอลงรูปด้วยใช่ไหมนะฮะไม่โดนเลยค่ะจะน้องหงร่อนนี่แปลว่าอะไรทำไมส่งมาสั้นๆเนาะ
1: ไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลหรือทีมชาติไทย
0: ไม่โดนเลยค่ะ สวัสดีครับหน้าหมอเมาป๋าเจตครับยินดีกับโปรจิโน่ด้วยนะครับจากคุณนันทพงศ
1: ์
0: น้องรุ่งน้องรุ่ง
1: น้องรุ่งน้องรุ่ง
0: นักศึกษาฝึกงานเราก็ยอดเยี่ยมสำหรับจิโน่นะครับ3แชมป์ไปแล้วในปีนี้เวสต์แฮมผมนำ2ลูกไม่เคยได้3แต้มจากแคมเบอร์อาร์มเมื่อคืนนี้เดี๋ยวแชมป์ที่อังกฤษสองทีมที่ตกชั้นลงไปพร้อมกันเบอร์ลี่กับเวสต์แฮมไงปรากฏแบ่งแต้มนะครับเสมอ 2-2 นะครับนายกแป้งครับรอบชิงนัดแรกเนี่ยเฝ้าบ้านก่อนอัดฉีดแฟนบอลไทยเปิดให้ดูฟรีไปเลยอัดฉีดนักเตะมาเยอะแล้วนี่วงเล็บมองข้ามช็อต
1: อันนี้ไม่กล้าตัดสินใจ
0: คุณ860บอกว่าพรุ่งนี้ฝนตกครับเอ๊ะคุณไปดูพยากรณ์อากาศมาเหรอนะฮะทีมชาติไทยเล่นสไตล์อาร์เนอร์ชาร์ล็อตไงครับพี่หมอนำแล้วถอยอุ้ย
1: เขาไปแล้วก็อย่าไปขิงนะ
0: ครับเล่นไม่ดีแต่แชมป์ก็สุดยอดแล้วสมรรถภาพเราได้แค่นี้ก็เก่งแล้วไม่ถึงอะไร
1: ทีมชาติไทย
0: สมรรถภาพร่างกายหรอหรือหมายถึงสมรรถภาพอะไรคุณภาพหรอนะฮะบอกว่าแฟนบอลอะไรเนี่ยแฟนบอลบ้านเราก็เหมือนคุณเจดนับวันจะดูบอลอีกเกรดก็เหมือนที่เจตหาเลือกของกินดีๆมากขึ้นอุ้ยเอาแล้วคนเราอยากทานของดีๆนี่มันผิดด้วยเหรอฮะถูกไหมพี่หมอเฮ้ยบางคนก็บอกว่าถ้าต้องกินของไม่อร่อยเนี่ยสู้ดีไม่กินดีกว่านะฮะไม่หรอกผมสะท้อนออกมาจากความเป็นจริงแต่จริงอ่ะผมเอาใจช่วยนะผมเอาใจช่วยนะให้พี่หมอฟันธงวันนี้เลยครับว่าแมนยูจะจบที่เท่าไหร่ในปีนี้ด้วยเหตุผลอะไร
1: ขอดูสัก3แมตช์นะฮะ
0: หมอนัก

0: เตะเอเชียนเกมใช้ชุด AFF หรือเปล่าอ่ะหมอ
1: เฮ้ยคนละชุดคือดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยน้องวังเขารอทางแอนโทนีฮัสซันปล่อยมาซึ่งก็ดูแล้วลำบาก
0: ครับลำบากเลยใช่ไหมแล้วก็หลังสามที่เธอล้อมันล่อเธอแล้วมันก็แค่บอลอุ่นเครื่องหลารักน้ำแมนยู
1: บอลอุ่นเครื่องอย่าไปเอาอะไรเยอะแยะเอาจริงๆที่ผมพูดนะไม่ใช่ว่าแก้ตัวแทน
0: ครับฟารันตอเรสโรดรีดีกรีแชมป์โลก50ล้านแล้วอีซักดีกรีอะไร120ล้านอุ้ยขิงเขาล่ะขิงเขาล่ะอ๋อเขาขิงเขาขิงอีซักมาพี่หม
1: อ
0: ไปดูทางออนไลน์หน่อยนะครับคุณอ้าวโหออนไลน์นี่ก็มาเพียบนะคุณชวันนันสวัสดีครับพี่หมอมาคุณเจตคุณบิวนะครับคุณภัทรสอนทักไทยมาวอลเลย์บอลนักเรียนทางช่อง7ก็สนุกดีครับจากคุณแคลอรี่ไผ่ลู่ลมก็อะไรเนี่ยก็ผิวไหวไงไผ่ลู่ลมอย่าลืมว่าแต่ละประเทศมีแต่ตัวโอนสัญชาติคุณจักรวาลข่าวก็บอกเจตเอาอีกพี่หมอจะหลุดแล้วเนี่ยเขาหาว่าผมล่อซื้อพี่หมอไง
1: แค่นี้ก็แย่แล้ว
0: พรุ่งนี้น่าจะเตะท่ามกลางฝนตกอ๋อแสดงว่าพยากรณ์อากาศเป็นแบบนั้นเลยครับคุณเจตน้องอมอมคนสวยเนี่ยแสดงละครแล้วนะนักตบบ้านโคกเบิงโคกปังอ๋อน้องอมอมกัปตันทีมชุด U17 ไงพี่หมอพี่เจตเป็น FC นะครับคุณชูชาติบอกว่าเจ้าของบริษัทที่ผมวิ่งงานอยู่แถวเจริญอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เขาติดตามจีโน่แล้วนักกอล์ฟสาวไทยมาตลอดประมาณนี
1: ้ครับ
0: เขาชื่อคุณสุวิทย์หมายถึงว่าเป็น FC กอล์ฟเหรอก็ถ้าคนชอบกีฬาชนิดอะไรก็
1: จะติดตามนะ
0: แล้วก็คุณสกายแมนนะครับคุณรวงข้าบอกว่าโดนน้ำเงินล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับคุณธีรพรบอกว่าถูกต้องครับพี่หมอสีย่านอร่อยที่สุดคุณสุเมธบอกว่าแสงเทียนน้อยถ้าต่อยกับน้องตุ้มครบยกแล้วจะไปจุมพิษน้องตุ้มไหมครับพี่หมออ
1: ันนี้ต้องถามใจแสงเทียนน้อยนะคือแสงเทียนน้อยเนี่ยเวลาต่อยกับใครก็ตามพอหมดยก4นะ
0: ครับ
1: แล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะแน่เนี่ย
0: เขาจะจุมพิษ
1: จุมพิษ
0: เขาเลยถามว่าถ้าน้องตุ้มเนี่ย
1: จะไปรู้ใครไม่กล้าจุมพิษใคร
0: ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อในที่ไหนกูรูนะพี่อู๋กับคุณยุทธมารอแล้วนะครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่า

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-3-6-1-6-7-6
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: 17นาฬิกากับอีก34นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อู๋ครับอุดมศักดิ์สุวัฒโรภัทรพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยนะครับ
5: ครับสวัสดีคุณยุทธและคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงนี้นี่ใครจะออกไปไหนนี่ก็เตรียมตัวกันหน่อยเพราะฝนนี่ตกกันแล้วนะครับ
4: ชุ่มฉ่ำเลยโอ้ผมนี่คือวันนี้แวะไปทำธุระแถวประชาชื่นไปตัดผ
5: ม
4: นะฮะ
5: ตัดผมแล้วเดียวกับพี่หมอฮะ
4: ใช่ใช่
5: เดียวกันนะเห็นพี่หมอบอกจะไปตัดต่ออีกเหมือนเดิม
4: ตัดเสร็จประมาณนัก4 โมงครึ่งโอ้โหฝนเทแบบเอาแล้วยังไงดีวะเนี่ยเอออย่างโชคดีมันมีช่วงแบบเบานิดนึงให้แบบวิ่งแล้วก็รีบขึ้นรถอะโอ้ตอนอยู่บนรถก็ยังคิดในใจคือปกติเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่เหลือๆเลยนะเพราะว่าผมเคยอยู่บ้านแถวประชาชื่นเคยเช่าบ้านอยู
5: ่
4: นะประชาชื่นมาส
5: ม
4: ทนี่สิวๆเลยแต
5: ่
4: พอเจอฝนเนี่ยเริ่มคิด
5: แบบ
4: ยังไงว่าทันหรือเปล่าว่าจะคิดแบบทำไมทันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะสะกิดบอกอาจารย์อู๋ก่อนให้ลากไปก่อนช่วงเบรกแรกหรือว่าอาจารย์อะไรยังไงสุดท้ายทันก็โชคดีไป
5: ก็คล้ายๆกัน
4: อืม
5: ผมขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: ครับ
5: จนถึงเส้นพระราม9อยู่ดีก็ตูมมหูเลาะเข้าข้างทางแทบไม่ทันนี
4: ่
5: ย
4: ัง
5: เปียกอยู่เลย
4: กระ
5: เป๋ากางเกงเปียกไปด้วยเสื้อเปียกมายังคิดอยู่กะจะไลน์บอกยุทธเฮ้ยยุทธอาจจะช้าสัก15 ที20 ทีพอดีเอาเสื้อฝนมาใส่แล้วก็ลุยมาก็เลยมาทันพอดีนะครับ
4: ครับ
5: รอดไปไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงใหม่แน่เข้าฟังโคว่าแกมาช่างคนจัดหายนะครับ
4: โอ้แล้วมาตกช่วงแบบว่าช่วงคนกำลังเลิกงานเดินหน้าจะบันเทิง
5: ช่วงนี้มันพายุปะหรือว่าหน้าฝนพอดี
4: ก็มันเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละผมว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละแล
5: ้
4: วจริงก่อนนี่มันก็ห่างฝนมาพักใหญ่นะที่ก่อนหน้านั้นมันฝนมันไม่ตกแล้วมันร้อนมาก
5: หยุดไป4-5 วันอยู
4: ่แต่ช่วงนี้รู้สึกฝนก็มาทุกวันเลย
5: ครับ
4: นะฮะให้ข้อเดินทางกันมาระหว่างเพราะว่าน่าจะทั่วกรุงเทพนะ
5: เ
4: พราะว่าอย่างคุยกับภรรยาก็บอกว่าฝนตกเหมือนกันที่ดอนเมืองนะฮะรับลงรับลูกก็เรียกว่าฉุกละหุกกันหน้าดูต้องเอาเสื้อกันฝนให้ลูกใส่วุ่นวายกันไปหมด
5: อย่างผมภรรยาเยอะเนี่ยแล้วอยู่กันหลายๆที่พอโทรปุ๊บก็เลยรู้เลยว่า 4-5 ที่มันตกพร้อมกันหมด
4: สุดยอด
5: นะครับอันนี้มันดีตรงนี้นะครับ
4: ไม่ธรรมดาจริง
5: ช่วงแรกกำลังลุ่ง
4: ช่วงแรกในที่นายกูรูก็ขอบคุณด้วยนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับข้อความก็4689899นะครับแล้วก็ช่องทางนึงที่สามารถส่งพูดคุยได้ก็ทาง YouTube นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้ติดตามชมการจัดรายการสดๆด้วยนะฮะอีกหนึ่งช่องทางก็ Facebook นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่นะก็สามารถรับชมผ่าน Facebook ได้อีก1 ช่องทางนะคร
5: ับก็เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่แบบอาจจะฟังวิทยุไม่ถนัดนะถ้าฟังทางบอกออนไลน์ก็โอเคอยู่นะครับ
4: ก็สุดท้ายที่ผ่านมานี่มีเปิดฤดูกาลกันไปบ้างแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นลีกรองนะก็จะมีลีกา2เยอรมัน
5: เป็นชิปพวกนี้เน
4: า
5: ะ
4: ลีกา2จะมาแต่สัปดาห์ก่อนละ
5: ใช่บุนเดส2อะไรพวกนี้
4: แชมเปี้ยนชิปของอังกฤษก็เปิดละนะครับนะฮะส่วนพวกลีกหลักๆเนี่ยลีกท็อปๆส่วนใหญ่จะเป็นบอลพวกซุปเปอร์คัพหรือว่าคอมมูนิตี้ชิล
5: ด์ใช่ครับ
4: ใช่ไหมอย่างอังกฤษก็มีอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะฮะอย่างของฝรั่งเศสนะก็มีลองส์กับปารีสแซงต์แชร์กแมง
5: ครับ
4: นะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเดย์เอฟเบย์โพคา
5: ใช่
4: แล้วก็จะมีเยอรมันซุปเปอร์คัพคือปีนี้แปลกผมงงมากทำไม

0: ไปเยอรมันเปิดช้าสุด
1: ใช่ใช่เปิดช้าก
0: ลายเป็นเปิดช้าสุดแปลกมาก
1: ปกติเนี่ยน่าจะเริ่มเพราะว่าลีกดัตมันเปิดแล้วนะน่าจะเปิดพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าเดี๋ยวไปซุปเปอร์คัพก่อนแล้วก็ปลายเดือนเลยเปิดอีกทีนึงอ่ะ23 24นู่นนะครับ
0: นะฮะส่วนลีกท็อปๆที่เปิดไปก็สัปดาห์นี้ก็โปรตุเกสก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็ที่เปิดแล้วเช่นกันก็เบลเยียมก็เปิดแล้วตุรกีก็เปิดแล้วนะครับลาลิก้าสเปนเปิดแล้ว
1: ลาลิก้าก็
0: เป
1: ิ
0: ดไม่ครบเพราะบางทีมบอกว่าแหมขอดีเลย์เนี่ยเพราะตัวไปเล่นทีมชาติเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะไปเตะเป็นพวกทีมเล็ก
0: ๆบาร์เซโลน่าแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดพวกเนี้ยยังไม่มีเตะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีเอเรเดวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์ก็เปิดแล้วเหมือนกัน
1: ก็เปิดแล้วเหมือนกันนะครับ
0: นะฮะส่วนสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมาละพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเริ่มตั้งแต่คู่เกมวันศุกร์อาร์เซนอลกับโคเวนทรีซิตี้
1: ก็ถือว่าหายเหงาละหลายคนบอกว่าจบบอลโลกแล้วแหมอยากให้ลีกมันเริ่มเร็วๆนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตลาดนักเตะก็ยังไม่ปิดนะก็ยังเรียกว่าโอ้ตัวช่วงนี้นี่ผมว่าอาทิตย์เนี้ยน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะไอตัวที่ว่ามีข่าวลือเนี่ยนะเพราะว่าพอลีกมันใกล้เปิดแล้วยังไงก็ต้องรีบซื้อก่อนเพื่อจะได้ไปซ้อมกับเพื่อนก่อนนะครับ
0: ก็น่าจะเหลือประมาณสัก2สัปดาห์ใช่มั้ยเพราะว่าน่าจะจบประมาณ31สิงหาหรือว่า1สิงหา1กันยาประมาณนี้แหละวันสุดท้ายนะครับเดดไลน์ของการซื้อขายนะครับก็อ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนิดนึงนะฮะมาฟุตบอลบ้านเราก่อนนะฮะฮุนไดครับหรือว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนก็เกมเนี่ยมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเตะกันไปวันเสาร์1คู่แล้วก็วันอาทิตย์1คู
1: ่
0: นะฮะเตะจบแค่รอบรองชนะเลิศเลกแรกแต่น่าจะทราบคู่ชิงชนะเลิศแล้ว
1: ใช่ใช่
0: น่าจะรู้คู่ชิงแล้วไม่น่าพลาดวันเสาร์เนี่ยไทยบุกไปชนะสิงคโปร์ 3-1 อันนี้ก็ถือว่า
1: เกินคาดไหมเกินคาดไหม
0: ถามผมตอนแรกเนี่ยผมว่าไทยอาจจะได้แค่เสมอและก็ค่อยมาเผชิญศึกเกมในบ้าน
1: ของผมมองว่าน่าจะเฉือน
0: แต่ปรากฏว่าชนะ 3-1 เลย
1: สบายเลยครับ
0: นะฮะนำก่อน 3-0 ด้วยครับธีรศักดิ์เผยพี่ไมล์เหมา2ลูกอีกลูกนึงก็คือเสกสรรราตรีจูดเบลลิงเซด
1: ครับ
0: นะฮะสิงคโปร์นี่มาตีไข่แตกนาที84นะจากทางอิราฟานฟันดี้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนหน้านี้ในช่วงตาม0-2ครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าทางด้านของชาวาอันนัวนะครับยิงไปติดเซฟกัมพลปฐมอัจฉกุลนะครับก็ถือว่าโอ้ไปได้มา2สกอร์นี่ถือว่าได้เปรียบเยอะ
1: ใช่ๆได้เปรียบเยอะเลยครับ
0: วันพรุ่งนี้นี่สบายๆเลยแพ้ได้ลูกนึงอ่ะแต่อย่าแพ้ดีกว่า
1: ใช่ๆ
0: อย่าแพ้ดีกว่า
1: แต่ดูทรงแล้วผมว่าโอกาสชนะก็ยังมีต่อเพราะว่าเราไปงานหนักไปเยือนไปแล้วนะแล้วกลับมาเล่นในบ้านไม่ยาก
0: ต้องมาเปิดแรกด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมส่วนไทยก็แปะในบ้าน
1: รอสวนอย่างเดียว
0: กลางสัปดาห์ด้วยและสภาพฝนฟ้าอากาศแบบนี
1: ้โอ้โหฝนจะตกไว้เนี่ยแหละ
0: ราชบังนี่ผมดูทรงละ
1: ไม่น่าเหลือ
0: โอ้คนดูกลัวว่าคนดูจะน้อยอย่างเรื่องของเรื่องอ่ะนะครับอ่ะก็สะดวกให้กำลังใจกันถ้าไม่สะดวกก็ติดตามนะฮะทางทวิชั่นนะครับถ่ายทอดสดการแข่งขันนะฮะ FM 99ก็รายงานสดรู้สึกแหมตาอะไรหยองกับ
1: หยอง
0: กับเจ้าเจมส์นี่ได้ข่าวเหมายาวเลยนะ
1: ใช่ๆๆแล้วดูเหมือนจะมีปัญหากันด้วย
0: รอ
1: เพราะผมเมื่อวานผมเจอไอ้ตะบอม
0: ครับ
1: ตะบอมก็บอกเนี่ยมันดูจะคึดฮัดคึดฮัดอยู่ไม่อวยพอเข้ากับหยองไม่อวยหยองเลยบอมบอกเฮ้ยเจมแบบมือดูมีแข็งขืนอ่ะไม่อ่อนน้อมเหมือนกับตอนอยู่กับเบงเลยโหแล้วก็เลยบอกไอ้บอมบอกพี่หยองมันเคืองนะหยองมันเคืองนะเจมระวังนะ
0: แต่หยองต้องระวังนะจานหยองต้องระวังนะไอ้เจมมันพวกเยอะนะในสมทที่ทีมงานมันเยอะนะ
1: ไม่แล้วอย่างตอนแรกก็คิดคุยตะบอมบอกเกิดมันฮึดฮัดขึ้นมาถ้าตัวเนี่ยไอ้เจมันลงแต่ละทีติดขี้ทุกหยองติดขี้ที่คอทุกหยองหยองมีหลับอ่ะและอย่างไอ้หยองนี่โจทย์เยอะด้วย
0: ครับ
1: ซอก็เหม็นไอ้สนก็เหม็นคนเล็งไว้หลายคน
0: โอ้นี่ขนาดโจทย์เยอะแต่งานเยอะนะ
1: ก็ไอ้งานเยอะนี่แหละโจทย์เยอะมีการมาแซวนะอาจารย์อู๋อย่างงู้นอย่างงี้บอกไอ้ทุกที่เนี่ยมีชื่อหยองหมดเลยในไลน์นี่มีชื่อหยอง
0: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันรอบรองชนะเลิศเลข2นะครับ ก็ที่ต้องเป็นห่วงอาจจะเป็นเรื่องของตัวที่ค่าโทษใบเหลืองนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ถ้าผ่านเข้ารอบชิงได้มันก็จะล้างใบเหลืองแหละ
1: แล้วพรุ่งนี้ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกแล้วกันผมว่าถ้ามันไม่ตกก็แฟนบอลจะได้เข้าไปเยอะหน่อยนะ
0: นะครับส่วนอีกคู่นึงเตะเมื่อวานนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เกมที่กัวลาลัมเปอร์นะครับปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยเปิดบ้านแพ้เวียดนามไป 0-2
1: เหลือเชื่อนะก็กะว่ามาเลมันแข็งในบ้านเนาะน่าจะพอเอาอยู่ที่ไหนได้โอ้โห
0: ลาฟาเอลซันหรือว่าชื่อเวียดนามก็คืออะไรเหงียนซอนซวนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกลูกนึงก็ทำมาเลเซียทำเข้าประตูตัวเองยิงครึ่งละ1ประตู
1: ครับ
0: นะฮะทำให้โอ้เวียดนามนี่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบแรกก็มีบุกไปชนะอินโดนีเซียได้
1: แล้วมีไอ้ช่วงนึงไอ
0: ้อาทิตย
1: ์นัดนะรอแล่อยู่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาน
0: ี่น่าจะแย่
1: อืม
0: นะฮะโอ้นี่ถ้าเป็นไทยกับเวียดนามนี่คือคู่ชิงในฝันเลย
1: เดือดเลยก็ถือว่ามาตามล็อกทั้งคู่นะ
0: มาตามล็อกทั้งคู่
1: เพราะว่าก่อนเริ่มก็มองว่าน่าจะเป็นไทยกับเรานี่แหละกับเวียดนาม
0: เราแบ่งกลุ่มก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: ซึ่งถ้าไทยเข้าชิงกับเวียดนามเนี่ยเลกแรกไทยเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับ
1: ครับ
0: คือง่ายๆคู่ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยทีมไหนเข้าชิงเป็นเจ้าบ้านก่อนนัดแรก
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มาเลเซียหรือเวียดนามทีมไหนเข้าชิงจะได้เป็นเจ้าบ้านเลขสอง
1: ครับ
0: นะฮะก็ถ้าไทยเจอเวียดนามคือเป็นเจ้าบ้านก่อนแล้วก็ไปเยือนนัดที่สองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งดูแล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดแหละนะครับมาถึงตรงนี้ก็นัดชิงที่ต้องบอกว่าออกได้ทุกหน้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไทยอ่ะเป็นรองเวียดนามด้วยนะครับเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยเวียดนามเขาแบบเข้ามา
1: จัดเต็มกว่า
0: เข้ามาแบบตึงเปรี้ยเลย
1: เขาจัดเต็มกว่า
0: ผมว่ากับตัวผู้เล่นชุดนี้นะฮะมาถึงขนาดนี้นะฮะผมดูโอเคนะแม้ว่าเรื่องรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นฟอร์มการเล่นมันอาจจะมีบางนัดที่ดูขัดหูขัดตาแหละแต่ว่าเรื่องของผลการแข่งขันก็ต้องยอมรับว่าแอนโทนีฮาซันแกทำได
1: ้ก็น่าเสียดายนะอุตส่าห์เซฟจุดโทษด้วยนะกำพลแบบแหมมันดันน่าจะคลีนชีทสักหน่อยนะลูกนึงนะดันไปโดน
0: เสียสติคลีนชีทเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยรอบแรกนะฮะที่เล่นมา4นัดก็ไม่เสียประตูเลย
1: ใช่ไม่เสียประตูเลย
0: ก็มาโดนสิงคโปร์เจาะนี่แหละในเกมล่าสุดนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามมันต่อนะครับรายการนี้นะจบกันไปถ้าจบเปิดก็จะได้เปิดลีกไทยลีกจะได้มาสักที
1: ครับ
0: โอ้ว่าไทยลีกปีนี้ไทยลีกปีนี้นี่ลากไปเปิดกันยายนเลยเพราะว่าลีกท้ายกับรายการนี้แหละ
1: ครับ
0: อืมนะครับก็พูดถึงรายการนี้เองเนี่ยไทยเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหของเรานี่ได้แชมป์มาก่อนหน้านี้เนี่ย7ครั้งเลย
1: ครับ
0: นะฮะขณะที่เวียดนามเคยได้แชมป์เพียงแค่3ครั้งแล้วก็รองมารอจากไทยคือสิงคโปร์เคยได้แชมป์4ครั้ง
1: ครับเวียดนามก็มาช่วง10ปีหลังนะที่เข้ามาแรงๆนะ
0: แต่เวียดนามก็มาได้แชมป์ในหนล่าสุด2024เนี่ยรอบชิงชนะเลิศเขาก็เจอกับไทยนี่แหละแล้วก็ชนะไทยได้ชนะไปกลับทั้ง2นัดเลยนะสกอร์รวม5-3แล้วก่อนนั้นที่2022ก็เจอกันในรอบชิงแต่ว่าเป็นไทยชนะเวียดนาม
1: ครับ
0: นี่ก็มีโอกาสเจอกันในรอบชิงเป็นปีที่3ติดต่อเป็นครั้งที่3ติดต่อกัน
1: ใช่เพราะว่าเวียดนามกับเราเนี่ยนอกจากในสนามแล้วเนี่ยไอ้นอกสนามในโซเชียลเนี่ยก็เดือดนักลบโซเชียลไทยกับเวียดนามนี่ต้องขอให้บอก
0: ครับ
1: พร้อมลบกันเสมอนะครับ
0: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนบอลต่างประเทศก็อ่ะสรุปสั้นๆผลการแข่งขันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อช่วงหลังครบทรงชาติแล้วกันนะครับเพื่อความต่อเนื่องก็มีคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับปีนี้นี่เปลี่ยนไปเตะที่มิเลเนียมสเตเดียมในคาร์ดิฟนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปดูว่าทำไมมันก่อนนี้มันผมไปดูแล้วเขาบอกว่าเบมบลี่เนี่ยทะลึ่งติดคอนเสิร์ต
1: ใช่ไหมก็วันนั้นว่าเอ๊ะจากอาจารย์เอกนึกว่าเป็นเวมบี้ทบดูเอ้าเป็นมิเลเนียมแสดงว่าน่าจะติดไองานอะไรสักอย่าง
0: ใช่ใช่นะฮะก็อาร์เซนอลนะครับ
1: คอนเสิร์ตอะไรลำใหญ่ปะ
0: ลำใหญ่แห่งทองคำครับ
1: โอ้ครับ
0: กับทางกับคุณจ๊ะ
1: เอา
0: จ๊ะอาสยาม
1: จ๊ะคันหูใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ร้อนเงินมันงานนี
0: ้ขอบจ่าย
1: ครับ
0: อาร์เซนอลก็กดแมนซิตี้ไป 3-0 นะครับอันนี้ก็สมราคาเพราะว่าโอ้ก่อนเกมก็มองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับเพราะว่าความต่อเนื่องขณะที่ซิตี้มีการเปลี่ยนจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเป็นเอนโซ มาเลสกา
1: โอ้คู่นี้จริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นคู่ที่แบบเจาะกันไม่เข้าอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นยิงจุดโทษนะที่ไหนได้โอ้โหเกมของมาเลสกานี่มีจุดให้พูดเยอะเหมือนกันเนาะ
0: ครับส่วนไอ้บอลถ้วยเฟนซูเปอร์คัพ ก็ไปเตะบ้านลองส์นะ
1: ครับไปเตะบ้านลองส
0: ์ไปเตะบ้านลองส์นะครับเพราะว่าลองส์ก็เป็นรองแชมป
1: ์
0: ใช่ไหมเจอกับแชมป์ปรากฏว่าลองส์เนี่ยชนะไป 1-0 ได้จากฟอลยองโตแวงแต่ว่าหลังจากนำ 1-0 ไม่นานเนี่ยเสียใบแดงเสียตัวผู้เล่นไปคนหนึ่งแต่ปรากฏว่ายันอยู่
1: เหนียวจริงเกมรับนะครับ
0: ในช่วงท้ายนูโน่เมนเดสนะครับแบ็กซ้ายของเปเชจะโดนใบแดง
1: อันนี้ก็จริงต้องลงไปสำรองอยู่แป๊บเดียวไปตีศอกใส่เขาแล้วโดนใบแดงแล้วหลังๆโอ้โหใบเหลืองกระจายเลยนะครับ
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายลองส์เนี่ยยันอยู่นะฮะแล้วก็ชนะไป 1-0 ก็ถือว่าพลิกล็อกหักปากกาเซียนแต่ดูเปเชก็เหมือนยังไม่ค่อยจะเอาจริงเท่าไหร่นะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าก็ให้เจ้าเนเวสทักใช่ไหมไม่ส่งไอ้เนเวสไม่มีชื่อบักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุยกับยุทธอยู่ว่าน่าจะมีโอกาสย้ายสูงละเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเอ็มบายกับไอ้เจ้า
0: บาโค
1: ล่าเนี่ยนั่งอยู่บนอัฒจันท
0: ร์
1: แต่ไม่มีชื่อในตัวสำรอง9คนก็แสดงว่ามีโอกาสย้ายเหมือนกันนะ
0: ครับก็อยู่ที่การเจรจาและกับทางลิเวอร์พูลรับลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโคโมเมื่อวานเนี่ยไอ้เกมที่แอนฟิลด์เมื่อวานนี่อุ่นเครื่อง2แมตช์อุ่นเครื่องในเอ็กซ่าสนามซ้อมแมตช์เต็มช่วงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนมาอุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์ไอ้ปีกซ้ายที่มีข่าวกับบาโคล่าเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนที่กักโปเล่นดีด้วย
1: ใช่เมื่อวานหลายคนที่ผมชุบคุยกับผมแฟนผมเชื่อว่าครึ่งๆนะ
0: ครับ
1: แฟนไอ้ลิเวอร์พูลอ่ะบอกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่อยากปล่
0: อ
1: ยเพราะว่าหลายคนมองว่าไอ้กักโปอ่ะมันไปเสียทรงเพราะว่าไอ้สล็อตอ่ะปีที่แล้วปีนึงเต็มๆเพราะว่าฟุตบอลโลกฟอร์มดีแล้วนี่ต่อเนื่องมาไอ้เกมอุ่นเครื่องยังฟอร์มดีอยู่เลยเนี่ยไปมาชักไม่อยากปล่อยแล้ว
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
1: ครับ
0: ตอนลิเวอร์พูลนี่ชนะอุ่นเครื่องโคโมนะครับส่วนแมนยูไนเต็ดอุ่นเครื่องนี่ปรากฏว่าเรียบร้อย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โดนลูบินอาโมริมนะฮะ
1: อันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มอบตัวเลย เพราะผมมองว่าลิมเนี่ยโดนหลีกแน่ที่ไหนได้
0: แมนยูขึ้นนำ2รอบนะสุดท้ายแพ้2-4
1: หลีกอัดซะยับเลยหลีกโดนยับเลย
0: เรียบร้อยเลยนะฮะ
1: เหลือจะเชื่อนะเจอพี่ลิมเข้าไป
0: ครับ
1: น
0: ี่จริง
1: ของดีใช้ไม่เป็น
0: ครับ
1: แม้เนี่ยผมว่าเนี่ยสงสารอโมริมเหมือนโอนาน่าแล้วเนี่ยเนี่ยของดีแมนยูใช้ไม่เป็น
0: อโมริมประกอบได้ไม่อุ่นเครื่องก็ยังไม่ชนะใครมาเหมือนกันนะ
1: พึ่งชนะนัดแรกเนี่ย
0: แฟนมิลานก็เริ่มด่าแล้วเรื่องเนี่ย
1: เออแฟนมิลานโอ้ปวดหัวเลยอ่ะพี่ลิม
0: หลังสามตำนานหลังสามเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไล่กันไป
1: ครับ
0: นะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแบรนด์กอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณสิ่งใกล้หนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำมันฝรั่งแท้กอล์ฟกรอบนะครับผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกอล์ฟกรอบนะครับมีเรื่องอร่อยหลายรสชาติด้วยกันนะครับกับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินรสดั้งเดิมนะครับซึ่งรสชาตินี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นนะครับเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบนะได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆนะคลาสสิกโดนใจนะครับรสชาติที่2เนี่ยเป็นรสสาหร่ายซองสีดำนะเป็นรสที่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะฮะหรือว่าขายดีที่สุดเลยนะหอมสาหร่ายแบบเน้นได้ฟิลสไตล์แบบแจแปนิสนะครับส่วนรสชาติที่3เนี่ยเป็นรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อนะครับแล้วก็รสชาติที่4เนี่ยเป็นรสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลนะครับหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ไปซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รสชาติที่5เนี่ยรสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสนะฮะชิคเก้นซอสเซชีสนะครับเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้ได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรอินใจเกื้อนะครับที่ได้มาเปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมเนี่ยมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์แล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้โลดสนุกกันนะฮะกับคุณกันนภัทรด้วยใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกนะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆเนี่ยก็ไปสามารถติดตามกันได้ที่ Facebook IG TikTokนะของทาง Youth Full Food นะครับ Youth Full Food ก็คืออาหารยอดคุณนะครับ USE FUL FWU FWOD นะครับซึ่งสามารถหาซื้อกอล์ฟกรอบได้แล้ววันนี้ที่ Lotus นะครับ Big C Tops นะครับ Tops Daily Macro Max Value Max Smart Jiffy แล้วก็ The Mall นะครับในช่วงนี้เนี่ยดูฟุตบอลเนี่ยต้องมีกอล์ฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนา สะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ครับผมก็เป็นผู้สับสนที่น่ารักของเรานะครับ
0: ครับ
1: ไปเลือกดูก็ได้มีหลายรส
0: โอ้โหเมื่อกี้อ่านนี่ไม่รู้กี่รสนะฮะ6-7รสชาติอ
1: ่
0: ะ
1: ไปเหมามาให้หมดจ
0: ั
1: ดไปลองดูเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะชอบคนละแบบ
0: ครับขออนุญาตมาดูข้อความช่วงท้ายก่อนแล้วกันนะเด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้ามาค่อยไปดูบอลคอมมูนิตี้ชิลนะฮะประมาณนี้ที่เกิดผลการแข่งขันกันไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าดีครับพี่อู๋โมโนแม็กซ์อุ๊ยพาคนเดียวเหงาไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับพาคนเดียวหรือ2คนขอให้ได้ตังค์พอตอนนี
0: ้แต่เมื่อวานนี้ฟังอยู่ก็ดูเหนื่อยแทนกันนะ
1: ดูเหนื่อยเมื่อวานเนี่ยไม่เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยตรงที่ไอ้ลองมันนำ 1-0 มันเหลือ10คนแล้วโ
0: อ
1: ้ไอ้เปสเชก็บุกจังเลยไอ้น้องที่เป็นซาวอยู่ก็เสียวนะอย่าให้ตีเสมอนะถึงตอนจุดโทษเนี่ยบีตีห้า
0: เพราะว่านี่ถ้าจบ90นาทีเสมอนี่ไม่มีต่อเวลาจะคือจะไปจุดโทษเลย
1: ใช่ใช่ใช่ไหมจุดโทษเลย
0: นะฮะสวัสดีครับพี่ยุทธชัยกับพี่เฟรงค์ลิกเอิงครับจากคุณนันทพงศ
1: ์อุ้ยนะครับ
0: แล้วก็บอกหนองจอกฝนตกหนักมากแล้วก็บอกว่าพี่อู๋ขับแลมโบหรือเปล่าเห็นชอบอะไรเป็นลำๆบางทีก็พกมาเป็นลำเลย
1: อันนี้ก็ขออภัยพยายามแท็บแล้วนะ
0: ครับ
1: บางทีก็แขวนคอบางทีก็ไปพาดขายุดบ้างอะไรแบบนี้พยายามหลบแล้ว
0: พี่ยุทธครับดูใจผู้การหรือยังครับทำไมก็วิ่งออกกำลังกายยี่การหนักสงสารกันจริงๆล่าสุดเจอสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหเดินกับเพจเข้ามาเลยนะ
1: ไม่หรอกเรียกร้อง
0: แล้วก็นั่งดื่มน้ำเปล่าทั้งคืน
1: เรียกร้องไม่หรอกจะให้ยุทธไปเล่าเรื่องผี
0: ครับ
1: แล้วยุทธจะไม่ยอมไปไงมันก็เรียกร้อง
0: แต่สภาพกันไม่ไหวจริงสภาพกันไม่ไหวผมบอกเลย
1: ก็เห็นโพสแต่ละทีดูสภาพนะทำไมยิ่งออกกำลังกายยิ่งหนักกว่าเนี่ย
0: ท่านนี้บอกบางพลีสุดปราการยังไม่ตกครับเงียบกริบนะฮะสวัสดีครับคุณอูโมโนแม็กสปอร์ต
1: อูครับสวัสดีครับ
0: เกิดแล้วได้เกิดเอ้ยแต่ว่าไปตอนนี้นี
1: ่
0: โอ้งานเยอะนะหลายที่เลยนะเนี่ย
1: ก็ได้อยู่ก็ได้อยู
0: ่โอ้มีทั้งบูเดสติก้าเอสม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งโมโนแม็ก
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวพีพีทีวีอีก
1: เดี๋ยวพีพีทีวีอีกแต่ตอนนี้เตาะทางทูอยู่กัน
0: ครับผมดูทรงก็เนี่ยอาจารย์หนูน่าจะโดนลายต่อไปเพราะงานเริ่มเยอะนี่น่าจะโดนเล็งแล้วเหมือนกัน
1: ครับไม่น่าช่วงนี้เอ้ยไม่น่าแห่บอมมันตาเขียวทัก
0: สถานะของอาจารย์อู๋ในฤดูกาลใหม่เป็นนักพากย์มือวานดับที่เท่าไหร่ของคลื่นครับ
1: โอ้มันก็มีหลายคนนะครับ
0: ไม่แต่ปัญหาคือจะมีเวลาให้คลื่น99ด้วยวะเนี่ย
1: มีผมบอกน้องไปแล้วว่าเฮ้ยผมจะไปเดินพากย์ดึกๆเพื่อจะมาเข้าที่นี่เพราะว่าอย่างวันนั้นที่ไปพากย์ไอ้โบโรมาก็รีบอัดกลับมาเลยนะครับมาเข้า99ต่อไม่ได้
0: สุดยอด
1: เพราะ99นี่ยังไงต้องมีไว้ไม่ทิ้งนะครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเอาบอลยูโรแล้วสุดท้ายเอาไป7คู่เพิ่มมากับบอลโลกหน่อยบอลโลก6คู
1: ่อื้อโอเคถือดีขึ้นที่ก็เกลียดเยอะยืนก็ขยี้พี่ยืนก็เอาปมพี่มาเล่นตาพี่ยังบวมอยู่เลย
0: ยังไปคุยกับชิดล่าสุดเจอชิด
1: ชิดโฟร์ซีซันชิดมีคิวสี่คู่ไอชิดหนักสุดเลยยุดเจอก็ช่วยปลอบไปหน่อยนะเสียว
0: ไปปลอบผมเติมอย่างเดียวผมเติมอย่างเดียว
1: โอ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายอยู่ต้องถ่ายชิดก่อนชิดมันพกอาวุธวะอันตราย
0: ที่บ้านคุณยุดปักตะไคร้หรือเปล่าครับนะฮะฝนมาเยอะมากครับจากน้องบอลนะฮะมันน่าจะตกทั่วนะ
1: เออแต่รอบนี้ผมว่าน่าจะตกหลายที่อยู
0: ่ท่านนี่บอกมีแต่เวียดนามนี่แหละครับได้ตัวมาเต็มมาเลยก็ขาดตัวยะโฮหลายคน
1: ใช่ยะโฮเขาไปปล่อยเน
0: า
1: ะ
0: คือเวียดนามนี่เขาเต็มที่สมาคมฟุตบอลเขาสนับสนุนเขาซัพพอร์ตนะครับ
1: สิงคโปร์ก็ขาดเพียบเลย
0: แต่จริงสมาคมเราก็ซัพพอร์ตนะแต่ว่าพอไปคุยกับสโมสรก็ในมูลสโมสรมันจะเปิดไทยลีกแล้วอะเขาก็ต้องใช้ตัวของเขาอ่ะ
1: อันนี้ก็อยากให้แบบมองในมุมสโมสรด้วยนะบางคนไม่ด่าบอกถึงเวลาไม่ปล่อยบอกมันเป็นกฎที่มันปล่อยไม่ได้นะเขาก็เดี๋ยวไปรอไอ้ฟีฟ่าที่แล้วกันอันนี้น่าจะได้ปล่อยเต็มที
0: ่สวัสดีครับเสียยุทธถูกบ่อยจังครับผมซื้อ54ออก53เฉียดอีกแล้วเฉียดบ่อยมากผมไม่ถูกคุณแม่ถูกคุณแม่ซื้อ53
1: โอ้ของผมเนี่ยคนไม่มีดวง
0: ผมซื้อ54
1: ทะเบียนรถผม แล้วแม่ยายผมก็ทักว่าเนี่ย
0: เมียผมซื้อ53ปรากฏว่าไปออก53เลขคุณแม่ซื
1: ้
0: อ
1: ก็แม่ยายผมทักมาบอกเนี่ยไม่ซื้อเลขรถตัวเองซื้อวันเกิดเราไปเลือกซื้อวันเกิด16ไอ้53ไม่ซื้อของผม5335ทะเบียนผมอ่ะเรียบร้อยไม่มีดวงนะ
0: ผมไม่ได้ถูกนะแม่ถูกแต่ผมเอามาโพสต์นะครับ
1: ก
0: องหน้าเวียดนามเหงียนซวนเซถ้าพี่อู๋เป็นเวียดนามต้องชื่อเหงียนยันดึกนะฮะ
1: โอ้ไม่ไหวครับผมเหงียนตอนเช้าเด็กเกิดอย่างเล่นเกมครับ

0: ท่านนี่บอกพวกนี้เป็นทีมงานจอดสนามบอลไทยภาคครับอ๋อเหรอ
1: เออเหรอโอ้ก็ไม่สนุกสิ
0: อ้าวแปลว่าหยองน่าจะมีอาจารย์หยองน่าจะมีงานอื่นนะ
1: อ๋ออาจารย์หยองอ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอมีงานแล้วก็ทิ้งนี่ไงหยองเนี่ยไงแล้วถึงเวลาก็บ่น
0: อันนี้ไม่รู้นะเออพรุ่งนี้ใครบรรยายใครมีข้อมูลแจ้งนะไม่รู้
1: ท
0: ี
1: มงานบอลไทยก็น้องแมวเปล่า
0: โอ้ไม่น่าใช่ฮะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่
1: น้องแมวน่าจะมาให้น่าจะไอเป็นน้องแมวกับรุ่นดี
0: ้
1: แฟนบอลไทยอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง
0: บอกเห็นยุทธโพสสังสรรค์พี่น้องไม่มีว่าทำไมใจร้ายจังครับประมาณนี้คุณวาวแกเพิ่งศึกนะและแกยังไม่เดินทางกลับมานะครับพี่แจ็คกี้ชวนแล้วแกไม่สะดวกมาน
1: ี่ยังอยู่ที่ไอ้นู้นอยู่เหรอ
0: ลงมาแล้ว
1: คือลงมาแล้วใช่ไหม
0: คือผมนัดกันวันที่13แหละแต่ว่าผมนัดกัน12แกกลับ13มั้งก็เลยไม่ได้มานะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วช่วงแรกนะครับ18นาฬิกาเดี๋ยวต้องพักสักครู่นึงเคารพธงชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามมันช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: 18 นาฬิกากับอีก4นาทีนะครับช่วงที่2ในที่นายกูรูนะครับช่วงที่ขอบคุณก๊อบกอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
6: ครับผม
5: อ่ะมาพูดถึงฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไปดูการจัดตัวก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยประเดิมใช้งานตัวใหม่นะครับ2คนนะก็คือคริสตอฟโซลิสนะฮะแล้วก็บูโนกิมาไลส์นะครับส่วนนอกนั้นนี่ไลน์อัพเดิมจากชุดที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับประตูดาบิดรายาแนวรับเนี่ยยังขาดทั้งจูเลียนทิมเบอร์ยังขาดทั้งวิลเลียมซาลิบา
6: เจ็บอยู่นะครับ2คนนี้
5: ให้เบนไวท์เป็นแบ็คขวาให้คาราฟิออรี่เป็นแบ็กซ้ายเซนเตอร์เนี่ยเป็นโอกาสของมอสเกล่าลงมาจับคู่กับกาเบรียลส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ในเมื่อวานนี้นะเลือกใช้ลูอิสเคลลี่จับคู่กับบูโน่กิมาไลส
6: ์ครับ
5: ขณะที่คนที่นั่งก็มีเดคแคนไลส์นะครับแล้วก็มาร์ตินซูบิเมนดี้แต่จะเข้าใจได้เพราะสองคนนี้เข้ารอบลึกในฟุตบอลโลก
6: ไปถึงรอบชิงอะนะก็เลยต้องคงยังไม่ใช้งานมากกว่านะครับ
5: ส่วนตัวรุกเนี่ยตัวกลางเป็นโอเดกานะครับด้านขวาเป็นมาดูเอเก้ด้านซ้ายเป็นนักเตะใหม่โซลิสนะครับโอ้ผมไปดูสถิติแกกับทางคลับบูสซีซั่นที่แล้วนี่โหดมากนะ
6: ฟอร์มดีมากครับ
5: 20กว่าลูกแอสซิสต์ไป21ครั้งจากการลงเล่นในเกมลีก
6: แล้วเกมนี้ก็เล่นดีนะความชมเยอะเหมือนกันนะครับโซลิสเกมอุ่นเครื่องหลายๆเกมเล่นดีนะครับโซลิส
5: ส่วนหน้าเป้าก็เป็นคายฮาวเวตนะครับ
6: ครับ
5: ตอนนี้ที่ดูน่าเป็นห่วงสุดเนี่ยผมว่าคงเป็นวิกเตอร์โยเคเลสนี่แหละ
6: ทำไปเล่นไปแล้วตอนนี้ยังมีข่าวกับไอ้พวก
5: ตัวใหม่ใช่ไหมเนาะ
6: มีข่าว
5: ตัวใหม่ด้วยนะตัวใหม่เนี่ยโอ้ยังไม่ค่อยจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ย
6: แล้วแกไปบอลโลกแกก็มันก็
5: ไม่ได้เด่น
6: เดิมแล้วอย่างมันก็ตกรอบเร็วด้วยนะ
5: ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับโอ้นี่เปลี่ยนเยอะนะฮะเปลี่ยนตั้งแต่กุนซือนะครับแนวรับก็ประตูดอนารูม่านะครับแนวรับเนี่ยทางคูชานอฟเล่นแบ็คขวาโอเลรี่แบ็กซ้ายแล้วก็หุบเอายอสโกกอร์ดิอัลนะครับมายืนเซ็นเตอร์กับลูเบดิอาสนะครับลูเบดิอาสนี่เป็นกัปตันทีมคนใหม่ด้วยนะคร
6: ับ
5: เพราะว่าคนเดิมอย่างบานาโดซิวาก็ย้ายออกไปละ
6: ใช่ครับ
5: ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยโรดรี่เนี่ยล่าสุดมีข่าวเฮียวีโกไปบาร์เซโลนาแล้วด้วยนะ
6: ครับ
5: 60บวกประมาณ60บวก15ประมาณ75
6: นี่แอดออนนะคร
5: ับ นะฮะนะทำให้เมื่อวานนี้ก็ใช้เอเลดแอนเดอร์สันกับมาเตโอโควาซิสนะครับโอ้ซึ่งดูแล้วก็น่าเป็นห่วงนะถ้าคู่นี้เล่นกันจริงๆนะเมื่อวาน
6: ใช่ใช่นะเพราะมันกลายเป็นพวกสายขยัน
5: อ
6: ะแต่มันไม่ได้มีชั้นเชิงแบบโรดี้นะครับการออกบอลสองคนนี้สู้โรดี้ไม่ได้เลยครับ
5: ส่วนตัวรุกเนี่ยเมื่อวานนี้ด้านขวาเซเมนโยด้านซ้ายโดกูตรงกลางเนี่ยโอกาสของโฟเดนนะครับ แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นเออร์ลิงฮาลันนะครับ
6: ครับ
5: จุดเปลี่ยนแรกในเกมนี้ก็คือประตูที่เกิดขึ้นเร็วตั้งแต่25วินาทีแรก
6: ครับ
5: จังหวะที่ลุยส์เกลี่นะครับจ่ายให้คาราฟิโอลี่ยิงเข้าไปนาทีที่1
6: โอ้แล้วคาราฟิโอลี่ยิงยังก็กองหน้ายิงจะคมจ้ะ
5: คือไอ้คนยิงก็สุดยอดไอ้คนจ่ายก็โอ้โห
6: แต่สเกลี่ช่วงหลังผมว่านะเหมือนเจอตำแหน่งตัวเองเนาะผมว่าคนที่น่าเป็นห่วยคนคือซูบิเมนดี้เหมือนกันนะ
5: คือตอนนี้ถ้าเทียบเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกการจริงผมว่ายังไงนะ
6: เดี๋ยวแคนไลซ
5: ์ยังไงก็เดี๋ยวแคนไลซ์กับ
6: บูโน
5: ่นะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นลุยส์เกลี่เนี่ย
6: จะเป็นตัวเลือกก่อนเน
5: า
6: ะ
5: ขยับขึ้นมาเป็นตัวเลือกก่อนทาง
6: ซูบิเมนดี้
5: ซูบิเมนดี้แล้วอ่ะ
6: แล้วช่วงท้ายฤดูกาลเราเห็นอาร์เตต้าใช้บ่อยด้วยแล้วมันดันเล่นดีด้วยนะครับสเกลเล
5: ่ดีไม่ดีผมว่าอาจจะลงเพราะมัน3คนได้นะใช่ไห
6: ม
5: แล้วก็ปรับเป็นอาจจะ 4-3-3 หรือว่าอาจจะดันคนใดคนหนึ่งขึ้นสูงนิดนึงใช่ไหมก็มีโอกาส
6: ไม่แน่ถ้าเป็นไอ้กิมอะไรก็อาจจะเล่นเหมือนกับตอนอยู่กับโตนาลี่อะไรอย่างนี้นะเหมือนเคนไลน์แล้วก็มีมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งก็เลือกเอาระหว่าง
5: ครับ
6: มาต้องโอ้โหแล้วมีตัวเลือกอย่างโอเดกาดอีก
5: ใช่นะ
6: โอ้โหเหนื่อย
5: โอเดกาดเมื่อวานก็เล่นดีมาก
6: ใช่ครับ
5: นะฮะนำ 1-0 เร็วนะฮะแต่ซิตี้ก็มีตอบโต้นะฮะโอ้โหทั้งเมื่อวานนี้ลายาที่ต้องยอมรับเลยนะฮะเสียดายที่แกไปเล่นบอลโลกนี่แหละโอ้โห
6: แต่ลายาเองจะว่าไปผมว่าเหมือนผลงานแกมาตรฐานตั้งแต่ปีที่แล้วนะในลีกแกก็เซฟเยอะนะครับ
5: หลังจากนั้นเนี่ยซิตี้โดนอีกคร
6: ับ
5: มาโดนลูกที่2นะครับจังหวะของคายฮาแวดลูกนี้โดน
6: โซลิด
5: โซลิดก็มงชงมาให้แล้วก็ฮาแวดก็มงระยะเผาขนนะครับจริงๆก็ตรงตัวดอนารูม่าแหละแต่ว่ามันก็ปัดไม่ออกมันเผาขนเกินไป
6: ครับ
5: นะครับครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับซิตี้เอากิลิตลงมาแทนโดกูที่เจ็บนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยให้เดคแคนไลส์ครับลงมาแทนบูโดกิมาไลส์นะครับปรากฏว่าครึ่งหลังเล่น3นาทีอาร์เซนอลมาบวกเพิ่ม 3-0 อีกจังหวะโซลิดจ่ายให้โอเดกาดโอ้โหแล้วลูกยิงโอเดกาดนี่โอ้ขยับหลอกจนดานารูม่านี่เสียคนเลยอ่ะ
6: ใช่ครับก็ต้องชมไปเจ้าโซลิดอีกแล้วนะ
5: ครับ
6: หลายคนบอกโอ้โหนี่เท่ากับว่าคอมมูนิตี้ชิลด์ได้แก่2แอสซิสต์แล้วนะครับ
5: ครับแต่จริงๆที่อาจารย์อู่บอกว่าอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ฟอร์มแกก็ดีนะมีทั้งยิงมีทั้งจ่ายนะ
6: ใช่คร
5: ับ แบบนี้นี่ด้านซ้ายก็พอจะหมดห่วงไปได้นิดนึง
6: ไม่แน่นะ
5: แต่บางคนก็บอกน่าจะมีเสริมเพราะมันมีข่าวว่ามาร์ตินเนลลี่ก็กำลังจะย้ายอยู่จะไปอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เลโดทอสซาไปแล้วไปเล่นในลีกตุรกี
6: ก็ไม่แน่มีโอกาสไปตามไปตุรกีเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นกาลาแกก็ตามอยู่นะครับ
5: นะฮะก็ช่วงท้ายทั้ง2ทีมนี่ก็โดยเฉพาะอาร์เซนอลเนี่ยก็เปลี่ยนนะฮะเอาตัวหลักๆลงมาบ้างนะครับทั้งซาก้าอินคาปิเยโยเคเลสนะครับซูบิเมนดีนะแล้วก็เอเซ่นะส่วนทางซิตี้เนี่ยมีเปลี่ยนช่วงพักนาที 50-60 พยายามจะเปลี่ยนเกมนะครับหลังจากแต่ว่าโอ้โหตอนนั้นมันนำมันตามไป 3-0 แล้วอ่ะเอามามูสนะครับลงมาแทนฮาลันเคฮีลงมาแทนโอไลลี่นะครับเอาลิโก้ลูอิสลงมาแทนเอเลนแอนเดอร์สันแล้วก็ลายานแชกีลงมาแทนฟิลโฟเดนช่วงท้ายให้นิโก้กอนซาเลสครับลงมาแทนโควาซิสนะครับ
6: ครับ
5: คือจริงเมื่อวานเนี่ยถ้าดูสถิติดูโอกาสเนี่ยใกล้เคียงกันนะแต่อาร์เซนอลเด็ดขาดขวาและเกมรับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้เปรี้ยมาก
6: เมื่อวานนี้ถ้าเทียบโอกาสยิงเนี่ยซิตี้มีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับ
5: ใช่ฮะ
6: ซิตี้มีโอกาสยิง12อาร์เซนอลยิง9แต่ว่าตรงกรอบฝั่งละ5ครั้งเหมือนกัน
5: แต่ว่ามันไปโดนลาย่า 4-5 เซฟ
6: ใช่ฮะลาย่าแกจะเท่าไหร่5เซฟนะครับ
5: แล้วลูกเซฟเนี่ย
6: 4เซฟ
5: 4เซฟเนี่ยผมว่ามีลูกยากครึ่งนึงอ่ะ
6: ใช่ครับ
5: คือลูกที่โอ้มันไม่น่าจะเซฟได้มันก็เซฟได้อีกแล้วอ่ะ
6: ไอ้ลูกโดนจ่อๆลูกนั้นน่ะน่าจะได้เกกับคู่ไปปัดได้เฉยนะครับ
5: ครับครับนะฮะการทำให้อาร์เซนอลก็ซีลถ้วยนี้ไปก่อนสำคัญไหม
6: ก็จะทำลายอาถรรพ์ให้ดูเพราะว่าในรอบ10ปีแต่มันมีแค่ซิตี้ทีมเดียวที่ทำลายอาถรรพ
5: ์เพราะว่าส่วนใหญ่ทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมักจะไม่ได้แชมป์
6: ใช่ครับ
5: พรีเมียร์ลีก
6: มีซิตี้ทำไม่ได้
5: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องความบังเอิญอะไรมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์นั่นแหละ
6: ใช่ครับเดี๋ยวปีที่ทำให้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถดูถ้วยดูถาดอะไรได้นะเพราะว่าคาเชียเพิ่งได้ถ้วยมาแล้วนี่มันเอาถาดมาอีกตู้ที่ใส่มันไม่พอตอนนี้สั่งใหม่อยู
5: ่
6: นะครับว่าดูแล้วน่าจะได้อีกหลายถ้วย
5: เริ่มหมั่นแล้วเริ่มหมั่นแล
6: ้
5: ว
6: พี่ยักษ์เยอะ
5: เริ่มหมั่นก็เป็นแชมป์สมัยที่18นะครับคอมมูนิตี้ชิลด์ของอาร์เซนอลนะฮะแต่ว่ายังเป็นรองแมนยูไนเต็ดนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นแชมป์21สมัยขณะที่ซิตี้ก็หยุดอยู่ที่7สมัยนะครับสำหรับการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับ
6: ซิตี้ก็แฟนๆก็อย่างละครึ่งเนาะบางส่วนก็มองว่าอ่ะนะมันเป็นเกมที่ยังไม่จริงจังบางส่วนก็มองว่าโอ้โหแผนของทางมาเลสกามันดูไม่มีอะไรเลยนะเมื่อวานนะ
5: ไหนๆๆมองฝั่งซิตี้แบบนี้เนี่ย โรดรีกำลังย้ายไปบาร์เซโลนาต้องซื้อแน่แหละเพราะตัวที่มีอยู่นิโก้กาซาเลสก็เล่นไม่ได้
6: ใช่
5: ใช่ไหม
6: อย่างเอ
5: ลิอันเดอร์สันก็เพิ่งมาใหม่โควาซิชก็ดูแล้วมันดูก็แก๊กก็แก๊กตั้งแต่สมัยอยู่เชลซี
6: แล้วโควาซิชเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บอีกเมื่อไหร่ใช่ไหม
5: ซึ่งแบบนี้เนี่ยเอนโซ่เฟอร์นันเดสน่าจะมา
6: โหก็ไม่แน่
5: เพราะว่าจริงๆก็คุณได้ค่าตัวจากโรดรีมาโรดรีมัน60บวก10กว่าอ่ะ60แล้วคุณเพิ่มไปอีก60มันก็ต้องกว่า120ที่เชลซีตั้งราคาไว้
6: แล้วเชลซีก็ตีกรอบไปด้วยนะต้องขายในวันไหนเนี่ยไม่งั้นนี่ไม่ขายแล้วนะครับ
5: จริงมันเลยเส้นตายมาแล้วแต่ผมว่ามันก็คุยได้แหละ
6: ถ้าเกิน100ไปอ่ะผมว่าพร้อมใช่ไหมเพราะว่าทุนมามันก็ประมาณ100นิด
5: ๆครับส่วนแมนยูบอกว่าซิตี้อ่ะก็โอเคระดับนึงแหละผมว่ามีปัญหาตรงคู่กลางเพราะอย่าลืมว่าคุณเสียทั้งแบรนโดซิวา
6: ใช่ใช่
5: ค
6: ุ
5: ณเส
6: ีย
5: ท
6: ั้
5: งโรดรีไปเนี่ยมันกระเทือนนะ
6: แล้วตัวที่มาแทนมันเป็นคนละสไตล์เลยไง

0: นะมันเป็นพวกตัวตัดเกมส่วนใหญ่เป็นพวกสายแบบบ้าพลังตัดเกมมากกว่านะโอวาสิตดิโก้อะไรเงี้ยเอเดอร์สันอย่างเงี้ย
1: ต้องรอดูเพราะว่าผมว่าถ้าโรดี้ออกเนี่ยยังไงมันต้องมีตัวเข้าอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่ซิตี้จะใช้ผู้เล่นชุดนี้อ่ะแล้วก็ปล่อยโรดี้ออกไปโดยไม่มีอะไรตอบแทนกลับมาเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆต้องหากลางมาทดแทน2คนนั้นก่อนนะครับ
1: ซึ่งมันก็มีข่าวกับเอนโซอย่างที่บอกแหละนะครับส่วนอาร์เซนอลโอ้โหจริงๆก็มีข่าวจะส่งจะเสยอยู่นะจริงตัวทุกวันนี้มันก็ดูดีอยู่แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: นะฮะก็น่าสนใจเดี๋ยวพอพวกตัวที่อยากจะเมื่อวานสำรองอย่างเดแคนไลซ์อย่างซาก้าฟิตๆหรือแม้ตัวที่เจ็บอย่างซาลิบาหายเจ็บกลับมาทิมเบอร์หายเจ็บกลับมาโอ้ขุมกำลังก็เปรี้ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีตัวสแตนด์บายมีตัวซัพพอร
0: ์
1: ตอ่ะคือมีสำรองคอยซัพพอร์ตตลอด
0: มีชุด1ชุด2รออยู่แล้วนะครับก็รอลุ้นกันว่าพบตอนนี้มีข่าวกับพวกโอซิมเฮนอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าได้มานี่โอ้โหแหลมเหมือนกันนะครับ
1: ส่วนด้าน
0: ซ้าย
1: ก
0: ็ปัญหาหน้าเป้าสักที
1: ด้านซ้ายก็ต้องดูมาเตเนลลี่นะครับแต่เชื่อว่าถ้า มาเตเนลลี่ย้ายออกไปก็คงจะต้องมีตัวใหม่เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าจะมาฝากอนาคตกับคริสตอฟโซลิสคนเดียวนี่มันก็อาจจะยากแต่จริงตรงนี้มันก็มีทางด้านของเอเซ่ที่เล่นได้
0: ใช่เอเซ่อีกคนนึง
1: นะครับพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหฟอร์มเมื่อวานนี้เราต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ก่อนเปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าพวกเขาก็เป็นเต็งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่จริงก็คือเป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่จบฤดูกาลแล้วแหละ
0: ใช่แล้วเป็นเต็งหนึ่งที่ดูค่อนข้างจะโดดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: โดดไม่โดดแต่ดวลตาต่อรองตอนแรกซาร์นเนี่ยเกือบ1จ่าย1เลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนซิตี้เป็นเต็ง2เนี่ยประมาณ1จ่าย4
0: ครับ
1: เกือบ1จ่าย4ถือว่าห่างนะ
0: ถือว่าห่างครับ
1: เต็ง3นี่เป็นลิเวอร์พูลครับ1จ่าย5แล้วก็เต็ง4เนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1จ่าย7เต็ง5เป็นเชลซี1จ่าย8
0: ครับ
1: แล้วก็เต็ง6เป็นทอตแนมฮอสเปอร์1จ่าย20เต็ง7เป็นแอสตันวิลล่าของอูไนเอมอรี่1จ่าย40วิลล่านี่ล่าสุดมีข่าวจะเสียโอลิวัตกินด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะจะไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบีย
0: ครับก็มีข่าวจะซื้อหลายคนแล้วก็มีข่าวที่จะโดนซิลไปหลายคนเหมือนกันวิลล่าปีนี้ก็ถ้าซื้อเพิ่มไม่ได้ผมว่าวิลล่าก็น่ากลัวนะ
1: ครับ
0: จะเสียเอานะครับ
1: นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะว่าอาร์เซนอลแต่งหนึ่งนี่จะม้วนเดียวจบหรือเปล่าแล้วเปิดฤดูกาลได้เตะ ก่อนเพื่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนำแล้วม้วนเดียวจบก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะดูทีมอื
0: ่นก็แข็งอยู่เหมือนกันนะ
1: เพราะดูทีมอ่ะคือทีมมันสมดุลมันไม่ได้เปลี่ยนมันมีแต่เติมเข้ามาอย่างเติมเข้ามาอย่างกีมาไลซ์แต่โอ้โหทำให้กลางนี่แบบ
0: คือทีมมันดีอยู่แล้วแล้วก็เติมที่ขาดนะ
1: ส่วนทีมอื่นอย่างที่เราเคยบอก
0: ไปอ่ะม
1: ัน
0: เริ่มใหม่อ่ะ
1: มันเปลี่ยนผู้จัดการทีมมันเกือบทุกทีมอ่ะ
0: มันเริ่มใหม่เลยครับ
1: นี่แหละปัญหา
0: เซลซีก็ต้องเริ่มใหม
1: ่
0: ลิเวอร์พูลก็ต้องเริ่มใหม
1: ่
0: นะครับโอ้โหเหนื่อยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนแมนยูเองฮาลิกก็ยังมาแบบไม่ได้เต็มปีนะแต่ก็ยังอาจจะดูพร้อมแบบกว่าเพื่อนหน่อยนึง
1: ครับ พูดถึงเริ่มใหม่พูดถึงลิเวอร์พูลก็ไปลิเวอร์พูลแล้วละกัน
0: ครับผม
1: นะครับก็อุ่นเครื่อง2นะแต่ว่าเกมแรกคงไม่ต้องพูดถึงนะเกมแรกใน0-0นะอุ่นเครื่องที่สนามซ้อมนะก็แบ่งทีม2ชุดชัดเจนแต่ว่าก็มีบางคนที่ได้เล่นทั้ง2ชุดโดยเฉพาะวิกตอร์มูนยอส
0: ครับ
1: นะได้เล่นกับทั้งชุดช่วงเย็นแล้วก็ชุดตอนดึกนะครับก็เจอกับโคโมนะโคโมที่ก่อนในอุ่นเครื่องก็เพิ่งเจออาร์เซนอลนะครับ เสมออาร์เซนอลมาแต่ว่าไปแพ้โดยจุดโทษ
0: โคโมก็เล่นดีด้วยนะ
1: เล่นดีนะ
0: เล่นดีนะ
1: แล้วดูโหผมเห็นเชฟฟาเบกาทำก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นไปจบอันดับ4ในเซเรียอาแล้วก็ได้สิทธิ์เล่น UCL เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้ของแท้เลยนะครับ
1: และที่สำคัญทีมก็เติมตลอดทีมซัพพอร์ตตลอดนะมีดึงตัวดีๆมาพอสมควร
0: ขนาดเมื่อวานนี้ไม่เต็มนะไม่มีพวกไอ้เจ้านิโก้ปาร์กอะไรพวกเนี้ยเนาะ
1: นะครับเมื่อวานลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งชุดเนี้ยอาจจะเป็นชุดตัวจริงที่ใช้สตาร์ทในวันอาทิตย์หน้าที่ไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์ปาร์คมีความเป็นไปได้สูง นะประตูเนี่ยอาริซอนเบเกอร์นะครับแนวรับแบ็คขวาฟิมโปงแบ็คซ้ายเคอร์เคสเซนเตอร์ซ้ายชาเก้ตัวใหม่นะครับเป็นการลงสนามนัดแรกเลย ยืนจับคู่กับทางกัปตันทีมฟันไดมีฟิลคู่กลางให้โซบอสไลน์เล่นกับกาเฟนแบกตัวรุกเนี่ยทางซ้ายกักโปตรงกลางฟอร์เรนเวียดด้านขวาเนี่ยตำแหน่งเดิมของซาร่านะครับ ใช้ริโอเอ็นกูโมฮามาเล่น
0: ครับ
1: ส่วนหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซัก
0: ก็ดูแล้วผมว่าไอ้ทางฝั่งขวานี่แหละที่มันอาจจะต้องหาตัวมาแทนซาร่าให้ได้เนาะ
1: ครับ
0: เพราะเหมือนไอ้เจ้าทั้งลีโอหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้ามูนยอร์ดมัน ไม่ค่อยถนัดทางฝั่งขวานะ
1: เมื่อวานเนี้ย ลีโอได้เล่นก็ประมาณสัก60นาทีเล่นไม่ออกพอถูกเปลี่ยนออกปุ๊บให้ลุยส์คูมาสคูมาสแต่ปรีซีซั่นก็เล่นด้านขวามาตลอด
0: ครับ
1: พอสักพักหนึ่งนาที70เอาวิกตอร์มุนยอสลงมาเข้าใจว่ามุนยอสจะเล่นทางซ้ายตามถนัดเปล่าปรากฏว่ามุนยอสเล่นขวาและโยกคูมาสไปยืนซ้ายเหมือนกับอันโดนี่เราล่าพยายามจะหาตัวด้านขวาอยู่ตอนนี
0: ้ใช่ใช่เหมือน
1: แต่มันยังหาไม่เจออ่ะ
0: ซ้ายอ่ะมันดีอยู่แล้วนะ
1: แล้วตอนนี้ซ้ายถ้าได้บาโคล่าอีกนี่มันถมกันตายเลยนะซ้ายเนี่ย
0: ใช่ตอนนี้ขวาเนี่ยมีปัญหาแล้ว
1: ขวา
0: แล้วลีโอเล่นขวาไม่ได้
1: ขวาธรรมชาติคือต้องเอ็มบายต้องเอ็มบายเท่านั้นเพราะเอ็มบายตำแหน่งคือขวาก็ต้องดูว่ามันมีแพ็กเกจซื้อคู่อ
0: ่
1: ะ
0: บาโคล่า
1: เอ็มบาย
0: ซื้อคู่ถูกกว่
1: าถ้าซื้อคู่มันก็คือซ้ายขวาเลย
0: ครับ
1: นะส่วนเกมเนี่ยเหมือนหลายๆเกมเล่นดีครึ่งแรกอีกแล้วเลี้ยวบูเมื่อวานนี้ผมนั่งดูเนี่ยจบครึ่งแรกผมคิดในใจครึ่งหลังนี่มันจะบังม้วนเด้อปะวะมันจะเหมือนไอ้เกมที่มันแพ้ลีสมันจะเหมือนไอ้เกมที่มันแพ้โมนาโกปะวะ
0: ไอ้ที่มาโดนเป็นชุดหลังๆกัน
1: นะนะฮะพอครึ่งแรกเล่นดีมากได้2ประตูนะลูกแรกเนี่ยฟิมโปงเปิดให้กักโปซัดเข้าไปลูกที่2เนี่ยกักโปนะฮะก็จ่ายให้ชาเก้ชาร์ต
0: ครับ
1: จังหวะเติมขึ้นมาลุ้น
0: แต่ก็ดูแล้วแบบนี้เนี่ยผมว่าไอ้เจ้าชาเก้น่าจะได้สตาร์ทตัวจริงแล้วแหละ
1: เพราะเมื่อวาน
0: น่าจะพร้อมเต็มร้อยแล้วล่ะ
1: คืออีลาวาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงก่อนเกมแล้วว่าแบ่งกันเล่นคนละครึ่งเพราะเมื่อวานทั้งชาเก้ทั้งอาราโฮเนี่ยเป็นการประเดิมเกมแรกทั้งคู
0: ่ครับ
1: ซึ่งถ้าเอาเฉพาะฟอร์มเมื่อวานเนี่ยก็ดีคนละแบบ
0: ครับ
1: และจริงสองคนนี้เนี่ยถ้าใครดูเกมเมื่อวานนี่มันคนละสไตล์นะพี่อู๋นะ
0: คนละแนว
1: ชาเก้นี่จะแบบว่าดูทรงมีตัวออกบอลคือดูแบบมีคลาสมีเซนส์หน่อย
0: มันดูมีเทคนิคหน่อย
1: อา
0: ราโฮได้เรื่อง
1: แฟชั่นส่วนอาราโฮนี่ประเภทแบบ
0: แฟชั่น
1: แฟชั่นเดียวใส่ตุ้มตั้มตุ้มตั้มเดียวเลย
0: อาราโฮผมว่ามันก็น่าจะมาทรงเหมือนล็อบโบ้หนุ่มๆอ่ะนะมาแบบสายสไตล์แบบลุยอย่างเดียวนะครับ
1: นั่นแหละคือครึ่งแรกนำ 2-0 ส่วนครึ่งหลังก็ผ่อนเกมหน่อยก็เป็นโอกาสของโคโม่แต่พอครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหคือโคโม่นี่มาแทบจะฝั่งเดียวเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหพอมันมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยแล้วทีมของลิเวอร์พูลมันดรอปเยอะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เมื่อวานเนี้ยด้วยความที่ครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนตัวน้อยมากนะครับเปลี่ยนไปแค่5ตัวแล้วก็5ตัวนี่คือแบบก็ต้องก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ทรงมันยังโอเคอยู
0: ่
1: เพราะตัวหลักเมื่อวานนี้ก็ลากกันประคองยันจบเกมอ่ะหลายคนเลย
0: คือเมื่อวานมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดนะครับมันแค่แบบครึ่งหลังปุ๊บเอาไอ้เจ้าไอ้อาราโฮก่อน
1: คือเมื่อวานมันเหมือนกับจำลองเกมจริงอ่ะเปล
0: ี่
1: ยน5คนแล้วก็ทยอยจังหวะ
0: เพราะว่า
1: ตามจังหวะ
0: ไออุ่นเครื่องอย่างโมนาโกกับลี
1: กเปลี่ยนยกชุดบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่มันเลยสมดุลทีมมาเลยเสียนะครับนี่เปลี่ยน46 62แล้วก็มา73อย่างเงี้ยมันค่อยๆเปลี่ยนทีละคนก็เลยเกมก็เลยโอเคอยู่นะครับ
1: ครับผมก็อีลาวาก็บอกว่าก็เล่นดีครึ่งแรกเหมือนเดิมนะแล้วครึ่งหลังอาจจะดรอปไปแล้วก็สุดท้ายก็โอเคแหละนะฮะที่ทีมก็นะฮะชนะแล้วก็คลีนชีทได้นะครับก็เดี๋ยวทีนี้ก็รอแมตช์จริงนะครับอาทิตย์หน้านะครับไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนิวคาสเซิลเองก็โอ้โหก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะ
0: คือ
1: เปล
0: ี่
1: ยนทีมเยอะแต่ว่าแหมเล่นในเซนต์เจสปาร์กก็ยังน่ากลัวก็ยังอันตรายนะครับ
0: ก็พยายามจะซื้อตัวมาเสริมด้วยแต่ว่าไอ้ตัวที่มันขาดอ่ะมันก็ยากจะหาตัวที่มันจะทดแทนง่ายๆเนาะ
1: ครับ
0: อย่างระดับอย่างโตนาลี่อย่างไอ้บูโนกิมาไลอย่างเงี้ยมันไม่หาตัวแทนง่ายๆอ่ะ
1: ก็กลับมาทางฝั่งลิเวอร์พูลเมื่อวานเนี้ยที่ดูดรอปๆเลยก็เป็นตัวรุกอ่ะเมื่อวานเนี้ยนาปาอีซักก็ดรอป
0: อีซักก็ดูเงียบๆไป
1: ด้านขวาไอ้คูโมฮาก็ดรอปฟอร์เรนเวียดก็อาจจะดูยังไม่เท่าที่ควรนะครับ
0: ไม่ได้เด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่
1: ส่วนแนวรับที่ดรอปไปจะเป็นแบ็กซ้ายมีล็อตเคอร์เคสนอกนั้นนี่โอ้โหผ่านโดยเฉพาะฟินโปงนี่เมื่อวานหลายคนชมนะ
0: ใช่เพราะว่าฟินโปงดี
1: เ
0: ลย
1: เมื่อวานบางคนบอกว่าเริ่มจะเล่นเกมรับเป็นละโอเคละส่วนเกมลูกนี่ก็คือมาตรฐานเขาอยู่ละ
0: ไม่แน่นะฟินโปงอาจจะบอกปีที่แล้วผมเจอพี่ล็อตปีนี้ผมเจออีลาวาแล้วผมอาจจะกลับล้างทอง
1: นะเพราะว่าส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครดูเกมเที่ยงคืนเนี่ยก็หายไปหลายคนก็พอเข้าใจได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยมันไปเล่นเกมช่วงเย็นที่สนามซ้อมนะตั้งแต่พวกมาบาดัสวิลลี่วาตาลูเอนโด
0: อ
1: เล็กซิแมลิสเตอร์คอตาซิมิกาสนะครับฮาวิเอลเลียตเฟเดโกเคียซ่าพี่พวกนั้นมาไปเล่นแบบในเกมช่วงเย็นไปแล้ว
0: ก็เมื่อวานมีสำรองแค่7คนเองอะนะครับเพราะว่ามันไปเล่นชุดแรกไปแล้วนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ปิดท้ายถือว่าโอเคกลับมาชนะได้หลังจากไปเสียศูนย์ในเกมเจอลีสกับโมนาโกมานะครับสำหรับทางฝั่งลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: นะฮะ ส่วนแมนยูไนเต็ดนะพูดถึงกันหน่อย
0: อันนี้ต้องคุยกันยาวเลย
1: โอ้อากาศว่าเจอเอซีวิลาและเอซีวิลานี่กำลังแบบ
0: ไม่ชนะใคร
1: โซเซเป๋มาเลยอ่ะเอซีวิลานะปรากฏว่าโดนกดไป 4-2 ไปดูตัวก่อนนะฮะตัวก็อาจจะเป็นชุดที่ได้ใช้งานในพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลนะครับประตูก็เซนเนอร์ลัมเมนนะครับกองหลังแบ็คขวามัสลาอุยด้านซ้ายลูกชอเซนเตอร์เป็นเฮเว่นกับแม็กควายนะครับเพราะว่าลิซาโดโลมาร์ติเนสก็เพิ่งจะกลับมานะคร
0: ับ
1: คู่กลางตัวใหม่ครับอังเดซานโตสกับยูริทิเลมันส์นะครับตัวรุกด้านขวาอามาดิยาโลด้านซ้ายแพทริกดอกูนะฮะตัวรุกเป็นบูโน่ฟานาเดสกองหน้าตัวเป้าเป็นคุณย่า
0: ครับ
1: คนที่ดรอปก็มีเอ็มบูโม่ที่ดรอปไว
0: ้
1: แล้วก็แรดฟอร์ดกลับมาแล้วด้วยนะครับ ส่วนทางฝั่งเอซิมิลาเนี่ยโอ้เห็นประกาศตัวแล้วแหมเอาตรงๆนะแมนยูแพ้ได้ไงยังงงอยู่เนี่ย
0: ก็เอาพวกตัวใหม่ๆมาลงเลยนะคร
1: ับ ใช่ใช่กองหลังก็มีตาลาชาโน่เดอร์วินเทอร์พาฟโลวิชนะครับประตูก็ไม่ได้ใช้ไม้เมยองนะ
0: ใช
1: ้ตัวดาวรุ่งนะครับตอเรโน่นะครับส่วนมิดฟิลด์ก็มูซ่านะฮะชาฮารีนะครับเอสตูปิยาแล้วก็ชูบูเอเซ่ตัวรุกเนี่ยใช้ซีเซ่นะครับนะฮะเล่นกับลอฟตัสชิกแล้วก็ศูนย์หน้าตัวใหม่กอนซาโลลามอสนะคร
0: ับ
1: คือจริงเอซิมิลานเนี่ยมาแบบประมาณ 70-80% เองนะถ
0: ้
1: าดูจาก11ตัวแรกที่ลูเบนอัลมอริมส่งลงสนามเพราะว่าตัวสำรองมีทั้งโมดิสมีทั้งแบโตซากี
0: ้
1: มีทั้งตัวใหม่มาริโอชีล่าเนี่ยพวกนี้เป็นสำรองหมดเลยไม้เมยองก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเพิ่งจะกลับมานะครับ
0: ก็เหมือนแกพยายามจะลองตัวใหม่ๆที่เพิ่งย้ายมาเนาะเนี่ยหลายคนเลยนะครับที่จะกลับลงพวกเนี้ย
1: คือเกมนี้แมนยูนำก่อนนะครับจากแฮร์รี่แม็กควายจากลูกเตะมุมบูโน่เปิด
0: ครับ
1: แต่ว่ามิลานก็มาตีเสมอได้จากชูเอเซ่หลังจากนั้นเนี่ยท้ายครึ่งแรกแมนยูได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่แฟนันเดสยิงไม่เข้า
0: ครับ
1: ช่วงหลังจุดโทษก็เริ่มไม่ชัวร์นะบรูโน่เน
0: ี่ยเริ่มจะมีพลาดบ่อยเหมือนกันแล้วนะครับ
1: แต่พวกช่วงต้นครึ่งหลังก็ยังอุตส่าห์มาขึ้นนำจากพาติกดอกูแต่ก็เสียกลับคืนเร็วเหมือนกัน
0: แป๊บเดียวเองนะครับ5นาทีเอง
1: ไปโดนทางด้านของอัลฟาโจซิเซ่ครับนี่เป็นดาวรุ่งวัย19ปีซึ่งเอซิมิลานเนี่ยก่อนหน้านี้ไปเอามาจากเวโรนาแต่ฤดูกาลที่แล้วปล่อยให้คาราซาโลในเซเรบียืมตัวนะครับหลังจากนั้นพอเกม 2-2 เนี่ยทยอยเปลี่ยนตัวมิลานเอากีล่าซาเลมาเกอร์โมดิสแล้วก็แบโตซากี้นี่คือตัวหลักนะ
0: ครับ
1: นะส่วนแมนยูก็มีทั้งลิซาโดมาร์ติเนสมีทั้งเอ็มโบโมมีทั้งเมนู
0: ยกชุดเลย
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งเลซี่มีทั้งดาโลมีทั้งแรดฟอร์ดลงมาแต่ปรากฏว่ามิลานมากดได้อีก2ประตูรวดจากกอนซาโลลามอสกับลูเบนลอฟตัสชีก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะไอ้จังหวะลอฟตัสชีกกระชากหายนี่น่าเกลียดมากโอ้กระชากจากเกือบครึ่งสนามอะ
0: ครับ
1: โอ้หายมูลากหายเลยอะ
0: แล้วก็คนก็บ่นยับเลยว่าโอ้โหลูกชอนี่รับไปเต็มๆนะ
1: ครับ
0: โอ้ลูกชอนี่โดนเผาเละเลยอะ
1: นะฮะอ่ะก็เลยทำให้แมนยูแพ้ปิดท้ายไปทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกมอุ่นเครื่องของแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็มีแพ้ในเกมแรกเจอเล็กแฮมนะโอ้หลังจากนั้นนี่อุตส่าห์ชนะโรเซบอก 5-0ชนะตราหมีแอตมาดริด 2-1 เสมอปารีสแซงต์แชร์แมง 1-1 เสมอลิส 1-1 นะครับแต่เมื่อวานแพ้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เกมที่เป็นทางการอะไรนะครับไม่ต้องซีเรียสส่วนมิลานก็เรียกความมั่นใจได้นะเพราะโอ้โหไม่งั้นได้อโมริมเนี่ยปวดหัวเลยนะ
0: เพราะแฟนเริ่มด่าแล้วอะ
1: ก่อนหน้านี้เสมอเซลติกเสมออินเตอร์แพ้เชลซีเละเลย 3-0
0: ครับ
1: เมื่อวานชนะได้ก็พอจะโล่งใจหน่อย
0: นี่เป็นการชนะนัดแรกของโมริมด้วยนะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณทีมเก่า
0: ขอบคุณลิกด้วยนะครับ
1: ที่ช่วยอนุเคราะห์ให้
0: ดูแล้วน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับโอ้โดยเฉพาะไอ้คู่ตรงกลางนะโอ้วันนั้นผมขับรถมาผมได้ฟังเกมไอ้อูเล็กบรรยายอยู
1: ่
0: เดินมาถามอูเล็กบ่นใหญ่เลยว่าโอ้ไอ้เชลมันกับอังเดซานโตมันเล่นคู่กันไม่ได้เลยลูกชออย่างรั่วอะไรเงี้ยบนจับเลย
1: ก็แต่ว่าตรงนี้ก็มีคอปปี้เมนูนะตำแหน่งตรงนี้นะ
0: ใช่
1: แต่พอเมนูฟิตก็อาจจะสลับกันอะอังเดซานโตยูริทิเลมันคอปปี้เมนูนะส่วนตัวลุกเนี่ยก็หน้าเป้าเดี๋ยวก็ยังมีเชสโก้ใช่ไหม
0: ครับใช่ยังมีเชสโก้อย
1: ู่แล้วก็มีเอ็มโบสเอ็มโบโม่ช่วงก่อนในอุ่นเครื่องเนี่ยฟอร์มดีแต่เมื่อวานในเลือกคุณย่านะฮะก็ส่วนดอกูนี่ปีนี้ผมว่าคงไม่ถูกลดไปเป็นแบ็คแล้วแหละ คงดันเป็นปีกเต็มตัวเลยแหละ
0: ถ้าดอกูหลายๆเกมพอมาเล่นเป็นปีกแล้วเล่นดี
1: เล่นดีเล่นดี
0: พอไปเล่นเป็นแบ็คนี่หลุดเหมือนกันนะครับ
1: นะส่วนด้านขวาก็อาจจะสลับกันนะฮะเอ็มโบโมกับดิอาโลวันไหนเอ็มโบโมไม่ได้เป็นหน้าเป้าก็มาเล่นขวาได
0: ้ครับ
1: นะส่วนเกมรับก็โอ้จะว่าไปตอนนี้ก็ตัวเยอะนะทั้งแม็กควายทั้งเฮเว่นทั้งลิซาโดมาร์ติเนส
0: เริ่มหายกลับกันมา
1: ไหนจะมีตัวที่เจ็บอยู่อย่างใครอะผมลืมไปแล้วทีมชาติฮอลแลนด์มัทไทส์เดอลิกใช่ไหม
0: เดอลิก
1: ก็ยังเจ็บอยู่นะอย่าลืมอีกคนแล้วก็มี
0: โยโร่อีกใช่
1: ส่วนตัวรุกก็ยังมีเซิร์กซีนะเซิร์กซีเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเลยพอตัวครบๆนี่เซิร์กซีนั่งเลย
0: ยังไม่เอาจริงเก็บไว้เป็นไม้ตายเพราะว่าหลายเกมเซิร์กซีเล่นดีอยู่นะครับ
1: เนี่ยน่าคิดเล่นดีแล้วจะเก็บไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเก็บไว้น
0: ี่
1: ตัวมันเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เพราะอย่าลืมว่าแรดฟอร์ดฤดูกาลนี้ก็อาจจะต้องอยู่กับทีมนะ
0: ใช่แรดฟอร์ดนี่ปล่อยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าดูแล้วไม่มีใครสู้ค่าเหนื่อยไหวนะครับ
1: นะฮะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
0: เดี๋ยว
1: จะเปิดฤดูกาลนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับอันนี้ก็ยังคุยได้ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่
1: อง
0: ยังคาดเดากันไม่ได้เดี๋ยวรอของจริงจะเปิดและสัปดาห์หน้านี่เองนะครับ
1: แมนยูสัปดาห์หน้านี่ไปเยือนฮาวซิตี้นะ
0: มันดูจึกจะเจอฮาวซิตี้แล้วก็อิปสวิชนะเจอน้องใหม่2ทีมเลย
1: สามเกมแรกฮาวซิตี้อิปสวิชแล้วก็ไปเยือนทางเอเวอร์ตันแต่เกมสี่หนักดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะพูดถึงฮาวซิตี้นี่เมื่อกี้นี่ไปเปิดอัตราต่อรองของ
0: น่าจะเป็นเต็งหนึ่ง
1: เต็งหนึ่งโค้ชนะคร
0: ับ น่าจะเต็งหนึ่งเลย
1: ชื่อโค้ชแกนี่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเซอร์เกย์จาคิโลวิชนะครับ
0: ครับโ
1: อ
0: ้แต่วันนั้นดูทรงไอตอนที่เพลย์ออฟนะได้บรรยายอยู่โอ้โหดูทรงแกเหมือนทรงแชมเปี้ยนชิพเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าเหนื่อยอยู่ฮาว
1: ส่วนเต็งสองนี่แกรี่โอนิลนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็วาสนาดีนะครับแกรี่โอนิลนะครับเพราะล่าสุดแกก็ได้คุมทีมอิปสวิชนะคร
0: ับอิสุวิทนี่ก็เติมอยู่นะครับ
1: ส่วนเต็ง3นี่เป็นแฟงลัมพาร์ดของโคนทรี
0: ใช่แล้วก็น้องใหม่3ทีมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เต็ง4นี่เป็นอาบาโรอาเบลัวกุนซือใหม่ฟูแลมที่แทนมาโกซิวา
0: ครับ
1: เต็ง5นี่เป็นโอลิเวอร์กราสเนอร์นี่ก็กุนซือใหม่ของนอร์ทฟอร์เรสต
0: ์เป็นเต็ง5เลยเหรอกราสเนอร์เน
1: าะแต่ฟอร์เรสต์มึงไม่รู้แล้วก็เต็ง6เป็นเนี่ยไยสเลอร์แล้วก็มีดานิเอลฟาเก้นะลีจิสเลอร์บีนะครับมาโกโรเซ่นะฮะแต่ปีนี้จะว่าไปนี่โหพี่เมลิกุนซือใหม่นี่เกินครึ่ง
0: ใช่ใช่กุนซือใหม่เยอะนะ
1: นับไปนับมาใช่ไหมอ่าม
0: ี
1: กุนซือใหม
0: ่ใหญ่โซ
1: ่บอลมัดก็มาโกโรเซ่
0: โรเซ่
1: ใช่ไหมแล้วก็มีเชลซีชาบีอาลองโซ่นะฮะพาเลซกุนซือใหม
0: ่
1: ปีแอร์ซาส
0: ครับ
1: แต่ว่าโค้ชใหม่มันได้แชมป์มาเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ดิโน่ท็อปโบเลอร์นะ
0: ดิโน่ท็อปโบเลอร์ไปแทนไอ้ซาสนี่ได้แชมป์เลย
1: ฟูลแลมก็ได้อาเบลัวโค้ชใหม
0: ่ครับ
1: อิปสวิชนี่ก็โค้ชใหม
0: ่อืมใช่ๆๆ
1: เพราะว่าแมคเคนน่าไม่ได้คุมต่อเป็นแกรี่โอนิลนะฮะลิเวอร์พูลโค้ชใหม่อีลาโอล่าซิตี้โค้ชใหม่มาเลสกา
0: โอ้โหเกือบครึ่งนะ
1: นิวคาสเซิลก็จาร์สเลอร์ก็โค้ชใหม
0: ่
1: ฟอเรสต์ก็กลาสเนอร์โค้ชใหม่สเปอร์ก็เดอะแชบี้โค้ชใหม
0: ่ใช
1: ่ๆเกินครึ่งมันไม่เกือบครึ่งมันเกินอ่ะ
0: เพราะว่าเข้ามาท้ายฤดูกาลไม่กี่เกมเองทําไมก็ถือเป็นโค้ชใหม่ได้อยู่เดอะแชบี้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ทีม
0: ครึ่งหนึ่ง
1: เปลี่ยนโค้ชใหม่
0: คร
1: ึ
0: ่ง
1: โอ้โหบันเทิง
0: ก็เดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลแล้วเดี๋ยวหาทีมนึงไล่อีกสักทีมนึงได้เป็นครึ่งหนึ่งพอดี
1: ประมาณนี้นะฮะพรีเมียร์ลีกนะครับทีมอื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยอุ่นเครื่องไปสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะส่วนใหญ่นี่ก็จะไปรอเปิดฤดูกาลกันแล้วอ่ะ
1: เชลซีเพื่อล่าสุดเจอโซเซดะชนะ 3-1 เชลซีที่ทำไปดำมาในตอนได้ชาบีอลองโซก็เหมือนจะดีนะ
0: ครับ
1: แต่ทำไปดำมาเล่นไปเล่นมานี่ก็ดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าได้ประเดิมใช้งานมอร์แกนโรเจอร์นะ
0: ครับ
1: โอ้และเล่นกับเพื่อนซีรุ่นเดียวกันด้วยคือโคพาเมอร
0: ์
1: หลังสามมาแล้วนะแผนหลังสามมาแล้วนะ
0: กลับมาแล้ว
1: ตอนนี้นี่อุ่นเครื่องหลังสี่นี่มันไม่ไหวสักนัดเลย
0: ไม่เวิร์ก
1: หลังสามโอ้ได้ใช้ลาคัวด้วยนะฮะลาคัวโควิลแล้วก็โฟฟาน่านะมิดฟิลก็เอาเจมไปเล่นกับไคเซโดเน
0: ี่
1: ยแบบเนี้ยเอนโซอ่ะแต่เอนโซสำรองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเอนโซย้ายออกผมว่าเชลซีไม่ได้เสียหายเพราะตรงนี้ก็มีตัวเล่นได้หลายคนมีทั้งลาเวียแล้วก็ลีเจมส์ก็เล่นได
0: ้
1: นะส่วนวิงแบ็กเนี่ยใช้เปโดเนโตกับนักเตะใหม่ปาเลสต้า
0: ครับ
1: แต่จริงก็ยังมีมาโลกูสโตที่เล่นได้นะวิงแบ็กและด้านขวานะ
0: เพราะช่วงอุ่นเครื่องนี่ใช้ปาเลสต้าบ่อยมากนะ
1: แล้วเนโต้มีข่าวจะย้ายทีมด้วย
0: ใช่ใช่เนโต้นี่ก็มีข่าวกับทีมกับอาร์เซนอลก็มีด้วย
1: ส่วนแนวรุ่นนี่ชาวเปโด

0: ลองโซ่จะใช้ระบบนี้แหละในเกมประเดิมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของเจ้าของเชลซีเนี่ย
1: เพราะแกชอบระบบหลังสามมากกว่
0: า
1: ตอนเลเวอร์บางทีไปปรับ4ก็มีแต่ว่ายังน้อยส่วนใหญ่เน้น3เป็นหลักนะครับ
0: นัดแรกเปิดฤดูกาลของเชลซีในเตะมันเดย์ไนท์นะครับไปเยือนฟูลแลมเป็นดาร์บี้แมตช
1: ์แต่ปีนี
0: ้มันโซ่เจอกับอาเบลัว
1: แต่ปีนี้ก็ยังดีหน่อยตรงที่มันไม่ได้เล่นรายการอื่นนะ
0: ครับ
1: มันมีเวลาให้ได้เล่นแบบเต็มที่กับฟุตบอลลีกกับบอลในประเทศนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเชลซีนะฮะต้องดูว่าฤดูกาลนี้เป็นยังไงนะครับส่วนทีมอื่นผมดูสเปอร์
1: ที่ก็น่ากลัวอยู่นะ
0: สเปอร์อุ่นเครื่องล่าสุดนี่เสมอฮอฟเฟนไฮม์ 2-2 นะ
1: ครับ
0: ก็ดูตัวที่ใช้เนี่ย
1: เพราะดูแกยังจะซื้อต่ออีกด้วยนะครับหลายตัวอยู่นะครับ
0: แต่สเปอร์ฮอฟเฟนไฮม์ 2-2 นี่เหมือนใช้ชุดสำรองเล่น
1: อ๋อ
0: มีเตะ2นัดวันเสาร์เนี่ยเจอฮอฟเฟนไฮม์ยิง 3-0 นอกนี้เจอฮอฟเฟนไฮม์เสมอ 2-2
1: ใช่ใช่เขาเล่น2นัดกัน
0: แต่ดูตัวผู้เล่นเนี่ยตัวจริงเนี่ยไปเล่นวันเสาร
1: ์ครับ
0: ประตูนี่คินสกี้กองหลังอาชีเกรฟานเฮเก้เซเนซี่แล้วก็ร็อบโบคู่กลางใช้เบิร์กวาวกับโตนาลี่ตัวรุกเป็นกาลาเกอร์มาติสเตลแล้วก็มัวนะครับหน้าเป้าเป็นลิชาลีซอนนะครับ
1: นี่ก็มีข่าวกับไอ้เจ้ามาติสเตลอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: จะปล่อยมาติสเตลออกไปแล้วก็มาเล็งกักโปเนี่ยแหละ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่รออยู่ก็คือคูดูสนะก็ยังสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเนี่ยตะเปอร์ก็ตัวรู้กันแหละเขาถึงอยากได้กักโปไง
1: ใช่
0: ถ้าได้กักโปไปอย่างน้อยก็แหมเล่นด้านซ้ายก็ได้หรือว่าวันไหนกองหน้ามันไม่มาสักตัวทั้ง
1: ลิ
0: ชาร์ลีซอนทั้งโซลันกี้อ่ะก็ปรับไปเล่นหน้าเป้าได้
1: ใช่
0: แต่เกมรับนี่ถือว่าโอเคเลยนะ
1: โอ้เก็บรับเติมไปเยอะไง
0: เพราะว่าเดี๋ยวแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยปอโร่ก็จะแทนอาชิเกะแบ็คขวาซ้ายได้ล็อบโบเซนเตอร์กับตัวใหม่ทั้งคู
1: ่
0: ฟานเฮเก้กับเซเนซี
1: ่
0: พอตัวเก่าก็ไปแล้วไอ้เจ้าโรเมโร
1: ่
0: แต่จริงฟานเดอร์เฟนก็ต่อสัญญานะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนนึงที่ไปก็เจสเปนไปอินเตอร์มิลานเรียบร้
1: อ
0: ยเล่นดีบอลโลกปุ๊บขายทิ้งเลย
1: ครับแต่ก็กำไรอยู่
0: กำไร
1: ใช่ไหมเพราะว่าตอนแกมาแกซื้อมาถูกนะครับแต่ปีแต่แบ็กมันก็มีพวกไออาชิเกรมันก็เล่นแบ็กได้อยู่นะครับ
0: อาชิเกรเนี่ยดูเหมือนว่าปรีซีซั่นจะได้ลงโอกาสเยอะด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ฤดูกาลจริงผมว่าอาจจะถูกใช้งานเยอะอาชิเกรเนี่ย
1: เพราะปีที่แล้วมันไม่รู้ทำไงมันต้องขยับจากแบ็กก็เป็นเซนเตอร์จำเป็นนะครับ
0: นะฮะสเปอร์เปิดฤดูกาลนะครับจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเตะเป็นคู่ดึกวันเสาร
1: ์
0: 5 ทุ่มครึ่ง
1: ก็
0: เป็นเกมที่น่าสนใจเลยเหมือนกัน
1: เบรนท์ฟอร์ดก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับ
0: แต่เบรนท์ฟอร์ดนี่อุ่นเครื่องถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: เบรนท์ฟอร์ดนี่อุ่นเครื่องรู้สึกยิงกระจายเลยมั้งล่าสุดนี่ยิงแฟรงค์เฟิร์ต 7-0
1: น
0: ่ะ
1: ไม่รู้เอาอะไรไปยิงแล้วยิงหลายเกมด้วยดิใช่ป่ะชนะแลน 4-2 ใช่ป่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นก็ชนะแฟรงค์เฟิร์ต 7-0 2นัดนี่ล่อไป11ลูกอ่ะ
0: เควินชาร์เดอร์นะครับมีซองกาเร่อีกอติอาโกดองโกออตาร่านะฮะลูอิสพอตเตอร์โอ้โหนะติอาโกกับชาร์เดอร์ได้คนละ2
1: แต่ตัวชุดที่เป็นตัวรุกมันยังอยู่กันครบนะอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องโค้ดอะไรแบบเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ก่อนเตียโก้จะย้ายก็ไม่ย้ายนะ
1: ใช่สุดท้ายก็ยังอยู่
0: เตียโก้นี่ดีกรีรองดาวซัลโวลูกันที่แล้วเป็นรองแค่เอลิงฮาลันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีชาเดอร์นะครับแล้วก็มีออตาร่ายังอยู่ครบ3ตัว
1: ใช่ที่เป็นตัวหลักของทีมเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะว่าไปเบรนท์ฟอร์ดปีนี้ผมว่าคือเป็นฤดูกาลที่พวกเขาไม่เสียตัวหลักคือก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เนี่ยตัวหลักจะโดนดูดไป
1: ใช่จะโดนด
0: ูดไปจับปุ๊บหายไปตลอดแต่ซีซั่นนี้เป็นปีที่แปลกมากกลายเป็นเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยขาออกน้อยมากตัวหลัก
1: ใช่ใช่เนี่ยไอ้กลางของเขา3คนไอ้กัปตันอย่างเจนเซนไอ้วิตเตอรี่ยาแนลซองกาเล่นี่อยู่กันครบเลยนะ
0: ก็อ่ะตัวหลักที่ไปคนเดียวเลยก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
1: ครับ
0: แค่นั้นเองนะนอกนั้นอยู่ครบส่วนตัวเสริมมานี่ก็โอ้โหก็มีไอ้ทางมาดูซองกาเล่อะที่เอามาจากลองเนี่ย41ล้านเลยนะแล้วก็ไปได้จาร์ดแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่ที่ตกชั้นไป15ล้าน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลักๆก็คือพวกตัวหลักจากซีซั่นนี้แล้วเขาแล้วก็มีคาร์ลัมวิลสันที่ไปเซ็นฟรีมาที่หมดสัญญากับเวสต์แฮมก็เอามาเป็นตัวอะไหล่ของอีกอร์ติอาโก
1: ้ตรงนั้นก็หน้าเดิมนะไอ้ยาโมยุกไอ้พีด็อกดามการ์ดนะ
0: ครับครับผมอ่ะก็ประมาณนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวอึดใจนิดเดียวแหละนะอึดใจรอกัน
1: รอหน่อยรอหน่อย
0: สุดหน้ามาแล้วเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับ
1: เพราะหลายคนพอมันมีการเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้ว อยากดูเร็วๆแล้วไง

0: นะว่าใครจะสตาร์ทดีกว่ากันนะครับ
1: เปิดฤดูกาลนัดแรกเนี่ยวันศุกร์ก่อนเลยนะครับ22นะครับเอา21ดิอาร์เซนอลเจอโคเวนทรีซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็แชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับแชมป์ EFL แชมเปี้ยนชิพโหแล้วแลมพาร์ดเจออาร์เซนอลด้วยบันเทิงในงานนี
0: ้
1: ส่วนวันเสาร์เนี่ยคู่เร็วฮาวสตี้กับแมนยู
0: เต็ดครึ่งเลยครับ
1: นะส่วน3ทุ่มเนี่ยมีอิปสวิชกับซันเดอร์แลนด์ฟอร์เรสต์กับลีสนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันกับคริสตัลพาเลซนะครับคู่ดึกวันเสาร์5ทุ่มครึ่งเบรนท์ฟอร์ดกับทนาฮอสเปอร
0: ์5ทุ่มครึ่งนะ
1: วันอาทิตย์จะเหลือเตะ3คู่2ทุ่มเนี่ยมีแมนซิตี้กับบอร์นมัธแล้วก็ไบรตันกับแอสตันวิลล่าคู่ดึกวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่ง
0: เป็นลิเวอร์พูลกับนิวนะครับ
1: ลิเวอร์พูลไปเยือนที่เซนต์เจสปาร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มันเดย์ไนท์วันจันทร์เนี่ยฟูลแลมเจอกับเชลซี
0: ครับ
1: ก็โปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลในสัปดาห์หน้าของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยดูข้อความนะครับทั้งจากทาง SMS และจากทาง YouTube นะครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้18 นาฬิกากับ 40 นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 18นาฬิกากับ42นาทีนะครับไหนที่ไหนกูรูช่วงสุดท้ายก็โปรแกรมวันนี้ก็มีบอลเล่นเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีหลักๆเนี่ยลาลิก้าสเปนจะมี1คู่นะครับ
1: ครับ
0: เกมระหว่างเดปอร์ติโวลาโคลุญ่าน้องใหม่เจอกับเอลเช
1: ่ช่วงนี้ก็จะเป็นทีมเล็กๆไปก่อนนะ
0: ผมไปดูข้อมูลนี่ผมก็เพิ่งรู้นะโอบาเมยองเนี่ยย้ายจากโอลิมปิกมาร์เซย์ไปอยู่กับลาโคลุญ่า
1: ครับ
0: ลาโคลุญ่านี่ต้องบอกโอ้สมัยก่อนนี่ยุคแบบ
1: โอ้ยุคนั้นนี่ย
0: ังโดนะมาโลซินวานะ
1: โหดมากนะ
0: เจอกับเอลเช่นะครับ
1: ยุคนั้นนี่โดยเฉพาะเล่นในบ้านนะโอ้ยังโหด
0: ที่บ้าน
1: ผมว่ายุคเดียวกับบาเลนเซียนะ
0: ลิอาซอมอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่เลียซอยุคนั้นจะเหมือนบาเลนเซีย
0: ครับ
1: นะมายุคพร้อมๆกันเลยเล่นในบ้านอย่างโหดนะครับ
0: นี่ตีสองนะฮะลาลิก้าสเปนแต่ว่าลาลิก้าอย่างที่บอกแหละสัปดาห์แรกมันยังไม่ค่อยน่าสนใจ
1: เพราะทีมใหญ่ก็ยังไม่พร้อม
0: มันยังไม่ได้ลงสนามมาเลยนะครับผม
1: แล้วเขาก็เลยพรีพีทีวีก็เคยเลื่อนให้
0: เข
1: าก็มองว่าไอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อย่าจัดอู๋เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้า
0: ท่านนี้บอกหลังสามที่เธอล้อมันล่อเธอแล้วมันก็แค่บอลอุ่นเครื่องรักนะแมนยูแล้วก็คุณนันทพงศ์บอกว่ายุคผมเนี่ยต้องจะโทโบครับ
1: ผมคุ้นชื่อเขานะแต่นึกหน้าไม่ออก
0: ครับผม
1: เทอร์โบเนี่ย
0: พี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่ระวังพี่เจมส์ด้วยนะครับอาจพกอาวุธเข้ามาอสมทระวังนะครับจากน้องบอล นะฮะ
1: ไม่แน่แต่ว่าพอดีสัปดาห์นี้รอดไปเพราะดูแล้วว่าเป็นทีมงานเจาะสนามไง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นหยองกับเจมส์อยู่ไม่แน
0: ่
1: จะต้องถึงขั้นใช้ความรุนแรง
0: ครับช่วงนี้อูขาขึ้นเจอทุกที่เลยทั้งโมโนทั้ง99ทั้งร้านนวดนะฮะ
1: ไปหมดครับ
0: หลายคนบอกอยากให้บอลยุโรปกลับมาเตะเร็วๆผมถามคนพวกนี้ครับว่าไม่ให้นักเตะพักหน่อยละครับมีเหลือความเป็นคนบ้างครับจากน้องบอลนะโอ้ย แต่จริงนี่น่าเห็นใจนะโอ้โหโดยเฉพาะคนที่เป็นบอลโลกลึกๆอ่ะโอ้เพิ่งจบบอลโลกไปประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมแป๊บเดียวมาอีกแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ถือว่าเป็นซีซั่นนิดถือว่าเป็นซัมเมอร์จะได้พักน้อยอ่ะนะครับ
1: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งที่ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์โทนี่โคลสนะที่มันแขวนสตั๊ดเร็วเพราะมันบอกว่ามันไม่ไหว
0: ครับ
1: มันบอกโหฤดูกาลหนึ่งมันแป๊บๆมันมาอีกแล้วอ่ะเขาบอกโอ้ไม่ไหวนักบอลก็น่าเห็นใจจริงๆครับ
0: อู๋ซื้อตัวเยอะแต่ปีนี้ไม่ได้แชมป์เพราะได้คอมมูนิตี้ชิลไปแล้วเสียดายแทน
1: นะไม่เอาอย่า
0: จะล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์อ
1: ย่าปลอบใจตัวเองเขาก่อนกับช้างมั่งอะไรมั่งแล้วก็จบแชมป์อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คุณยุคุณอู๋ช่วยภาวนาให้นิวคาสเซิลผมฤดูกาลนี้ไม่ตกชั้นนะครับดูทรงแล้วท้อจากคุณสาริกาลิ้นรัวนะฮะ
1: แต่ผมว่าไม่ถึงขั้นตกหรอก
0: เออผมไม่ถึงขั้นตกนะแต่ก็อาจจะลุ้นอะไรลำบากนิดนึง
1: ใช่ใช่ใช่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ไปยุโรปหรืออะไรแบบนี้นะแต่ผมว่าทั้งโค้ชทั้งตัวใหม่มาก็โอเคอยู
0: ่
1: เพราะตอนนี้พยายามเสริมทีมแต่โอ้ตัวผู้เล่นเพียบเลยอ่ะ
0: แต่ตัวใหม่ที่เข้ามานี่มันเป็นตัวที่แบบคือมันไม่ได้แบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะคือมันไม่ได้ฉีกซองเทน้ำร้อนได้เลยอ่ะ
1: ชั้นมันยังห่างกับตัวที่ขาดไปอยู่เนาะแต่ผมว่าเขาอาจจะโฟกัสขอไม่ตกก่อน
0: ครับอุ่นเครื่องล่าสุดนี่เสมอกับสตาร์บุกนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอซูล่ายิงประตูได้นะครับเสมอ1-1นะครับแล้วพออ.เจ๋งแล้วครับโมโนบีจีไหมครับอาจารย์อู๋
1: อู๋อันนั้นเขาหนักเลยพอเขามีบีจีแล้วของผมนี่บีจีนี่แทบไม่มีเลยนะครับ ช่วงหลังนี่หายยาวเลย
0: ดีแล้วที่แมนยูแพ้จะได้ซื้อตัวบ้างถ้าชนะเกมอุ่นเครื่องทุกนัดคงไม่ซื้อเพราะคิดว่าทีมไม่มีจุดอ่อนบอกว่าเห็นสังสรรค์วันนั้นมีเพชรมาด้วยเขาเลิกด่าเบ่งหรือยังครับผม
1: น่าจะยังไม่เลิกนะ ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยไหนๆยุทธลองจัดดูเชิญทั้งคู่มาบางทีลองดูเผื่อในงานแล้วดิชนเชิญบอสชาตีไปด้วยเผื่อได้ขึ้นวันใหญ่ทั้งคู
0: ่สัมปทานพี่หยองเนี่ยมักจะอยู่วันเสาร์ครับอาจเป็นพี่ตั๋วกับพี่โก้น่าจะใช่ผมเห็นรู้สึกรอบแรกมีอยู่นัดนึงนะตั๋วกับโก้มาภาคนะทีมงานบอลไทยนะ
1: คุณตั๋วใช่คุณตั๋วเฮียอะไรป่ะ
0: ไม่รู้
1: คือเต็มเขาใช่ไหม
0: ใช่
1: เรียกตัวเองเดิมดีกว่านะ
0: ครับผมก็ว่ากันแล้วสวัสดีค่ะนายุทธนาอู๋ยังใหญ่และแฟนรายการก้าวสกาวทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะเมื่อวานนายุทธนาอู๋เฮงกันไหมคะส่วนหนูเสียดายมากๆค่ะกับหวยที่หนูนำมาแชร์616แต่ออก615แล้วก็บอกหนูยินดีกับทุกท่านที่โชคดีมีเฮงด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนผมซื้อ54มันออก53แต่แม่บอกถูก53ถูกตั้ง5ใบเนี่ยแน่นอนมาก
1: ครับผมก็ไม่รอดแล้วก็เรียกว่าแก๊งลอตเตอรี่พลัสของผมก็ไม่รอด
0: แก๊งนี้ก็ยังแก๊งนี้ก็ยังอยู่ยังยินยงนะ
1: เพชรสมว่าเรียบร้อย
0: ได้ยินเสียงเสียวาว ภาคบอลทีมชาติไทยลีกทูอยู่นะครับก็เกมล่าสุดแต่แกภาคอยู่นะ
1: อ๋อกลับมาพอดีมั้ง
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่น่าจะกลับมาพอดี
0: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ AS Mono 2 PP 99แล้วก็จะมีโอกาสที่พี่อู๋จะได้ภาคอาร์เซนอลหรือเปล่าครับ
1: น่าจะคนละส่วนเพราะเขาแยกกันของผมไม่อยู่ทางฝั่งลีกเอิงแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไอ้พวกเอเลเดวิซี
0: ่อัน
1: น
0: ั้
1: นอันนั้นเขาจะอีกชุดหนึ่งอยู่คนละลายกัน
0: คือถ้าพรีเมียร์ลีกจะมีอีกทีมหนึ่ง
1: ใช่ใช่เขาจะเขาจะแยกทีมกันนะครับ
0: อาจารย์อู๋เอาพี่มนเพื่อนรักไปเถียงกับป้าดาในโหดกระแสไหวไหมครับไม่น่าไหวเนี่ยผมดูแล้วนะพี่มนแล้วก็ไม่น่าไหวจะเจอป้าดาไปเนี่ย
1: ถ้าเจอป้าดาเนี่ย
0: ก็ขนาดพี่หนุ่มกันชัยยังยอมอ่ะ
1: ผมก็ยากผมว่าจันมนไม่ไหวอาจารย์มนถอยถ้าป้าดาเนี่ยผมว่าน่าจะต้องกับพี่เพชรพอพี่เพชรกระโดดสูบโดดสอยหน้าเลยแกไม่เถียงด้วยแล้ว
0: สวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋ผมแฟนนอนเจอแมนซิตี้ในรอบ10ปีเกมเมื่อคืนสบายใจสุดแมนซิตี้เนี่ยเพราะไม่มีโรดรี่ไม่มีอะไรเลยนอนเล่นเรื่อยๆไม่ได้เล่นเลยซ้ำผมว่าไม่มีโรดี้ก็ส่วนหนึ่งนะ
1: ผมว่าไม่มีเป
0: ๊ปไม่มีเป๊ปนี่แหละ
1: ผมว่า 70% เนี่ยคือไม่มีเป๊ปกูไอตอนมีเป๊ปโดนตลอดอย่างบอลถ้วยปีแล้วนะโอ้โหแล้วโดนแบบสู้ไม่ได้ด้วยอ่ะ
0: นั่นแหละผมว่าหลักๆเนี่ยไม่มีเป๊ปนี่แหละ
1: ผมว่าสำคัญ
0: เพราะอย่าลืมว่าซิตี้มีช่วงหนึ่งโรดี้แทบไม่ได้เล่นเลยนะ
1: ใช่ๆโรดี้เองก็ปีแล้วก็เจ็บเยอะอยู่นะ
0: ใช่ใช่นะครับฟอร์มสดขนาดนี้คาดว่าฤดูกาลนี้ปืนน่าจะกวาดได้ถึง7แชมป์อาจารย์อู๋เตรียมรถแห่ไว้ก่อนเลยนะว่าที่ท่านเซอร์อาร์เตต้า
1: ก็วันนี้ข่าวมาบอกอาร์เตต้าเกือบโดนปลดนะ
0: ครับ
1: คือฟอร์มแบบนี้แล้วไม่ยอมรีบสั่งตู้ที่มาเก็บถ้วยอ่ะหมันหมันหมัน

0: มันอีกแล้ว
1: พี่อุ้มยุทธเห็นจับคู่จะไปแข่งไฮร็อกส์นะฮะจะไปวันไหนครับจะได้ไปเชียร์โอ้ไม่น่าไหวอ่ะ
0: ตะ
1: กี้เสียชีวิตก่อนนะ
0: ตะกี้ยังคุยยังคุยกับยุทธพี่หมอยนะเออพอ40กว่าเข้าไปนี่ก็แย่แล้ว
1: พูดถึงที่เขาแข่งกันเนี่ยอุ้ยหลายท่านบาดเจ็บนะ
0: ใช่ๆๆ
1: เพราะว่าคือบางคน
0: เนี่ย
1: เขาเรียกว่าอ่ะใช้อ่ะผมใช้คําว่าไม่ประมาณตน
0: ใช่มันเกินตัว
1: ไปหน่อยแล้วก็บางทีแบบคือพอไปแข่งบางคนคนละเป้าหมายบางคนขอให้แข่งจบไม่ได้เสียเรื่องเวลา
0: ใช่ๆ
1: บางคนมีมาตรฐานคือเวลา
0: ต้องการ
1: แล้วพอไปบีบตัวเองอ่ะเลยได้รับบาดเจ็บอันเนี้ยน่าเป็นห่วง
0: เพราะไอ้น้องๆที่เตะบอลของผมเขาไปเล่นในไอรอนแมน
1: อ่
0: ะก็คือไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเอาให้แค่จบมันพ
1: อ
0: บางคนบางทีมันไปทำถึงเวลาแล้วหูเวลาเจ็บแขนหักเอ็นขาดเอ็นฉีกจะเห็นนะช่วงนี้หลังๆดาราไปเล่นเยอะไง
1: ใช่ใช่
0: คนก็เลยมาฮิตกันแล้วบางคน
1: มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกนะ
0: ใช่มันต้องใช้เวลาสักพักเลยนะให้ร่างกายอยู่ตัวก่อนพอไปโหมเล่นเนี่ยมันเจ็บแล้วเนี่ยจะเหมือนผู้การเนี่ยใช่ไหมพอไปโหมปุ๊บเนี่ย
1: คือเล่นน่ะดีออกกำลังกายดีแต่ว่าก็ต้องดูตัวเองประมาณ
0: ใช่ใช่ประมาณตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่ไหวต้องหยุดนะครับ
1: แนะนำศูนย์หน้า3คนที่น่าจะยิงเยอะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หน่อยครับอาฮาแลนด์คนนึงแน่นอนแล้ว
0: ฮาแลนด์นี่สบายสบาย
1: ส่วนอีซักเนี่ยผมมั่นใจว่าฤดูกาลนี้จะดีนะถ้าไม่เจ็บไม่เดี้ยงมาซะก่อนนะ
0: อีซักผมว่าถ้ามาตรฐานเขากับทางไอ้ตอนนิวอ่ะ
1: 15มี20ลูก
0: มีอ่ะมันไม่เจ็บใช่ผมว่ายิงกระจายอยู่
1: แล้วก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไงอ่ะหน้าเป้าเขาเบอร์1อีกนิดๆเจ็บอยู่ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าแบบด้านข้างดีๆเวียดป้อดีๆเฮ้ยผมว่าน่ากลัว
0: ใช่ๆ
1: ส่วนอีกคนนึงอ่ะอาร์เซนอลมันไม่มีหน้าตายตัว
0: อาร์เซนอลผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกกลางอะไรมากกว่า
1: ผมว่าชาวเปโดก็อาจจะยิงได้เยอะในฤดูกาลนี้นะถ้าได้ลงสม่ำเสมออย่างอุ่นเครื่องล่าสุดก็ยิง2อ่ะ
0: เขาปีที่แล้วเปโดมันก็ยืนพื้นมันดีอยู่นะแล้วผมว่าระบบชาบี้ไม่แน่นะเจ้าเปโดก็น่าสนใจนะ
1: โซลิสทีมชาติอะไรย้ายมาจากทีมไหนครับจากคุณคอนเต
0: ้มาจากขับบูส
1: ขับบูสเป็นทีมชาติกรีซ
0: แต่เป็นคนกรีซนะครับ
1: อายุยังน้อยนะครับคิตอสโซลิสนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็นักเตะปืนปีนี้ทั้งใหญ่ยาวแข็งทุกขุมกำลังเหมือนพี่อู๋ชัด
0: อุ้ยก็น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวยุทธก็มันพี่อีก
1: โอเดกาดร่างเลิกม้วนนี่เท่มากๆพอได้แชมป์กลายเป็นว่าเล่นง่ายไม่คิดเยอะคิดมากไม่คิดเยอะไม่คิดมากแบบปีก่อน
0: คือกลับมาเป็นตัวเดิมที่โอเดกาดแบบเนี้ยจบเนอะก่อนหน้านี้แกก็ไปม้วนคืนหลังอะไรของเขาน่ะ
1: คือมอยมุมนึงนะขนาดฤดูกาลที่แล้วนะโอเดกาดไม่ดีนะ
0: อ
1: าร์เซนอลยังแชมป
0: ์เออ
1: แล้วฤดูกาลที่โอเดกาดเกิดร่างทองกลับมาเล่นดีโอ้โหมันจะขนาดไหน
0: ใช่ใช่ใช่แล้วมันขาดตัวที่จ่ายบอลแบบแนวเบอร์สิบอย่างนี้ไปด้วยนะอาร์เซนอลน่ะ
1: โอเดกาดนี่ต้องให้เล่นเหมือนกับตอนอยู่ทีมชาติอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่พออยู่ทีมชาติแกไม่เก็บบอลกับตัวเลยอ่ะ มีช่องแทงนะ
1: วิลล่ามีมาโจเด็กยักษ์ร่างทรงพี่ตู้เนียนมาก
0: อันนี้คนชมเยอะมากนะไอ้เจ้าไอ้เด็ก17มาโจอ่ะ
1: แต่ปัญหาคือถ้าปล่อยวัดกินเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแทนนะ
0: ไม่แต่มาโจ้ผมว่ามันน่ากลัวตรงที่คืออันนี้มันยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลจริงไงนะบางทีมันเห็นฟอร์มเนี่ยพอไปฤดูกาลจริงมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้อะ
1: ครับ
0: มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วเด็กมันเพิ่ง17เอง
1: ตอนนี้กองหน้าสำรองของวิลล่ามีไอ้เกสซองใช่ไหม
0: อีวานเกสซอง
1: มีไอ้ทัมมี่อับราฮัม
0: ทัมมี่อับราฮั
1: มซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าไหวนะถ้าโอลิวัตกินไปแล้วจะรู้ว่าก่อนนี้มอร์แกนโรเจอร์ก็ไปแล้วอ่ะ
0: ครับโอ้โหแล้วตัวเติมมันคนละเบอร์เลย
1: แล้วก็มีไอตัวที่เล่นดีบอลโลกอ่ะไอมาแซมบี้อ่ะ
0: ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะมันก็เป็นกองกลาง
1: ก็เป็นดาวรุ่งด้วยแหละ
0: ใช่
1: เล่าตาเนี่ยระดับขาใหญ่จากตลอดชีวิตติดคุกจริง8ปีดีจริง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปู่น่าสนใจมากนะ
0: ครับอย่าง
1: โดนตลอดชีวิตละ8แต่ว่าเห็นเขาบอกมันมีเข้าเกณฑ์อายุ70ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ตัดไปตัดมาตัดโอ้โหแต่มันตัดแล้วมันน่าเกลียดจากตลอดชีวิตอะมันตัดเลยแค่8ปีโอ้โหมันก็แบบ
0: ไม่แต่กฎนี้มันมีมาก่อนแล้วก็หลายๆคนได้จังไอ้ที่บอกว่าออกไปเป็นหมื่นคนก็อย่างตรงนี้แหละ
1: นะฮะเอ็นโซฟอร์มดีครับแต่ถ้าเจอเอ็นแซ่น่าจะเจ็บครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะ
0: เอ็นแซ่จะออกแสบถ้าเอ็นโซจะออกช้ำในนะฮะ
1: ถ้า FM 99พาป้าดาลูกบุญธรรมมาจัดคู่กับทิศวาวใครจะมีช่วงได้พูดเยอะสุดครับโอ้ผมว่าอาจารย์วันกระสู้ป้าดาไม่ได้วะ
0: วาวอ่ะ คือป้าดาถ้าเกิดเอาแบบเอาเร็วเนี่ยไอ้วาวสู้ไม่ได้แต่ถ้าวาวได้ขึ้นแล้วป้าดาก็เงียบเพราะเขาวาวมันจะไม่เว้นช่อง วาวมันเหมือนรถรอรอบอ่ะขอแซงทีเดียวพอ

0: นะฮะข่าวเจฟเบซอสนะครับซื้อหุ้นหงเพิ่ม 30% เพื่อนผมที่เชียร์หงเลยเปลี่ยนจากกินอเมซอนเอามากินอเมซอนแทนสตาร์บัคนะฮะคนละอเมซอนนะ
1: ครับ
0: อันนี้มันคาเฟ่อเมซอนกาแฟนะครับผม
1: อันนั้น amazon.com ครับคนละอันครับเฮ้ยไม่ใช่เด็ดโทษว่าถ้าที่ผมคุยกับว่าต้องเรียกอเมซอนเรียกอเมซอนนะครับ
0: เลสเตอร์ขายสโมสร200ล้านถูกหรือแพงครับในระดับลีกวันหยดไก่101ก็ถือว่าแพงนะถ้าระดับลีกวันแต่ว่า
1: แต่เห็นเขาบอกว่ามีลูเวิร์นด้วยม
0: ี
1: สนาม
0: แล้วก็มันมีสินทรัพย
1: ์ด้วย
0: ส
1: ิน
0: ทรัพย์คือสนามซ้อมเนี่ยนั่นแหละพันสนามซ้อมที่เขาเพิ่งลงทุนไปหลักร้อยล้านนะฮะ
1: คือพอมันตกไปลีกวันนะมันหนักเลยเพราะตอนแรกที่ข่าวมาเนี่ยกะว่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ500
0: ครับ
1: นะมันเลยลดไปครึ่งนึงอ่ะ
0: แต่ตอนซื้อนี่ซื้อมา35ล้านปอนด์นะแต่ก็อย่างว่าแหละมัน
1: ใช่
0: เวลา
1: ลงทุนไปเยอะแล้วไปทุ่มทำสนามช่วงโควิดอีกอ่ะ
0: ครับเอนโซเนี่ยดีระดับร้อยล้านเลยเหรอครับพี่
1: เพราะตอนซื้อมาก็ร้อยกว่าล้านแล้ว
0: ตอนซื้อมาจาก
1: ลีกโปรตุเกส6หรือ107ล้าน
0: ใช่ตอนนั้นซื้อมาก็เกิน100ล้านแล้วเอนโซฟานเดสนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายต่ำมานั้นคงไม่ได้และอย่างงัวเอนโซ
0: และดีกรีแชมป์โลกนะแล้วก็ล่าสุดรองแชมป์โลกเอนโซนะ
1: ใช่ใ
0: ช่4ปีก่อนเขาอยู่ในชุดแชมป์โลกเอนโซอ่ะ
1: แต่ว่าผมว่าเขาก็เป็นระดับตัวแบกของที
0: ม
1: ก็ตอนราคานี้แหละเนาะ
0: ครับคือโอ้โหถ้าเอเลียแอนเดอร์สันยังระดับ100ล้านอ
1: ่
0: ะ
1: 110
0: เอนโซมันก็ต้องได
1: ้ใช่แล้วนี่ระดับตัวแบกทีมชาตินะเนาะ
0: เอาจริงๆทีมที่เจอกับทีมที่มีโค้ชใหม่ก็เดาทางยากกว่าทีมโค้ชเก่านะจากคุณปาปัว
1: มันก็เป็นดาบ2คมคุณปาปัวบางทีก็เดาทางยากหรือไม่โค้ชบางคนก็
0: ยัง
1: คุมใหม่ก็เละเลยที
0: มก็ยังไม่ลงตัวใช่ม
1: ั้ยใช่ๆนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้บวชในพรรษาศึกในพรรษาได้ด้วยเหรอครับพี่จากคุณปอปาตาปืน
1: อันนี้ผมก็ไม่ทราบกฎระเบียบ
0: อนุโลมอ่ะนะคือขอให้แบบมีใจใฝ่ก็แล้วกัน
1: แต่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะคุยกับท่านก่อนก็ได้ว่ามันมีความจำเป็นเรื่องการงานอะไรแบบนี้เนาะ
0: โมโนมีโปรลดอีกไหมครับพรีเมียร์ลีกรู้สึกตอนนี้เขาออกโปรเดือนหนึ่ง300กว่าบาทนะ
1: 333
0: ถ้าทำฤดูกาล3999มั้ง
1: ใช่ๆตอนนี้รู้สึกจะเป็น333เนี่ยแหละ
0: อันนี้คือดูพรีเมียร์ลีกทุกนัดเลย
1: ครับ
0: แต่300กว่าบาทอ่ะ
1: แต่เดี๋ยวก็รอดูสักหน่อยผมว่าถ้าไม่แน่พอเปิดลีกอ่ะอาจจะมีโปรใหม่ก็ได้นะบางทีเปิดลีกมีไหม
0: ผมว่าไม่น่ามีนะ
1: ไม่มีแล้วนะ
0: เพราะ
1: อันนี้มันก็ถูกแล้วนะ
0: 333
1: เนี่ย
0: ครับผมโค้ชใหม่ต้องเริ่มตั้งไข่ใช้เวลาอีกนานค่ะเห็นมาเห็นอาร์เตต้าของหนูใช้เวลาตั้งไข่ตั้ง6ปีกว่าจะแชมป
1: ์
0: ตอนนี้ตั้งไข่ได้แล้วไปก่อนไม่รอแล้วนะขอเป็นแชมป์ยาวๆสัก6ปีนะคานายุทธ์จากเธอลงทุนแฟนนอนนะฮะ
1: อันนี้ก็ไม่จริงนะ
0: ครับ
1: ของผมเนี่ย50กว่าปียังตั้งไม่ได้นะยังห้อยเหมือนเดิม
0: ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: แล้วมูเซล่าเป็นลมหมดสติในสนามตอนนี้เป็นอาการเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ทีมแพทย์ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยแต่ว่ายังไม่มีเหตุผลออกมาว่าเขาหมดสติด้วยเรื่องจากอะไรนะ
0: ตัวอายุน้อยนะ
1: ใช่ใช่ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องความฟิตด้วยเขาเล
0: ือ
1: กช่วงหลังนี้ความฟิตแกยังไม่ค่อยดีอยู่เนาะ
0: ฤดูกาลนี้ซิตี้จะไหวไหมครับทั้งเป๊ปซิวาโรดรีถึงขั้นต้องไปขุดกิลิสมาเล่นแล้วคือกิลิสมันหายเจ็บพอดีมันไม่ได้ขุด
1: โอ้โหก็แต่ก็น่าเป็นห่วงนะก็น่าเป็นห่วงนะคืออย่างน้อยมันขาด3เสาหลักเลยเด้อ
0: ครับ
1: เป๊ปทั้งซิลวาทั้งโรดี้อ่ะ
0: ถ้านอนปล่อยมาตี้แล้วไปเอาแรดฟอร์ดมาแฟนปืนรับได้ไหมครับ
1: เฮ้ยผมเอานะเพราะผมไม่ได้ติดอะไรผมว่า
0: อาจจะดีเหมือนตอนบาร์เซโลนายืมไปก็ได้นะ
1: ใช่เพราะว่าตอนบาซ่าผมว่ามันเล่นดีเลยอ่ะ
0: ครับเห็นพี่อู๋ภาพปรีซีซั่นเยอะนึกว่าพี่อู๋จะพักช่วงเปิดฤดูกาล
1: พรีซีซั่นที่ไม่มีเลยโอ้พรีซีซั่นที่ไม่มีเลยนะ
0: บอกว่าไฮล็อกส์เนี่ยเหมาะไฮร็อกนะฮะหรือว่าไฮล็อกส์ผมรู้อ่านยังไงนะ
1: ไฮล็อกอ่ะเขาเรียกเห็นที่เขาอ่านไฮล็อกกันนะเน
0: า
1: ะ
0: หาเอาไฮล็อกคล้ายๆกับซีล็อกนะ
1: ครับครับ
0: เหมาะกับคนเล่นเวทและวิ่งโซน4เป็นชีวิตจิตใจครับอ้าวจากคุณนันทพงศ์
1: เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากไอ้ที่การเล่นเวทอะนะ
0: ครับผม
1: ไม่ค่อยได้เล่นเวทด้วย
0: พี่อู๋เชียร์ปืนเพราะเบิกแคมป์แสดงว่าพี่โทนแกเชียร์ปืนก่อนพี่อู๋เพราะแกบอกบ่อยๆว่าแกเชียร์ปืนตั้งแต่เกิดจากคุณสมทวยนะ
1: โทนเนี่ยมาเชียร์ปืนเพราะก๊อต แกชอบก๊อต แกชอบก๊อตกุนเดอร์ แกก็เลยเปลี่ยน
0: ล่าสุดที่ไปที่เตี๋ยวที่ผมนัดต่างจัง
1: ไปเจอแล้วเขาคุยไหม
0: แกประกาศตัวนะแกก็บอกเลยแกปืนเต็มตัวแล้วชอบว่าเลยหารกันเนี่ยแกมาสองจ่ายหนึ่งแกพาภรรยาไปด้วยโ
1: อ
0: ้แล้วภรรยาซัดเบียร์ด้วยชอบตรงนี้แหละส่วนตัวเองกินไวน์มาสองจ่ายหนึ่ง
1: ไม่ไม่ว่าปกติอันนี้เป็นปกติเพราะเมื่อก่อนผมสั่งหมูกระทะกันมา
0: ครับ
1: กะไอเต่
0: า
1: เฮ้ยสามคนหารกันไหม
0: ครับ
1: สั่งมาสองสามพันสจให้มันร้อยสจเก็บไว้เถอะพี่ไอเต่าเลี้ยงโอ้ให้มันร้อยอู้น้ำหูน้ำตาไหลกอดคอร้องไห้ไก่เต่าว่าขาดเยอะเลยไม่แล้วที่สำคัญคือมีสั่งเพิ่มด้วย
0: อ๋อที่บอกว่าไฮล็อกสำหรับพี่ยุทธเนี่ยมือหนึ่งถือเบียร์มือหนึ่งถือน้ำแข็งน่าจะเหมาะกว่าตรงๆนะผม
1: ช่วงหลังเลยถ้าเป็นยุทธต้องเป็นออเดอร์ล็อกป่ะ
0: ช่วงหลังผมไม่กล้าออกกำลังกายนะเพราะผมเห็นหลายคนที่รู้จักเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็น็อกไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็เป็นคนที
1: ่ต้องค่อยๆ
0: เป็นแต่ว่าพอเราไม่ได้ออกกำลังกายนาน
1: แต่ผมว่านะ
0: มัน
1: เปลี่ยน
0: มันก็ไม่ค่อยกล้า
1: เปลี่ยนจากออกกำลังกายไปเป็นเดินดีกว่
0: า
1: เพราะเดี๋ยวนี้หมอเขาบอกว่าบางทีถ้าวิ่งนะเข่าก็เป็นปัญหาอีก
0: เพราะจริงหลายคนออกกำลังกายแล้วบางทีอ่ะพี่อู
1: ๋มันหักโหมเกินไปเน
0: า
1: ะ
0: แล้วบางทีไอ้ช่วงกำลังออกอ่ะเขาไม่รู้นี่มีตัวเองไง
1: ใช่ๆๆอันนี้เป็นเยอะ
0: ไงเออเนี่ยแหละอันนี้สำคัญเลยนะ
1: ไอ้อย่างคุณพ่อผมก็เหมือนกันวิ่งไป40กว่ากิโลไปขี่จักรยานต่อแล้วก็เสียชีวิตตอนจักรยานเนี่ยแหละ
0: อ
1: ันเนี้ยอันเนี้ยมันเยอะเกินไปบางทีคือเราออกบ่อยดีกว่าออกหนัก
0: ครับ
1: ก็บ้าวันเนี้ยแบบบางทีเดินนะ15ทีปุ๊บเดี๋ยวก็เดินอีกเดินบ่อยๆนี่ดีกว่า
0: ส่วนที่บวชในพรรษาศึกได้ครับบอกว่าได้ครับถ้าไม่ปวารณารับพรรษาโอเคแล้วถ้ามีใจใฝ่อยากจะเข้าธรรมะอัดกี่วันก็ไม่เป็นไรละโอเคแล้วแต่ว่าต้องคุยกับพระอุปัชฌาย์อะไรก่อนคุยกับวัดก่อนอ่ะ
1: ไม่นะอย่างเขาก็คงบอกก่อนแล้วว่าให้รีบบวชแล้วรีบศึกดีกว่าเพราะมีโอกาสอาบัติสูง
0: ครับผมไม่แต่ล่าสุดศึกมานี่ประเดิมแมนซิตี้เลยนะ
1: แต่จริงทำกันบ้านตั้งแต่อยู่ในชุดเหลืองนะ
0: เต็มข้อเลย
1: โอ้ตายก็ดีแล้วที่สึกเร็ว
0: ครับครับผม
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ YouTube ไม่ได้อ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาชดใช้แล้วกันนะพรุ่งนี้ YouTube ใส่มาเต็มที่เลยได้อ่านได
1: ้พรุ่งนี้
0: ได้ดูแล้วมีแค่ UCL ล่าสุดนี้มาถึงรอบเพลย์ออฟนะครับก็เป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าลีกเฟสละ
1: ครับผม
0: ก
1: ็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เราอยู่เดิน2คนเหมือนเดิม
0: ครับพรุ่งนี้ผมอยู่ไม่ได้เบี้ยวไปไหน
1: ครับ
0: นะฮะส่วนวันนี้ก็ SMS ได้อ่านหมดนะขอบคุณที่ส่งเข้ามาด้วย4698999รายการต่อไปก็นินทากีฬาโลกวันจันทร์นี้รู้สึกเป็นพี่หลิมิงกับพี่บีนะพี่บีนี่น่าสนใจเลยสนุกเกอร์เมื่อวาน
1: ครับ
0: หมูปากน้ำรองแชมป์เสียดายมาก
1: ครับ
0: โดยเฉพาะจังหวะทุกวันนี้ยังดูไม่ออกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยโดนลูกน้ำเงินหรือโดนหรือไม่โดน
1: ครับ
0: ไอ้ลูกแก้สนุกยังงงอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอฟังพี่บีเนี่ย
1: ใช่เพราะพี่บีช่วงหลังเนี่ยก็เพิ่งได้กลับมาเหมือนกันเพราะแกบอกว่าโอ้โดนระยองรอไปหลายคิว สนุกเดินหลายคิวอยู
0: ่ส่วนวันนี้นะที่นายกูรูหมดเวลาแล้วนะครับพี่อู๋ผมยุทธเราสกุลลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99.activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS Search Active Radio ฟังครบจบที่เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 02-21-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีครับต้อนรับสู่ทีมทางกีฬาโลกฮะลีหมิงมาละวันนี้วันจันทร์เนาะบรีมาพร้อมฝนเลย
7: สวัสดีครับอาจารย์
6: ไปไหนมาลีหมิง
7: ขอชื่อยาวๆก่อนได้ไหม
6: ใครฮะ
7: สยามพงศ์สมชาย
6: เป็
7: นไงค่ายมวย
6: ค่ายสำหรับคุณสมชายก็มีข่าวดีมาบอกนะครับ
7: ยังไงฮะ
6: ก็คือผลการเจาะปอดเนี่ยมันมีข่าวดีและข่าวร้ายไง
7: ยังไงบ้าง
6: ข่าวดีก็คือผลเนี่ยออกมาดีเลยนะฮะส่วนข่าวร้ายเนี่ยหมอบอกว่าพอดีเจาะผิดปอดผิดข้างเดี๋ยวต้องเจาะใหม
7: ่เอามา 300,000 โอ้แกยั่วมากเลยแกเนี่ยจะเอาตังค์ไปซื้อรถใหม่เพราะว่าแกเนี่ยใช้ได้1ปีแล้วก็จะเปลี่ยน
6: ครับ
7: แกบอกมันหงุดหงิดอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้ตอนนี้เนี่ยแกบอกตอนนี้ขอเปลี่ยนปอดก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนรถเลย
6: ดีแกไม่ก็ไม่แพงแล้วทีนี้แกไปโรงพยาบาลของหลวงละใช้บัตรทองไง
7: ครับ
6: แต่ว่าหมอได้บอกเนื่องจากคิวยาวไงต้องรออีกประมาณ7เดือนแกก็
7: ไปรอตาจาก
6: แกก็ไอต่
7: อหายแล้ว
6: น่าจะเสด็จน้ำภายในเดือนนี้แหละนะฮะหยองนี่ก็สบาย

0: ายเลยช่วงนี
1: ้เป็นไงฮะ
0: ตอนเที่ยงนี่แกจัดสองเด้งเลย
1: แล้วห้ามลดราคานะ
0: สมชายที่ไปตั้งราคาสูงไว้ตามหลัก200ก็พอละ
1: เออ
0: แม่ยุ่งคราวนี้แกไปก็ไปคิดไงว่าแกจะดานขนาดนี
1: ้เออนาอี้นี่ยั่วเลย
0: ทำไมฮะ
1: แกอยากจะมาแทน
0: โจอี้มาจวกโจอี้แกเนี่ยบอกว่าดาราบางทีแก500
1: อู้แล้วไล่ไม่ไปนะลาดไม่ลงเนี่ยวันนั้นฟังอยู่โอ้โหแกนี่แบบไม่ยอมวางอ่ะ
0: เออ
1: โอ้วันหลังให้เข้าช่วงเดียวกับผมไปเลย5นาทีมาด้วยเลยให้แกอยู่ด้วยแกคึกเหลือเกิน
0: ครับ
1: อืม
0: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ
1: นะครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเมื่อกี้ลิมิงเดินทางก็อุบัติเหตุหลายเห็นหลายคันเลย
1: โอ้ยฟ้ามันแรงด้วยพี่
0: ชนท้ายรถด้วยอะไรด้วย
1: ฟ้าแรงรถเยอะ
0: นะก็มีน้ำใจด้วยนะ
1: ถูก
0: โอ้ลีมิงมาด้านหลังอสมทเนี่ยมันก็ต้อง
1: เปิดไฟเลี้ยวยิ่งเปิดยิ่งกัด
0: มันเออมันต้องเบียดเข้าประตูหลังนี้ใช่ไหม
1: แฮ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนก็ไม่ค่อยยอมให้เข้า
1: อ
0: นะประตูหลังนี่ก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ประตูด้านหลังดีกว่า
0: ประตูด้านหลัง
1: ครับครับ
0: ประตูหลัง
1: ผมก็แอบหวาดเสียวเหลือเกิน
0: ไม่ยอมไปเข้าประตูหลังสักที
1: แม่ยุ่งจัง
0: เลยต้องใส่กางเกงยีนสองตัวนะฮะ
1: บางทีใส่8ตัวเลยตัดดีเหลือเกินพรุ่งนี้เราต้องมาจัดไหมเนี่ย
0: พรุ่งนี
1: ้บอลเตะใช่ไหม
0: ก็
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ถ้าพอยองเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แกบอกว่าน่าจะไม่รีวิวด้วยเจ็ดตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
1: ไม่บางทีรีวิวแกบอก5 โมงเย็นไปเลยดีกว่า
0: จัดชั่วโมงนึงขาดทุนนะเนี่ยนะให้เราภาคสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม
1: อ๋อเพิ่มอีกหน่อยเลยที่หมดครึ่งแรกไปเลยดีกว่าถ้ากันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ใครนะมาภาคอ่ะยังไม่รู้นะเพราะว่าต้องผ่านผอ.เบ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: มันผอ.เยอะขนาดนี้ครับพี่ครับ
0: ผอ.เบ่งตอนนี้ก็สุขภาพแกแข็งแรงไงเพราะว่าบ่ายๆแกนอนที่3-4 ชั่วโมง
1: โอ้
0: ส่วนผอ.เต่านี่กระปัดกระแปดเลยจัดอะไรนะรายการสุขภาพ
1: หกโมงเช้าก
0: ับหมอไข่มุก
1: หมอปัญญา
0: ออ
1: หมอมืดหมอมืดเบ่งพอเบ่งเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งนะแกสบายใจช่วงหลังนอนเยอะเนี่ย1สุขภาพร่างกายดีแต่สำคัญคือข้อ2ฮะรากผมแข็งแรง
0: โอ้เหร
1: อ
0: ผมออกสีทองเลยตอนนี
1: ้ดกเลยอ่ะคือมันไม่
0: โศกยิกโศกเอาอะไรมาเอาอะไรมาแปะเปล่า
1: ทรงเดียวกับหมูปากน้ำเลยใครยุ้ยแกไว้ส่งผมทรงนี้ยังไม่ได้คุยด้วยเลยจะปล่อยให้แกตอนนี้เนี่ยภรรยาแกก็ไปเก็บเช็คละ4.5 ล้านเดี๋ยวให้แกเคลียร์กับภรรยาให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับแกหมูปากน้ำนกพลแสงคำโอ้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นทรงผม
0: โอ
1: ้ยิ่งอ่ะดกดำหยิกโศกทองแท้คล้ายๆพี่ลิมิงตอนหนุ่มๆเลย
0: แล้วตอนนี้เป็นไง
1: ก็กลับมาดกแต่ตรงไม่หยิกโศกโอ้โหแบบดกมากเลยตอนนี้
0: ดำเลยตอนนี้นะ
1: โ
0: อ้เออเสาร์อาทิตย์ก็ไปไหนมาบี
1: อะถามพี่ก่อนดีกว่า
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องสะดุ้งถ้าพี่ต้องถามเพราะถ้าพี่สมเนี่ยผมรู
0: ้ไปไหนกับพี่สม
1: ดูไฮไลท์บอล
0: ปั่นจักรยาน
1: ดูไฮไลท์บอลกับปลูกต้นมะขาม2 อย่างตอนนี้เริ่มทาสีอีกรอบละ
0: ถ้าแกหายครั้งนี้เลยหรือว่าแกจะไปบวช
1: อีกรอบนึงเหรอพอลิกครั้งที่แล้วเนี่ยลดน้ำมนต์อย่างเดียว
0: ยังไม่บวชเลย
1: เพราะพี่ตัวมาเหรอ
0: เพราะว่าพระเนี่ยเจ้าอาวาสไม่บวชแกความจำไม่ค่อยดีไง
1: แกท่องไม่ได้
0: ท่องไม่ได้ทั้งอย่างให้ได้ด้านลืมหลัง
1: ไม่ได้แกท่องไม่ได้อย่างเดียวนะแกไม่ตื่นมาบินตะบะ
0: แกบอกจะบินตะบะอะไร
1: ทำไมเช้า
0: บินบ่ายๆไม่ได
1: ้นะฉีกกฎมากเลยอ่ะ
0: แล้วก็พอเย็นๆก็ไม่ให้ฉันแล้วไงสมชายต้องซดเท่าไ
1: หร่เยอะมากเลย
0: จะเปิดน้ำสิงอย่างเดียวเลยเจ้าวาดบอกอย่าเดี๋ยวเจ้าวาดเปรี้ยวปาก
1: โอ้โหแต่บวชในบวชเดี่ยวเนี่ยมันกว่าบวชเดี่ยวนี่สนุก
0: นะทำไมอ่ะ
1: บวชเดี่ยวนี่ชัวร์เลยรับตัวเดียวเลย
0: อ้าว
1: โอ้
0: จะไปสวดอย่างเดียวในการสวด
1: โอ้หลวงพ่อบอกไม่ได้กินนิมนต์ไม่ต้องไปผมว่า
0: ผมสแตนบายผมสแตนบาย
1: แม่มันต้องโรเตชั่น
0: อ้าว
1: เฮ้ยแม่อากาศมันเย็นมากเลยเนี่ย
0: เราได
1: ้โอ้
0: ไปไหนอ่ะ
1: พี่ไปไหนมาครับ
0: เหร
1: อพาเอมงไปไหนมา
0: ไม่ได้มันสุกก็ขับรถไปชุมพรขึ้นเรือไปเกาะเต่าอีกรอบ
1: ขับรถไปเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: คราวนี้ก็นอนเรือเลยนะ

0: ป็นเรือนอนมีเตียงนะไม่ใช่นอนตามพื้นตามอะไรนะนะฮะ
1: ตื่นกี่โมง
0: ก็ตื่นก็เรียกก็แง่งก็เรียกประมาณ7โมงเช้าแล้วก็เริ่มดำน้ำนะครับไปถึงเกาะเต่าเช้าวันเสาร์
1: แล้วมันไม่มีฝนเหรอครับช่วงนี
0: ้ช่วงนี้ไม่มีมีแต่ลมแรงนิดนึงก็เลยออกไปดำในจุดไฮไลท์ไม่ได้เลยก็ดำอยู่แต่เกาะเต่าเนี่ยนะ
1: ช่วงนี้มันถูกใช่ไหม
0: ไม่มันก็ไม่ถูกหรอก
1: ไม่ถูกใช่ไห
0: มมันก็เป็นซีซั่นที่เขาดำมันอยู
1: ่
0: ดำเสร็จแล้วก็วันเสาร์ก็เข้ามาดำอุทยานแห่งชาติชุมพรใกล้ฝั่งละนะครับดันกลายเป็นใกล้ฝั่งนี้สวยกว่าเกาะเต่าอีก
1: เอาเหรอเอาก
2: ูไปตรงนั้นคนเยอะไปแล้วใช่ไหม
0: แล้วก็ขึ้นฝั่งมาก็หกโมงเย็นนะครับเดินทางกลับมาเนี่ยตอนแรก Google Map บอกวิ่ง6ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถึงน่าจะสักเที่ยงคืนครึ่งกลับไปขับมาพระราม2ปิดซ่อมก็คือตอนนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ
1: พระราม2ใกล้จะเสร็จอีกแล้วเหรอครับพี่
0: ใกล้จะเสร็จแล้วเคลียร์พื้นที่พวกไอ้แท่งหินแท่งเหล็กอะไรเงี้ยนะครับก็เลยปิดทาง
1: ปิดทางใช่ไหมถ้าวิ่งข้างในไม่ได้ต้องวิ่งข้างนอก
0: รถก็ติดเองกูก็ไว้อ้อมสุนิสาไป
1: ดิลันบุรี
0: เข้าหมู่บ้านเข้าวัดเข้าอะไรวิ่งลูกลังกูกัง
1: เดี๋ยวบอกให้นะไอทางที่ไปน่ะพี่ยอมติดดีกว่าเชื่อผม
0: ใช่
1: ยอมติดเนี่ยเวลาเท่ากันเลยโอ้แกพาไปนั้น
2: อีกนิดเดียวออกลาดบุรีแล้ว
0: 300เมตรเลี้ยวซ้าย200เมตรเลี้ยวขวา100เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นั่นแหละเลี้ยวเฮ้ยมันพามาถูกหรือเปล่า
1: โอ้บางทีได้ไปนะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเข้าเมนครับโอ้
0: ใช้เวลานานเลยครับพากูลงคอก็เปล่าเนี่ยนะ
1: โอ้นานพี่แล้วเราไม่ชินด้วย
0: กว่าจะถึงบ้านก็ตีเกือบตีสอง
1: ละโอ้โหน่วมเลยนะ
0: ต้องตื่นมาส่งเอมงไปโรงเรียนอีก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วันนี้จัดรายการเสร็จตอนบ่ายก็
1: มีแฮปปี้ไหม
0: งีบไปชั่วโมงเดียวเองเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ไปตีแบตไม่มีแรงเลยรู้เลยร่างกายเราเนี่ยมันอีบัตอีโรยนะฮะยิ่งกว่าสมชายจัดรายการดินทากีฬาโลกอะนะฮะ
1: แกบอกว่าขอจัด20นาทีได้ป่ะ ที่เหลือเนี่ยนะ ขอพี่นั่งดมยา วันนั้นมาถึงปุ๊บโอ้เจอพี่ไม่ระบาดเปล่าลีหมิงมันชวนพี่ไปตากแอร์ห้องพี่รุธมาพี่ไม่ไหวแล้วบี
0: โอ้โหไปหา
1: คนร้องเลย
0: พลโทรุธเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหแกนี่ลืมเจ็บคอไปเลยอ่ะ
1: พี่ถมเหร
0: อพี่เส้นใหญ่เลยโอ้แล้วรายการตอนเที่ยงนี่แกบอกเราต้องไปเนี่ยไปจัดอะไรนะไ
1: อ้สปอตนะ
0: สปอตอะไรของคุณสง่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็นึกในใจสุขภาพมึงอย่างนี้แล้วมึงจะไปจัดทำไมวะ
1: ถูกไหมแกบอกว่าบีถ้ามันโฟนอินเนี่ยแบบเดินเข้ามาเลยได้ดีไหมไม่เดินพี
0: ่อะไรของแกบ้าง
1: แกฮึด
0: แกคิดอะไรของแกไปเรื่อยนะฮะนี
1: ่แกคิดเพลินดีแต่ตอนนี้เนี่ยดีนะแกไม่คิดแอดไนท์มาอีกรอบหนึ่งล่าสุดเจอทีมงานแอดไนท์สองคนครับ
0: ใ
1: ช่แม่ก๊อปกาก้าครับกับเทเนสซี
0: โอ
1: แกถามเลยพี่เบนเป็นยังไงบ้างคำแรกเลย
0: สตีเฟนเบน
1: สตีเฟนเบนบอกตอนนี้เนี่ยเทสอยู่สตีเฟนเบนนี่เทสอันนี้จริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับไม่ได้อับนะแก
0: เทสอะไร
1: เทสพวกแกขายอาหารสัตว
0: ์
1: มันกินได
0: ้แกก็กินด้วย
1: คน
0: กินด้วย
1: กินได้แกบอกงี้แกเลยบอกพี่บีลอกแม่บอกเบนยาแกวันนั้นแกฝาก
0: รอไอ้
1: แมวมา
0: ซื้อให้แลมโบ้ดีกว่าวันนี้แลมโบ้พา
1: สตีเฟนเบนเนี่ย
0: ตั้งแต่ได้มาจากคุณเฮงเนี่ยไม่ตรงปกเลย
1: ละ
0: ส่งรูปมานี่ตัวเล็กน่ารักนะฮะ
1: มา
0: ไปรับนะ
1: โอ้โห
0: ทำไมมันโตใหญ่ขนาดนี
1: ้โอ้แล้วกินเก่งด้วย
0: แล้วโอ้พาแลมโบ้ไปตัดผม
1: ครับ
0: อาบน้ำ
1: โอ้
0: โหหมอคิด500
1: สุนัขแมว450อาบน้ำเนี่ย
0: รู้งี้ตัดเองดีกว่าเอากลับบ้านตัดเอง
1: ตัดเองเนี่ยมันควรกัดด้วยไง
0: ธรรมดาถ้าคุณมาริอยู่เนี่ยแกจะอาบน้ำตอนนี้คุณมาริแกเนี่ย
1: ใบปูนๆเหรอ
0: แกเจ็บเข่าแกอะไรไม่รู้แกนอนไม่หลับแกบอกผีเข้าใช่ป่ะแกต้องกลับไปรดน้ำมนต์ที่บ้าน
1: อ๋อหมายถึงคุณมารินี่เป็นมนุษย
0: ์คุณมารินี่ก็ทำงานแม่บ้านมา3ปีแล้วขยัน
1: สรุปแกไปเลยใช่ไหม
0: แกกลับแล้วไง
1: แกกลับไปแล้ว
0: ใช่
1: เออคุณผู้ชายไปยุ่งอะไรแกหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหวันนี้อ้วนปึกเลย
1: อย่าไปบูลลี่นี่เอ้
0: คุณบลินี่ตอนนี้มาอีกละชื่ออะไรรู้ไหม
1: อะไรฮะ
0: ลิลลี
1: ่โอ้โหมาแต่ละคน
0: เขียนใบประกาศเขียนใบสมัครไงพูดภาษาอังกฤษได
1: ้โอ้เหรอ
0: โอ้ยดีเว้ยใจพูดกับเอมงหน่อย
1: เออ
0: yes no พูดสองคำโอเคโอเค
1: โอเคเย็นตะโฟไหมเออ
0: กินข้าวเร็วโอเคโอเค
1: อ๋อเออดี
0: ลิลลี่มานี่เรื่องเยอะเหลือเกิน
1: นะลีลาเยอะอีกเหรอ
0: ต้องซื้อหมอนส่วนตัวหมอนเก่าไม่เอานอนไม่หลับ
1: อ้าวบางคนไม่ได้นะไม่นอนซ้ำหมอน
0: มานี่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยถามอะไรก็ยิ้มกูถามว่าแล้วทำไมอยู่ไม่ไปทำอ่ะอ๋อไม่รู้เรื่องกับฟังไม่รู้เรื่องโอ้คุณต้องไปทำล้างอุปกรณ์ด้วยเอง
1: ยุ่งเลยเนี่ยคือเวลาแบบบ้านไหนที่มีผู้แอสซิสแตนต์เนี่ยนะพอหายไปเหนื่อยนะ
0: ครับ
1: โอ้เหนื่อย
0: เก่งดีๆเนี่ยเราก็อยากให้เขาอยู่ด้านนาน
1: ครับ
0: มะลินี่เนี่ยตั้งแต่อยู่ปีแรก12,000
1: ครับ
0: พอเข้าปีที่2เนี่ย
1: หมื่นเดียว
0: หักลงมาขึ้นเป็น13,000
1: โ
0: อ้ขึ้นเป็น13,000
1: ปีที่3เป็นไง
0: ก็ขึ้นปีละ1,000
1: โอ้โห
0: แล้วทุกปีเนี่ย
1: ครับ
0: มีโบนัสด้วยถ้าอยู่ถึงปีเนี่ยให้1เดือน
1: ให้โบนัส1เดือนโอ้โหบ้านนี้น่าครับต้อกาโคผู้ชายไปรับไปครับคุณผู้ชาย
0: เอาไอ้พวกเด็กผู้ชายไปนองเผลอไม่ได้นองนองแบบพอซงละเดี๋ยวหลับ
1: หลับตลอดพอซงเนี่ยขนาดให้มานั่งเฝ้าตอนภาคบอลโลกยังหลับอ่ะแกไม่หลับอยู่ตอนเดียวตอนป่าแปะภาคแกบอกมัน
0: แกบอกโอ้แกต้องไอ้นี่ไงส่งเอสเอ็มเอสมาไง
1: ช่
0: างดีเลยทำไมป้ากดีอย่าง
1: น
0: ี้เน
1: ี่ยอะไรแกทำเคอร์เซอร์เพิ่มเลยทำโฮสต์เพิ่มเลยพิมพ์มาชม
0: คุณมะลิแกอยู่นี่ขยันมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยทำทุกอย่าง
1: โอ
0: ้ไม่หยุดเลย
1: โอ้โห
0: นี่มิงเนี่ยเดินผ่านอ้าวมะลิมาเหยียบคุณผู้ชายหน่อย
1: โอ้
0: โหแกเหยียบดีมากน้ำหนักแกได้พอดีเลยน้ำหนักแกประมาณ80 กิโลได
1: ้เหยียบสุดเลย
0: กูผู้ชายอย่าร้องสิอย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้ง
1: อย่าดิ้งดิ้งเดี๋ยวหยับซ้ำนะ
0: กำลังบังเลยแกไม่อยู่นี่ลิมิงต้องไปเสียค่านวดอีก
1: นะ
0: อืม
1: โอ
0: ้แล้วแกก็อยู่ไม่อาบน้ำให้แลมโบอาบจนแลมโบที่ตัวเปื่อยเลย
1: ขยันจัด
0: ล้าง
1: วันดีคืนดีนี่ล้างหลังคา
0: ล้างรถอีกล้างรถลิมิง
1: มันก็ควรให้ติปแล้วพี่เพิ่มคนดีๆนะ
0: ก็เพิ่มเป็น15,000
1: โอ
0: ้นะแกกลับไปต่างประเทศฮอลิเดย์20 วัน
1: ครับ
0: แกกลับมาอีกแกบอกแล้วไม่ขึ้นเงินเดือนให้อุ่นหนูอีกเหรอ500 500
1: ขออีกหน่อย
0: เอาให้ขึ้นไปอีก
1: เหรอ
0: ล่าสุด15,500
1: โอ
0: ้นะครับแล้วก็เล่นเอมงพ่อแม่เอมงนี่ก
1: ็มีติ๊บอีก
0: ไปกินข้าวทุกกลางคืนเลยกินโหนแพงอีกเก็บดักอีกแกกินเป็นพายุเลย
1: จากเดิมเนี่ยตอนนี้97 กิโลกลับไปเรียบร้อย
0: นี่แกไปประมาณ20 วันนะกลับมาอีกทีนี่คอยาวเลยผอม
1: ผอมเลยถ้าอยู่นี่กินกลางคืนเนี่ยถ้ากินกลางคืนมันขึ้นนะ
0: หุ่นสเลนเดอร์เลย
1: ล่ะ
0: พออยู่ที่ต้นแกบอกไม่ค่อยมีอะไรกิน
1: กลางคืนมืดน่ากลัว
0: โยแกต้องกินพวกเผือกพวกมันเนี่ยอยู่ตรงนั้นมันแกเดินขึ้นเขาไปเป็นวัน
1: อ
0: ่ะกว่าจะถึงลำบาก
1: ครับ
0: จริงนะ
1: จริงจริงลำบาก
0: มานี่เลี้ยงเอ็มมุ่งก็พาไปกินกลางคืนพ่อแม่เขาแล้วมีติดให้อีก1,000เดือน
1: โอ้โหสบายเลย
0: ก็เดือนหนึ่งก็เยอะนะ
1: โอ้โ
0: หนะแล้วบางทีมีหลายอย่างอ่ะขายหวยขาย
1: คุณผู้ชายคะซื้อหน่อยไหม
0: โอ้โหประหยัดมากเลยเป็นเจ้ามือหวย
1: เหรอโดนจับแน่คุยไปคุยมาแม่วันนี้เนี่ย
0: มีโตมีเรื่องพูดเยอะเลยนะ
1: โอ้โหวันนี้ครบนะ
0: มากเอาเรื่องอะไรมีพูดเรื่องอะไรก่อน
1: เอาเรื่องที่เราต้องชื่นชมหน่อยสิ
0: ใคร
1: หลายคนแอนโทนีฮัตสัน
0: เอาเรียกว่าโปรจีโน่นะฮะ
1: มันมีทั้งโปรจีโน่มีฮัตสันมีหมูปักน้ำ
0: ค
1: ึบไปหมด
0: กราบเอาแอนโทนีฮัตสันหน่อย
1: โอ้แอนโทนีฮัตสันวันนี้เนี่ยมาแกเขาขาวมาเลยอ่ะ
0: มิงไม่ว่ากันแล้วเพราะแกโอ้โห
1: เหรอ
0: เห็นคลิปแกเนี่ยดุเหลือเกินเวลาแกเข้าไปคุยกับโค้ชสิงคโปร์นะ
1: เหร
0: อโอ้แกนี่แม่แกจะช็อกเลยอ่ะ
1: เออทำเป็นยั่วเหรออ
0: ืมแกฮึดเหลือเกิน
1: เ
0: แล้วยังไงมิ้งเรียนตรงๆไปอยู่เกาะเต่าไม่ได้ดูได้ดูแต่ไฮไลท์ไงโอ้ดูไฮไลท์นี่เรายิงเละเลยนะ
2: ง่วง
0: นะนะ
2: ดูแล้วม่วง
0: ม่วง
2: ม่วง
0: ทำไมอ่ะ
2: คือมันไม่ถึงง่วงง่วงก็ง่วงแต่นี่ม่วง
0: แล้วคนดูพวกแฟนบอลชาวไทยดูเหมือนยังไม่พอใจนะ
2: โอ้ไม่พอใจบางคนก็บอกว่ามันเสียประตูได้ยังไงเนี่ย
0: แต่มาดูการคลองบอลเนี่ยเราคลองบอลทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยได้เกิด
2: คลองบอลน้อยก็อาจจะเป็นวิธีใหม่วิธีการแต่คอนสั้น
0: เหรออ
2: ืมนะฮะแล้วก็รอดมาได้การชนะ3-1
0: แฟนๆนี่ดูยังไงฮะบางหลายท่านดูแล้วคิดเห็นยังไงเอา SMS มาหน่อยว่าพอใจฟอร์มไหม
2: ผมว่า
0: ถ้าเราไม่ดูสกอร์นะ
2: บอลข้อหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่แฟนฟุตบอลไทยต้องการก็คืออยากจะให้เล่นให้มันผมเข้าใจนะอาจให้มันสนุกกว่านี้เล้าใจกว่านี
0: ้
2: แต่เนี้ยเขาเล่นเพื่อผลการแข่งขัน
0: โอ้
2: โหแล้วก็ด้วยคุณภาพทีมเท่านี
0: ้
2: นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทีมชุดใหญ่เราเป็นยังไง
0: โอ้
2: โหหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู
0: ้เหรออ
2: ืมเพราะว่าน
0: ี่แสดงยังอุบไตแอนโทนีฮัสซันแกบอกเดี๋ยวผมยังมีของอยู่ผมยังไม่ปล่อยของนะ
2: นี่ยังไม่ปล่อยอีกเลยครับ
0: ถ้ามากันครบๆนี้คุณได้เห็นเลยรออีกนิดนึงของจริงในเอเชียนคัพ
2: อืมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นทีมที่ยากต่อการป้องกันและต่อก่อนนะคือถ้าฝั่งตรงข้ามใครก็ตามมาสเกลเนี่ยจะงงหมดไม่ว่าจะเล่นกับทีมชุดเล็กหรือชุดใหญ
0: ่จับทางไม่ถูก
2: โอ้เพราะว่าถ้าชุดใหญ่เนี่ยเราก็จะเอาชุดไม่เต็มเล่นส่วนชุดเล็กเนี่ยเราจะเอาชุดเล็กกว่าอยู่เสมอ
0: เออก็ผสมก็ไป
2: ใช
0: ่ตัวสำรองก็ไปสำรองของสำรอง
2: มันก็เลยดูแล้ว
0: งงไปหมด
2: โอ้ผมยังงงอ่ะเดี๋ยวอาจจะฮัตสันเลย
0: เอาแล้วมีอะไรวันนี้
2: วันนี้แกก็บอกเลยครับให้สัมภาษณ์นะครับแกก็บอกว่าคุณผู้ชายครับในกังเจอกับสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมที่ยากมากนะพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปเลย
0: ระดับท็อป
2: เลยระดับท็อปมีแท็กติกที่ซับซ้อนมากมันทำให้เราเนี่ยโ
0: อ
2: ้เล่นยากด้วยนะผมก็เลยภูมิใจมากกับนักฟุตบอลที่ทุ่มเทมาตลอด
0: ภูมิใจละ
2: โอ้ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจทุกนัด
0: ภูมิใจทุกนัดเลย
2: แกเวลี่พราวทุกนัดอ่ะ
0: ยิงมากๆแกยังภูมิใจเลย
2: โอ้แกพราวหมดนะแกบอกเลยบอกว่าแม่เหตุการณ์หลังจากเล็กแรกเนี่ยมันมีหลากหลายอารมณ์เหลือเกินมันโมดเอ็กไซติ้งจริงๆนะฮะแม่แต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นปกติของฟุตบอลนะครับที่ตัวเขาอ่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นเพราะนั้นแต่ว่าไอ้ที่มีปากเสียงกันนู่นนั่นนี่กับกาวินลีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแพชชั่นในระหว่างเกมก็ยืนยันให้ความรักกับสิงคโปร
0: ์
2: ไม่ได้มีอะไรหรอกนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางสถานการณ์ซับโค้ชจะไม่พอใจบ้างเพราะว่าไอ้การถือบอลทุ่มมันนานเกินมันไม่ตามกฎฟีฟ่านี
0: ่เอาแล้วเป็นเวลากรรมการนะฮะ
2: กลัวกรรมการให้ไปเหลือง
0: โบยโค้ชสิงคโปร
2: ์โอ้แต่ตอนนี้ก็บอกว่าหลังจบเกมเนี่ยก็ได้คุยกับกาวินลีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แม่ก็ถามว่าหูสิงคโปร์คุณเนี่ยเป็นทีมที่ดีแข็งแกร่งนะทำไมทำได้ถึงแบบนี้เนี่ยนะ
0: เป็นชมอีก
2: โอ้นะครับแม่แกบอกส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมก็บอกตรงๆเลยนะว่าเหตุการณ์มันจบไปแล้วแล้วก็ผมตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นอีกวันละเห็นเต็มฟีดเลยผมก็อายเหมือนกัน
0: เอ้า
2: โอ้นะฮะ
0: เห็นว่าแม่แกด่าแกเหมือนกันนะ
2: โอ้ก็คุยคุณแม่แล้วด้วย
0: เ
2: พื่อรับฟัง
0: แล้วเมียว่าไงเมีย
2: แกนี่ก็โทรหาเมียไปก่อนแล้วแต่แกไม่บอกไง
0: บอกแต่แม่ใช่ไหม
2: โอ้นะดูท่าทางแกนี่ไม่กลัวใครยกเว้นเหมือนกันนะ
0: เน
2: าะมันเป็นสิ่งยกเว้นซึ่งเราต้องเข้าใจได
0: ้
2: โอ้จอมดุดันขนาดไหนก็ซีโร่ลาบกับเบีย
0: โอ
2: ้โอ้นะฮะแล้วสั้นนะ
0: เราวันนี้ใช่ไหมที่แถลงข่าวใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเต้ยไปกองไปป่ะ
2: เต้ยบอกไม่รู้มีน้ำ
0: แกไปนี่นะ
2: วันนี้แกเวนเขาเวน
0: ดาบิวเนี่ยแกไปดาบิวเนี่ยใช่ไหมแล้วแกมาจับรายการนะ
2: แกมาแถลงข่าวไปแถลงข่าวดาบิวอ่ะวันนั้น
0: แกไป
2: โอ้
0: แล้วแกมาจับรายการนะ
2: เหรอ
0: แกมาจับรายการไง
2: เออ
0: เพราะว่าดาบิวไม่มีใครดาบิวแกคนเดียว
2: แต่ก่อนต้องเป็นหน่อไม้นะมวยเนี่ย
0: ดาวบอยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วช่วงนี
2: ้
0: แกจะขึ้นเป็นหัวหน้าแกจะเลื่อยขาเก้าอี้อย่างเดียว
2: แกเหนื่อยหน่อไม้เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูบอลโลกนะ
0: ทำไมฮะ
2: แกตอบเลย
0: ไม่มีทีวี
2: ทำไมไม่รู้แกเอเชียนเกมแกก็ไม่ได้ดูครับซีเกมแกบอกเลยโอ้โหบิววิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอบอกเอ้ยไม่ได้ดูเหรอ
0: ไม่มีทีวี วิตามินดูมือถือกันได
1: ้เออเหนื่อยแหมปวดหัวจัง
0: ไปแม่กองเข้าไปไง
1: เออไปดูนาบิลมาน
0: าบิลไปแถลงข่าว
1: ครับ
0: ก็แกก็เอไม่มีของแจก
1: แกไปอยู่แล้ว
0: ไม่มีเบียร์กิน
1: ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหกลางวัน
0: กินหมด
1: แกไปหมดช่วงหลังนี่ไปหมดเลยนะมวยเมยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวแกเตรียมไปโอลิมปิกไอ้ไปเอเชียนเกม
0: แล้วแกประจัดรายการเนี่ยแกถามหยองไอ้นาบิลนี่มันชกรุ่นไหน
1: มันใคร
0: แล้วมันอายุเท่าไหร่ก็ไปกันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: ถามไอ้หยองยานะหยองหลุดเหมือนกันแล้วหลังๆอะไม่หลุดหรอกมันหลุดมานานแล้วพี่โอ้แต่มันลงมวยเขานั้นลงเสียงมวยแล้วเข้าไปฟังโอ้ยมันเข้าท่าไว้นี่ไอ้เพื่อดูไปดูมาไอ้มันไฟที่สี
0: ่
1: มันพูดถึงไฟที่สามอยู่นานแล้วทำไมวะผิดฝั่งวะเนี่ยไม่ได้หลังอ่ะพรุ่งนี้บอลไทยกับสิงคโปร์สองทุ่ม
0: กับ
1: นะครับเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่18แล้วก็ยังสามารถซื้อตั๋วได้แล้วก็ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันของ True Vision Nowเข้าไปดูกันนะ
0: กลัวกลัวเรื่องฝนอย่างเดียววันนี้นะจะเตะคืนนี้เนี่ยตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ซาไปแล้วนะ
1: ใช่
0: พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศไม่รู้เป็นไง
1: อ
0: ื
1: มครับผมนะก็ลุ้นฮัตสันกันไปแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆนะแอนโทนีฮัตสันขวัญใจของจันลี
0: เอาแต่พรุ่งนี้ได้ดูเต็มๆแล้วจะได้พูดวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มปากซะหน่อย
1: โอ
0: ้นะครับแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วคงไม่มีปัญหาละเก็บอาวุธได้หมดแน่นอนนะ
1: ชิงแล้วล่ะ
0: ชิงกับเวียดนามตามนัดนะครับนะก็จะเป็นอีกเกมนึงแต่ว่าพูดถึงสิงคโปร์ก่อนก็คืออยากจะเห็นเกมที่มันสวยๆประทับใจแฟนบอลนะครับที่คาดว่าจะแห่แหนเข้ามาพรุ่งนี้น่าจะประมาณ 30,000 อ่ะหรือมิงว่าม
1: ีไหม
0: ก็ดู
1: นะ
0: ไม่น่าจะถึงนะครับ
1: เอา
0: เพราะว่าด้วยความที่ชนะมาเยอะไง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออบางคนบอกควรชนะน้อยได้ไปเชียร์ชนะน้อยก็เดี๋ยวบอกไม่ประทับใจอีก
0: เอาใจยาก
1: จริงจริงจริงทำงานยากกันนะ
0: บอลเดียวใจยาก
1: โอ้ใจยากเอาใจยาก
0: ไม่ว่าชื่อชั้นสิงคโปร์ด้วยนะฮะมันก็แต่ว่านัดชิงอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นแน่
0: เจอเวียดนามนี่เต็มแน
1: ่
0: นะครับนะเอาเป็นว่านะครับพรุ่งนี้ฝนอย่ามาฟ้าอย่าหม่นแล้วก็อยากจะเห็นเกมที่ดีบอลไทยเนี่ยคือสยบสิงคโปร์ให้มันสวยๆเลย
1: ครับ
0: นะครับข่มขวัญ นะฮะสำหรับการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับทีนี้มันมีประเด็นมีนักเตะติดใบเหลืองอยู่นะฮะที่จะต้องระมัดระวังนะบี
1: ครับผม
0: สองคน
1: โอ้
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ใครบ้างไม่รู้
1: จะรอดูกันรอดูกันนี่ก็ลืม
0: จำไม่ได้ละ
1: โอ้นี่แบบดูจนงงหมดแล้วครับไปเขียนโน่นนั่นนี่กลับไปเขียนสนุกเกอร์โอ้โหง่วงเลยดูสนุกซึมเลยอ่ะสี่ห้าวันติด
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก่อนที่ไปสนุกนะพี่เอาเรื่องอันนี้นิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม
0: อะไร
1: การดึงนาบิวานานเข้ามา
0: อ๋อไปงานแถลงข่าวด้วยวันศุกร
1: ์มีใช่ไหม
0: บ้าโวยวันนี้เขาฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องหรอก
1: ถ่ายรูปเยอะเลย
0: เขาไม่ได้สนใจ
1: มีแน่ๆ
0: ไม่รีบิงไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะไปเจอท่านนายกทั้งนายกมวยแล้วก็นายกเทนนิส
1: เพราะว่าท่านชอบคนละอย่างสรุปท่านนายกเทนนิสมาไหมครับ
0: มา
1: ครับ
0: คุณสุชัย
1: ท่านนายกมวย
0: ก็มา
1: ต้องมาครับ
0: แต่ว่าท่านนายกมวยจะถามนายกเทนนิสนักมวยทีมชาติชุดนี้เราหวังจากใครครับจะถามคุณสุชัย
1: เอ้
0: าแล้วคุณสุชัยถามแล้วเทนนิสเนี่ยมันมีชาติไหนน่ากลัวบ้างในเอเชียนเกม
1: บอกจะพึ่งเลยตอนนี้เนี่ยมันจะ US Open มันแน่นอนเลย
0: แลกเปลี่ยนความคิดกันแลกเปลี่ยนกันเพราะว่านายกมวยชอบเทนนิส
1: นายกเทนนิส
0: ชอบมวย
1: โลกใบนี้มันสนุกฮะ
0: นะแล้วก็การแถลงข่าวเนี่ยก็มันเนื่องจากว่าจะต้องไปเป้าหมายโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมทางมวยวันเขาก็เชิญประธานโอลิมปิกอาจารย์เอ
1: พิมลชีวิกรพศพิมล
0: เอ้ยแม่โกมันก็มีคำถามค้างอยู่ในใจไง
1: ว่าประธานโอลิมปิกมาทำไม
0: แกมาทำไมวะ
1: อะไรเตยนี่คิดถึง แกชอบตั้งแต่ตอนโอลิมปิกเกมละโอ
0: ้แล้วแกจะไม่รู้เลยนะว่าเป้าหมายของดาวบิวนี่จะต่อยไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสแกไปนี่แกไม่ไปกาแฟรอข่าวแจก

0: คือประเด็นหัวใจสำคัญเลยเนี่ยที่หลี่หมิงพูดถึงในเรื่องของการแถลงข่าวก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนาบิวมันอยากมาเพราะว่ามันบอก
1: อยากมาตัวเอง
0: ตั้งแต่มาต่อยมวยวันเนี่ยมันชอบมวยสากลสมัครเล่นชอบมวยสากล
1: เอาแล้ว
0: ได้รับการฝึกฝนจากเด่นจุลพันธ์อะไรเงี้ย
1: อีโก้
0: แชมป์โลกด้วยนะ
1: อ๋ออีโก้ใช่ใช่
0: แล้วก็สองคุณชาตรีสิทธิ์เจ้าธงเนี่ย
1: โอ้โหถ้าไปนามสกุลอื่นนี่วันนี้ด่าเลยเพราะแปลไม่ถูกเหมือนกัน
0: สิทธิ์เจ้าสกุลชาตรีเนี่ยนะเขาเป็นระดับ CEO บุยวันเน
1: ี่
0: ยเขาบอกในงานแถลงข่าวว่าผองเนก้าลูยูทูบเนี่ย
1: แกมาจากไหนครับ
0: ลูนักมวยในรุ่นนี้ทั้งหมกเลยในเอเชียนเกงเนี่ยมันมีอยู่สามคงกาซักอุซเบย์ญี่ปุ่งเราสู้ได้เลยสบาย
1: สบาย
0: แล้วไม่งั้นนะผมก็ไม่ให้มาหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วแกก็เนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งมันระดับมวยวัน CEO มวยวันเนี่ยเอาก็ถามว่าไอ้บาสไปชงตอนหนึ่งก่อนแถลงข่าว
1: ครับ
0: ก็พูดว่าเนี่ยไอ้อะไรอะไรชื่ออะไรพนมลุงเล็กอะไรแล้วก็รถถังมันก็อยากมาคุณชาตรีพูดนะไอ้รถถังไม่ได้ไม่ได
1: ้
0: สู้ไม่ได้มาแล้วโอกาสยัก
1: ษ์
0: เขาไม่ใช่สีสวยมาจะมาเขามานี่ก็เอาจริงนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็แกก็พูดถึงก็พูดตรงๆอ่ะสมจิตตรงจอหอที่วิพากษ์วิจารณ์ว่านาบิลถ้าจะมาเนี่ย70กรัมหัก80คอหัก
1: โอ้
0: อะไรเงี้ยมันไม่ให้กำลังใจอ่ะ
1: ครับ
0: นะมาแซะมาอะไรเงี้ยแกก็พูดตรงๆเลยคุณไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะอย่างนี้มาต่อยกับผมไหมถ้าไม่ต่อยกับผมก็ไปต่อยกับแอนโทนีฮัสซัน
1: เอาน
0: ะฮะผมไม่เชื่อฟังใครผมฟังแต่สมรัก
1: อ๋อเหรอ
0: สมรัก
1: แม
0: ่เนี่ยสมรักก็ยิ้มวันนั้นน่าจะให้สมรักขึ้นไปถ่ายรูปให้เกียรติเขาหน่
1: อ
0: ยเพราะสมรักนี่เป็นคนที่คนแรกเลยนะที่อยากจะไปทาบทามมวยวัน
1: ประสานมาใช่ไหม
0: ไม่ฮะแกก็ชี้นำแกก็ชี้นำมาเพราะว่าแกเข้าไม่ถึงอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเอาคนระดับซึ่งว่ากันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกสำราญบุญมา
1: ครับ
0: นักเรียนเพื่อนร่วมรุ่นของหยอง
1: อ๋อ
0: นะหยองติวสมัยตอนเลือกสอบ
1: เป็นคนล่อเป้า
0: ติวหนังสือเดี๋ยวติวภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: นะหยองเขาบอกเขาเก่งภาษาอังกฤษ
1: โอ้โหยอมแล้ว
0: ใช่ไหมเนี่ยเขาระดับผบ.ตบ.ตร.อ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่ามาอยู่ๆจะมาแถลงข่าวแล้วลอยๆนะนะบีใช่ไห
1: ม
0: นี่เขาดูมันมีความเป็นไปได้ความจริงจังแล้วมันเป็นโอกาสเนื่องจากว่าอย่าพูดเลยว่าต้องต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยเอาไหมล่ะถ้านาบิวไปต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยนี่นะจะใครจะสู้นาบิวเพราะว่าไม่มีทีมชาติแล้วรุ่น70กิโลเรามีนักมวยที่ไหนใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยมันมองไปถึงกับการที่จะมาประลองกับทีมชาติแล้วตอนนี
1: ้แ
0: ล้วทีมชาติตอนนี้บรรจงอ่ะ
1: โอ
0: ้คุณชาตรีท้าเลยนะมาเลยมาลองกันเลยถ้าชนะเนี่ยเอาไป300,000,000ไม่ใช่3,500,000
1: ถ้าจะมาต่อยก็คือรุ่น
0: 70นะฮะ70เราไม่มีตัวเลย
1: ไม่มี
0: นะใช่ไหมเพราะบรรจงนี้เขาก็ขึ้นมานี่บรรจงนะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าลงนวมกันครั้งแรกจริงๆนะ
1: ครับ
0: ดีมิงว่าไอ้นาบิลก็อาจจะยังเอาชนะบรรจงไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าเรื่องความเขี้ยวเรื่องเทคนิคการต่อยแบบสมัครเล่นน่ะ
1: บรรจงต่อย 63.5
0: ก็ถ้าก็ทำเยอะอ่ะบรรจงอ่ะแล้วขึ้นมา70ยังพอได้แต่ว่าจะเสียเปรียบเยอะ
1: ครับ
0: ทีนี้แต่ว่าถ้านาบิลได้ซ้อมสักครึ่งปีนะหรือสักปีหนึ่ง รับรองได้ไอ้ทีมชาติทั้งหมดที่ว่าเนี่ยไปต่อยนาบิลเนี่ย ขาผ่านแน่นอน

0: นะครับนะก็ให้ต้องลองดู
1: นะ
2: สิ่งสำคัญก็คือการทำงานนับจากนี้มันจะทำกันยังไงก็คือหนึ่งจะให้นาบิลมาเก็บตัวทีมชาติระยะหนึ่งไหมได้โค้ชคิวบาได้ปรับแก้ไห
1: ม
2: แล้วอีกคนหนึ่งที่เราต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องมีพูดง่ายแฮปไหมก็คือหัวหน้าคณะนะห
1: ั
2: วหน้าคณะนี่ก็สำคัญนะ
1: ครับ
2: นะครับแต่โดยหลักแล้วบอสชาตีเขาไฟเขียวอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องรายได้ให้กับค่ายที่จะมาชดเชยหรือมิ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญละนะครับนะ
1: ถ้าต่อย70คือโอลิมปิกมัน71
2: ครับ
1: โอลิมปิกล่าสุด
2: เลยมีรุ่นพอดี
1: ใช่71แต่แชมป์เนี่ยเป็นคนเอเชียนะครับก็คืออุซเบกิสถานนะ
2: อุซเบคาซักมวยเขาดีมากพวก70นะครับ
1: ใช่
2: มีรุ่นเหรียญแล้วพูดง่าย
1: อ่ะมีรุ่นเหรียญกัน
2: แต่เส้นทางนับจากนี้หลังโอลิมปิกเกมเนี่ยมันต้องดูว่า World Boxing เนี่ยเขาจะมีวิธีการอย่างไรเพราะปกติก่อนโอลิมปิกเกมประมาณ6เดือนเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับหรือเกือบปีนึงเนี่ยมันจะมีชัดเจนแล้วว่าจะมีควอลิฟายในโซนเอเชียหรือว่าจะเป็นเอเชียนเกมเหมือนครั้งที่แล้วเอาเอเชียนเกมก่อนแล้วก็รายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการสุดท้าย
1: อ๋อเอเชียนเกมนี่ไม่ทันแล้วนะ
2: เอเชียนเกมไม่ทันละยังไม่มีประกาศออกมาไงแต่ทีนี้ลีหมิงมีโอกาสคุยกับคุณพิชัยชุนหะวัชิระนะครับ
1: ครับ
2: ท่านนายก
1: ท่านแล้วก็เป็นเจนินก่อนเลยใช่ไหม
2: เป็นประธาน ประธานสหพันธ์มวยเอเชียท่านบอกว่าทาง World Boxing มันแจ้งมาว่าจะใช้ระบบแรงกิ้ง
1: รับคะแนน
2: แรงกิ้งไง
1: นักคะแนนสะสม
2: คือเพราะฉะนั้นคุณต้องมี
1: โปรแกรม
2: รายการทัวร์นาเมนต
1: ์
2: นะครับ
1: ต้องไปต่อย
2: ต้องไปต่อยนะครับนะลิมิงก็บอกว่ามันชัดเจน 100% มั้ยแกก็บอกว่ามันก็แจ้งมาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนไงนะฮะก็อาจจะมีทั้งแรงกิ้งด้วยอาจจะมีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: โอ้โหเพราะว่าแชมป์ของรุ่นนี้70เนี่ยนะครับก็คือวูดินทูยาเยฟเนี่ยของอุซเบย์เนี่ยมันยอดฝีมือมากเลยนะครับตัวเนี้ยสุดเลยนะครับแล้วก็รอบชิงที่ต่อยที่ปารีสชิงกับเม็กซิโกนะครับมวยเม็กซิโกนะครับก็คือมาโกเวเร่
2: แต่2ปีเนี่ยเขาก็อาจจะโรยลาไปละแล้วเราเนี่ยถ้าจริงจังเนี่ยเราก็จะดีขึ้นมาแล้วด้วยสรีระด้วยมวยอย่างนาบิลเนี่ยนะแล้วถามว่าความแข็งแกร่งสภาพจิตใจแล้วรวมถึงที่เราได้เห็นเขาต่อยมวยเนี่ยนาบิลเนี่ยใช้หมัดได้ดีนะนะครับ
1: สมมติถ้าเทียบกับมวยอุซเบย์ตัวเนี้ยมวยอุซเบย์ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองเนี่ยถ้าเข้าสู่โอลิมปิกเกมปี26จะอายุ27อายุ27สูง170สี่สั้นกว่าเยอะเลยนะ
2: โอ้ก็นี่คุณบอสชาตีบอกเลยเขานาบิล192เนี่ยมาต่อยกับคน175เนี่ยนะ
1: ขำก่อนเลย
2: เออนี่วัดระยะก่อนแล้วก็จิ้
1: ม
2: จิ้มลำตัวจิ้มอะไรไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ก็พูดแล้วมันง่ายแต่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ละเวลาเรามีไม่มากนัก
1: ครับ
2: จะทำยังไงอันนี้แหละมันเป็นความร่วมมือกันนะครับ
1: ครับ
2: นะจ๊ะแต่เขาคงไม่มาทำเล่นๆหรอกเขามาแถลงข่าวขนาดนี้แล้วบี
1: ใช่มันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเออลองดู
2: แล้วประธานโอลิมปิกนี่แกมาทำไม
1: โอ้ถามเต้ยสิครับผมหนูไม่รู้เออในโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับมวยชายเนี่ยเจ็ดรุ่นนะครับ
2: ครับ
1: อุซเบกิสถานเนี่ยเหรียญทอง5รุ่น
2: ปกตินี้คาซักนะ
1: ใช่ครั้งล่าสุดที่เราไปดูอ่ะรอบชิงไงป่ะ
2: อ
1: ุซเบกเข้าชิง
2: ครับ
1: ชนะ5รุ่นนะครับมาชิง5มากี่คนโค้ชจะประกบ1คนเสมอโค้ชจะไม่ซ้ำตัวแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะต่อยไม่เหมือนกันแล้วในคนเดียวกันต่อยได้หลายแบบนี่คืออาวุธที่น่ากลัวของอุซเบก
2: คืออย่างนี้ด้วยความที่มวยอุซเบกเนี่ยเขามีเยอะเขามีหลายพันคนนะ

0: ะครับแล้วก็เขาต่อยกันตั้งแต่ยุวชนตั้งแต่นักเรียน
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาแบบพิสมนะ
0: โอ้แล้วพวกนี้มันบราซิลเตะบอลมันก็เตะในเด็กๆแต่ของเราเนี่ยมวยสมัครเล่น
1: ครับ
0: มีเป็นร้อย
1: โอ้มีหลักร้อย
0: 200 300คนนึงไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแล้วเราการที่จะมีซุปเปอร์สตาร์หรือพวกมวยเด่นๆเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะ
1: โอ้ทางเลือกมันน้อยแหมไล่หา
0: แล้วมวย
1: ไล่หาบิ๊กอ๋อยดีกว่า
0: บิ๊กอ๋อยพลตำรวจโชติวัฒน์โชติมา
2: ท่านว่างไหมครับผม
1: ครับ
0: ยังไง
2: โอ้ชอบเวลาท่านระยะประชิดเนี่ยเท้าปลายเท้าชนปลายเท้าเลยนะครับผม
0: เออ
1: ใช่
2: ท่านแฮปไหมฮะวันนั้น
0: โอ้เดินตูปริวเลยนะแล้วยังไงในเมื่อเรามีนวยน้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ครับ
0: เราได้วันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีดิยังไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็สร้างสรรค์เชียร์กันด้วยไม่ใช่มาค่อนแคะกันอะไรกันมีสื่อก็พูดไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยนะครับ
1: วัดกันไปรอดูกันไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้
0: มันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแน่นอนมันยากมาก
1: ง่ายเราไม่ได้เหรียญมาตั้งแต่นู่นอ่ะ2012ที่อาจารย์แก้วครับผม
0: อืม
1: นะฮะ
0: แก้วจนะ
2: โอมาบารากอน
0: แก้วจนะ
2: แกวิ่งตัวปิวเลย
1: เออในครั้งนั้นก็แพ้ให้กับมวยที่ป๋าแปะบอก
2: ไม่ได้เลือกเลย
0: จีนไม่มีมวยเก่ง
2: โจซื่อหมิงนี่ร้องเลยอ่ะ
0: จีนโจจะมีเป็นแชมป์โลก2สมัย
2: ร้องเลย
0: นะไปโอลิมปิกเกมสมชายเดินกับสมชายอืมใช่
1: ไม่มีแกบอกเลย
0: สมชายก็บอกใช่ใช่พอสมชายแกไปกับป๋าแปะนี่คู่กันเลย
2: โอเพิ่นเลยอ่ะบ่าย3ยังกินวันทันซุปอยู่เลย2คนเดินไปมา
0: เล่นได้เป็นวันตั้งแต่3 4โมงนี่แปรละ
1: ป๋าแปะเนี่ยรายงานปุ๊บนะทุกครั้งที่รายงานจะต้องมีชื่อพี่สมมาตลอดมีรู้ไหมว่าการที่มีสมชายสายลมอยู่เคียงข้างเนี่ยมันเหมือนมีไดอารี่บางอย่างที่ช่วยผมอยู่นี
0: ่
1: โอ้แกบอกเลยข้อมูลต่างๆเต็มไปหมดเลย
0: คือคู่นี้เนี่ยเขาสอนศีลกินกันไงเพราะว่าเป็นอะไรที่รสนิยมเหมือนกันเป๊ะๆเลยตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ย
1: แกไม่ชอบรถติด
0: แล้วก็ในโอลิมปิกเกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปหาข่าวเนี่ยนะคุณต้องเข้าไปหมู่บ้านนักกีฬา
1: ไม
0: ่สมชายบอกจะไปทำไม
2: ครั้งแรกเลยครับผมไปทำข่าวโอลิมปิก
1: แกนี่แกฟังเราจัดรายการไงก็พี่บอกอย่างนี้หมดเลยแกโทรเลยเว้ยหลังรายการพี่สมโทรไปเลยให้บีอย่าฟังลูกพี่ลือมากเลยไหมโอ้ทำไมอย่าไปเอออฟังไว้เฉยเชื่อพี่หมู่บ้านนักกีฬาไม่ต้องไปอ๋อเหรอพี่นักกีฬาเชื่อพี่เสียเวลาแล้วตอนไอ้เนี่ยตอนที่มันซ้อมข้างหน้าเลย
0: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยวมาเจอที่สนามเลย
0: แล้วเดินไปหัวหน้าไงก็สั่งหน่อไม้ไงหน่อไม
2: ้เชิญธงชัย
0: ไงแล้วก็เปิดสปีกโฟนหัวหน้าก็ยืนอยู่ข้างหลังไอ้หน่อไม
1: ้ครับ
0: พี่สมชาย
2: ครับ
0: เข้ามาโดยเร็วตอนเช้าเดี๋ยวจะต้องปิดหวย
2: กอบหวยกอบหวย
0: กอบหวยสมชายบอกมึงก็เช็คกันเองนี่อยู่กรุงเทพมึงก็มีเบอร
2: ์โหดจริง
0: ๆแล้วมึงจะไปทำข่าวทำไม
2: ปวดมากเลยอ่ะ
0: หัวหน้านี่ร้องเลย
1: ไทเฮาเขาเปิดกำลังไปบีเชื่อพี
0: ่หัวหน้าว่าวนี่ร้องเลย
1: โ
0: อ้หัวหน้าส่งมันไป
2: เอาเดี๋ยวพักก่อนกำลังบันเลย
0: โอ้เดี๋ยวจะกลับมาเอเดเมทคุยกันด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: 468899ครับ
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เซมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
8: ใส่กิ๊กเปลี่ยว

0: เติมน้ำพับใส่ที่เปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ช่วงที่สอง
4: ไม้ใหม
3: ่เป็นยังไง
4: หน่อไม้บอกพี่สมเอาข่าวมา
3: พี่สมมึงอยู่เมืองไทยก็มีโทรศัพท์ไม่เหรอก็โทรเช็คกันเลยมีด่าด้วยว่าเรื่องจริงไหมโอ้ผมเทสระบบไปหมดแล้วพอหน่อไม้มาอยู่กับผมไงหน่อไม้บอก
4: โอ้พี่สมเล่นผมหัวหน้าอยู่ข้างหลังผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
3: มันมากให้สัมภาษณ์แล้วเสียจะลึกนะตอนนี้แหละโอ้โหจริงเลยแกบอกเลยไปทำข่าวนะหรือห้ามไปนี่ด้วยหมู่บ้านนิกรามต้องไป
4: ต้องไปเพราะแกไม่ตื่น
3: เนี่ยพวกไทยฮงไทยเฮาอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องไปศูนย์วิทย์อุ้ยเสียเวลา
4: แล้วจะมีข่าวตรงไหนรอฝนอย่างเดียว
3: รอฝน
4: ไม่มีข่าวสัมพงสัมภาษณ์เลย
3: ทีมงานไอ้หนุ่มจำใจ
4: ไปกับป๋าแปะอย่างเดียวเลย
3: โอ้ทีมงาน
4: อยู่ไหนป๋าป๋าบาย
3: ป๋าบอกอยู่ร้านตะเกียบเมื่อวานเนี่ยที่เองมาแล้วก็ให้ตะเกียบเนี่ย
4: วันนี้เราบันโถวันโถว
3: อุตลุดไปหมดอ่ะเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากจากผู้บรรยายของเราน้องตัวเฮียนะฮะช่วงเจาะสนามบอลไทยเอาตั๋วมาแจกครับบอลไทยกับสิงคโปร์4ใบโซน S หลังประตูพรุ่งนี้นะจ๊ะแข่ง2ทุ่มกติกาง่ายๆครับแจกคนละ1ใบให้ตอบคำถามมาทางคอมเมนต์เพจ Facebook FM 99ตอบถูกก่อนรับไปเลยนะฮะแล้วก็อ๋อทิ้งชื่อทิ้งเบอร์หลังคำตอบไว้ด้วยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกให้ทางน้องเฮียเนี่ยแกติดต่อกลับไปส่งบัตรให้ทางไลน์นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเตะไทยที่ยิงประตูในรายการนี้มากที่สุดหลังจากเตะไปแล้ว5นัดเนี่ยเป็นใครและยิงกี่ลูกไม่ยากให้ตอบทาง Facebook ของ FM 99
4: ครับ
3: ว่าเป็นใครบ้างแต่คำตอบก็ไม่ง่ายง่ายนิดเดียวกองหน้าที่เล่นคู่ยศกรบุรพา
4: เออ
3: นั่นแหละยิงไป4เนี่ยใบสุดแล้ว
4: ใบสุดๆนะพรุ่งนี้นะก็อย่าลืม
3: จะได้ไปดูบอลไทยกัน
4: ไปเชียร์บอลไทยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้บอลไทยนี่ใส่ชุดน้ำเงินใช่ไหมพรุ่งนี้นะ
3: พรุ่งนี้ใส่สีน้ำเงิน
4: สีน้ำเงิน
3: นัดแรกเนี่ยเราใส่สีแดงมา
4: เข้มข้นนะ
3: ครับ
4: กำลังคิดถึงรอบชิงเนี่ย
3: เหรอ
4: เราแหม
3: คิดถึง
4: รองนะถ้าเจอเวียดนามนะ
3: ไปลอง
4: นะครับ
3: แต่เราต้องสู
4: ้นะครับเดี๋ยวเชียร์กันนะครับบอลไทยอ่ะส่วนคุณหมูปากน้ำมีควันหลงอะไรไหม
3: ก็วันนี้เขาก็โพสต์ขึ้นมาค่อยโพสต์แล้วเจ้าหมูนะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งรองแชมป์แล้วก็รับเงินเขาเรียกว่าก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตอ่ะในการเล่นคือ4ล้าน5นะฮะ4ล้าน5แสนบาทแพ้มาร์คเซลบี้ไม่แปลกครับเพราะว่าโหมาร์คเซลบี้เนี่ยถ้าใครดูสนุกจะรู้แกเค็มแกแทงลูกเค็มอ่ะ
4: แล้วมันมี
3: ลูกไม
4: ้มันมีประเด็นปัญหาลูกฟาวลูกนั้นเป็นไง
3: มีที่แทงน้ำเงินเหรอ
4: โ
3: ดนพี
4: ่โดนใช่ไหม
3: โดนตรงนั้นคือบางคนก็ไปบ่นหมูว่าทำไมต้องแทงบางขนาดนั้นลูกนั้นถ้าแทงไม่บางขนาดนั้นเนี่ยมันก็เด้งออกมาครับหรือมันต้องเล่น
4: ครับ
3: แล้วก็พอแทงคือเจ้าตัวก็เห็นว่าโดนอ่ะแล้วพอเดินไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าฟาวแอนิเมชตุ้มหมูมันทะลุเฮือกเลย
4: เข้ามา
3: ก็ขานว่าไม่โดนไง
4: อ๋อ
3: ก็เป็นที่มาของอันนี้แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับลูกนี้มากนักเท่าไหร่ไม่พูดอ่ะนะครับเดี๋ยวจะพยายามถามน้องมาให้นะคร
4: ับ
3: เดี๋ยวให้เขาเคลียร์ตัวเองตอนนี้ตุ้งตังให้เรียบร้อยก่อน
4: oh.
3: ก็แพ้ไป6ต่อ10เฟรมหมูขึ้นมาอยู่ในอันดับโลกนะครับอันดับโลกเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่27จาก45ขึ้นมา18อันดับเลยนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็

0: เงิน4ล้าน5อย่างที่บอกนะครับเข้าชิงเป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้เคยเข้าชิง Scottish Open แล้วก็แพ้ให้กับเขียดแท็กซี่แกรี่วิลสันนะครับหมูเนี่ยแพ้ในครั้งนี้ผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าผมว่า
1: โอ้มาขนาดนี้แม่ปราบรอนนี่เนี่ยจะทำ
0: โอ้ทอมเมอร์ฟี่โอ้โห3แชมป์โลกนะครับประเด็นก็คือมาร์คเซลบี้เนี่ยปีเนี้ย ฟอร์มไม่ดีตั้งแต่ต้นปีเลยนี่เป็นแชมป์แรกของเขาแล้วก็เขามีปัญหาที่ไม่คิวนะครับเพราะว่าคิวที่เขาใช้มาเนี่ยคือนักสนุกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไม้คิวนะ
1: ครับ
0: เขาจะใช้อันเดียวมาโดยตลอดอันนี้เขาใช้มา20ปีนะครับมาร์คเซอร์บี้มันก็คุ้นกันแล้วก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยขนาดปลายไม้เนี่ยมันลดเหลือ 8.5 มิลลิเมตรในช่วงฤดูร้อนนะ
1: ครับ
0: เหมือนมันเสื่อมแล้วอ่ะเขาก็เลยสั่งทำไม้คิวใหม่ก็เส้นผ่าศูนย์กลางปลายไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยจากไปเป็น 9.2 มิลลิเมตร
1: เฮ้ยเ
0: พิ่มขึ้นอีกนิดเดียวนะแล้วก็ปรากฏว่าการเสี่ยงครั้งนี้เนี่ยประสบผลความสำเร็จเพราะว่าใครที่คือครั้งนี้ที่ได้ดูสนุกเกอร์เยอะเพราะว่ามันแข่งบ่ายกับ 6:30 นี
1: ่
0: มันก็เลยได้ดูบ่อยแล้วมาร์คเซอร์บี้แทงดีทุกเกมคือมันดีตั้งแต่เกมที่เจอกันนิวโรเบอร์สันโอ้โหแทงแบบคล้ายๆพี่หลีหมิงตอนลุ่งๆเลยฮะ
1: โอ้หลีหมิงเนี่ย
0: ซ่อนขาวได้ดีมาก
1: ไม่เคยมีไม้คิวของตัวเองแต่ว่าถ้าไปเล่นที่ไหนประจำเนี่ยนะถ้าไม้คิวที่หลีหมิงต้องอันดับแรกเลยต้องมาหมุนก่อนโต๊ะ
0: ครึ่งดู
1: ครึ่งถ้ามันไม่กรงๆๆถ้ามันนั่นมันจะได้ตรงไง
0: ครับ
1: แล้วก็ดูหัวคิวแล้วก็ฝนเวลาฝนนี่ต้องฟิต3ครั้ง
0: ลูกขาวเป็นไง
1: แล้วก็เป่า
0: เออเป่าใส่ตาคู่แข่งด้วย
1: แล้วเวลาตั้งนี่นะต้องมีกระดิกนิ้วกลางด้วยนะมันจะกระดิกทำไม
0: ไม่เข้าใจจะกระดิกทำไมตอนแรกนั่งอยู่พี่เอ็มไงพี่เอ็มก็บีดูพี่เขาเด็กต้องจูนิ้วกลางให้อีกแล้วอ่ะนี่แต่ละคนเสียงนี่เราพูดเสียงจริงของทุกคนเลยนะครับนะพี่เอ็มแกก็คุยกับพี่ตีอ่ะพี่ตีก็สั่งเลยเร็วๆหน่อยเอ็มปิดต้นฉบับได้พี่ผมเร่งอยู
1: ่แล้วเอ็มสยามรัฐนี่เขาทำงานดีมากเลยนะ
0: โอ้
1: เขามาที่โรงพิมพ์เนี่ยนะ
0: เจ็ดโม
1: งสตาร์ซ็อกเกอร์ไง
0: อ๋อแกเป็นแฟนสตาร์ซ็อกเกอร์ประจำ
1: ก็เวลากินข้าวแกก็เอาสตาร์ซ็อกเกอร์ใครยิงใครอะไรเฮ้ยทำไมทำงานถ้าเป็นสตาร์ซ็อกเกอร์เขาหาซื้อไม่ได้เอ็มจะทำไงวะ
0: ไม่สบายบีพิมพ์แทนพี่หน่อยจะบ้าเหรอแกชอบอ่านอย่าเลยซื้ออืมนี่ส่งมาจังเลยโอ้ที่ไปวันแรกเขียนตั้งแต่ตอนฝึกงานเลยพูดก็ไม่ได้กลัวโดนต่อยก็เดี๋ยวหมูเนี่ยท่านผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในรายการ British Open ที่เชลแนมวันที่30คือไอรายการต่อไปเนี่ยเขาจะแข่งที่บูฮั่นเนี่ยของไทยเนี่ยตกรอบคัดเลือกเพราะหมูนี่ไปเจอเดวิดกิลเบิร์ตซึ่งปีนี้หูเล่นดีมากอะเดวิดกิลเบิร์ตอะนะครับมิสเตอร์ฟาร์เมอร์เจ้าของโรงนานะพี
1: ่เออหรอ
0: คือคนอังกฤษถ้าใครมีไร่มีนานี่รวยมากนะเดวิดกิลเบิร์ตเนี่ยพ่อเป็นเจ้าของไร่นะ
1: เจ้าของแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็รวยนะถ้ามีเยอะๆนะสวนปาล์มสวนยาง
0: ใช่ใช่
1: แต่พวก
0: แต่พ่อค้าคนกลางรวยกว่า
1: พวกข้าวนี่จะไม่ค่อยรวย
0: โอ้ที่นั่นนี่ที่นั่นนี่อย่างรวยเลยนะครับก็อย่างรองเท้าที่ดังๆด็อกเตอร์มาตินเนี่ยก็มาจากโรงนานี่แหละเดอะฟาร์มเมอร์นี่ปีนี้เล่นดีมากนะครับแล้วก็เข้ารอบลึกรอบไอ้ดันไปเจอกับหมูตอนคัดเลือกหูฮั่นนะครับแล้วก็ปีนี้เจอกันแชมเปี้ยนชิพลีกก็ชนะหมูมานะฮะก็หมูมาอีกทีหนึ่งวันที่15นะรายการนู้นนี่ครับบิทิชโอเพ่นเข้ารอบกันเต็มเลยแมนนครปฐมก็เข้า
1: อุ้ยเหรออ
0: ๋อ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แข่งคล้ายพี่เลยแมนเนี่ย
1: เป็นอะไรกับอาภาพรนะ
0: อันนั้นนครสวรรค์โอ้พักดีกว่าแดนพักจนไม่ไหวแล้ว
1: เดี๋ยวเรากลับไปคุยแบบชิมแชมป์โลกมันสนุกเพราะว่าฉียู่ฉีเนี่ยตามนักตีเจ้าถิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพณะท่านนายปราโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างการอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับก
7: ็
6: แบดมินตันรายการชิงแชมป์โลกนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะนะครับที่เราเห็นในจอนะครับก็จะเป็นชียู่ฉีมือหนึ่งของโลกนะครับนะถูกประกบเจอกับอายุตเชฟตี้นะฮะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงวัย21ปีนะครับคนนี้เนี่ยสูงกว่านาบิลอานานเล็กน้อยนะครับ
7: อ๋อ195
6: เซน
7: โอ
6: ้บี
7: แกเชฟตี้หรือแกเศรษฐีพี
6: ่เชฟตี
7: ้เชฟตี้นะ
6: อ
7: ่านเป็นฝรั่งนะ
6: ถ้าถ้าประมาณอินเดียก็เศรษฐี
7: เศรษฐีนะ
6: ฮะ
7: โอ้แล้วดูท่าทางแกรวยอ่ะ
6: แล้วก็เป็นมือ22ของโลกซึ่งเคยล้มวิวกุลวุฒิมาแล้วด้วยนะครับ
7: โอ้เอา
6: แล้วตอนนี้เนี่ยจบที่เกมแรกแกชนะ21-14นะ
7: เอาแล
6: ้
7: วเอาแล้ว
6: นี่กำลังเริ่มเกม2อยู่เดี๋ยวโอ้ยเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ด้วยนะครับกองเชียร์ของพี่น้องแดนภารตะนะครับในเชียร์ไปก็ร้องเพลงไปฮาริกาเตฮาริกาเตออกไปทะเลกินปูทะเล
7: กะเลย
6: เอาจะไปรู้ได้ยังไง
7: โอ้แม่เพลงเอกเลยอ่ะโ
6: อ้เดี๋ยวดูนะครับแล้วก็วิวนะครับใครจะเชียร์นะฮะพรุ่งนี้นะครับ
7: ครับ
6: วันรุ่งพรุ่งนี้วิวเนี่ยเจอของแข็งเลย
7: เป็นยังไง
6: นักกีฬาจากศรีลังกา
7: โอ้โหวิว
6: ฮะแม่แต่วิวไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกมือ1-20เนี่ยโอ้โหดูแล้วรุ่มใจเลยแข็งแรงครับแล้วก็ลีลาการเล่นนี่มันครบเครื่องอ่ะไม่ได้วิวของเรานี่ต้องมีอาวุธเยอะมากกว่านี้นะครับถ้าจะปราบพวกนี้ได้นะฮะสภาพร่างกายวิธีการเล่นซึ่งตอนนี้วิวเนี่ยทุกคนเห็นฟอร์มกันหมดละง
7: ่
6: ายเด็ดจะต้องมีมากกว่านี้นะครับนะแต่ว่าก็ตอนนี้วิวก็ยังอยู่เบอร์2ของโลกนะครับ
7: ครับผม
6: จะดูรายการชิงแชมป์โลกแล้วก็รายการเอเชียนเกมนะฮะเราก็
7: ก็เป็นมือเตรง
6: เอเชียนเกมนี่ก็น้องๆชิงแชมป์โลกนี่แหละ
7: ใช
6: ่นะฮะ
7: ครึบเลยเซ็นก่อนการพลาด
6: เอา ชักหิวข้าวแล
7: ้วเหรอโอ้โหก็กิจกรรมเยอะเหลือเกินแหม
6: เดี๋ยวต้องกำลังน้ำหนักกำลังจะลงบีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปกินไอ้นี่ผักยำผัดกระเฉดหน่อย
7: นี่ผม
6: แล้วก็ไข่ต้มสักลูก
7: ตอนบอลโลกนี่ขึ้นมา7ใช่ไหม
6: ขึ้นเจ็ดโลเลยอ่ะ
7: ขึ้นเจ็ดไปเจ็ดกิโลลงไปแล้วสองครึ่งครับ
6: เออ
7: แล้วโอ้เมื่อวานนี้ในการที่ว่าเรากลับมาเราก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มใช่ไหมเพราะมันเริ่มนอนได้เต็มที่แล้วกันโอ้ปรากฏว่าไอ้เล็บเท้าเนี่ยสำคัญนะโดยปกติเนี่ยเราก็ตัดปกติแต่คราวนี้มันเหมือนมันลืมพี
6: ่เอ้า
7: แล้วมันตัดแล้วมันเจ็บอ
6: ่
7: ะมันยังเอาไม่อยู่ไง
6: แล้วมันเหม็นไหม
7: หอมดูลองดมดูใช้ได้เว้ย จะบ้าเหรอใครจะดมแต่ดมนะ มันต้องเทสระบบ
6: ยกขึ้นมายากไหมหรือว่าใช้วิธีเอามือถูๆแล้วก็ดม
7: ใช้อย่างหลัง
6: เหรอ
7: ถูแล้วดม
6: นึกว่านึกว่ายกขึ้นมาดม
7: ยกขึ้นมาใช่แบ็กช่วยกดมาดมไหนกดให้ป้าหน่อยดิ
8: ป้าอยากดู
6: ไหมลูกลูกชิ้นดมให้ป้าหน่อยให้ลูกดมเลย
7: โอ้แล้วผมไม่เกิดมาไม่เคยไปช่างตัดเล็บแบบทำเล็บแบบผู้หญิงอ่ะโอ้พี่ดีกว่าเยอะเลยมันสวรรค์เลยอ่ะ
6: โอ
7: ้เพราะว่า
6: เขาบอกโอ้ทำไมตีนพี่นี่น้าหนา
7: ไม
6: ่เป็นแม่ข้าวสารมาหรือเปล่า
7: น้องต้องดูดีๆหน้าพี่หนาไว้ถ้าเกิดว่าตัดพี่ไม่ถึง30วิ
6: ครับ
7: หายเลยไอ้ที่เจ็บแบบทรมานแล้วก
6: ็แล้วเสียเงินเท่าไหร
7: ่ก็เฉพาะของเราอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ครับเจอของคุณนายทำทั้งมือทั้งเท้าไป
6: บีบออปชั่นเสริมไป
7: สวยจริงเลย
6: แล้วว
7: ันหลังไม่กล้าเจ็บละ
6: มันต้องแช่น้ำน้ำอุ่นเหมือน
7: โอ้เขาดูแลหมดเลยแช่แล้วเสร็จ
6: มา
7: ถูเสร็จแช่
6: มาขูดไอที่ขูดมะพร้าวเอามาขูดหนังมัน

0: ไม่ต้องถึงขั้นนั้นไม่ถึงไม่แล้วก็ตัดหนังจากนั้นนี่ก็เรายังเจ็บมันเหมือนมันเจ็บนิดลึกๆอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันทิ่มเข้าไปอยู่เนี่ยมันเห็นแล้วว่าเป็นยังไงก็คือค่อยๆตัดแล้วก็โอ้โหมามันจิ้มเข้าไปลึกซึ่งถ้าเป็นการตัดด้วยตัวเองอ่ะไม่ได
1: ้
0: ตัดคือถ้าเกิดเมื่อก่อนยังเตะบอลอยู่เนี่ยมันตัดประจำมากเพราะว่าบอลนี่มันใส่สตั๊ดใช่ไหมมันบีบอย่างนี้แต่ว่าพอใส่พวกเท้าวิ่งอ่ะมันจะสบายจนเราบางทีเราลืมพี่วันนี้น่ากลัวมากนะพอตัดปุ๊บรู้สึกโล่งยิ่งจ่ายตังปุ๊บวันหลังไปคนเดียวดีกว่า
1: โอ้บินมาที่ยาวไปทางว่าวเลย
0: ตกออปชั่นเสริมด้วยแล้วครับโดนไปพันกว่าเลยตอนแรกมัน300ดีกว่าที่เห็นโอ้แต่ดีชีวิตดีขึ้นเลยนะ
1: มัน
0: นิดๆหน่อยๆเองอ่ะโอ้นะฮะมันเหมือนที่เขาบอกว่า
1: พวก
0: เสี้ยนต่ำอ่ะอย่างเงี้ย
1: เล็บฉีกเล็บอะไรบางทีเราขี้รำคาญนี่กัดดึง
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: โอ้โหเลือดซิบเลยแล้วก็เจ็บไปหลายวัน
0: โอ้นะฮะนี่ลงมา2โลครึ่งแล้วค่อยชั่วหน่อย
1: รีมิง
0: ก็ปวดหลังอะพี่
1: คืออย่าอ้วนไว้ก่อนนะรีมิงก็ต้องจะเอาให้ได้75
0: ครับ
1: พอ75คนก็ทักอีกเป็นโรคร้ายเลย
0: โอ้พอน้ำหนักลง คนก็ด่าบอกป่วยหนักป่ะเนี่ย
1: ฮะ
0: ป่วยหนักใช่ไหมเนี่ย
1: เป็นโรคร้าย
0: หรือว่าไงทำไมผอมพออ้วนมาทำไมอ้วนจังเลยอะไม่ปล่อยอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วบอลโลกอ่ะผู้ชายที่ดูบอลส่วนใหญ่มันโซมอ่ะตามันก็โหลใช่ไหม
1: มันต้องกินอะไรนี่นั่นเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยน้ำหนักเราที่คุมเสร็จปุ๊บแล้วมันโหลเพราะเราผมเนี่ยไม่เท่าไหร่นะพี่เพราะต้องตื่นมาฟังป๋าภาคทุกเช้ามันสบายหูโอ้นะ
1: ปิดเสียงทีวี
0: ปิดเสียงทีวีปิดทีวีด้วยฟังป๋าอย่างเดียวเลย
1: จินตนาการ
0: จินตนาการตามป๋าเลยปรากฏว่าคนก็ทักอีกนี่แบบเพื่อนป๋าไง
1: เ
0: ป็นพวกตรวจปุ๊บที่ออฟฟิศเขาจะเป็นเด็กสุราษฎร์เต็มเลยรุ่นใหญ่
1: ที่แนวหน้านะ
0: เขาก็บอกว่าอุ๊ยทำไมตาโหรจังผอมด้วยเป็นอะไรหรือเปล่านี่โอ้โหไม่เข้าแล
1: ้
0: วโอ้ก็ดูบอลตั้งแต่กลางคืนจนเช้าเนี่ย
1: นี่มันปรนปรือโชว์นี
0: ่โอ้มันเป็นอะไร
1: อะไรราว
0: อะไรลาวมันคืออะไรพี
1: ่ไม่รู้เหมือนกันมันจะลาวทำไม
0: คือมันเป็นคำสร้อยใช่ไหม
1: แล้วปัญญารามันก็เดรีมิงเดม
0: ึ
1: งจะเดอะไรมึงเป็นไฮดัมหรือเปล่า
0: อาจจะเป็นอย่างหลัง
1: เดทั้งเมืองเดกันทั้งเมืองเลยแม่มึงเอามาจากไหนวะไอ้เดเนี่ย
0: นั่นเดแม่แปลกๆนะครับตอนนี้ส่วนดีลฟุตบอลต่างประเทศนะครับที่กำลังน่าจะจบวันนี้แหละก็คือดีลของโรดี้กำลังจะจบวันนี
1: ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคนไป 99.99% ละ
0: ใช่ครับไป 99.99 แน่ๆเดี๋ยวผมดูก่อนผมเขียนเองลืม
1: แมนซิกระเทือนกันทั้งแผ่นดินเลยนะ
0: กระเทือนพี่เพราะว่านอกจากแม่ทัพเอางี้แม่ทัพที่อยู่บนภูเขาอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก่อนแล้วแม่ทัพบนหลังม้าอย่างโรดี
1: ้
0: แม่ทัพทหารราบอย่างแบนาโดแล้วก็แม่ทัพลงครัวอย่างจอห์นสโตน4คนนะพี
1: ่
0: นับไปนับมานี่มันน่ากลัวนะมันเหมือนมันเปลี่ยนน้ำเลยอะ
1: แล้วรีฮาร์เรนน่ะ
0: อยู่
1: ไม่แคล
0: ยังไม่ย้ายสิ โอ้ถ้าย้ายไปอีกตัวนี่นะหมดแล้วดิวโรดี้เนี่ยราคาอยู่ที่65,300,000 ปอนด์แพงมากเมื่อเทียบกับปีสุดท้ายคนอายุ30นะครับแบ่งจ่ายด้วยนะครับคือราคาเนี่ยถ้าคิดเป็นยูโรนะครับก็คือมันจะ60+16.5นะครับ60+16.5ล้านยูโรแอดออนนะแอดออนมันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าราคาเงินสดเนี่ยคือ60ล้านยูโรหรือว่า 51.2 ล้านปอนด์ซึ่งไอ้ 51.2 เนี่ยทีแรกบาร์เซโลน่ายื่นมา2ครั้งเนี่ยมันเต็มกราฟมาแค่35เขาบอกโอ้โห35ของมันตั้งราคาไว้60ก็ค่อยๆคุยกันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่รอเข้าตลาดเลยจะซื้อเด็กหนุ่มของโมร็อกโกก็คืออายุบูอัดดี
1: ้
0: หวั่นกันไปเลยอายุ18ปีค่าตัวนะครับ85ล้าน
1: โอ้แพงกว่าโรดี
0: ้แพงกว่าโรดี้เพราะอายุสด
1: นะครับด้วยอายุ
0: เพื่อจะเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วประกบคู่กับเอเลียตแอนเดอร์สันก็116ล้าน
1: อ
0: ันนั้น116ล้านเมื่อวาน
1: ลงไปแล้วมาด้วยนะอาจจะพอได้นะพอได้ไม่ถึงกับ
0: ก็ต้องปรับ

0: วิธีเล่นคู่อ่ะ
1: ก็จะได้เด็กแป๊บอะไรพวกนี้มันก็ต้องมาทำกันใหม่ละนะฮะ
0: อืมนี่แหละครับก็เป็นข่าวๆณเวลานี้นะครับแล้วก็จนถึงตรงนี้การซื้อตัวของพรีเมียร์ลีกเนี่ยแม้ว่าบางทีหลายๆทีมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ซื้อเยอะนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยรายงานจาก BBC ยืนยันนะครับว่าไอ้ตัวเลขของการซื้อขายเนี่ยทำลายสถิติเดิมละทำลายละ
1: ก็
0: นะฮะใช้เงินไปแล้ว2,140ล้านปอนด
1: ์มันก็ทำลายทุกปีนะ
0: ทำลายทุกปี
1: ทำลายทุกปี
0: แต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือมันทำลายก่อนเดดไลน์ถึง2สัปดาห์เนี่ยพอเดดไลน์นี่วันที่2
1: ครับ
0: บ้านเราคือตี5นะครับตอนนี้เนี่ยยอดมันแสงของเดิมเนี่ยมันคือปี24
1: อืม
0: 24ทำไว้1,900
1: ครับ
0: 1,980ล้านปอนด
1: ์
0: ทำลายแล้วนะครับโอ้โหโหดจริงค่อยซื้อกันเพราะปีนี้ซื้อกันแหลกซื้อกันแรงซื้อกันแรงราคามันแรง
1: ก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาละเพราะว่าลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกมันขึ้นทุกปี
0: ใช่
1: ตามมูลค่าเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคนจะดูบอลอังกฤษเนี่ยปีหน้าก็เตรียมเงินอีกนะไม่มีทาง 6,000 ละ
0: เพิ่มอีกโอ
1: ้แน่นอน
0: ต้องหาคนมาครู
1: นะจริงๆอยากจะทราบว่าในบอลโลกเนี่ยมันมียอดดู
0: ถึงไหม
1: เท่าไหร่
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: อ๋อ
1: น่าบีนะ
0: ใช่
1: นะ
0: ก็แอบเดาว่าน่าจะเหนื่อยหน่อย
1: น่าจะเหนื่อยแต่ด้วยความที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไงมันไม่ขาดทุนอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนบอลเยอะแล้วมันดูแบบเนี้ยมันสนุกกว่าดูดีกว่าดูแบบผิดธรรมชาติอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แต่ว่าแกบอกว่ายอดดูไฮไลท์เนี่ยทะลุ
1: ก
0: ็ได้พิสมวัน20คลิกแล้วต่อคู่เพราะแกก็ดูปุ๊บแกก็เบื่อแล้วก็กดอย่างอื่นต่อแล้วก็กลับมาใหม
1: ่แกบอกโอ้โหโดยเฉพาะจริงที่3นี่ทำไมมันอย่างนี้วะไม่เคยเห็นบอลที่มันอย่างนี้มาก่อนเลย
0: แกบอกพี่ดูประมาณ8รอบได้เร้าใจละเกินอย่างว่าจริงที่3มันปล่อยอ่ะ
1: แกบอกรอบชิงก็สนุกนะไฮไลท์ก็มันดี
0: โอ้โหทรมานแกบอกมันสู้กันจัดมาไปแล้วแกบอกว่ามันจัดมาเป็นคู่ชิงที่สนุกนะ
1: ครับ
0: คนดูสดนี่ด่ากันเละเลยโอ้ตอนนี้ท็อป3คนแรกนะครับมัน101นะพี่นะซื้อตัวพรีเมียร์ลีกนะก็คือมอร์แกนโรเจอร์สจากแอสตันวิลล่าไปเชลซี117ล้านเอลเลียตแอนเดอร์สันฟอร์เรสต์ไปแมนซิตี้116แล้วก็อันดับ3ตอนนี้ก็คือลีมิงอิตาลีฮะซานโดรโตนาลี
1: เฮ้ย
0: นิวคาสเซิลไปสเปอร์ร้อยหนึ่ง
1: โอ้โ
0: หสามตัวร้อยสามตัวละร้อยโอ้โหแพงๆนั่นเลย
1: แพงๆแล้วก็ของวิลล่านะเอาประตูลูกครึ่งอังกฤษนะฮะแม่มันโชว์ฟอร์มในบอลโลกใช้ได้นะใช่ไหมไซออนซูซูกินะคร
0: ับ ก็กำลังยาวโยกย้ายกันอย่างเมามันนะฮะในตอนนี้หลายๆทีมนะครับก็คงจะต้องอัปเดตกันไปทุกชั่วโมงแหละเพราะว่าการซื้อขายตรงนี้เนี่ยมันสำคัญนะครับโหหลายทีมยังได้ตัวไม่ครบนะ อย่างลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ตัวที่เล่นขวาแบบจริงจริงจังๆอ่ะทดลองแล้วนะพี่ไม่มี
1: ใช่ป่ะแต่ว่าอุ่นเครื่องดีเนี่ย
0: เมื่อคืนเล่นดี
1: เ
0: มื่อคืนเล่นดี
1: อุ่นเครื่องพอได้พอใช้ได
0: ้มันเหมือนกับว่าปัญหากองหลังอ่ะมันหายไปมันเลยดูดีแล้วก็แต่ว่าขวาบนตำแหน่งซาร่าม ันไม่มีเอาริโอเอ็นกูมาไปเล่นแล้วเหมือนเด็กมันไม่ถนัดส่วนลูกชายของเจสันกูมาร์ตก็คือลูอิสกูมาร์ตเนี่ยก็เล่นดีแต่ว่าแกเหมือนยังผิดจังหวะพอเล่นบอลระดับสูงนั้นมันเข้าผิดจังหวะเมื่อคืนแป๊บเดียวก็ใบเหลืองเลย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ใช้ตัวแชมป์โลกวิกเตอร์มูญอสลงไปไอ้ตัวนี้ก็ถนัดฝั่งซ้าย
1: เหรอ
0: เล่นซ้าย
1: โอ
0: ้โหยังขาดแบบเห็นเลยอ่ะ
1: ก็ไม่มีเวลาละเดี๋ยวไปปรับปรุงแต่งเอา
0: เหลืออีก
1: นี่บอลจะเปิดวันศุกร์ครับ
0: ลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์อาร์เซนอลเตะวันศุกร์แต่ว่าตลาดเนี่ยเปิดจนถึงวันที่1ของอังกฤษนะครับแล้วก็จนถึงบ้านเราก็เสด็จน้ำมาที่สอง
1: อือฮึ
0: โอเค
1: ได้ดูแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วยังไงมั่งสมชายก็เหมือนเดิมนะดูไฮไลท
0: ์แกสมัครไว้แล้วไง 6,000 แล้วไม่แบ่งใครด้วยแกไม่แบ่งกับพี่ไข่ดำอ่ะ
1: เพราะว่าแกอะไรวะแบ่งไปเนี่ยก็ไม่รู้ทำแอคเคาท์ยังไง

0: เอาให้คนเดียวเลย
1: คนเดียวไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปแบ่งนี่ไม่รู้โดนเบี้ยวอีก
0: โอ้
1: นะ
0: ใช่
1: แกแก
0: ไม่หรอก
1: แกที่รำคาญ
0: แกแบ่งแล้วแล้วแกแกจะเป็นอย่างนี้แกก็ไม่เป็นไรก็ไปขอตอนคนเยอะๆเอารหัสพี่ไปเลยแกชอบ
1: ฟรีฟรี
0: โอ
1: ้ไม
0: ่มาข้อฟาร์มดีกว่าพี่แป๊บเดียวเหลือ10นาทีละ
1: พรีเมียร์ลีกก็เริ่มคู่แรกแชมป์เก่าอาร์เซนอลโควินทรีนะครับแล้วก็หกโมงครึ่งแมนยูแฟนแมนยูติดตามกันนะครับ
0: เอฟเอ็มเก้าเก้าเขาอยากได้รายงานสดจากสนามไหมเพราะหนูจะไปดู
1: เอ้าเหรอดูคู่ลิเวอร์พูลใช่ไหม
0: ไม่ผมดูอาร์เซนอลก่อนไปดูอาร์เซนอล
1: ครับ
0: กับอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกลืม
1: อาร์เซนอลกับโคเวนทรี
0: แล้วจากนั้นไปดูเอเวอร์ตันวันเสาร์แล้วก็ไปดูนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลที
1: ่คริสตัลพาเลซ
0: ครับผม
1: สามทุ่ม
0: สามคู่
1: น่ามีรายงานนะพอทรงนี
0: ่จ่ายไหมมีแฮปไหม
1: ก็ต้องมี
0: ดิแกขอสงเดี๋ยวดูแลเรื่องเดี๋ยวซื้อนี่มาน้ำยาปลูกรากผม
1: จากอังกฤษเลยหรือวิกวิกวิกแกไม่ต้องการละของแกบล็อกดำ
0: แล้ววิกอังกฤษถูกด้วยเออใส่แล้วเดี๋ยวซื้อมาให้นี่ดีกว่าบิ๊กดกดีกว่า
1: โจโจโจโจนะ
0: ครับ
1: เอาตอนนี้
0: ข้อฟาร์มเหนือพี่
1: ชิวชีนะครับ เกมที่สองเนี่ยขึ้นนำ15ต่อ12นะครับเศรษฐีเศรษฐีเริ่มแผ่ว
0: ๆโอ้
1: โหโดนละ16ครับนะอ้าวก็ความแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: 19นาฬิกานะก็19นาฬิกา6นาที4นาทีนะครับพี่ลีบิงถอนคำพูดและกราบขอโทษแอนโทนีฮัดสันเลย
0: ไอ้วันเนี่ย
1: เรื่องอะไรครับคือลีบิงเนี่ยก็ติติงสร้างสรรค์นะแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขานะเบอร์ลงท้าย4493แต่ว่าไม่ได้เห็นฟอร์มไงก็ยังงงว่าทำไมครองบอลน้อยใหญ่ขนาดนั้นนะครับเล่นกับสิงคโปร์นะภรรยาอดัมไม่ขยับมาและอัมซานักเตะคนไหนชอบกินอาหารญี่ปุ่นตอบเฟอร์ติริโกเกียวซานะครับ
0: เกียวซา
1: เกียวซานะไม่ได้ไปมรโรคนี่กระเซ็งหมดสมชายไปไปมาๆมันจะไม่ฮาหรือเปล่าครับฮาครับไม่ได้มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ก็ไปเช็คให้มันเสด็จน้ำ
0: ใช
1: ่มีบีทำไมอ่านขาดครับด่าโรมาโน่ก่อนชาวบ้านตอนนี้ด่ากันเต็มมั่วบ่อย
0: คือก็ที่ก็มีประเด็นขึ้นมาในเรื่องนี้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวหลายที่เขาแบน
1: ครับ
0: โรมาโน่เพราะว่ามันทำให้ปั่นป่วนน่ะในเรื่องของการทำงาน
1: ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับบางทีเหมือนกับว่าเราทำข่าวแล้วเรานัดกันว่าขีดเส้นว่าเราจะนำเสนอ 70% เนี่ยไอ้นี่ชิงไป80 90
1: ชอบ
0: เนี่ยอันตรายมันไม่ดีฮะไม่เหมาะ
1: ครับซ้อหมิงครับนะฮะหมาแปะนี้อยู่ในชมรมคนเกียร์มัวไหม
0: โอ้ย
1: นี่เป็นประธานที่ปรึกษาเลยนะจำได้ปีก๊อฟกับแกเนี่ยนะเมียโทรมาตอนพัดประมาณฟุตเดียวเมียเนี่ยได้ยินเสียงไม่ได้เล่นการพนันไม่เล่นอะไร ได้ยินอยู่ยอดอนะมีเบิ้ลลีอยู่นั่นแหละ
0: เ
1: งินเกลี้ยงเลยโดนกินตลอดป่า
0: ป่า
1: แต่แกก็พัดไม่ลงลูกนั้นโดนกินเกลี้ยงเลย
0: กลัวไม่กลัว
1: ครับ
0: อืม
1: สวัสดีครับอาอีหมิงกับพี่บรีชาร์ปไรออนครับจากนันทพงศ์นะฮะบทลงท้ายได้631ฟังคุณมาริคุณลิลลี่แล้วขำกากเลย ขำเรื่องอะไรฮะ นะฮะ ก็เหมือนทีมชาติสเปนทรงบอลสกิลทักษะดีกว่าชาติอื่นแต่เวลาแข่งให้สเปนเน้นรับคิดว่าเขารับได้ไหมละ่ะคุณโจผี
0: ทำไม
1: อ๋อแค่พูดถึงบอลไทยหรือเปล่าฮะ
0: อ๋อ
1: เน้นรับไม่มันไม่ไปเทียบไปได้หรอกของเรานี่เขามองข้ามช็อตเตรียมเอเชียนคัพหรือเปล่านะฮะสวัสดีซ้อมหมิงอาจารย์บรีพี่สมชายจะหายทันเอเชียนเกมไหมทัน
0: ทัน
1: นี่เดี๋ยวก็นี่หมออาทิตย์นี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะ
0: สบาย
1: ไม่มีอะไรนะฮะฟังพี่สมภาคบวยกับซ้อมิงและอาจารย์อาจครั้งหนึ่งอยากฟังเหรอได้ไม่ได้ละลีมิงต้องไปอยู่ญี่ปุ่นนะ
0: พี่สมครับ
1: หมดยกที่3
0: ชอบมากเลย
1: เออแม่ย้ายแกไปภาค รอบชิงกันแล้วกันนะเพราะว่าประธานโอลิมปิกประธานฟีฟ่าบางทีปนกันบ้วหมด
0: แกก็เซ็งไงมากันหลายคนแล้วเกินทำไมมาเยอะจัง
1: ตอบธีรศักดิ์ครับผม
0: อ๋อโอ้เขาให้ไปตอบที่นี่พี่ Facebook Fanpage
1: โอ้
0: โหแกตอบนี่มาตรงเนี้ยธีรศักดิ์4ประตูเนี่ย
1: เมื่อวันพุธที่แล้วพยองเดชชงให้พี่สมขยี้พี่หมิงเละเลยครับจากคนขี้ฟ้อง
0: นะ
1: หลี่หมิงทองแท้โอ้โหพวกนี้บางทีมั่ว
0: ชื่อเล่นชื่อพาน
1: นะ
0: นามสกุลทองแท้
1: เหรอหมวยยองนะแม่พี่บีครับบอลไทยนัดแรกเราใส่สีขาวครับสิงคโปร์ใส่สีแดง
0: อ้าวก็ใช่ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ก็เมื่อกี้เราหมายถึงนัดนี้
1: นะนัดนี้ไง
0: ใส่สีน้ำเงิน
1: นะ
0: นัดแรกใส่สีขาว
1: ครับคุณลิมิงครับได้ยินว่าชอบพูดถึงผมเรื่องไม่ดีนะครับผมยอรออยู่หน้าสอบโอ้ยไม่เอาเอ็นเทอร์นี่ฮัสซันอย่าใจร้อนไม่เอานะแม่เชียร์อยู่นะทำดีทำทีมดีโอ้แชมป์แน่นอนบี
0: ครับ
1: สอบเรื่องบ้านสามหลังหลี่หมิงหน่อยรวยผิดปกติยากสีเอ๊ะแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงฮะนั่นมันบ้านผมไม่ได้ชื่อผมเลย
0: ครับ
1: โอ้โหสวยจริงเลยซื้อหลังหลี่หมิงเนี่ยโอนให้ลูกหมดเลยหลี่หมิงสงสัยแก่นี่ต้องไปอยู่วัดแม่ไอ้นี่เดี๋ยวพาไปเจอลิลลี่หน่อยวันก่อนพาแกไปเจอมะลิแล้วแกชอบ
0: เหร
1: อนะฮะแกชอบสเปคแกชอบรู
0: ้แข่งเอเอ๋หน่อยนะสายนั้น
1: เลยซอพี่บีครับป๋าแกเหมือนอาถั่วและตรงไหนเลยครับ
0: ใครอ่ะ
1: ป๋าใช่หรือเปล่าครับคุณดามอาร์ต
0: เออไม่ใครบอกอ่ะ
1: ป๋าไม่
0: เหมือน
1: ป๋านี่เขาคลาสสิก
0: คลาสสิก
1: น่าจะคล้ายๆกับไอ้นี้มากกว่านะ
0: ใครครับ
1: อาธรรมรงค์อาธรรมรงค์ยังอยู่ไหมพี่บีครับเวลานักกีฬาไทยไปแข่งต่างประเทศแล้วได้เงินต้องเสียภาษีเยอะไหม
0: อ๋อใช่ครับต้องเสียภาษีตามประเทศนั้นๆนะครับ
1: อ๋อพูดถึงนักกีฬา
0: เอา
1: ไปแข่งต่างประเทศได้เสียต้อง
0: เสียครับเสียภาษีตามประเทศนั้นๆยิ่งอังกฤษนี่หนักนะ
1: ก็เขาก็มีวิธีนะ
0: ใช่
1: ก็มีบัตรประชาชนมีอะไรแล้วก็มีการใช้จ่ายก็ตามภาษาละ
0: ส่
1: วนยิ่งพวกรายได้เยอะๆยิ่งนั่นนะทำกันนะ
0: อ
1: าจารย์บีได้ตามอาจารย์อูไปไหม
0: ไม่ไปครับ
1: โอ้ลีกเอิงโมโนแม็กสปอร์ต
0: ไม่ไปครับผม
1: อยากให้ไทยจัดบอลโลกไทยจะได้เล่นบอลโลกนะครับจะจัดได้ไงสนามกีฬาก็ยังไม่มีเลย
0: นะฮะ
1: แล้วทำยังไงฮะ
0: โอ
1: ้มันอนาถเหลือเกินวงการกีฬาบ้านเรา
0: คร
1: ับ
0: เส้นช่องทางธรรมชาติบอกว่าซอรู้ไหมครับว่าโรงเรียนอินเตอร์แถว SC Park เปิดหรือยังอย่างพี่บลู
1: ไม่ทราบเลยฮะ
0: โอ้
1: ทำไมฮะ
0: นั่นสิครับอยากฟังเจ๊หมิงบรรยายบอลไทยครับจากพี่ณัฐพงศ
1: ์เฮ้ยจริงหรือเปล่า อยู่ต่อเลยได้ป่ะ
0: พรุ่งนี้เหรอ
1: ล็อกประตู ไม่ยอมหรอก
0: พี่บีครับได้ยินว่าหยองกับเจ๋งเนี่ยชอบกักคิวจัดกันเหรอครับที่ไหนจ่ายเยอะกว่าไปที่ด้านสองคนนี้เนี่ยใครเกมรับเหนียวกว่ากัน
1: ก็คู่กัน
0: เออ
1: แม่คู่รักคู่รถ
0: อันนี้บอกว่าไปหางานทำส่งลูกเรียนปวช.ครับจากพี่บ๊อบนะเฮงๆนะจ๊ะเห็นเขาว่าต่อเวลานินทาวันจันทร์จัดถึง4ทุ่มใช่ไหมครับผม
1: ให้เลย
0: พี่ตุ่นดี
1: แม่อย่าอย่างนั้นดิให้คนอื่นก็จัดดัง
0: พี่สมชายแกฟิตเต็มร้อยพอจะไปแข่งไฮร็อกไหวไหมครับ
1: ก็ตอนนี้แกเก็บตัวอยู่นะฮะ
0: ตอนนี้เนี่ยขออย่างเดียวให้แกไปปั่นจักรยานแล้วอย่าลืมล้อ ไปขี่จักรยานลืมล้อไปวันนั้นมานี่แต่งตัวอย่างหล่อเลยเว้ยเปลี่ยนข้างล่างผมเดินมาเอ้าพี่ไปขี่ยังยานวะอย่าไปบอกใครนะบีพี่ลืมล้อ
1: หลังจากนั้นแกไม่ไปเลย
0: โมโห
1: พวกแกอายว่าเขาถ่ายคลิปด้วยไงไหนรถพี่อยู่ไหนก็เปิดบล็อกมาเอ้าไม่มีล้อ
0: เพียงขี้โอ้รถแพงด้วยนะอุปกรณ์แกถึงอ่ะสวัสดีหนูเบียร์ซ้อนะครับตื่นเต้นครับบอลพรีเมียร์ลีกใกล้มาแล้วพี่สมชายแกไปสมหวังปิ้งไก่ไหมครับ
1: สมหวังอ่ะพี่ออดบอกอย่ามาเลย ภาคดีไรเนี่ยยอดก็ไม่ได้ขึ้นเลย
0: ละ
1: มากินกันไปไอ้หยองนี่สั่งเต็มโต๊ะ
0: อันนี้บอกว่าซ้อมหมิงครับจัดคิวดินทาขอร้องอย่าประกบคู่หยองกับโจอี้ได้ไหมครับ
1: ทำไม
0: สองคนนี้เนี่ยนอกจากคุยอะไรไม่หยุดแล้วเนี่ยยังข้อความเหลือเยอะแยะอ่านไม่เคยทันเลยเอา
1: เดินตะขาบ
0: โอ้ใครวางยาผอทรงครับเจ๊
1: เรื่องอะไรฮะ
0: เออนั่นเลยครับ

0: ซ้อมหมิงตัดผมมาใหม่แล้วครับดูแล้ว
1: ฮะโอ้ตัดมา2อาทิตย์แล้วนะ
0: เล่าตาคือใครอ่ะ
1: เล่าตามไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้
1: รู้แต่จากเล่าปีอย่างเดียว
0: เออนี่เห็นเล่าไม่ได้ปีอย่างเดียวเลยฮะนะครับขอข่าวเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ
1: หน้าหูเหนื่อยยอดมูลค่า
0: คือขายแต่ว่ามูลค่ามัน
1: ไม่ได้มูลค่า
0: ใช่
1: เยอะเลยนะ
0: คือขายตอนนี้มันตกเยอะพี่เสียดาย
1: ถ้าหลีหมิงเนี่ยให้คุณทักษิณชินวัตรแก้เงินเยอะเนี่ย
0: ไปซื้อ
1: น่าซื้อนะก็มีหลายหมื่นล้านนะคุณทักษิณเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ให้คุณพันทองแท้บริหาร
0: มันเลยสนุกแน่
1: หมดเวลาไปดีกว่า
0: ขับทำไมเนี่ย
1: เออเอาไปดีกว่านะโอชิยูชิตอนที่เสมออยู่ 3-3 ในเกมที่3นะครับ
0: โอ้เมื่อกี้ชนะ 21-13 นะ
1: ใช่
0: โอเค
1: ครับ
0: ครับพรุ่งนี้เจอกัน1ชั่วโมง
1: โอเคก็เหรอชั่วโมงครึ่งไม่ได้เหรอเริ่มบอกว่า6โมงครึ่งได้ไหม
0: เริ่ม6โมงครึ่งเริ่มต่อรองไปดีกว่า
1: ขอบคุณนะวันนี้ลิมิงกับบีแรมสิงแอนโทนี่ฮัตสันเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแรมสิงและสมชายสายลม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clash ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียก

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เป็นการออกรายการวิทยุครั้งแรกในชีวิตของนะสินแสจุ้นเลย
3: เออใช่
1: นะครับนะหมอจุ้น
2: ครับขอบคุณครับ
0: หมอจุ้น
1: เสียจุ้นเราร
0: ายงานตัวหน่อยครับ
2: ขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมชื่อจริงนะครับชื่อไตรคุณนะครับเตชะทวีวัฒน์นะครับชื่อเล่นๆเรียกจุ้นนะครับนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ผมก็ศึกษาเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี50ตอนนี้ปี68เข้าไปแล้ว
1: 18
2: 20ปีเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเรียนผมไม่ได้ครูพักรักจำอะไรเปล่านะผมมีครูบาอาจารย์นะครับ
1: ไปเรียนมา
2: ผมไปเรียนมานะครับ
1: เส้นทางการเรียนฮวงจุ้ยที่ไหนยังไงฮะประวัติ
2: ครับผมเรียน
1: แค่
2: สำนักเดียวอาจารย์เดียวคืออาจารย์กิติภพภักดียิ่งยงนะครับ
1: ท่านเป็นใคร
2: อาจารย์ผมเองนะครับอาจารย์ผมโอ้พูดจริงๆนะศึกษาหลายๆคนที่ทุกคนที่อยู่ในวง
1: ในยุคนี
2: ้เนี่ย
1: เป็นลูกศิษย์ท่าน
2: ใช่ครับจะเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนนะครับนะครับแต่เนื่องจากว่าบางคนก็ไปแบบ ใฝ่รู้หลายๆสำนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ของ
1: ก็ไปเพิ่มเติมเอา
2: ผม
1: อาจารย์เดียวเลย
2: แล้วผมก็ตั้งปณิธานในใจว่าผมจะเรียนจนกว่าอาจารย์จะไม่มีอะไรให้ผมจะไม่มีอะไรสอนผมแล้ว
1: แล้วเป็นอย่างนั้นไหม18ปี
2: แล้วเป็นอย่างนั้นจริง
1: เรียนจนจบเลยทุกอย่างจนอาจารย์บอกไม่ต้องลื้อไม่ต้องมาแล้ว
2: ไม
1: ่มีอะไรจะสอนแล้ว
2: ตอนนี้อาจารย์ผมอยู่ไปสวรรค์แล้ว
1: อ๋ออาจารย์นะฮะนะสบายแล้ว
2: ครับนะฮะ
1: ฮวงจุ้ยคืออะไรยังไงฮะเล่าให้ทุกคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ย
1: ภาษาจีนแปลว่าอะไรฮวงจุ้ย
2: ฮวงจุ้ยมันก็คือจุ้ยหมายถึงน้ำ
1: น้ำ
2: นะฮะห่วงหมายถึงลม
1: แจ้งจุ้ยอ๋อน้ำ
2: มันคือสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละ
1: พลังงานธรรมชาต
2: ินี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่เคยที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่เคยที่จะมาศึกษามันว่าไอ้สิ่งรอบกายเราที่เรามองไม่เห็นน่ะ
1: ครับ
2: เรามาบริหารจัดการมันยังไงเพื่อให้มันดีต่อชีวิตเราการจัดห่วงจุ้ยไม่ได้จัดให้รวยเขาจัดให้คุณกินดีอยู่ดีนะฮะเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับถ้าคุณกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวคุณก็จะมีเรื่องที่คุณจะพัฒนาต่อยอดอะไรออกไปเรื่อยๆอย่างที่เจ้าสัวหลายๆสำนักที่คุณเห็น
1: ประวัติฮวงจุ้ยหรือว่าศาสตร์ตำราฮวงจุ้ยนี่มันสักกี่พันปีร้อยปียังไงลูก
2: ผมว่ามัน
1: ค้นพบมาหรือว่าที่เขายืนยันกันมาเลยเลยฮ่องเต้ไหนเนี่ยเป็นของจีนเลยใช่ไหมเป็นของจีน
2: เต้องค์แรกอ่ะก็ชื่อหวงตี
1: ้หวงตี
2: ้นั่นน่ะ
1: ของประเทศจีน
2: สมัยตั้งแต่โอ้โหตอนนั้นยังเป็นอยู่ในถ้ำอยู่เลยมั้ง
1: โอ้ฮะ
2: นะครับแล้วก็เริ่มที่จะสังเกตนะครับว่าเอ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี
1: ้
2: แล้วมันตกทางนี
1: ้
2: ลมมันมาทางนี
1: ้
2: แล้วเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์
1: นี่เป็นยุคก่อนของเบ้งอีกไหม
2: โอ้ยของเบ้งนี่ทีหลัง
1: เด็กๆเลย
2: ทีหลัง
1: รุ่นน้องรุ่นหลาน
2: โ
1: อ้คนจีนเนี่ยศึกษาฮวงจุ้ยมานานแล้ว
2: คงเบ้งนี่อยู่ในยุคที่เป็นคิดศตวรรษที่ยังไม่ใช่ก่อนนะฮะแต่อันนี้มันก่อนอีกนะฮะ
1: ก่อนที่จะมีพ.ศ. อีกก่อนจะมีคิดศตวรรษอีก
2: ครับครับเพราะถึงจะต้องมี
1: ศาสตร์โบราณล้ำล
2: ึกที่คุณเคยเห็นน่ะขีด3ขีดขีดเต็มขีดขาดขาดขาดคุณเห็นมั้ย
1: ครับครับ
2: เคยเห็นประเทศเกาหลีมั้ยที่ไอ้ตรงธงมันน่ะเลยตรงข้างๆมันจะมีขีดเต็มขีดนั่นคือสัญลักษณ์ของเต๋านะครับนั่นน่ะเขาเอาสัญลักษณ์เนี่ยมาเขียนไว้ก่อนมันไม่มีดินมันไม่มีดินสอมันไม่มีกระดาษมันไม่มีอะไรเขาจะขีดมันไว้บนหลังเต่าแล้วก็เอามาพัฒนานะครับนะฮะพอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่นี้แล้วสิมันไม่ใช่แค่ว่าเอ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องดูผลกระทบที่มาอยู่รอบตัวเรา
1: ครับ
2: นะครับ
1: นี่คือศาสตร์ฮวงจุ้ยเนาะแล้วถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขามีตำราอะไรอย่างนี้คล้ายกันไหมพวกฝรั่งยุโรปโรมันอะไรเขาก็มีตำราของเขาม
2: ีอยู่แล้วครับ
1: ในเรื่องของธรรมชาติ
2: มีอยู่แล้วครับและไอ้ฝรั่งนี่แหละตัวดี
1: เหรอเอาคนจีนฮวงจุ้ยฝรั่งอะไร
2: ฝรั่งนี่แหละมันก็เอาตอนนั้นมันมีการถ่ายทอดกันแล้วนะครับนะฮะมีการไปมาหาสู่กันแล้วนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ไม่งั้นมันจะมีไอ้ศาสตร์ล่วงเนี้ยล่วงรู้ไปถึงตอนนั้นไอ้ฝรั่งมันยังป่าเถื่อนอยู่เลย
1: ครับ
2: มันยังไม่มีอารยธรรมนะคนจีนนี่อารยธรรมมาก่อนนะครับนะฮะ
1: มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

0: มี
1: และมันเริ่มเกิดก่อเกิดพอๆกับยุคอายาคุปนั่นคืออ
0: ียิปต
1: ์นะครับนี่จริงๆตรงนี้
2: สมัยฟาโรห์สมัยนู้นเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นศาสตร์เก่าแก่มากนะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ในการจัดวางภูมิประเทศภูมิทัศน
1: ์
0: บ้านเรือนนะครับนะสถานที่พระราชวังวัดวาอารามทุกอย่างนะฮะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
1: แต่ทุกอย่างเลยนะครับมันคุณจะดูได้เลยอันดับแรกเลยนะฮะมันต้องสะอาดก่อนแล้วครับ
0: งั้นผมเริ่มที่บ้านก่อน
1: มันต้องสะอาดก่อนแล้วครับ
0: นะครับ
1: นะฮะถ้าคุณลกๆเลอะๆเทอะๆต่อให้วงจุ้ยคุณดีแค่ไหนพลังงานมันก็ไม่มาปฏิกิริยาคุณหรอก
0: เอาท่านผู้ฟังวันนี้นะครับนะถ้ามีกระดาษก็จดนะครับหรือไม่มีก็ลองจำไว้นะ
2: คร
0: ับ ผมจะถามเรื่องบ้านให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนมีบ้านทุกคนมีคอนโดนะครับเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่พักพิงและให้พลังงานที่ดีที่สุดกับเรานะครับหลายเรื่องที่เรามองไม่เห็นพลังงานบางอย่างบางทีเราจัดวางผิดเราก็แค่นอนซุกหัวนอนวันนึงไม่ได้คิดอะไรแต่เขาเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบถูกต้องจะเพิ่มนะฮะพลังงานในมุมที่คุณคิดไม่ถึง
1: แน่นอนเลยพวกเรามักจะมองข้าม
0: ครับ
1: อันดับแรกเลยนะครับ
0: บ้านเลยอาจารย์คอนโดเนี่ย
1: ถ้าคุณทำให้มันสะอาดนะครับอย่าวางของละเกะละกะนะครับให้มันเรียบร้อยให้มันดูแล้วมันสบายหูสบายตาอย่างน้อยๆคุณเข้ามาคุณรู้สึกดีแล้วจริงไหมฮะไม่ใช่แบบโอ้โหลกๆเลอะๆคุณก็เห็น
0: หม่นหมองนะคิดอะไรก็ไม่ออก
1: แล้วคุณเชื่อแบบว่าเอาที่รู้จักกันนะ10คนนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นนะจะมีสะอาดอยู่แค่คน2คน
0: อืมคุณบอยบ้านสะอาดป่ะเนี่ย
2: บ้านผมโชคดีอย่างพี่แท
0: ้
2: ภรรยาดี
0: โอ้นี่ไง
2: เขาชอบเก็บชอบอะไร
0: เขาถือว่าถ้าได้เมียดีก็ดีไปด้วยนะ
2: มัน
0: ช่วยพยุงเราม
2: ันไม่ได้เลยภรรยาผมเนี่ยคือมันจะต้องเช็ดต้องอะไรเขาตลอด
0: perfectionist เป็นคนละเอียดดี
1: คุณดูเดี๋ยวพวกเจ้าสัวพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาให้เขาจ้างพวกบริษัทต่างๆที่มาดูแลเกี่ยวกับการทำความสะอาดนี่เขาเป็นหัวใจเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าถ้าร้านรวงของเขาไม่สะอาดแล้วใครจะมาติดต่อมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะ
0: จริง
1: ใช่ไหมฮะถ้าคุณดูแล้วมันสะอาดมันโล่ง
0: ทุกคนเห็นด้วยแน่นอนเราไปร้านอาหารเราเดินเข้าห้องน้ำเหม็นนะครับส้วมเต็มห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่อยากมานะอร่อยเงี้ยบางทีแบบไม่เอาอ่ะสกปรกไม่อยากไปกิน
1: แล้วมันเป็นพลังงานที่ดีที่คุณมองไม่เห็นแล้วมันมีจริงๆด้วย
0: เพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะบ้านจะร้านอาหารจะอะไรก็แล้วแต่สถานที่ถ้าเรียบร้อยได้พยายามทำให้ดีที่สุดจะดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ากับชีวิตคุณ
1: นี่แหละเขาเรียกพลังชี่
0: อ๋อเขามีชื่อพลังชี่แหละ
1: นะครับมันเหมือนกับเป็นถ้าเราพูดในแง่วิทยาศาสตร์นะถ้าบ้านของคุณนะอย่างน้อยๆคุณยังไม่ได้ทำไม่ได้จัดไม่ได้อะไรไม่ได้วางเรื่องหลักของพลังงานมันนะแต่ว่าคุณทำงานให้บ้านของคุณให้มันสะอาดนะครับเป็นการเรียงโมเลกุลในบ้านคุณนะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและถ้าคุณได้เอาพลังข้างนอกที่เข้ามาปะทะข้างในถ้ามันดีแล้วมันเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งพุ่งดีขึ้นแต่ว่าถ้ามันพลังงานข้างนอกที่คุณเข้ามาแล้วมันไม่ดีมันกลับต้านให้คุณนะมันกลับต้านให้คุณเนี่ย
0: หมายถึงว่าถ้าบ้านดีจัดให้มีพลังสิ่งสกปรกสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาเนี่ยมันยังต้านไม่ให้
1: ใช
0: ่ว่าความชั่วร้ายเข้าบ้านไม่ได้
1: ใช่อย่างน้อยๆถ้าคุณได้จัดบ้านให้มันสะอาดนะผมบอกคุณได้เลยอย่างน้อยๆคุณมีเรื่องดีๆแล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมีขั้นแอดวานซ์กว่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันเพราะว่าเราจะต้องว่ากันด้วยพลังภายในนั่นคือบ้านของเรา
2: ครับ
0: หน้าบ้านต้องเป็นยังไงบ้านที่สะอาด
1: ครับ
0: 1ไม่ควรมีอะไร
1: 1สะอาดไว้ก่อนละครับนะ
0: ก็เก็บอะไรให้เรียบร้อย
1: 1ขยงขยะอะไรเนี่ยเอาครับอย่าไว้หน้าบ้านนะ
0: ถังขยะ
1: เอา
0: ก็อาจารย์บอกให้บ้านสะอาดก็เอาถังขยะไว้หน้าบ้านมีอะไรก็ไปทิ้งหน้าบ้านน่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับนะฮะช่วยเก็บแล้วก็รอว่ารถของเขามารับเมื่อไหร่แล้วเราก็เอาไปตั้งแล้วก็เขาให้เขายกไปแล้วเราก็เก็บกลับมาแล้วก็ทำความสะอาด
0: นั่นคือดีที่สุดนะทุกคนนะ
2: แต่ว่าเราไม่ควรจะมีถังขยะไว้หน้าบ้าน
0: ไม่ควรโกบอย
1: นะครับ
0: คิดว่ามีถังขยะเอาไว้ทิ้งแล้วสะอาดบ้านสะอาด
2: บ้านเราจะได้สะอาด
0: ไงไม่ใช่รอเวลาเราจำให้ได้ว่ารถขยะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วค่อยเอามาวาง
2: แต่ที่ว่า
0: อย่ามาทิ้งไว้ทั้ง7วัน
2: แต่ที่ว่าชีวิตผมแม่งจะต้องมานั่งแบบ

0: งานผมต้องมานั่งรอรถขยะเพื่อจะเอาขยะไปทิ้ง
1: ก็คุณเก็บให้ดีพอถึงวันคุณก็เอามาวางคืนนั้น
2: อย่างน้อยๆคุณก็ยังอยากกินดีอยู่ดีไงนี่คือหลักง่ายๆเลย
0: แล้วอาจารย์มันจะดียังไงเพราะว่าเราต้องเอาเก็บขยะไปไว้ในบ้านก่อนแล้วรอวันที่รถมันจะมา
2: อ้าวแล้วก็ต้องกักที่ไว้สักที่นึงไว้สำหรับเป็นไอ้สำหรับ
1: มันเป็นหน้าตาคุณไงหน้าตาคุณบ้านคุณมันเหมือนหน้าตาคุณก็มีห่อเหอเอาไว้หลังบ้านพอถึงเวลาคุณก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้ว
2: เพราะว่าการมีขยะอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะหมายถึงว่านะฮะทางฮวงจุ้ยนะครับเขาจะบอกว่าชื่อเสียงคุณเนี่ยจะไม่ดี
0: อ๋อยะจริงไหม
2: เอ้าก็อยู่หน้าบ้านไง
1: เหม็นมัน
2: เหม็น
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยอย่างนั้นเนี่ยคนข้างบ้านบ้านเนี่ยเอาอะไรขยะมาไว้หน้าบ้าน
1: แม่งทิ้งแกงทิ้งไรหนอนขึ้นเหม็น
2: อย
1: ่
2: างน้อยชื่อเสียงคุณก็ไม่ดีแล้วบ้านข้างบ้านก็ไม่ดีแล้ว
1: แค่เพื่อนบ้านห้าหกหลังก็โอ้
0: แต่ผมสบายใจเพราะผมอยู่คอนโดคอนโดมีการจัดเก็บขยะไอ้นั้นไม่มีปัญหาตัดคนที่อยู่คอนโดไปอันนี้ก็ตัดปัญหาไป
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: อย่าโมถึงไม่เวลาคุณไปคอนโดแล้วถ้าคุณเดินผ่านมีถังขยะหน้าห้องเนี่ยคุณรู้สึกแบบมาทิ้งอะไรตรงนี้วะถ้ามันเดินไปคอนโดโรงแรมที่มันหรูหราเดินผ่านไปเนี่ยมันโล่งหอมเนี่ยรู้สึกดีไหม
0: รู้สึกดี
1: เวลาคุณเข้าโรงแรมหรูๆหอมจริงเลยโอ้ยห้องน้ำนี่ไม่อยากจะนอนตรงนี้ว่ะแอร์เย็นหอมสะอาดอยากอยู่ในนั้นเลยนะ
0: นี่มันเป็น
1: รู้สึก
0: จิตวิทยาด้วยนะ
1: จิตวิทยาแล้วบ้านที่สกปรกบ้านที่ทิ้งขยะไว้ผมบอกเลยนะอันนี้เสริมอาจารย์นะฮะบ้านผมมันจะมีซอยหลักแล้วแยกเข้าซอยเล็กหลายบ้านทาวน์เฮาส์จะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วเวลาเราทิ้งทุกอย่างไว้หน้าบ้านมันดึงดูดด้วยเราไม่รู้เขาเป็นมิจฉาชีพเรามาคุยขยะมาหาของเราไม่ได้ว่าเขาแต่บางทีมันก็ใจไม่ดีนะกลับมาทีสองทีสามอุ้ยใครมายืนหน้าบ้านเอาไฟฉายส่องเขามาเก็บขยะสงสารก็สงสารแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเฮ้ยค้นไปค้นมาเราไม่อยู่ปีนบ้านแล้วเปล่าวะ
0: อ๋อ
1: มันตกใจ
0: คือตัดปัญหาเลยไม่มีขยะถังขยะอยู่หน้าบ
1: ้
0: าน
1: เราดึงเข้ามาเองให้เขามาหาของ
0: อ๋อ
1: ถ้าไม่มีเรามัดซะให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: ผมเนี่ยนะผมมัดอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ให้แม่บ้านเขานะครับแม่บ้านทำความสะอาดคนใช้บ้านผมเนี่ยเขาทำเขาวางไว้ผมก็จะขับรถยอมเหนื่อยหน่อย
0: ไปสมุทรปราการไปทิ้งสมุทรปราการ
1: ใช่ครับถุยไม่ใช่ ผมก็ไปปากซอยเวลาไปเซเว่นผมก็ไปวาง
0: อา
1: ทิตย์นึงก็จบแล้วทีเดียวเอง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วผมเนี่ยบ้านะผมคัดขยะนะ
0: คัด
1: อะไรที่เป็นน้ำเป็นอะไรเนี่ยผมจะลงท่อหรือไม่ก็ลงชักโครก
0: ครับ
1: แล้วผมจะมีบ่อทิ้งอะไรที่มันเปียกเนี่ยผมทิ้งอีกต่างหากแห้งเนี่ยผมถึงจะคัดมาเศษอาหารนี่เชื่อไหมผมไปตากแดดก่อนให้มันแห้งก่อน
0: ว่า
1: เราค่อยหั่นทิ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเพราะผมสงสารคนทิ้งขยะคนเก็บเขาแบบเขาคงอยู่กับแบบไอ้ความเน่าความเฟะ
0: อาจารย์ประเทศไทยนี้ได้คนอย่างศักดิ์สิทธิ์ท่านทอง
2: สักท่านประเทศยากผมพูดจริงๆนะผม
1: อาจารย์ผมเทน้ำทิ้งก่อนนะลินน้ำแกงเกินเนี่ยผมเอาน้ำเนี่ยมาล้างแล้วทิ้ง
2: ต่อสังคมนี่เขาดีมากมากเลยนะหายากมาก
0: สูงมาก
1: ไม่แล้วบ้านผมดีหอมไม่มีกลิ่นแล้วผมอยากกลับบ้าน
0: ครับ
1: ผมรู้สึกผมเปิดบ้านแล้วแบบบ้านเนี่ยแบบสบายอยากนอนอยากนั่งเล่นบ้านผ
0: ม
1: ไม่มีแมงสาบไม่มีหนูไม่มีอะไรมาวิ่งหาเศษอาหารในบ้าน
0: ไม่คิดจะเลี้ยงไว้หน่อยหรอ
1: ไม่ต้องเลี้ยงมันพร้อมจะมาอยู่แล้วถ้าแค่คุณทิ้งเศษอาหาร
0: อ๋อเหรอ
1: จริงเนี่ยผมทำงี้กับบ้าน
0: ดีไหมอาจารย์ทำ
2: ดีนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างของฮวงจุ้ยขั้นสูงคุณนี่แหละคือสันหยวนปุ๊กป้าย
0: โอ้โหเฮ้ย
1: สันหยวนปุ๊กป้ายเป็นใครอ
0: ่
1: ะ
0: หอ
2: สันหยวนปุ๊กป้ายนะครับคือ
1: จอนยุทธเหรอ
2: ไม่ใช่
1: เป็นใคร
2: ครับมันคือศาสตร์เรานี่แหละ
1: โอ้เป็นศาสตร์
2: เป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเขาใช้ในราชสำนักแล้วมันไร้การเวลาคุณข้างเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่
0: เริ่มเด็กเลยใช่ไหม
2: ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
1: ตั้งแต่แบบเป็นหนุ่มเลยเป็นเด็กเข้าวงการดาราวัยรุ่น
2: เด็กเขายังรักษาสถานภาพได้ดีจนถึงทุกวันเนี่ยผมรู้เลยว่าบ้านเขาเนี่ยต้องสะอาดแต่ผมไม่รู้นะองศาอะไรยังไงไม่รู้นะ
1: ครับ
2: แต่ที่เขาคงทนไว้ขนาดนี้ได้เนี่ยคือสันหยวน
1: หนึ่งหน้าบ้านผมจะไม่มีขยะเลย
0: โอเคหนึ่ง
1: นะจะสะอาดสะอ้านลมผ่านได้ดีสามผมจะไม่ให้บ้านผมมืด
2: เนี่ยแล้วดูดิ
1: บ้านผมจะไม่มืดซอยบ้านผมจะไม่มืดเด็ดขาด
0: พี่จะก่อไฟไว้ตลอด
1: ใช่ใครทำมืด ผมจะไปซื้อโซล่าเซลล์มาติดหมด เพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันซอยบ้านข้ามัน

0: ต้องแบบว่าสว่างสวัยแล้วมันดูหน้าเดินหน้าอยู
1: ่
0: ไม่ใช่ว่าโอ้โหเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยล่ะจะโดนฉุดโดนแทงโดนจี้ป่ะก็ไม่รู
1: ้
0: มันดูน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นซอยรวมผมเชื่อพลังงานนี
1: ้
0: ว่ามันซอยนี้มันมีแต่คนดีๆอยู
1: ่อ๋อ
0: เออ
2: แต่เริ่มจากคุณ
0: นะไม่รู้ว่าผมก็เป็นตัวอย่าง
1: นะ
0: ไม่รู้ว่าถูกแต่ว่าถูกไหมอาจารย
2: ์ถูกอยู่แล้ว
0: ถูกนะ
2: แต่ว่าผมว่านะชุมชนของเขาเนี่ยต้องแข็งแรงอ
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ถ้าได้อย่างนี้มาบริหารเนี่ยผมว่าทั้งหมู่บ้านว่าสะอาด
0: พักไหนอยากส่งผมเป็นผู้ว่านะครับมาติดต่อผมได้เลย
1: เอาแค่นิดเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย
0: มาเลยฮะ
2: เอาแค่นิดเดียวหมู่บ้านก่อน
0: นิดเดียวตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหน้าบ้าน
2: สุดยอด
0: สะอาดสะอ้านขยันกวาดใบมงใบไม้อะไรอย่าให้รกนะอย่างที่อาจารย์บอกสองการมีถังขยะนึกว่าสะอาดไม่ใช่นะถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: อย่ามีถังขยะหน้าบ้าน
2: ห้ามมี
1: ห้ามมี
2: นะฮะเพียงถ้ามีก็เฉพาะตอนที่เข้ามาเมื่อไหร่เก็บเรารู้อยู่แล้วนี่ก็จะมาเก็บตอนไหน
0: เออแล้ว
2: นะฮะเราก็แค่เอามาวางแล้วเสร็จแล้วเราก็เก็บกลับไปไม่งั้นมันชื่อเสียงคุณมันไม่ดีอ่ะ
0: เพราะในบ้านเรามีถังขยะอยู่แล้ว
2: ใช่
0: มีบ้านขยะโกบอยนึกออกปะโกบอยไม่ใช่คนไม่ได้เป็นพ่อบ้านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเก็บขยะหรือทำความสะอาดผมเนี่ยอยู่คนเดียวผมต้องทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมต้องรู้ละหลังบ้านผมมีถังขยะถุงดำพอผมคัดน้ำออกมีแต่ความแห้งขยะแห้งๆขวดพลาสติกอะไรที่ผมเนี่ยไปซื้ออะไรมาตัดซองเซิงกระดาษก็เดินผมก็จะทิ้งไว้ก่
1: อ
0: นพอใกล้วันผมจะไปทิ้งพอมันใหญ่ผมก็จะมัดรวม
1: ครับ
0: แล้วผมก็ลงท้ายรถผมขับไปปุ๊บลงเปิดประตูวางไว
1: ้
0: กทมเขาก็มาเก็บ
1: จ
2: บการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับ
0: นะครับเนี่ยข้อแรกหน้าบ้านนะครับนะอาจารย์บอกว่าอย่ามีเลี่ยงการมีถังขยะได้จะดี
1: จริงๆแล้วมันอยากจะรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ศาสตร์อาจารย์หมายถึงว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อข้อแรกไม่มี
0: นี่ไง
1: ผมไม่ควรจะมี
0: ผมไล่มาแล้วเนี่ยหน้าบ้าน
1: ประมาณ
0: หน้าบ้านหน้าคอนโดหน้าห้องเลี่ยงอย่าไปวาง
2: อย่างนี้นะวันนี้ผมจะให้ข้อเทคนิคแบบง่ายๆ
0: กูบอยนี
1: ่เอางี้กันว่ะอาจารย์ก่อนที่
0: หมดเวลาเหรอ
1: ก่อนที่เราจะเข้าในเบรกนึงนะนี่แค่ค่าช่วงแรกนะไปรอช่วง2ดีกว่าแล้ววันนี้ผมบอกคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีอาจารย์มีของมาแจกด้วย
0: มันคืออ
1: ะไรครับอาจารย
2: ์นี่คือ
0: ปฏิทินเพื่อความเฮง
2: ครับเพื่อความเฮงใช่นะครับ
0: เพื่อความร่ำรวย
2: คร
0: ับ แฟนรายการจะได้นะฮะวันนี
2: ้17
0: 15เล่ม
1: 15เลยเหรอ
0: 15เล่ม15คน
1: อ่ะผู้โชคดีครับใครที่อยากจะได้นะครับส่ง SMS มาที่4689899คุณส่งคำถามมาเลยถามอาจารย์ได้เลยว่าอาจารย์บ้านผมอยู่ตรงนี้ดีไม่ดีอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้มันควรจะวางไว้ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: คำถามถามมา
1: ส่งคำถามมาไอ้ตัวนี้คำถามมาน
0: ะครับเดี๋ยวหลังเบรกนี้กลับมาเจออาจารย์จุ้น
1: สักครู่ครับ
0: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: นายจินนาออนทัวร
7: ์หากพูดถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไม่พลาดคือตลาดกิมหยงค่ะศูนย์รวมสินค้าที่หลากหลายและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดานะคะแต่เป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมและความคึกคักของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีน

มาเลเซียและสิงคโปร์ที่แวะเวียนมาจับจ่ายของฝากและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะตลาดกิมยงโดดเด่นด้วยการเป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่2ชั้นที่เรียงรายไปด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของสดของแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารหลากรสชาติที่ชวนลิ้มลองค่ะโดยเฉพาะสินค้าอย่างผลไม้สดตามฤดูกาลขนมของทานเล่นและของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีให้เลือกสรรแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับซึ่งนักช็อปสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยค่ะตลาดกิมหยงไม่ได้เป็นเพียงตลาดแต่ยังเป็นเสน่ห์แห่งหาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันมีสีสันและหลากหลายของชาวใต้ค่ะที่นี่เปิดต้อนรับตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะมาช่วงไหนคุณก็จะได้พบกับความคลึกครื้นและของอร่อยมากมายที่พร้อมให้เลือกซื้อกันใครที่กำลังมองหาของฝากหรืออยากสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอันมีชีวิตชีวาแบบนี้ตลาดกิมยงคือจุดหมายปลายทางที่คุณจะไม่ผิดหวังค่ะมาเดินเล่นที่นี่สักครั้งและคุณจะรู้ว่าคำว่าครบจบในที่เดียวเป็นอย่างไรค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4% นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า6แสนล้านบาทแรงกระแทกที่2คือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติธารกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลง
สหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาต

0: ประกาศปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: เข้ามาเบรกที่2ครับ
9: โอ้โหเขาใจเลย
8: หลังไมค์ก็คุยกันมันมาก
9: ครับผมนี่อันนี้เสียง2เลยนะเวลาเข้าไมค์เน
8: ี่ยคือยังไงฮะ
9: เสียงเมื่อกี้นี่พอไมค์ปิดนี่โอ้โหนี่ว่าอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะเข้าลงอ่ะ
8: นี่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับจริงอย่างที่สินแสพูดเลยครับผมทำอย่างที่สินแสบอกจริง
9: แฟนรายการนะอันนี้เป็นประโยชน์นะทุกคนนะเป็นห่วงจริง
8: เออการไม่มีถังขยะไว้หน้าบ้านเนี่ยสำหรับผมถือว่าดีมากๆเลยครับแล้วก็ทำมาหลายปีแล้ว
9: นี่นะตบมือตบมือ
8: ตบมือตบมือเรา
9: เอาละข้อแรกนะฮะหน้าบ้านให้สะอาดพยายามอย่ามีถังขยะถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงนะครับหรือว่านะครับลองอดทนแล้วก็หาเก็บไว้ในบ้านก่อนแยกขยะอย่างผมมันจะได้ไม่เหม็นก็คือให้มันแห้งไอ้น้ำก็พยายามหาที่ทิ้งลงท่อลงอะไรไปนะครับแล้วพอถึงเวลาจะเอาไปทิ้งเองต้องทุกเช้าเวลาไปทำงานหรือกลางคืนปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปวางก็ได้หรือรอรถขยะนะก็จะดีอันนี้หน้าบ้านแนะนำนะง่าย
8: ๆ
9: นะครับพอมาถึงตัวบ้านแล้วอาจารย
10: ์อ่ะตอนนี้เรามาดูตัวบ้านกันนะครับ
9: แสงบ้านล่ะกลางคืนเปิดยังไง
10: เดี๋ยว
9: อันนี้ผมให้ความสำคัญนะ
10: เอาโครงสร้างของบ
9: ้
10: าน
9: เอาตัวบ้านก่อนครับ
10: โครงสร้างของบ้านนะครับบ้านเราสี่เหลี่ยม
9: คร
10: ับเราจะแบ่งบ้านออกมาเป็น3ส่วนข้างหน้า
9: ครับ
10: แล้วก
9: ็เอาคิดนึกถึงทาวน์เฮ้าส์ไทยง่าย
8: ๆครับ
9: เปิดประตูบ้านไปเนี่ยนะก็จะเจอไอ้ ห้องแรกแล้วทั้งห้องกินข้าวห้องรับแขกเนี่ย
10: เดี๋ยวไม่ใช่
9: ห้องรวมไม่ใช่
10: เดี๋ยวบ้านนะเดี๋ยวขอยืมปากกาก่อน
9: ได้อ๋อฮะบ้าน
10: เดี๋ยวผมว่านิดนึงว่านิดนึงบ้านของคุณนะ
9: ครับ
10: ถ้าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับ
9: ครับ
10: นะครับแล้วก็จะแบ่งสมมติว่าคุณของคุณกว้าง9เมตรหรือ9เมตรละกัน
9: ครับ
10: นะฮะแล้วก็จะแบ่งออกมานี่3เมตร3เมตรเราจะแบ่งออกมาเป็นทีโซนนี่แหละทีโซนทีโซน
9: ครับ
10: ห้ามมีบันได
8: ทีโซนห้ามมีบันไดเอาก็แล้ว
10: ห้ามม
9: ีมองเข้าไปในบ้านนะท่านผู้ฟัง
10: ครับ
9: แบ่งเป็น3ส่วนมีแบ่งส่วนซ้ายเหมือนฟุตบอลมีปีกซ้ายปีกขวาและกองกลางตัวกลางนึกออกไหมครับโกบอย
8: ครับ
9: เข้าไปในออฟฟิศโกบอยปุ้งเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วน1 2 3นะครับมีวิงแบ็คซ้ายมีกองกลางตรงกลางเลยกับมีปีกขวา
8: ครับ
9: เหมือนสนามบอลแบ่งทีโซนก็คือตรงกลาง
8: ครับ
9: อย่ามีบันไดกลาง
8: ห้ามมีบันไดติดเลย
9: อย่ามีบันไดกลางบ้าน
10: และอย่ามีบันไดหน้าบ้านเนี่ยก็ทีโซนเนี่ยเนี่ยทีโซนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย
9: มีความอึ้งมีบันไดข้างบ้าน
8: หน้าบ้าน
10: หน้าบ้าน
9: บ้านผม
10: ไม่ใช่หน้าบ้านต้องจาก
9: บ้าน
10: ช
9: ั้
10: นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองนะ
9: อาจารย์ข้างๆบ้านผมมีบันไดเป็นไรบ้างเนี่ยอันนี้ข้าง
10: อ้าวมันไม่โดนนี
9: ่เอาเดี๋ยวค่อยแก้นะเดี๋ยวค่อยแก้เอาเป็นว่าอย่ามีบันไดกลางบ้าน
10: อย่ามีบันไดหน้าบ้านอย่ามีบันไดอยู่กลางบ้าน
9: เพราะว่า
10: เอาเรียกโจรไง
8: ใช่บ้านพี่แท่งเนี่ยแกโจรเยอะบ้านพี่แท่ง
10: ใช่หน้าบ้านเขาเรียกโจรไงแล้วมันจะไปเหลืออะไรก็มีทางขึ้นสมบัติเขาเห็นอยู่แล้วโอ้คุณโอ้ทางขึ้นสมบัติมันมาทาง
8: ขึ้นง่ายเลย
9: มิได้หมายความว่าโจรจริงๆเป็นตัวจริงแต่นั่นหมายความว่าจะทำให้สิ่งไม่ดีเข้าบ้านเปรียบเลยว่าโจรขึ้นบ้าน
8: ครับ
10: นะครับ
8: แล้วขึ้นอย่างโจรขึ้นอย่าง
9: ไม่มีผมพอดีอยู่ข้างบ้านแล้วผมแก้ยังไงรู้ไหม
8: ยังไง
9: ผมเอาขาถางต้นไม้ปิดไม่ให้เดินขึ้นทางนั้น
8: อ้าวแล้วพี่แจ้งขึ้นยังไง
9: ผมเข้าบ้านก่อนสิผมเข้าไปในบ้านไปใช้บันไดในบ้านบางคนชอบทำบันไดข้างบ้าน
8: ครับ
9: เดินขึ้นข้างบ้านเพื่อจะขึ้นชั้นสองเนี่ยผมปิดตรงนั้นเลย
8: ไม่ทุบทิ้งซะ
10: ไม่ปิดก็ไม
9: ่โอ้บางทีมันหินอ่อนใหญ่โตเขาสร้างมาอย่างนั้นรูปแบบแบบขึ้นข้างบ้านอะไรเงี้ยเท
8: ่ๆ
9: บ้านหลุยอะไรเงี้ยขึ้นข้างบ้านโรมันอะไรเงี้ยเขาจะมีบางบ้านเขาจะออกแบบมาสมัยเก่าอ่ะ
8: ครับ
9: บางทีเอ้ยอันเนี้ยทางฮวงจุ้ยไม่ดี
8: อืม
9: ก็คืออย่ามีบันไดหน้าบ้าน
10: ครับ
9: อย่ามีบันไดกลางบ้าน
10: ครับและโดยเฉพาะสำคัญนะครับบันไดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หรือจะอยู่ตรงข้างก็แล้วแต่มองเข้ามาต้องไม่เห็นทางขึ้นบันได
9: นี่ก่อน
10: ทางขึ้นบันไดผมว่าคุณเปิดประตูมาแล้วเห็นทางขึ้นเลยไม่ได้คุณต้องหลบบันไดขึ้นข้างหลังขึ้น
8: อืมเข้าใจแล้วบันไดควรจะขึ้นจากทางหลังบ้าน
9: ถ้าไปซื้อแล้วมันมีแล้วล่ะอาจารย
10: ์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
9: เดี๋ยวแก้กันนะ
10: เดี๋ยวว่ากัน
9: เอาสำหรับคนที่ยังไม่มีคนที่ยังไม่มีหรือคนที่ยังไม่มีบ้านพยายามจะไปซื้อบ้านอย่าให้มีบ้านบันไดหน้าบ้านอย่าให้มีบันไดกลางบ้าน
10: ครับ
9: นะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวแก้กัน
10: เดี๋ยวว่ากัน
9: โอเค
10: เรื่องที่สองเช่นเดียวกับบันไดห้ามมีห้องน้ำอยู่ในตำแหน่งทีโซน
9: โอเค
8: ตรงกลาง
9: โอเค
10: ทุกอย่างเลย
9: ม
10: ีเป็นทีโซนบ้านห้องน้ำเขาไม่ไว้หน้าบ้านกันนะ
8: ครับ
10: เหมือนกันชื่อเสียงคุณก็จะไม่ดีมันจะมีแต่คนติฉินนินทาคุณ
9: ครับ
10: พอรับหลังปุ๊บมาแล้วชื่อเสียงคุณก็จะไม่ดี
8: ครับ
9: อันนี้ตามศาสตร์นะฮะตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนะ
10: และเนี่ยตรงทีโซนเลยนะนะฮะตรงจุดทีโซนและข้อสำคัญอีกข้อนึงคือหัวใจของบ้านคือไอ้ตัวตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ย
8: มิดฟิลด
9: ์กลางบ้านที่สุด
10: กลางบ้านเนี่ยตรงหัวใจเนี่ยคุณนับคุณวางเส้นทะแยงตรงหน้าสุดกับหลังสุดแล้วมันตีเส้นทะแยงกันตัดกันตรงไหนนั่นแหละ
9: กลางบ้าน
10: กลางบ้านหัวใจบ้านห้ามมีเสาห้ามมีผนังห้ามมีบ่อน้ำให้มันโล่งที่สุดห้ามมีอะไรไปกดทับเขา
9: โต๊ะรับแขกเป็นไรไหม
10: ไม่ดี
8: เอาแล้วพี่แท่งชิบ
10: ตายแล้วถ้าโล่งที่สุด
9: บ้าน
10: คนเจ้าของบ้านก็จะมีความสบายใจที่สุด
9: บ้านก็แทบจะไม่มีที่จะนั่งอยู่แล้วอาจารย์
10: เดี๋ยว
9: แกผมรอโต๊ะรับแขกออกอีก
10: เรานี่พูดถึงค ครงสร้างมัน
9: อ๋อ
10: คุณเดี๋ยวค่อยว่ากัน
9: อ๋อไอ้ตกแต่งไม่เป็นไรแต่โครงสร้างมันให้มันโล่ง
10: ใช่สังเกตได้เลยเขาบอกว่าถ้าหัวใจบ้านมีเสาไอ้เจ้าของบ้านอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นตำแหน่งมังกรนั่นคือเจ้าของบ้านนะอย่างโกบอยนะ
9: ครับ
10: เป็นเจ้าของบ้านนะครับก็คุณนั่นแหละจะมีปัญหาเรื่องหัวใจมังกรโดนเอาโดนหอกแทงทุกวัน
9: สังเกตดูนะท่านผู้ฟังนะที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องบายพาสหัวใจเต้นช้าเต้นเร็วหัวใจรั่วอะไรเนี่ยเพราะว่ามีเสากลางบ้านหรือเปล่า
10: เจอไหม
9: นะฮะนะเดี๋ยวว่ากันเรื่องแก้ไขเนาะเดี๋ยวว่ากันนะครับนะลองดูอันนี้ไม่ดี
10: ถ้ามีผนังกั้นห้องตัวเนี้ยตรงกลางเลยเนี่ยก็โดนกดทับก็ไม่ดี
9: ไม่ควรกั้นห้องกลางบ้าน
10: เนี่ย
9: ไม่ดี
10: โดนกดทับหัวใจเมื่อไหร่มังกรมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจ
9: มีแต่เรื่องเครียดเรื่องปัญหา
10: หรืออ่าอย่างคุณตั้งตะกี้มีบอกผมมาว่าอย่างบ้านในกรณีของทาวน์เฮาส
9: ์
10: นะฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้ขอซื้อเป็นเลขคีย์เช่น1ห้อง3ห้อง5ห้องเพราะอะไรหัวใจโล่งแต่ถ้า2ห้องคุณจะต้องถูกตัดตรงกลางหัวใจบ้านคุณน่ะอยู่ตรงกลางแล
9: ้วไม่ซื้อทาวน์เฮาส์ติดกัน
10: ใช่สมมุตินะฮะคุณสังเกตได้เลยอ่ะก็ของคุณติดกัน
9: เ
10: นี่ยเพราะตรงนั้นตรงแบ่งตรงกลางเนี่ยมักจะเป็นกำแพงมักจะเป็นเสาใช่ไหมฮะ
9: ครับ
10: นั่นแหละคือปัญหาที่เจออยู่เรื่อย
9: คนชอบซื้อเอาสองห้องนะแล้วเดี๋ยวไปทุบผนังทุบผนังแต่มันกลายเป็นว่ามีเสาอยู่ตรงกลาง
10: ใช
9: ่โอเคผม
10: ถ้าเลี่ยงได้
9: พอดีผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกไม่ออกแต่นึกออกว่าบางคนก็จะซื้อสองห้องจะได้อยู่กันพอ
10: ใช
9: ่แต่กลายเป็นว่าพอทุบผนังออกแล้วเพื่อให้เชื่อมกันเนี่ยมันมีเสากลางบ้านอยู
10: ่ใช
9: ่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
10: หลายเรื่องเลย
9: แล้วก็ความเครียดด้วยที่เข้ามาปัญหา
10: ทุกเรื่องมาหมดก็บอกแล้วว่าจัดพวงจุ้ยเพื่ออะไรให้กินดีอยู่ดีถ้าคุณกินยังไม่ดีแล้วอยู่ไม่ดีแล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไง
9: ครับพลังในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่ดีไปด้วย
10: คุณสังเกตดิคนบ้านเจ้าสัวนะโล่งๆงั้น
9: เ
10: นี่ยไม่มีหรอก
9: ก็เขารวยอาจารย
10: ์เอ้า
9: ทำไงอ่ะแล้วเราคนจนทำไงอาจารย์แก้ง
10: ไม่ต้องเราแค่เอาไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะมาใช้ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องเป็นหัวเราไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าลักษณะของเขายังไงใช่ไหม
9: เราเล็กแต่ว่าเราสามารถทำให้ในฉบับย่อแบบคนรวยได
10: ้เยอะแยะที่เขาทำกันน่ะเยอะแยะเลย
8: อาจารย์ผมถามนิดนึงด้วยความเคารพ
10: ได้เลยครับ
8: ซีนพวกเจ้าสัวต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมาจากความจนเขาดูกันขนาดตั้งแต่ตอนเขายังไม่มีหรอหรือว่าทำไมเขาถึงมารวยเพราะว่ามันมีคำถามหลายๆคำถามที่บอกว่าพอถึงเวลาเจ้าสัวทุกคนจะต้องมองเรื่ององศาเรื่องของฮวงจุ้ยต่าง
10: ๆครับ
8: แต่พอเราต้องย้อนกลับไปว่าก่อนหน้าที่ท่านเจ้าสัวแต่ละท่านเนี่ยที่จนกันมาเนี่ยท่านรวยมาจากอะไรหรือว่าท่านรวยมาจากการดูด้วยการมองศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือการขยันทำมาหากิน
9: เฮ้ยผมมีคำตอบ
8: ว่า
9: ผมตอบเรื่องนี้ได
8: ้ว่า
9: เขาฉลาดแล้วเขาไม่อคติ
8: เ
9: ขาไม่ปิดสมองเขาเปิดใจรับในทุกศาสตร
8: ์
9: เขาพร้อมที่จะรับฟังถ้ามันมีเหตุผลเขาก็จะทำและถ้าอะไรมันไม่เสียหายเขาทดลองเขากล้าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขากล้าที่จะเปิดใจได้ทดลองได้เปิดในศาสตร์อื่น
8: ๆเนี่ยเพราะมันมีคำถามมาบอกว่าอย่างเจ้าสัวครับเจ้าสัวเขาก็เริ่มมาจากคนจนนะมีคนก็บอกเริ่มมาจากการจนแล้วก็อย่างคนจนเราเนี่ยมันจะมีโอกาสทำได้แบบเขาหรอที่แบบว่าการแบ่งการวาง
9: พวกนี้อ่านหนังสือพวกนี้ศึกษาพอศึกษาเนี่ยมันจะมาเจอศาสตร์เขามีทุกศาสตร
8: ์ครับ
9: ศาสตร์บริหารจัดการเขาก็ในโลกเขาก็เรียนศาสตร์ที่เขาไม่เห็นเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็ทดลองก็ลองดู
8: แต่ว่าเจ้าสัวทุกคนในประเทศไทยเลยดูเรื่องศาสตร์หลวงจุ้ยอาจารย
9: ์เขาม
10: ีพื้นฐานอยู่แล้วล่ะครับผมจะบอกให้ไม่งั้นเขาจะอยู่ในระดับที่พวกเรา untouchable ได้ยังไงเพราะมันเกินเอื้อมเราแล้วล่ะ
8: ครับ
10: นะฮะของเขาเหนือซะจนแบบเขาใช้ทุกศาสตร์นะครับแล้วเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะ มีอยู่ตระกูลหนึ่งก็มาจากเสื้อผืนหมอนใบเหมือนกันแต่ทำไมเขายังโอ้โหทุกวันนี
8: ้
10: ขอโทษทีนะแล้วนี่เป็นเรื่องจริงด้วยนะถ้าคุณไปดูที่บ้านมันจะมีตรงที่คลองถมรู้จักนะ
8: ครับครับ
10: คุณเชื่อไหมว่าตรงนั้นมีบ้านเก่าเก่าบ้านตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มั้งแล้วตรงนั้นมันเป็นตึกแถวใหม่อะไรหมดนะมีอยู่บ้านเดียวเก่าอยู่เลย
8: เพราะเขาเชื่อเรื่องของศาสตร์แล้วก็เก็บไว้ตามตำราฮงจุ้ยเลย
10: และนั่นซันหยวนปุ๊กป้ายทำไมอยู่ได้คุณเคยพูดในครั้งที่แล้วบอกว่าในรอบของฮวงจุ้ยมี20ปีใช่ไหม
8: ใช่
10: แต่ถ้าคุณใช้ของทางราชสำนักที่เขานิดนึงนะฮะเขาจะไม่ยอมให้เสื่อมตามอายุนี่ดูเด็กตั้งแต่กี่รัชกาลแล้วเนี่ยกว่าบ้านนี้ยังอยู่เลยแล้วก็เป็นเจ้าของธนาคารสีเขียว
8: ๆว้า
9: ว
10: อยู่ที่นั่นนะครับ
9: กสิกร
10: อุ๊ยอันนี้คุณพูดเอง
8: มีอุ๊ยด้วยนะอาจารย์มีอุ๊ยนะอาจารย์มีอุ๊ย
10: และ
9: เก็บ
10: สาขาแรกคือเสือป่านะ
8: อ
10: ยู่ที่นั่น
8: แล้วว่าเขาเชื่อมาก
10: ลูกหลานเขายัง
9: แสดงว่าสินแสแล้วก็คนที่เขาในตระกูลเขาทักว่าหลังนี้ห้ามแตะต้องห้ามไปยุ่งให้เก็บไว้
10: จะมีสั่งกันนะแต่ว่าเขาก็ไปขยายอะไรใหญ่ตัวเยอะแยะหมดแล้วบ้านหลังนั้นคุณดูดีๆเขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไม่มีนะ
8: ครับ
10: อย่างที่พวกคุณเห็นผมคือทุกศาสตร์ฮวงจุ้ยมันมีหลายสาขานะซึ่งแต่ละศาสตร์มันก็มีเสน่ห์ของเขานะฮะครูบาอาจารย์ของเขามีนะครับแต่ว่าด้วยทางของเราเนี่ยเราจะพูดอีกแบบนึงที่เราเรียนแบบที่เราจะดูแบบไลฟ์สไตล์ของพวกคนที่เขารวยๆอ
8: ่
10: ะเขาก็มาจากเหมือนกันเขาก็เสือผืนหมอนใบจริง
8: ๆ
10: แต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ถูกสั่งสมเอาไว
8: ้
10: นะฮะผมมั่นใจเลยนะครับว่าคือต้องมีบรรพบุรุษเขา
9: ต้องมีคนในครอบครัว
10: ต้องมีคุยต้องมีพูดเรื่องนี้
9: พ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยหรือทำน่ะเอาหน้าม
10: ีทั้งนั้นแหละครับไม่งั้นมันจะมาอยู่จนแล้วคุณดูพวกนี้ดิทำไมเขาใช่ไหมง่ายๆนะ
8: ครับ
10: ผมจะพูดให้คุณฟังนะว่าที่จังหวัดพิษณุโลก
9: ครับพิษณุโลก
10: คนไทยก็บอกว่าบ้านวัดโบสถ์หรืออะไรห้ามหันหน้าทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศของคนตาย
9: ครับ
10: ใช่ไหมแล้วเป็นทิศอัปมงคล
8: ครับ
10: ใช่ไหมฮะ
9: ฮะ
10: คุณหลวงพ่อพระพุทธชินราช
9: ครับ
10: กี่ร้อยปีแล้ว
8: โอ้โห
10: หกร้อยกว่าปีแล้วนะ
9: ห้าหกร้อยปีครับ
10: แล้วนั่นคุณไปดูหน้าหลวงพ่อโบสถ์หน้าทิศตะวันตกนะครับและมีแม่น้ำน่านเป็นทางน้ำที่ดีไหลจากซ้ายไหลจากขวาไปซ้ายถ้าเรามองจากในวัดออกไปข้างนอก
9: ครับ
10: ไหลจากขวาไปซ้ายและเป็นโค้งโอบอ้อมป้องกันไว้เลยนี่คือฮวงจุ้ยชัยภูมิที่เข้ามาใช้นะครับและนี่แหละคือซันหยวนปุ๊ป้ายอยู่มากี่ร้อยปีอยู่มากี่ร้อยปีมีมากใช่ไหม
9: ครับ
10: ใช่ไหม
9: อ
10: ัน
9: นี้ก็คือโหรพราหมณ์สมัยนั้นท่านก็ดู
10: ไม่ใช่
9: อ
10: ้
9: าวเหรอ
10: สินแสนี่แหละ
9: เหรออ
10: ้าวอย่าลืมนะสมัยพ่อขุนรามเนี่ย
9: เ
10: รามีติดต่อค้าขายกับจีนนะ
9: ครับ
10: แล้วก็ตอนนั้นเจิ้งเหอนะครับก็ที่เราเรียกกันซัมปอกง
9: ครับ
10: มาติดต่อเมืองไทยนะครับแล้วก็เจิ้งเหอนี่แหละเอาวิทยาการที่มาถ่ายทอดให้คนไทยนะครับเมื่อก่อนคนไทยยังเป็นดินเผาอยู่เลย
9: อาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้ววัดตรงนั้นเนี่ยสินแสช่วยดูให้
10: เอาไ
9: ว้ว่ามุมนี้ดี
10: ใครกล้าหันหน้าทิศตะวันตกแล้วทำไมมันได้องศาอย่างนี
9: ้
10: และทำไมประตูต้องเปิดตรงนี
9: ้
10: และทำไมหลังองค์พระจำได้ไหมฮะหลังองค์พระนะฮะจะมืดๆทึบ
9: ๆ
10: จำได้ไหมนั่นคือมังกรเข้าได
9: ้
10: มังกรออกไม่ได้นะครับมันจะสารวนอยู่แต่ในนั้นความเจริญรุ่งเรืองเลยมีอยู่แต่ในนั้นแหละ
9: โอ้ใครเด็กพิษณุโลกหรือฟังอยู่ที่พิษณุโลกนะพรุ่งนี้เช้านะเปิดประตู

0: ปะวัดเปิดประตูเมื่อไหร่ก็เข้าไปดูสิจริงไหม
1: ไปดูได้เลย
0: นี่คือตัวอย่างที่จะยกให้ฟัง
2: กระชับกระชับพื้นที่หน่อยอาจารย์มันมีข้อไหนบ้างเนี่ย
0: ห้อง
2: เข้า
0: บ
2: ้
0: านมาเข้าบ้านมานะครับห้องอย่าให้มันมีเสามีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะคราวนี้พอไปถึงห้องน้ำนะอาจารย์ห้องน้ำต้องเป็นยังไง
1: ห้องน้ำนะครับก็อย่าอยู่ในทีโซนนะครับแล้วห้องน้ำเปิดไปต้องไม่เห็นหัวก๊อกเปิดประตูห้ามเห็นหัวก๊อก
2: เห็น
0: ไอ้โต๊ะล้างหน้าเหรอเพราะ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหัวก๊อกที่เป็นที่หรือหัวหรือเป็นส้วมหรือเป็นไม่เอา
2: ชักโครกก็ไม่ได้
1: ไม่เอา
2: เปิดไปเห็นชักโครกได้มั้ย
1: ไม่เอา
2: ไม่ได
0: ้มันมีแล้วทำไงอ่ะก็ด
1: ูค่อยว่ากัน
2: วันนี้ศักดิ์สิทธิ์เครียดมาก
1: มันไม่ได้ยากอะไรและที่สำคัญ
0: ว่าเลยสิอาจารย์ว่าเลย
1: เดี๋ยว
0: บอกเลยว่านี่เป็นบ้านผม
1: อันนี้สำคัญ
0: คนอื่นไม่รู้เลยแต่นี่บ้าน
1: นี่สำคัญ
0: เปิดไปเจอชักโครกเลยทำไงอาจารย์
1: อันนี้สำคัญกว่านะครับห้องน้ำอย่ามีประตู2บาน
0: โอ้อันนี้สำคัญกว่า
1: ใช่
0: เพราะ
1: มันจะมีเรื่องชู้สาวทันที
0: โอ้
1: คือสามารถ
0: เข้าประตูจากห้องนอนนี้ได้เข้าประตูจากห้องนี้ได้ไม่ดี
1: ไม่ได้ครับ
0: ปิดแค่หนึ่งห้อง
1: ผมเจอมาเยอะแล้ว
0: เลือกปิดซะ
1: แล้วก็ไม่ผิดเลยว่าบ้านนั้นจะมีแต่เรื่องนี
0: ้ชู้สาว
1: แล้วก็ทั้งหมู่บ้านถ้ามีทั้งหมู่บ้านแล้วมันเป็นเรื่องนี้จริง
0: ๆแล้วถ้าแบบบ้านเป็นอย่างนี้ทั้งโครงการก็ทั้งโครงการเลย
1: ไว้มาว่ากัน
0: ไม่เปิดไปเจอส้วมทำไงจันว่าเลยว่าเลยเปิดไปเนี่ยแก้ยังไง
1: ก็หาอะไรมาบังมันก็แค่นี้เอง
0: อ๋อเหรอหรือไม่เราก็ปิดฝาเหรอ
1: ฮะ
0: ปิดฝาได้ไหม
1: อ่ะคุณเกิดมาเจอส้วมเลย
0: ใช่มีอยู่ห้องนึงเปิดไปเจอโถ
1: อ๋อก็อย่าไปใช้มันนี
0: ่เหรอ
1: เออก็คุณมีตั้งหลายห้อง
0: มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้
1: สุขภาพก็จะไม่ดี
0: โอ้เป็นเรื่องของสุขภาพ
1: ก็คุณโผล่มา
0: ถ้าเปิดเจอโถเลยนี่สุขภาพไม่ดี
1: มันเรื่องสุขภาพก็บอกแล้วว่าการจัดวงจุ้ยนี่ก็เพื่อที
0: ่แล้วปิดประตูทุกครั้งได้ไหม
1: กินก็ช่วยได้บ้าง
0: เบาลงนิดนึง
1: เออ
0: เบาลงนิดนึง
1: มันไม่ออก
0: ปิดฝานะใช้เสร็จแล้วนะถ้าทุกคนนะแก้ไม่ได้เพราะว่ามันคือโครงการคอนโดเรามาเช่าเขาอยู
1: ่
0: เราจะไปทุบไปพังมันก็ลำบากนะอาจารย์ก็แนะนำว่าใช้ห้องน้ำห้องท่าเสร็จปิดประตูซะ
1: ก็ปิดประตูแล้วฮะกลิ่นหอมๆอะไรมา
0: เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะลดลงนะครับอาการบาดเจ็บต่างๆบางทีเอ้ยทำไมมันเจ็บๆมันป่วยมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีห้องน้ำเนี่ยมันไอ้โถส้วมเนี่ยชักโครกมันหันออกหน้าประตูแล้วเราชอบเปิดอาซาทิ้งไว
1: ้ครับช่วยปิดหน่อยแล้วกัน
0: เข้าเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็อย่าให้มันมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นให้มันกลิ่นสดชื่นหอมสะอาดไว
1: ้ครับและที่สำคัญอย่าอยู่กลางบ้าน
0: ห้องน้ำแน่นอนอยู่กลางบ้านนี่มันแปลกๆละ
1: มี
0: สร้างห้องน้ำให้กลางบ้านเหรอเคยไปดูให้เขาก็มี
1: อ
0: ันนี้แปลกจริง
2: แล้วแกอยู่ไหนอาจารย์ต้องทุบ
1: ที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็
0: เฮ้ยอันนั้นหนักว่ะกูบอยต้องท
2: ุบต้องทุบเลยเหรออ
0: ันนั้นต้องทุบว่ะหนัก
1: คือ
2: เฮ้ย
0: ห้องน้ำกลางบ้านหนักไป
1: คือ
0: ออกแบบยังไงวะ
2: ดีไซน์ไงดีไซน์
1: นะเอ้าก็คนซื้อไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้ซื้ออ
2: าจารย์ผมถามนิดนึงแล้วมันมีพวกแบบว่าบ้านแบบสมัยใหม่ที่มีสระว่ายน้ำกลางบ้านเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: ก็คือคุณก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเดินหายใจ
0: อ๋อจะเป็นโรค
1: จะทั้งบ้านเลย
2: ทั้งบ้านเลยเหรอ
0: ทั้งบ้านจะเป็นหวัดฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลา
2: ไอ้น้ำละออง
1: ไอ้น้ำมันอยู่แต่ในบ้านนะมันจะไปไหน
0: เอออันนี้คิดทางวิทยาศาสตร์
1: แล้วก็ของคุณในฝ้าเฟ้ออะไรคุณก็อายุการใช้งานก็
0: ชื้น
1: เ
0: ชลาม
1: ันมีความชื้นอยู่คุณไม่ไว้คือบางคนเป็นดีไซน์อ่ะผมก็เข้าใจนะแต่มันไม่ถูกหลักเลย
0: มันไม่ถูก
2: อาจารย์ด้วยความเคารพถ้าผมไปเปิดโรงแรมแล้วผมเจออ่างอาบน้ำอยู่กัน
0: เฮ้ยคุณอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไร
1: ไม่ครับชั่วคราวโรงแรมเขาไม่ได้ถือ
2: ถือช่วงนี้
0: คืออ๋อคุณนี่คุณไปค้างโรงแรมทุกคืนเลยเหรอ
2: เผื่อเขาไปเมื่อก่อนเขา
0: ไม่ได้กลับบ้านคุณอยู่โรงแรมมาเดือนแล้วเหรอ
2: เมื่อก่อนเขาไปโอ้มีอ่างอาบน้ำกัน
1: แต่ถ้าเราไปอยู่บ่อยๆสุขภาพเราก็จะแย่เพราะว่าคุณจะไปซึมซับไอ้พวกไอ้น้ำไอ้พวกปอดคุณก็จะชื้น
0: คุณตรงไหนชื้นๆเนี่ยเชื้อราเชื้อโรคไวรัสมันเยอะนะ
1: ไม่เชื่อคุณลองดูไอ้สถานที่ที่มันเป็นซาวน่าระบบปิดอ
0: ่
1: ะไปดูเลยมันจะเนี่ยเดี๋ยวเหล็ก
0: เช
2: ื้
0: อ
2: โรคเชื้อราซึ่งเป็นบ้าน
1: เป็นเรื่องธรรมชาติเลยผมไม่ได้พูดเลยที่มันเกินเลยนะ
0: ค
1: ือสิ่งที่เรามองเห็น
0: ครับ
1: มันทำปฏิกิริยากับสิ่งที่มันมองไม่เห็น
0: อ
1: ่ะนะอย่างน้ำมันกายสภาพเป็นไอน้ำเป็นอะไร
0: เอาถึงเวลาต้องจัดห้องน้ำแล้วอาจารย์จัดง่ายๆทำไงก็คือ อะไรไม่ใช้ให้โยนทิ้ง
1: อย่างที่คุณแท่งพูดนะครับก็คือ1ให้มันสะอาด
0: แห้ง
1: แห้งนะครับควรจะแยกห้องน้ำเปียกห้องน้ำแห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ป
0: ิ
1: ด
0: ถ้าทำได้
1: แล้วก็ปิดอะไรให้มันเรียบร้อย
0: ปิดฝาชักโครกหลังใช้ปิดประตูแล้วก็ให้มันหอมสดชื่นอย่าเหม็นนะครับแล้วก็มีทิ้งขยะบางอันผมเข้าไปเนี่ยโอ้โหไอ้สีฟันใช้แล้วก็ไม่ทิ้งมันทิชชู่เลอะเทอะอะไรไปหมดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บ้านนั้นก็ดูเด็กก็เจ้าของถึงโชคลาภอะไรไม่เคยดี
2: อาจารย์
1: นะ
2: เพราะพี่แท่งมันเป็นอย่างนี้ป่ะมันเลยไม่มีเมีย
1: โอ้บางทีผมว่า
2: พี่แท่งคุณเป็นคนละเอียดเกินไปหรือเปล่า
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่รู้ดิผมซึมซับจากการผมไปที่ดีๆมาเยอะอ่ะ
2: เ
0: พราะผมเห็นแล้วผมก็เลยอยากเป็นอย่างเขาอ่ะ
1: เขาเป็นคนในดวงเขาอาจจะเป็นคนที่รักสันโดษก็ได
0: ้อะไรปุ๊บป้ายนะผมเป็นปุ๊บป้าย
1: สันเนี่ยคือตัวอย่างของสันหยวนปุ๊บป้าย
2: สันหยวน
1: ปุ๊บป้ายอยู่มาจนถึงดูเด็ดคือเขาไม่มีผมเห็นนะในวงการก็จะเห็นมีอยู่2คนผมว่าน่าจะใกล้ๆกันนะคือบ้านเขาต้องสะอาด
0: อีกคนใครฮะ
1: คุณก้องสหรัฐ
0: ก้องสหรัฐเหร
2: อพี่ก้องเหรอ
0: บ้านโลกก้องสหรัฐอ่ะ
2: ถึงบ้า
0: ไม่เคยไปไม่รู้จัก
1: เขาดูดิ
0: รู้จักแต่ก้องแต่ว่าไม่รู้จักบ้านเขาหรอก
1: เขาดูเขา
0: ดูเนียบ
1: เรียบร้อยแล้วก็ดูสุขภาพก็ดีขนาดอายุเขาก
0: ็โอ้พี่ก้องเขาดี
1: เลข5แล้วนะครับ
0: เออวันไหนแวะไปหาที่บ้านก้องดูกดกิ่งเข้าไปดูบ้านชะโงกดูเลย
2: ทำให้ทำรายการนั่นหน่อยไหมเข้าไปดูบ้านคน
0: เฮ้ยดีกว่าบอย
2: เอาไหมทำไปดูแบบสินแส
0: เที่ยวบ้านเพื่อนนะแล้วก็ไปดู
1: โคตรสนุกยินดี
0: นี่เราได้แล้ว
2: อาจารย์
0: เ
2: ข้าไปนะ
0: อาจารย์มาห้องนอนละห้องน้ำผ่านไป
2: อาจารย์มีเวลา2นาทีอ่ะห้องนอน
0: รอบนี้
1: ห้องนอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดประตูอย่าเจอเตียง
0: จะเกิดอะไรขึ้นป่วยหรืออะไรยังไง
1: โดนตกก็หมายถึงว่าถ้ามันปะทะแล้วมันก็จะเจอกับปัญหาตรงนั้นน่ะ
2: จริงไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นกระจกอยู่ใต้ที่นอนอยู่ตรงปลายเท้าอ่ะกระจกมันจะไม่ดี
1: กระจกเงาใช่ไหมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นสติจะวิปลาสไม่ค่อยดีนะครับก็คนเรา
0: เว
1: ลาเราเอาจากธรรมดานะเวลาเราตื่นขึ้นมาหน้าตาเราก็ไม่เรียบร้อยเราเห็นตัวเราเราก็ตกใจเหมือนกันก็เห็นทุกวันก็จะบอกว่าไม่ดีหรอกอย่าเอากระจกไว้ปลายเท้าไม่เอา
2: แล้วถ้าเกิดกระจกอยู่บนฝ้าผมเคย
1: เอ็ม
2: ไ
1: อ้นี่มัน
0: กระจกบนเพดาน
1: สถานที่จำพ่อเน
0: ี่ยเอ็มรู้ทุกจุดเลยนะว่าแต่ละโรงแรมมันมีอะไรบ้าง
1: ตรงนี้มันเป็นไ
2: รเรียกข้าว่าเสีย
0: มันต้องรู้ทุกอย่างนะเปิดประตูมาอย่าเจอเตียง
2: ครับ
0: นะครับนะจะเจ็บเข่าเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเอ็นเจ็บกล้ามเนื้อ
1: เจอตรงไหนมันก็จะกระทบ
0: ไอ้คุณเจ็บกระดูกหลังนี่เพราะอะไรหรือเปล่าเตียงคุณเป็นยังไงเปิดที่บ้านเป
2: ิ
0: ด
2: โถห้องผมยังกระรูหนูเปิดไปมันก็ต้องเจอเตียงก่อนเลยพี่แท้ง
0: อ้าวนี่ไงคุณเปลี่ยนคุณหมุนได
2: ้
0: คุณหมุนได้
2: หมุนยังไงมันก็ไปไม่ได้ห้องผมมันเล็กมันอยู่คอนโดทำไงอาจารย
0: ์อะไรมาบังตา
1: เดี๋ยวต้องไปต้องไปสำรวจ
2: โอ้อาจารย์สำรวจสาธุครับพักก่อน
0: พักก่อนคร
2: ับ นะขอเวลาพักก่อน
1: นี่ยังไม่จบห้องนอนเลย
2: เบรกหน้านะเรามาคุยกันเต็มๆเลยคุณแท่งมีทางบ้านบอกขอกระชับหน่อย
0: ได้ครับ
2: เพราะเขาลุ้นเงินมากเลยตอนนี้
0: ได้ครับ
2: พักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิง งตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟัง

0: กใจเลย
1: อะไร
0: คือที่นอนเขาบอกว่าห้ามมีฝ้าที่เป็นหลุมตรงที่นอนอย่างไรอาจารย
2: ์คือ
1: เขาเรียกว่าทำอะไรขึ้นไปนะ
0: เป็นหลุมฝ้า
2: ใช
1: ่ใช่บางทีออกแบบเป็นดีไซน์อ่ะแต่อาจารย์มองว่ามันเหมือนฝาโลงมันอยู่ในหลุม
2: หลุมศพหลุมฝังศพเขาบอกว่าห้ามมีให้มันเรียบที่สุดอ่ะดีที่สุดแล้วประหยัดเงินคุณด้วย
1: เพดานเตียงคุณอ่ะมองขึ้นไปนอนเนี่ยต้องให้แบบตรงอ่ะดีที่สุด
0: แล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้คุยหลังไมค์ครับไฟไม่ควรจะมีส่องตรงมาที่เตียง
2: ใช
0: ่ยังไงจ้ะ
2: คือเขาบอกว่าไฟเนี่ยถ้ามันโดนเตียงถ้ามันโดนร่างกายตรงไหนก็เป็นตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่โดนแต่ว่ามันโดนขอบเตียงนะครับอันนั้นก็จะมีถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็จะเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นเอามันไปไกลๆเถอะ
1: ที่มีหลุมดาวไลท์นะเวลาหมุนเปิดนั่นแหละก็คือพยายามปิดซะเอาไฟลงแล้วก็ทำฝ้าถึก
2: ปิดไปเลยนะครับอย่าให้มันโดนเตียงหรือถ้าขยับเตียงได้ขยับนะฮะอย่าให้โดนไฟ
1: อย่าให้ไฟนะครับเพดานมาโดนเตียง
2: ใช่
1: นะ
2: ครับ
1: อันนี้ให้เลี่ยงแก้ไข
0: ไปต่อครับ
2: อีกข้อนึงที่สำคัญค
1: ือห้องนอน
2: หัวเตียงนอนต้องทึบห้ามตรงหัวเลยนะครับห้ามมีหน้าต่างถ้ามีด้านต่างด้านข้างได
1: ้อย่าหันเตียงนะครับไปตรงหน้าต่างเหมือนแบบตื่นมาจะเปิดอย่างนี้ไม่ดี
2: เปิดด้านข้างได
1: ้
2: แต่ว่าถ้าหัว
1: เตียงไม่ได้
2: ไม่ได้ต้องทึบนั่นหมายถึงบารมีสุขภาพของเราต้องมีความมั่นคงมันต้องทึบจำพระพุทธชินราชได้ไหม
1: ครับ
2: ข้างหลังท่านทึบต้องทึบทึบ
1: ข้างหลังทึบไม่มีกระจกไม่มี
2: ช่องรูแสงนะครับให้ทึบแต
1: ่
2: ว่าด้านข้างของเตียงรัศมีเตียงด้านข้างมีได
1: ้
2: ไม่ผิด
1: ข้างซ้ายข้างขวามีหน้าต่างได้ไม่ผิด
2: นะครับและประตูห้องน้ำห้ามปะทะเตียงส่วนใหญ่เข้าสมมติว่าเตียงเราอยู่นี่ประตูคุณเข้าดังนี
1: ้
2: แล้วห้องน้ำอยู่ตรงนี
1: ้
2: ห้องน้ำมันเปิดตรงนี
1: ้
2: โดน
1: เปลี่ยนย้ายประตูไปฝั่งนู้นซะ
2: ฮะ
1: ประตูห้องน้ำ
2: โอ้ย
1: อย่าให้เปิดมาทางนี
2: ้ถ้าทำงั้นได
1: ้
2: แล้วคุณจะเข้าห้องน้ำไง
1: ไม่ก็เข้าห้องน้ำทางนู้นไง
2: โอ้โหต้องเดินอ้อมไม่
1: ใช่ไม่ใช่มันอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละอาจารย
2: ์
1: แต่มันเปลี่ยน
2: ได
1: ้ให้เราไปทำประตูทางนู้นอย่ามาทำประตูน
2: ี้มีห้องน้ำในห้องนอนได้นะครับ
1: ได้
2: อยู่แล้วครับผมบอกคุณได้เลยว่าทำได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรปันส่วนมันให้ถูก
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันสะอาดอ่ะมันก็จะดี
2: ใช่คุณต้องสะอาดอยู่แล้วไอ้สะอาดนี่เป็นการพื้นฐานของมันอยู่แล้ว
1: ห้องนะแล้วเตียงอาจารย์นอนแบบไหนนอนแบบเตียงไม้นอนพื้นได้ไหมหรือว่านอนยังไงฟูกแบบไหนหมอนเหมือน
2: จริงๆแล้วเนี่ย
1: สีผ้าห่ม
2: สำคัญหมดเลยล่ะครับผมจะนิดนึงนะครับ
1: เริ่มจากฟูกจากเตียงก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมนอนกับพื้น
2: จะเอาผมก็นอนกับนอนพื้นน่ะดีหลังแข็งดี
1: อ๋อเหรอ
2: เออทุกวันนี้ผม
1: ก็นึกว่าเวลาจะยกฐานะเพิ่มความร่ำรวยเขาให้มีเตียงหน่อยยกขึ้นมามันจะดีแล้วเตียงเนี่ยเป็นเตียงตัน
2: ๆดี
1: ไม่มีใต้เตียง
2: ดี
1: ผมก็บอกบางคนบางบ้านมีใต้เตียงฝุ่นฝนมันเข้าไปอะไรเงี้ย
2: ถูกต้องเขากันไว้ให้ฝุ่นมันเข้าไปเก็บอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือนอนหัวต้องให้ชโลกกับธาตุสำคัญของเราต้องดูดวงนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะนอนทิศไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับ
1: แต่บ้านมันบังคับให้มาทิศนี้แล้วอาจารย์เพราะถ้า
2: ไม่ได้จริงๆอ้าวก็ยังมีอีกอ่ะอย่างน้อยๆนะคุณใช้สีที่ฉลกกับดวงของคุณอ่ะอย่างเช่นถ้าคุณบังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณฉลกกับธาตุดินนะครับคือขออย่างน้อยๆคุณที่นอนหมอนมุ้งของคุณ
1: อ
2: ่ะให้เป็นสีอย่างเช่นผ้าปูที่นอนชุดนอนคุณ
1: ครับ
2: ไอ้ปอกหมอนคุณเนี่ยมันเป็นสีเหลืองสีครีมหรือสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วอ่ะ
1: สีขาวนี่ถือว่ารอดสุดเลยใช่ไหมฮะ
2: สีขาวถือเป็นว่าเป็นธาตุทอง
1: กลางที่สุดละ
2: ไม่ใช่แล้วถ้าของคุณเกิดเป็นคนธาตุไม้อ่ะคุณไปใช้สีขาวถูกพิฆาต
1: เอ้านี่นอนสีขาวมาตลอดไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนี่ย
2: มัน
1: เครียดแล้วอาจารย
2: ์มันต้องดูดวง
1: เออ
2: ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้อะไร
1: ไม่แต่มีสีแบบห้ามเลยไหม
2: มี
1: สีนี้สีแบบอันนี้อย่าใช้เลย
2: ไม่ใช่มันต้องดูจริงๆมันไม่
1: สีแดงอ่ะ
2: สีแดงถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟแล้ว

0: ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นธาตุสำคัญ
1: คนนอนที่นอนสีแดงเหรอ
0: ถ้าไม่เห็นจะแปลกเลยสีชุดสีแดงสีส้
1: ม
0: สีชมพูสีบานเย็นสีม
1: ่
0: วงม
1: ัน
0: มีตั้งหลายเฉดโทนสีสีแดงได้เป็นแรงแบบ
1: ร้อนๆเคยแอบเห็นเหมือนกันบ้านลุงอะนะบ้านลุงนอนสีชมพู
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปคุย
1: อันนั้นเขาดูดวงเหรอวะ
0: อย่าไปคุยอย่าไปค
2: ุ
0: ย
2: เขาธาตุอะไรอาจารย์บอกขึ้นหน่อย
0: อะไรนะ
2: บ้านลุงอ่ะ
1: ท่าทีวี
2: บ้านลุงอ่ะสีบูสีบู
0: ไม่เอาไม่เอาไม่
1: เอาเอาละก็คือนะมีที่นอนมีเตียงเตียงเนี่ยให้ทึบก็ดีอย่ามีใต้เตียงก็จะดีที่สุดมันป้องกันฝุ่นไม่ต้องทำความสะอาดบางทีปีหนึ่งสองปีค่อยทำทีก็ยังได้พอยกขึ้นมาเลื่อนหน่อยแล้วมาเก็บบางทีฝุ่นมันเข้าไปนะ
0: ใช่เรื่องนี้สำคัญแล้วทำให้เราเป็นภูมิแพ้
1: บางทีนอนทึบก็จริงแต่นอน 10-20 ปีกูบอยไม่เคยขยับแล้วมากวาดข้างล่างฝุ่นมันเข้าไปได้นะเล็กแค่ไหนมันก็เข้าไม่ได้นะกูบอยบางทีสกปรกอ่ะฝุ่นหนาขนาดเนี้ยคิดว่าตัวเองเนี่ยนอนไอเตียงทึบหมดแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันเข้าได้
0: เข้าได
1: ้แล้วเตียงที่นอนซักบ้างนะ
2: ครับ
1: ซักเองไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีบริษัทรับซักถ้าใครไหวเอาไปตากแดดตบๆเอาฝุ่นเอาอะไรออกบ้าง
2: ครับ
1: พลิกหน้ามั่งพลิกหลังบ้าง
2: เพื่อสุขภาพเอาเราคิดจากหลักวิทยาศาสตร
1: ์สุขภาพดีเอาไปตากดงตากแดดให้มันแบบว่าเออให้เรานอนทั้งชีวิตอ่ะ
2: ครับ
1: เออ
0: เราสุขภาพไม่ดีมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่มีความหมาย
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: สุขภาพมี10ล้าน20ล้านซื้อไม่ได้นะสุขภาพสุขภาพดี
0: ประโยชน์เลย
1: กินอะไรก็ไม่อร่อยเดินเหินก็ไม่สะดวกเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลตลอด
0: ไม่ดี
1: หมดเยอะ
0: เขาถึงให้ความสำคัญเรื่องพวกนี
2: ้
0: แต่พวกเรามักจะมองข้ามไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ข้อจำกัดอย่างงู้นอย่างนี้อ้าวแล้วให้ทำไงมันก็ได้แค่นี
2: ้อาจารย์ผมถามนิดนึงเรื่องของคุณศักดิ์สิทธิ์หมดหรือยัง
1: ยังเรื่อง
2: ต่อ
1: ไม่ก็ที่นอน
2: ถามนิดนึงพอในเรื่องของหลุมศพหลุมศพสุสานนะครับคนจีนก็ให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่จะฝังที่เขาบอกกันว่าโอ้โหหลังติดเขาหน้าติดทะเลอะไรประมาณเนี้ยเขาให้ความสำคัญ
1: ซุย
2: องซุยองซุยองซุย
0: เออครับยังไงครับ
2: คือเขาให้ความสำคัญ
0: ใช่
2: มากขนาดนั้น
0: เอ้า
2: เพื่อส่งผลอะไรอาจารย์คนตายไปแล้วอะครับ
0: เอ้าผมถามว่าทำไมไม่ดีเจ้าสัวทำทำไมเขาซื้อถึงภูเขาเลยเพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ยนะครับถึงแม้จะเสียไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาฝังอยู่ในที่ที่ดีนะครับแล้วก็ในฤกษ์ยามที่ดีในตอนที่เขาสร้างนะครับนะฮะแล้วเขาได้ฝังในจุดที่ดีชัยภูมิที่ดีนะครับสิ่งที่จะมาทำปฏิกิริยากับเขาถ้ามีร่างอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยนะครับชี้มันจะไหลจากยอดเขาเสมอแล้วมันก็จะมาทำปฏิกิริยากับ
1: ฮวงซุย
0: ร่างคุณ
1: แล้วมันจะส่งผลอะไรให้กับคนที
0: ่แน่นอน
1: ส่งคนที่อยู
2: ่คนที่อยู
0: ่คุณมี DNA ของเขาป่ะล่ะ
2: มีครับ
0: มีใช่ไหมแล้วถ้าเป็นพ่อกับแม่คุณได้เต็มนะร้อย
2: ได้เต็มครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าคนละ50
2: ครับ
0: นะฮะมันทำปฏิกิริยาด้วยอะไรด้วยคาร์บอน14
1: พวกเจ้าสัวเขาเชื่อตรงนั้น DNA
0: มันคือวิทยาศาสตร์นะฮะ
1: จะส่งผลมาถึงเราเหรอ
0: แน่นอนคุณมีลมหายใจป่ะล่ะตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เนี่ย DNA ตัวนี้ส่งผลถึงคุณอย
1: ู่โอ้ความเชื่อลึกมาก
0: ไม่งั้นเขาจะมาถึงรุ่นที่3อย่างนี้ได้ไงส่วนใหญ่จะ3รุ่น
1: เขาเชื่อกันเนาะพ่อแม่เรื่องความกตัญญูนะ
2: เรื่องความกตัญญูเข้าใจได้เรื่องความกตัญญ
1: ู
2: แต่ผมกำลังสับสนว่าเวลาเราฝังร่างบรรพบุรุษแล้วในตำแหน่งที่ดีมันส่งผลกับอะไรเรามันเป็นแค่ความเชื่อแล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของ DNA ว่ามันจะส่งผลให้กับลูกหลาน
0: ใช
2: ่กำลังมองไม่ออกในหลักวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นหลักความเชื่อโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อ
0: ครับ
2: เ
0: ออนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะส่งผลกับชีวิตเราเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะนะฮะ
2: ครับ
0: 10%
2: อ๋อ10%
0: นะพอดีโกบอยถาม
2: ครับ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือศาสตร์ขั้นสูงแล้วนะครับที
2: ่
0: เขาถึงใช้วิชาแซกีและ สุสานบรรพบุรุษเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังผมอ่ะผมยังไม่เขียนไว้เนี่ย
2: ครับ
0: 30ลิขิตฟ้า
2: คือดวงของพวกคุณเคยได้ยินเคยได้ยิน
0: นี่คือดวงของพวกคุณไง
2: ครับ
0: นะฮะคุณเกิดมาคุณเปลี่ยนแก้ชะตาของคุณเนี่ยไม่ได้หรอกผมประกันเลยนะครับว่าคุณน่ะ 30% เนี่ยดวงของคุณเนี่ยจะได้เต็ม30เนี่ยทำยังไงไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่เพราะคุณไม่ใช่ระดับแบบโอ้โหแบบผู้ยิ่งใหญ่อะไม่ใช่ดวงแบบนั้นมันจะขึ้นมาแบบอีกอย่างนึงเลย
2: จริงป่ะอาจารย์
0: จริง
2: อาจารย์คือก็ดูวันเดือนปีเกิดนี่มันจะรู้เลยเหรอว่าคนๆเนี้ยโอ้โหดวงแม่งแบบ
0: ระดับสูงแต่ว่ามันแค่30
2: 30ลิขิตฟ้า
0: ใช
2: ่10ต้อง10ต้องฝ่าฟัน
0: 70
2: ต้องฝ่าฟัน
1: ต้องขยันอดทนต่อสู้ฝ่าฟัน
0: ครับเค้าเรียกว่า
1: 30
0: มุมานะอย่างนั้นครับหรือว่า
1: วิชาความรู
0: ้ทางซันหยวนปู่ป้ายบอก70ชะตาดินแก
1: ้เออ
0: ชะตาดินแก้ประกอบไปด้วยอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะครับก็คือการกระทำ 10% เนี่ยการกระทำแล้วละเช่นเราทำบุญทำทานไหว้พระเราได้เงินมาเรารู้จ
1: ักนี่คือการกระทำ
0: รู้จักเพราะว่ามันจะส่งเสริมเรา
1: 20
0: ก็จะทำทำไม
1: 20นั่นแหละ
2: ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย
0: บ้านคุณนั่นแหละ
2: อีก10อาจารย
0: ์อีก10เนี่ยบรรพบุรุษ
2: ก็คือสุสานบรรพบุรุษ
0: ใช่เพราะคุณจะได้แค่ 10% ของเขา
2: อาจารย์ผมถามนิดนึงไอ้ 10% สมมติว่าผมเป็นคนไทยอ่ะเผาเสร็จเอาอัฐิล่องน้ำล่องทะเลล่องอะไรไป
0: ศูนย
2: ์มันจะหายไปเลยเหรอ
0: ไม่มี
2: แต่ถ้าสมมติผมเก็บว่ะผมเก็บอัฐิไว้อ่ะ
1: ไม่มีหน้าคนไทยอ่ะแพ้คนจีนเนาะ
0: คุณสังเกตนะ
1: คนจีนรวยหมดเลยอ่ะ
0: ผมถูกต้อง
2: ไม่พี่ต้องเข้าใจดิ
1: ไม่เขาเชื่อเรื่องนี้ไง
0: คุณสังเกต
1: แต่เราทิ้ง
0: อารยธรรมนะของคน
1: แล้วถ้าเรา
0: วันตก
1: เราเก็บกระดูกไว้ที่บ้าน
0: กระดูกมันหมดความเป็น DNA แล้ว
2: โอ้
0: ยอย่าเก็บไว้ที่นั่นนะครับกระดูกนี่กรุณานะครับไปหาที่เก็บอัฐิบ้านเรา
1: ที่วัดที่อะไรเนาะ
0: เราไม่เอานะครับเอาพวกนี้มาไว้ในบ้านไม่เอานะครับ
1: เอ้าให้เก็บกระดูก
2: พ่อกระดูกแม
0: ่ก็ไปไว้ในที
1: ่ที่วัด
0: มันมีความ
1: ไหนจะทําบุญ
0: ไปสบาย
2: เอาอย่างงี้เอากระดูกพ่อกระดูกแม่มาเลี่ยมห้อยคออ
0: ันนั้นแล้วแต่ความเชื่อแล
1: ้วไม่อันนี้เป็นความคิดถึงแล
2: ้
1: วเป็นความคิดถึงผมบอกมากอันนี้ผมเช
0: ื่อเดี๋ยวเวลาหมด
1: 30หลังอ่ะ
2: 30พลังจักรวาลแซกีนี่
1: คือ
0: แซกีเอา
1: ดูดวงอ่ะ
0: การเดียวกัน
1: คือ
0: ก็เอา DNA ของเราอ่
1: ะ
0: ฝังนี่ครับฝังในชัยภูมิที่ดีนะครับในองศาที่ถูกต้อง
1: อันนี้หมาย30หลังนี่คือเราตายแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่พันโทเขาทำกัน
1: เราฝังยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเป็นเต็งเนี่ยเหรอเอาดินเองของเราไปฝัง
0: เอาดินเองของเรา
1: ดินเองเราคือเล็บเหรอ
0: พวก
2: ผมเล็บ
0: เลือดเสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อของคุณ
1: โอ้ my god
0: ไม่ผ่านอะไร
1: นี่หมูจีนเลยนี
0: ่ไม่รู้นะแต่เขาทำกันมา
1: โอ้เอาเสื้อผ้า
0: เสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อเฉพาะของคุณของใคร
1: เสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อ
0: ของใครของมัน
1: เออ
0: นะครับเส้นผมเลือดเอาแค่3 cc นิดเดียวนะครับแล้วก็เล็บมือเล็บเท้า
1: ฮะ
0: นะครับแล้วเส้นผมน้ำลายแล้วก็ฝังลงไปนะครับเพราะว่า
1: ที่ไหน
0: ก็แล้วแต
1: ่ต้องเลือก
0: ต้องดูนะครับต้องดู
1: ดูปั๊บเจอแล้วที่นี่ให้ไปฝังตรงนี
0: ้ใช่ถ้าเป็นแซกีนะครับถ้าคุณตายไปแล้วอ่ะนะครับเขาก็จะยกเอาแซกีโถแซกีคุณออกแล้วเอาร่างของคุณฝังแทนนั่นเขาเรียกแซกี
1: แซกี
0: แต่การ
1: ใหญ่หรือเล็กแค่ไหน
0: ฮะ
1: โถนั่นน่ะ
2: หลุมมาฝังศพอนาคตไง
1: ไม่
2: ตำแหน่งฝังศพ
1: ยังไม่ตายอย่างเราเนี่ยใหญ่เล็กแค่ไหน
0: โถขนาดนี้
1: อุ้ยโถขนาดนี้
2: ไม่ใช่พี่แท่งไอ้จุดเนี้ยสมมติถ้าเกิดวันนึงพี่ตายเนี่ยเขาจะเอาไอ้โหลเนี่ยออกไปแล้วเอาร่างพี่ไปฝัง
1: เข้าใจแต่โกบอยไม่เข้าใจตรงไอ้โถนี้ก่อนม
2: าเข้าใจเขาเอาพวก DNA เรา
1: วันที่เรายังอยู่ศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยวันที่เรายังอยู่เนี่ย
0: เอ
1: าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโถแล้วไปหาจุดแล้วก็ฝังไว้ก่อน
0: ใช
1: ่มันจะสร้างพลังงานให้เรา
0: เอ้านี่แหละคือการดึงพลังจักรวาล
2: อาจารย์ครับถามอีกทีถามแบบคนโง่ไม่รู้เลย
1: ลึกซึ้งแล้ว
2: แล้วในกรณีที่เขาฝังแล้วก็มีพิธีการล้างป่าช้ากันนะ DNA ครอบครัวเราหรือว่าบรรพบุรุษเรามันจะไม
0: ่มันหมดอายุขัยแล้วมันหมดมันถ้ามันรุ่นเก่าแก่เขาไม่เกิน3รุ่นหรอกนะฮะมันหมดอายุมันก็ความเป็น DNA หมดแล้ว
1: อ๋ออย่างที่อาจารย์บอกไงว่ามันจะช่วยได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง
0: แ เจ้าสัวเขาเก็บทุกเม็ดเลยนะครับอันนี้
1: เขาทําหมดเลย 5-6 ข้อเลย
0: ไม่งั้นเขาจะเหนือคุณได้ยังไงอ่ะ
1: เราก็ทําได้แค่บ้าน
0: แต่ว่าเราแค่นี
1: ้ได้อะไรนิดๆหน่อย
0: ผมจะเปรียบเทียบให้คุณฟังบ้านถ้าคุณจัดมันคือ Wi-Fi เวลาคุณรับอุ๊ยดีจังเลยอยู่ในบ้านที่ดีแล้วบ้านตรงไหนดีนะบ้านไหนที่มันบ้านหลังนั้นใครมาอยู่ก็เฮงใครมาอยู่ต่อก็เฮง
1: ได้โอกาสก่อนคนอื่นเลย
0: สังเกตดีๆนะฮะแต่คุณเคยเจอแม่บอกเอ้ยเวลาคุณโทรศัพท์คุณจะอยู่ที่บ้านดีๆนะคุณจะ
1: ไม่เชื่อทุกคนนะ
0: โทรศัพท์เรื่องดีๆอุ้ยมาติดต่องานหน่อยเดี๋ยวยังงุ่นยังไปปิดสัญญาค้างแต่เวลาคุณออกจากบ้านคุณไปนะที่ตะกี้เราคุยกันนี่เดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนนะยังไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุณก็รู้สึกว่าได้แต่คนในใจคุณก็รู้สึกแม่เสียโอกาส
1: ใช่ๆบางคนเนี่ยย้ายสาขาย้ายร้านขยายเพิ่มเติมขายไม่ดีเท่าร้านเก่านะขายไม่ดีเท่าร้านเก่า
0: แล้วแย่
1: อยู่มุมนี
0: ้ก็เขาไม่รู้ไง
1: คนแน่นเลยเฮ้ยรวยรวยเว้ยเปิดไหมครับตรงนี้นี่ปุ๊บอ้าวเฮ้ย
0: ก็เขาไม่รู้ไงนี่คือบอกแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเราไม่รู้จักการบริหารจัดการมันเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่อง
1: จะหมดเวลายังเนี่ยไปถึงไหนแล้วห้องนอน
0: มันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่อะไรเลยเพียงแต่ว่าเราให
1: ้แสงอาจารย์แสง
0: นี่นะครับ
1: บ้าน
0: เนี่ยก็ควรจะเป็นให้มันสว่างไว้ในจุดที่มันควรจะมองเห็นนะครับเพราะว่าแสงนี่มันเป็นการไล่เขาเรียกว่าไล่พลังมืดอะพลัง
1: หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านให้มันมีแสง
0: สว
1: ่
0: าง
1: กลางคืนเปิดซะหน่อย
0: ให้มัน
1: สองทุ่มสามทุ่มเปิด
0: แล้วพลังหยางจะดีแล้วนั่นอะโชคลาภคุณจะมีตลอด24
1: แล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงบันไดจุดเลี้ยวจุดอะไรเนี่ยถ้ามีไฟจะดี
0: ดีครับ
1: หนึ่งลดอุบัติเหตุด้วยนะให้ความสว่างในบ้านบางบ้านเนี่ยคนอยู่แล้วปิดมืดกลัวเสียค่าไฟผมว่าเรียกโจเลยนะเห็นมืดๆหน้าย่องใช่ไหมเลยหน้าปีนเปิดไว้หน่อยเฮ้ยคนอยู่มีนู่นนี่มันก็ยังลังเลนะ
2: ครับ
1: ในอีกมุมนึงแต่ผมว่าผมเชื่อเรื่องแสงมากหลังบ้านหน้าบ้านมีสักดวงเบา
0: ๆนะครับดีอยู่แล้ว
1: ไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นขอความร่วมมือเลยนะ
2: ว่า
1: ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มทั้งเกาะเนี่ยขอให้เปิดไฟให้หมดเพื่อเป็นการเรียกพลังเงินทองให้มาที่เกาะฮ่องกง
2: ว่า
0: เรื่องจริง
2: จริงเหรอจ๊ะ
1: จริงฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยใช้ศาสตร์นี้หมด
0: ฮ่องกงเนี่ยตัวมูเลย
1: ตัวมูเลย
0: แต่ผมพูดจริงๆนะฮ่องกงเนี่ยผมเคยไปวัดพลังเข้ามาผมไม่รู้นะยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์เราคุยในมุมของเรา
0: ผมชอบอยู่3ที่ด้วยก
2: ัน ประเทศไหน
1: ฮ่องกง
2: ฮ่องกง
1: แล้ว
2: ที่ไหน
1: 3จุดเนี่ย3จุดของฮ่องกง
2: อ๋อ3จุดของฮ่องกง
0: ที่แรกเลยนองปิงรู้จักไหมนองปิงที่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆพระองค์ใหญ
1: ่ๆนองปิงนะ
0: แล้วเวลาคุณจะไปคุณต้องข้าม
1: ทำไมชอบตรงนั้นมีพลังอะไรมีอะไรน่าสนใจ
0: ที่คุณพูดเนี่ยผมจะฝืนคุณให้หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าหน้าบ้านดีต้องเป็นน้ำหลังบ้านต้องเป็นภูเขา
2: ครับ
0: ใช่ป่ะ
2: ถูก
0: แต่คุณไปดูหลวงพ่อดิไม่หลวงพ่อหันหน้าไปภูเขาหลังเป็นน้ำคุณไปดูได้เลยแล้วเขาจะมีจุดเทียนฐานอยู่ตรงกลางเป๊ะตรงนั้นเลยแล้วถ้าคุณไปรับตอนนั้นนะแล้วถ้าได้เลิกยามผมไปนะไม่เคยโหบางคนนี่ลูกศิษย์ลูกหาที่ชอบตามผมเวลาไปเผลอๆตอนนั้นนะมีโทรศัพท์เข้ามันตลอดไม่หยุดเลย
1: หนองปิง
0: หนองปิง
1: หนองปิงหนองป
2: ิ
1: ง
2: หนองปิง
0: แล้วถ้าคุณไปนะ
1: หนองปิง
0: คุณควรจะนั่งกระเช้าข้ามทะเลข
1: ้
0: ามภูเขาเขาบอกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห
1: ์ครับจุดที่สองฮ่องกงยันเหลือ9นาที
0: จุดที่สองจะมีเจ้าแม่กวนอิมของ
1: อ้าวใครไปเที่ยวฮ่องกงนะฮะไปไหว้
0: เขาเรียกว่าชีซาน
1: ชีซานจุดนี้ดี
0: ตอนตก
1: ครับ
0: แต่ทำไมดี
1: กรุงเทพล่ะ
0: อะไรนะ
1: กรุงเทพเราอ่ะ
0: โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
2: ขอทักสองที่สามที่อ่ะ
1: กรุงเทพไปไหน
2: ไฮไลท์เลย
0: วัดไตรมิตร
1: วัดไตรมิตร
2: ไปบูตรงไหนดีอาจารย
0: ์ตรงกลางหน้าโบสถ์
1: หลวงพ่อทองคำ
0: หลวงพ่อทองคำก็ดีแต่ถ้าหน้าโบสถ์เก่ามันจะออริจิน
1: ไปหน้าโบสถ์เก่าวัดไตรมิตร
0: ตรงนั้นจะ
1: ไปไหว้ตรงนั้นเพื่อเป็นสิริมงคล
0: แล้วเขาจะมีจุดรับพลังอยู่ตรงหน้าโบสถ์ผมเคยทำคลิปอยู่นะ
1: สอง
0: ตรงนั้นน่ะดีมากนะ
1: ที่ที่สองของกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพ
0: ที่สองที่ผมอยากให้ไปก็คืออีกที่หนึ่งก็คือมูลนิธิร่วมกตัญญู
2: อ๋อ
1: บริษัทลุงศพบริษัทลุงศพป่ะ
0: ใ ใช่ไม่ใช่พระพาชัย
2: ตรงตอนเอาพระพาชัยไง
1: ตรงสามย่านเนี่ย
0: หัวลำโพง
1: วัดหัวลำโพงโอ้ทุกคนเราชอบไปอยู่แล้วนะพวกเรานะ
2: ใช่ใช่
1: ครับตรงนั้นดีนะตั้งจิตให้ดีนะฮะสมาธิดีดี
0: เพราะหน้าศาลเขาวางองศา
1: เอาสินแสมาดูให้เรียบร้อยแล้ว
2: ที่ที่สามพระอาจารย
0: ์ยังมีที่ที่สามอีกเหรอ
2: มีเลยขอหน่อยดิ
1: ก็สองที่ลงไงวัดหัวลำโพงใช่ไหมวัดไตรมิตรที่สามน่ะที่สาม
2: มีไหม
1: มีไหมมีแถวๆนนบุรีปทุมมีอะไรแถวนี้ไหม
0: นนบุรี
1: ฮะ
0: นนบุรีมีก็มีเยอะนะวัดอะไรที่ศาลาไอ้ที่เจดีย์เอ็นเอ็นหน่อยนั่น
1: โ
0: อ้นั่นก็ดีนะ
1: เกาะเกต
0: เออเกาะเกตนั่น
1: เกาะเกตตรงนั้นดี
0: ดีตรงนั้นน่ะดีแต่องศาเขายังเทียบที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ
0: ีกที่หนึ่งที่สุดยอดเลยก็คือหลวงพ่อโสธร
1: อ๋อ
2: ตรงโบสถ์เก่า
0: ตรงโบสถ์เก่านะ
1: ใครตรงโบสถ์เก่านะทุกคน
0: ศาลาเก่าสิศาลาเก่างั้น
1: ศาลาเก่า
0: ตรงนั้นอ่ะโอเค
1: โอเค
0: เพราะแต่ถ้าเป็นอันใหม่เขาม
1: ุมเปลี่ยนไปนะ
0: ยังไม
1: ่สำหรับอาจารย์สำหรับอาจารย์นะโอเค
0: แล้วกันนะครับ
1: เรื่องแสงได้แล้วความสะอาดได้แล้วขยะได้แล้วห้องน้ำได้แล้วห้องนอนได้แล้วหน้าบ้านได้แล้วหลังบ้านอาจารย์หลังบ้านห้ามมีอะไร
0: หลังบ้านนะครับหนึ่งขอให้ทำความสะอาดอย่าเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์อะไรพวกนี
1: ้แมลงนกหนูอะไรต่างๆงูเลยจิ้งจกเลื้อยมันเน่าเละมาก
0: แล้วถ้าเป็นไปได้
1: ทำความสะอาดซะ
0: ถ้าบ้านไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับถ้าเป็นแบบถ้าคุณสามารถที่จะปูกระเบื้องปูเป็นปูนอะไรไปเลยทับไปเลยนะครับเพื่อความทำสะอาดนะอย่าไปปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ไม่เอานะครับแล้วบ้านไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบ้าน
1: อ
0: ยู่อะไรเงี้ยไม่
1: เอ
0: านะครับเพราะว่ามันบังเราเมื่อไหร่
1: อ
0: ่ะนะครับวันหนึ่งที่มันโตมากๆแล้วกิ่งก้านสาขามันมานะไม่กิ่งก้านสาขามันข้างบน
1: อ
0: ่ะถ้ามันมาพาดโดนหลังคาแล้วเมื่อไหร่นะครับเงินคุณจะไม่เหลือเลยมันจะกวาดคุณหมดเลย
1: โอ้เอาละใครมีนะครับมีบ้านมีทาวน์เฮาส์แล้วช้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องค้าขายหาค้อนยางไปเคาะตำแหน่งตะวันออก
0: ใช่นะครับแต่
1: เคาะกี่ที
0: 9ที
1: มีวิธีเคาะ
2: เคาะต้อง
1: ท่องอะไรมีท่องอะไรไหม
0: อธิษฐานเลย
1: ตั้งจิตก็ขอวันนี้ขอให้ลูกค้าขายดีขายเองนะ
0: ตั้งใจ
1: เปิดออนไลน์กำลังจะเอาของไปขายตลาดนัดตลาดอะไรก็เคาะ
0: ขอให้มีเป้าหมายนะไม่ใช่ขอให้รวยโอ้โหไม่เอา
1: เป้าหมายคืออะไรอาจารย์ตัวอย่าง
0: บอกเลยคุณอยากจะขายที่ดินไอ้นี่ได้ก็ขอไปสิใช่ไหมคุณอยากจะขาย
1: วันนี้ไปขายลูกชิ้นไปขาย
0: ขอให้ขายได้10โล50โลผมพูดไป
1: ขอให้มี
0: ในจุดคาปาซิตี้ที่เราทำได้
1: ให้มันเป็นไปได้จริง
0: ให้มันมีเป้าหมาย
1: อย่าโอ้
0: ขอให้ได้
1: วันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งมันไม่ใช่
0: และอันดับที่สองก็คือคุณไปเปิดประตูหน้าบ้านทางเข้าคุณกว้างๆ
2: คร
0: ับ เคาะตรงกลางหน้าประตูทางเข้านั่นอีก9ที
1: ตอนจะไปค้าขาย
0: ไม่ใช่หลังจากที่คุณเคาะไอ้ตรงตะวันออกเสร็จแล้วคุณไปเคาะ
1: หมายถึงพ่อค้าแม่ค้าถูกไหม
0: ใช่หรือเราสามัญก็เรียกได
1: ้อ๋อเหรออาชีพหน้าที่การงานอะไรก็ได
0: ้ได้หมดแล้วครับเนี่ยในเนี้ยนะคร
1: ับ
0: ที่เขาใช้กัน
1: เคาะกลางเคาะตะวันออก9ทีไปเปิดประตูหน้าบ้านกว้างๆเคาะตรงกลางอีก9ที
0: เพราะไอ้เลิกยามพวกนี
1: ้
0: นะครับผมคำนวณหลักปีกำลังของปีกำลังของเดือนกำลังของวันและกำลังของยามออกมาให้มันมีเลขพลังของมันนะครับว่ามันทำปฏิกิริยาอะไรกัน
1: ครับ
0: และมันจะเข้ากับใครได้บ้างอ
1: าจารย์จุนครับสุดท้ายเลยคำถามนี้ฟันคอขาดเลยฟันธงเลย
2: เออ
1: แทงไปแบบแทงหัวใจเลยนะเลขดีขอเลขดีเลขที่ดีเลขที่จะมาแรงในเดือนนี
0: ้ในเดือนนี้ด้วยโอ้โห
1: เลขอะไรจะเห็น
0: ผมไม่ได้ถนัดเรื่องพวกนี้นะนะผมไม่ได้ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วก
1: ็วันอะไรที่มีกำลังเอาวันก็ได้อาจารย์ขอวันอาจารย์สัก3วัน
0: วันอะไรที่มีกำลัง
1: วันที่แบบจะทำอะไรก็รู้สึกจะเฮงเลยเดือนนี
0: ้โอ้เดือนนี้เยอะเลยเดือนนี้ถ้าคุณได้ดูแล้วมีเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยประมาณสัก3 ทุ่มหน่อยๆเป็นต้นไปเนี่ยตอนนี้เลยก็ยังได้นะไม่เกิน5ทุ่มนะ
1: ครับ
0: คุณขอเลยตอนเนี้ย
1: ทุกคนนะครับลองดูนะครับนะอาจารย์บอกว่านะฮะดาวเลิกอะไรเลิกกับงามยามดีเนี่ยนะครับ3เนี่ยไม่ถึง
0: ตอนนี้เลย
1: ไม่ถึงเที่ยงคืนตอนนี้ขอได้
0: ไม่ใช่ไม่ถึง3ไม่ถึง5ทุ่ม
1: อ๋อยังไม่ถึง5ทุ่มก็คือ4ทุ่ม5ทุ่มอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: นะครับนะตั้งใจลองขอดู
0: ขอดู
2: อ่ะโอ้โหวันนี้คุยกันแป๊บเดียวนะหมดเวลาแล้ว
1: คำถามเยอะแยะมากมายอาจจะขัดใจไปบ้างนะครับบางทีลากเลื้อยแล้วก็แบบหลุดออกนอกเส้นทางบ้างนะครับนะฮะเรียกข้าว่าเซียนวันนี้อยู่กับสินแส
2: อืม
0: ครับครับยินดี
1: สินแส
0: จุนครับ
1: จุนสินแสจุนแหมออกเสียงชื่อยากมากเลยแล้วติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนยังไงเพจอาจารย์หรือว่า
0: ที่เพจมังกรเศรษฐีนะครับ
1: มังกรเศรษฐี
0: ใช่หรือติดต่อที่089
1: ฮะ
2: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: ครับหมดเวลาแล้วจำไม่ได
2: ้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร
0: ับชม 585cc
1: โอเครู้เรื่อง
2: ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมและรับฟังนะครับวันนี้เรียกข้าวเกษตรลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนคร
0: ับ เฮงๆนะครับเฮงๆนะครับ
3: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสActive Radio ไม่สนุก

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วนะฮะรายการเน็ตได้ไลน์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: มาแล้ววันนี้อยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเป็นไงนนท์สบายดี
1: ผมโอเคครับพี่เจ๋งโอเคฮะ
0: แล้วก็สภาพร่างกายยังไม่พิจารณาเท่าไหร่แต่ว่าก็สัปดาห์ก่อนนะครับวันพฤหัสบดีศุกร์เนี่ยจัดรายการกับเอ็มเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ช่วยได้เยอะเลยครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเอ็มช่วยได้เยอะเลย
1: ช่วยให้ผมเป็นภาระ
0: เอา
1: หนักอึ้งเลย
0: แบกหนักกว่าเดิมอีก
1: โอ้โห
0: พูดไปยิ้มไปอีกไหมฮะยังหัวเราะหรือเปล่าหรือว่าไง
1: ก็เหมือนเดิมครับ
0: เหมือนเดิมนะส่งอะไรไปเนี่ยหัวเราะยิ้มตลอดเลยเออนะครับอ้าวนะเมื่อกี้ก็เปิดเพลง Rich for Star ป่ะ Reaching for Star ป่ะ
1: Rich for the Star ครับ
0: อ๋อ Rich for the Star
1: ควายคว้าหาความฝัน
0: ครับ
1: เอื้อมไปคว้าดาวของอมิตาทาทายัง
0: ครับทายังดังมากเพลงนี
1: ้ Asian Games 1998
0: ครับ2541นะ
1: 1998อ่ะ
0: 98ก็543แล้วจะ2541อ่ะ
1: น่าจะใช่ละครับ
0: ใช่นะเออนะครับก็เราเปิดบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ติด Asian Game นะครับในการแข่งขันเดือนหน้ามาแล้วนะจะว่าไป Asian Game ก็ใกล้มาแล้วอีกเพียงแค่ประมาณ1เดือนนะครับมาแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราจะเหินฟ้านะนนนะ
1: ใช่ครับ
0: เหินฟ้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ถูกต้องครับ
0: พัทยาเขาร่วมแข่งขันในมหกรรมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะหาโควต้าไปโอลิมปิกเกม
1: ใช่แล้ว
0: ต่อยอดไปเอเชียนต่อไปเลยไม่ไกลกันวันนี้เราจะเดินทางไปแล้วมั้ย
1: เดินทางไปแล้วมีภาพออกมาแล้วประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: เออเป็นยังไง
1: ก็ทีมลูกยางสาไทยก็ออกเดินทางม
0: ุ่
1: งหน้าสู่ดินแดนมังกรนะครับเตรียมแข่งขันนัดแรก21สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะ
0: ครับผม
1: จะเจอกับออสเตรเลียเป็นเกมแรกก็เรียกว่าไปเตรียมตัวกันก่อนเลยโค้ชออสก็มีให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับบอกว่านักกีฬาสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์นะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าไม่สบาย
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป้าคว้าอันดับ1ของสายก่อนเป็นอันดับแรกยังไม่พูดถึงแชมป
0: ์ไปสายเจอใครใช่ไหมเพราะว่าดูแล้วเราก็น่าจะเรียกว่าอะไรนะน่าจะดีกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะคือถ้าได้โควต้านี้นะคือมันสบายอ่ะไม่ต้องไปคัดในรอบอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งนะพี่ว่านะรอบแบบพวกทีมใหญ่ๆมาลงด้วยไง
1: ใช่ครับ
0: จากยุโรปจากอเมริกาใต้อะไรพวกนี้แกโดนแต่เอาก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะมีภาพอยู่นะครับที่เดินทางมีคุณสมพรใช้บางอย่างนะมาให้กำลังใจเดินทางมาส่งด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็เดินทางมาให้กำลังใจทัพลูกยางสาวไทยนะครับที่เดินทางไปนะครับจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะก็บอกให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะนนนะ
1: ครับ
0: นะครับผมทำหน้าที่ให้เต็มศักยภาพนะครับชุดนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่ไหมกันเนาะ
1: เรียกว่าชุดที่ดีที่สุด
0: ในการนี้มี
1: ความหมาย
0: นะครับของโค้ดออสนะ
1: ครับ
0: นะครับกิติพงษ์และชนะเกียงไกรนะครับก็จัดเต็มจัดหนักอ่ะนะครับทั้ง14คนนะครับที่เดินทางไปก็ย้ำรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งเห็นมีกัปตันพรพันธ์เกิดปานะนะครับก็มาด้วยนะฮะพรพันธ์เกิดปา

0: นัทชนิชาใจแสนน้องลุงนิกนะที่ไปด้วยนะครับมีท่านดาวนึกแจ้งนะอันนี้บอกเร็วนะครับพิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้กัญญากมลทลาครับหัวสามีชชรวกศรีสัตศิภาพรจตวิสูตรนะวริศราศีทาเลอร์และจิดาภานะหัวหนองมีหลังก็มีพิมพ์ยาโกกรัมอาชีพปัตย์ของยศลิเบโร่ครับปีนุชแป้นน้อยและกัญญรัตน์คำบงรับโอ้โหนี่มันชุดดีที่สุดเลยนะเนี่ยชุดนี้ถือว่าดีที่สุดนะที่จริงเรามีชุดดีที่สุดหลายทีมเลยแต่ว่านี่คือ the best ของ the best แล้วนอน
1: ก็เราเป็นแชมป์เก่าด้วย
0: แชมป์เก่าด้วยนะเออครับผมนะก็เอ๊ะไล่เรียงโปรแกรมหน่อยไหมอ่ะนน
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงบ้างเพราะว่านี่ก็กำลังรายการใหญ่นะเออจะไม่เชียร์นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกไปนัดแรกวันศุกร์นี
0: ้
1: นะครับจะเจอกับออสเตรเลียเป็นด่านแรกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นัดที่2 24สิงหาคมวันจันทร
0: ์ครับผม
1: จะเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็นัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแรก25สิงหาคมนะครับก็จะเจอกับทางคาซัคสถาน
0: ครับ
1: 21 24แล้วก็25นะครับนี่คือโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ตีกันตอนบ่ายด้วยนะ
1: ใช่
0: อย่างเช่นมัดแรกวันศุกร์นี้ใช่ไหมศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับ14นาฬิกาน่าจะเวลาไทยนะนะครับก็เวลาจีนเราหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับบ่าย2ก็ไทยเจอออสเตรเลียแล้วก็วันที่24นะครับก็คือวันจันทร์รับ15นาฬิกาไทยเจอกับอินโดนีเซียและ25ออกวันอังคารตีต่อเลยเว้ยไทยเจอคาซัคสถานครับเวลา10นาฬิกานะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: รอบแรกเนี่ยรายการนี้เขามี3กลุ่ม A B C
0: ครับ
1: 1 2การันตีเขารอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยแล้วก็จะมีอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไป
0: ครับรอบรองรอบรองเนี่ยมีอันไหนไหมนนรอบรองเนี่ยมีโปรแกรมไหมเดี๋ยวเอ้เรา
1: ดูโปรแกรมเหรอครับ
0: เออโปรแกรมหน่อยโปรแกรมหน่อยเพราะว่าร
1: อบรอง
0: เพราะรอบแรกที่ว่าชนะอยู่แล้วอยู่ที่เราจะไปไขว้สายไหนเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: รอบรองใน29สิงหา
0: 29สิงหา
1: วันศุกร์30
0: 30เลยเหรอว่า29ก็วันเสาร์แล้วก็รอบวันอาทิตย์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะตอนบ่ายตอนเย็นวันนี้นะนะฮะอ่ะก็โดยแล้วก็ติดตามนะล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับชุดนี้นะฮะ
1: ใช่ครับจริงๆรอบแรกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเราน่าจะผ่านได้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: ได้ตามที่โค้ชออสวางเอาไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็คงจะไปหนักในรอบต่อไปแหละรอบน็อกเอาท์แหละ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแชมป์สำคัญที่สุดคือได้ไปโอลิมปิก2028ที่ LA ท
0: ัน
1: ทีนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์ที่2ที่3ก็ยังสำคัญเพราะว่าจะได้สิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ซึ่งชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาก็จะหาทีมอีก3ที
0: ม
1: ไปโอลิมปิกเหมือนกัน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ยากเลยแต่ว่ายากเลยนะ
1: แต่ว่ามันยากใช่
0: มันต้องเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ยุโรปที่พี่บอกไปไงอเมริกาเหนืออะไรพวกนี
1: ้ก็รวมกันทั้งโลกอ่ะมารวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าได้แชมป์ทวีปนี่โอ้โห
0: เนาะ
1: สบายเลยนะ
0: สบายกว่า
1: ตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดได้แชมป์รายการนี้เนี่ยโอ้โหเตรียมทีมกันยาวกว่าโอลิมปิกจะเริ่มนี่2028อ่ะ
0: ครับ
1: อีก2ปีอ่ะ
0: ใช่ก็กระจายน่าจะลดเหลือนะเพราะวันก่อนทางแจ๊สโมโนก็จัดกิจกรรมมิตติ้งกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราไง
1: ครับ
0: นะครับก็ที่เซ็นทรัลเวสเกตเวสเกตโน่นเลยไหมบางใหญ่บางโน่นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปคำปฐมโน่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอีสเวียตรงนี้ใช่ไหมฮะโอ้ไม่ได้ไปนานเลยเฮ้
1: ใช่แล้วฮะ
0: อีสเวียน่าจะตรงเลือดทางด่วนตรงนี
1: ้
0: นะครับต้องเซ็นทรัลเวสเกตนะนะครับโอ้แฟนๆไปกันเยอะเลยอ่ะเห็นว่ามีแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็

0: มาขอลายทรงลายเซ็นกันเพียบเลยนะเออนะฮะซึ่งชมพู่นะพรพันธ์เกิดปัดบอกว่าก็ฟูลทีมนะครับซ้อมใหญ่มาสักพักละที่เชียงใหม่เนาะซ้อมใหญ่ก็คือแมตช์แข่งขันซีวีคัพที่เชียงใหม่เนาะนะครับก็คัดโอลิมปิกเกมนะครับจะบอกว่าไม่กดดันก็เป็นไปไม่ได
1: ้
0: ก็กดดันอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับเป้าหมายของเราแน่นอนเราต้องไปเอาชนะให้ได้นี่เป็นไง
1: นี่บทสัมภาษณ์ของชมพู่
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ก็ผมเห็นพี่ออนอุมาสิทธิรัตน
0: ์
1: ที่เป็นทีมงาน
0: สตาร์โค้ช
1: ก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่พี่ออนเล่นไม่มีระบบแบบนี้นะที่ได้แชมป์ทวีปแล้วไปเลยอ่ะสมัยก่อนมันยังเป็นแบบรอบคัดเลือกโอลิมปิกอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งพี่ออนก็มองว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอ่ะเราก็มีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันแต่ผมไปลองวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับผมว่าจีนเนี่ยเต็งหนึ่ง
0: เ
1: พราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยและแน่นอนโควต้าโอลิมปิกเนี่ยมันคือรายการอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วในกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเราก็ไม่เคยไปมาก่อน
0: ครับ
1: ก็เป็นเรียกว่าด่านสุดท้ายที่เราต้องทำให้ได้แต่เชื่อว่าจีนเขาเอาจริงแน่นอน
0: ใช
1: ่ขึ้นชื่อว่าโอลิมปิกแล้วเนี่ยชุดใหญ่จัดเต็ม แล้วก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วมันเอาแค่ทีมเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องมองว่าโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยเล่นชิงแชมป์โลกอะไรต่อ
0: ใช
1: ่บอกว่าเขาเอาแน่นอน
0: เอาแต่ว่าเห็นคนทั่วเกสายวอลเลย์บอลอ่ะนะครับที่เขาทำข่าวก่อติดคิดตังกันเนาะ
1: คิดตังด้วยเหร
0: อก็บอกว่าเหมือนทีมเขาก็ยังไม่มียังไม่ค่อยสมานฉันท์กันเท่าไหร่อ่ะโค้ชเหมือนจะเอาผู้เล่นดาวรุ่งลงเล่นมากกว่าใครไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยโค้ชก็เอาดาวรุ่งเนี่ยลงพวกบิ๊กเนมหรือว่าพวกตัวใหญ่ก็พักไปก่อนเลยมาเนี่ยที่พี่ฟังมาเนาะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็แน่นอนพี่ว่าน่ากลัวนี่จะเป็นญี่ปุ่นเต็งหนึ่งญี่ปุ่นเพื่อเต็งหนึ่งญี่ปุ่นนะอันดับสองจีนแล้วก็อันดับสามเรา
1: โอ้แต่ผมกลับมองว่าจีนเนี่ยได้เปรียบญี่ปุ่นนิดๆนะ
0: ครับเหรอ
1: คือผมมองว่าเจ้าภาพเนี่ยมันสำคัญอ่ะมันได้เปรียบพอสมควรอ่ะผมว่าญี่ปุ่นถึงแม้ว่าทีมเวิร์กจะดีเกมรับเหนียวอะไรแบบนี้แต่การที่จะไปล้มจีนในบ้านเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ใช่งานง่าย
0: ไม่ยอมใช่ไหม
1: คือถึงแม้ว่าจีนจะแบบใช้ดาวรุ่งผสมตัวเก๋าหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าทรัพยากรที่เขามีอ่ะบวกกับการเล่นในบ้านเนี่ยจุดแข็งเลยเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปง่ายๆอ่ะ
0: แต่เขาไม่มีนะไม่มีไอ้หลีหญิงหญิงของเขาอ่ะตัวตบหัวเสาชื่อดังของจีนที่เราเคยรายงานข่าวไงหลีหญิงหญิงอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เจ้าตัวนะครับผ่าตัดเหมือนเป็นหาโรคหัวใจอ่ะ
1: ใช
0: ่ปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปฟื้นตัวก็บอกเสียดายนะเธอก็ไม่ได้มาแข่งขันนะครับหายไปแล้วกันนะหญิงหญิงนะต้องเสียหลีอีกอิงไหมเพราะว่าตัว YING น่าออกเสียงเป็นหญิงหญิงไม่แน่ใจนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทั้งหลีอิงอิงทั้งจูถิงเนี่ยก็ไม่มีอยู่ในทีมชุดนี
0: ้
1: แต่เขาก็ยังมีตัวเก่งๆอีกเยอะไง
0: อ
1: ูเหมิงเจีย
0: จางลูซานตัวดังตันเขาครับ
1: คงเซียงยู่อย่างเงี้ยคือก็ยังดูเหนือ
0: ครับ
1: ในแต่ละกลุ่ม
0: แต่อูเหมิงเจียนั้นทันหรือเปล่าเห็นว่าเจ็บไม่เหรออุ้มมุ้งเจี๋ยเห็นว่าเจ็บเข่าไม่เหรอตั้งแต่ไอ้ VNL แล้วอ่ะหายทันไหมอ่ะแต่ว่ามันก็ตั้งแต่พฤษภาคมแล้วเนาะ
1: อ
0: ุ้มมุ้งเจี๋ยอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ว่าเน้นแน่นอน
0: จ
1: ีน
0: ครับ
1: นะครับแล้วมันได้แค่ทีมเดียวอ่ะก็ต้องลุ้นให้เราแบบท็อปฟอร์มอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ผมมองว่าเราก็แหมเต็งสามนะ
0: พี่ก็มองเต็งสาม
1: ชุดนี้ของเราก็ขาดตัวหลักๆคนหนึ่งอย่างหัตถยาบำรุงสุข
0: ครับน
1: ้
0: องเตย
1: น้องเตยนะครับก็เล่นพันเร็วนะ
0: ใช่ของเราจัดเต็มนะเราจัดเต็มเลยนะเอาจีนพี่บอกแล้วในทีมก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็นักกีฬาตัวดังหลายคนเขาก็ไม่อยู่นะนอนเฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยทำไปเล่นไปเราชุดใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยนะฮะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับรุ่นแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ยู17ไปรับต้อนรับน้องก็ได้นะจบอันดับ7

0: วอลเลย์บอลหญิงยู17งานเสียดายนะอุ้ยไปแพ้ไต้หวันนะฮะก็ต้องหล่นมาชิงอันดับ7และอันดับ8นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะโครเอเชียไป3ต่อ0เซต25 21 25 25 25 10นะแล้วก็26ต่อ24ครับก็ทำให้ทีมอย่างสาวไทยของเรารับจบในอันดับที่7ของโลกไปครองนะครับอย่างน่าภาคภูมินะโอ้โหผลงานของน้องในสุดยอดนะโดยเฉพาะแมตช์เข้ารอบ16ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เราชนะโปรแลนด์3ต่อ1เซตอ่ะทั้งที่เราจบในอันดับที่4ของสาย A นะ
1: ครับ
0: นนแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแพ้ชนิดไทเป2ต่อ3เซตโอ้โหแพ้เซตสินเสียดายแต่ระดับ5ถึง8ก็แพ้เกาหลีใต้นะ0-3แล้วก็ชิงอันดับ7ก็ชนะไปนะครับ3ต่อ0เซตนะครับ
1: ก็สำหรับรายการนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราก็มาแข่งโดยจบที่11
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้น
0: ใช่นานๆก็มีอะไรน้องอะไรน้องออมน้องออมอ่ะนะครับจามิกรกัปตันทีมชุด U17 นะนี่อันนี้ก็น่ารักแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะฮะครับผม
1: เน้นตรงน่ารัก
0: น่ารักนะฮะขอฟ้องครับวันที่เอ็มมาจัดกับดนวันนั้นผมฟังเอ็มเรียกนนอย่างเดียวไม่มีคำว่าพี่เลยสักครับไม่มีคำว่าพี่สักคำเลยครับยังไงดีครับพี่เจ๋งก็ขนาดผมก็ยังไม่เรียกก็ยังไม่มีคำนำหน้าเลยอ่ะเอาเบงเบงเอาเฮ้ยเป็นเพื่อนเลยซะแล้วเออก็วันนั้นมีมั้ยมีไหมนนหรือว่าไง
1: วันนั้นก็ไม่มีหรอก
0: เหร
1: อแต่จริงๆเขาอายุมากกว่าผมอยู่แล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: เอ้านนเอ้นนกับเอ้นนอายุมากกว่าเอ็มอีกเหรอ
1: พี่เอ็มอายุมากกว่าผม
0: เหรออ๋อแต่ว่านนเอ้เอ็มเนี่ยเข้ามาเข้างาน
1: เข้ามาทีหลังไง
0: เข้ามาทีหลัง
1: เขาควรจะให้เกียรติเรานิดนึง
0: ให้เกียรติเลยนิดนึงแต่ว่าไม่ให้เกียรติเลย
1: แต่ว่าไม่ให้ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นคนอย่างนั้นแหละ
0: อ้าวทำไมเป็นคนเยี่ยงนี
1: ้อย่าแอบแซวสินี่เวลาเขาไม่อยู่นี่เขาแอบฟังเรานะฮะ
0: ไปกินข้าวแล้วอ๋อ
1: เหรอ
0: กินข้าวแล้วพี่กินข้าวหิว
1: หกสิบเอ็ดโมงกว่านี่ไปแล้วนะ
0: ปรีลันเขาเรียกปรีลันนะครับอ่ะก็มีข้อความทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับเขาเรียงลำดับแบบใหม่ครับพี่นะครับอ๋อนี่จะเป็น1ถึง8เรียงคะแนนชนะมากน้อยแต้มมากน้อยแบบนี้ไหมอ๋อไอ้ที่ไขว้สายอ่ะนน
1: ท
0: ์อ๋อนี่น่าจะเป็นไขว้สายใช่ไหมเรียงคะแนนใหม่ชนะมากน้อยแต้มมากน้อยแบบนี้ไหมครับผมไทยจะหลบแบบไหนถึงจะได้ชิงหลบให้จีนญี่ปุ่นเจอกันไทยต้องจัดอันดับให้ได้อันดับ3หรือเปล่าโอ้โหเอออันนี้ก็ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเรื่องของการหลบอ่ะ
1: คือต่อให้อยู่คนละกลุ่มกันเนี่ยแต่เขาจะเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมารวมกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จัดอันดับ1ถึง8
0: ครับ
1: เพื่อจะมาดูว่าทีมไหนจะเจอกัน
0: อืม
1: ในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: เหรออ
1: ืมผมว่ามันหลบยาก
0: หลบยากอ่ะเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: ไม่ต้องหลบหรอกคือยังไงเราก็ต้องเจออ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ช้าก็เร็วอ่ะญี่ปุ่นกับจีนเนี่ย
0: อืม
1: อยู่ที่ว่าจะเจอใครก่อน
0: ใช่
1: เ
0: ออโอ้เอาก็นานอยู่แล้วพบมีแมตช์ไหนก็มัดนะเอ้ยแมตช์ไหนก็คือแมตช์เจอจีนกับญี่ปุ่นนี่แหละมันไม่เจอใครก็เจอใครแหละแต่ว่าเอาแล้วก็ถ้าว่ารอบรองเราไม่ได้เจอ2ทีมนี้นะให้2ทีมนั้นตัดกันมันก็ง่ายกว่าไหมอ่ะเนาะนัดชิงเข้าไปวัดผลเอาเออใช่ไหม
1: คือยังไงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: ชนะเอาให้หมดเลย3เกมแรกในรอบแรกอ่ะจะให้ดีก็แบบ3-0ไปเลย
0: ครับ
1: ก็ทำผลงานของเราให้ดีที่สุดก่อนอ่ะเพื่อที่จะแรงขึ้นมาอยู่บนคือแน่นอนพอทีมอยู่อันดับบนมันก็จะเจอทีมล่างหน่อยอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เออ
0: นะฮะเอาก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับ
1: อ่
0: ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมนน
1: ได้ครับ
0: จริงๆก็มีเรื่องของกอล์ฟก็เป็นหนึ่งกีฬาความหมายของเราด้านในเอเชียนเกมแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องจีโน่ก็เคยไปแข่งให้กับทีมชาติไทยนะเออก็ปาดหน้าคว้าแชมป์เนาะ
1: ครับ
0: ในขันกอล์ฟแอร์พิเชตทัวร์นะครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
1: อ่าแล้วครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของ99 Live นะครับยังอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะฮะช่วงนี
0: ้ครับผม
1: ประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนเลยนะฮะอยู่ที่ไหนก็สบายใจครับใช้ความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนี่ระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะ
0: ครับ
1: ทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยนะครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้ด้วย355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้นะครับดูภาพสีกลางคืนก็ได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
0: ครับฝากไว้ด้วยนะครับนะครับอื่นๆก็มีกีฬาฮอกกี้นนฮอกกี้เล่นเป็นแม่นนเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โหนี่ได้เลยนะ
1: ไม่เป็น
0: แอลนะครับ
1: ไม่ไหว
0: ก็สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับโดยที่นายกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับก็วางแผนนะครับผมที่จะพาทีมนะครับผมไปอย่างน้อยก็เอานะนะครับติดท็อปของเอเชียหน่อยนะครับบิ๊กยัดนะนะครับบอกว่าจับสลากทีมชายเนี่ยไทยอยู่ในสายบีร่วมกับปากีสถานนนมาเลเซียจีนอุซเบกิสถานนะครับและไทยสายเอมีอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้บังกลาเทศศรีลังกาและอินโดนีเซียส่วนทีมหญิงอยู่ในสายบีนะครับมีอินเดียญี่ปุ่นไทยแลนด์สิงคโปร์อินโดนีเซียและอุซเบกิสถานนะครับส่วนสายเอมีจีนเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานชไนซ์ไทเปและบังกลาเทศนะครับเป้าหมายก็ยอมรับว่าสู้อาจจะสู้พวกท็อปเอเชียลำบากอะเนาะนะครับก็ปัจจุบันทีมชายของเราอยู่อันดับที่12นะตั้งเป้าขอจบอันดับ10ของเอเชียได้ท็อป10ของเอเชียเนาะ นะครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ยกระดับมาตรฐานฮอกกี้ชายไทยนะครับทีมหญิงก็ผลงาน

0: ีละสเต็ป
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ถ้าดูจากตามเป้าหมายเนี่ยนะฮะทีมหญิงก็มีโอกาสติดท็อป5นะ
1: ครับ
0: ชุดนี้นี่ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็กลุ่มนักกีฬาก็เป็นสายเลือดใหม่ดาวรุ่งซะส่วนใหญ่อายุ18ปีนะอายุเฉลี่ย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งสถานการณ์ในสายเนี่ยอยู่ในสาย B ก็มีทีมมหาอำนาจอย่างอินเดียและญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นศึกหนักแต่ไทยก็มีโอกาสชนะสิงคโปร์ชนะอินโดชนะอุซเบย์อะไรแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: ก็ถ้าทำได้เนี่ยก็จะไปไขว้แข่งในรอบจัดอันดับ 5-6 ได้ส่วนทีมชายนี่งานหนักเลย
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่มเดียวกับปากีสถานมาเลเซียแล้วก็จีนก็หนักเลยนะครับเกมสำคัญที่จะชี้ชะตาเป้าหมายอันดับ10ได้เนี่ยก็คือเราต้องเก็บพวกโอมานเก็บพวกอุซเบกิสถานได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจบบ๊วยของกลุ่
1: ม
0: นะครับก็ถือว่าถ้าพูดถึงลุ้นเหรียญยังห่างไกลสำหรับฮอกกี้เพราะว่ามหาอำนาจหลายชาติอินเดียจีนเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้เขาถือว่าเหนือกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไป
1: ครับ
0: สำหรับทีมฮอกกี้ไทยทั้งชายและหญิงเลยนะซึ่งทางบิ๊กแนทนะครับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์ก็ยืนยันว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเต็มที่นะ
1: ครับผม
0: พร้อมลงสนามทุกนัดก็หวังว่าจะทำตามเป้าหมายได้นะ
1: ครับไม่ก็ในระหว่างนนรายงานข่าวนะฮะก็ดูอะไรนะไฮร็อกใช่ไหม
0: ไฮร็อกส
1: ์ก็ไฮร็อกเหรอไม่ใช่ร็อกใช่ไหมไฮร็อกนะ
0: ครับ
1: อ๋อเหรอก็กีฬาที่เขามีอะไรมีต้องได้มี8สเตชันมี8ธง8ฐานต้องแบกคงแบกของได้ใช่ไหมฮะแบกดัมเบลแล้วแบกของแบกอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นดาวลงดาราก็ไปหลายคนนะเมื่อก่อนคุณเจียมจีใช่ไหมแหละคุณเจียมจีกับคุณแอมทอมผสมไปแข่งด้วยแข่งเพศคู่ผส
0: ม
1: ลอเบล่าก็แข่งในนั้นนน
0: ครับ
1: โอ้ซุ่มลงแข่งเนี่ยไอ้ว่านาน3เดือนนะ
0: ต้องซ้อม
1: ต้องซ้อมเหรอ
0: โอ้ไม่ใช่ง่ายนะ
1: แบกคงแบกของด้วยเราดูดิ
0: เฮียโต้งก็ไปแข่งนะ
1: อ๋อเฮียโต้ง
0: เออ
1: นายกของเรา
0: ที่เราเคยสัมภาษณ์อ่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาเสียเก็บตอนนี้ท่านเป็นรมช.กระทรวงคมนาคมใช่ไหมไปด้วยนะ
0: ไปแข่งผมเห็นมีลงข่าวอยู
1: ่อ๋อเหรอโหสุดยอดนะครับก็มันท้าทายตัวเองเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหมันหลายฐานด้วยนะโอ้ไปได้ไหมนนนนไปไหม
0: ไปดูดีกว่าครับ
1: ครับ
0: อย่าไปแข่งเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวจะเป็นภาระ
1: เป็นภาระเขาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เก่งไอ้คนที่เขาแบกไอ้เหมือนแบกดัมเบลแล้วก็ต้องไม่กินอาหารต้องถอดเสื้อด้วยใช่ไหมใส่เกงตัวเล็กแล้วก็กล้ามโตเนาะโอ้โหกล้ามเขาขึ้นเป็นลำเลยนะ
0: ไม่ต้องถอดก็ได้ใจแบบแขนกุดใจมีแขนอะไรก็ได้แต่มันไม่ถนัดไงผมว่า
1: ก็ต้องโชว์หน่อย
0: มันเหงื่อเงยมันออก
1: สมมติ
0: จะไม่สบาย
1: แบกของอยู่ดีแล้วกางเกงก็ไอ้เชือกมันหลุดแล้วมันทำไงฮะครับผมกางเกงหลุดทำไงให้เนี่ย
0: กางเกงเขาอย่างดี
1: ของก็ต้องแบกเออกางเกงก็จะหลุดอีก
0: กางเกงเขาแบบรัดรูป
1: รัดรูปอ่ะนะ
0: เออมันไม่หลุดง่าย
1: ไม่หลุดง่ายนะ
0: เอออ่
1: ะส่วนกอล์ฟเป็นไรของเราก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะก็โดยเฉพาะกอล์ฟหญิง
0: ใช่ครับ
1: จุดแข็งของเราก็คือความสามารถเก่งกาจอยู่แล้วสมาชิกในทีมนะครับก็มีหลายคนให้ได้เลือกใช้นะเพราะไทยไม่ได้มีเพียงนักกอล์ฟโตขหวังเป็นคนเดียวแต่นักกอล์ฟหลายคนก็สามารถสร้างผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็ต่อกรกับทีมโฮเทลของเอเชียอย่างเกาหลีใต้และก็จีนญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเรามีลุ้นนะเหมือนครั้งก่อนเราได้ทั้งทองประเภทเดียวแล้วก็ประเภทบุคคลอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องก็ได้2ทอง
1: มันจะได้2ทองทั้งประเภทเดียวแล้วก็ประเภทท
0: ีมหญิง
1: ทีมหญิงอ่ะ
0: คร
1: ับเป็นเชนเกมอ่ะเนาะก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็ตั้งเป้าที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ก็ครั้งที่แล้วถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมีทีมหญิงก็จะมีพัชราสุธาคงกระ

0: พันโปรเปียโนอภิชยายุบลแล้วก็โปรซิมนัทกฤตตาวงทวีลาภ
1: ครับ
0: นะฮะทีมชายก็จะมีสดมแก้วการจนา ภูมิศักดิ์แสนสินแล้วก็ฟีฟ่าพงสภักกล่าวพักดี
1: ครับ
0: นะครับก็ตั้งเป้าหมาย
1: สองทอง
0: ใช
1: ่สองทองหนึ่งเงิน
0: ก็ปีนี้ก็ยังถือว่าฟอร์มดีอยู่นะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟไทยหลายๆคนนะครับก็มีความหวังอ่ะ
1: ของเราครั้งก่อนนะฮะก็เปียโนนี่ไงนนพี่ก็ว่าไอ้คุณเราเปียโนได้หรือเปล่านี่คุณเลยไปไงพอหาข้อมูลได
0: ้
1: อภิญญาญบนะก็ได้เหรียญทองไง
0: คร
1: ับแล้วก็ได้ได้ในเพศทีมด้วยกับแอลล่าเกรสกี้แล้วก็พัชรชาคงกระพันไงปอเปียโนก็เกือบได้แชมป์แรกไงในฐานะการเล่นกอล์ฟอาชีพเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เมื่อคืนนี่โปจิโน่ได้แชมป์ไปในพอร์ตแลนด์คลาสสิกนะฮะส่วนโปรเปนโนนี่ผลงานของโปรเปนโนนี่จบอันดับ2ร่วม21อันเดอร
1: ์ครับ
0: โปรจิโน่นี่วันสุดท้าย8เบอร์ดี้1อีเกิลเสีย2โบกี้เก็บเพิ่ม8อันเดอร์ไปจบที่22อันเดอร์ได้แชมป์ไป
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวใกล้แล้วโปรเปโนใกล้จะกลับมาป้องกันแชมป
1: ์ก็ให้พี่ให้จิโน่ก่อน
0: จิโน่ไม่ได้มาแข่งในเอเชียนเกมไง
1: ไม่คือรายการนี้
0: ก็ให้แชมป์
1: จิโน่ก็ได้แชมป์รายการที่10ในการเล่นอาชีพนะ
0: เดี๋ยวโปเปโนมาเอาแชมป์ในเอเชียนเกมไง
1: ครับ
0: แบ่งๆ
1: ป้องกันแชมป
0: ์มาแบ่งกัน
1: เปโนมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: โปเปโนไปสิ
1: ไปนะนะฮะอ้าวก็ติดตามกันนะครับ
0: ใช่คือครั้งที่แล้วฟอร์มดีมากได้สองทองทั้งบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงทีมชายนี่ก็ได้เหรียญเงิน
1: ครับ
0: ต
1: ะก้อละโน่นเป็นไงเห็นเดี๋ยวตะก้อล่าสุดก็ ISTAF นะครับก็ปรับเงินเราเกือบ2ล้านเลยนะ 1.9 ล้านคิดดูด้วยกันหลังจากยอมแพ้ใช่ไหมล่ะนะครับในศึกชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียครับแต่5นักดาบยังลุยเอเชียนเกมได้นะโน่นนะสหพันธ์เซปตะก้อนานาชาตินะครับประกาศบรรลุโทษอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ทีมชาติไทยไงหลังจากที่ยอมแพ้ในรอบชิง World Cup กับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็โดนลงโทษไปทั้งหมด 54,000 เหรียญสหรัฐนะ
0: คน
1: ไทยก็ประมาณ 1.89 ล้านบาทครับผมนักกีฬาไทยหลายคนก็โดนนะนะครับภูตวรรณโสภาวิชาญเต็มโคตรจักริดถิ่นบางบนปรับคนละ 6,000 เหรียญประมาณ 210,000 นะครับสิทธิพงษ์คำจันทร์จัตุพลศิริอาจก็ปรับคนละ50,000 เหรียญประมาณ 175,000 นะแล้วก็นรชิตการจันทร์นะครับสาชาติสาครเจริญผู้สอนปรับคนละ 8,000 เหรียญหรือประมาณ 280,000 บาทผู้จัดการทีมก็โดนปรับนะคุณดวยชัยศรีสุวรรณรับปรับอีก 10,000 เลยโอ้โหโดนปรับหมื่นเลยเนาะประมาณ 350,000 นะครับแต่ว่าข่าวดีนน
0: ครับ
1: นะครับนักกีฬาทั้ง5คนนะครับมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจิและนาโกย่า19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับผม
0: ครับ
1: เห็นว่าต้องชำระภายใน14วันนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็แต่ว่าเรายื่นอุทธรณ์ได้14วันนะแล้วก็ผู้ตัดสินนี่ไงนนจำได้ผู้ตัดสินจากมาเลเซียคนนั้นนะฮะ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เขาได้ที่ต่อนะที่เอเชียนเกมฮะ
0: เดี๋ยวเจอกันอีกเหรอ
1: เจอกันอีกฮะมอมัดราดีอะไรอ่ะ
0: ก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไง
1: โอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยพวกคุณเอ้ยพอมาเลเซียเหยียบเส้นเนี่ยไม่ขานพอเราเหยียบนิดเดียวอ้าฟาวก็เอาถ้าในกีฬาเราแข่งได้เขาก็ตัดสินได้เนาะ
0: โอ้ยอย่างนี้เครียดเลย
1: มูฮัมหมัดราดีนะ
0: ถ้าเจอกันอีก
1: ครับ
0: ทำไงอ่ะ
1: มีสิทธิ์เจอกันอยู่แล้วพี่ว่าแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันในเช่นเกมเนี่ยเขาจะให้ตัดสินได้ไหมไทยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมันมีดราม่าอีกนะหลบไทยหน่อยได้ไหม ก็โดนปรับไปเนี่ย 54,000 ดอลลาร์สหรัฐตีเงินไทยนี่เกือบ2ล้านนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสมาคมตะกร้อไทยก็ยื่นมือเข้ามาจ่ายให
1: ้
0: เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักกีฬา
1: ครับ
0: แล้วก็จะได้รับสิทธิ์มาแข่งในเอเชียนเกมได
1: ้ใช่ไหม
0: ก็ตามที่สมาคมต้องการก็คืออยากจะกวาดทั้ง4เหรียญทองนะในเอเชียนเกมสำหรับตะก้อ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็ข่าวดีเนี่ยที่เราได้นักกีฬาทั้ง5คนของเรานะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เนาะเอาอย่างน้อยก็มี5คนนี้ก็มันก็มีเพิ่มตัวเลือกกันเนาะนะครับไม่เสียตัวหลักไปนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ตะกร้อเอเชียนเกมจริงๆเขาแข่ง6ประเภทนะทีมชายนี่ก็มี3ประเภททีมหญิงก็มี3ประเภทนะครับแต่ว่าแม็กซิมัมก็คือเราส่งได้แค่4ประเภทนะครับเราก็ส่งทีมชาย2ประเภทก็คือทีมชุดและทีมเดี่ยว
1: ครับ
0: ทีมหญิงก็2ประเภททีมชุดแล้วก็ตะกร้อ4คนทีมเดี่ยวเราไม่ได้ส่งอ๋อทีมเดี่ยวไม่มีในฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเขามีทีมชุดคู่แล้วก็4คนส่วนชายเนี่ยมีทีมเดี่ยวนะ
1: ครับ
0: ทีมชุดแล้วก็4คน
1: อ่ะ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะ
1: ก็อาจารย์กมลตันกิมพงนะครับกลับมาเป็นผู้จัดการทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยอีกครั้งนะนะครับก็ท่านก็กลับมานะในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาไง
0: ครับ
1: พรชัยเขาแก้วนะครับก็ร่วมทีมผู้ฝึกสอนด้วยผลงานก็ใช้ก็เยี่ยมเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตะกร้อไทยกวาด2แชมป์1รองแชมป์อ่ะในการแข่งขันตะกร้อคิงคัพครั้งที่39ที่ผ่านมานะที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเป้าหมายต่อไปก็คือการลุยศึกเอเชียนเกมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับเรื่องสมาคมแม่นปืนยังไงฮะเห็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมนะนนท์หลังจากที่นี่ไงออกกฎนี่ไงนนท์นโยบายนี่ไงไอ้เขาห้ามพวกปืนพวกปืนอะ
0: เกี่ยวเหรอ
1: ก็มันมีผลเหมือนกันนะ
0: คือเขาบอกว่าห้ามนำไปไหนต่อไหนแต่ว่าซ้อมเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้อะไรอย่างเงี้ยได
1: ้ครับเหร
0: อก็น่าจะส่งนะ
1: เหรอจดเห็นแต่นายกก็ยังอันนั้นอยู่ไม่เหรอหรือว่าไงฮะ
0: คือมันอาจจะแบบว่าเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกอะไรแบบนี้นะ
1: ก็เห็นว่าสาสมาคมกีฬาปืนเนี่ยเดือดร้อนหนักนะหลังนั้นท่านนายกก็ประกาศกรมควบคุมอาวุธปืนเนี่ยทางเรื่องส่งแข่งสร้างนักกีฬาและจัดแข่งอาจไม่ได้ส่งแข่งทั้งโอลิมปิกเอเชียนเกมส์4เกมนะเหตุพกปืนแข่งไม่ได
0: ้
1: ก็ผ่อนผันหน่อยนะครับก่อนจะเสียหายหนักนะ
0: คือเหมือนกับว่ามาตรการล่าสุดคือห้ามพกไปไหนต่อไหนเลยไง
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบจากบ้านจะไปสนามซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝากเอาไว้ที่ฝึกซ้อมแทนก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกไง
1: ครับ
0: ก็น่าจะมีทางออกนะผมว่าน
1: ี่มีผลจริงเหรอเนาะว่าไห
0: ม
1: แต่ลุงไม่รู้ว่าตอนนี้เขาออกเป็นกฎหมู่กฎหมายแล้วอย่างไรกันไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นบอกท่านล่าสุดว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: อาจจะต้องยกเว้นหน่อยไหม
1: เนาะ
0: สำหรับนักกีฬาอะไรแบบนี้ไหม
1: ถูกนะ
0: ก็ผมว่าเดี๋ยวเขาคงพูดคุยกันแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าทางบิ๊กเสือคุณสกลวรรณพงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเขาก็เคยออกมาบอกแล้วว่ามันก็เก็บไว้ที่สนามซ้อมนั่นแหละ
1: ครับ
0: พอมาถึงก็มาแต่ตัวไง
1: เอาถ้ามันมุงมันหายตัวไงทำไงอ่ะ
0: ไม่หายหรอก
1: เนาะปืนมันเหมือนก็ของเขาอะนะของสะสมของเก็บเขาแล้วนะนะ
0: แต่จริงๆมันคนละประเภทกันนะ

0: ก่อนหน้านี้ผมลองอ่านข่าวลองเช็คดูแล้วเขาบอกว่ามันปืนเนี่ยมันก็เป็นปืนกีฬามันไม่ใช่ปืนทั่วไปมันมีหลายรูปแบบอะมีรายละเอียดของปืนมันนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีคำสั่งออกมามันก็ต้องทำตามคำสั่งไงห้ามพกก็ต้องห้ามพกไงสมาคมเขาก็ต้องพร้อมทำตามกฎอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ
1: ครับ
0: น่าจะแข่งได้นะ
1: ก็
0: ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ใช่ฮะเอชลูเกอร์เอเชียนเกมครั้งนี้มีป่ะบิลเลียนอนนมีไหมอ่ะ
0: จะลองเช็คก่อน
1: มีไหมเพราะว่าก็โหของเราสนุกเกอร์ของเราเสียดายเจ้าหมูปากน้ำเมื่อวานนี้อ่ะเนาะ
0: อ
1: ืมช็อตนั้นโดนน้ำเงินอยู่นะทำไมเขาบอกว่าไม่โดนน้ำเงินนะฮะ
0: ดราม่าเลย
1: ดราม่าใช่ที่เมื่อวานนี้ก็แพ้เจ้ามาร์คซิมี่ไปเนาะได้รองแชมป์ไปในการแข่งขันศึกซอยคิวไชน่าโอเพ่นนะครับที่ไต้หยวนประเทศจีน
0: ก็
1: มีไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ในเอเชียนเกมส์เนี่ยไม่มีนะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีทั้งสนุกเกอร์แล้วก็บิลเลียดเลยนะครับ
1: ก็เสียดายว่าซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยสนุกเกอร์ไทยเราคว้า6ทองเลยนะเจ้าซีเกมอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้สนุกเกอร์บิลเลียดนี่มันถอดออกไปตั้งแต่16ปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี2010นะ
1: อ๋อเหรอไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีมา
1: พี่ว่าเอเชียนเกมมีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้มีแข่งปี98จนถึงปี2010
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าหลังจาก2010เนี่ยก็ไม่มีแข่งอีกเลยนะครับแต่ว่ามีข่าวมาว่า2030เนี่ย
1: ที่ไหน
0: จะกลับมาบรรจุนะเอเชียนเกมอะ
1: ที่
0: ข้างหน้าที่โดฮา
1: ที่โดฮานะเพราะถ้าไปตะวันออกกลางเนี่ยเขามีเนี่ยพวกตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียก็มีจัดการแข่งขันสนุกเกอร์บ่
0: อ
1: ยที่ดึงในกีฬาระดับโลกไปแข่งขันนะก็หายไปนานเนาะ
0: ใช่ครับ
1: บิลเลียดไม่มีนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็หมูปากน้ำก็ได้รองแชมป์เดี๋ยวหมูเนี่ยจะขยับขึ้นมา18ขั้นนะนนจากอันดับที่45นะครับขึ้นมารั้งอันดับที่27ของโลกนะ27ของโลกนะครับก็เสียดายเนาะต้องชมว่ามาร์คเซอร์บี้เนี่ยคุมเกมได้ดีมากการตีกงตีกันเนี่ยสุดยอดนะตอนเขาโดนผมเนี่ยนำ 4-2 เนี่ยเริ่มกดดันเหมือนกันนะแต่เซจันสอนเนี่ยเปลี่ยนไปและมาร์คคุมทุกอย่างได้นี่แต่บอกว่าเขาไม่เป็นไรก็บอกว่าจะพยายามที่จะคว้าแชมป์ให้ได้สักวันหนึ่งนะครับเพราะว่า
0: อย่างนี้
1: การแข่งกอล์ฟเก็บคะแนนสะสมเนี่ยก็มีแค่นักสอยคิวไทยเนี่ยมีแค่2คนนะในอดีตก็มีอตองไงแล้วก็มีเอฟนะฮะที่ได้แชมป์ไป
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ไม่เป็นไรท่านหมูนะก็รับเงินรางวัลไป 100,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ4ล้าน5นะฮะทีนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วหมูนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปลองแชมป์แล้วเดี๋ยวแชมป์ก็มา
1: ใช่
0: อีกสเต็ปเดียวเอง
1: เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เวลาก็แบบนี้แหละ
1: ไม
0: ่มีอะไรแบบฟุกๆอ่ะ
1: ถูก
0: มันต้องมาด้วยความสามารถต้องค่อยๆเจอพวกนี้บ่อยๆชนะพวกเขาบ่อยๆอีกหน่อยก็ได้แชมป์เอง
1: โอ้ยหมูเนี่ยผ่านในพวกนี้ไอ้ดิชาร์โลมา3 2 3คนไม่เหรอ
0: ใช่
1: ผ่านรอนนี่ผ่านไอ้ชอนเมอร์ฟี่ผ่านจัดทรัมอ่ะนะครับ
0: ก็ยังมองแง่บวกอยู่แล้วก็เรียกว่ามีหัวใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ถูกต้อง
0: แพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาใหม
1: ่ครับ
0: มี SMS บอกว่า High Rocks นี่ใส่เสื้อได้นะครับพี่เจ๋งแต่เวลาเหงื่อออกแล้วมันอมน้ำผมจึงเลือกถอดก็อย่างที่บอกไปไงคือเอาง่ายๆมันรำคาญ
1: ครับ
0: เหงื่อมันออกเยอะไง
1: เออออกไม่ได้นักเตะเวลาวิ่งอะไรเขาเวลานักกีฬาเขาวิ่งไอ้ตามถนนตามท้อตัวเขาชอบถอดเสื้อเนาะ
0: เหงื่อมันออกเยอะไง
1: อ๋อเหรอ
0: มันรำคาญตัวเหมือนพี่บอลพลดอนไงตีเทนนิสยังต้องถอดเปลี่ยนบ่อยเลย
1: อ๋อเหงื่อมันนั้นเหงื่อมัน
0: เยอะไปอ่ะมันแหนะ
1: ชุ่มใช่ไห
0: ม
1: อ๋อเหรอเออ
0: แต่บางคนเขาก็ใส่ไงบางคนเขาก็รู้สึกแบบรับได้ไง

0: ไม่ได้รำคาญมากอ่ะ
1: แต่พี่เนี่ยเวลาไปวิ่งตามสวนสาธารณะไม่กล้าถอดเสื้อวิ่งนะบางครั้ง
0: อ้าว
1: ครับ
0: ไม่รำคาญตัวนะ
1: พุงเนี่ยครับผมโอ้โห
0: รำคาญเหมือนกันรำคาญเหมือนกันแต่ว่าอายพุง
1: เออแต่ว่าเอ้มันก็จริงนะเวลาเหงื่อมันจะเยอะนน
0: มันแ
1: น่เวลาพี่วิ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหงื่อมันเยอะไงมันก็มันหนักจริงอะนะแล้วมันถอดแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกโล่งอย่างโล่งอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะ
0: แล้วลง
1: มาก็จะมีผู้ชายวิ่งตามมา
0: จริงเหรอแล้วก็ตะโกนเรียกรอหน่อยเดี๋ยวไปด้วย
1: ครับ
0: จะ
1: มานั่นแหละพี่สปีดเร็วกว่าเดิมเลย
0: อ๋อ
1: ได้กระดาแฮร์ร็อกก็ไปเยอะแฮร์ร็อกใช่ไหมนะครับก็ไปหลายคนนะครับแต่ไม่มีใครทำข่าวเท่าดารา
0: เห็นนักมงนักมวยอะไรไปกันเยอะ
1: ครับ
0: นักบอลนักอะไรนักกีฬาอาชีพไปกันเยอะ
1: ใช่
0: เห็นเขาบอกว่ามันสนุกนะฟีลดี
1: ให้พี่โต้กับพี่เต้ยมาคุยหน่อยครับเรื่องเอเชียนเกมครับโอ้อย่าเลยนะเต้ยเดี๋ยวเขาด่าสมาคมนั้นสมาคม
0: เอาอีกแล้วเหรอฮะ
1: ผมเต้ยเนี่ยเขาเป็นคนขี้ยุด้วยนะ
0: โอ้ย
1: ใช่
0: หัวร้อนเหรอ
1: หัวร้อนนะฮะกล้องสวัสดีครับพี่เจมส์พี่นนท์นะครับเอเชียนเกมเริ่มเมื่อไหร่ครับเอเชียนเกมเริ่มจริงๆใน19ไปถึงอย่าเป็นทางการนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีกีฬาประเภททีมลงแข่งขันโดยเฉพาะวอลเลย์บอลและฟุตบอลชายเมื่อเอ็กบอลชายในวันที่เท่าไหร่ของเรา14หรือ15
0: บอลหญิงบอลชายในเตะก่อน
1: เหมือนจะเตะ14 15ไหมแมตช์แรกอะเจอคีกิสถานนะ
0: บอลชายใช่ไหมฮะ
1: บอลชายเมื่อเช้า14 15ไม่แน่ใจ
0: บอลชายโปรแกรมแข่งเอเชียนเกมนัดแรก15ครับ
1: 15ใช่ไหมตอนบ่ายป่ะหรือกี่โมง
0: 15แป๊บนึงนะเวลาไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาไทยในเกมแรกไทยเจอคีกิสถาน
1: ตอนบ่ายไหม
0: บ่าย2
1: บ่าย2ใช่ไ
0: ห
1: มอ๋อ
0: เป็น16ขออภัย
1: 16นาฬิกาเหรออ
0: ืมวันที่16
1: 16กันยา
0: 16กันยาบ่าย2
1: บ่าย2
0: เจอคีกิสถาน
1: ครับสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์ครับผมสนุกเกอร์กับฟุตซอลเขาเอาไปจัดอินดอร์เกมครับ
0: อ๋อ
1: เออนะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
1: อ้าวโหอ่ะคุณเพชรพวกคุณชวนันคุณเอลิเก้คุณจุดเทพคุณเน่งนะครับพี่รามหรือว่าไงฮะปิติพลคุณเจี๊ยบอัศวินเข้ามานะขอบคุณนะครับผมวันนี้เราสลับไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 02-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- การโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ทามเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะนะคะก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองกันดีๆเนาะไม่ว่าจะสภาพอากาศจะร้อนจะหนาวหรือจะมีฝนตกถ้าหากเราดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์หมอปัญญาค่ะวันนี้ต่อขอนำเสนอเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเป็นอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังอย่าทิ้งไว้ไปเช็คด่วนๆว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบหรือไม่นะคะต่อนำข้อมูลนี้มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชัยวิชิตชัยท่านอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลไปติดตามพร้อมๆกันในสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: เส้นประสาททับบริเวณข้อมือนะคะหรือย่อๆเขาเรียกว่า CTS เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคที่พบได้ในผู้ที่ใช้ข้อมือทำงานหนักก็ส่งผลให้ปวดชาบริเวณปลายนิ้วหัวแม่มือถึงครึ่งของนิ้วนางคุณผู้ฟังถ้าเป็นมากจะมีอ่อนแรงได้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะพบในช่วงอายุ30ถึง50ปีนะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบนะคะใช้ข้อมือแล้วก็มือซ้ำๆนะคุณผู้ฟังกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือว่าปลายแขนเพราะว่าตั้งครรภ์นี่เกี่ยวด้วยเนาะข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้น กระดกลงเป็นเวลานานนะคะมีโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องด้วยเช่นโรคเบาหวานแล้วก็รูมาตอยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นประสาทมืออักเสบทีนี้แนวทางการรักษาเนี่ยเขาแบ่งออกไว้2แบบด้วยกันนะคะ1ก็คือการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดมันจะมีอุปกรณ์พยุงข้อมือนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะแล้วก็จะมีทานการกินยาด้วยนะคะแล้วก็ฉีดยาสเตียรอยทีนี้มาดูในมุมเรื่องของรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างนะคะแบบผ่าตัดจะเป็นผ่าตัดเปิดแผลปกติจะมีผ่าตัดอีกแบบนึงคือผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็ผ่าตัดผังผืดข้อมือผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะคะคุณผู้ฟังการรักษานะคุณผู้ฟังรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบผ่าตัดนะคะรู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังคะรู้หรือไม่นะคะข้อมูลสุขภาพตรงนี้นำมาฝากกันบอกว่านอกจากนี้โรคอื่นๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังหรือการขาดวิตามิน B ซึ่งก็มักมีอาการชาบริเวณปลายมือและเท้าแล้วก็มักพบอาการทั้งสองข้างแล้วก็ยังมีโรคกระดูกคอทับเส้นประสาทที่ส่งผลให้ชาลงมาที่มือได้เช่นกันควรพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะอย่านิ่งนอนใจถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดข้อมือแบบเรื้อรังเช็คด่วนๆนะคะเช็คด่วนๆอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบปัจจัยมีอยู่ 4-5 ข้ออะไรบ้างใช้ข้อมือนั้นแบบซ้ำๆใช้ซ้ำๆอยู่นั่นแหละกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือปลายแขนภาวะตั้งครรภ์ว่าข้อมืออยู่ท่ากระดกขึ้นกระดกลงเป็นเวลานานมีโรคเรื้อรังนะขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเบาหวานแล้วก็รูมาตอยด์นะคะขอบคุณค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศของคลื่น 100.5 มาคุณผู้ฟังบ่ายนี้นะคะอาจจะมีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
8: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของทิ้งเด็กอยู่นะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แห่งวันแม่เราอุทิศเวลาทั้งหมดกับความรู้ทั้งหมดให้กับคุณแม่เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แม่ก็คลอดเด็กเล็กออกมาเราก็เรียกว่าทารกเด็กเล็กเหล่านี้ครับเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีปัญหาหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงเป็นลักษณะแบบติดเชื้อต่างอะไรบ้างพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่มีอันนึงซึ่งพ่อกับแม่จะเดือดร้อนมากก็คือมาเป็นเรื่องเท้าแบนกับอ้วนเกินไปทีนี้ทำไมเขาเลี้ยงเด็กกันได้อ้วนเกินไปนั้นเต่านะสมัยก่อนนู้นเด็กทารกกับเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นเด็กที่อ้วนเลยนะตัวใหญ่รูปร่างผสมส่วนพอดีเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบตอนตั้งเต่าเลี้ยงหลานเขาอ้วนไหม
6: ไม่อ้วนอาจารย์เพิ่งเจอมาอ้วนตอนประถมปฐมเห็นชัดคือปฐมที่3
8: ใช่ใช่ครับพอเด็กเริ่มทานเยอะบางทีของหวานมันเยอะด้วยนะจะตามร้านหน้าโรงเรียนก็จะมีของขายที่ออกจะหวานหวาน
6: จริง
8: น้ำแก้วที่เป็นหวานหวานอะไรแบบนี้ครับเด็กก็เลยอ้วนขึ้นแต่ตอนเด็กเล็กเนี่ยครับเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกให้อ้วนเกินไปนะมีปัญหามากกับอีกอันนึงก็คือเรื่องเท้าแบนซึ่งผมจะนำมาพูดตอนนี้นำไว้ก่อนเลยเพราะสัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องเด็กเล็กๆนะครับไม่เคยมีใครพูดเรื่องกับเด็กเล็กมากนักนะครับว่าหลังคลอดไปสักประมาณอายุปีหนึ่งปีครึ่งขวบครึ่งแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับเด็กพวกนี้บ้างนะครับแล้วเด็กพัฒนาการที่มาอย่างไรบ้างแต่ตอนที่เป็นคลอดจากท้องแม่มาเป็นเด็กทารกอันนี้เราพูดนำไว้ก่อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยขนาดนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากเด็กอ้วนเกินไปกับสองคือเท้าเด็กเท้ามันแบนไม่มีอุ้งเท้านั่นคือปัญหาที่พบบ่อยในเด็กที่เติบโตขึ้นแล้วก็ส่งต่อปัญหาไปให้เด็กที่กำลังเป็นเด็กเข้าระดับมัธยมระดับประถมอะไรเงี้ยก็ตามมาด้วยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังพยายามที่จะเลี้ยงลูกอย่าให้อ้วนมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอ้วนแต่ตอนเล็กๆเนี่ย ส่งผลไปถึงตอนที่เด็กเข้าเรียนหนังสือตอนชั้นประถมเลยทีเดียวเราพบเด็กอ้วนในโรงเรียนชั้นประถมมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านฟังปัจจุบันนี้ก็มีหลาย 10% ที่เด็กอ้วนเพราะเด็กอ้วนเหล่านี้เองครับมักจะเป็นจุดปมด้อยของเด็กเหมือนกันนะครับเข้าๆกับเพื่อนคนอื่นลำบากจะวิ่งเล่นใดๆก็ตามแต่ที่มีการออกกำลังกายของเด็กครับเนี่ยโดยที่เขาปิดกระบวนการการเล่นนะครับเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ทำไม่ค่อยได้รวมทั้งพัฒนาเป็นโรคเท้าแบนตอนน้ำหนักที่เยอะน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วมันกดลงไปที่โครงสร้างของเท้ากระดูกเท้าที่อยู่ในตัวเท้าเองหลายชิ้นจึงฟอร์มเป็นรูปของเท้าที่สวยงามถูกตามหลักแกนไม่ค่อยได้เพราะน้ำหนักมันกดลงไปมากทำให้เท้าไม่มีอุ้งเท้าเรียกว่าโรคเท้าแบนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดในเด็กที่เล็กๆ2ขวบ3ขวบ4ขวบตอนนี้มีโอกาสที่จะเห็นเท้าเขาแบนๆได้นะท่านฟังไม่ใช่เพราะโครงสร้างของเท้าเสียแต่เพราะว่าเท้าของเด็กอยู่น้อยแต่วัย1ขวบ2ขวบทั้งขวบเนี่ยครับเป็นวัยที่มีไขมันอยู่ในอุ้งเท้าแยะมันได้ดันให้ดูเหมือนกับเป็นโรคเท้าแบนตอนเต่าเลี้ยงหลานเห็นก็เท้าแบนไหม
6: ไม่มีอาจารย
8: ์
6: ไม่เห็นหนูโชคดีอย่างไม่เห็นที่เขาเป็นแบบนั้น
8: ครับแต่บางทีถ้าคุณแม่ตอนที่ตั้งครรภ์อ้วนด้วยนะไขมันมันส่งผ่านทางสายเลือดเข้าไปถึงเด็กเยอะถ้าเด็กข้อต่อมาก็จะมีไขมันในแขนขาเยอะขึ้นด้วยนะครับเด็กกินดูอันน้ำหนักสูงกว่าธรรมดานิดนึงแล้วก็บางทีแม่เป็นเบาหวานเราเรียกปฏิกิริยานะครับเด็กคลอดมาก็จะมีลักษณะที่เห็นชัดเจนคือคาดว่าท่าแบนบางทีพามาหาคุณหมอเลยนะอายุแค่ขวบสองขวบเนี่ยโอ้คุณลูกหนูทำไมท่าแบนจังเลยไม่มีอุ้งเท้าเหมือนเด็กคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับจึงคิดว่าท่าแบนในเด็กเล็กเนี่ยบางทีเราต้องเฝ้าดูต่อไประยะหนึ่งนะเพราะท่าแบนในเด็กจะพิจารณาว่าเป็นโรคท่าแบนแต่เมื่อพ้นอายุสัก3-4 ขวบ 5 ขวบไปแล้วนะอายุน้อยๆเนี่ยพิจารณายากแล้วเราก็ไม่อยากจะเอ็กซเรย์ดูกระดูกเด็กมากนักเพราะว่าเด็กกำลังเติบโตนะครับก็จะไม่อยากให้แสงเอ็กซเรย์ไปรบกวนเขาด้วยก็จึงเฝ้าดูไประยะหนึ่งท่าแบนจึงมีอาการที่มักจะต้องเฝ้าดูอีกต่อไปและอีกคันที่ร่วมกันกับท่าแบนก็คือข้อเข่าชิดกัน
6: เดินเหมือนเป็ดเดินเหมือนเป็ด
8: ใช่บางทีเราเรียกว่าน็อกนีนะครับนีแปลว่าหัวเข่าน็อกนีแปลว่าเข่าสองข้างมันชิดกันเลยเข่าซ้ายเข่าขวาปกติแล้วเวลายืนก็จะมีช่องว่างระหว่างเข่าสองข้างพอสมควรนะอย่างนั้นก็เอานิ้วสอดไว้ได้2-3 นิ้วละช่องเนี้ยนะครับช่องระหว่างเข่าซ้ายเข่าขวาแต่เด็กที่อ้วนเด็กที่มีข้อท้าแบนนะครับมักจะมีอาการน็อกนีร่วมด้วยนะครับแต่ว่าเด็กเล็กๆเกิดขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดความผิดรูปของข้อเท้าครับของเท้าของหัวเข่าเนี่ยมันมีขึ้นสูงมากเนื่องจากเพราะเด็กอ้วนน้ำหนักตัวเกินกว่าค่าปกติของเด็กเขาแรงที่กดลงไปที่พื้นจึงไปกระทำผลต่อทั้งฝ่าเท้าทำให้ฝ่าเท้าเขาสร้างอุ้งเท้าตามธรรมชาติไม่ได้คนทุกคนต้องมีอุ้งเท้าครับเพื่อให้เดินแบบมีลีลาเดินไม่ได้เดินแบบตุ๊กตาไม้นะคนทุกคนต้องมีหัวเข่าที่อยู่ตรงเป็นตรงเป๊ะลงมาเลยมันก็จะทำให้มีช่องว่างระหว่างเข่าซ้ายกับเข่าขวาได้อยู่อย่างน้อยคุณพ่อแม่ก็สามารถสอดนิ้วผ่านทั้งสองเข่าได้แต่ว่าเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักอ้วนขึ้นนะครับมักจะมีปัญหากับเรื่องของการสร้างอุ้งเท้าเหล่านี้จนเห็นเป็นเท้าแบนที่เราบอกแล้วว่าจะพิจารณาว่าเด็กเท้าแบนหรือเปล่าเมื่อพ้นอายุ3-4 ขวบขึ้นไปแล้วนะครับเล็กกว่านี้เรายังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคเท้าแบนเพราะมันเป็นไขมันที่ไปอุ้งไปสะสมในฝ่าเท้าซะมากกว่าทำให้ดูมันก็เด็กเท้าแบนนะครับแต่น็อกนีก็คือหัวเข่ามาชนกันสองข้างมาแปะกันมากบางทีมากดกันเลยนะเดินแต่ละครั้งนี่ดูแล้วเห็นเลยเขาว่าแทนที่เท้าเด็กจะตรงๆลงไปจากสะโพกลงไปตรงๆนะครับมันหวำเข้ามาหากันซ้ายกับขวามาอยู่ติดกันเลยบางทีก็เรียกว่าน็อกนีเขาว่าเข่าสองข้างมันน็อกกันนะมีเรียกว่าเขาเข่านะครับ ก็เลยทำให้มีปัญหามากมายทั้งนอกนี้แล้วก็เท้าแบนเองครับถ้าลดความอ้วนลงลดน้ำหนักเด็กลงนะครับไม่ให้เด็กโตขึ้นแบบอ้วนเกินไปเนี่ยอาการเหล่านี้จะถูกพัฒนาการ development ตามกระบวนการเติบโตของเขาและพอพ้นสัก 3-4 ขวบผ่านไปเข้าเรียนชั้นประถมก็อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากการพัฒนาการของเด็กนะครับถ้าน้ำหนักกดมากเกินไปจะเป็นปัญหามากก็คุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆอ้วนจำบ้ำว่าน่ารักจังเลยน่ากอดด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากเกินกว่าระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของทั้งเท้าทั้งข้อเท้าและหัวเข่าด้วยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับท่านฟัง
6: อาจารย์แต่บางทีเห็นเขาเลิกเรียนหิวอย่างเงี้ยเราก็อดไม่ได้นะสงสาร ซื้อให้กินหนูหิวป้าอะไรอย่างเงี้ย
8: จริงตอนนี้หน้าโรงเรียนน่าจะมีของประเภทเยอะขายเยอะเลยนะพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านก็จะมาใส่รถเข็นมาขายตามหน้าโรงเรียนนะซึ่งเราดูจริงๆก็เห็นว่าบางทีเด็กควรจะเลิกโรงเรียนแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านไปกินขนมที่คุณพ่อแม่เตรียมให้มากกว่าแต่บางทีเขาซื้อง่ายคนที่ไปรับเด็กไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเด็กที่รอให้ไปรับให้ก็ได้ตามแต่เขาก็จะซื้อของให้เด็กกินซึ่งตัวเล็กขนาดนั้นนะครับ3ขวบ4ขวบ5ขวบกินเข้าไปแก้วนึงก็ถือว่าน้ำตาลมันเวอร์นะสุดท้ายก็กลายเป็นเด็กที่อ้วนขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเด็กจะอายุเท่าไหร่นะครับสุดท้ายของการอ้วนขณะที่อายุเล็กๆมันจะส่งไปให้เป็นเด็กไปรุ่นที่อ้วนอาจารย์ถ้าเด็กอ้วนเหล่านี้ก็เป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่ต่อไปถึงการที่เป็นคนที่อ้วนตอนที่อายุมากขึ้นเราจะมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้มากมายนะซึ่งผมคิดว่ามีแต่ผลเสียทั้งโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งโครงสร้างของกระดูกกระเดี่ยวข้อต่อต่างๆไม่สมบูรณ์แบบไม่ตรงไปตรงมาพออายุมากขึ้นมากขึ้นแต่รักษาแต่การแก้ไขข้อต่อเหล่านี้ที่มันบิดเบี้ยวไปผิดเพี้ยนไปก็เป็นเรื่องที่ลุ่มยากกับเด็กมากนะครับแถมออกกำลังกายเล่นกับเพื่อนยิ่งเล่นกับเพื่อนแต่สุขสนานไม่ได้ด้วยเพราะน้ำหนักตัวเยอะเปิดๆเขาวิ่งกันพริ้วเลยเด็กที่อ้วนก็มักจะไปช้ากว่าเธอถากว่าก็เป็นแค่เป็นปุ่มด้อยของเด็กโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าโอ้ทำให้เด็กอ้วนนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยพัฒนาการต่างๆเสียหายรูปร่างเสียหายรวมทั้งสังคมของพวกเด็กก็จะมีปัญหาด้วยอันนี้เขาไม่มาบ่นกับเราหรอกนะเด็กๆแต่ศึกษาดูแล้วรู้เลยครับว่าบางทีเพื่อนๆในกลุ่มของเด็กกลุ่มนี้เขาพยายามแยกตัวจากเด็กอ้วนเพราะเล่นด้วยแล้วไม่สนุกอ่ะเด็กก็ต้องสนุกกับเพื่อนเก่าเห็นด้วยไหมมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งสามสี่คนห้าคนสนิทกันก็อยากจะวิ่งเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กที่อ้วนกว่าเท่ากว่าก็จะไปได้ช้ากว่าก็เลยไม่เป็นไปตามกลุ่ม move ไปตามไปพร้อมไม่ไปพร้อมกลุ่มเขาเองนี่คือเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อกับแม่พยายามเลี้ยงเด็กให้มีน้ำหนักตัวที่พัฒนาการขึ้นมาตามกระบวนการเพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาจะคอยวัดคอยเช็ครูปร่างความสูงเด็กลูกเราอยู่แล้วนะเวลาคุณพ่อแม่เขาบอกคุณพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกอ้วนขึ้นแล้วนะคะอันนี้ต้องควบคุมให้ดีให้ชัดเจนให้เหมาะสมที่จะได้เติบโตไปอย่างเป็นปกติเป็นปัญหาที่พ่อแม่รับรู้แต่ว่าไม่ตระหนักเท่าไหร่ผมคิดว่าเด็กอ้วนนิดนึงก็น่ารักดีแข็งแรงดีจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทุกอย่างทุกด้านทั้งด้านของร่างกายและด้านของจิตใจเด็กด้วยกับเพื่อนๆ เขานะครับ
6: คุณผู้ฟังมีเด็กอ้วนในบ้านของหนูเนี่ยอาจารย์เริ่มอ้วนขึ้นสิ่งแรกที่พยายามทำได้ก็คือลดน้ำอัดลมก่อนอันดับแรก อาจารย์เชื่อไหมด้วยความที่มันอากาศร้อนเราก็คิดว่าแบบซื้อมาติดบ้านไว้เด็กๆ ก็กินได้แต่อย่าเยอะอาจารย์เพื่อกลับไปทีหมดตู้แล้วอ่ะหมดขวดหนูก็ไม่ซื้ออีกเลยตั้งแต่นั้นก็เลยบอกว่ากินน้ำเปล่าดีที่สุดนะคุณผู้ฟังแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเด็กเลิกเรียนนะอาจารย์เอากินของหน้าโรงเรียนก่อนรองท้องกลับไปบ้านเอากินอีกรอบนึงเลยอย่างเงี้ยโอ้โหหนูแบบสงสารก็คงหิวแหละอาจารย
8: ์ครับที่เด็กหิวอ่ะเด็กยิ่งอ้วนยิ่งหิวครับเป็นธรรมดาวัยเขากำลังเติบโตอ่ะ วัยเด็กไม่เหมือนวัยผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นที่หิวเพราะว่าอยากจะกินมีเจตนาจะกินแต่ว่าเด็กเขาไม่ใช่นะครับเพราะร่างกายเขาเมื่ออ้วนขึ้นเขาต้องการแคลอรี่มากขึ้นด้วยตามธรรมชาติมันเลยทำให้เด็กหิวซะใหญ่กลายเป็นว่ากินข้างกลางมื้อเย็นดับเบิ้ลก็เป็นแหละกินจากหน้าโรงเรียนมาแล้วเราพ่อแม่ก็ไม่เห็นไม่รู้คนที่พ่อแม่ไม่ได้รับลูกเองนะให้คนอื่นไปรับให้ก็ป่าได้ถึงโรงเรียนเด็กก็หนึ่งมื้อไปละเต็มไปละครับนี่คือตัวปัญหาของเด็กนะครับที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราช่วยกันดูแลตัวยิ่งคุณครูที่โรงเรียนกรุณาให้เด็กได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยว่าถ้าท่านหนูอ้วนตอนนี้อีกหน่อยโตขึ้นหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนตามไปด้วยแล้วพบว่ามีการสืบเนื่องความอ้วนต่อเนื่องกันระหว่างเด็กอ้วนกับผู้ใหญ่ที่อ้วนเนี่ยเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเป็นสายโซ่นะครับท่านผู้ฟัง
6: อธิบายแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมป้าอ้วนสวยไหมบอกไม่สวยนั่นแหละถ้าหนูกินเยอะหนูก็จะเป็นป้านี่แหละ
8: นี่มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยครับมีความสำคัญในการที่จะชักชวนให้เด็กเข้าใจนะถึงความเป็นจริงว่าถ้าเกิดมันมากเกินกล้ามากเกินไปหนูจะเติบโตขึ้นมารับมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ตัวอย่างช่วยเนี่ยเห็นด้วยเลยครับเพราะเด็กเขาจะไม่ค่อยอยากเป็นอย่างบางรุ่นบางคนบางกลุ่มที่เราชี้ให้เห็นนะก็เป็นวิธีการสอนที่น่าจะสะดวกด้วยสำหรับญาติพี่น้องผู้ปกครองที่จะดูแลลูกนะแต่ต้องให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับท่านสั่งมีนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยครับคนก็จะเป็นรูปร่างโอเวอร์เวทกันทุกคนซึ่งเป็นปัญหาในการดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่า NCD ปัจจุบันนี้เช่นพวกเบาหวานทุกคนต่างๆมันทำให้คนเป็นเบาหวานอายุน้อยลงเรื่อยๆทั้งความดันทั้งอะไรต่างๆไขมันในเลือดก็สูงขึ้นแต่คนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆจนสั้นเราจะมาบุกคนในกลุ่มวัยทำงานระยะต้นแล้วล่ะท่านครับซึ่งนี่น่ากลัวมากเนื่องจากตามมาของการอ้วนก็คือ NCD โรคในกลุ่มนี้16โรคนะครับทำร้ายคนก่อนวัยอันควรซึ่งผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเพราะอนาคตจริงเราไม่รู้จะพัฒนาไปถึงไหนอาหารการกินก็ซื้อง่ายขายคล่องแถมมักจะบวกหวานมันเค็มหวานจัดเค็มจัดมันจัดเข้าไปในอาหารแทบทั้งนั้นแม้กระทั่งขายเด็กก็ยังไม่คิดเลยว่าจะทำให้เด็กอ้วนขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ที่ไปขายของอยู่ที่หน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยกรุณาพิจารณาความเหมาะสมด้วยเพราะลูกเขาก็คือคล้ายๆกับต้องดูแลให้เขาด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ตังกำไรอย่างเดียวนะครับ
6: คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะของกินของอะไรหรือเด็กหิวอะไรเราปฏิเสธความรู้สึกเราไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่าอะไรวะเราสงสารนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเด็กเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าดุไปก่อนนะอย่าไปกินมื้อหลักๆเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่บ้านเลยแล้วการประหยัดด้วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นตั้งแต่ขออนุญาตมองมาถึงเรื่องของภาวะเด็กอ้วนที่อาจารย์กำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนไม่ว่าจะเป็นเข่าชนกันทั้งสองข้างก็เกิดจากภาวะเด็กอ้วนทั้งนั้นเลย
8: ใช่ครับถ้าเด็กจะเกิดขึ้นเองตามที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะเกิดท่าแบนขึ้นมาเองก็ต้องอ้วนแต่ส่วนใหญ่แล้วนำด้วยเด็กอ้วนครับน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะกดลงไปที่ฝ่าเท้าเวลาเข้าก้าวทุกก้าวเดินเนี่ยน้ำหนักมันรับมากเกินไปกระดูกที่กำลังฟอร์มรูปร่างส่วนทรงของฝ่าเท้าที่ดีฟอร์มหัวเข่าที่ตรงเป๊ะขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยต้องบิดเบี้ยวเข้าไปนะครับกลายเป็นน็อกนีเข่าชนกันติดกันกลายเป็นคนเท้าแบนตัวที่ไม่มีโรคตัวนี้มันนำมาก่อนจากการคลอดจากท้องแม่นะครับมาพัฒนาการทีหลังนะท่านนะเกิดจากน้ำหนักที่มันโหลดมาเชื่อมตัวเนี่ยครับจากตัวอ้วนของเด็กขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกินกว่าที่กระดูกจะรับได้กระดูกกำลังปรับรูปร่างตัวเองก็เลยปรับตัวไปตามน้ำหนักที่เยอะปรับไปแล้วมันคืนกลับไปได้ครับผ่านไปสองปีสามปีขาเท้าก็แบนเข่าก็เข้ามาชิดกันเรียกว่าน็อกนีมากเกินไปนี่คือสิ่งที่หมอกระดูกเราก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าอันนี้เด็กเหล่านี้ก็จะส่งปรึกษามาข้ามแผนกมาที่แผนกหมอกระดูกนะซึ่งพอเด็กมาเนี่ยมักจะเลทไปเยอะละเด็กอ้วนขึ้นเยอะละ6ขวบ7ขวบนูนพุงโป่งไปแล้วนะครับ ก็ถือเป็นปัญหามากในการที่จะไปดูแลเพราะเราจะไปลดน้ำหนักให้เด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมมืออย่างยิ่งเลยนะค่อยๆลงช้าๆด้วยเพราะเด็กกำลังเติบโตไปกดดันเรื่องอาหารการกินต่างๆตอนนี้มากก็ไม่ได้เพราะไม่งั้นเขาก็จะเป็นคนที่ไม่โตเหมือนปกติแต่จะไม่ให้เลยก็ไปกดดันเรื่องโครงสร้างของแขนขาต่างๆให้เป็นปัญหามากมายมีทั้งโปรยคอทั้งด้านและเสียเยอะแยะเลยนะครับหลายปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับหมอในการช่วยแก้ไขอย่างจริงจังเลยครับถ้าปล่อยให้ดำเนินต่อไปสายโซ่นี้ก็จะคือส่งให้เด็กคนนี้กลับอ้วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่จะมีปัญหามากมายนะผลทั้งสุดท้ายเกิดเป็นโรค NCD ครับ
6: แต่ความจริงหรือสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ไม่ใช่ไม่มีทางแก้นะคะน้องยังอ้วนหรือว่าน้องยังมีน้ำหนักเยอะมันมีวิธีแก้ไขอยู่คุณผู้ฟังอาจไม่ได้สายเกินไปที่เราจะลงมือปฏิบัติณตอนนี้นะอาจารย์เน
8: า
6: ะ
8: ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เยอะของเด็กเนี่ยครับถ้าอายุยังน้อยมันลดได้ง่ายนะครับเพราะร่างกายเขาจะเลสปอนต่อการปรับพฤติกรรมการกินกันละเนี่ยพฤติกรรมกับความไม่หวานจัดไม่เค็มจัดให้มันจัดตรงนี้นะครับเรสปอนส์ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยจะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เข้าใจนะจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรจะให้เด็กกินอะไรที่ไม่ควรให้เด็กกินเนี่ยเพราะถ้าพ่อแม่ร่วมมือเต็มที่ผู้ปกครองมีผลถึง 70-80% ทีเดียวโรงเรียนก็ร่วมมือด้วยตัวคุณครูกับผู้บริหารโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเนี่ยครับจะต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ให้ดีว่าการจัดร้านค้าที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนตอนเด็กเลิกเรียนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญทุกกระจายออกไปไกลกว่าหน้าโรงเรียนสักนิดนึงแต่เด็กก็เดินไปซื้อได้วิ่งไปซื้อได้ง่ายมากเลยอ่ะน้ำหวานน้ำกาแฟต่างๆนี่เยอะแยะได้ง่ายเลยอ่ะนะครับช็อกโกแลตต่างๆที่ไปออกหวานสุดท้ายก็จะมาถึงพ่อแม่มารับพ่อแม่ก็ไม่เห็นนะว่าลูกไปจัดการมาหนึ่งมือแล้วเรียบร้อยแล้วเลยครับถึงโรงเรียนก็รับลูกกลับบ้านไปที่บ้านก็ไปเติมอีกมื้อนึงที่บ้านอีกนะครับก็จะกลายเป็นว่าอ้วนแน่ๆลูกคนนี้
6: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หรือว่าแชร์กันนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของการดูแลลูกน้อยนะลูกน้อยในที่นี้ต่อมาถึงประถมหรือว่าอนุบาลก็ได้คุณผู้ฟังที่ติดขนมหวานติดน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรได้บ้างแชร์กัน SMS 4689899นะคะ YouTube Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะอาจารย์เต่าอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงพอดีเมื่อสักครู่เต่านำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะของหมอมหิดลพูดถึงอาการปวดข้อมือเรื้อรังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคเส้นประสาทข้อมืออักเสบแต่อาจารย์ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อมืออักเสบ 4-5 ข้อที่พูดไปเนี่ยมันก็เข้าข่ายแหละแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่มันเข้ามาเป็นสาเหตุคือโรคเบาหวานกับรูมาตอยมันเกี่ยวข้องด้วยเหรออาจารย
8: ์ใช่เลยข้อมือเส้นเลือดอักเสบจากที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนู้นนะครับโรคเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งรูมาตอยเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องได้น้อยมากมันเกิดจากการใช้งานแต่ก่อนนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้บอกแล้วครับว่า NCD มันเกิดในคนอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันมารบกวนการทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทแถวข้อมือได้เยอะเลยซึ่งเบาหวานนะครับเลยกลายเป็นต้นชื่อเบาหวานชื่อหวานหวานหวานเจี๊ยบแต่ผลตามมาของเบาหวานปัจจุบันนี้เกิดโรคแทรกซ้อนในอื่นตามมาทั่วหมดเลยทุกแผนกของการเป็นโรคเลยนะครับหมอก็ดูเองก็เดือดร้อนตามไปด้วยแต่รับผลจากเบาหวานก็คือมันไปทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทต่างๆมันเยอะขึ้นทั่วไปเดี๋ยวได้ค่อยกลับมาพูดกันนะครับตอนนี้หมดเวลาพอดีปุ๊บเบรก
6: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: ครับ
0: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love Moo Moo N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: ช่วงมาตอบได
6: ้กลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงคุณฟังหลายท่านบอกว่าฟังไม่ชัดก็ไปที่ MCOT Connect ได้นะคะ MCOT Connect มีหลากหลายคลื่นวิทยุของในเครือบบจ.อสมท.นะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นแอปที่แอปทั่วไป Radio Thailand เนี่ยมันขออนุญาตที่ต้องใช้คำว่าไม่มันไม่ใช่ของแท้นะคะผู้ฟังแต่ถ้าอยากจะได้ของแท้จริงๆฟังแล้วฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแต่คุณผู้ฟังต้องไป MCOT Connect นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาเรากลับมาในช่วงที่2นะคะอาจารย์คะกลับมาค่ะ
8: กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับต้นเบรกที่1ผมเกริ่นกล่าวถึงเรื่องของเด็กเล็กนำท่านไว้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าเด็กเล็กเองก็ปัจจุบันนี้ก็มีสายโซ่ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บสืบเนื่องไปตัวที่สำคัญมากสุดก็คือตัวที่เชื่อมโยงกับทุกๆสาขาของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของ NCD จะเกิดในคนอายุน้อยลงโรคของกระดูกกระเดี่ยวพวกตามเท้าข้อต่อข้อเท้าข้อเข่าต่างเกิดตามมาเพิ่มมากขึ้นเห็นชัดเจนนะครับเพียงแค่เด็กตันขึ้นอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่กระตุ้นให้เกิดโรคเหล่านี้ตามมาในทุกๆแง่ทุกๆสาขาของแพทย์การสายแพทย์เลยนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องมาพูดกันให้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่ครอบครัวพ่อแม่จะต้องช่วยดูแลด้วยต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเด็กๆเล็กๆเติบโตมาในบ้านพอจะเข้าโรงเรียนขึ้นมาจริงเด็กก็เข้ามาสู่วงจรที่ฟรีอิสระมากขึ้นจะกินจะอะไรก็อิสระมากขึ้นโดยที่พี่เลี้ยงที่ไปรับเด็กที่โรงเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่ต้องวางกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะกระชับสักนิดหนึ่งเพื่อกันไม่ให้เด็กอ้วนนะครับอ้วนแล้วมันเกิดสร้างปัญหาอีกหลายสาขาเลยแตกแยกออกไปเป็นหลายสาขา

0: เห็นของอาจารย์ค่ะ
1: ครับเพราะคุณแม่ในวัยขนาด80กว่าปีเนี่ยครับกระดูกก็จะบางก็จะพุ่นลงมากนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็จะมีปัญหาคือกระดูกสันหลังมันจะยุบตัวลงเป็นธรรมชาติของคนวัยขนาดนี้มันก็จะไปกระเทือนกระทั่งถึงพวกเส้นประสาทอยู่ข้างๆกระดูกสันหลังด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของกระดูกพุ่นตั้งแต่เริ่มของกระดูกหักง่ายสมัยก่อนเราเข้าใจกระดูกพุ่นกระดูกหักง่ายแต่พออายุมากขึ้นกระดูกที่หักง่ายนั้นมันกลายเป็นกระดูกยุบตัวลงเยอะเสียโครงสร้างของกระดูกสันหลังผลตามมาคือสิ่งอยู่ภายในข้างในนั้นก็คือเส้นประสาทก็จะถูกระคายเคืองกดด้วยคุณแม่คงต้องค่อยๆดูแลอย่าให้กระแทกกระทันอย่าให้ล้มก้นจำเบ้าเป็นปัญหากระดูกพุ่นตอนนี้ถ้าเยอะเพราะว่าการยุบตัวของกระดูกมันจะยุบตัวมากขึ้นก็เลยไปกดทับเส้นประสาทที่คุณแม่มีอาการอยู่แล้วมากขึ้นด้วยช่วงนี้คงต้องประคบประงมครับอายุ70-80แล้วเราจะค่อยๆดูแลเราจะไปรักษาด้วยวิธีการที่ก้าวร้าวมากมายนะครับใช้วิธีการถนอมดูแลเพียงป้องกันไม่ให้มีการล้มทั้งล้มก้นจำเบ้าแล้วก็ล้มสะโพกลงพื้นจนกระดูกหักง่ายด้วยนะครับอันนี้ตัวสำคัญผมก็คงไม่รู้จะทำไงเพราะว่าแต่ละบ้านก็มีรักษาของบ้านไม่เหมือนกันนะลูกๆกับคนที่อยู่ด้วยคงต้องถนอมคอยถนอมไม่ให้แกล้มนี่คือสำคัญมากของคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนอายุมากแล้วอย่างแม่ของคุณเนี่ยนะครับ
0: ในกรณีปวดต้นขาข้างซ้ายข้างเดียวอย่างคุณผู้ฟังส่งมาเนี่ยอาจารย์เราใช้อุ่นใช้เย็นใช้ร้อนประคบเพื่อบรรเทาได้ไหมหรือนวดอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับอันนี้เป็นวิธีการที่ชาวบ้านจะดูแลกันเองได้นะแถมช่วยให้จิตใจคุณแม่รู้สึกดีด้วยไงบางทีก็นวดไปคุยไปนะครับแล้วก็ว่ากันไปถามนู่นถามนี่แกก็จะไม่เหงาด้วยการประคบอุ่นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะเป็นศาสตร์ที่ใช้มาตั้งแต่โบราณนะทำไมปู่ย่าตายายเราขึ้นไปนู่นเขาก็ใช้วิธีการประคบแต่ก่อนที่เรียกว่ากระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยเอาจากกระเป๋าร้อนไหมสบายขนาดหนึ่งอะไรก
0: ันรู้ผู้หญิงกับกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยเป็นของคู่กันในช่วงของวันนั้นของเดือน
1: งั้นช่วยได้แต่สาวเลยแหละเพื่อในเวลามีประจำเดือนแล้วปวดท้องส่วนอายุมากขึ้นก็ใช้กระเป๋าร้อนมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยครับกระเป๋าร้อนเดินขายดีมากแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะเพราะคนสมัยใหม่ก็มักจะไปพึ่งกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลซึ่งก็เสียตังค์เยอะที่แท้แล้วธรรมชาติก็คือการให้ความร้อนกับแขนขากับส่วนต่างๆร่างกายเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลเวียนตรงพื้นที่นั้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นเช่นสาวๆมีการปวดประจำเดือนเพราะว่ามีการข้างๆกับข้อมูลเปลี่ยนแปลงช่วงวัยเวลาที่มีประจำเดือนนะครับเลือดจะมาข้างที่แถวท้องน้อยมากการใช้กระเป๋าร้อนวางที่หน้าท้องนะครับก็จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดท้องจากประจำเดือนก็จะลดลงไปหรือพออายุมากขึ้นปวดนู่นปวดนี่ปวดเข่าปวดแขนปวดขาอะไรเงี้ยครับการใช้กระเป๋าร้อนเพื่อไปครบเนี่ยครับมันเป็นวิธีธรรมชาติทางการศึกษาเส้นเลือดแถวใกล้ๆนั้นก็จะมีการขยายตัวขึ้นเฉพาะที่แล้วเลือดไหลเวียนดีก็ทำทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปซะหมดนะครับรู้สึกดีขึ้นกระเป๋าร้อนจะเป็นวิธีการที่ผมว่าถ้าคุณป้าคุณแม่อย่างเคสเมื่อกี้ที่ตอบคำถามไปแล้วเนี่ยก็ช่วยคุณแม่ได้นะแต่ขอให้เอาผ้าสะอาดผืนหนึ่งรองก่อนมันก็จะผิวหนังคนแก่ที่มันบางมันจะร้อนตัวร้อนมากเกินไปก็จะ จะปวดมากจะชาได้จะเป็นพองๆได้นะ
0: เดี๋ยวผิวหนังรอกแดงแล้วท่านจะแทนที่จะหายกับเจ็บเพิ่มมากขึ้น
1: จะต้องเอาผ้าผืนหนึ่งรองเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้า
0: ขนหนูแหละผ้าขนหนูเล็กๆ
1: ใช่ครับจะให้มันหนามากแล้วก็จะส่งความร้อนลงให้แกได้ดีนะที่จะมีความสุขอะความร้อนที่เหล่านี้ก็จะช่วยลดปวดด้วยนะครับ
0: นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันมีวิธีการรักษาวิธีการรักษาแบบก้าวร้าวคืออะไรจัน
1: ก้าวร้าวคือวิธีการผ่าตัดเนี่ย
0: โอ้โห
1: ลงมีดลงไม้กันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่เรามักจะไม่ค่อยทำในคนอายุมากนะครับ
0: นะคะขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณสันติบอกว่าขับรถอะรู้สึกเจ็บส้นเท้ามากๆครับอาจารย์หมอมันเป็นบ่อยมากทรมานมากตอนขับรถคุณสันติของข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยให้อาจารย์หมอบอกอาจารย์ในกรณีของคุณสันติเนี่ยขับรถแล้วก็รู้สึกเ จ็บส้นเท้าเนี่ยยังไง

0: วนใหญ่แล้วตอนนั่งขับรถเนี่ยขามันอยู่ล่างไงมันก็จะไปรู้สึกมันมีการข้างๆของเลือดที่เป็นส้นเท้ามันคันหนักเยอะก็มีการเรียกว่ารองช้ำรองช้ำมีหลายแบบลูกหลาน บางแบบจะเกิดจากน้ำหนักสูงเกินไปบางแบบเกิดจากการที่ส้นเท้าต้องกระแทกกับพื้นแรงเกินไปบางอาชีพทำให้คนเข้าก็ต้องไปแบกของหนักมากเกินไปผลสุดท้ายก็คือที่เส้นเอ็นที่ขึงฝ่าเท้าตำแหน่งที่เป็นส้นเท้ามันเกิดเจ็บปวดเวลาทำงานเวลาหยุดใช้กดทับอะไรต่างๆนะครับขับรถในจุดที่มีปัญหาปวดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เป็นรองช้ำขนาดที่ปานกลางแล้วนะเนี่ย
1: ก็แช่น้ำอุ่นได้ไหมจ้ารองช้ำ
0: เป็นวิธีการที่ง่ายสุดครับเอาน้ำใส่กระมังเล็กๆตอนค่ำๆกลับถึงบ้านแล้วนะช่วงนั่งดูรายการทีวีต่างเนี่ยแช่น้ำอุ่นมันช่วยได้เยอะเพราะว่ามันช่วยทำให้เกาหลับสบายตอนคืนที่ด้วยเพราะจะได้ไม่ปวดต้นเท้าตอนกลางคืนนะเลือดไหลเวียนดีขึ้นความร้อนที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องร้อนที่พูดไปแล้วมาสักครู่นี้หรือการแช่น้ำอุ่นเอากระมังเล็กๆที่เหมาะสมใส่น้ำอุ่นแบบที่ไม่สะดุ้งเอาเท้าใส่ไปสองข้างเลยนะครับจะช่วยได้เยอะต้องการรักษาพวกกลุ่มรองช้ำเนี่ยครับเราใช้วิธีการเหล่านี้แนะนำคนไข้ทำตามนี้พอจะง่ายสะดวกแล้วที่บ้านก็ทำได้เองได้ด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะเปิดสายพูดคุย022485937นะคะสายตรงสุขภาพสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะส่วนคุณผู้ฟัง8526ค่ะถามว่าแล้วผู้สูงวัยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะอ้วนเหมือนเด็กน้อยไหมครับอาจารย์กินน้ำอัดลมครับอาจารย
0: ์แน่นอนครับเบาหวานนี่มันพอเป็นระยะหนึ่งครับมันอ้วนขึ้นมากกว่าธรรมดานะคนเบาหวานที่เป็นผอมๆตัวใหญ่เป็นระยะเบาหวานตอนท้ายๆที่มีอาการแทรกซ้อนแล้วเช่นมีโรคไตแล้วนั่นอย่างนี้ครับแต่คนเบาหวานที่เริ่มเป็นใหม่ส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวะที่กำลังหัวปั่นเลยแหละครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงเลยนะครับท่านเบาหวานจริงถ้าบอกว่าเป็นคนที่ผอมเนี่ยไม่ค่อยเจอเพราะปัจจุบันการรักษาการแพทย์มันดีนะครับก็จะควบคุมได้ระดับหนึ่งไม่ให้ไปถึงระยะท้ายๆของเบาหวานคนไข้จริงไม่ผอมลงนะครับอ้วนอยู่สภาวะอ้วนเป็นส่วนใหญ่เบาหวานเนี่ย
1: คือสังเกตนี้ไหนๆก็คุยตรงนี้แล้วอาจารย์ขออนุญาตถามได้ว่าเบาหวานหนูเห็นคนผอมบางคนเขาเป็นนะอาจารย์คนอ้วนก็เป็นคนผอมก็เป็นทีเนี้ยคนที่ผอมคนอ้วนไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเบาหวานนี่ก็ยังโอเคได้แต่ถ้าคนผอมอาจารย์เขาเป็นได้เหรอเบาหวานอะ
0: ได้ครับเพราะที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินของเขามันมีคุณภาพไม่ค่อยดีเปิดมาน้อยเกินไปหรือว่าอินซูลินมันดื้อต่อเซลล์ของเราเองเป็นกลุ่มที่มีอาการที่เป็นเยอะเราไม่ได้ควบคุมให้ดีแต่แรกคนเขาไปบอกว่าหวานที่มักจะเจอที่เราเห็นด้วยตาเปล่าคือมักจะอ้วนแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเบาหวานและผอมเพราะที่พูดเมื่อกี้นะครับมันควบคุมไม่ค่อยดีนะอาการที่เป็นประสาทนั้น
1: หนูเห็นเพื่อนหนูเป็นผู้ชายอาจารย์วัยประมาณ50ต้นๆนี่แหละ
0: ครับ
1: ผอมนะแต่เป็นเบาหวานนะอาจารย
0: ์ฮอร์โมนอินซูลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการอ้วนการผอมบางคนนั้นแต่ละคนมีก็แต่ฮอร์โมนไม่เท่ากันกับการรักษายาด้วยยาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนมีผลส่งผลต่อผลรวมของร่างกายเขาจะออกมารูปแบบไหนนะอันนี้ตัวสำคัญนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับ
1: นะคะงั้นขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะที่ลงท้ายด้วย9822ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอาการปวดข้อมือด้านขวาตรงบริเวณฝ่ามือน่าจะเกิดจากการขับรถในแต่ละวันที่ขับนานหลายชั่วโมงจะรบกวนถามอาจารย์ว่าควรรักษายังไงดีหรือจะไปพบหมอเพราะสันนิษฐานนะว่าเวลาขับรถมันต้องตีวงใช้มือข้างเดียวแล้วการตีแต่ละทีเนี่ยโอ้ตอนนี้พยายามปรับพฤติกรรมอยู่อาจารย์อายุ50น้ำหนัก80
0: อ๋อครับแต่อาจจะเกิดจากการที่มีเส้นประสาทที่ฝ่ามือมีการอักเสบกดรัดเส้นประสาทได้นะทำให้การปวดอุ้งมือได้เป็นอีกโรคที่ควรจะคิดถึงนะครับคือการใช้งานที่ข้อมือเยอะเกินไปเราเรียกว่าเป็นโรคคาร์พอทอนเนลซินโดรม CTS นะครับตรงนี้เป็นกฎที่พบบ่อยคือปกติแล้วการหมุนพวงไล่เนี่ยครับเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้แหละครับข้อมือต้องถูกใช้เยอะเลยรถบางคันมันพวงไล่หนักด้วยไง ็ยิ่งทำให้ต้องใช้แรงมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหลายถ้าเราตรวจจะพบว่าแยกแยะได้เลยครับว่าเกิดจากโรคนี้ใช่ไหมส่วนสาเหตุนั้นคือการที่เคลื่อนไหวข้อมือความหงายหงายหมุนๆข้อมือเนี่ยครับมากเกินไปละเป็นเหตุจะจากอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสาเหตุของมันนะครับเช่นแม่ครัวทำงานครัวตลอดเลยเป็นเชฟขายอาหารร้านอาหารตอนนี้ครับโอกาสจะเกิดโรค CTS carpal tunnel syndrome จากเส้นประสาทถูกกดที่ฝ่ามือนะครับเป็นได้ทุกคนครับสาเหตุจริงมาจากหลายเหตุจริงต่างอาชีพกันไปนะครับแต่ว่าท่าหนูเอ๋ยก็คือมันปวดแต่อุ้งมือมีอาการชาไม่ใช่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วเป็นตัวอย่างนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้อาจารย์ในกรณีที่จะรักษาเบื้องต้นแก้อาการไปก่อนใช้วิธีที่อาจารย์พูดได้ไหมเท้าต้องแช่น้ำได้เลยมือแช่น้ำอุ่นได้ไหม
0: แต่ว่าเคยให้คนใช้แช่น้ำอุ่นที่มือนะครับสั่งใส่กระมังน้อยๆแช่น้ำอุ่นมันช่วยบรรเทาอาจจะไม่ทำให้เกิดอาการมันหายจริงๆนะครับหน้าที่คือต้องลดการใช้ข้อมือลงจำวิธีไหนก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าหลีกเลี่ยงการที่จะไปใช้ข้อมือในการความง่ายๆหมุนๆต่างๆตลอดเวลาอาชีพที่ทำบางทีก็ต้องให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาไปนะครับ
1: แต่อาชีพขับรถเข้าใจนะว่าต้องขับทุกวันอันนี้อาจารย์สมมตินะอาจารย์ขอโทษนะคะที่หนูบอกว่าอาจจะฟาสต์แทร็กนิดนึงฉีดสเตียรอยด์ได้ไหม
0: ใช้ได้ครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ได้ผลได้แค่ 3-4 เดือนหลังจากฉีดเท่านั้นเองเพราะยาพวกนี้มันจะหมดฤทธิ์ไปจากที่เราฉีดให้นะครับก็ประมาณ3เดือนเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเขาก็จากนั้นก็อาการก็กลับไปอีกแหละมันไม่ได้หายขาดเท่าทีเดียวดีที่สุดก็คือลดต้นเหตุของมันก็คือการที่ใช้ข้อมือความง่ายเหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงแล้วนะครับแต่ถ้าลดแล้วไม่หายจริงก็ต้องรักษาด้วยวิธีการอื่นที่ช่วยเสริมแต่ดีที่สุดก็คือลดต้นเหตุจากที่เราบอกแล้วต้นเหตุก็คือความมือหงายมือหมุนมือต่างๆเนี่ยทำแล้วก็ตั้งแต่ทำวิธีนี้ท่านต้องหลีกเลี่ยงแต่พูดไปก็บางทีใครจะบอกว่าเอาอาชีพผมอะ
1: อาชีพผมขับรถ
0: เปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับมันก็ไม่มีใครหาเงินเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกนะครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ตัดใจถ้าตัดสินใจทำงานการรักษาแบบก้าวร้าวที่ผมพูดนำเมื่อกี้เป็นศัพท์ใหม่เนี่ยเนาะ
1: โอ้โหหนูก็เอ๊ะรักษาแบบก้าวร้าวโอ้ใช้คำไม่ได้น่ากลัวไง
0: ใช่ครับมันก็คือการผ่าตัดช่วยที่ปัจจุบันนี้ก็มีบางที่ก็ใช้วิธีการใช้กล้องส่องเข้าไปเจาะรูเล็กๆกว่าแผลผ่าตัดถ้าเข้าไปจัดการแต่ว่าดีสุดก็คือเปิดไฟให้เห็นกันจัดๆเลยรักษาจะได้จบเกมไปได้สำหรับเกมนี้นะครับพอเห็นด้วยตาเปล่ามันก็จะเคลียร์ทุกอย่างได้หมดที่ไปกดศิลปศาสตร์ตรงไหนก็จะเคลียร์ให้หมดนะครับ
1: นะคะอาจารย์แล้วมีแบบเขี่ยเส้นอะไรเนี่ย
0: ประเด็นเส้นที่มันกดทับศิลปศาสตร์สิครับเป็นเส้นใหญ่มากนะเพราะการเขี่ยตรงนี้ก็มีคนใช้กันมีเพราะเราพยายามจะทำแต่มันอาจจะไม่หมดไม่เคลียร์การกดทับศิลปศาสตร์ได้จริงทั้งหมดแล้วแต่ท่านมีประสบการณ์ยังไงนะครับขึ้นอยู่คุณหมอผู้ทุ่มทำด้วยว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะคร
1: ับ นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะ7572บอกว่าอาจารย์ครับจริงหรือเปล่าคะอวัยวะหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงภายในเนี่ยภายในร่างกายเนี่ยเชื้อโรคมันกินไปหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นหัวเข่าไม่แข็งแรงอาจจะเป็นรูมาตอยด์เป็นต้นแบบนี
0: ้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีโรคอื่นมาแทรกซ้อนร่วมด้วยนะทำให้มีปัญหาแล้วตามด้วยอาการเหล่านั้นตามมานะครับส่วนใหญ่แล้วลงเอยก็คือข้อต่อใหญ่ๆที่มีปัญหาเกิดเป็นร้อนขึ้นรูมาตอยด์ไว้อันนึงที่เกิดแทรกซ้อนเข้าไปทั่วนะเพราะรูมาตอยด์เป็นได้ทุกข้อในร่างกายเกิดจากภูมิแพ้ตัวเองนะครับ
1: คือคุณผู้ฟังแล้วมันมีคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่ประโยคนี้ที่เขาบอกว่าอวัยวะหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงในร่างกายเชื้อโรคมันกินหมดแล้วอาจารย์พูดจะน่ากลัวเลยอ่ะ
0: พูดก็ขู่กันนะครับจริงๆแล้วเชื้อโรคมันไม่ได้มากินพวกนี้หรอกครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันมักจะเป็นโรคที่เฉพาะเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองจัดการกับตัวเองนะครับไม่ใช่เชื้อโรคมาทำให้เกิดปัญหานะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้3040บอกอายุ47สูง168

0: ใต้รักแร้ด้านขวาค่ะจับแล้วมันเหมือนมีก้อนไขมันแข็งๆอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามันคืออะไรอ่ะก้อนไขมันแข็งๆด้านขวาใต้รักแร
1: ้ก็คือน่าจะเป็น2อย่างครับที่คิดถึงคิดพบน่าจะคิดถึงบ่อยก็แรกก็คือก้อนไขมันที่ต้องก็สงสัยเลยนะครับคือเสร็จแล้วเวลาจับแล้วบีบตรวจดูตัวเนี่ยมันจะนุ่มกว่านะครับอีกการนึงที่พวกจะน่าคิดถึงก็คือตอบน้ำเหลืองเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดที่ตอบเหลืองกันเยอะแต่รักแร้เนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแข็งกว่าที่มันสู้มือมากกว่าก้อนไขมันเพราะก้อนไขมันมันจะจับแล้วมันจะนุ่มนะครับผมไม่เหมือนบีบไขมันนะครับมันจะนุ่มกว่านะแล้วก็ตอบเหลืองมันจะออกกระด้างกว่านิดนึงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ตรวจขนาดนั้นตรวจแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับถ้าเจอรักแร้หรือตารักแร้มันขวางมากก็ผ่าตัดเอาออกสิครับจะได้จบไปนะ
0: คือความเป็นก้อนน่ะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของโรคถูกต้องไหมอาจารย์
1: ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็การที่จะนำออกไปเลยเนี่ยว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นข้อหนีบข้อพับของเราเนี่ยมันก็จะขวางเวลาเราขยับทำนู่นทำนี่ทำเป็นก้อนมีเนื้อก้อนอยู่นะครับช่วยเอาออกซะเลยดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่ส่งมาให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาเขาส่องกล้องดูด้วยว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นก้อนไขมันแน่ๆนะหรือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีโรคภัยไข้เจ็บแทรกอยู่ในต่อมนั้นหรือเปล่านะครับก็จะส่องกล้องดูได้มันดีตรงที่ว่าวินิจฉัยได้ด้วยว่าที่แท้คืออะไรและกันไม่ให้เราเนี่ยถูกขวางในการขยับขยื่นของแขนเงยๆก็บุ้มขุบๆแข็งๆทั้งนี้ครับมีก้อนอยู่มันก็ขวางขวางพอสมควรนะ
0: ค
1: ลายเยื่อพอสมควร
0: โหวันนี้พี่ๆโซเฟอร์ของเรานี่นะคะถามกันมาเยอะเหมือนกันโดคุณผู้ฟังท่านนี้คุณ YC นะคะก็บอกว่าอายุ37สูง165ครับอาจารย์สอบถามคือเวลาขับรถเนี่ยตอนยกแขนซ้ายจับพวงมาลัยมันจะไม่เมื่อยเนยๆอื่นๆตลอดเลยแต่พอแขนลงอาการกลับดีขึ้นเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับ
1: เป็นเอ็นของแขนข้างซ้ายน่าจะมีการอักเสบนะจากการใช้งานเยอะๆเพราะนอกนี้ก็อายุ37ปีเอง
0: ใช่
1: เพราะร่างกายมันยังดีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วพอใช้งานเยอะใช้แรงเยอะเกินไปหรือใช้ซ้ำๆเกินไปก็จะขับรถคุณควรจะไปมีการยกมีการทำอะไรทุกอย่างที่ลอกเวลาในการขับเนี่ยครับก็เป็นปัญหามากคือส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรวจจริงๆไล่ตามสาเหตุจนรู้ว่าตรงไหนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบคือส่วนใหญ่นะครับ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเป็นคุณแม่ก็มาแชร์เรื่องลูกสาวน้ำหนักขึ้น
1: ครับครับดีครับ
0: คือพยายามควบคุมอาหารลูกทีนี้เนี่ยพอลูกไม่อิ่มกินข้าวรู้สึกว่ากินไม่อิ่มหรือหิวอีกแล้วคือมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ใหญ่เขากินเดียวกลัวเขาจะอ้วนอะไรเงี้ย
1: ครับนี่ครับคือปัญหาว่าเด็กบางคนก็กินอร่อยคุณแม่ก็ทำของอร่อยๆให้กินด้วยอะไรเงี้ยครับแม่พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะเอาพวกหวานจัดเค็มจัดมันจัดเราจะพิจารณาแยกแยะอาหารเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่พูดถึงนะครับพวกเนี้ยหวานจัดเค็มจัดมันจัดกินเพิ่มไปนิดเดียวเด็กก็จะอ้วนละเราก็จะควบคุมยากสู้ให้เด็กกินอาหารที่เราใช้กันทั่วไปพวกที่มีกากใยมีผลไม้ต่างมากมายพอนะครับเด็กก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วได้รับสารอาหารที่ครบสมบูรณ์แบบครบ5หมู่อย่างดีก็จะโตตามวัยที่ควรเหมาะสมและไม่เข้าสู่วัยอ้วนได้นะครับ
0: นี
1: ่พ่อแม่เป็นสำคัญมากนะเต่านะ
0: ใช
1: ่เด็กอยู่ในมือของพ่อแม่ชัดๆเลยแต่พอเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาคือคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยด้วยท่านผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องพยายามจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนด้วยว่าจะให้มีการมายั่วยุทำลายเด็กเพราะเด็กตอนเด็กๆก็จะหิวนะครับก่อนกว่าจะถึงมือแม่เนี่ยไปชิงซื้อซะก่อนจากร้านพวกนี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่เลี้ยงก็ไปซื้อให้กินพี่เลี้ยงก็ไม่รู้นะก็หวังจะเอาใจเด็กให้เด็กรักเพราะเขาหน้าที่ก็ต้องไปดูแลเด็กกันนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆฝ่ายพ่อแม่จะรู้ก็ถึงบ้านก็เย็นค่ำละมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไปรับเองนะครับมันก็ตัดปัญหาตรงนี้ได้วงจรนี้ก็ถูกสุขัดขวางไปพ่อแม่เข้าใจอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆไม่ต้องลดอาหารของเด็กแต่ว่าพยายามเพิ่มอาหารที่มันมีอ้วนเช่นไก่

0: หรือพวกไข่ต้มนี้ก็ได้ครับอาจารย
1: ์ได้ครับได้เพราะเด็กวัยขนาดนี้ก็ต้องการโปรตีนสูงนะครับการกินอาหารที่เป็นผักผลไม้มากขึ้นกว่าธรรมดาก็เป็นเรื่องทำให้อิ่มได้คือแทนที่จะให้เขาไปกินของหวานหลังจากเข็มจัดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มันไม่หวานมากนักติดไปจากบ้านเลยก่อนไปรับเขานะครับไปถึงก็ทำจากบ้านมาก็สะอาดสะอ้านก็เปิดให้เด็กกินเปิดถุงให้เด็กกินอะไรเงี้ยครับก็สะดวกขึ้น
0: คุณผู้ฟังเชื่อว่ามีเด็กในบ้านนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าเอาง่ายไว้ก่อนนะแต่บางครั้งก็ไม่ได้ว่านะคะคุณผู้ฟังอยากให้เด็กทานมื้อเช้าก็ทำนู่นทำนี่แต่ว่าเป็นเน้นหนักมื้อเย็นให้มีประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังลองปรับเมนูโภชนาการอาจารย์สง่าดามาพงค่ะท่านเคยพูดเด็กวัยประมาณสัก 7-8 ขวบถึง15ปีเนี่ยดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารคือไม่ต้องอดแต่พยายามลดที่ทำเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอ้วนได้อาจารย
1: ์ครับหลีกเลี่ยงไปใช้อาหารกลุ่มที่มันมีส่วนใหญ่เยอะๆนะครับผักผลไม้ต่างๆนี่ครับก็จะทำให้เด็กอิ่มได้แล้วก็อยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องมาทำไม่ต้องกินของที่มันหวานแบบทางลัดอ่ะเช่นน้ำหวานใส่ถ้วยใส่ขวดใส่ป๋องอะไรกันดูเอาอย่างเงี้ยพวกนี้มันหวานทางลัดจริงๆแล้วมันอ้วนขึ้นเยอะจริงๆนะครับ
0: ขออนุญาตมาที่ข้อความของคุณผู้ฟัง2292อาจารย์ก็ถามถึงเรื่องของเท้าแบนของลูก
1: คร
0: ับคุณแม่รู้สึกว่าลูกเท้าแบนเคยประสบอุบัติเหตุเอ็กซเรย์เท้าคุณหมอบอกว่าเขาอุ้งเท้าสูงแล้วเขาหมายถึงลูกนะคะทีนี้ไม่ได้รักษาต่อค่ะอาจารย์ลูกอายุ14ปีสูง179น้ำหนัก60ถามอาจารย์หมอว่าควรรักษาต่อหรือเปล่าคะณตรงนี
1: ้14ปีเท้าเอ็กซเรย์คุณหมอบอกอุ้งเท้าสูงนะครับเราก็ต้องจัดการเข้าไปดูแลแล้วแหละครับเพราะว่าอุ้งเท้าสูงก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ตรงข้ามกับอุ้งเท้าแบนเลยนะท่านฟังอุ้งเท้าแบนคือเวลายืนเนี่ยไม่มีอุ้งเท้าให้เราสัมผัสได้นะครับเท้ามันแนบไปกับพื้นบ้านพื้นถนนเลยแต่อุ้งเท้าสูงพวกไฮอาร์ชนะครับอาจคือส้นเท้าไอ้อุ้งเท้านะครับก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งเรารักษาได้ครับที่วัย14ขวบนี่กำลังพอดีเลยแต่คนนี้ถ้าสงสัยจริงก็ผมก็ต่อให้คุณหมอเขาได้ตรวจสอบดูนะครับว่าจริงๆแล้วอุ้งเท้าแบนจริงหรือเปล่าเพราะในวัยขนาด14ขวบกำลังช่วงที่เติบโตนะธรรมชาติก็จะปรับตัวสิ่งที่มันไม่ใช่ค่าปกติก็จะปรับให้เข้าสู่ค่าปกติให้ได้เด็กกำลังเติบโตเด็กชายคนนี้ก็มีโอกาสโตอีกตั้ง2ปีนะแต่พบหมอเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดปรับได้ตรงกับที่เขาควรจะกลับไปเป็นกลับเข้าสู่สภาพปกติของร่างกายของเขาได้นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้9636คำถามคือยาวมากแต่ต่อสรุปให้อาจารย์นะคะ
1: ค
0: ืออาจารย์ดิฉันอายุ55สูง169น้ำหนัก75ทีนี้ปรากฏว่าเป็นริดเซดวงจมูกมาประมาณ 5-6 ปีไม่ได้กลิ่นทั้งสองข้างเลยค่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากเช่นทำอาหารแล้วไม่รู้ว่าอาหารไหม้คือไหม้ดำไหม้นะคะอาจารย
1: ์
0: คุณหมอที่รักษาอยู่ก็แนะนำว่ายังไม่ควรผ่าตัดเพราะอาจจะกลับมาเป็นได้อีกเรียนถามอาจารย์หมอปัญญาว่าในกรณีที่ไม่ได้กลิ่นอาหารมานานขนาดนี้เนี่ยควรจะผ่าตัดหรือมีวิธีการรักษาอื่นๆที่ช่วยให้การรับกลิ่นกลับมาได้บ้างไหมแล้วก็ควรตรวจอะไรเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจค่ะ
1: แต่เคสนี้อยู่ในมือของคุณหมอที่เขาเฉพาะทางอยู่แล้วนะเขาจะช่วยดูนี่ให้ก็คงจะต้องว่าตามคุณหมอเขาที่ปวดตู้ตัวก็มีโอกาสได้ตรวจเขาโดยตรงนะครับเพราะเดินไปสองข้างเลยก็น่าสงสัยนะว่าเอ๊ะมันจากเหตุใดนะพอลิ้นส่วนจมูกเดียวส่วนใหญ่เราก็จะเจอก็ข้างเดียวเป็นสองข้างในถือว่าโหรักษายากทีเดียวบุบานมากยิ่งทะเลาะกันนี้ก็ไม่มีรับกลิ่นไม่ได้ด้วยยิ่งเป็นปัญหากับชีวิตเขามากนะคงต้องปรึกษาคุณหมอให้ดีแหละครับผมคงไม่มีข้อแนะนำที่อะไรที่มากกว่าที่คุณได้รับการรักษาอยู่แล้วนะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาก็เจาะจงกับคุณอยู่แล้วนะ
0: นะคะริดสะดวงจมูกอาจารย์มันใช่เลือดกำเดาไหลออกข้างใดข้างหนึ่งเวลากระทบกับอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่หรอกครับอันนี้เรียกถึงว่าพวกที่มีการอักเสบของเยื่อบุในจมูกเลยซึ่งในช่องจมูกเรามีช่องทางหลายช่องเกี่ยวกับเรื่องของการดมกลิ่นรับกลิ่นพวกนี้นะรวมทั้งไซนัสด้วยนะครับ เยอะช่องได้กันหมดเลยในรูจมูกเราเนี่ยซึ่งคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเขามีกล้องส่องเขาเองเขาก็จะเห็นได้ว่าเป็นเพราะอะไรที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นลิซิลงจมูกเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาษาชาวบ้านนะแล้วแพทย์ก็จะแยกแยะเป็นสาขาโรคนั้นโรคนี้ต่างๆหลายเหตุนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เวลาหมดพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะ
1: ครับพรุ่งนี้พูดเรื่องพัฒนาการเด็กเล็กนะครับท่านผู้ฟังก
0: ็
1: เป็นสิ่งที่ให้เด็กยกให้เด็กสักนิดนึงจากแม่แล้วก็มาถึงเด็กแต่จากนั้นเราก็จะเข้าสู่โลกสาขาอื่นๆทางการแพทย์นะครับ
0: ค่ะวันนี้สองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหมิงพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทรฮะเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับพี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเหมิงครับครับ
0: นะฮะ
1: ชัดเจนดีใช่ไหม
0: ชัดเจนดีครับพี่ก้ามาวันแม่แล้วก็เป็นวันที่แปลกนะน้ำมันขึ้นรับวันแม่
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะน้ำมันขึ้นนะต้องเกี่ยวกับนู่นนะท่านประธานาธิบดีบรูชนะ
0: นั่นนะฮะจริงๆน้ำมันโลกเนี่ยเขาลงนะฮะแต่น้ำมันประเทศไทยเนี่ยขึ้นสวนได
1: ้น่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องกองทุนน้ำมันผสมกับลักษณะการคาดการณ์ทางภูมิศาสตร์คุณเองต้องปรับราคารับไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมั้งน่าจะอารมณ์นั้นครับน่าจะมีอารมณ์เรื่องกองทุนน้ำมันผสมกันอยู่เพราะว่าเราติดลบอยู่ประมาณ6-7 หมื่นล้านนะล่าสุดเท่าที่ผมได้ยินข่าวครับ
0: อ่ะก็จะได้มีเงินเอามาใช้กับอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งอันนี้ผมรอเลยนะผมรอโอ้โครงการนี้ผมรออยู่ก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะก็มาตรการต่างๆก็ได้เหมือนเดิมถ้าแบบติดตามข่าวอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนเห็นว่าจะมีเงินสนับสนุนให้ไปใช้ห้องพักให้ใช้บริการโรงแรมที่ถูกกฎหมายเนา
0: ะ
1: นี่น่าสนใจตรงนี้ครับก็เนี่ยแหละก็ออกมาช่วงเข้าสู่ใกล้ฮาซีซั่นแหละก็เหมาะสมพอดีก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะควอเตอร์4
0: ก็เห็นว่าเร่งจะเร่งให้ใช้ในช่วงโลซีซั่นอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาในช่วงไหนแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่หน้าตาก็คงประมาณนี้แหละ
1: แต่จริงๆผมมาเห็นต่างนิดหน่อยครับช่วงโรซีซันไม่มีคนนะคุณเอกถูกไหม
0: ติดทำงานกันใช่ไหม
1: ก็ไม่แต่ว่าเขาคนก็รวมไปกระตุ้นไงไปช่วงไฮมันโทษนะช่วงไฮห้องเราแพงอยู่แล้วอ่ะก็จะยิ่งหนักเข้าอีกไงฮะไม่ชอบนั่นอยู่แล้วอ่ะ
0: คร
1: ับแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรช่วยกัน
0: ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ช่วงโลก็มีด้วยช่วงไฮก็ใช้ด้วยก็ไม่เป็นไร
1: ใช่ก็เชียร์ให้ทำไป
0: อันนี้สงในช่วงไฮก็จะไปอยู่ที่เมืองรองแหละ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ครับได้เห็นแวบๆพี่กาในในเฟซจะปล่อยซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ฮะ
1: โอ้ใกล้แล้วเดี๋ยวต้องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณเหม่งและท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับผมไม่ได้ร้องเองนะก็จะเป็นผมเขียนแล้วก็มีน้องที่เรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของเสียงร้องดีๆเก่งๆอ่ะมาช่วยกันร้องครับหลายๆคนครับเป็นแนวนั้น
0: สำหรับวันนี้ฮะวันที่12 สิงหาคมวันแม่นะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาแชร์กันใครพาแม่ไปเที่ยวไปกินไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะแต่ได้ข่าวว่ามะลิเนี่ยกิโลละ1,500นะ
1: ใช่ต้องมันเป็นนี่แหละ
0: ช่วงทำเงินเขาช่วงทำเงินเขาวันเดียว
1: ใช่ก็อย่าไปอะไรเหมือนกูลาบันวาเลนไทน์นะคุณเหม่งกูลาบันวาเลนไทน
0: ์
1: มาลิวันแม่เนาะ
0: ครับ
1: ก็ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวครับปีหนึ่งมีอีกครั้งเดียววันอื่นมันก็ถูก
0: ใช
1: ่มันไม่ได้แพงอย่างนี้ทุกวันก็ท่านที่ไม่อยากใช้มาลิก็ใช้ดอกอื่นดอกไหนก็ได้ไหว้แม่ดอกไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่ต้องดอกมาลิหรอกก็แม้มันแพงนะก็ไปใช้ดอกอื่นซะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือผมมาใกล้ชิดกับตลาดดอกไม้นะแถวๆนั้นน่ะก็เรียนมัธยมอยู่ตรงนั้นพอดีตรงปากคลองตลาดนะฮะเห็นราคาในช่วงของไฮซีซั่นแล้วโอ้โหในช่วงของวันสำคัญอย่างวันแม่วันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงทำเงินของเขาจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับไม่อย่าไปมันก็เป็นวันที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ทุกๆคนมีช่วงโลและช่วงไฮเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องท่องเที่ยวอ่ะก
0: ็
1: โรงแรมก็มีช่วงที่ไฮซึ่งก็ขายดีอยู่แล้วขอโทษนะไม่ต้องช่วยก็เต็มอยู่แล้ว แต่ช่วงที่โลก็ต้องช่วยไอ้ที่บอกว่าอาจารย์แหละอยากให้ช่วยช่วงโลอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็การมันก็คงเร่งไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้กองทุนใช้เงินใช้ทองเหมือนกันเลยดอกไม้ก็มีช่วงโลช่วงไฮคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็ต้องใช้ให้เขาเรียกว่าอย่าคิดแต่มุมเดียวอย่าคิดแต่มุมว่าเราจะแพงอ่ะต้องคิดมุมวันที่เขาถูกมันก็มี
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้นี่ก็มีให้เปิดให้เข้าฟรีหลายที่ทั้งอุทยาน แห่งชาติวนอุทยานนะครับสวนสัตว์ทางดงทางด่วนก็ฟรีด้วยมอเตอร์เวย์เนี่ยฮะเออก็เดินทางสบายติดนิดเดียวเองทำไมน้ำมันขึ้นเหมือนแม่นะ
1: เออใช่วันนี้ไปด่วนฟรีเนาะใช
0: ่เออ
1: วันปีอันวันอยู่ราชการเขาจะเป็นแบบว่าวันเรื่องของขวัญจากการทำพิเศษตลอดคร
0: ับ อ่ะไปกันข่าวนะครับประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทางกันบ้างเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะเส้นนี้เป็นเส้นบางปะอินนครศรีธรรมราชนะครับ
1: อ
0: ันนี้เขาเปิดเขาเริ่มวันศุกร์ที่12ตั้งแต่เวลาเที่ยงใช่ใช่นะฮะจะเปิดให้ตลอดทดลองวิ่งทุกสัปดาห์ตลอดปี2569นี้เลยตั้งตัวทุกวันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็น
1: ปีฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ปีศุกร์เสาร์อาทิตย์
0: ต้องไปแล้วสิโคราชเนี่ย
1: ใช่ใช่แล้วก็สวยมากเลยนะช่วงที่ผ่านผมได้มีโอกาสขึ้นแล้วช่วงที่ผ่านลำตะคองอ่ะคุณเม่ง
0: ฮะไม่ได้กินขนมจีนกระโดกไก่ย่างโคราชทุกอำเภอเขาจะมีไก่ย่างเด็ดๆของเขาเนี่ย
1: ใช
0: ่ไม่ได้กินมานานนาน
1: อ้าวก็ต้องไปไม่ว่าไปจัดจ้าไปจัดจ้าให้หนำใจครับคราวนี้เพราะวิ่ง M6 นี่แป๊บเดียวนะก็ถ้าเกิดคุณวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงโคราชแล้ว
0: ครับมีคนส่งข่าวมาหลายเส้นทางเลยเส้นมอเตอร์เวย์เส้นที่วิ่งกันนบุรีอ่ะนั้นก็เร็วจาก3ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงแจ้งมาเนี่ยเส้นที่วิ่งไปสมุทรสงครามเนี่ยโอ้ยอย่างไวเลยฮะ3ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเหมือนกัน
1: เปิดแล้วเหมือนกันใช่ไหม
0: ฮะใช่ครับเส้นที่วิ่งพระราม2มุ่งหน้าไปบ้านแพ้วอ่ะ
1: โอ้ลอยฟ้าโอ้
0: ฮะ
1: ว้าวดีจังดีจังดีจัง
0: อ่ะก็แต่วันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนกันดี
1: จ้าผมเมื่อกี้ก็เหม่งมีข่าวสตูลผมเล่าเก็บสตูลได้ฟังนิดนึงได้ไหม
0: ฮะ
1: เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าไกลอ่ะไกลแต่ว่าคำขวัญจังหวัดเขาเจ๋งมากเลยนะคุณเบ่ง
0: ครับ
1: คำขวัญจังหวัดเขาสตูลสะอาดสงบเท่านี้เลยแล้วก็เพิ่มตอนหลังมีมาเพิ่มว่าธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งธรรมชาติปลื้มใจอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ครับแต่ผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงอายุหนึ่งก็จะไปบ่อยนะสตูลนะฮะแต่ว่าไม่ค่อย
1: ไปทำอะไรอ่ะ
0: จะไม่ค่อยได้แวะเข้าไปที่ตัวเมืองสตูลสักเท่าไหร่นะครับจะตรงไปที่ตะลุเตาบ้างหลีเป๊ะบ้างอาดังลาวีวนๆอยู่แถวนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องแบบว่าออกผจญภัยไปเกาะทะเลสาวอารมณ์นี้
0: เลสาวเหรอตะลุเตา
1: เลสาวตะลุเตาไม่เจอใครเลย
0: ครับ
1: เห็น
0: ทะเลซีแซนซัน
1: เห็นหินกลมก่อหินกลม
0: เห็นใช่แล้วก็ไปดำน้ำดูที่นี่ที่ทางฝั่งจุดดำน้ำของตะลุเตาจะเด่นเรื่องปะการังอ่อน
1: ใช่ใช่แต่ว่าผมนี่ตรงนั้นถือว่าหนึ่งในหนึ่งเลยนะนี่ผมให้รางวัลไว้ให้ที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะ
0: อ๋อเหรอฮะสายหน้ามูกระซุ่มอีกแล้วฮะ
1: เอาร่องตรงนั้นนะถ้าเป็นปะการังอ่อนแล้วคุณเหม่งร่องหินจาบังคร
0: ับ
1: ร่องหินจาบังอยู่ตรงเกาะหินงามเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าร่องน้ำที่อยู่ระหว่างเกาะหินงามแล้วก็พาดผ่านไปถึงเกาะลาวีครับตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำน้ำเชี่ยวทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: หมายความว่าน้ำขึ้นก็ไหลสวนขึ้นไปมันก็จะผ่านร่องหินตรงนี้น้ำลงมันก็จะไหลสวนลงไปผ่านร่องหินตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นร่องเป็นช่องพอดีครับก็ความแรงนี่ถ้าท่านลบนึกไม่ออกว่าแรงขนาดไหนผมได้ประสบการณ์นั้นก็คือเหมือนท่านดำน้ำอยู่ในน้ำตกปิ้วอ่ะพี่แมงปิ้วแบบเหมือนอยู่น้ำตกเลยปิ้วเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่จังหวะที่น้ำต้องอาศัยจังหวะแต่บนผิวน้ำไม่เป็นนะคุณเหม่งบนผิวน้ำที่ลอยคอดูกันที
0: ่สกอลลิงดำน้ำเนี่ยสบายมากแต่ถ้าไปสกูบ้าไดวิ่ง
1: ใช่คือผมไปสกูบ้าเนาะก็แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดำอยู่ข้างบนผมเห็นนะถ้าคือนักท่องเที่ยวที่ใส่สกอลลิงดำอยู่ข้างบนประมาณสักมันความลึกประมาณ10-15เมตรเองมันตื้นคุณเหม่งมันไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันสวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าของปะการังอ่อนสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้า
0: เจ็ดสีไม่ซ้ำกันเลยฮะเป็นสีลุงเลย
1: โอ้โหเป็นสีลุงเลย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่เหมือนสีลุงจริงๆอ่ะแบบว่าไม่เหมือนภาพเขียนแบบแวนโก๊ะอย่างนั้นเลยอ่ะสวยแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ถ้าคุณดำสโนว์เกิลลิงนะใส่หน้ากากสโนว์เกิลแล้วก็ ก้มหน้าลงไปนะฮะคุณจะเห็นแท่งหินนะทุ่งทะลุขึ้นมานะฮะใกล้ๆตัวลึกลงไปห่างจากตัวประมาณสักเมตรสองเมตรแล้วก็ปะการังอ่อนขึ้นเต็มผิว
1: แล้วมันจะผิวตามกระแสน้ำกระแสปะการังอ่อนเนี่ยเพราะว่าเขารับสารอาหารจากน้ำนะจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยแล้วก็ท่านพออย่างผมมาผมก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นคุณเหม่งมาได้ทั้งได้เลยนะ45 นาทีอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่ไปไหนเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นดูแบบซึมซับมันสวยจริงๆครับก็ท่านเนี่ยจะบอกว่าเป็นที่ที่หนึ่งผมให้ผมถ้าแบบว่าเทียบทั้งประเทศอะผมให้ติด1 ใน 3เลยนะสวยความสวยของตั้งแต่ดำแบบดำน้ำมาสวยจริงๆคือมันแตกต่างจากทุกที่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากครับแล้วก็มันก็ดูดีด้วยที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีทุ่นมันไม่มีสมอเรือเพราะว่าเขาห้าม 100% เลยแล้วก็อยู่ใกล้อุทยานน้องกุ้งเหม่งอยู่ใกล้เรียกว่าหน่วยก่อหินงามอ่ะเข้ามาดูแลได้
0: ใช่แล้วก็ในช่วงที่ผมไปเนี่ยต้องบอกเลยนะเจ้าหน้าที่พี่บ่าวเนี่ยใจดีนะฮะเพราะว่าทั้งคณะที่อยู่บนเรือเนี่ยมีผมกับมีเพื่อนนะครับเพื่อนผู้ชายนะฮะกลุ่มเพื่อนผมเนี่ย 2-3 คนไปด้วยกันนอกนั้นก็ไม่มีใครแล้วมีเท่านี้แหละเขาก็แถมเต็มที่เลยโอ้ยอยากจะดันเท่าไหร่ดันไปเลยทำไมเต็มที่
1: พูดได้แบบมีผู้ชาย 2-3 คนที่ในใจเมื่อกี้แอบเดานึกว่าที่เหลือเป็นผู้ตัวสตรีหมดเลย
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่ใช่นะไม่มีเลย
0: แล้วก็ถ้าพูดถึงสภาพของบนพื้นบนบกเนี่ยทางฝั่งของหลีเป๊ะก็ได้มีโอกาสไปเดินมาหลายรอบเหมือนกันฮะหาดทรายขาวนะฮะไม่มีคนเลยต่างกับปัจจุบันนี้ที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแยะเลยก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินกันช่วงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ช่วงที่ผมไปไม่มีใครเลยนะเมื่อสัก10-20 ปีนานมากแล้วเหมือนกัน
1: เป็นเกาะก็น่าจะเป็นเกาะเดียวที่มีหมู่บ้านแหละในแถวนั้นเนาะก็คือสมมติว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาก็คือเกาะอาดังราวีเกาะตะลุเตาเนี่ยเขาอุทยานก็ไม่มีคนเนาะไม่มีใครพักอาศัยนอกจากชาวเลอ่ะแต่ว่าชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะก็เป็นที่เขาเรียกว่าถิ่นพักอาศัยของเขาเนาะก็มีเขาเรียกว่ามีเอกสารสิทธิ์อ่ะ
0: คร
1: ับแล้วหลังจากนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนมือแหละก็อย่างที่เรารู้กัน
0: คนพื้นที่ที่เป็นชาวเลที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอัตตลุเตานะฮะก็พวกสายนามสกุลหานทะเล
1: ใช่
0: ทั้งหมู่บ้านทั้งเกาะก็หานทะเลนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช้เหมือนกันหมดเป็นนามสกุลพระราชทานด้วยนะ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าบนที่ก็เลยเป็นพื้นที่เดียวในแถวนั้นเนาะที่มีเขาเรียกว่ามีการให้บริการเรื่องรีสอร์ทอ่ะคุณเอง
0: ครับแล้วตอนนี้ก็รุ่งเรือง
1: หนาแน่น
0: รุ่งเรืองไปเลยนะฮะ
1: ก็แอบเสียดายแต่ก็มันก็อยู่บนความเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงเนาะแล้วก็เห็นแล้วว่าความสวยก็ทายสวยจริงๆแหละแล้วก็น้ำทะเลใสจริงๆเพราะเป็นเกาะที่แบบกลางทะเลเลยอ่ะหลีเป๊ะครับแต่ว่าก็ปัจจัยน้ำจืดนะคุณเหม่งต้องซื้อน้ำขนน้ำไป 100% ครับแล้วก็ช่วยกันรักษาแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรมันก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทวินหาไปก็ไม่ได้อาจารย์ทอนน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเรื่องนี้ทะเล
0: ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ผมว่าน่าจะโดนหลายที่เหมือนกันนะ
1: ก็อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรทำให้ถูกต้องอ่ะอะไรที่ตรงๆนะอะไรที่แบบว่าเฉือนหรือละเมิดหรือลุกล้ำมันก็ไม่ดีมันก็ไม่แฟร์อ่ะไม่แฟร์กับไม่ยุติธรรมกับผู้คนเนาะก็ทำให้ถูกต้องซะ
0: ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องถูกกฎหมาย
1: ใช่ไอคนที่อยู่มาแก่ผมไม่ติดนะแต่ผมคนที่ไปลุบุกลุกใหม่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะในที่ภูเก็ตก็เหมือนกันเนาะที่ล่าสุดที่มีข่าว
0: คือท็อปทรีในจุดที่ผมเคยดำน้ำมาในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยดำน้ำมาในหมู่เกาะสุรินเนี่ยติดท็อปทรีตะลุเตาติดท็อปทรีตามจุดต่างๆของเขานะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าที่เดียวนะฮะแล้วอีกที่นึงก็คือพีอันนี้ก็สวยจริง
1: ของผมเหมือนคุณเหม่งเลยแต่ผมให้ซิมิลัน
0: อ๋อฮะ
1: ไว้ซิมิลันเกาะห้องนะ
0: ซิมิลันก็สวยใช่
1: เกาะโอ้โหเป็นหน้าผาลงไปสวยมากเป็นอีกแบบเลยคือซิมิลันนี่เป็นแบบเรียกว่าเคสไดฟ์เป็นแบบว่าไม่ขอโทษไม่ใช่ไหมคริสไดฟ์ก็คือดำแบบดิ่งแบบหน้าผาครับเกาะห้าอยู่ที่เกาะห้าครับ
0: แล้วก็ทางฝั่งของทะเลภาคตะวันออกเนี่ยจุดที่ผมเคยดำนะครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นวงกว้างนะแต่เรื่องของความหนาแน่นของปะการังความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหน้าอ่าวของ เกาะมันในนะครับที่หน้าบ้านผมนี่แหละตำบลปากน้ำประสัยอำเภอแกงจังหวัดระยองเนี่ยตอนนั้นที่ไปดำเนี่ยอุ้ยสวยเทียบเคียงกับอ่าวหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นั่นเลยครับพี่จ้าฮะสวยจริงๆ
1: ใช่เคยไปพี่เคยไปผมไปพักบ้านนอกแล้วก็ไปดำมันในด้วยคุณเมง
0: ฮะ
1: สวยจริงๆสวยจริงๆก็นะอยู่ตรงข้ามปากน้ำประสัยคุณเมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: สองเกาะที่เดียวๆมา
0: อืมครับก็ถ้าใครมีโอกาสนะได้ลองไปหรือใครที่ได้ไปที่เกาะมันในนะครับแชร์มาหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือผมที่ผมไปดำเนี่ยนานจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยนะประถม6นะฮะช่วงเปลี่ยนผ่านจากประถม6กำลังจะขึ้นม.1ได้มีโอกาสไปดำโอ้โหยังประทับใจอยู่จนถึงบัดนี
1: ้แล้วก็อีกที่นึงนะผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบแล้วก็ไม่ไกลนะผมแนะนำเกาะแสมสารคุณเม่ง
0: อืมโอ้แสมสารที่เป็นเรือจมสายทะเลสวยใช่ฮะ
1: เรือจมสุธาทิพย์ครับก็คือเป็นมีเรือที่จมอยู่เป็นเรือเก่านะเขาเรียกเรือสุธาทิพย์เป็นเรือแก๊สครับแล้วก็เป็นจุดดำน้ำแบบเป็นหมายดำน้ำของผู้คนนะตัวเรือจม Amazing มากก็คือมันเป็นเรือจมที่แบบมันจมแล้วมันตะแคงลงไปมันเอียงหน่อยมันเห็นสภาพเป็นเรือเลยคุณเม่งมันเราดำลงไปแล้วแบบมันไม่ได้จมตรงๆนะมันเอียงรับเหมือนเราเห็นภาพอยู่ล่างอ่ะเป็นเรือลำหนึ่งอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น
0: ม
1: ันจมยังจมยังแล้วก็
0: ไม่รู้ว่าเป็นเรือที่อาจารย์ลากเขาไปวางไว้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับจมโดยอุบัติเหตุเป็นเร
0: ือ
1: แก๊สเป็นเร
0: ือ
1: แก๊สเรือขนแก๊สแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรอบอ่ะเกาะที่อยู่หลายรอบอ่ะโอ้โหน้ำใสปลาสวยแล้วก็ทะเลดีมากเพราะว่าเป็นหมู่เกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะของตาเรือเขาเหม่ง
0: อืมใช
1: ่ก็ไม่มีผู้คนอาศัยได้แต่เราไปเที่ยวได้นะเรานั่งเรือไปเขาก็พาเราไปได้แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคามันไม่ได้ดุมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนน่าจะชอบนะกินข้าวแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแสมสารเนาะมันก็มีเขาเรียกว่าเรามีอุปกรณ์เพื่อออกไปได้ง่ายเนี่ยก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรือหางยาวอะไรเขาพาเราไปได้ครับไม่แพงไม่ถ้าเทียบกับซีมิลันเทียบกับสุรินทร์นี่มันต้องใช้เรือใหญ่อะ

0: ถ้าพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเอาใต้น้ำก่อนที่พัทยาเนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งใส่ชุดประดาน้ำประดาน้ำที่ว่าเนี่ยนึกถึงชุดเกาะหัวโตๆแล้วก็มีท่อสายยางเสียบอยู่เป็นท่อออกซิเจนนะฮะเสียบอยู่ติดอยู่กับตัวแล้วก็เดินท่องใต้ทะเลเนี่ยเคยเป็นกิจกรรม
1: ซีวอล์กเกอร
0: ์มันคือช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีแล้วก็เดินผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอนนั้นที่เท่าที่เห็นเนี่ยคนก็สนใจกันไปเยอะมากอ่ะแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
1: หลังๆมันหนีด้วยมันทำลายทรัพยากรนิดนึงคือเองเพราะว่าคือว่าจริงๆแล้วตามกฎอันนี้เดี๋ยวพี่ทอนคงมาเพิ่มเติมได้นะก็คือว่าตามกฎตามน้ำนะก็คือห้ามแตะห้ามสัมผัสคือเอง
0: แต่ยืนพื้นทรายก็
1: ไม่ได้ห้ามหมดเลยพื้นทรายแบบทะเลห้ามแตะเลยกฎข้อที่หนึ่งหรือสองต้นเลยคือ no touch คืออะไรก็ได้ที่ถ้าไม่จำเป็นหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดแบบอุบัติเหตุที่เราแบบต้องคว้าอะไรก็ให้คว้าของที่มันคว้าได้เช่นเชือกทุ่นอะไรอย่างเนาะจริงๆแล้วมันห้ามเนี่ยมันดีนะคุณเหม่งเพราะว่าจริงๆแล้วเชือกทุ่นก็ไม่ได้หรอกคุณไปจับได้นะคุณเหม่งเพราะบนนั้นมีเขาเรียกว่าเพียงอ่ะตัวเพียงอ่ะ
0: ครับ
1: เยอะมากคมมากเลยครับบาดคุณได้แบบง่ายๆเลยจริงๆแล้ว no touch จะแบบทำให้คุณเซฟที่สุดปลาจับมีพิษปลาหมึกปลาแมงกะพรุนถ้าคุณไม่ทัชอ่ะคุณไม่โดนพิษของเขาอยู่แล้วแน่ๆครับ
0: คือ
1: เข้ามาทำร้ายเราอยู่แล้ว
0: เรื่อง
1: ไปทำเอง
0: เรื่องเพียงเรื่องการแตะเรื่องสัมผัสเนี่ยผมมีประสบการณ์เห็นมาโดยตรงนะผมไม่ได้แตะเองไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นี่น่าจะครั้งที่3หรือที่4นี่แหละนะฮะครอบครัวนึงเป็นมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูก
1: ครับ
0: คุณพ่อเนี่ยก็ไม่คล่องอ่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เขากำลังดูแลต้องดูแลลูกด้วยประคองด้วยนะฮะก็โดนน้ำซัดไปอยู่ใกล้ๆกับโขดหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็คุณพ่อเอามือไปเกี่ยวเกาะกับหินไว้แล้วก็อีกมืออีกข้างนึงก็จับลูกโอ้โหโดนเพียงเข้าไปนะฮะหอยนางรมโอ้โหเลือดสาด
1: เลือดสาดแล้วก็ปวดมากครับก็คือแบบว่าเพียงนี่เวลาปาดมันปากมันเหมือนมีดปาดฉลามเลยคุณเอง
0: คมมาก
1: คมมากถ้าท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เหมือนผมมันก็จะรู้เลยว่าแบบไม่ได้เลยหรือแบบพวกจานจับหรือแม้แต่การเดินชายหาดที่ไม่ใส่รองเท้าทรายนะไม่ใส่เรียกว่าแซนโปรเทคชั่นอะรองเท้าที่กันเดินบนหาดทรายอะมันต้องใส่นะเมฆก็จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายครับมันไม่ได้หมายความว่าทรายมันจะไม่มีมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่เขาต้องป้องกันตัวเนาะเขาก็เป็นหอยประเภทนึงอ่ะหอยเพลียงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาป้องกันชีวิตเขาด้วยการสร้างความแหลมคมแข็งแรงออกมาเพื่อไม่ให้เขาแบบถูกกิน
0: อ
1: ่ะคือเ
0: ม
1: ฆครับนี่แหละนั้นก็พึงระวังครับเวลาไปเที่ยวกันกับลูกๆก็ก็สอนลูกผมก็สอนลูกก็ให้เห็นลูกก็โดนบ้างแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ตรงว่าอ๋อมันจับไม่ได้นะมันคมมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโดนกันบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ระมัดระวังไว้ครับ
0: อ่ะหมายกันที่ข้อความครับคุณซอยส่งเข้ามาดูคลิปช่องน้องฮารุณตอนหนุ่มๆพี่ๆมีแรงบันดาลใจไปเที่ยวรอบโลกแบบน้องไหมครับอาพิการในไปมาหลายที่
1: ใช่ๆผมก็หนุ่มๆผมก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจาก
0: น้องฮารุณ
1: ฮารุณ
0: เขาฮารุณหรือฮารุณนะ
1: ฮารุณได้หมดแหละน้องฮารุณก็แต่ว่าก็อย่างแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคือแบบว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุสุดท้ายเรายังไม่รู้เนาะว
0: ่
1: าสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ป่ะคุณเม่งเรายังไม่รู้แต่ว่าก็สูญเสียไปก็เสียดายอะทรัพยากรที่มีคุณภาพของคนทำงานสื่อที่มีคุณภาพเนาะเปิดโลกที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นนะให้ได้เห็นเหมือ
0: นผมก็เกือบแล้วนะฮะบังเอิญมาสนิทกับมารู้จักกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปเลยเนี่ย คือตอนที่เริ่มเนี่ยไปแล้วนะหลายประเทศเลยนะฮะเริ่มไปสิงคโปร์เริ่มไปกัมพูชารอบนั้นนครวัดก็ไปหลายรอบนะ3รอบติดเลยแฮตทริกแล้วก็เป็นมีที่อื่นเตรียมตัวจะไปและจะไปดูพีระมิดที่อียิปต์มาติดอยู่เนี่ยท่องเที่ยวไทยเนี่ยติดอยู่กับเสน่ห์ไทยแหมก็เลยไม่ได้ไปยาวเลยครับอ่ะแต่ตอนนี้ 10:30 เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเหม่งอิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงเรื่องของข้อความนะครับ
3: คุณ
2: เ
3: ลยครับ
2: นรสอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เหม่ง
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายวันแม่จ้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทักทายวันแม่ด้วยครับ
2: ครับ
3: แฮปปี้มาเธอร์เดย์ครับ
2: พาแม่ไปเที่ยวไหนดีฮะ
3: ก็โอ้เนี่ยจะพาผมคุณแม่ผมเสียแล้วนะแต่ผมมีคุณแม่ของลูกอยู่ครับผมพาไปเที่ยววันนี
2: ้ครับภารกิจคุณพ่ออ่ะกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานกับกุ้ยหลินจีนสวยเหมือนกันไหมครับ
3: โอ้คุณเหม่งเคยไปกุ้ยหลินจีนป่ะ
2: ไม่เคยดิ
3: ผมเคยงั้นผมเล่านะก็คือผมว่าคนละแบบครับก็คือกุ้ยหลินจีนกุ้ยหลินกุ้ยเชี่ยวหลานก่อนเชี่ยวหลานเป็นแพเนาะเป็นทะเลสาบเพราะนั้นเราจะเห็นภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นทะเลสาบคล้ายๆอ่าวพังงาแต่ว่าเป็นน้ำจืดคุณเหม่งแต่กุ้ยหลินจีนเป็นลำธารกับแม่น้ำเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการล่องเรือคล้ายๆกับเราเดินคล้ายๆกับเราล่องเจ้าพยาแล้วมีภูเขาหินปูอยู่ข้างๆมันสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแล้วก็กุ้ยหลินจีนเนี่ยไม่ใช่เราไปกุ้ยหลินน่ะแต่เราจะไม่ได้ไปที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปที่เมืองกุ้ยหลินนะมันต้องไปที่เมืองที่ชื่อว่าหยางสัวครับ
2: ครับ
3: ก็จะเป็นรูปอย่างที่เราเห็นในภาพหยางสัวจะเป็นภูเขาหินปูนอย่างที่เราเห็นแล้วก็เขามีทริปออกไปว่าล่องเรือไปชมภูเขาแล้วก็แต่ว่าวิธีเล่านะคุณใหญ่เหมือนกันเลยว
2: ิ
3: ธ
2: ี
3: เล่าของไกด์อ่ะก็คือจินตนาการนะครับว่าตรงนั้นคือนี่คือเต่าแล้วก็มีหงส์ก็จะเป็นรูปภูเขาหินปูนมันจะเป็นรูปต่างๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็จะเรื่องราวเนี่ยหงส์ก็จะบินมาแล้วก็ได้ถูกนายพรานยิงปักสอนไปตัดอกสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นเลยเหรอฮะลูกเป็นลูกศรหัวแหลมๆนะสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นตัวนายพรานถูกเทวดามาสาปให้แข็งก็เลยกลายเป็นยกมือถือขวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนกกระเรียนได้ตกลงไปลงตรงนี้แล้วก็เลยเห็นเป็นหัวนกอย่างนั้นอ่ะคุณเ
2: บ
3: ง
2: อ๋อเป็นที่
3: เล่าแบบเหมือนการเวลาเราดูหินงอกหินย้อยอะอย่างนั้นอ่ะอารมณ์เดียวกันก
2: ็
3: เป็นเรื่องเล่าสนุกดีก็ได้ประสบการณ์ครับแต่ว่าถามว่าใครชนะใครว่าอย่างน้อยแต่ว่าให้เปรียบเทียบผมก็จะบอกว่าสนุกเป็นคนละอย่างคุณเ
2: บ
3: ง
2: อ๋อกินจันไม่ลง
3: กินไม่ลงอย่างที่เชี่ยวหลานอ่ะกินเชี่ยวหลานไม่ลงแน่ๆคือปลาแรด
2: ทำไมอ่ะมันอร่อยขนาดนั้นเลยฮะ
3: ปลาแรดที่เขื่อนเชี่ยวหลานปลาแรดหรือปลาทับทิมนะถ้าจำไม่ผิดไม่สักปลาหนึ่งครับ
2: ครับ
3: อร่อยมากคุณเหม่งก็คือเขาเป็นปลาเขื่อนอ่ะตัวใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวแบบหลายท่านบอกอุ้ยพี่ก้าตื่นเต้นอะไร
2: เออมันอยู่ที่วิธีการปรุงหรือเปล่า
3: ก็คือทอดน้ำปลาครับคุณเหม่งปลาแรดทอดน้ำปลาครับอยู่ที่ท้ายเขื่อนเชี่ยวหลานเลยเป็นเขาเรียกรีสอร์ทของทั้งเขื่อนอ่ะ
2: อ๋อฮะ
3: ตัวขนาดตัวนะตัวปลาแรดอ่ะใหญ่เท่าพวงมาลัยรถยนต์น่ะคุณเหม่ง
2: รถยนต์เลยเหร
3: อพวงมาลัยรถยนต์เลยไม่เวอร์นะแบบว่าลมคลีบนะลมคลีบที่ชนเนี่ยพวงกับพวงมาลัยรถยนต์น่ะใส่จานเปขนาดใหญ่แล้วล้นจานออกมาคุณเหม่งใหญ่มาก
2: อันนี้ต้องไปวัดกับปลาและอุทัยสักนิดนึงนะ
3: ใช่ท่านมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงส่วนที่ที่หลังชัวหรือที่กุ้ยหลินน่ะมันที่เขาดังคือปลาจีนต้องหื้อคุณเหม่ง
2: ต้องหื้อหลีหื้ออะไรของเขาเนี่ย
3: ใช่เนี่ยแบบว่าโอ้โหแล้วก็มีปลาน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ขอโทษกั้งเยอะมาก
2: ก็น่าจะหลีหื้อนี่แหละฮะกั้งที่เป็นสามเงี้ยงเหมือนเรือใบที
3: ่
2: ต
3: ่อ
2: ล้อรถยนต์เนี่ย
3: แต่ดังมากเขาแบบมีความดังเรื่องปลาน้ำจืดครับปลาพวกปลาจากแม่น้ำครับก็ได้บรรยากาศคนละแบบคร
2: ับ
3: แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่ากินกันไม่ลงจริงๆถ้าแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะราคาแต่ว่าบ้านเราก็ได้อัธยาศัยไมตรีคุณเหม่งอารมณ์นี้ครับ
2: อ่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะ

0: ามว่าอยากไปไหมถ้าอยากไปต้องจ่ายเพิ่มดูไปดูวิวแบงก์อ่ะคุณเหม่งมันเจ๋งมากเลยนะผมโอ้เฮ้ยแต่ว่าเขาอยู่ที่ท่าเรือเขาถามอยากไปไหมอยากหลังจากไปทัวร์มาแล้วนะผมไปทัวร์มาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอยากดูไหมแต่อันเนี้ยจะบอกอยู่ตรงไหนก็บอกว่าต้องขึ้นเรือเล็กไปต
1: ้
0: องจ่ายเพิ่มแหละเพิ่มจะแหมคุณเหม่งเรามาทั้งทีแล้วทั้งชีวิตนึงน่าจะไปได้ไปไม่กี่ครั้งอ่ะ
1: ก็อยากจะไปอ่ะเออไหนๆก็มาแล้วไม่รู้ความน่าจะได้มาไปหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าม
0: ันเป็นวิวบรรทนาบัตรคือเหม่งก็คือมันเขาเขียนเขาอย่างนี้เลยหยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้คือพูดจะไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นยังไม่มีแอปแปลภาษานะครับยังไม่มีพวกแอปอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ดูได้แต่ดูว่าอุ้ยมันอะไรอ่ะเขาหมายความว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าวิวแต่พูดอย่างนี้นะวิว
1: คร
0: ับวิวไปไหมก็เป็นภาษาจีนที่ผมแปลไม่ออกนะที่ผมแปลจากเรียกว่ารูปร่างรูปการแสดงออกของเขาก็ชี้ไปที่แบงค์แล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดประมาณว่าจะไปไหมแล้วก็หยิบแบงค์มาให้ดูก็คือถ้าจะไปอ่ะอีก500บาทเท่าไรเท่าเลยอีก500บาทเออผมก็คือหยิบมา2ใบอ่ะใบนึงเป็นโชว์วิวใบนึงเป็นค่าจากค่าไปแล้วก็ถ้าจะไปอ่ะต้องหยิบไอ้ก็สมมติหยิบ100หยวนไปเขาแต่ถ้าจ่ายเงินค่าเรืออีก500จ
1: ่
0: ายเงินไป500 2คน3คนก็ว่ากันไปเหมาเรือปึ๊บแล้วเขาก็จะพาไปแต่ระหว่างทางอ่ะคุณหนึ่งพาไปอ้อมขอโทษนะจริงๆแล้วมันไกลมาก500นั่นแหละ
1: 500
0: พาไปที่อื่นก่อน
1: ก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันได้ไปแล้ว
0: แต่ว่าทำให้เกิดเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดไงว่าอ๋อเห็นไหมแค่รูปที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรอ่ะม
1: ัน
0: เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวได้เลยแล้วก็ผมก็ถ่ายมามันก็ตื่นเต้นจริงๆนะเอาก็ยังเอามาเล่าอย่างเงี้ยผ่านมาตั้งประมาณสัก20-30ปีแล้วก็ย
1: ัง
0: เอาไปเล่าประทับใจจริงๆนะว่าเสียเงิน500เพื่อไปดูภาพวิวบนแบงค์50บาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแ
1: หละโอ้ยคุ้มคุ้ม
0: คุ้มคุ้มแล้วก็หลังจากนั้นนะผมมันไม่รู้เป็นอะไรผมเจอตัวแบบนี้ตลอดเลยคุณเหม่งส่วนโชคชะตาราศีมันเล่นตลกกับผมอ่ะก็คือผมก็จะเจอตัวแบบนี้ที่เวียดนามคุณเหม่ง
1: อ๋อก็เป็นทริคมั้งที่เรารู้กันทั่วในวงการไกด์โลก
0: ใช่หยิบธนบัตรมา
1: ครับ
0: หยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้ว่าอยากดูวันนี้ไหมอย่างเงี้ยคุณเหม่งของประเทศเราก็มีเนาะเรามีฟ้าฟางวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยของเราไปง่ายของพวกเขาไปยากกว่าเราเยอะครับ
1: แต่ว่าก็
0: น่าสนใจ
1: ก็ทำให้มันตรงไปตรงมานิดนึงอย่างพระปางวัดอรุณของเราเนี่ยก็มันมีเรื่องของอะไรนะที่เขาไปตั้งโฟโต้บูธเจ้าถิ่นอ่ะช่างภาพท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าไปทำเลยผมว่านะ
0: ครับก็จะจัดการได้อันนี้เดี๋ยวก็คงมีคนจัดการแหละเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สัมปทานเนาะ
1: ไม่ดีกับภาพลักษณ์ประเทศด้วยอ่ะไปที่ข้อความครับดูไม่นะดูข่าวแม่น้ำดานูบแห้งจนเห็นเรือลบนาซีที่จม70กว่าปีโผล่เพราะโลกร้อนมีส่วนไหมครับเขามีเขื่อนเหนือแม่น้ำหรือเปล่า
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้มัน100%อยู่แล้วชัดเจนมากโลกไม่ใช่แค่โลกร้อนนะเขาเรียกโลกรวนแล้วตอนนี้ครับมันอยู่แบบมัน
1: ร้อน
0: ร้อนแล
1: ้
0: วล่ะตอนนี้ร้อนมาก
1: คุณเหม่งคุณกล้าอยากไปเที่ยวป่าข่าวเสือกินคนเฝ้าป่าน่ากลัวเลยไม่อยากไปแล้วจัดการเสือหิวได้ยังเห็นเงียบๆไปจากต่องนักเที่ยวไทย
0: โอ้ไม่อย่าไปกลัวเลยฮะเนาะ
1: คุณเหม่ง
0: เข้าป่ามีแต่คนอยากเห็นเสือนะพูดแต่ตรงๆนะ
1: แ
0: ต่อยู่ในป่าอยากไหมอยากส่องแล้วเจออ่ะถูกไหม
1: ไปเดินกันใกล้ๆเนี่ยเสือหนีเรานะ
0: ไม่เคยไม่ได้ดูไม่เคยได้เห็นหรอกกระทิงเสือไม่ได้ดูง่ายๆนะ
1: ครับอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอล็อตมาไปคุยกับเดี๋ยวให้หมอล็อตมาเล่าให้ฟังแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: หรือเขาบางคนเนี่ยเขาตั้งใจไปแบบเขาเรียกไปบังใครเนาะไปซุ่มดูอ่ะอย่างแบบพี่ปริญญากรวรวรรณอย่างเงี้ยที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าเป็นนอนแบบรอเป็น6-7ชั่วโมงอ่ะกว่าจะลงมากินเหยื่อกินซากอย
1: ่
0: างเงี้ยเออแบบว่ากว่าจะมาล่ากว่าจะเห็นโขงช้างกว่าจะเห็นแบบกระทิงกว่าจะเห็นเสือโคร่งโอ้ไม่ง่าย
1: ไปแก่งกระจานสิเออที่แคมป์บ้านกลางอ่ะเขาเดินเสือดำเนี่ยเขาเดินกันเป็นกิจวัตรเลยฮะเดินออกกำลังกายไซคลิ่งนะหลังมื้อเช้าหลังมื้อเย็นอ่ะเจอไปเห็นแน่นอนไปเห็นใกล้ๆนะไม่ใช่ไปเดินใกล้ๆเขานะ
0: ใช่คือเขาก็มีระยะเขาก็ไม่มาเดินใกล้เราเหมือนกัน
1: ครับเสือกับคนเนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยเสือก็ตกใจนะคนก็ตกใจ
0: ครับ
1: คุณซอยส่งมาเพียงทะเลคล้ายๆเพียงกระซิบกับเพียงโอ้ยเซรีฟูใหม่ครับโอ้ยคนละเพียงกันฮะ
0: อ๋อเพียงรักเพียงรักกับเพียงกระซิบโอ้ยแต่โรแมนติกเหมือนกันถ้าอยู่เพียงเห็นเพียงทะเลแล้วเพียงกระซิบ

0: โอเคโอ้โหมุกเก่ามาก
1: อ
0: ืมไม่อยากจะบอกว่าท่านผู้ฟังบางท่านถ้ารุ่นเจนชาตินี่ฟรีกระซิบอินโนเซนต์คืออะไรเลยนะ
1: คุณเบงมีงงอ่ะ
0: คุณพระ
1: ครับ
0: คือซีรีส์ตัวอาจจะยังพอรู้จักบ้างยังพอรู้จักพี่โตนะ
1: อ
0: ืมพี่ลิมอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักบ้างแต่โอ้โหพี่โอมนี่ลูกสาวเขาโอ้โหลูกสาวเขาอายุเท่าคุณเมงอ่ะตอนเอ๊ะตอนวันนี้ตายอ่ะเออเพิ่งแต่งงาน
1: อืมคุณจอยบางจากสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับพี่ก้าคุณเหม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อืมไม่พาแม่ไปไหนกันเลยฮะแฟนรายการเราอยู่กันครบเลยเนี่ย
0: เออวันนี้อยู่กันครบอ๋อวันนี้ไม่ทำงานอยู่บ้านก็เปิดฟังเอาขอบคุณนะฮะ
1: เออเป็นรูปแบบคนที่ฟัง FM 99นะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปก็ฟังวิดีโอไปด้วย
0: งั้นคุณเหม่งต้องให้ส่ง SMS มาเยอะๆจะได้รู้ว่ามีคนฟังเราเยอะๆเราจะได้มีสปอนเซอร์
1: ก็ส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง SMS 4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ตำเต๋อไส้กรอกคุณยายไข่เจียวดาวหลังมอชอเนื้อย่างต้นข่อยร้านไหนพี่ๆไปกินบ่อยสุดครับไข่เจียวดาวหลังมอชอผมไม่ทันนะแต่ผมเดินทันเดินผ่านอยู่ 2-3 รอบ
0: ไข่เจียวดาวหลังมอชอฮิตมากนะตอนนี้
1: ตำเต๋อเป็นไงแหละทำไมผมตกรุ่นไปแล้วล่ะ
0: ไม่รู้จักตำเต๋อขอโทษจริง
1: ๆไส้กรอกคุณยายนี่ยิ่งแล้วใหญ่เออผม
0: ไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งทันไหมไม่ทันเหมือนกัน
1: มีไส้กรอกอะไรที่ไอ้ไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดอ่ะอารมณ์ประมาณลูกชิ้นระเบิดประมาณนั้นน่ะไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ถนนนิมมานเหมินครับไส้กรอกคุณยายคุณเหม่ง
1: เมื่อ
0: ตำนานก็คือเมื่อก่อนเป็นไส้กรอกวอร์มอัพก็คือใครไปวอร์มอัพเขาขายอยู่หน้าวอร์มอัพหลังจากนั้นเขาขายเร็วขึ้นเขาเลยต้องย้ายมาขายหน้าร้านมนนมสดที่มอชอนะครับที่มอชอก็เป็นไส้กรอกคุณยายสูตรคุณยายหลังจากนั้นเขาต้องขายเร็วขึ้นอีกเพราะว่าคนมันนิดเขาเลยต้องมาขายข้างซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย
1: ์
0: ก็เลยฮิตมากผมกินประจำอร่อยมากฮะไส้กรอกคุณยายสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วด้วยนะมีพัดแบบแช่เย็นด้วยนะเดี๋ยวนี้
1: เนื้อย่างต้นข่อยล่ะ
0: เนื้อย่างต้นข่อยคือเนื้อย่างที่อยู่ตรงถนนช้างคานครับคุณเหม่ง
1: โ
0: อ้คล้ายเนื้อสเต๊ะคล้ายเนื้อสเต๊ะครับ
1: อืมฮะไม่
0: ผมว่าไส้กรอกคุณยายเด็ดสุดสำหรับผม
1: ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาคุ้นอยู่ที่เดียวคือวอร์มอัพ นอกนั้นนี่ผมช่วงหลังๆนี่ผมไปกินอย่างอื่นแล้วนะไปกินเค้กบราวนี่เค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาได้รางวัลอะไรนะไอ้อะไรกอดองเบอร์อะไรเงี้ยประกาศนียบัตรเต็มเลยแล้วก็ร้านเขาอยู่ลึกลับมากผมแจ็คไปกินพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังๆนะฮะ
0: วอร์มอัพแบบหลังๆนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วคุณเหม่งเขาไม่ได้เป็นเขามีส่วนที่เป็นร้านอาหารใหญ่ขึ้นเยอะมากครับคุณเหม่งครับ
1: ส่วนที่เป็นปาร์ตี้ไนท์ไลฟ์กลางคืนก็ยังมีหรือเปล่าฮะหรือไม่มี
0: อยู่ก็ยังเขาแยกโซนกันอย่างชัดเจนมีโซน
1: ทำเป็นร้านอาหารทำเป็นโซนเต้นรีแลกซ์อะไรก็มี
0: ใช่เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนชิลโซนรีแลกซ์ก็เพลงก็ต่างกันแล้วก็มีโซนแบบก็เรียกโซนร้านอาหารรับแขกเลยนะคุณเหม่งเหมือนแบบครัวเทคก็คือกินข้าวได้อะไรได้เลยนะ
1: พาลูกค้าไปรับรองเขาก็ปรับตามอันนี้แหละ
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนที่ตื้อๆอย่างเดียวแล้วก็มีโซนตื้อๆก็มีอยู่ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยไม่เมื่อไม่นานมานี้ไม่นานมากมานี
0: ้สมัยก่อน
1: ขึ้นไปเชียงใหม่นี่คือผมไปกับลูกค้านะไปกับเอเจนซี่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็พาลูกค้าที่ใช้บริการของเอเจนซี่เขาเนี่ยไปรับรองก็กินเลี้ยงเปเต็มที่ก็ประมาณนี้ผมว่าวอร์มอัพก็คงจะปรับตัวไปตามนี้แหละ
0: ใช่ๆก็เพื่อให้รับกับโลกสมัยใหม่คุณเหม่งมันมีเขาคือเขามีลูกค้าหลายอายุคุณเหม่งเขาพูดกันตามตรงอันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้ววอร์มอัพมันโตไปตามคนที่ไปเที่ยวคุณเหม่ง
1: ครับ
0: อย่างรุ่นเราก็คือเราก็เป็นถ้าพูดกันตามแต่ว่าไล่รุ่นก็เป็นสิทธิ์เก่าวอร์มอัพรุ่นหนึ่งรุ่นต้นรุ่นเลขตัวเดียวรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก้าอย่างเงี้ยสมมตินะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคุณก็ไม่สามารถไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้แล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อยากให้คุณเป็นลูกค้าวอร์มอัพอยู่ไงถูกไหมก็ปรับตัวไปตามให้รับกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของลูกค้าขึ้นก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่ะมีครอบครัวแล้วมีเพื่อนที่วัยเดียวกันก็คือ40 50ก็ไม่สามารถจะไปเต้นอะไรข้ามวันข้ามคืนได้คุณเหม่งถูกไหมแบบว่าเต้นแบบทั้งวันทั้งคืนได้มันไม่มีแรงขนาดนั้นเขาก็เลยปรับเป็นร้านอาหารที่ให้ฟังเพลงแหละคุณเหม่งมีเพลงหลายรูปแบบก็ฟังเพลงไปส่วนที่คุณถ้าคุณอยากเต้นก็เข้าไปลึกอีกหน่อยก็มีอีกโซนหนึ่ง
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับถ้าวันทำงานผมขับรถส่ง

0: งานจะฟังทั้งวันเลยครับอ๋อฟัง
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คุณมนรักขอวิธีขอเงินแม่ในวันแม่หน่อยครับพี่ๆทั้งสอง
1: โอ้คุณแม่งก่อนเลย
0: ไม่ละคือให้แม่ดีกว่า
1: อ๋อไอ้ถ้าจะอ้อนของเงินแม่วันนี้นะ
0: เพราะว่าแม่ก็จะส่งของทะเลมาให้ไงอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรับปลาเค็ม
1: ใช่ๆเนี่ยไม่ถ้าจะอ้อนขอนะวันนี้ก็เข้าไปกราบงามๆเลยนะแล้วก็พาแม่ไปเลี้ยงข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ก็จะแย่งจ่าย
0: คุณ
1: เ
0: ย็น
1: แม่แย่งจ่ายได้ไงเราต้องแย่งแม่จ่ายวันนี้วันแม
0: ่แต่พี่ก้าต้องเลี้ยงแม่ของลูกไง
1: ได้แน่นอนวันนี้แย่งจ่ายตลอด
0: เอ้ยอยากจะพาอะไรนะแฟนไปดำน้ำครับไปที่ไหนดีครับให้มันโรแมนติกหน่อยโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกเหรอกอเต่าได้มั้ยหรือที่ไหนดีให้มันมีโรแมนนิดนึงอ่ะ
1: กอเต่ากอเต่ากอเต่าแนะนำกอเต่ากอเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเรือที่จอดชุมพรนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าม
0: ีปลาตอดนี่มีหลายที่นะ
1: โอ้แบบดีเลยแบบกอเต่านี่แบบว่าถ้าคุณดำน้ำเนี่ยไปถึงแบบรีสอร์ทโอเคเลยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอยู่นอกเขตแต่ว่าไกลอาจจะไกลไปสักหน่อยเพราะว่านั่งเรือไกล
0: มันมีลงไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีนั่งเรือออกไปมีเกาะเล็กๆเกาะไข่หรือยังไงเนี่ยนะฮะทั้งเกาะ
1: ไข่
0: เกาะเล็กติ๊บเดียวเลยเดินรอบเกาะได้ภายในไม่ถึง10นาที15นาที
1: ครับเกาะไข่ที่เวลาอยู่บนเกาะไข่นะแล้วก็เวลาไปตอนเที่ยงนะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในหนังแมดแม็กเลยคุณเบ่ง
0: มีมอดไหม้กันบ้าง
1: มอดไหม้
0: แบบว่าไม่เลยครับนะฮะ
1: ผมเคยพาพี่ทีมงานแล้วก็พี่สตาฟแล้วก็พี่ผู้สื่อข่าวอ่ะไปเอาติ้งอ่ะคุณเบ่งก็คือไปทำงานไปจ่ายฟุตบอลที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็เราไปเที่ยวเกาะไข่กันไปถึงประมาณได้10นาทีแรกมันก็สวยดีอ่ะคุณเบ่งมันขาวๆไงสวยอ่ะถ่ายรูป10นาที15นาทีพอสัก30นาทีทุกคนจะเดินมาแล้วบอกกลับไหมมันร้อนกลับไหมพอละถ่ายเหนื่อยแล้วโตมแล้วหน้ามันเลยหน้ามันตัวดำปี่เยอะเด่งไม่มีต้นไม้แม้แต่ขอโทษนะไม่มีร่มไม้เลยอ่ะต้องเอาร่มไปต้องมาอยู่ใต้หลังคาจะมีร้านอาหารอยู่ตรงกลางเกาะครับไม่มีต้นไม้เลยแบบต้นไม้น้อยมากเลยครับ
0: เวลาไปพวกนี้เนี่ยแล้วกินผลไม้นะแตงโมแช่เย็นเย็นสับปะรดแช่เย็นเย็นนะโอ้มันชื่นใจ
1: โอ้โหใช่เลยครับก็วันนั้นไปสัมปทานด้วยคุณเหม่งก็คือเป็นอาหารเจ้าเดียวที่เขาได้สัมปทานที่เกาะนี้ครับแล้วก็การเดินทางเข้าไปก็ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าเขาได้สัมปทานก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้สัมปทานแหละแล้วก็ให้บริการอะไรก็ต้องใช้จากเขาอ่ะแต่ว่าก็เราก็ซื้อได้นะมีร้านอาหารมีอะไรก็เขาทำถูกกฎหมายนะครับ
0: SMS ครับทันไปวอร์มอัพตอนอยู่แถววัดเกตกันไหมครับวัดเกตอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได
1: ้วัดเกตอยู่คือริมปิงคุณเหม่ง
0: อ๋อลิมปิงกับร้านแรกวอร์มอัพทันฮะเป็นห้องแถวห้องเดียวจนท่านขยายมาเป็น2ห้องอะไรเงี้ยร้านแรกผมก็ไปแล้วไปต่อแถวเป็นเรื่องแปลกไปต่อคิวกินแอลกอฮอล์นี่แหละเออก็รอก็ต้องไปต่อแถวกันนะ
1: ทันผมไปคือใครพูดอะไรมาผมทันหมดอ่ะผมด้วยอายุขนาดนี้แล้วทันหมดอ่ะเชียงใหม่อ่ะทันตั้งแต่เซเว่นสาขาแรกของเชียงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกัน
0: โอ้สาขาแรกไม่รู้แต่สาขาที่500เนี่ยผมจำได้ไปที่มโนรมที่ชัยนาทโอ้โหคือกำลังนั่งรถไปห้วยขาแข้งแล้วเขาเป็นรถแบบบขส. Open Air รถแดงอะฮะเขาพาแวะเข้าไปรับไม่ใช่ไม่คือพาไปรับที่ขนส่งมโนรมไปรับไปตุ้นรถเติมตรงนั้นแล้วเขามีฉลองพอดีเลยเป็นงานแบบเฉลิมฉลองตั้งโต๊ะจริงเลยนะเซเว่นสาขาที่500ของประเทศไทยนี่นานมากแล้วนะ
1: ใช่แต่ขอบอกนะแบบบรรยากาศของการได้กินเซเลปี้ครั้งแรกของชีวิตอ่ะ
0: เป็นไง
1: เซเว่นอีเลเว่นนี่มันน่าจดจำมากแล้วมันเป็นเซเว่นอันแรกของเชียงใหม่มันน่าจดจำมากนะคุณเหม่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ฟังหน่อยนะปัจจุบันก็จะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะสาขาแรกของเซเว่นเชียงใหม่อยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับยังอยู่นะ
0: ครับ
1: อยู่ตรงคลองชนนะครับ
0: ก่
1: อนถึงคลองชนครับซ้ายมืออันนั้นเลยสาขาแรกของเชียงใหม่คนล้นออกมาคุณเหม่งเอ้ยฮอตดอกหมดร้านมันเดียว
0: โอ้ครับ
1: เซเลปี้นี่โอ้โหกิน
0: ทำไมผมนึกถึงแต่มิโตโดนัทนะเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
1: โ ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงข้ามมิสเตอร์โดนัทถูกต้องใช่ครับนั่นแหละฮะตลาดตรงนั้นแหละอยู่นั่นก็เหมือนกันมิสเตอร์โดนัทสาขาแรกๆของเชียงใหม่ใกล้ที่นั่นครับ
0: เวลาใกล้ๆเวลาช่วงสอบก็จะไปโต้รุ่งกันบ้างแถวๆนั้นคุณท็อปผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณท็อปกลับสายนิมมานเป็นที่เข้าห้องน้ำของผมสมัยก่อนเป็นป่ามายาลาบผมจบปี2525ครับ
1: โอ้ยโอ้ยรุ่นพี่เราร
0: ุ่นใหญ่เลยฮะ
1: รุ่นใหญ่เลยใช่ใช่ครับเป็นป่ามายาลาบเป็นที่พี่ก้องบอกอย่างนั้นเลยใช่เลยนั่นแหละ
0: ครับเอาดีๆวอร์มอัพหรือตุ๊ดๆๆแต่ยุคนี้วัยรุ่นไปตื้อกันท่าช้างนะครับอีไม่รู้ท่าช้างเดินไม่ทันครับ
1: ท่าช้างนี่เป็นแหล่งใหม่แล้วก็มาอยู่ไล่มาอยู่ตรงใกล้ๆว่าตลาดนะตรงตลาดจริงใจครับ
0: เราพยายามไปจังหวัดอื่นบ้างไหมอ่ะ
1: เวลาพูดเชียงใหม่แล้วเราก็จะดูแก่ขึ้นมาทันทีแล้วเม่ง
0: แต่ว่าไล่เรียงแต่ละจังหวัดนี่ผมพูดได้เลยนะถ้าเป็นเชียงรายเอ้ยถ้าเป็นลำปางนี่มดกิมใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เอฟเราจะไล่สถานประกอบการแล้ว
1: มดยิ้มนี่ฮิตมากนะชื่อไลน์เขาเก๋ดี
0: เขาระดับอะไรนะเบอร์หนึ่งของภาคเหนือในยุคนั้นความใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมไม่ทราบไม่เคยไปเหมือนกัน
1: อ๋ออย่างนี้ผมเล่าได
0: ้
1: หน้าตาเหมือนเข้าไปลงยิมเนเซียมคุณเมย
0: ์โอ้ครับลงยิมเลยนะ
1: นึกว่ามาแข่งวอลเลย์บอล
0: อ
1: ะ
0: ก็ดีนะไม่แออัดไฟไหม้ก็หนีได้สบาย
1: อ๋อเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเขาเป็นโรงหนังใช่ไห
0: ม
1: เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นโรงหนังครับหมดยิ้มนะครับเป็นโรงหนังปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะใหญ่เหมือนคุณเดินแมคโครอะอารมณ
0: ์คุณวชิระส่ง SMS มาวันปกติทำงานไม่ได้ฟังวันนี้หยุดเลยได้ฟังแม่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่ยายคุณวชิระสวน95สวนหลวง95หรือสวนอะไรครับ
1: สวนดูหลาบ95เปล่า
0: เป็นไปได
1: ้เป็นรุ่นพี่โอ้รุ่นพี่ผมอีกแล้วเนี่ยรุ่นพี่คุณเหม่งเยอะเลย
0: ครับ
1: คุณเหม่งนี่100 เท่าไหร่ครับ
0: 115ฮะ
1: 115อ๋อนี่รุ่นคุณตูน
0: ครับ
1: รุ่นคุณตูนบอดี้สแลมนะฮะนี่เขาเป็นเพื่อนตูนนะคนเนี้ย
0: เพื่อนตูนฮะเพื่อนพี่ตูนเจอพี่ตูนที่อะไรนะเกาะลิบงใช่ไหมพี่ตูนบอกไอ้หรือเกาะอะไรนะที่พี่ก้าพาผมไปเนี่ยพ
1: ี่ตูนลิบงถูกแล้ว
0: พี่ตูนบอกใครอ่ะมีเพื่อนถูกต้องแล้ว
1: ส่วนผู้หลักคนมันเยอะ
0: ครับเกรียงคุณเกรียงไกรทันห้างโอชองไหมครับทันครับจนเจ๊งไปแล้วด้วยคุณซอยมดยิ้มลำปางครับใช่ครับเชียงใหม่ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: มีเรามีแฟนภาคเหนือเยอะคุณเมงสมุทรไทยอ่ะ
0: ภาคตอนออกผมก็รู้แต่นี่รุ่นโหต้องเป็นรุ่นผมนะเอแจ็คเนี่ยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: ให้ชวนให้ส่งเข้ามา
0: เลยคุณเมงขออย่างไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: จังหวัดไหนมีตำนานอะไรให้ส่งเข้ามาสนุกดีได้คุยกันนี่ทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนนะปกติเราจัดมันจะแบบว่าแม้เสร็จเราไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงเรื่องธรรมดา
0: ก็ดีแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดๆหลายๆเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องสนุกสนานเฮฮาไร้สาระรีแลกบ้างเรื่องเที่ยวนี่แหละเที่ยวมันก็มีหลายแบบคุยกันให้มันสบายๆใจกันหน่อย
1: ที่เที่ยวที่ถูกกฎหมายตอนกลางคืนหนาใครจังหวัดไหนยึดอะไรก็ส่งมานี่อารมณ์นี
0: ้ครับ
1: คร
0: ับ ก็ถ้ากรุงเทพแต่ผมยอมรับเลยนะกรุงเทพเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมไม่ได้ไปเลย
1: ครับ
0: ไปแต่ช่วงที่เป็นวัยทำงานก็จะเที่ยวอีกแบบแล้วนะเริ่มโตนะฮะมีไปทางฝั่งของท้องรออ
1: าร์ทีเอหรือไงอาร์ทีเอหรือไง
0: ไม่ค่อยอาร์ทีเอไม่ค่อย
1: อ๋อ
0: แต่ว่าถ้าทำงานระดับหนึ่งแล้วนะผมเป็นมิดเดิลแมเนจเมนต์แล้วไปเนี่ยตอนนั้นไปเรียนโทถ้าไม่ได้เรียนโทแล้วก็ไปสังสรรค์กับพวกกลุ่มเพื่อนเรียนโทก็ไม่ได้ไปนะทองรอเอกมัยครับมีช่วงที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยไปบ่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถวพวกซานติก้าอะไรพวกนี้
1: โอเคแต่ว่าเมื่อก่อนการท่องเที่ยวมันก็มีเท่านี้แหละมันก็เหมือนว่าไนท์ไลฟ์ก็ประมาณนี้ก็เลิกกันประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะเหมือนเมื่อก่อนเนาะค่อนข
0: ้
1: างจะปลอดภัยกว่าปัจจุบันนี้แม่เยอะมันหลายรูปแบบอะที่เราต้องระวังหน่อย
0: ครับพอช่วงผ่านมาช่วงนึง อันนี้นี่พูดถึงหลายปีแล้วนะแสงสีมันแยงตารู้สึกเวียนหัวไม่สบายใจไม่โอเคเลย ก็เลยไม่ได้ไป
1: ไม่ได
0: ้
1: ไปไม่ได้แหละมันเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวประจับไปตามวัยคือเหม่งครับก็คือแบบตามอายุครับแล้ววัยที่เฟิร์สจ็อบเบอร์ในยุคปัจจุบันน้องๆที่อยู่เจน Y เจ

0: ชาติแต่ก็ต้องเรียกเข้าไปกันเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็ไม่ใช่ที่ของเรามันก็เป็นแบบนั้นแหละครับ
1: ฮะสวัสดีครับตอนสอบเสร็จเพื่อนๆชอบพาไปฉลองที่มดยิ้มครับข้างในกว้างมากเลยครับจากคุณปอเต้
0: ใช่ไหมบอกแล้วผมว่าให้ลึกถึงมีเมียเสี่ยมไว้มดยิ้มเนี่ยมดยิ้มดำปางเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อไม่เจอคุณเอง
1: ผมส่งพาขับที่เชียงรายประกวดใหญ่เหมือนกันนะถ้าระดับยิมเนเซียมลงยิมเนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็ไม่แพ้กันอ่ะ
0: ใช่ครับถ้าท่านเป็นคนฝั่งทนได้จะมีฮอตแทร็กนะฮอตแทร็กต้องข้างต้องว่าเจ๋งนะฮอตแทร็กนะเก่าว่านะนี
1: ้ครับชื่อเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆคุณจอยผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนซีเกมตอนไปผมขับ KR เขาขับ Honda Dream กันเยอะตอนนี้จำภาพเชียงใหม่ไม่ได้แล้วครับ
0: ใช่เมื่อก่อน Honda Dream เป็นรถที่แบบคนเชียงใหม่นิยมเพราะมันเป็นเครื่อง2จังหวะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: แล้วมันแรงกำลังมันดีมันขึ้นดอยเก่งกำลังมันดีก็เอาพี่ๆชาวเผ่าอ่ะครับชาวแมวอ่ะกับชาวม้งอ่ะครับก็ชอบใช้เราม้งชาวกะเหรี่ยงชาวอีก็ชอบใช้ Honda Dream แล้วก็ยุคนึงมันเป็นรถโครงการของครูรุสภาด้วยคุณเม่งถ้าใครมีครอบครัวหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอ่ะเขาจะผ่อน Honda Dream ได้ในราคาถูกอ่ะที่เป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นรถที่แบบลูกครูใช้เยอะครูใช้เยอะลูกครูก็ใช้เยอะครับก็เลยฮิตมาก Honda Dream นี่ยุคผมนะยุคผมนี
1: ่ครับ
0: ท็อปที่สุดๆใครออกดีเนี่ยว้าวว้าวเพราะว่าเราจะสามารถบิดไปเที่ยวห้วยตึงเท่าได้
1: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับทิ้งท้ายกันที่ข้อความสวัสดีวันแม่ครับไม่เคยเที่ยวกลางคืนครับเน้นเที่ยวธรรมชาติก็แปลกคนดีเคยดูโทรทัศน์เปิด NASA ดูโฮมมากเลยเอ๊ะเหรอโอเควันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว
0: สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: ต้องเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลอดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ผลิตลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางออนไลน์นะครับ YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ฟังผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามเราคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าMCOT Connect นะครับ MCOTCO.NECT นะครับก็เป็นแอปเดียวที่เขารวมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมไรตี้ของทาง MCOT นะครับแล้วก็ทั้งสื่อทั้งข่าวทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าส่งผ่านทางคอมเมนต์นะครับช่องทางของ YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Truefortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Truefortic นะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้เอาข่าวแรกก่อนละกันนะครับอันนี้ก็หลายๆคนที่เล็งๆจะซื้อผลิตภัณฑ์ Apple นะครับของโปรโมชั่นที่เป็น Back to School นะครับคือตอนแรกเนี่ยที่ Apple ประกาศมาก็คือจะสิ้นสุดวันที่27สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นู้นหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ Apple มีการขยายเวลานะครับก็คือไปถึง24กันยายนนะครับ2569นะครับก็ทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกก็ประเทศไทยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับคือปีนี้สังเกตว่า Back to School เนี่ยเปิดมาช่วงเลทนิดนึงนะครับก็ปกติจะเปิดอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนใช่มั้ยแต่ว่าปีนี้ตั้งแต่แบบคือรอขึ้นราคาก่อนพอขึ้นรู้สึกจะขึ้นที่25พิจารณาขึ้นทุกอย่างนะครับ25พิจารณาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้นิ่งแล้วก็16กรกฎาคมค่อยประกาศอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ลดนะครับก็เขาขยายเวลานะครับเพราะนั้นก็ยังมีเวลาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ก็แน่นอนก็ปีนี้ก็มีจำกัดนิดหนึ่งนะครับก็มีแค่ iPad Air iPad Pro นะครับ MacBook Air นะครับก็สามอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อจะได้เป็นกิฟต์การ์ดแทนนะครับเป็นมูลค่า 3,400 บาทซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นโวลเชอร์อ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ซื้ออะไรต่อคุณก็เก็บไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีวันหมดอายุนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เอาไว้ซื้อ Apple Pencil ไว้ได้ครับรู้ว่าถ้าซื้อ MacBook Air ก็ได้กิฟต์โวลเชอร์ 3,400 บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่า MacBook Pro เนี่ยนะครับตัวเดียวที่ได้ก็คือเป็นโวลเชอร์มูลค่า 5,100 บาทนะครับก็มันแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอจะนั้นพวกคนที่จะซื้อได้นะครับวันนี้ก็แน่นอนบุคลากรด้านการศึกษานะครับแล้วก็ครูเจ้าหน้าที่นะครับรวมตั้งแต่อนุบาลเลยนะจนถึงระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับคณาจารย์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับก็หรือว่าเทียบเท่านะครับอันนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเหมือนกันนะครับก็ซื้อได้ก็คือใช้สิทธิ์ของนักศึกษานะครับนั่นเองนะครับอ่ะนะครับอ่ะมาดูอันนึงแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ที่ค่อนข้างที่จะนอนมาแน่ๆเลยนะครับสำหรับiPhone นะครับที่เขามีรหัสหลุดมาใน iOS 27นะครับอันนี้ใน Macworld เขามีการรายงานว่า iOS 27 Beta เนี่ยนะครับ Beta รุ่นที่5เนี่ยนะครับที่ปล่อยให้นักพัฒนาทดสอบนะครับซื้อล่าสุดเนี่ยเขามีการปล่อยตัว iOS 27นะครับมีตัว Public Beta อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้อย่างแอปธนาคารหรือแอปเป๋าตังค์อะไรเกิดไม่ได้ขึ้นมานะครับจะเดือดร้อนนะครับก็ต้องใช้เครื่องสำรองหรือว่านักพัฒนาที่เขียนแอปอันนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าใน iOS 27 Beta 5เนี่ยนะครับที่นักพัฒนาได้ทดสอบเนี่ยเขามีการค้นพบโค้ดลับนะครับที่เปิดเผยเองถึง iPhone รุ่นที่ยังไม่เปิดตัวนะครับจำนวน6รุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือในโค้ดลับเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าจะเปิด iPhone รุ่นไหนนะครับแต่ว่าเขาตีความออกมานะครับมันจะมีเป็นตัว V 62 63 64 67 68 69เนี่ยนะครับก็จะมี iPhone ตัว V 62นี่เขาตีเป็นตัว iPhone Air รุ่นที่2นะครับแล้วก็ V 63ก็เป็นตัว iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone 18แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับหรือที่ตอนนี้ก็เรียกกันแล้วว่าเป็น iPhone Ultra นะครับแล้วก็ iPhone 18 E นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ค้นพบนะครับในรหัสนะครับตัวนี้นะครับคือจริงๆเขาก็ไม่ได้มีชื่อรุ่นหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามีโค้ดอันนี้นะครับคือเขาจะมีทริคของเขาแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็พอที่จะ
าเดาๆได้นะครับตัวโค้ดอันนี้ก็คือมันครบพอดีเลยนะครับครบพอดีเลยแต่ว่าการเปิดตัวของเดือนกันยายนเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะยังไม่มีในตัวของ iPhone 18 18e หรือ iPhone Air รุ่นที่2นะครับก็คงจะไปเปิดตัวในปีหน้านะครับส่วนที่จะเปิดตัวก็จะเป็นเฉพาะรุ่นแพงทั้งหมดนะครับก็จะมี18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับอันนี้ก็คิดว่านอนมาแน่ๆนะครับเพราะว่าพบอยู่ในโค้ดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเปิดมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Apple ได้มีการจ่อลดจำนวนจะส่งฮาร์ดแวร์นะครับปี2026นะครับเพราะว่าขาดแคลนหน่วยความจำนะครับก็คือ Apple เนี่ยมีการเตรียมปรับลดแผนการจัดส่งฮาร์ดแวร์ในปี2026นะครับเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำ DRAM นะครับตามข้อมูลจากมิงชิโคนะครับคือในบทความนี้เนี่ยนะครับก็มีการโต้แย้งรายงานล่าสุดที่ระบุว่า TSMC มีโปรเซสเซอร์ที่ยังไม่บรรจุพันมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ต้องรอชิปหน่วยความจำซึ่ง Apple ไม่สามารถจัดหามาให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ทางหมิงชิโคเขาระบุว่า Apple เนี่ยวางแผนการผลิตโปรเซสเซอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนนะครับตามจำนวนหน่วยความจำที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ TSMC ผลิตเวเฟอร์จำนวนมากไว้ล่วงหน้านะครับเพราะเชื่อว่าปัญหาการขาดแคลนเนี่ยในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยมีอยู่จริงนะครับแต่ว่ามีสถานการณ์ที่ TSMC ต้องถือครองคลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมากขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ลุยแล้วนะครับในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยนะครับตอนนี้คือค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัดใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหแบบว่าทำอะไรไปเยอะมากนะครับผมว่าส่วนนึงเนี่ยรู้สึกว่าที่ไปอ่านมีข้อมูลอันนึงนะครับที่ Apple มีการตัดสินใจขึ้นราคาด้วยก็คงคิดว่าแบบคือถ้าเกิดคนสั่งไปแน่นอนตอนนั้นราคามันถูกเนี่ยโอ้โหแม็กนี่คือขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะครับคือคนสั่งเยอะไงพอคนสั่งเยอะคือมันไม่มีของเพราะนั้นก็ขึ้นราคาเท่าไหร่เลยผมว่าอันไม่รู้นะผมว่าเดาเองนะครับคือพอคือของแพงเนี่ยคนคงไม่ซื้อมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่า

เอาเข้าจริงนี่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับว่าคนก็สั่งคนก็ยังสั่งอยู่นะครับไม่ใช่เป็นตัว Mac Mini นะครับที่โอ้โหแบบหลายคนก็มารันตัว AI เองไอเงี้ยนะครับที่ local AI อะไรเงี้ยนะครับ MacBook Air ถึงแม้จะขึ้นไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับจริง Mac Mini ราคาไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวล่างสุดคือการเงิน 20,000 ก็ซื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้อง 20,000 อัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้ก็คือในหน่วยของเรื่องหน่วยความจำแล้วก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มันมีคนใช้เยอะใช่ไหมก็คือที่ data center ของ AI อะไรเนี่ยนะครับโอ้โหแบบว่าใช้ของพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะนั้นคือมันก็ supply demand นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลยทำให้แน่นอนตอนนี้ราคาสินค้าก็ปรับขึ้นนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็มันจะส่งผลนะครับในเรื่องของจำนวนiPhone ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับซึ่งที่ว่าจะเปิด iPhone ตัว18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับครับก็อาจจะมีจำนวนสินค้าที่จำนวนจำกัดนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านหน่วยความจำนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีของอ่ะคือไม่รู้จะทำยังไงนะครับคือคิดว่าเขาคงจะขายหมดแน่นอนในช่วงการเปิดจองล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ปกติก็ผมว่าจริงๆขนาดก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องหน่วยความจำนะมันก็มีปัญหาเรื่องการซื้ออยู่แล้วนะครับเมื่อคือออกมาไม่ว่าจะปีไหนก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเอาจริงนะผมว่านะมันไม่เห็นจะปีไหนแบบว่าแบบโอ้ออกมาแล้วแบบมีของเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงก็ต้องรอของกันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆนะครับก็ต้องมีการสั่งจองไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งปกติก็จะมีโอเปอเรเตอร์ให้เปิดให้สั่งจองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกคุณจะต้องมัดจำก่อนบ้างนะครับมัดจำก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็มัดจำพันหนึ่งผมอันนี้คืออดีตที่ผ่านมาแต่ว่าอนาคตที่ผมไม่รู้นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการจองเหมือนกันนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องก็คงมีจำนวนจำกัดนะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยังไม่เอาปีนี้ก็ได้ปีนี้แพงนะครับก็เดี๋ยวรอไปปีหน้านะครับก็อันนี้ข่าวลือบอกว่าปีหน้าอ่ะอันนี้คือเดือนกันยายนปีหน้านะคือปีนี้ยังไม่ทันจะเปิดตัวเลยนะครับก็ข่าวลือมาปีหน้าอีกแล้วนะครับคือปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นiPhone ที่ครบรอบ20ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขามีรายงานว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาร์คเกอร์แมนของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยนะครับคือปีหน้าเนี่ยครบรอบ20ปีก็แน่นอน Apple เขาจะมีแผนจะออก iPhone ดีไซน์ใหม่นะครับที่หน้าจอไร้ขอบมีกระจกเป็นแบบว่าเต็มจอแบบโค้งนะครับซึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับพอล่าสุดเนี่ยนะครับมีนักวิเคราะห์จากบริษัทJefferies นะครับเขามีออกรายงานเกี่ยวกับ iPhone รุ่นฉลองครบรอบ20ปีเขาบอกว่าโครงการ iPhone ดีไซน์เนี่ยได้ระงับไปแล้วนะครับก็คืออ้างข้อมูลจากซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการผลิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมาร์คเกอร์แมนก็ออกมาแย้งนะครับทันทีนะครับเพราะว่า Apple ก็ยังมีแผนตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ยังอีกไกลนะครับก็คือนู่นน่ะปีหน้า13เดือนนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเพราะนั้นใครที่แบบว่าโอ้โหปีนี้ราคาแพงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอดูปีหน้ามั้ยนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยแน่นอน iPhone ครบรอบ20ปีนะครับมันคงต้องมีอะไรที่ออกมาใหม่ๆนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าตอน iPhone ครบรอบ10ปีนะครับตอนนั้นก็จะมีอะไรนะที่เป็น Face ID ออกมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ปลดล็อกหน้าจอแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็รอรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องการผลิตในช่วงแรกเหมือนกันนะครับอันนั้นต้องรอประมาณเดือน2เดือนรู้สึกจะได้ของประมาณพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยนะครับก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีการครบรอบ20ปีเพราะนั้นก็คงต้องมีอะไรที่มันใหม่ๆออกมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะคิดว่าปีนี้แพงนะครับมันแพงแน่ๆนะครับแพงแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแพงเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งแพงเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหมีข่าวลือมาเยอะเลยเหมือนกันนะครับว่ามีจากผู้ใช้งาน Weibo Fix Focus Digital นะครับเขามีข้อมูลสินค้านะครับเขาบอกว่า Apple เตรียมขึ้นราคา iPhone 17นะครับในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหนะคือวันนั้นผมก็นั่งคอยรีเฟรชหน้าเว็บไซต์อยู่ละนะครับโอ้มันจะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่สรุปว่านะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับตัว

0: iPhone นะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็เปิดใหม่อยู่แล้วนะครับผมว่านะก็คือถ้าไปขึ้นไอโฟน17ก็คงมันก็คงแบบว่าไม่ค่อยจะดึงดูดเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเดือนหน้ายังไงก็ถ้าเกิดขึ้นไปแพงเนี่ยนะครับคนไปซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเขาก็คงคือสรุปไว้ก็คือไม่ขึ้นนะครับก็คือมีข่าวลือเนี่ยเขาคิดว่าจะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็คือไม่สรุปว่าไม่ขึ้นครับสรุปไม่ขึ้นนะครับเพราะสรุปไม่ขึ้นเพราะนั้นก็ใครที่เล็งๆไว้ตรงนี้อยู่นะครับก็โดยเฉพาะตัวนี้อย่าง iPhone Air เนี่ยนะครับราคามันแบบสูสีกับ iPhone 17แล้วนะราคาแบบว่าลงมาแบบควบเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้มีบางคนก็ยังไปสอยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคดลดตามแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็แต่ว่าราคายังไม่ขึ้นนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆราคาตัวนี้จริงราคาลงด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็ถ้าเกิดคุณไปดูตาม iStudio อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการแบบปรับราคาลงนะครับแต่ว่าน่าซื้อไหมนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่แล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณรอได้ไหมถ้าเกิดรอเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวแค่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้มันก็แทบจะไม่ถึงเดือนแล้วนะก็คือเดือนกันยานะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะประมาณอันนี้ผมเดาๆนะก็คือน่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่ที่9มั้งประมาณที่9กันยามั้ง9เดือน9เลขสวยนะครับ9เดือน9นะครับเพราะวันนี้7อย่างที่บอกวันนี้7เป็นวัน Labor Day ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นเป็นวันหยุดพอเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับก็เลยถ้าเปิดมามันจะแบบวันอังคารมันคงจะฉุกละหุไม่ทันนะครับก็อาจจะเป็นวันพุธนะครับซึ่งแน่นอนก็เดี๋ยววันพฤหัสสัปดาห์นั้นนะครับก็จะเป็นพฤหัสที่ไรที่10ครับกันยานะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้ฟังนะครับซึ่งก็คาดเดาว่าวันที่11กันยาก็น่าจะมีการเปิดจองนะครับก็คือเวลาประเทศไทยก็น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับเหมือนกับที่ผ่านมาก็คงจะพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดขายก็น่าจะเท่าไหร่วันที่11/18มัน18กันยามผมคิดว่าเดาว่านะครับเพราะนั้นใครชื่อเล็งๆอยากจะสอยรุ่นใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเล็งราคาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าราคานี้คงดูเดือดหน้าดูนะครับก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับคือขนาด Samsung Galaxy Z Fold 8เนี่ยนะครับก็คือราคายังปาไป 60,000 น่ะคิดดูคือโอ้โหรุ่นแบบว่าหน่วยความจำ256อ่ะนะฮะคือ 60,000 นะครับคืออึดพอนั้น 60,000 นี่อันเกินนะ 60,000 บวกๆต้องบอกอย่างนี้แล้วกัน 60,000 บวกๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูนะครับต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็ตัวใครที่ชอบใช้ AI นะครับใน iOS 17นะครับก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับกล้องวงจรปิดนะครับแต่ว่าคือจะต้องมีการจ่าย iCloud Plus เพิ่มขึ้นครับอย่างน้อย2เทราไบต์นะครับหรือว่า449บาทต่อเดือนนะครับขออภัยครับก็ถึงจะใช้ได้นะครับเพราะนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่รองรับกล้องวงจรปิดนะครับที่รองรับ HomeKit Secure Video นะครับคือกล้องหลายคนก็บอกเอ้ยที่บ้านก็ติดกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้รองรับทุกอันนะครับจะเป็นกล้องที่จะต้องรองรับ Apple HomeKit เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไปดูอย่างที่วันนั้นผมบอกมียี่ห้อหนึ่งไม่รู้ไปฟังย้อนหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณานะครับตอนนี้บนแอปช้อปปิ้งทั้งหลายไม่มีแล้วกล้องที่เป็น HomeKit เอางี้ดีกว่ามันไม่มีของคือของหมดทุกอย่างหมดเกลี้ยงนะครับโอ้โหนะคือไม่ว่าจะเป็นแอปช้อปปิ้งอะไรทั้งหลายแหละในตอนนี้มันไม่มีของแล้วเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันคุ้มมากคือราคาแค่พันกว่าบาทแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคุณได้โค้ดดีๆไม่ถึงพันด้วยนะแล้วแต่ว่าคุณได้ Apple HomeKit น่ะคิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนตรงนี้มันประเด็นคือมันไม่มีของแล้วตอนนี้คือของไม่มีนะครับคือบางเว็บที่เข้าไปดูแบบสั่งปุ๊บรออย่างน้อยๆ12สัปดาห์โอ้โหแบบคือเป็นพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหแบบกล้องคือที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่เป็นของLogitech นะโอ้โหตัว Logitech นั้นมันแพงอ่ะ Logitech ตัวประมาณ 8,000 กว่าอะไรเนี่ยนะครับคือแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นของบอก แย้มนี่แล้วกันอาคารานะครับลองไปหาดูนะครับ AQARA นะครับก็มันเป็นกล้องที่รองรับกับตัว Apple HomeKit นะครับราคาแบบว่าคือ 1,000 นิดๆเนี่ยหรือได้โค้ดดีๆเผื่อก็ไม่ถึง 1,000 ด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับคือตัวเนี้ยมันเปิดดูบน Apple HomeKit ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณก็พอเปิดบนแอปตัวของแอปแอปโฮมบน iOS ได้นะครับคุณก็ดูบนนาฬิกาได้ด้วยนะหมายความว่าคุณดูบน Apple Watch ได้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เจ๋งเลยนะครับแต่ถึงมันจะจอเล็กแต่ว่ามันเห็นจริงๆก็ยังดีใช่ไหมแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่เนี่ยนี่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่านี่จะต้องเป็น Apple ที่เป็นโทษต้องเป็นกล้องที่เป็นซัพพอร์ตตัว Apple HomeKit นะครับก็มี3ฟีเจอร์นะครับก็คือมีวิดีโอเดสคริปชันนะครับก็มีการเหมือนกับบรรยายวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการค้นหาคลิปนะครับแล้วก็มีการแสดงออโตเมติกเซอร์เฟซก็คือหมายความว่ามีการแบบโชว์คลิปสั้นๆ นะครับเป็นดูแบบคลิปสำคัญอะไรเนี่ยนะครับคือเรื่องเอา AI เข้ามาใช้นะครับซึ่งอันนี้ปัญหาหนึ่งของกล้องวงจรปิดนะครับก็คือประเด็นคือมันบันทึกทุกอย่างครับแต่ว่าเวลาที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือจะต้องเปิดแอปแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ย้อนกลับไปคือเราก็รู้ว่ามันกี่โมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับแต่ว่า iOS 27เนี่ยพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยใช้ AI นะครับก็คือระบบสามารถสร้างคำอธิบายผ่านสิ่งของในวิดีโอนะครับแล้วก็ช่วยค้นหาคลิปที่ต้องการได้แบบไม่ต้องดูทั้งคลิปนะครับก็คือใช้ AI ช่วยหานะครับแล้วก็คลิปที่มันมีเหตุการณ์สำคัญนะครับอย่างเช่นมีคนมาส่งของคือบางทีแบบกล้องติดไว้หน้าบ้านนะครับแล้วว่ามีคนมาส่งของลำดูที่กี่โมงอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับก็คือผู้ใช้ไม่ต้องคอยเปิดแอปโฮมนะครับเพื่อตรวจสอบกล้องตลอดเวลานะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้ต้องบอกว่า Apple ไม่ได้เปิดฟีเจอร์ AI ทั้งหมดให้กับผู้ใช้ iCloud Plus ทุกระดับนะครับเพราะต้องมีอย่างน้อย2 เทราไบต์นะครับก็คือเอาง่ายเหมือนกับคุณจะต้องจ่ายค่า AI เดือนละ400กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งตัว iCloud Plus เนี่ยนะครับก็คือคุณต้องการที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสำรองข้อมูล iPhone หรือว่าเก็บข้อมูลใน iCloud Photo นะครับเพื่อได้ใช้ร่วมกับครอบครัวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเหตุผลในการจ่ายเงิน Apple เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดจะได้ AI เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องจ่าย iCloud Plus นะครับซึ่งตรงนี้ทีมคุกก็เคยพูดถึงแนวคิดที่จะเปิดทางให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานใน AI นะครับโดยใช้ iCloud Plus เนี่ยซึ่งก็สรุปว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า Apple มีการเปิดตัว iPhone ตัวใหม่ก็คงจะมีการอธิบายนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัว iOS 27ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนกันยายนแหละนะครับก็ดูจากไทม์ไลน์เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณผมว่าก็น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่15-16มิถุนายนเดาก็คือ iOS 27เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ก็คือเป็นของรุ่นของบุคคลทั่วไปนะครับที่ใช้ได้แล้วก็คือตัวเต็มแหละง่ายๆตัวเต็มตัวเต็มจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้สมัคร iCloud Plus 2 TB นะครับก็ใช้เป็นกล้องธรรมดาได้นะครับเอาข้อจริงนะครับแต่ว่าจะมีสักกลิ่นครั้งที่จะมาดูใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาคนมาส่งของเขาก็จะโทรมาก่อนนะเงี้ยเขาจะเข้ามาส่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับมีตะกงตะกร้าอะไรวางไว้เขาวางใส่ในตะกร้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นทางเลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากล้องก็ยังดูได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่สามารถที่จะค้นหาในช่วงที่เราต้องการตรงนั้นได้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้กล้องที่เป็นโฮมคิดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อที่จะต้องเสียอีกเดือนละพูดง่ายโอ้โห400กว่าบาทก็เยอะอยู่นะเพราะว่าแหมเดี๋ยวนี้ก็ไหนๆจะค่าโทรศัพท์ค่าดูหนังสตรีมมิ่งนะหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ค่านู่นค่านี่โอ้โหนะคือมันบวกเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นก็ใช้กล้องอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับอันนี้ก็เพียงแค่มีฟีเจอร์อันนี้ที่อย่างที่ผมบอกมันมีเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนนี้ครับขอพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.

0: ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Techno for Life
0: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ครับกับเข้ามาสู่ Techno for Life นะครับในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับมีคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับโอเคนะครับSMS ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีกลับมาที่เดี๋ยวนี้ว่าจะพูดถึงโทรศัพท์ของ Google ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาของ Apple นิดนึงแล้วกันนะครับก็คิดว่าอันนี้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะส่งต่อผู้บริหารคนใหม่นะครับ CEO ที่จอห์นชอนส์นะครับเป็นนะครับเขาได้มีการแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของ Government Affairs นะครับเป็นรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐนะครับคนใหม่นะครับซึ่งก็แน่นอนเอาไว้คุยกับทางรัฐบาลนี่แหละนะครับซึ่งเขาเป็น คุณนิกกัตเทนนะครับเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงจาก American Airlines นะครับให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลนะครับตามรายงานจากสำนักข่าว Bloomberg นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีการเรียกว่าก็คือจะต้องมีการรายงานตรงต่อของทาง CEO คนใหม่อยู่แล้วนะครับซึ่งทางคุณแกตเติ้ลตัวเนี้ยนะครับเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งเป็นพรรคเดียวกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่ง Apple เชื่อว่าจะสามารถประสานงานกับทางรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตได้ด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าเขาก็เคยมาดูแลฝ่ายกิจการรัฐบาลที่ JP Morgan Chase and Company เหมือนกันนะครับรวมถึงของ American Airlines นะครับแล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องมีการจัดเตรียมใช่ไหมจะมองจะมีการจัดเตรียมนะครับผู้บริหารนะครับที่เพราะว่าเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวลุงทีมของเรานะครับทีมคุกก็จะมีการลงจากตำแหน่งนะครับ CEO แล้วก็วันที่1เนี่ยส่งไม้ต่อให้ทางจอห์นเทอร์เนสนะครับเป็นCEO คนใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวนี่แหละนะครับก็จะต้องมีการแบบจัดหาทีมงานอันนี้นะครับว่าจะต้องมีการลูกล่อลูกชนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับกับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลอะไรก็ตามนะครับอีกนิดละกันนะครับก็ตัว iPhone ที่จอพับเนี่ยนะครับที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีฟีเจอร์ที่คนใช้ถูกใจนะครับก็คือเปิด2แอปพร้อมกันได้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมไม่รู้ไงอันนี้ผมก็เดาๆว่าหรือว่า iPhone ตัวที่เป็นจอพับหรือว่า iPhone Ultra

7 Pro Max นะครับที่ขนาดจอ 6.9 นิ้วนะครับโอ้โหมันต่างกันเยอะนะมันต่างกันเยอะเพราะนั้น iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยหน้าจอมันเข้าใกล้แล็ปตัว iPad mini นะครับมากกว่า iPhone รุ่นทั่วไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับคนที่อยากได้คือจริงๆบางคนซื้อตัว Pro Max นะครับก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์แล้วนอกจากหน้าจอที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่า Pro Max นะมันใหญ่กว่า Pro Max แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็แลกกันมากับแบตเตอรี่มันอาจจะไม่อึดเท่านะครับแล้วก็การปลดล็อกหน้าจอก็คงจะไม่มีนะครับที่ใช้ Face ID นะครับต้องใช้สแกนนิ้วนะครับแล้วก็กับความเสี่ยงที่มันจะต้องพับอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมว่าถ้าเกิดเป็นรัน iOS เนี่ยนะครับคือตัวโทรศัพท์ที่เป็นจอพับคือมันเปิดมามันก็จะคือถ้า iOS มันก็ยังใช้ได้แค่แอปเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครใช้ตัว iPhone อยู่จะรู้ว่า iOS เนี่ยเวลาคุณเปิดเนี่ยคุณเปิดได้แค่1แอปนะครับคุณจะเปิดอีกแอปนึงคือไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนว่า Apple จะทำยังไงนอกจากถ้าเกิดคุณเปลี่ยนรันเป็น iPad OS เนี่ยนั่นแหละโอ้โหอันนั้นแหละคือมันเพราะ iPad เนี่ยตอนนี้มันทำอะไรได้แบบเยอะมากใช่มั้ยเพราะว่าคุณจะเปิดแอป2-3 อันพร้อมกันนี่ได้สบายๆแล้วนะครับหรือว่าจะเลื่อนอีกข้างนึงดู YouTube อีกข้างนึงเปิดเว็บอันอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับพูดถึง iPhone ที่เป็นจอพับล่ะไหนๆว่าพับมาแล้วนะครับก็สีตัวนี้ก็แน่นอนตัวเริ่มต้นก็คงสีก็คงมีไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็เขามียืนยันนะครับมาจากตัว supply chain นะครับคือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับคือว่าอุปกรณ์เสริมพวกนี้เขามีการเตรียมทำออกมานะครับเขาก่อนที่จะเปิดตัวปั๊บเนี่ยนะครับของพวกนี้มันคือมันต้องทำก่อนแต่ว่าพอทำก่อนมันก็มีแบบหลุดมาบ้างนะครับแสดงให้เห็นกล้องหลังเนี่ยนะครับของตัว iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับมันมี2กล้องนะครับเรียงตัวกันเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็มีตัว LiDAR sensor นะครับแต่ว่าสีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเป็นสี deep blue นะครับแล้วคล้ายๆกับตัว iPhone 17 Pro นั่นแหละนะครับก็คือมันดำก็ไม่ดำจะเป็นแบบน้ำเงินประมาณกรมท่านะครับแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับเป็น dark blue เป็น dark blue นะครับเป็นแบบว่าน้ำเงินที่เป็นกรมท่านะครับเอาง่ายๆคือมีแค่2สีครับซึ่งแน่นอนว่ามีแค่ตอนแรกจริงๆลือว่าเป็นสีขาวที่ทำไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนละเพราะว่าเห็นมีอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งก็มีสีน้อยเนี่ยก็แสดงเห็นถึงการผลิตที่มันมีความซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพิ่มตัวเลือกสีที่มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะบริหารจัดการยากขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าอาจจะตั้งใจให้ตัวจอพับเนี่ยมันเป็นสีที่เด่นไม่เหมือนกับรุ่นอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่2สีจริงนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกระหว่างสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าที่เป็นสีดาร์กบลูครับก็มีแค่2สีนะครับซึ่งต่างกับตัว17 Pro ใช่ไหมแบบมีสีส้มแบบส้มแป้นเข้ามาเลยนะครับตัวนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้มีเพราะตัว iPhone ที่จอพับเนี่ยนะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวเนี่ยเขาคิดว่าก็น่าจะใช้เป็นชื่อ Ultra นะครับก็จะมีคาดว่าจะมี product ที่ Ultra เนี่ยเปิดอีก3อันนะครับก็คือนั่น iPhone Ultra เนี่ยไป1แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว MacBook ที่เป็นจอสัมผัสก็คาดว่าน่าจะใช้เป็นชื่อ Ultra เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอันก็จะเป็นตัว AirPods นะครับ AirPods ที่มันมีกล้องนะครับแต่ว่าอันนี้กล้องมันไม่ได้เอาไว้ถ่ายรูปนะครับมันเอาไว้แบบเหมือนกับเป็นใช้สำหรับ AI ประมาณนั้นนะครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เขามีค้นพบอยู่ในโค้ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำเอาตัวจริงก็มีมาสักพักอยู่แล้วนะครับมีตั้งแต่ในตัวชิปตระกูล M series ใช่ไหมมี M2 Ultra M3 Ultra Apple Watch Ultra อะไรนะก็คือคำว่า Ultra เนี่ยมันเป็นแบบว่าคือสูงกว่าโปรอ่ะประมาณนั้นนะครับมาดู SMS ที่หนึ่งแล้วกันนะครับ4689899นะครับยังคุยกันได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับ15:41ยังทันอยู่นะครับ18 Pro Max คิดว่าจะแตะ50,000 โอห์มแตะแน่นอนนะครับอันนี้ผมคิดว่านะครับแตะแน่นอนนะครับก็คื
คือเอางี้

ล่ะไม่ต้อง Pro Max หรอกนะครับตัว18 Pro ธรรมดานะครับคือตอนนี้เนี่ยที่ของ Apple ขายอยู่คือ 43,000 43,800 เนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับประมาณ 43,000 คือ 50,000 มีทอนนะครับแต่ว่าตัว18 Pro เนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นยังไม่แม็กนะผมว่า 50,000 แตะแน่ๆเลยนะคือเต็มที่อ่ะอาจจะเป็นแบบ4999อะไรเงี้ยนะคือแบบฟังให้ดูแบบนะ49มี50,000มีทอนอาจจะทอนบาทนึงอะไรเงี้ยนะมีทอน10บาทนะก็นั่นแหละแต่แน่ๆนะครับเพราะว่าโอ้โหดูราคาอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Apple นะครับที่ผ่านมานะครับ MacBook Air MacBook Pro นะครับขึ้นกันหมดนะครับอ่ะ MacBook Pro M5 RAM 16 512กับ MacBook Pro M5 16 1ทีมีความต่างไหมครับรู้สึกว่าจะมีในเรื่องของคือจริงๆโดยทั่วไปมันไม่ต่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยนะครับมันปรับแต่งรู้สึกว่าตัวหน้าจอที่เป็นกระจกที่เป็นนาโนเท็กเจอร์อะไรตรงนั้นได้นะครับอันนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นตัว 1K เนี่ยนะครับก็คิดว่าในส่วนนั้นแต่ว่าราคาก็ต่างแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังเล็งมือ2อยู่นะครับของ MacBook Pro M516 512มือ2ราคาคนที่เท่าไหร่ครับมี Apple Care Plus ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้พูดยากนะครับเพราะว่ามือ2เนี่ย Apple MacBook Pro M5 เนี่ยนะครับ RAM 16 512นะครับคือต้องคือ1ต้องดูก่อนเนี่ยคือบางทีที่ผมไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่ก็คือ1ต้องดูเครื่องเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับในลำดับแรกเลยนะครับว่าแล้วมันมีดีเฟกต์อะไรไหมทำไมเขาถึงขายคือผมอาจจะคิดเยอะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็คือราคาแล้วราคาตอนนี้คือจริงๆเนี่ยโอเคเขาน่าจะไปสอยตอนที่มันยังไม่ขึ้นราคาใช่ไหมแต่ว่าก็ราคาตอนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คราคาดินแล้วกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันจะฟันธงไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องสภาพเครื่องเป็นยังไงนะครับก็คือใช้งานแบบมาสมบุกสมบันเยอะขนาดไหนนะครับมีรอยบุบไหมอะไรเนี้ยนะครับคือโหนี่มันคือต้องดูอย่างที่ผมบอกคือบางทีแบบสั่งซื้อบนเน็ตเนี่ยก็ไม่อยากให้ไม่อยากค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคืออยากไปดูของจริงเอางี้ดีกว่านะครับไปดูของจริงนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับคือบางทีแบบโอ้โหแบบคือมันยับเยินเลยเนี่ยนะครับมันเห็นแล้วโอ้โหมันคงรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบบางคนต้องบอกโอ้โหแบบบางทีแบบติดสติ๊กเกอร์แย่หมดเลยนะแล้วเพราะว่าจริงเปล่าหรอกเพราะว่ามันบุบบางทีมันไปโดนกระทบกระแทกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมือสองเนี่ยบางทีผมว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแล้วแต่แล้วกันนะครับถึงจะมี Apple Care Plus ก็ตามนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงต้องดูของจริงเอาดูของจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆมันต่างกับที่หน้าจอนะแต่ผมคิดว่าอันนี้หน้าจอเขาคงไม่น่าจะต่างเพราะว่าถ้าคุณสั่งเป็นนาโนเท็กเจอร์เนี่ยนะครับราคามันอัพขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าราคาของตัวนี้เดี๋ยวลอง MacBook Pro M5 มือ2นะเดี๋ยวผมหาราคาให้ทีแล้วกันนะครับอันนี้MacBook Pro ภาพมือ2นะ MacBook Pro 14นิ้วนะ M5 RAM 10RAM 16 SSD 512นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ45,000 ถึง 53,000 เอางี้ดีกว่านะครับ45,000 ถึง 53,000 นะครับถ้าเป็นตัว16นิ้วนะครับก็จะเป็นสภาพมือ2นะ 92,000 นะครับแต่ว่า16นิ้วนี่เป็นตัว M5 ตัวคงไม่ใช่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ถามมาน่าจะเป็นตัว14นิ้วนะครับก็อยู่ประมาณ45,000 ถึง 50,000 ประมาณนี้นะครับ45,000 ถึง 50,000 53ประมาณนี้นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Mac to Hand นะครับก็ลองไปดูแต่ผมว่าแนะนำว่าให้ดูของจริงนะครับเพราะว่าบางทีแบบคือรูปรูปในเน็ตเขาจะรูปสวยหรูขนาดไหนสภาพนางฟ้าไงมาให้ลงให้เราก็ได้นะครับแต่ว่าของจริงมันเป็นไงนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดซื้อมือสองนะครับมีเมื่อกี้ตัวอ๋อถ้าเกิดจะซื้อนี่MacBook Pro นะครับมีข่าวลือมาอีกแล้วนะครับ
ัว MacBook Pro อาจจะเปิดตัวตุลาคมนี้โอ้แค่2เดือนนี่นะแต่ว่าราคามันคงจะ 4-50,000 แน่ๆนะครับจะเปิดชิป M6 นะครับนะแล้วก็ตัว iMac รุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เดือนสิงหาก็แค่2เดือนนะครับเมื่อกี้คนที่ส่ง SMS มาที่ว่ากำลังจะซื้อ MacBook Pro นะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอดูตัวนี้ก่อนไหมถ้าเกิดรอได้นะครับอีก2เดือนนะครับก็คือแน่นอนตัว MacBook Pro ที่มีขนาด14นิ้วก็อัปเกรดจากชิป M5 เนี่ยเป็น M6 นะครับซึ่งก็คงดีไซน์ก็คงไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดภายในเป็นหลักนะครับเครื่องจะเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวส่วน iMac ก็จะมากับตัวชิป M6 เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ย iMac ที่มีการอัปเดตเนี่ยมีตั้งแต่เดือนตุลาคม2024นะครับมากับชิป M4 นะครับเพราะฉะนั้นชิปในปี2026เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นชิป M6 นะครับก็คือดีไซน์เดิมนะครับตัว iMac นี่สวยอยู่แล้วนะครับก็มีขนาดหน้าจอ24นิ้วนะครับก็มีการอัปเดตไส้ในมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่านะครับจะมีการเปิดตัวหลังจากเปิดตัว iPhone ไปก่อนนะครับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จะมีตัว Mac Mini หรือ Mac Studio รุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้กันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าคือพอเราเปิดตัวรุ่นใหม่ปุ๊บอ่ะก็น่าจะขายดีพอขายดีปุ๊บมันไม่มีของอ่ะก็คืออยากจะทำอยากจะขายแต่ว่าของไม่มีนะครับเหมือนกับเวลาไปสั่งข้าวตามร้านอาหารเนี่ยแบบโอ้บางทีแบบลูกค้าเยอะแล้วแบบมันไม่มีของที่จะขายนะครับอันนั้นนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะพูดถึงในส่วนของโทรศัพท์ของ Google นะครับมีการเปิดตัวนะครับถึงแม้จะไม่มีขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็มีเครื่องหิ้วนะครับก็มีตัว Google Pixel 11 Pro ที่เป็นโฟก็คือพับนะครับก็คืออ่ะตัวนี้ที่เปิดตัวนะครับมีตัวพร้อมกับจอที่เป็น Super Actua Flex 8นิ้วนะครับTensor G6 RAM 16 GB กล้องหลัง3ตัวนะครับอันนี้เป็นแบบว่าหน้าจอมจะยาวๆคล้ายกับ Samsung ตัว C4 Ultra นะฮะนี่ต้องใช้ว่า Ultra เพราะจะเป็นทรงแนวยาวนะครับเพราะนั้นกล้องเลยใส่ได้3ตัวนะครับหน้าจอด้านนอกเนี่ยขนาด 6.5 นิ้วนะครับอัตราส่วน 19:5:9 นะครับใช้แผง OLED นะครับรองรับ Smooth Display นะครับอัตรา Refresh Rate นะครับตั้งแต่1ถึง 120Hz นะครับกระจกหน้าจอกลาสเซรามิกนะครับที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษความสว่างสูงสุด 3,600 นิตนะครับหน้าจอด้านในนะครับเป็น Super Actual Flex ขนาด8นิ้วนะครับใช้แผง OLED นะครับรองรับ Smooth Display อัตรา Refresh 1ถึง 120Hz นะครับใช้กระจก Ultra Thin Glass ความสว่างสูงสุด 3,600 นิตนะครับหน้าจอด้านในนี่ใหญ่เลยนะ8นิ้วโหนะตัวเครื่องใช้กระจกกลาสเซรามิกนะครับที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษนะครับพร้อมฝาหลังวัสดุคอมโพสิตนะครับแบบด้านที่มีความทนทานสูงและกรอบอลูมิเนียมเกรดอากาศยานเลยนะผิวซาตินมีสารเคลือบป้องกันรอยนิ้วมือรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับที่ IP68 นะครับพร้อมโครงสร้างมัลติอะลอยสตีลนะครับฝาครอบอลูมิเนียมอลอยความแข็งแรงเกรดอากาศยานนะครับมีความจุนะครับมีตั้งแต่256นะครับแรม16กิกโหนะส่วนรุ่น52กับ1เทเนี่ยมาพร้อมกับแรม16กิกเหมือนกันนะครับทั้ง2ความจุใช้โซน UFS นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับจุดเด่นอันนี้คือมาพร้อมกับเขาเรียกว่าไฮไลท์นะครับก็ HILIGHT นะครับเป็นไฟแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะครับหรือขณะคุยกับเจมินาอยู่นะครับบริเวณตัวกล้องนะครับตัวชิปเนี่ย Google Tensor G6 เนี่ยนะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผลด้านความปลอดภัยนะครับ Titan M3 นะครับมีระบบความปลอดภัยแบบ End-to-End ที่ออกแบบโดย Google นะครับระบบรักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์หลายชั้นนะครับแล้วก็มีตัว Secure Boot นะครับแบบ Quantum Safe นะครับในฮาร์ดแวร์ Tensor Security Core ชิปความปลอดภัยTitan M3 ผ่านการรับรอง Trusty หรือ Trusted Executive Environment นะครับพร้อมบริการ VPN by Google ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอ้โหแหมอันนี้นะแต่อันนี้ค่อยมีขายประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องคิวผมไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับคือ VPN เนี่ยคือเอาง่ายๆคือเป็นเขาเรียกเป็นตัวย่อคือ Virtual Private Network นะครับคือคุณมุดไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับที่บางทีแบบเว็บไซต์นี้เข้าไม่ได้แล้วคุณมุดไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วเข้าได้นะครับ

0: แบตเตอรี่ความจุนะครับ 4,806 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา30นาทีนะครับเมื่อชาร์จ USB-C PPS ที่กำลัง30วัตต์ขึ้นไปนะครับรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Pixel Snap นะครับมาตรฐานของชี 2.2 กำลังสูงสุด25วัตต์นะครับกล้องหลังนะครับมี3ตัวนะครับมีกล้องวายความละเอียด48ล้านกล้องอัลตราไวความละเอียด 10.5 ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโครโฟกัสมีเลนส์เทเลโฟโต้ด้วยนะครับความละเอียด 10.8 ล้านนะครับรองรับออปติคอลซูม5เท่านะครับเราพร้อมซูเปอร์ซูมสูงสุด30เท่าอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะครับเราให้คุณภาพออปติคอลที่ระยะ 0.5 x 1 x 2 x 5 x แล้วก็10 x นะครับรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K ที่24 30และ60เฟรมต่อวินาทีรวมไปถึงวิดีโอ 1080p นะครับที่24 30และ60นะครับรองรับ Dual Exposure นะครับบนกล้องวายและดิจิตอลวิดีโอซูมได้สูงสุด20เท่านะครับกล้องหน้านะครับความละเอียด10ล้านนะครับแบบ Dual PD ใช้รูรับแสง10 f2.2 นะครับมีมุมมอง87นิ้วนะครับส่วนกล้องอีกชุดนะครับบนหน้าจอด้านในมีความละเอียด10ล้านแบบ Dual PD ใช้รูรับแสง f2.2 นะครับแล้วก็รองรับ Gemini Intelligence นะครับก่อนนี้ก็สามารถที่จะแบบสั่งเอาของอาหารได้นะแต่ว่าอันนี้ผมว่าก็คงไม่รองรับในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับสีนะครับอันนี้มีสีให้เลือกนะครับมี2สีก็คือสีโอลิฟนะครับเป็นสีเขียวมะกอกแล้วก็สีดำนะครับมีคำถามมาใน YouTube นะครับถามว่าเป็นเห็น iPad ใหม่มีใช้ Apple TV ทำอย่างนึงใช้ได้ครับต้องมีเครื่อง Apple TV หรือเปล่านะครับเป็นในกระบวนการทีวีแบบสมาร์ททีวีไหมใช่ครับคือถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องใหม่นะครับอันนี้คุณจะได้สิทธิ์นะครับในการดูนะครับของApple TV นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่น่าสนุกเหมือนกันนะต้องลองไปดูนะครับก็คุณต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะก็คือต้องใช้ตัว Apple ID นั้นนะครับคือถึงจะใช้ได้นะครับต้องบอกว่าคุณไม่เคยเคลมสิทธิ์ตัวนี้มาก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าดูได้กี่วันนะรู้สึกจะเดือนหนึ่งหรือ90วันอันนี้ขออภัยจำไม่ได้ก็คือคุณต้องเข้าไปลองกดสมัครตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเขาจะมีบอกว่าโอเคคุณซื้อเครื่องใหม่นะครับจริงๆไม่เป็นต้อง iPad นะครับเป็น iPhone ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่อง Mac ก็ได้นะครับคุณสามารถได้สิทธิ์นะครับดู Apple TV ฟรีนะครับต้องต่อทีนี้ต้องมีเครื่อง Apple TV หรือเปล่านะครับคือไม่จำเป็นนะครับคือเนื่องจากตัว Apple TV เนี่ยมันเป็นแอปเหมือนกับNetflix เหมือนกับ Disney Plus อะไรอยู่แล้วนะครับคุณก็เข้าไปกดดูในนั้นบน iPad ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมี Apple TV นะครับซึ่งเอาเข้าจริงนะครับตอนนี้ตัว Apple TV เนี่ยนะครับบนถ้าเกิดคุณมีทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับทั่วไปปัจจุบันนี้มันมีแอป Apple TV ติดมาให้อยู่แล้วนะครับคุณก็คือมันก็เหมือนเป็นแอปนึงคือเหมือนกับ Netflix น่ะเอาง่ายๆนะครับหรือ Disney Plus แหละนะครับคุณก็เข้าไปsign in นะครับ username password ก็เหมือนกันน่ะนะครับพอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูบนทีวีได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัว Apple TV ที่เป็นฮาร์ดแวร์โอ้โหทีนี้อธิบายนี่งงมั้ยคือ Apple TV มันแอปนะครับแต่ว่าตัวกล่องต้องบอกเป็นกล่อง Apple TV แล้วกันนะครับคือไม่จำเป็นต้องมีกล่องนะครับไม่จำเป็นต้องมีกล่องตัว Apple TV นะครับคุณก็ดูได้นะครับก็ดูได้นะครับก็ใช้ดูผ่านแอปเอานะครับก็คือปัจจุบันทีวีทั่วไปมันมีแอป Apple TV ติดมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องมีกล่องไม่จำเป็นต้องซื้อกล่องเอาไว้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ดูได้นะครับบนทีวีเหมือนกันนะครับถ้าทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าคุณต้องไป sign in นะครับอันนี้นะครับเป็นดูแลกันเหมือนสมาร์ททีวีก็ใช่ครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรส่งมาได้โอ้โหอีก1นาทีนะครับอีกนิดนึงนะครับคือ Google มีเปิดเมื่อกี้ตัวพับไปแล้วเนี่ยมีตัว11มีตัวเปิดตัว Pixel 11 Pro 11 Pro XL นะครับเหมือนกันนะครับมีไฮไลท์ก็คือไฟแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับคือเหมือนกับไฟฉายด้านหลังนั่นแหละนะครับเป็นมีการแจ้งเตือนนะครับเป็น notification อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงแล้วปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพียงว่านี่ก็เอามาเพิ่มเข้ามาแทนที่แบบบางทีแบบมีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมมีเสียงกริ้งกริ้งบางทีมันก็แบบประชุมอยู่อะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากจะได้ยินเสียงนะครับก็มีเป็นไฟแวบๆขึ้นมานะครับซึ่งฟีเจอร์ใหม่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งเขามี ปิดอีก2ตัวเหมือนกันนะครับก็มีตัว11 Pro แล้วก็11 Pro XL นะครับอันนี้นะครับก็เวลาเลยเอ้าอีกนิดนึงนะครับก็มี AI ฟีเจอร์คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็อันนี้เริ่มต้นก็256 GB นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ RAM 12 GB นะครับก็ส่วนรุ่น512กับ 1 TB จะได้เป็น RAM 16 GB นะครับก็ตัว Pixel 11 Pro เนี่ยเป็นรุ่นเล็กนะครับก็มีพื้นที่เริ่มต้นที่256นะครับแล้วก็ใช้หน่วยความจำของ UFS 3.1 นะครับซึ่งช้ากว่านิดหนึ่งนะครับตัว Google Pixel 11 Pro เนี่ยขนาดหน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับ Refresh Rate 120 Hz นะครับก็จริงๆก็เหมือนกับตัว iPhone 17 Pro แล้วก็ Galaxy S 26แหละนะครับประมาณเดียวกันนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับก็ 4,810 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับก็ยังใช้แนวทางเพิ่มความจุแบตเตอรี่สูงมากขึ้นนะครับก็รองรับการชาร์จแบบมีสาย30วัตต์นะครับแล้วก็รองรับแบบไร้สายเหมือนกันนะครับเป็นของ Pixel Snap นะครับก็เหมือนกับชี 2.2 นะครับแล้วก็ตัว11 Pro XL นะครับอันนี้ก็รองรับการชาร์จแบบมีสายเร็วขึ้นนะครับเป็น45วัตต์นะครับอันนี้ก็กล้องเนี่ยเป็นกล้องชุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรกับโปร XL นะครับอันนี้นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็ผมดร.ประดิษฐ์ของดร.ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ดี1เก่งภริษฐ์ดี2พาวเวลนเรศดี3พีทวสิพรดี4ภูกิตติมดี5ฟอร์ททิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็วันนี้กลับมานะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพียรนัท
1: สวัสดีครับผม
0: นะฮะอ่ะก็ขอต้อนรับแฟนรายการนะฮะกับเรื่องของรถยนต์นะครับใครที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาสอบถามกันได้ที่4689899นั่นเองนะครับผมเห็นได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้จะมีงานรถยนต์อีกหนึ่งงานใช่ไหมเห็นนะถ้าผมจำไม่ผิด Big Motor Sale 2016ใช่นะฮะงานน่ะเริ่ม21ถึง30สิงหาคมนะฮะที่ไบเทคบางนาฮอล์101ถึง104นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะกับงานรถยนต์นะฮะปีหนึ่งเมืองไทยกรุงเทพแล้วกันนะฮะน่าจะมีงานรถยนต์ประมาณสัก 3-4 งานนะฮะ
1: จะมี
0: มอเตอร์โชว
1: ์มอเตอร์โชว์กลางปีบิ๊กนะสิ้นปีก็มอเตอร์เอ็กโป
0: ครับผม
1: จะมีประมาณนี้จริงๆเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องนะน้องเล็กเลย
0: น้องเล็กน้องเล็กใช่น้องเล็กครับ
1: นะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อที่โอเคเกตเตอร์ลิงไปรวมๆกันมาจัดขึ้น
0: ฮะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนระยะเวลาในการจัดงานไม่ได้เยอะตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็
1: งงมาก
0: มีแบรนด์ที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะเกือบ30แบรนด์เลยนะคร
1: ับ แล้วก็แบรนด์ที่เป็นสปอนอยู่บนบิลบอร์ดหลักงงมากไม่มีแบรนด์รถยนต์นะ
0: อ๋อเหร
1: มีร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
0: อ่าฮะครับอ่าฮะ
1: ร้านข้าวแกงกะหรี่โคโค่อิชิบันยะมีอันเดียวที่น่าจะเกี่ยวกับรถยนต์คือปั๊มตาหอย
0: ครับผม
1: ก็เลยเอ้าคือยังไง
0: ไหมบอกงานนี้ก็ผสมกันนะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับ
1: ก็อาจจะรับบัตรที่สามที่นี้แหละ
0: อ่าฮะ
1: สองร้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับก็21นี่ก็อีกประมาณ10กว่าวัน
0: ใช่อีกไม่นานนะครับผม
1: วันก่อนก็เห็นพี่สื่อที่เพื่อน
0: ๆ
1: ไปงานแค่งานแถลงนะครับคือส่วนหนึ่งอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณอั้นไหวสมมติคุณโอ้โหขมิบไว้ก่อนไว้ยังไม่ซื้อกั้นใจไม่ซื้อไปซื้อในงานเลย
0: ครับ
1: เราคุยไว้แล้ว
0: ฮะ
1: ช่วงนั้นไหนเดินเสือนห้ามาแล้ว
0: ไปเกาะครับ
1: ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นชั่วโมงนี้นะ
0: เ
1: ซลฟ้าผ่า
0: แต่ว่าต้องติดตามข่าวให้ดีนะกับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของภาษีตัวใหม่นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มากน้อยแค่ไหนละกันนะครับผม
1: พูดถึงเรื่องภาษีนะ
0: ครับ
1: มัน

0: นายเอกนะ
1: าน
0: ายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลดภาษี
1: อืม
0: จาก8-1%นะ
1: อืม
0: ของเราจะดันไปสิบอยู
1: ่ลดจากแผ่นดินไหวลดเขาลดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดทั้งที่ไม่ได้ผลมีผลกระทบแค่ไม่กี่จังหวัดเองนะแต่ก็คือเหมือนกันลดทั้งประเทศอะไรประมาณนี้นะครับ
0: คือลดเนี่ยก็เป็นแปลงลดภาระค่าของช
1: ี
0: พถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะราคาทุกอย่างมันต้องลงหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนบ้านเราเนี่ยกำลังจะขึ้นชงอยู่
1: ชงอยู่ใช่ไหมฮะครับผมบ้านเราหาตังค์เก่งมั้งนะขึ้นไปเถอะไม่รู้เรื่องนะครับ
0: คือรับมือกับค่าครองชีพเพราะว่าอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: รัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศลด
1: ครับ
0: นะตั้งแต่เมษายน70นะ
1: ครับ
0: บรรเทาผลกระทบ
1: ฮะ
0: เป็นงานรุ่งข่
1: า
0: ว
1: ฮะ
0: นะเมษาปีหน้านะ2 ปี
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลง
1: ครับส่วนค่าเงินเยนตอนนี้ก็นะ 0.21 นะเฮียรัตน์เนาะ
0: แลกเก็บไว้อย่างเดียว
1: ก็จริงๆก็ถ้าใครมีแพลนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็เก็บไว้ได้นะเพราะมันก็คงวิ่งอยู่20กว่า21ประมาณเนี้ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะเมื่อปี1993ที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นผมแลกเรท 0.29 นะแล้วมันเคยพีคสุดๆเลยคือ 0.4 ให้นะตอนนั้นอ่ะ40
0: 36
1: ที่เราเคยไป40กว่าก็มีนะ
0: ก็มี
1: นะครับผม
0: หลายช่วง
1: ใช่แต่ตอนนี้โอเคต้องบอกว่าค่าเงินตกลงมาเหลือ21จ้ะนะฮะ100เยนเท่ากับ21บาทอ่ะคงงี้ดีกว่าน
0: ะครับ
1: นะก็มันก็เป็นผลดีกับเรื่องรถนำเข้ามั้งนะรถนำเข้าก็จะถูกลง
0: นี่ไม่น่าเลยยังไม่เห็นนะ แต่ว่าต้องรอเมษาปีหน้า
1: ครับผม
0: ตอนนี้
1: ยังไม่มีครับผม
0: จะขึ้นมันจะลงอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ฮะครับ
0: นะฮะแล้วที่เรื่องบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
1: ครับ
0: ทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยค่ายญี่ปุ่นมาครบปะวะค่ายยุโรปมาครบปะวะเอาหลักๆแล้วกันเบนซ์บีเอ็มมินิวอลโว่มา
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นฮอนด้ามิตซูนิสันโตโยต้าโอ้โหส่วนค่ายกลุ่มอีวีเทสลาอวตาร์ BYD เทอร์รี่ดิพาวเดนซ่า GAC จีลี
1: ่
0: เกตบอลไอคาเลบาสแท็กซัสเอ็มจีนีโวโอโมด้าเจคู่ลิตาลาเอ็กเทิร์นซิเกอร
1: ์ครับ
0: นะนำเข้าอิสระก็มีอีตันนะ
1: ครับ
0: มอไซค์ก็ฮอนด้ายามาฮ่าแล้วก็ไอมอเตอร์
1: ครับหลักๆก็น่าจะเกือบครบเลยนะเกือบครบทุกโมเดลที่ขายบ้านเราแล้วกันนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับ
0: คือ
1: เพราะ
0: ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมเซอร์ไพรส์นะในกลุ่ม C segment อะไรวะเนี่ยสายการแล้วกันทำเด็กซีวิก
1: ครับ
0: เดือนมิถุนาขายดีสุดเป็นอันนี้ต้องมาก่อนข้อมูลนี้หยิบมาจากออโต้ไลฟ์นะครับต้องขอบคุณออโต้ไลฟ์เป็นอย่างยิ่ง
1: ครับ
0: หนึ่งในเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการซื้อขายรถเรียกว่าแยกเดือนกันเดือนต่อเดือนเลย
1: ครับ
0: มิถุนายนขายดีสุดในกลุ่มรถขนาดกลางเทสลาว่ะ647คัน
1: เป็นเพราะเทสลามีตัวนี้เห็นนะวายวายป่ะ
0: ไม่ตัวนี้ขายดีสุดคือโมเดล3
1: เอาโมเดล3อาจจะเป็นเพราะตัวถูกสุดมั้งล้านนิด
0: ๆนับเป็นโมเดลใช่นะครับ647ลองลงมาเป็นซีวิกขายได้306คันขึ้นต่ำกว่าครึ่งนะ
1: ครับ
0: อาร์ติส197มาตรฐานได้8คันมา
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรมาตรฐานนี่อยู่อันดับ6เลย
1: ครับโอ้มาตรฐานถือว่าน้อยนะ
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่ในช่วงหลังก็สังเกตพฤติกรรมแปลกๆของผู้ขับเทสลาตามโมชาร์ทได้อยู่หลายครั้งตามเพจ

0: ังไงฮะ
1: จอดไม่ชาร์จ
0: โอ้โห
1: จอดขวาง
0: อ่าฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไม
1: ช่วงแรกจะไม่ค่อยเห็น
0: ทำไมคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้คือผมไม่เข้าใจไงทำไมเขาเอาอะไรมาคิดในเมื่อทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเอาความสะดวกสบายของตัวเองเข้าไปเนี่ยโดยที่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะคนเราบางทีอ่ะคือข้อมูลทางความคิดเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เขาอาจจะป่วยหรือไม่แน่ใจนะเฮียนัทนะคือเหมือนกับว่าอายกตัวอย่างกันเวลาอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยรถเนี่ยถ้าไปจอดประตูนึงเนี่ยผมจะไม่เดือดร้อนเลยผมจะเข้าออกสบายเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่จอดประตูได้ประตูนึงของเขาเลือกที่จะจอดไว้ตรงกลางเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าออกบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยผมก็เลยงงว่าทำไมคนเรามีคิดอย่างนี้วะทำไมเขาไม่ไปจอดอีกประตูนึงซึ่งเราก็จะไม่เดือดร้อนไงนึกออกปะผิดเหมือนกันพวกจอดรถแบบขวางอะไรเงี้ยหรือจอดไม่ชาร์จอย่างเงี้ยพวกคนพวกนี้เขาถือว่าป่วยไห
1: ม
0: ไม่รู้นะในความคิดผมก็ว่าผมว่าเขาน่าจะป่วยนะหรือว่าไม่ปกติอ่ะคือถ้าคนปกติเขาคงไม่ทำกันเนี่ยคนส่วนมาก 90% คือปกติน่าจะไม่ทำกันแต่ส่วนน้อยเนี่ยคงทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันก็แปลกแล้วบางทีเห็นแบบวิธีการคิดมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางทีขับรถผิดเลนย้อนสอนพอโดนบีบแตรปุ๊บก็มองหน้าเขาเหมือนจะหาเรื่องเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันป่วยเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคุณทำผิดนะเว้ยคุณไม่ได้ทำถูกนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่ก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น
0: เนาะ
1: ใช่ไหมครับเราสะดวกกูสะดวก
0: ใช่
1: เร็วกว่าอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ท้ายแล้วมันคือหลักสังคมมันอะไรวิธีปฏิบัติหรือวิธีคิดมันไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวม
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะแต่นะอย่างบางคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมอยู่หน้างานนะช่วง 3-4 วันมาเนี้ยผมอยู่หน้างานที่ฟิวเจอร
0: ์ครับ
1: มันก็จะเจอคนที่จอดขวาง
0: อ่าฮะครับ
1: ไม่ดึงเบรกมือครับแต่ใส่เกียร์ก็อ้าวกูทำไงดีทีนี้แต่ว่ารถช่างกับรถบุคคลทั่วไปประชาชนมันจะมีความต่างกันอยู่ครับถ้าสังเกตจะรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เราก็จะรู้แหละอ๋อโอเคร้านนี้น่าจะเป็นรถทีมไต่ทีมซึ่งตอนนี้มันมีหน้างานอยู่ประมาณ 4-5 ล้านพร้อมๆกันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: นะครับก็ตรวจสอบได้มันหาได้
0: นะ
1: ค
0: ือบางทีคนเรามันทำผิดอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะเขารู้ว่าตัวเองผิดนะแต่ก็ยังที่ได้ยังคิดที่จะทำมาอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะที่มันทะเลาะกันที่มันมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะเรื่องตรงนี้แหละครับเนี่ยนะเรื่องของคนที่มันชอบกระทำความผิดอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ไม่ยอมไงไอ้ที่ผิดก็ไม่ก็คิดว่าตัวเองถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาเรียกมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันนั่นแหละมีบางทีอย่างบางทีจอดรถอย่างเงี้ยโดนบีบแตรไล่อย่างเงี้ยผมไม่พอใจแล้วทั้งที่ตัวเองผิดอะไรเงี้ยมีนะโอ้ไอ้บางทีนะผมตรงช่วงเซ็นทรัลใช่ไหมตรงเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่อ่ะเราจะตรงขึ้นไปไอ้ตรงที่จะไปเลี้ยวขึ้นทางด่วนใช่ป่ะแล้วโดยปกติอ่ะรถทางตรงต้องไปก่อนถูกป่ะไอ้เนี่ยรถที่เลี้ยวขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรอสัญญาณไงคือเลี้ยวขวาตรงอ่ะไอ้ตรงทางตรงมันมาได้แล้วแต่ถ้าเลี้ยวขวามันต้องรอสัญญาณไงพวกแกไม่รอกันเลยนะฮะคิดดูตัดเลนจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะจนกว่ารถจะหมดอ่ะพูดง่ายๆเอางี้ดีกว่าโอ้โหแบบเจอวันนี้ก็แบบงงเหมือนกันนะบางทีแบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยทำไมเขาไม่รอกันวะนั่น
1: อ่ะ
0: ยังไงก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะในเรื่องสังคมผมว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแปลกๆให้เราเห็นเยอะนะครับผมนะ
1: นี่ที่เงียบไปเนี่ย
0: ร
1: ถห้องเย็นพยายามถอยช่วงจอดในพื้นที่ที่
0: รถห้องเย็นครับผม
1: รถห้องเย็นเป็นรถกระบะห้องเย็น

0: งสูตรทรงลุงล้อที่378
1: ครับผม
0: ต้องใส่ล้อกระเด็นออกนอกเบ้าเลยปาดขาคู่เลย
1: โอ้โห
0: เนี่ยผมก็เลยโผล่หน้ายืนบนบันไดไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: อ่าฮะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเชื่อยาม
1: อืมอ๋อ
0: เขาบอกว่าเอ้าบอกให้ถอยให้ถอยให้ถอยยามดูฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถมันจอดอยู่รถมันต้องถอยถอยเฉียงมามันเลยได้แล้วก็ถอยเข้ามาม
1: องไม่เห็น
0: ยามเขาก็ดูขวาเลี้ยเยอะเยอะเยอะ
1: เรียบร้อย
0: ซ้ายกูโดนไปแล้วเรียบร้อย
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยโมโหยามไหมเนี่ยฮะ
0: อยู่เนี่ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ผมไปส่องอย่างเนี้ยผมก็อะยังไงทีนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เขียนเบอร์ไว้เลยนั่งรอเคลียร์ของรถด้วย
1: โอ้ยงี้รปภ.ก็น่าเสียเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะ
0: เวอร์แต่ไม่รู้นะ
1: แต
0: ่ก็ยามนะเวลาใส่รถใส่อะไร
1: แต่ก็คงทำอะไรยากแหละนะครับ
0: ก
1: ็ต้องเรียก
0: เองอ่ะต้องดูเอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับเขาก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองนะครับผม
0: อ่
1: ะยังไงก็มารยาทในสังคมมารยาทในการใช้รถมารยาทในการจอดรถมารยาทในหลายๆสิ่งหลายอย่างควรจะต้องมีนะครับผมเราสองคนก็ฝากเตือนกันไว้นะครับมาข้อเรื่องรถของเรากันดีกว่านะฮะส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้งสองช่องทางเลยนะครับ
0: ตอนนี้หลายค่ายลดราคารถยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าลดลงมาเพื่อเตรียมสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปไหม
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดกลุ่มรถตู้สตาร์เลียลดลงมาเหลือไม่ข้าม2ล้านแล้วนะครับตัวท็อป
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เล็งอยู่ผมว่ารอ X6 อีกนิดน่าจะเข้าได้ถูก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไม่แต่ดีทุกวันนี้เนี่ยผมว่ารถเนี่ยมันเหนือว่าเขาแข่งกันเลยนะแข่งกันรถแข่งกันนู่นนี่นั่นเหมือนกับดันยอดขายรถตัวเองอ่ะให้มันได้อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคละกันนะฮะที่เราจะได้รถในราคาที่มันไม่ได้แพงเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเราเห็นราคารถบางทีเราก็โอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีทำไมมันราคาแรงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับ
0: ขนลุกนะครับพี
1: ่ใช่นะฮะแต่ก็จริงๆจริงๆทุกวันนี้ในวงการรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยยิ่งมือหนึ่งดั้มราคาลงมาเท่าไหร่เนี่ยมือสองเนี่ยก็ราคาล่วงลงไปเท่านั้นเลยนะ
0: แล้ว
1: ใช่และอย่างคือถ้าใครที่เรียกว่าซื้อเก็บไว้นานอ่ะหรือว่าปล่อยไม่ได้เนี่ยอันนี้จะหนักเลยเห็นไห
0: ม
1: เหมือนกับว่าเขาเรียกทุนไม่เพิ่มอ่ะเนื้อทุนเท่าเดิมอ่ะแต่ราคาขายเนี่ยไม่ได้เท่าเดิมนะต้องดั้มลงมาอีกอะไรประมาณนี้แหละครับก็ลำบากไหมแต่ว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดเลยคือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองอ่ะผมก็ได้เปรียบทั้งคู่เลยนะครับแต่การจะเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนี่ยก็พยายามดูให้มันรอบคอบจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะให้ใครไปดูให้เพื่อนให้ญาติหรือว่าให้ใครเป็นคนตรวจสอบแต่เดี๋ยวนี้โอเคถ้าคุณไม่มั่นใจมันก็มีบริษัทที่เขามีรับดูตรงนี้นะอ่ะฮะแต่ว่าการรับดูเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราไปซื้อบ้านอ่ะเราก็จ้างคนไปดูได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะไอไปตรวจนู่นตรวจนี่ดูว่าให้สภาพเป็นไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับรถมือสองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีนะ
0: มี
1: บริษัทรับดูให้แหละนะครับ
0: ที่ผมว่านะที่เอาไว้ส่องคอยเย็นน่ะโอ้โหตะเข็บเลยอ่ะ จอสองนี้นะถ้าไม่ใสจริงอยู่ยาก
1: แล้วเขาจะมีเครื่องตรวจสีด้วยนะครับดีก็เดินดูสีเลยรอบคันเลยว่าคันนี้เคยมีการทำสีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ
0: ทำไมต้องบอกว่าผิดปกติครับ
1: นั่นนะครับเพราะเดี๋ยวผมว่าทุกวันนี้รถมือสองมันก็จับต้องง่ายขึ้นเยอะไงมีคนนิยมในการซื้อรถมือสองผมว่ามันก็ไม่น้อยนะเอางี้ดีกว่านะครับเวลาเราได้รถมือสองมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะกับการที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขในรถบางคันที่จะต้องทำนึกออกปะ
0: ถูก
1: บางทีนะผมเคยเจอนะเจ้าของรถไปซื้อรถมาเนี่ยทั้งที่รถมีปัญหาเขาก็ยังจะเอาใหม่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเล่ามาซ่อมเองนึกออกปะ
0: หรือคนขายบอกว่ามีประมาณนี้นะพี่อันนี้ซ่อมไม่แพงประมาณนั้นเดี๋ยวผมลดไปเดี๋ยวผมลดราคาไปให้พี่เอาไปจบเองแล้วกันผมขี้เกียจจบ
1: ม
0: ี
1: แต่จริงๆนะผมไม่ค่อยแนะนำให้อยากซื้อแบบนี้นะเพราะว่าคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานเอางี้ดีกว่าเราซื้อมาก็ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ปัญหาเองต้องมานั่งซ่อมเองแล้วซ่อมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าซ่อมแล้วจะมีงบประมาณในการซ่อมเนี่ยมันจะบานปลายแค่ไหนนะครับคือถ้ามันบานเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเราซื้อรถสภาพดีได้ถูกกว่าที่จะต้องมานั่งซื้อรถคันนี้แล้วมานั่งซ่อมอ่ะบางคันอาจจะซื้อสมมติซื้อมา 200,000 ปุ๊บแต่คันที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะ 150,000 แต่ดูค่าซ่อมประมาณสัก 70,000 เนี้ยมันก็เลยแก่รถคันที่ผมบอกไปแล้วไงเลยไป 20,000 แล้วนะ
0: เลือกสภาพดีดีกว่า
1: แถมยังต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะแก้ปัญหาเองอีกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองว่าบางทีมันก็ถ้าเราในตลาดมันมีเยอะเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเราไม่ต้องใจร้อนหรอกนะครับเลือกรถที่ดีที่สุดซ่อมให้น้อยที่สุดดีที่สุดกว่า
0: โตโยต้าแคมรี่1ตัว
1: ฮะ
0: ตีเบ็ดไปยังไงก็ต้องเจอแคมรี่เป็นร้อยคันในตลาดอยู่แล้ว
1: อืม
0: ออกขึ้นมาตัวแรกโอ้โหแหลกดังคันนี้มีชน
1: ครับ
0: ปลดเบรกออกโยมกลับลงมาในทะเลใหม่ตีอีกรอบหนึ่งหายรอบหนึ่งมันต้องเจอตัวที่ดีแน่ที่แปลกมากตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นไงวิ่งไปดูหน่อย
1: ครับ
0: แล้วจะไม่ปวดหัว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ถ้
0: ามันถูกเกินพิกัดเลยต้องไปดูโปรไฟล์คนขายก่อน
1: ครับ
0: ล่าสุดมีคนมาโพสต์หาอยากได้ CT200H ก็คือ Lexus นะพี่กำนึกออกไหมตัวที่มันมีคล้ายแบนๆ5ประต
1: ู
0: ตามหา CT200H 1คันเอาไว้ใช้งานค่ะคนโพสต์ก็มา2คัน3คันประเภทแปลงหน้ามาก็มี
1: คร
0: ับผมเห็นคนหนึ่งโพสต์สวนกลับไปในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเลยคนนั้นชื่ออุดมศักดิ์มีชัย
1: ครับครับ
0: ผมก็มั่นใจแล้วว่าปลอดภัยแล้วกูต้องดูโปรไฟล์เจ้าของรถด้วย
1: ครับ
0: ว่าอย่างนี้ผมต้องการสินค้าให้หลายคนงงอ๋อเป็นที่เมื่อก่อนดูแลโปรดักต์สิงห์กับมอเตอร์อินเทรนด์อยู
1: ่ครับผม
0: เป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่
1: ค
0: นเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอก
1: ฮะครับ
0: หรือถ้าจะมีปุ๊บผมว่าแกไม่ทอดไม่ทิ้ง
1: ฮะครับ
0: แล้วแกแอบเขียนอยู่แต่เปิดถูกกว่าคนอื่นหรือคนอื่นเปิดสี่ควา38เปิดเลย35
1: ครับแต่จริงๆตลาดรถมือสองตอนนี้ผมว่าคือในรถบางรุ่นนะน่าจับต้องเลยแหละนะครับแล้วก
0: ็
1: อย่างคือซื้อรถมาเนี่ยถามว่ามันอาจจะต้องมีเก็บแหละยังไงก็ต้องมีเก็บแต่ว่าจะเก็บมากเก็บน้อยก็อยู่ที่สภาพที่ได้มาแล้วกันนะครับขออย่างเดียวขออย่าเจอรถอุบัติเหตุหนักแล้วก็รถจมน้ำแล้วก็รถชอบที่ได้ไปดัดแปลงมาอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้มันจะแก้ปัญหายากแต่ถ้ารถโอเคถ้ารถมีปัญหาแล้วยังไม่ทำอ่ะแล้วเอามาทำในขณะนี้มันยังเป็นอะไรเดิมๆอยู่นะผมว่าอันนี้ง่ายกว่านะประเภทแบบโอ้โหไปแปลงรุ่นแปลงนี่มาบางทีมันแก้ปัญหาแล้วมันจะบานปลายไงนะครับผม
0: เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ดูคันหนึ่งรถคันนี้ผมชอบมากเลย
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรกับผมได
1: ้ครับครับผม
0: ในคันนี้ครับผม โอเคส่งมาแล้วส่งมาแล้ว
1: อ่าฮะครับอืมอ๋อผมเห็นแล้วผมว่านะเหมาะกับเฮียนัทเลยนะกับการที่คุณจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในการที่จะขนของเหมือนทุกของอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ราคาก็ไม่แรงด้วย
0: ราคาถูกมากเลยราคามันโอเคไม่ได้มาเยอะเยอะเพราะถือว่าถูกมากมันสมเหตุสมผลแล้วกัน
1: อืม
0: ติดอย่างเดียวเลยมันวิ่งได้สักน่าจะ200 กว่า 200 โลปลายนะ
1: อ่าฮะครับ
0: มันวิ่งได้น้อยไปหน่อย
1: อือฮึครับ
0: อือผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมัน
1: อืม
0: มันอะไรแหละมันวิ่งได้เท่าไหร่300 กว่าโล
1: อือฮึครับ
0: 384 ลบ 20% ก็ลบไป70ก็เลยวิ่งได้300 โลแล้วกันนะ
1: อ่าฮะ
0: ผมว่ามันน้อยไปหน่อย
1: แต่ถ้าในเมืองก็โอเคนะในเมือง
0: ก็โอเคเลยแหละ
1: ในเมืองโอลี่นะแต่ว่าถ้าออกเดินทางเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ
0: ซึ่งล่าสุดเองยอดขายของมันในเดือนที่แล้วมันขายได้ดีสุดในกลุ่ม MPV นะพี
1: ่โอ้ราคานี้ก็ต้องขายดีแหละอย่างคือสมมติว่าบางคนอาจจะคือเอาง่ายทรงมันคือทรงในการที่จะเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะ
0: เออ
1: มันไม่ได้แบบไม่ได้เชิงแบบเออเขาเรียกไอ้เป็นรถครอบครัวหรือว่าไอ้ไทยไงมันคือเชิงพาณิชย์เลยนะเฮียนัท
0: คุยกันมาขนาดนี้คุยเรื่องรถอะไรกันวะเฮียสองคน
1: เกียร์
0: PV5 คาร์โก
1: ้อ่าฮะครับผม
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: นะ
0: สวย
1: ๆก็ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาดูดีนะอ่าฮะระยะทางเนี่ยถ้าให้ดีก็สัก400-500กำลังดีนะไหนๆก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
0: เอาสัก70-80 กิโลวัตต์หน่อย
1: นั่นนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องฮะได้ข่าวว่า Honda จะออกมาตัวไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นะตัวอะไรนะวันเลยใช่ไหมสักอย่างน
0: ึงเนี่ยใช่ๆๆๆๆใ
1: ช่เออก็เหมือนเดิมนะฮะรถมีปริมาณที่จำกัดจำนวนซึ่งมีอยู่มาสักเมืองไทยน่าจะได้โควต้าสัก30 คันหรือเท่าไหร่เนี่ย
0: ซุปเปอร์วัน EV 30 คันในบ้านเรา
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนสูตรเดิมแหละอันเนี้ยรถน่าจะเลือกคนนะไม่น่าจะเป็นคนเลือกรถนะอันนี้ก็ได้เป็นแบบรถเลือกคนอีกแหละนะครับใครที่ต้องการหรือว่าชอบในสไตล์รถแบบนี้ก็รอ Honda เปิดตัวนะคิดว่าเดือนนี้แหละน่าจะเปิดนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเท่าไหร่แต่เขาก็คำนวณแล้วว่าน่าจะล้านกว่าๆนะอ่าฮะครับผม
0: นะครับ Honda เปิดตัวนี้ปั๊บล่าสุดเพื่อนผมเปิดตัว Honda ไอตัว N1 ที่เป็นน้ำมันนะสปูนเต็มลำล้ำหน่อยมันบอกว่าถ้าเราไฟฟ้าไม่ไหวมาทางน้ำมันก็ได้นะ
1: ครับผมครับ
0: สะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นครับ
1: ครับอ่ะลองดูมาข้อความกันนะฮะสวัสดีเฮียทั้งสองเมื่อวันพุธผมถามเรื่องลมยางไปแต่ YouTube รายการเฮียฟังไม่ได้รบกวนเฮียตอบอีกครั้งได้ไหมครับจากผีเท่าพระราม3ถามว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าวิ่งออกต่างวัดจริงๆก็31-32ก็ได้32ก็ได้32-30ประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าตามสเปคจริงๆอ่ะมันให้เท่าไหร่แต่ถ้าโอเคถ้าอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้นิดหน่อยละกันนะครับเพราะสเปคลมยางส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ30+ ประมาณนี้นะครับลองดูที่ประตูรถก็ได้ครับ
0: เหรอ
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นอย่างรถลักษณะของรถกระบะหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกนะว่าถ้าสมมติว่าคุณบรรทุกใช่ไหมเนี่ยอย่างรถผมเนี่ยยังบอกเลยบรรทุกต้องเติมเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ลองดู
0: ขั้นตอนการชาร์จรถยนต์อย่าให้มันยุ่งยากซับซ้อนนะเสียบหัวจ่ายเสียบหัวชาร์จสแกนจ่ายจบมันจะให้ไปโหลดแอปอะไรพาสเวิร์ดอะไรให้มันวุ่นวายหลายขั้นหลายตอนเฮ้ยผมเก็ตเรื่องนี้ว่ะพี่ผมเก็ตว่ะผมโคตรเก็ต
1: มันทำให้คน คนกลุ่มหนึ่ง

0: เลยนะพี
1: ่ผมมี9แอปเฮียนัท
0: ครับปักแชร์ผมเลยครับ
1: แต่9แอปเนี่ยผมไม่เคยใช้สักแอปเลย มีทั้งหมด9แอปนะแต่ผมไม่เคยใช้สักแอปนึงเลยอ่ะนะครับ
0: อืมก็ไม่ได้เอาไฟฟ้าออกไม่ออก
1: มันเอามารวมกันไว้นะฮะ
0: ก็หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลย
1: ใช่
0: เห็นไหมไม่ค่อยได้เอาไฟฟ้าออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่
1: อือฮึครับ
0: อืม
1: จะจริงๆแต่ว่าโหพูดถึงว่าถ้าใครไม่เคยเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองก็จะดูแบบงงงวยอื่นๆว่าจะทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องวะอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะบางทีแบบทำไมไม่แบบ
0: หวาม
1: ุนถือว่าจะชาร์จใช่ไหมเปิดไอหน้าจอก็เป็น QR ขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนไงนี่ไงเฮนัทเหมือนกับเวลาเราไปกดตู้น้ำตามห้างอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะสแกนผ่าน QR หรือว่าไอ้ตู้กดไอโมเดลหรือไอพวกเนี้ยตามห้างอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายเขาก็ขึ้นมาเป็นไอ QR ให้เราเลยใช่ป่ะเราก็ยิง QR ปึ้งพอมันโอนเงินเสร็จปุ๊บแต่นี้มันก็จะถ้าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะฮะนะอ่ะก็ต้องลองดูนะครับผมอือฮึนะเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยครับเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีครับอืมเยอะนะผมว่าบ้านเราเยอะนะแล้วก็แบบโอ้เอางี้ผมเคยเจอแบบจังหนับเลยนะแต่นานแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วตอนนั้นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกำลังวนหาที่จอดรถอยู่ถึงขนาดได้ว่ามีคนขับรถย้อนสอนมาแล้วเสียบหัวเข้าไปปึ้งคือไม่ถอยด้วยนะเฮียนัทพอมันเสียบหัวย้อนสอนมาแล้วมันเสียบหัวเข้าปุ๊บมันปิดประตูล็อกแล้วมันเดินไปเลย
0: สุดยอดละ
1: เออแบบคือแบบโหเจอคนอย่างนี้แบบอึ้งอ่ะยืนแบบมองตาค้างเลยเฮ้ยโหนึกในใจ
0: คุณเจออะไรเข้าไปวะ
1: ไอ้นี่มันจบสถาบันไหนมาวะใครสอนมันวะ อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าออกใช่ไหมว่าโหคนอย่างนี้ไปอยู่ในสังคมมันจะเป็นไงวะเนี่ยทำไมเขาป่วยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าป่วยนะผมว่ามันป่วยอ่ะแต่ว่าสัญญาณไม่ดีก็ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเงี้ยเขาเรียกว่าป่วยแล้วล่ะนะฮะคือถ้าคนปกติเขาไม่มีใครกล้าทำกันหรอกมันเป็นโมเมนต์ที่เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะเกิดเรื่องได้เลยเอางี้ดีกว่าซึ่งโดยปกติก็ไม่มีใครทำกันนะโหไปเจออย่างนี้ไปอึ้งเลยอ่ะนะฮะแต่โอเคในส่วนตรงนี้เราก็ถ้าไม่อยากมีเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อกบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะครับผมอ่ะมาทางข้อความทาง YouTube หน่อยละกันนะฮะทักทายมาคุณนันทศรนะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณบ่าวโนนไทยบอกว่าผมขับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เวลารถติดผมจะเปิดช่องให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้สะดวก ก็

0: จริงๆก็ส่วนใหญ่คนที่มีรถทั้งสองอย่างนะเขาก็จะเห็นเขาเรียกอะไรเขารู้แหละว่าโมเมนต์มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงเขาก็จะไม่ขวางหรอกนะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์บางทีเขาไม่สนใจนะ
1: ก็จริง
0: เขาจะปิดเลยนะบางทีเราเขาจะขยับอ่ะไม่ขยับไอ้อย่างผมเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยแล้วไปไม่ได้อ่ะแล้วผมมีสเปซอ่ะผมจะเบี่ยงให้นะผมจะรู้ไงว่าเดี๋ยวเบี่ยงให้เขาหน่อยดีกว่าให้เขาไปได้อะไรเงี้ยเขาก็จะขอบคุณเราอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะมันไม่ได้แบบหวังกว่าแรงใช่บางทีแบบเข้าใจได้แต่บางทีไม่ชอบอย่างตรงที่ว่ามันไปได้แต่เพียงแต่ว่าบีบแกเพื่ออะไร
1: เซนซิทีฟเป็นเรื่องแกละนะ
0: บีบแกเพื่ออะไรไอ้ตรงเนี้ยคืองงไงวะเอารถก็ไปได้นี่ก็ไม่ได้ขวางอะไรนี่ว่าแต่บีบแกเหมือนว่าบีบแกตลอดทางให้รู้ว่าฉันมาแล้วนะซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ควรบางทีแบบเขาเรียกว่าบีบพร่ำเพรื่อจนเกินไปบีบแบบ
1: เราไม่ต้องเสียงแตรแน
0: ่จริงๆไม่ได้แอนตี้เรื่องเสียงแตรนะแต่บางโมเมนต์ไม่ควรบีบไงทั้งที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรหรืออะไรเลยนะหมายถึงว่ารถก็อยู่ในเลนปกติไม่ได้ค่อมเลนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าคือเวลาคุณจะผ่านคุณจะบีบแตรเพื่อให้เรารู้หรือว่าคุณมาอย่างนี้หรอพอรถมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรถมันติดนั่นแหละครับ
1: เคยขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปกาญจนบุรีมันบีบตั้งแต่บางบัวทองถึงแ
0: ค่โอ้ต้องเตือนเลยนะเนี่ย
1: F800GS จำได้เลยปี๊บโทรเทค
0: อ่า
1: พักปั๊มรอบแรกเล่
0: เออ
1: แต่มึงค้างป่าววะ
0: เออ
1: บอกไม่นี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยกดก็ดังก็เลยถามว่าแล้วมึงกดอะไรตลอดเวลาวะเนี่ยบอกรถจะได้รู้ไงว่าเรามาโอ้โหไฟสปอตไลท์มันสว่างโล่ขนาดนี้ไม่มีใครรู้นั่นแหละนั่นแหละแต่ถึงเบาลง
0: เขาเรียกว่าคำเ
1: ต
0: ือ
1: นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบีบแต่
0: ใช่
1: บีบก็จะ
0: บางทีอ่ะบีบบางทีเราจะไม่ค่อยบีบนะบางทีอย่างบางทีผมก็คนหนึ่งก็ไม่ค่อยบีบแต่นะแล้วเราจะใช้วิธีการเคาะไม่ได้บีบแช่ด้วยเขาเรียกว่าเคาะแต่เคาะแต่เพื่อเตือนให้ได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: พอเลิก
0: ครับ
1: หลังจากเคาะไปแล้วถ้าเองยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้วะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ครับอ่ะมีคนถามว่าเทสลามือ2ปี23-24น่าเล่นไหมครับขอบคุณครับก็เป็นปีที่เราซื้อเลยใช่ไหมเฮียนัท
1: ใช่พี่เราซื้อปี23
0: ประมาณช่วงปี23ใช่34อย่างนั้นใช่คือเอาอย่างนี้ถ้าเล่นเนี่ยเล่นรถไทยอ่ะดีสุดเพราะช่วงนั้นจะมีรถเกย์ด้วยไงเห็นไหม23-24อ่ะนะฮะ
1: ดูง่ายมากเลยสังเกตได้นะไปรถเกย์รถไทยวะไปดูคิ้วเลยคิ้วประตูอ่ะคิ้วประตูคิ้วกล่องกระดาษถ้าเป็นเงินเป็นรถนอกตรวจสอบซะส่วนใหญ่ 90% แล้วกันถ้าเป็นคิ้วน้ำเนี่ยรถไทย
0: อือฮึครับอือฮึนะราคาตอนนี้น่าจะไม่ถึงล้านแล้วมั้งต้องดูนะว่า
1: เป็นสแตนดาร์ด
0: ถ้าเป็นสแตนดาร์ดใช่แต่ถ้าเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับอือฮ
1: ึแต่คือผมมามองนี้นะถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าพวกเนี้ยซื้อต่อยูเซอร์ถ้ารู้ประวัติดีถ้าไม่รู้ประวัติให้ไปดูเปิดเว็บเทสลาเลย
0: ครับผม
1: มันมีสินค้าคงคลังมีอะไรของมันอะไปคุยกับเขาก่อน
0: ครับ
1: วารันตีมันจะได้เต็ม
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะนะเทสลาหรือวารันตี8ปีถ้าจะไม่ผิดแบตเตอรี่อะนะฮะครับผมอ่ะโอ้ท่านนี้น่าสนใจนะซื้อรถมือ2มาประมาณ1ปีเป็น Toyota Hybrid ปี23ซื้อเงินสดด้วยนะฮะจากเฟซบุ๊กรถขับดีขับได้ปกติเลยแต่วันนี้มีข้อความขึ้นถุงลมเอาเข้าศูนย์เช็คบอกว่ารถคันนี้รถน้ำท่วมมิดมาเลยถ่ายรูปตามซอกมาสนิมควรทำยังไงดีครับอันดับแรกเลยทำใจก่อนทำใจยอมรับมันให้ได้ก่อนพอซื้อมาแล้วอะถูกปะถ้าไม่ทำใจยอมรับมันเนี่ยมันจะมีแต่หงุดหงิดงุนง่านแบบ โอ้ยเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแล้วส่วนปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไปตามจุดแล้วกันนะก็ถือว่าเราก็ผ่านมา1ปีแล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไงอย่างพวกถ้าไม่ได้ซื้อเต็นท์มีการันตีนะว่ารถคันนี้ไม่เคยท่วมไม่จมน้ำมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าโอเคถ้ามีหนังสือการันตีว่าซื้อเต็นท์มาแล้วเขาการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ำไม่เคยน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปตรวจเจอเนี่ยอันนี้ฟ้องกันได้นี่ออกป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำใจอย่างเดียวเลยแล้วซื้อใน Facebook ด้วยก็คงยากแหละครับนะฮะผมว่าน่าจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผม
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะทำไมไม่ขึ้นวะมาแล้วนะฮะคุณอนุสรบอกว่าเพิ่งเจอกับตัวเมื่อวานขับอยู่ดีๆไม่รู้เราทำอะไรผิดมีแจ๊สมาปาดหน้าเบรกใส่เปิดกระจกด่าทำท่าทางปุ้ยใส่เฉยเลยงงมากเลยครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไปทำให้เขาหงุดหงิดหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็
1: ไม่รู้ตัว
0: ก็อันละเขาก็งงอ่ะเจ้าของรถงงเอ๊ะไปทำอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยบนถนนมันก็มีหลากหลายอ่ะนะมันหลากหลายมิติหลากหลายอารมณ์หลากหลายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่พอต่างมาแล้วเขาบอกระวังตัวให้ดีนะเราก็ตอบกลับไปขอบคุณที่เป็นห่วงนะ
0: ครับผมนะ
1: ตัวนั่นเลยหมดเลยอะไรทั้งนั้น
0: มีบางทีบางคนอ่ะทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวเองไงทำผิดไงผมก็เคยเจอไงรถกระบะตรงบ้านเฮียนัทเลยอ่ะไอ้ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลใช่ป่ะไอ้นี่เขามาจอดตีนสะพานแล้วก็รอเสียบเลยนึกออกว่าแล้วรถมันติดนานอ่ะติดยาวเลยติดคันเดียวอ่ะพอโดนบีบแต่ไล่มองหน้าใหญ่เลย
1: เตืองเลยเตืองเลย
0: มองหน้าเสร็จหาเรื่องด้วยเป็นไงล่ะนั่นน่ะซึ่งบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไงแล้วพอโดนคนอื่นเขากระทำบ้างก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เจอบ่อยนะเคสอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าต้องบอกว่าตุ่งตุ่มมาเฮียนัทนี่ติดหนักมากนะเชื่อปะผมลงโทรเวมาเนี่ยตอนประมาณ7:30ไม่ใช่ลงโทรเวมาประมาณ8:30กว่าผมจะหลุดตรงประชานุกูลได้เนี่ย9:10แล้วไม่ติดอะไรเลยนะติดสะพานไอ้ใต้ยูเทิร์นติดทางไปทางเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์กับยูเทิร์นอ่ะติดแค่ตรงนั้นเลยแล้วพอข้ามสะพานนะโหปั๊บเดียวเลยฉลุยเลยยันถึงอู่เลยอ่ะรถไม่มีเลยนะฮะวันเช้าติดนะ
1: ช่วงนี้อะไรไม่รู้ช่วงนี้แถวบ้านคือ3:30 4:00เอาแล้ว
0: ครับอ่ะมีคนถามมาฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะข้อความมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมขอปิดจะเปิดใหม่ก่อนคุณนัทเปิดร้านแถวไหนครับพอดีคราวที่แล้วฟังไม่จบครับรามินทา19นะฮะในปั๊มปตท.นะฮะ
1: ส่งซอยมาหน่อยนะ
0: สุดเลยนะฮะแล้วก็ถามหาร้านล้างรถอ่ะเสือเล่นน้ำนะครับผม
1: เมื่อวานลูกค้าโทรมามันไอ้มันเสา
0: ร้านเดียว
1: น้องเปิดร้านยังอ่ะ
0: ไม่เห็นเลย
1: น้องย้ายไปไหนเนี่ยดีใจกูก็แค่ยืนหันหลังมาข้างหลังแค่นั้นเอง
0: อ้าบอกได้เลยพี่ผมอยู่หลังเซเว่น
1: ก็บอกว่า
0: เซเว่นไง
1: เปิดแล้วพี่เปิดมาทิ้งแล้วลองดูเสร็จปุ๊บพอก็ไอ้ที่อยู่กับที่ชาร์จไฟป่ะก็เลยบอก
0: นั่นแหละ
1: ใช่พี่ใช่ใช่ใช่พี่ก็ไม่รู้ว่าใช่ร้านน้องป่ะโ
0: อ
1: เคแล้วต้องบนตัวเบลเลอร์เลยเสือเล่นน้ำ
0: ครับผม
1: โอเคร้านผมเองที่ร้านผมเอง
0: ครับ
1: กรณีสร้างทางลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดอะพี
0: ่
1: แต่ดันกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน40มันแก้ปัญหาได้ไห
0: ม
1: พอขึ้นไปก็ไปติดบนทางลอยฟ้าอีกทีนึงช่วงรถว่างเธอจะขับได้เร็วดันมีกล้องจับความเร็วอีกต่างหากจากเล็ก หงแดง

0: บางอย่างมันก็ไม่สอดคล้องกันแล้วกันเนาะ
1: เหมือนพี่วิ่ง M6 ให้ขับ80อ่ะพี
0: ่เออใช่
1: ล่าสุดไปโคราชมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนี่ยเขานโยบายใหม่นะเขาเชื่อมต่อขนส่งแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหตามปืนเลยก่อนจะไปถึง
0: ให้บริษัทรถยนต์ล็อกความเร็วไว้เลยไม่ให้เกิน80จริงๆนะทำไมผมก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะล็อกไปเลยไม่ให้เกิน80อ่ะดูซิว่ามันจะวิ่งเกินกันไหมไม่มีใครวิ่งเกินหรอกนะฮะนะต้องลองดูนะครับคุณนพก้าวบอกว่าหงแดงเราปีนี้ไหวไหมเฮียครึ่งแรกมาอย่างกระเทพเลยครึ่งหลังล่วงตลอดเลยครับผมอันนี้ก็สองนัดแล้วเนาะสองนัดแล้วสองนัดแล้วนะฮะนัดที่เจอใครนะที่แพ้ไป 4-2 นำก่อน 2-0
1: ลีดป่ะ
0: ใช่ใช่มั้งนั่นแหละ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: นำก่อน 2-0 สุดท้ายกลับมาแพ้ 4-2 นะครับเมื่อวานเจอโมนาโกนำก่อน 2-0 กลับมาแพ้ 3-2 นะฮะ
1: อ๋อสันเดอร์แลเอ้ยไม่ใช่ลีดถูกแล้ว
0: ลีดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเปิดฤดูกาลแล้วมั้งเฮียนัทใช่ไหมเดี๋ยวนะสัปดาห์นี้เปิดหรือยังวะ
1: ยังครับ23ครับ
0: เออ23
1: สิงหา
0: ครับนัดแรก
1: เดี๋ยวต้องไปเจอ
0: นิวคาสเซิลเลย4:30
1: นะครับเดี๋ยว16นี้เจอโคโม่16 17เนี่ยเจอโคโม่
0: อ่าฮะครับ
1: ไม่รู้ทำไมมันลง2นัดไว้ไม่รู้
0: ใช่ลง2นัดเลยใช่นะฮะ
1: อ
0: าจจะลองซ้อมทีมทีมใหญ่กับทีมเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อีกสัปดาห์นึงนะสัปดาห์หน้าก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็คงสีสันของฟุตบอลก็คงกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะส่วนใครที่มีเวลาว่างนะสำหรับรถที่อายุค่อนข้างเยอะนะฮะให้ลองสำรวจในเรื่องส่วนของรถตัวเองดูนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าบางคนเนี่ยรถใช้มาระดับหนึ่งแล้วกันสัก 300,000 โลเงี้ยบางทีก็มีคำถามกับผมด้วยนะว่าถ้าอย่างเงี้ยหม้อน้ำเปลี่ยนได้หรือยังมันมีให้เลือก2ช้อยอ่ะระหว่างรอให้มันเสียกับเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียคือถ้ารอให้มันเสียเนี่ยมันก็มี2อีกเค้าเรียกมีกับเค้าเรียกอาจจะเสียเยอะกับไม่เสียเลยก็ได้ถ้าเราเห็นก่อนในกรณีที่รอให้มันเสียนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่รอให้มันเสียอันเนี้ยในอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาเลยซึ่งบางทีเนี่ยอย่างทุกวันนี้เวลาผมเห็นอย่างสภาพรถใครไหนที่เข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องทำหรือยังอะไรเงี้ยผมจะดูจากคุณสมบัติหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก่อนว่าเฮ้ยมันสมถึงเวลาหรือยังที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยคืออธิบายให้คนใช้รถเนี่ยมีความรู้สึกเข้าใจกับอะไรของรถในแต่ละชิ้นมากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ต้องทำแล้วนะอันนี้ทำก่อนก็ดีนะถ้าเราไม่ทำปุ๊บถ้าปัญหาเกิดเนี่ยตอนนี้ก็จะบานปลายเลยทีนี้หรือว่าอาจจะโดยที่เราอาจจะเผลอเลอหรือไม่เห็นมันแล้วพอตอนหลังมันทำให้เครื่องยนต์พังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกว่าคนใช้รถควรจะต้องหมั่นสังเกตด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกก็ฉันเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ฉันดิเขาดูให้คุณได้ครับแต่เขาดูได้ไม่ตลอดเวลาไงเขาดูให้คุณได้ก็ต่อเมื่อรถคุณอยู่ที่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถคุณไม่ได้อยู่ที่กับเขาเขาก็ไม่มีทางที่จะดูให้คุณได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็ครถเราเองด้วยนะครับเราถึงจะรู้ว่ารถเราต้องมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณนพเก้าอีกคันนึงก็คนเหล่านี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เขารู้กติกาอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำสังคมถึงได้เละเทะกันไปหมดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับ

0: ฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับผมกฤษณะใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intense นะครับวันนี้ผมกฤษณะลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Intense ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จิมมี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิง ตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
14: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในชลิโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป้าแป๊ะครับ
0: ครับโปรเจกต์ยังนะติดพันนะกิจการที่บ้านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยังพาลูกสาวเที่ยวอยู่
1: เขาพาไปวิ่งม
0: าโอ้พาไปวิ่งครับวันนี้เข้าสู่รายการด้วยเพลงค่อนข้างจะเก่าแต่มีความหมายนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่นะครับคิดถึงเด็กๆนะฮะของทั้งโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ทราบแล้วก็ตระหนักดีว่านะครับเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ครับ
0: นะการพัฒนาชาติมันต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อน
1: คร
0: ับก็ฝากผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับอย่ารังแกเด็กให้มากนักนะฮะอย่าทำธุรกิจอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับเด็กเพื่อจะหวังหาผลประโยชน์คิดถึงความมีคุณภาพอนาคตของประเทศชาติด้วยประมาณนี้ก็ฝากกันนะกีฬานี่แหละครับที่จะทำให้นะฮะพลังสำคัญของคนในชาติคือเด็กๆเยาวชนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพคือแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็แข็งแรงทั้งจิตใจการแข็งแรงที่ใจก็คือการมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้แหละครับนะถ้าคนในชาติมีเรื่องตรงนี้มันจะเกิดความปรองดองแล้วก็เกิดการพัฒนามีคุณภาพที่ดีของคนเราก็คงจะไม่มีคนจนมากขึ้น2ล้านกว่าคนเนาะปัจจุบันคนจนก็เลยต้องลำบากเนี่ยครับยิ่งพัฒนายิ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐฉบับที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบ
1: คร
0: ับ ตอนผมเกิดมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าผมเกิดมาใช่ไหมโปรเต
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ประกาศเลยแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ปี2504
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ลีก็เลยต้อง
1: ตีกองประชุม
0: ก็จะแจ้งให้นะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบว่าเรามีแผนนี้แล้วนะครับจะต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงและแกะและสุกร
1: สรุปแกเป็นหมาน้อยธรรมดา
0: คุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
1: เคยครับโฆษณาสมัยก่อนมาเต็มเลย
0: เป็นผู้ใหญ่ลีเนี่ยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีเนี่ยนะโอ้เป็นนี่เก่ามาก
1: นี่ถึงเรื่องราวที่ได้ร่ำเรียน
0: เป็นเรื่องของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งป
1: ี
0: 2504เดี๋ยวนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฉบับหนึ่งก็จะมีเวลาประมาณสัก10ปีอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีนะป่านนี้ยังไร้ทิศทางอยู่เลยนะว่าเราจะพัฒนาให้ประเทศไปทางไหน
1: มาตอนนี้ผมก็ว่ายัง
0: ก็ไม่รู้พัฒนายังไงคนจนมากขึ้นนะพลตำรวจครั้งล่าสุดเนี่ย
1: ยังเป๋ๆนะอยู่นะ
0: ใครเป๋ฮะ
1: ทิศทางนี่แหละ
0: ทิศทางจริงมันก็ไม่เป๋นะแต่คนกำหนดทิศทางก็เป๋ๆนะเอาละครับวันจันทร์มันก็ต้องรายงานผลการแข่งขันใช่ไหมโปรเต
1: ครับผม
0: ไม่มี LPGA นะไม่มีเอเชียนทัวร
1: ์ครับ
0: แต่มี Ready European Tour รายการใหญ่2ล้านเหรียญแข่งที่ลอนดอนอังกฤษมีน้องแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจไปร่วมแข่งซึ่งปกติไม่ค่อยไปเลยที่ European Tour นะอยู่กับ LPGAก็ไปแล้วก็น่าจะทำได้ดีเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีของนักกอล์ฟสาวๆระดับกลางๆใกล้ๆจะใกล้ๆจะเก่งอ่ะ
1: จริงๆก็เป็นลีกสูงของฝั่งยุโรปนะ
0: แต่หลายคนก็เห็นว่างๆก็ไปเล่นนะเพราะมัน2ล้านเหรียญไงถ้าปกติของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มันไม่ถึงล้านเหรียญไงแต่อันนี้พอ2ล้านเหรียญใครว่างๆก็ไปกัน
1: ก็จะภาพเขา PIF อ่ะครับ
0: นักกอล์ฟสาวของอังกฤษก็ไปด้วยเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับนักกรีนใช่มั้ย
1: นักซ้อมสาวอังกฤษไปเยอะครับมาเยอะชาลีฮอลก็ไปแอลิสเฮนสันก็ไปจอร์เจียฮอลครับแฮนนากรีน
0: เป็นออสเตรเลีย
1: ครับ
0: พวกฮอลทั้งหลาย
1: ใช่ครับพวกฮอลทั้งหลายครับ
0: เป็นอังกฤษก็ลงเล่นด้วยนะครับเขาเรียกว่าหวงทรัพย์ไม่อยากให้ชาติอื่นเอาทรัพย์ของเราไปผลปรากฏการแข่งขันคราวนี้มีมือดีๆไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะสู้กันเลยสนุกเลยผมเช้าคุณเทพบอกรายงานอันดับ1 22อันเดอร
1: ์ครับอันดับ22อันเดอร์ครับตีทะลุแต่ไม่ใช่ตีทะลุตีอันเดอร์ทุกวัน
0: ก็คิดดูถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเมเจอร์ที่5แชมป์5ด้วย
1: สนามคนละสไตล์สนามคนละ
0: แบบอังกฤษเหมือนกันอังกฤษเหมือนกัน
1: สนามคนละ
0: โอ้นี่ไม่ใช่ลิงคอสอยู่ในกรุงลอนดอน
1: สนามคนละ
0: ตึกรามบ้านช่องบางลมอยู่เหรอ
1: สนามคนละสไตล์ครับสนามคนละสไตล์
0: เพราะนั้นสนามเป็นตัวชี้วัดของคะแนนได้
1: ครับสนามคนละสไตล์ครับสภาพอากาศคนละแบบนะฮะสนามเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่เชิงลิงคอร์สขนาดนั้นแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นทรีไลน์ขนาดนั้นนะครับ
0: ม
1: ีเป็นทรีไลน์บ้างแล้วก็มีเป็นพื้นที่เปิดบ้างนะฮะใช่มีเป็นทรีไลน์บ้างมีที่เปิดบ้างไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบลิงสุดชีวิตไม่มีต้นไม้เลยใหม่มีต้นไม้อยู่บ้างนะครับเรียกว่าเป็นทรีไลน์ที่ไม่ได้แน่นเท่ากับทางฝั่งของเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะแล้วก็มีช่วงหลุมที่เป็นหลุมเปิดอย่างกับหลุม8หลุม6อะไรเงี้ยครับเป็นหลุมเปิดนะครับ
0: หลุมเปิดนี่คืออะไรฮะ
1: หลุมเพื่อที่
0: เปิดให้ลมเข้าอ่ะ
1: ใช่ครับหลุมที่สภาพเปิดนะฮะหลุม10กว่าๆนะครับก็จะมีแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าต้นไม้อะไรมากมายก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
0: ลมก็แรงอยู่2หลุม
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เซน
0: ต์โอ้อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่าไม่ต้องทดเล็กกันมากมีหน้าถึง22อันเดอร์แชมป์เป็น
1: นักกอล์ฟจากแคนาดาครับชื่อว่าแอนนาหวงนะครับ
0: แอนนาหวงเป็นแคนาดา
1: ครับ
0: แกหวงซับ
1: แต่
0: น่าจะมีเชื้อสายจีนฮ่องกง
1: แต่หน้าไทยนะ
0: หน้าไทยผู้เอาอะไรกันแน่คุณหน้าไทย
1: หน้า
0: จีนหน้าแคนาดา
1: คือโซนบ้านเราอ่ะนะ
0: ครับมาตมบ้านเราต้องตรวจกัน5รอบอ่ะครับผม
1: ดูแล้วหน้าไทยนะเป็นแคนาเดียนผสมจีนนะครับแต่ว่าหน้าดูไทย
0: ๆ
1: นะครับแอนนาหวงนะฮะก็
0: เป็นนาหวง
1: ใช่ครับแอนนาหวงครับ
0: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้หรอ
1: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้ไหมเล่นอยู่เลดี
0: ้
1: แล้วก็เล่นที่เขาเรียกอะไรนะของ PGA ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแคนาเดียนกอล์ฟเฟอร์ก็เล่นอยู่ในจริงๆก็จะมีลีกของแคนาดาส่วนตัวของเธออยู่เหมือนกันแต่เธอก็เล่นใน LPGA ด้วยครับเล่นใน LPGA เป็นหลักด้วยเล่นใน Lady European Tour เป็นหลักด้วยเขาเป็นหลักนี่คือไปหมดเพราะเธอเทิร์นโปรปี2025
0: ไม่ใช่หน้าใหม่โนเนมนะ
1: อ
0: าจจะไม่คุ้นหูเพราะไม่ค่อยได้แชมป
1: ์
0: ไปกินอะไรมาล่อ22อันเดอร์โอ้โหแซงคนอื่นๆ
1: ถ้าอยู่แบบป่าอังกฤษคนอังกฤษกินอะไร
0: คนอังกฤษกินอะไรเหรอเขาไม่กินข้าวกินขนมปัง
1: ครับ
0: กินฮอทดอก
1: ครับผม
0: กินเนื้อ
1: ครับ
0: นะแต่เขาอยู่แคนาดา
1: แคนาดาก็ส่งๆกันครับแคนาดาม
0: ีแน่นอนคนนี้นามสกุลนี้ชื่อนี
1: ้เขาก็เรียกว่าอะไรนะเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งแล้วก็เขาผลงานที่ดีที่สุดที่ชนะรายการนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ผลงานที่อยู่ในรายการเมเจอร์ก็ Avion Championship 22ร่วมนะครับ PGA Women Championship 42ร่ว
0: ม
1: ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
0: ก็เ
1: กิดที่แวนคูเวอร์นะฮะ
0: โอ้แสดงครอบครัวไปยกไปอยู่แล้วไปเกิดที่นู่นเลย
1: ครับเกิดที่แวนคูเวอร
0: ์รู้จักคนฮ่องกงย้ายไปอยู่เยอะนะตอนที่ระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศจีน
1: พวกดารานักแสดงทั้งหลายทั้งแหล่จะ
0: กลัวโดนยึดทรัพย์สิน
1: บินไปอยู่แคนาดา
0: เพียบกันนะฮะ
1: แล้วก็เหลือแต่พวกเขาเรียกอะไรนะพวก
0: กำลังก่อร่างสร้างตัว
1: ไม่นั่นพวกอะไรผมจำชื่อไม่ได้
0: คนไทยก็ไปอยู่พอสมควร
1: พวกอะไรนะ
0: พวกไหนชาติไหนฮะ
1: ที่ออกหนังสมัยก่อนอะ
0: ออกหนัง
1: พวกไม
0: ่ฮ่องกง
1: ถ้าญี่ปุ่นเรียกยากุซ่าฮ่องกงก็ต้องเรียกมาเฟียใช่ไหมก็จะมีพวกนั้นเยอะนะครับย้ายไปอยู่แคนาดาบ้างแต่ตอนนี้ก็พวกนั้นก็จะกลับมาอยู
0: ่โดนปราบปราม

0: ใช่
1: นะนะครับก็ประมาณนี้ไปนะฮะเดี๋ยว
0: เรียบร้อยนะครับผู้นี้คือใครมาอย่างไรโปรเตไล่เลียงให้เรียบร้อย
1: ครับส่วนนักกอล์ฟสหรัฐทำงานได้ดีที่สุดคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับอยู่อันดับ4เดียว
0: โอ้โหเบอร์ใหญ่ไปลงสนามเล็กก็อย่างนี้แหละ
1: 15อันเดอร์
0: 15อันเดอร
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นรายการอื่นนี่แชมป์ไปแล้ว
1: มีวันแรกหลุดโค้งหน่อยวันแรกหลุดโค้งไปหลุดโค้งไป2
0: ตีจะตี
1: ครับผม
0: ที่เหลืออันเดอร์หมด
1: ครับที่เหลืออันเดอร์หมดครับ
0: โอ้กวดแล้วนะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วิบากไล่แล้วนะวันแต่ไม่ทันนะ
1: วันแรก74วันที่2 69วันที่3 66วันที่4 68
0: โอ้โห
1: เปิดโค้งเปิดโค้งเลยครับเปิดไล่นะคร
0: ับ ยังไม่รู้ทิศรู้ทางเลย
1: นะฮะก็แล้วก็ลงมาหน่อยก็จะเป็นอันที่สาวตมาครับ
0: อัน
1: ดับ61ร่วมไอ้61ร่วม
0: นี่คือดีอันดับ2ของโปรไทยเหรอ
1: ครับผมนะ
0: อยู่อันดับ60กว่า
1: 61ร่วมคร
0: ับ คะแนน
1: กัน9โอเวอร์ครับ
0: โอ้ตีเกินไปขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จะมีคนไทยไป 4-5 คนอ่ะ
1: แล้วกันผมขอดูก่อน
0: ผ่านตัดตัวกี่คนเนี่ย
1: ขอดูก่อนผ่านตัดตัว2จ้า
0: ที่เหลือร่วง
1: ที่เหลือตีฉัตรจินกับร่วงครับไอพี่อากุระเสรณีไม่ผ่านคร
0: ับ
1: สองคนไม่ผ่านประกัน4
0: โอ้
1: ครับผมไม่ผ่านนะครับ
0: แพตตี้ก็โกยซับกลับมาก็ระดับล้านนะ
1: พักบ้างพักบ้าง
0: แพตตี้ได้เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมหาอยู่เนี่ยมันไม่ยอมพอ
0: 60,000 เหรียญได้ไหม
1: เดี๋ยวผมหาแฟบหนึ่งนะครับขออนุญาตนะขอเวลานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วมันไม่ขึ้น
0: อ่ะผมเดาให้นะครับตันดับ4แล้วเงิน2ล้านเหรียญเนี่ยได้ประมาณนัก 4-5 ล้านประมาณนี้เลยนะถ้าอันดับ4นะก็เงินรางวัลเนี่ยนะครับ1ใน3ต้องเป็นของแชมป์ไปใช่ไหมล่ะที่เหลือก็กระจายตามลำดับกันมามีมือใหญ่ๆไหมคุณได้เรียงอันดับ2 3แล้วก็ไปถึง12เลยที่พวกว่างๆมือดีๆมาแย่งชิงเงินของนะฮะน้องๆเขาเนี่ย
1: พวกว่างๆมือดีๆเหรอครับ
0: ลองไล่ดูหน่อย
1: แบบนะครับ
0: ม
1: ีชนนตันครับ
0: ตัน
1: เชนอนตันนี
0: ่ลูกใหญ่แล้วเหรอ
1: ลูกรักของนักกอล์ฟสาวลูกสาวของสิงคโปร์เลย
0: โอ้
1: ลูกรักของลูกสาวสิงคโปร์นะฮะอยู่อันดับ3นะครับ
0: โอ้โห
1: 17อันเดอร์ใช่
0: สิงคโปร์นะ
1: ใช่
0: อุ้ยมาไอ้เช่นเกมด้วย
1: มาชัวร์ไม่ต้องห่วงเลยแทบจะมีคนเดียว
0: เลย
1: แล้วก็ชาลีฮาวจากอังกฤษนะครับอยู่อันดับ2มี20อันเดอร์
0: ไงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไง
1: เจ้าถิ่นตาม
0: ไม่ทัน20อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์นะครับเป็นวาง
1: ครับ
0: เรียลนะฮะ
1: แพตตี้ได้ 76,000 ยูโรครับ
0: 70,000 เหรอ 70,000 7321.3 ล้านนะ
1: ครับได้ 70,000
0: 3ล้านโดยประมาณ
1: ได้ 76,000 ยูโรนะฮะอันที่สาอุตมะได้ 4,500 คร
0: ับ ครับ 4,500 ไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญนะครับ
1: ยูโรยูโรนะ
0: ประมาณแสนกว่าบาท
1: ฮะแล้วก็นักกอล์ฟอย่างลิเดียฮอลลิเดียฮอลจากเวลส์
0: ไม่ใช่ลิเดียโคนะ
1: ไม่ใช่โคอันนี้เป็นฮอล
0: เป็นสาวเวลส์
1: ครับลิเดียฮอลสาวเวลส์นี่8ร่วมอยู่กับเอมมาสปิตจากออสเตรียนะฮะแล้วก็
0: เริ่มชื่อจะไม่รู้จักละ
1: แล้วก็ลูน่าโซบอนกาลเมสจากสเปนอลิสฮิวสันจากอังกฤษนะอยู่ที่6อันเดอร์นะฮะ
0: บิ๊กเนมหมดละ
1: บิ๊กเนมหรอบิ๊กเนมอเล็กซานดราฟอสเตอร์ลิงจากเยอรมันครับอยู่ที่22ร่วมนะครับแล้วก็โอ้ป๋าถ้าบอกไปถ้าบอก
0: รู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วครับผมพอแล้ว
1: ถ้าบอกไปอ่ะมันบิ๊กเนมฝั่งนี้แต่ป๋าจะไม่รู้จัก
0: ไม่รู้หลักเลยพอแล้วผมนึกว่าพวก LPGA มากันหลายคน
1: ไม่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่หรอกครับ
0: แพตตี้ก็ไม่เสียเวลาเนาะไปอยู่ที่นั่น 4-5 วันก็รับทรัพย์มา3ล้านบาทฝั่งหญิงของพวก LJ รายการใหญ
1: ่
0: มันจะแข่งอะไรกันยังไงครับที่เหลืออ
1: ี
0: ก
1: วิกนี้
0: อันนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวมีวิกนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่าจะเข้าไปโซนเพลย์ออฟช่วงหลังละพอโซนเพลย์ออฟช่วงหลังก็จะจีโน่ก็รอเล่นรายการสุดท้ายเก็บตังค์อยู่ดีนะครับนะฮะไม่รู้ YouTube ขึ้นยังเขาเห็นทาง
0: ขึ้นแล้วเข้าแล้ว
1: เข้าแล้วเนาะ
0: ครับ
1: โอเคนะครับ
0: รายการอื่นล่ะ
1: รายการอื่นก็มีของ KLPJ Tour นะครับ
0: KL
1: พัชรจุฑา
0: คงพัน
1: ของเรา
0: พัชรจุฑาคงพัน
1: ของเรา
0: จารวีบุญจันทร์
1: พัชรจุฑาคนเดียว
0: คนเดียวสัปดาห์นี้
1: จุฑาคนเดียวนะครับอยู่อันดับ43ร่วมนะครับรายการ

0: จูซัมโดซานไม่ใช่เจจูซัมดาซูมาสเตอร์นี่เล่นกันที่นู่นนะครับก็เรียกว่าอันดับ20อันดับที่43ร่วมนะครับเป็นสาวไทยคนเดียวที่เล่นในรายการนี้เจ้าบ้านอยู่14อันเดอร์นะครับ
1: 14อันเดอร์เจ้าบ้านสาวเกาหลี
0: ครับผม23ร่วมก็ได้ประมาณ8ล้าน 80,000 วอนนะ8ล้าน 800,000 วอน
1: อย่าถามผมเรื่องเงินเกาหลีผมคิดไม่เป็น
0: ฮะแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นก็มีรายการนี่ครับฮอกไกโดเมจิครับนะฮอกไกโดเมจิครับก็อยู่กับโปรสายป่านครับแต่โปรสายป่านไม่ผ่านการตัดตัวนะ
1: โอ้โห
0: ใช่ครับเล่น2วันเกิน8นะครับตัดตัวกันที่บวก2ตัดตัวกันที่2โอเวอร์นะครับแต่โปรสายป่านหลุดไป8โอเวอร์นะครับแล้วก็ทางผู้ชายก็จะเป็นวินแฮมแชมเปี้ยนชิพหน้าใหม่อีกแล้วไมเคิลเบอร์นาร์ดจากอเมริกาครับอันดับ1เดียวหรือเป็นแชมป์นั่นเองรับไปร้าน 500,000 เหรียญสหรัฐ22อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็อันดับที่ดีที่สุดแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียคือเควินยูครับจากไต้หวันนะฮะอยู่ที่4เดียวนะครับอันดับนี้ได้เงินรางวัลไปประมาณ 400,000 เหรียญ16อันเดอร์พาร์เล่น4วันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับรายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
1: บ้านเราไม่มี
0: บ้านเรามีรายการผู้หญิงมั้งแต่เพิ่งกำลังแข่งเพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งรายการของผู้ชายก็เพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งนะครับแล้วก็มีรายการของลิฟกอล์ฟ
1: ยังอยู่
0: ครับ
1: รายการเพื่อจะจากไป
0: เขาก็ต้องอยู่แลรายการลิฟกอล์ฟนิวยอร์กนะครับไปเล่นกันที่นิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปเล่นในกลางบ้านเขาอะ
1: กลางบ้าน
0: PGA ในนิวยอร์กเล่นนิวเจอร์ซีย์ก็ผู้ชนะหรือว่าแชมป์นะครับเล่น4วันนะคือโจคีนนิวแมนนะครับ
1: ไปเล่นที่เยอรมันนะเล่นที่นิวยอร์ก
0: เล่นนิวยอร์กครับ
1: อเมริกา
0: ครับ
1: ปกติลิฟกอล์ฟนี่ไม่ค่อยได้ไป
0: ลิฟกอล์ฟมีครับมีส่วนใหญ่ไปจบมามี่ครับส่วนใหญ่ไปจบมามี่ก็โจคีนนิวแมนนะครับชนะไปนะครับในระดับประเภทบุคคล16อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่1เป็นทีมครัชเชอร์ครับของไบรซันเดชัมโบนะครับแต่ประเภททีมอ่ะที่1 6โอเวอร์คือเหมือนกับว่าประเภทเดียวอ่ะโอเคฉันจะทำได้แต่ประเภทท
1: ีมเดียวทำไปแต่เพื่อนร่วมทีมแย่มากเพื่อนเดียวไม่ได้แชมป์ทีม
0: เพื่อนเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่
1: แชมป์ทีมคือเสียหายน้อยจากคะแนน3คนรวมกันโอเวอร์นะฮะ
0: พอเปลี่ยนจาก3เป็น4มันก็คอนโทรลยากขึ้น
1: มันยากแล้ว
0: ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะ
1: ละก็ของบ้านเราแข่งจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวช่วงวันพุธพฤหัสก็รายงานจ้ะ
0: ได้ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ส่วนวันศุกร์นี้
0: ฮะ
1: ว่าจะไปสนามที่เราจะจัดนะ
0: วินเทจ
1: ไปดูว่าหน้าตาสนามปัจจุบันนี้นะครับมันพร้อมที่จะให้เราสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนทั้งห้องจัดเลี้ยงนะครับเรื่องอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปวินเทจสนามนี้เขาเป็นสนามที่แข่งขันมาหลายครั้งแล้วนะก็ยากพอสมควรบอกนักกอล์ฟนะที่จะร่วมสมัครนะฮะก็ฝึกซ้อมกันไว้หน่อยยังไม่เปิดรับนะครับยังไม่เปิดรับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทีมละนะฮะ35คนแต่รับแฟนรายการทีมละ30ที่เหลือจะเป็นทีมกัปตันไงนะสีละ5คน
0: ครับ
1: นะหัวหน้าทีมสีแดงสีน้ำเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะผมโปรเตโปรตอนแล้วก็จะประชุมทีมนะกอล์ฟทิกกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมัครก็ไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับผมครับผม
1: แต่รางวัลในโปรเตจะขนมาให้มากเหมือนเดิม
0: เดี๋ยว
1: นะครับผมก็ปีที่แล้วโอ้โหแจก2รอบยังไม่หมดเลย
0: เดี๋ยว
1: ปีที่แล้วผมได้3ชิ้นกลับบ้าน
0: ปีที่แล้วอ่ะใช่แต่ปีนี้ผมยังไม่รับปาก
1: ก็มันต้องเหมือนเดิมสิสนามนี้ถ้าดูแล้วนะฮะอาจจะไกลสำหรับคนที่อยู่อังกฤษแต่ถ้าอยู่แถบนี้นะหรือบางนาตานี่ใกล้มากเพราะว่าโอ้ไปทางด่วนปุ๊บถึงนะ
0: ครับใกล้จริงครับผมอยู่สะพานใหม่ไกลอยู่
1: ก็ทางด่วนไปเช่ สนามของเครือเซ็นทรัลเขาดูแลดีมาก
0: อ๋อสนามคือเซ็นทรัลใช่ไหมครับ
1: yes yes
0: ขอสปอนเซอร์เซ็นทรัลนะครับที่บอยเชอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมก็เป็นพิธีกรให้เขาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคือทุกปีเขาจะเชิญลูกค้าที่มาเช่าสถานที่ของห้างพี่เปิดร้านขายของอ่
0: ะ
1: ไปเล่นกอล์ฟ
0: ครับผมไปเล่นสนามบ้านเลย
1: ต้นทุนต่ำไง
0: ใช่
1: แต่ก็มีเงินพอจะจ้างผมไปเป็นพิธีกรให้
0: ครับถ้าทางเซ็นทรัลฟังอยู่นะครับขอเป็นคลิปไว้ชงไว้เชิญบัตรเครดิตอะไรมาแจก
1: จำได้ตอนที่ไปครั้งที่เป็นพิธีกรพีภาพของโปรจีนเคยไปเล่นที่นี่แล้วเขามอบเสื้อไว้ให้ตัวก็ถ่ายรูปทำเป็นกรอบไว้ใส่ไปเลย
0: ผมเคยไปออกทีวีที่สนามนี
1: ้เออทำไมจำจับคนร้ายเหรอฮะ
0: ใช่ครับแต่ก็หนีไม่ใช่ป๋าจำรายการนี้ได้ไหม
1: รายการอะไรคุณเอ๋ยนาม
0: สิกอล์ฟพาราได
1: ซ์กอล์ฟพาราไดซ์เหรอพาราไดซ์ที่แปลว่ากอล์ฟสวรรค์ข้างบนนะ
0: กอล์ฟพาราไดซ์ของคุณเขาชื่ออิงอิงหรือเอ็งเอ็งเนาะ
1: อิงอิง
0: เออพี่อิงอิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงครับ
0: ไปเล่นพาสาม
1: อ๋อเล่นพาสามการ
0: แล้วไงผมก็ได้ไปออกถึงวงรอบที่ต้องไปออกจากเด็กรามคำแหง
1: เป็นตัวแทนเลยนะเพราะเป็นคนเล่นภาษาดี
0: ไม่ดีครับตอนนั้นยังตีมไม่ค่อยเอาอ่าวด้วยก็แค่ได้ใกล้หลุมนึงแล้วก็ตกน้ำ
1: ตกน้ำ
0: ตีหลังลูกขึ้น
1: เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899หมายเลขเดิมพักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99 อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: รายการกอล์ฟทริกเนี่ยมั้งแต่แรกเลย
3: 22ปี
2: ต่อเนื่องไม่มีการขาดตอน
3: ตอนนี้ผม35
2: คิดดูแล้วกัน
3: ใช่
2: ตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่เลย
3: โอ้ยฟังฟังเอาจริงขึ้น99นะครับรายการที่ผมชอบนอกจากกอล์ฟทริครายการป๋ากับพี่บัณฑิตรายการพี่บอสรายการวอสรายการนิกาม
2: รายการคอมรายการรอด
3: นี่อยู่ครับพี่จุ๋มแม่สลิมกับป้าแก้ว
2: ไปแล้ว
3: แล้วเสาร์อาทิตย์จะต้องฟังอีกรายการนึง
2: อะไรครับ
3: คอสเวิร์ดเกมครับ
2: เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่แล้ว
3: แล้วก็นั่งคิดว่า
2: ที่ก็ไม่สะดวก
3: แล้วก็นั่งคิดว่าไอ้คอสเวิร์ดอะเข้าใจแต่คำไทยกับ A-MAT อะ
2: โอ้โห
3: เล่นยังไงวะ
2: มันต้องคิดนะนะเราจะไม่ใช่คนนักเรียนแบบว่าเป็นเด็กเรียนอย่างนั้นข้อมูลลำบากนิดนึง
3: ภาษาอังกฤษยังพอได้ครับภาษาไทยกับ A-MAT ผมไปไม่รอดจริง
2: ครับเอาละไปดูข้อความกันนะครับ
3: ครับผม
2: เรื่องกระแสน้องเนเน่มาแรงนะฮะฝรั่งขอไร้โชว์10เพลงรวดที่ทรูได้ลิขสิทธิ์ถ่ายใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องลิขสิทธิ์นะว่าจะมีการถ่ายทอดรายการนี้ไหมนะฮะแต่นะครับวันที่12นี่จะออนแอร์นะครับวันพุธนี้ที่อเมริกา
3: ก็ซึ่ง
2: เทปที่บันทึกของน้องนี่เรียบร้อยนะครับเพลงที่จะประกวดนะฮะเป็นเพลงของวงมิว
3: ครับ
2: ชื่อ Hyteria เป็นเพลงสไตล์ล็อกซึ่งน้องเขาชอบนะครับเพราะว่าฝึกฝนมาเนื่องจากนะคุณพ่อเขาชอบแล้วเปิดให้ฟังแต่เด็ก
3: ครับ
2: นะเราเมื่อกี้ได้ดูไปหน่อยนึงนะ
3: ครับแล้วป๋าก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
2: ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เจ้าของเพลงนะฮะวงมิวก็ตั้งคิวมาด้วยนะทำให้ยอดเพลงนี้ที่คนเข้าถึงเนี่ยสูงขึ้นด้วย
3: ก
2: ็ครับก็มีรายได้กันนะฮะ
3: ตามระเบียบตามสไตล
2: ์ก็ให้กำลังใจกันนะครับโดยแบบไหนผมไม่รู้เรื่องละครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ที่อเมริกาเนี่ยคุณพ่อกับน้องเน่เนี่ยได้รับทุนจากรัฐบาลเลยนะในการที่จะสนับสนุนเด็กไทยก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังโปรเตต้องเก่งก่อนนะต้องเก่งให้เห็นมีคนรับทราบกันเยอะๆในโลกนะรัฐบาลถึงจะเรียกมาคุย
3: และ
2: บางทีเรียกมาคุยเฉยๆไม่สนับสนุนด้วยนะ
3: และถามกลับไปว่าต้องใช้ทุนไหม
2: ก็ไม่ทันได้ขอรัฐบาลเลยบอกอ้าวอะไรออกตังค์ให้ตัวน้องเนเน่ต้องเปิดบวกหลายรอบไว้ก่อนจะได้ตั๋วเครื่องบินคราวนู้นอ่ะ
3: ผมเข้าใจแล้วทางเห็นเขาบอกมีแฟนที่ไปนั่งฟังเป็นคนไอ้นั้นด้วยนี่ใช่ไหม
2: อะไรนะครับแฟน
3: ที่เป็นนั่งฟังน้องเนเน่ที่ภูเก็ต
2: โอ้โหมีแฟนขับเยอะ
3: ตอ
2: นเปิดหมวก
3: ด้วย
2: ช่วย
3: ด้วย
2: การที่ไปเปิดหมวกคือการสนับสนุนน้องไง
3: ฮะ
2: แล้วฝรั่งนี่เขาบางทีไม่ใช่แบงค์20นะแบงค์ดอลนะ
3: ถึงแม้สีคล้ายๆกันแต่เขาเยอะ
2: สวัสดีครับป๋าโปเต้เพิ่งรู้นะเนี่ย

0: โอ้ยต้มยำกุ้งจำได้ปี40นะ
1: ฮะ
0: แย่กันหมดเลยนะครับตอนนั้น
1: ฮะ
0: ข่าวดาวนะฮะ
1: ตอนนั้นเขาเป็นมุกนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเล่นได้คือตอนนั้นน่ะคนไทยเราเป็นสกายไดวิ่งอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ติ่งพระสุธากันทุกที่เลย
0: หลังจากนั้นแล้วก็ที่ตามมารุนแรงพอกันคือ
1: ฮะ
0: โควิดนะ3ปีนี่หายนะเรียกพ่อเลยนะโอ้โห
1: ใช่ใช่เพราะว่าเรา
0: จากบ้านไม่ได้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวกันนะมีการแพร่โอ้ยวิจิวผมจำได้วันนั้นผมปิดไป15วันเพราะว่าช่างผมเป็นคนหนึ่ง
1: เอาไม่ใช่พี่โทนเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ตอนนั้นได้ข่าวว่าพี่โทน
0: มีการรายงานรายงานโอ้ผู้บริหารบอกเกรงว่ารัฐบาลจะรู้ว่ามีคนติดที่นี่สั่งติดผมเปิดเพลงเลยอยู่15วันอยู่บ้านเฉย
1: ๆแต่สายข่าวบอกว่าพี่โทนติด
0: โทนเขาไม่ได้ติดนะฮะครับหลายคนก็ไม่ได้ติดนะฮะเพราะไม่ได้ไปตรวจไงไม่เจอก็ไม่ติดไง
1: แต่ก็สู้สมัยไอ้ไข้หวัดนกไม่ได้
0: ไข้หวัดนกยังไม่รุนแรงยังไม่รุนแรงเท่าโควิด
1: แม้โควิดไม่มีอะไรครับแต่ไข้หวัดนกมีไข่ทอดฟรี
0: ไข่ทอดฟรีเมื่อวานสนามพา73มีหลุมพา5สั้นตี2ออนได้หลายหลุม
1: ยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่ตี
0: เวลาปกติเราทั่วไปมันพา72ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าพา73นี่เขาลบหลุมอะไรแล้วไปเพิ่มหลุมอะไรคร
1: ับ ไม่ครับแล้วแต่เขาคี
0: เอาพา5ให้เป็น2หลุม
1: ได้ครับ มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะคีสนามยังไงครับ
0: ไม่ใช่ถ้าพา5
1: คือ
0: มันต้องเพิ่มอีก1ไง
1: คือเวลาทำสนามปกติครับที่จากเดิมเนี่ยมัน21หลุมเหลือ18เนี่ยจาก121แต้มเหลือ72คราวเนี้ยเขาก็จะดูว่าอย่างบางวันที่บางสนามเนี่ยบอกว่าพา70เขาก็จะต้องดีไซน์ออกมาว่าแต่ละหลุมยาวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะมูฟได้แค่ไหนอะไรยังไง
0: คือเอาพา4หลุม1ไปเป็นพา5ก็เลยเพิ่มอีก1แต้ม
1: อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนหน้าที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องทำสโลปเรทก่อนด้วยนะ
0: เขาเลยนะน่าจะเป็นพา4เดิมพอเป็นพา5ปุ๊บมันก็สั้นไงประมาณ400นิดๆก็ตี2ออนได
1: ้มันก็เหมือนกับที่ไหนนะพัทยาปะสนามพา6อะครับ
0: พ
1: า6ก็
0: ที่ระยองที่ระยอง
1: ผมจำได้พัฒนาด้วย
0: พัฒนาด้วยเหรอ
1: ด้วยพา6มีสมัยก่อนก็คือตีกลายเป็นพา5สั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตี3ขึ้นไปก็มีจังหวะ
0: พา5ยาวกลายเป็นพา6
1: ใช่ครับ มันก็สบายขึ้นอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: จำได้อ่ะชัดเลยที่ปราจีนบุรี
1: ครับ
0: มีอยู่สนามนึงอ่ะ
1: ฮะ
0: ยาวมากอ่ะ
1: ครับ
0: เรียกพา6กันอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่มันคือพา4
0: ยูนิแลนด์ที่ว่ายาวเกือบ600ล้านยังสั้นกว่าที่ปราจีนนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: มันยาว6อยู่อ่ะ
1: คร
0: ับ ชื่อสนามมันอยู่ตรงข้ามกับนิคมของสาพัฒน
1: ์ครับ
0: เคยไปเล่น2ครั้ง
1: คร
0: ับโปรเตหมายถึงอั้งยี่หรือเปล่าครับที่หนีไปอยู่แคนาดา
1: ใช่ครับพวกอันนั้นไปในหนังเขาชื่อไก่ปงไก่ป่าอะไรนั่นแหละผมจำได้แล้ว
0: ดูหนังฮ่องกงเยอะเลย
1: ไอ้ทำไม
0: พวกอั้งยี
1: ่สมัยก่อนหนังฮ่องกงเป็นหนังที่ดีมากนะครับ
0: ก็หลังจากที่นะฮะจากเหตุการณ์นั้นแหละก็เลยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงก็ลดลงเพราะว่าเขาหนีอยู่แคนาดาเยอะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนทีวีบิงทีวีบงทีวี
0: โอ้โหผมก่อนนี่นะโอ้แฟนข้าเขาจะแตะ
1: อ
0: ยู่สองรอบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ลิ้นเต้าหัวขับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ผมก็จะเป็นพวกอะไรนะคนเล็กฟัดคนใหญ่คนใหญ่ฟัดคนเล็กคนเล็กตกตายตายอะไรเนี่ยคร
0: ับ แล้วหนังกำลังภายในแต่ละเรื่องนี่เนาะสร้างเมื่อก่อนนี้โอ้นั่งดูกันแบบ
1: อลังการ
0: ต้องรออยู่เรื่อยนะช่อง3ก่อนเนี่ย
1: แต่ผม
0: ดำ
1: ใช่แต่ผมถ้าดูหนังอ่ะผมจะชอบพวกตัวซิงสือ
0: ยุ่งเยอะแล้วรุ่นหลังเมื่อก่อนหวังอยู
1: ่นางเอกน่ารัก
0: เดวิดเจียนทันไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ท
0: ันทัน
1: ผมโจซิงสือเฉินหลง
0: เป็นไปทางตลกไงเออหนังสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้นั่น
0: คุณดูหนังฮ่องกงไม่ค่อยมีใหญ่ๆแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: วงการอุตสาหกรรมของเขาก็เลิกกันไป
1: เขาชื่ออะไรครับป๋า
0: อะไรนะครับ
1: เหมาเจ๋อตงไม่ใช่อะไรนะเหมา
0: สีจิ้นผิง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาราฮ่องกงที่ตัวอ้วนๆเหมือนผมอ่ะ
0: โอ้โห
1: เขาชื่ออังกฤษว่าซัมเหมาหงอ่ะที่เป็นจอมยุทธแล้วก็อ้วนๆอ่ะหงยิ้นเต่า
0: หงยิ้นเต่าใช่ใช่ใช
1: ่ผมดูอยู่แค่นี
0: ้
1: ชีวิตมีความสุขละ
0: ท่าน7817ส่งมาข้อความไม่มีเลยนะฮะมีquestion markอย่างเดียวครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับป๋าโปรเตสมัยก่อนเรียนประถมอยู่ต่างจังหวั

0: ไปโรงเรียนวันนี้ครูบอกไม่มีเรียนจะให้นักเรียนไปทำความสะอาดวัดพวกเรานี่ชัยโยนะที่ไม่เรียนปากับโปรเซเป็นเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: เคยมีไหมเคยมีไหมวันนี้หยุดนะไปขัดส้วมวัดไปกวาดลานวัดกัน
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มีครับผมเรียนสาธิตไม่เคยมีพวกนี
0: ้ไม่มีพวกนี้นะเพราะของคุณไม่ได้อยู่ใกล้วัดและไม่ถึงวัดไง
1: ใช่
0: แต่มันต้องนั่งรถเมล์ไปไม่ถือว่าใกล้ไม่นี่โรงเรียนเขาติดวัดเลยเป็นโรงเรียนวัด
1: โรงเรียนผมติดวัดเหมือนกัน
0: วัดอะไรฮะ
1: สุนันทาติดวัดราชา
0: ติดวัดราชาไม่ติดเท่าไหร่ต้องห่างกันอันนี้รั้วเขาติดกันเลยแสดง
1: ผมเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว
0: ไอ้นั่นถือว่าไกล ไอ้นี่ต้องรู้ว่าติดกันโรงเรียนวัดไงเรียนเข้าไปลูกแม่ลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อมันมีเงินยัดให้ลูกไปโรงเรียนดีๆก็มีปัญญาส่งเรียนสาธิตแบบคุณไง
1: ผมว่าสาธิตก็คือรู้ใช่ไหมครับเด็กสาธิตคืออะไร
0: เด็กสาธิตคือโรงเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลูกอาจารย์และเจ้าหน้าที่เขาเรียนคุณลูกประชาชนทั่วไปไปเรียนต้องจ่ายค่าเรียนแพงหน่อย
1: ผมเป็นหลานอาจารย
0: ์โอ้
1: ใช่
0: มันใช้สินได้
1: ใช่
0: เป็นคนฝักได้สอง
1: แล้วก็สาธิตที่ผมเรียนนี่ก็คือเป็นวิธีการสาธิตการสอนทุกอย่างไม่เคยได้เรียนจริงสักครั้ง
0: นะมาอะไรทุกแห่งก็จะมีโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: โรงเรียนสาธิตเพื่อจะให้นักศึกษาของคณะครูเนี่ยศึกษาศาสตร์ไปสอน
1: แล้วก็อาจารย์ที่มาจากคณะครูคณะครุศาสตร์ของสวนสุนันทาดีทุกคน
0: โอ้ผมไม่มีปัญญาไปเรียนสาธิตพ่อเป็นข้าราชการต่างจังหวัดย้าย2ปี3ปีย้ายไปเรื่อยจนโอ้โหผมนี่
1: ตะปาเลยที่ไม่รู้นะ
0: จนตอนหลังก็จะเข้ามหาลัยต้องมาแบบอยู่กับที่แล้วไงก็เลยมาอยู่ชิโนรถตอนม.4 ม.5
1: มาร
0: ุ่นสุดท้าย
1: ม.2
0: ก็หลังนั้นก็เป็นมไง
1: ม.2
0: ตอนนั้นเรียกม.1 ม.2 ม .3 แล้วก็ม .4 ม .5
1: ม .7 ไง
0: รุ่นสุดท้ายเหมือนกันผมยุ่งอย่างสุดท้ายหมดก็บอกแล้วเกิดมากับการนะฮะตั้งพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ
1: ว้าว
0: ม .7 คือสุดท้ายม .5 ก็คือสุดท้ายรุ่นผมหมดเลย
1: ผมนึกก็ป๋าเลยรุ่นแรกที่เขาทำอยู่
0: เมื่อก่อนชินวัตรเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนผู้หญิงตอนผมไปปุ๊บก็เป็นสามปีละก็ยังมีผู้หญิงเยอะอยู
1: ่
0: ส่วนตอนรับผมอีกแล้ว
1: ส่วนหน้าเหมือนกันครับพอขึ้นม.ปลายมีผู้ชายแค่สิบกว่าคน
0: เรียนน้อยอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เลือกอะไรเลย
1: ครับผม
0: เพราะเดินทางโดยรถเมล์ไม่กี่ป้ายก็ถึง
1: ครับ
0: ครับผมต่อนะฮะสรุปแล้วเราสองคนไม่เคยไปทำความสะอาดวัด
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึง
1: ฮะตอบว่ามิสยูอาเบะนะฮะ
0: มิสยูอาเบะ
1: มิสยูอาเบะนะครับญี่ปุ่นอันดับ96ของโลกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ให้
0: ตามไปนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อันนี้ให้ 8.5 นะครับอันนี้ให้ 8.5
0: มิยูอาเบะ
1: ครับ
0: เรียกว่ามิสยูอาเบะ
1: ฮะเพราะว่าสามารถเบ้ไปเล่นยามาชิตะได้นะตัวเธอ
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ ได้ 8 ครึ่งเลยนะครับน้องอาวันนี้
1: ครับผม
0: ความพยายามสำเร็จแล้วสวัสดีครับป๋าโปรตีนไม่ต้องรอต้มยำกุ้ง
1: เออใช่
0: ปีนั้นพฤษภาธมินเลยครับ
1: ใช่
0: วันเปิดเทอมก็ต้องหยุด2วันโอ้แค่2วันเอง
1: พฤษภาธมินมันเดือนพฤษภาใช่ไหม
0: ใช่ครับมันงั้นจะเรียกพฤษภาธมินแล้วครับคุณ
1: ผมเกิดมกราพฤษภาธมินเลยใช่ใช่ใช
0: ่ผมไปอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าตอนนั้นเป็นนักข่าวตำรวจ
1: ครับกระสุนลอยผ่านฟ้า
0: ก็เห็นนะเขาเรียกว่าด่านอยู่ตรงนั้นกันไว
1: ้
0: แล้วก็เขื่อนแตกเราใช้สับว่าเขื่อนแตก
1: คนหลุดออกมาเต็มเลย
0: คุณแปรผมก็เข้าไปอยู่ในสอนอที่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับ
0: อืมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆจางหาย ตัวคนขับรถอยู่หาย ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราแค่แย่งชิงอำนาจกันตรงนั้นนะครับ
1: ก็เห็นแย่งชิงกันจนถึงวันนี
0: ้เรียนมาจากที่เดียวกันนะ
1: หวังครับ
0: ฟังฝั่งก็พลทีจำลองสีเมืองฝั่งนี้สุจินดาคาประยูน
1: จบ
0: มาตูดเดียวกันนะเวนายร้อยจะปรอเนี่ย
1: ที่เขาอะไรใส่ผัดไทยใส่บรันดีป่ะครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่นั้นคุณเกมศักดิ์ชมานัน
1: อ๋อครับ
0: ก็มาจบด้วยนะฮะถูกเชิญ
1: ชาวบ้านเล็กถูกเล็กตัวด่วน
0: เข้าวังผมมีภาพนั้นอยู่นะ
1: เรียกไปด่า
0: ไม่ได้ด่าเลยครับแค่พูดให้ฟังคนไทยด้วยกัน
1: อันนั้นแหละว่าเล็กใ
0: หญ่ไม่เหมือนรายการที่ด่าคุณฟังรายการก็จบเรียบร้อยนะฮะไม่งั้นยืดเยื้อกว่านี้ไม่งั้นตายเยอะมากหรอก
1: ฮะ
0: อ่ะเรียบร้อยของทาง SMS
1: ครับทาง YouTube นะครับพี่อภิชาติบอกว่าน้องเอล่านางงามต

0: รอบไปเมื่อเช้านี้คนฟิลิปปินส์แห่กันไปเชียร์อยากให้แฟนๆเป็นอย่างนี้บ้าง
1: นะเทนนิส
0: อยากให้แฟนๆเป็นแบบนี้บ้างเวลาแพ้ก็ถนอมใจเขาหน่อยไม่ใช่ถล่ม
1: โ
0: อ้ย
1: บนบ้านเรานี่ถ้าใครแพ้ไม่มีการถล่มอยู่แล้วพอน้องมาอยู่ระดับนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แข่งระดับคือรายการสูงสุดของเทนนิสหญิงนะ
0: ฮะ
1: ของเราก็มีนักกอล์ฟหญิงที่แข่งรายการสูงสุดของนักกอล์ฟหญิง
0: ของบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ด่าหรอกครับถ้าไม่ใช่บอลไทยเวลาแพ้
1: บอลไทยมันแพ้ประจำอยู่แล้ว อันนี้มันระดับโลกเหมือนระดับโลกของนักกีฬาบ้านเรา
0: ครับ
1: เราช่วยกันนึก
0: ฮะ
1: คือแบบน้องเอล่าเนี่ยเขาแข่งระดับชนิดระดับโลก
0: พี่บอลไง
1: นักกีฬาของเรากี่ละชนิดที่ไปแข่งระดับโลกมาบ้างแล้ว
0: พี่บอล
1: อย่างปัจจุบันก็มีกอล์ฟหญิง
0: กอล์ฟหญิง
1: อันนี้คือ LPGA คือระดับโลกสูงสุด
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิง
0: ครับ
1: ก็ไปแข่งชิงแชมป์โลก
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็โปช้าง
1: โปช้าง
0: จะดีพี่อาร์มหาย
1: มีอะไรอีก
0: พี่บอล
1: ที่มีโอกาสไปแข่งระดับโลกได
0: ้พี่บอลพาราดอนศิยพันธ
1: ์เมื่อก่อนก็วงการเทนนิส
0: ครับ
1: เคยสูงสุดมือสิบโลกนะ
0: ใช่ครับ
1: มีกีฬาอะไรอีกครับมวยไทยไม่ต้องนะเพราะมวยไทยมันโลกอยู่แล้วพอเราถึงสุดในโลก
0: เขาทราย
1: กันสิก็ยังไม่ถือว่าใช่เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกเพราะว่าแข่งไม่กี่ชาติ
0: เขาทรายกันสิ
1: เขาทรายนั่นเป็นแชมป์โลกมวย
0: อ
1: าชีพด้วย
0: แล้วก็อันนี้นักสนุกเกอร
1: ์นักสนุกเกอร์เราโอ้ยเมื่อวานนี้นะหมูปากน้ำอ่ะนกคนแสงคำอ่ะล้มจับทำมือหนึ่งโลก
0: โอ
1: ้ในรอบสามเดียวบางคนรอบแรก
0: อ
1: ีกวันพุธนี่จะไปเล่นกับลอนนี่โอซิลเวนในรอบ16คน
0: ยังอยู่อยู่แล้วคนนี้
1: ก็พักไปเยอะเพราะว่าซาอุเขาอัดเงินไว
0: ้
1: ว่าเขาจะทำอะไรพิเศษกับวงการสนุกที่ซาอุแต่ตอนนี้ซาอุประกาศเลิกแล้วเราเนี่ยเลยบอกว่าเราต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วอยู่ เราต้องหาตังเหมือนกัน
0: เพราะทำไมผมมีทุนต๋องสิจ่อย
1: ต๋องต๋อง
0: แล้วก็มีนักบอลไทยบางคนไปเล่นลีกเบอร์โลกได
1: ้ไม่มียังไม่เคย
0: ไปได้นี
1: ่ยังไม่เคย
0: ที่เขาบอกไปอยู่เยอรมัน
1: เยอรมันบุนเดสลิก้าพอได้หลีกอันดับหนึ่งของเยอรมันถ้าไประดับลีก2เลยยังไม่นับยังเจลีกนี่ก็ถือว่ายังไม่ใช
0: ่มีอะไรอ่ะ
1: ใครที่ได้เล่นกับโลกอีกนะครับไม่รวมพวกยกน้ำหนักอะไรเนี่ยแบดมินตันก็เคยไประดับโลก
0: แบดมินตัน
1: ใช่
0: พวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
1: เอากีฬาเป็นกีฬายิ่งประเภททีมยิ่งน้อยมากตอนนี้ทั้งประเภททีมเรามีประเภทเดียวนะ
0: วอลเลย์
1: คือวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองนะครับ
0: พารานะ
1: ครับไปตองก็ถือว่าชาติตัวเล่นพอสมควรนะ
0: ไปตอง
1: เซฟปักตะก้อหน่อย
0: ไปตองน้องอายุ
1: ไปตองเราเป็นแชมป์โลกแบบแล้ว
0: เราเป็นแชมป์โลกฟันดาบนั่นเองครับแต่เป็นพารา
1: อ๋อพาราปาครับถ้านักการเมืองบ้านเราทำได้เหมือนเวลาเสียงประเทศเราคงเฉลิมไปไกลแล้วนะครับเออใช่ที่หาเสียงทั้งหมดถ้าลงมาทำนะฮะเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนไม่ใช่นามธรรมเราคงพัฒนาไปไกลกว่านี
0: ้ครับผมไม่ได้ครับเพราะเขาหาแต่เสียงเขาไม่ได้หารูปครับ
1: เอาเหร
0: อหาแต่เสียง
1: หาเสียง
0: เขาไม่ได้
1: เพื่อจะให้คนเชื่อแล้วก็มาลงคะแนนให้เขา
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาพยายามจะทำแล้วแต่มันติดปัญหาโน่นนี่นั่น
0: ก็เขาหาเสียงมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: จาก YouTube นะครับพี่ชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
1: สวัสดีคร
0: ับป้าแป๊ะแก่กว่าผม4ปี
1: ทำไมพูดเรื่องอายุกันจังเลย
0: สมัยก่อน
1: ผมไม่น่าเล่าเรื่องผู้ใหญ่ดีเลยวันนี้
0: สมัยก่อนปะแปะเตะบอลเล่นหลัง2กลาง3หน้า5หรือเปล่าครับ
1: โอ้ยสมัยผมเลยนะสมัยผมตอนเล่นติดทีมนักเรียนน
0: ะ
1: จะมีแบ็คซ้ายแบ็คขวา
0: แบ็คซ้ายแบ็คขวา
1: เซนเตอร์คนเดียว
0: เซนเตอร์คนเดียว
1: จะมีฮาฟซ้ายฮาฟขวาแล้วก็ปีกซ้าย
0: ปีกซ้าย
1: ปีกขวา
0: ปีกขวา
1: ศูนย์หน้า
0: ครับ
1: ในซ้ายในขวาเวลาเคลูกผมยืน3คน
0: แต่ยุคโบราณ
1: ใส่หลายเลข9เมื่อก่อนแผนนี้ใช้กันหมดพอเล่นเกมลุกสนุกมาก
0: ครับ
1: ช่วงหลัง442หน้าเหลือ2คนจาก5นะ
0: ฮะ
1: ซ้ายตีขวาหน้าอีก3ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ช่วงหลังก็เล่นเกมรับแล้วก็รอโต้บอลลืมไม่สนุกเน้นกองกลางบางที3 5 2ก็มีโอ้โหเมื่อก่อนคิดดูสิหน้า3ตัวรวมปีก2คนเป็น5คนเดี๋ยวไม่ต้องลงมาตั้งรับด้วยนะ
0: เข้าไป
1: ยาวสานยาวเลยวิ่งกันผมเลยวิ่งกันโอ้โหจนบอกผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวโค้ชเลยสั่งบอกไม่ต้องวิ่งไอ้ป้าไปยืนประกบเซ็นเตอร์มันไว้
2: หลอกพลิกเราตัวเล็ก
0: ๆ
2: พลิกซ้ายพลิกขวาหลอกมาแล้วเข้าไปยิงไอ้ย
0: า
2: ไม
0: ่
2: ค
0: ือ
2: แฟนนะแฟน
0: ไม่เคยเล่นบอลครับแต่จะนึกภาพออกแต่นึกภาพออกผมเล่นแต่พวกเทควันโดบาสกอล์ฟเนี่ยครับ
2: คุณไม่ได้วิ่งไงก็เลยพุงโต
0: วิ่งนะวิ่งนะบาสวิ่งนะบาสวิ่งอยู่นะ
2: ต่อ
0: ฮะคุณก็สอนบอกสวัสดีครับป๊าแปะครับนะฮะ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะกองกลาง5
2: กองกลาง5
0: ทำไมบ้านเรารุ่นใหม่ไม่เล่นนี้บ้าง
2: โอ้ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะใช้แผนแมนยูเป็นหลัก
0: แบ็คโฟร์ไว้ล่ะ
2: โอ้ยตรงอย่างนี้ต้องมีนะเล่น4
0: ครับ
2: 2
0: ครับ
2: 3
0: ครับ
2: 1งงไหม
0: 1ตัวเป้าอยู
2: ่เดิมมีกองหน้าอยู่คนเดียวแล้วมันจะยิงกันเมื่อไหร่ครับผมสี่สองไอ้สามอ่ะกลางลุกเนี่ยต้องไปช่วยเสริมโ
0: อ
2: ้ยต้องซ้อมเป็นอย่างดีถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนนะฮะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสนาม
0: ทำไมเขาไม่เล่นแบบ505ล่ะครับ
2: ครับ505โอเคเดี๋ยวผมลองจะบอกให
0: ้กองกลางก็ต้องมีแต่กองหลังไม่5ตัวแล้วกองได้5ตัวโยนอย่างเดียว
2: เป็นฟุตซอลแล้วมั้งคือถ้าทำแล้วสำเร็จก็ทำไปนานแล้วประเทศ
0: ผมไม่รู้กัน
2: นะฮะฟุตบอลกับกอล์ฟมันต่างกันฟุตบอลต้องยิงให้มาก
0: ครับ
2: แต่กอล์ฟนี่ต้องเสียให้น้อย
0: ใช่ครับ
2: นะกอล์ฟ
0: ผมว่ารอบนี้เราเล่นสเตย์บอลปอดเถอะมีพี่สกลบอกว่าป๊าแป๊ะโปเตลองเสนอให้สมาคมฟุตบอลไปดูงานสมาคมวอลเลย์ดีไหมครับว่าเขาบริหารสร้างทีมเยาวชนยังไง
2: ก็มีดูงานแล้วก็โทรถามหนึ่งก็รู้แล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ไปดูเขารู้แล้วทำมันยังไงมันขึ้นกับความใส่ใจจริงจังเงินอย่างเดียวนะมันไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีความคิดแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วก็จริงจังคือต่อเนื่องบางทีมันไฟไหม้ฟางแป๊บๆพอพังปุ๊บก็เลิกแผนเราเคยได้ยินการเก็บตัวเด็กอายุ14ชุด19มาไม่รู้กี่ชุดแล้ว
0: ครับ
2: พอไปแข่งจริงแพ้ปุ๊บก็แพ้แตกมันไม่ต่อเนื่องของสเปนก็ต่อเรื่อย19เป็น20 23 21 23จนชุดใหญ่แล้วตอนนี้เขาได้เป็นแชมป์โลก
0: ครับ
2: ต้องต่อเนื่อง
0: ครับ
2: ฟุตบอล
0: มิเชลเลอร์พูดบอกว่าไม่ได้ตีเลยมา3เดือนแล้วว ันนี้พูดไปชวนไปตีบ่ายโมง
2: ครับ
0: มีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วย
2: คร
0: ับ แถมลืมบงไปหมดแล้วเอาไงดีครับป่าสถิติอยู่ที่40 45ครับ
2: 40 45โอ้ยไม่ต้องห่วงครับหลุม1หลุม2ซ้อมหลุม3น่าจะมาแล้วครับความมั่นใจผมก็ไม่เคยเข้าสนามซ้อมเหมือนกันนะเวลาออกรอบผมซ้อมอยู่3หลุมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอหลุม4ผมก็เริ่มจะรู้ละบางทีก็ลืมโน่นลืมนี่ลืมไปหมดเพราะความที่เราไม่ได้ซ้อมไงมันไม่ได้อยู่แบบมันอยู่ในร่างกาย
0: ครับ
2: ที่ซ้อมประจำแบบโปรเตคือมันรู
0: ้เพิ่งผ่ามือมาครับร้อง
2: ก็เวลาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอ่ะมันต้องซ้อม
0: เอาจริงถ้าทรงนี้ผมบอกเลยครับตีไปไม่ต้อง
2: ไงดี
0: ไม่ต้องสนใจอ่ะ
2: เขาต้องเริ่มยังไงดีไม่ได้เล่นมา3เดือนแล้วครับ
0: สวิงลมครับ
2: สวิงลม
0: ให้เต็มที
2: ่
0: ไปตีก็ไปไหนช่างมันจำไว้ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายในวันที่เราไม่เคยซ้อมมันจะทำให้เกมฟอร์มไม่สนุกแล้วเมื่อเราไม่สนุกเป้าหมายก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งเป้าครับไปตีให้สนุก
2: เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีเป้าบ้างเพราะมีได้เสียเล็กน้อย
0: ไม่ถ้าเราสนุกเราจะได้
2: เ
0: ขาจะเสียเพราะว่าการกดดันของเขาทำอะไรเราไม่ได
2: ้สวิงลมนะก่อนลงสนามสักหน่อยยืดเส้นยืดสายนะหาวงนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจะได้ไม่เจ็บด้วยนะ
0: แล้วก็ช้าช้าช้าช้า
2: ที่สองช้าช้า
0: เน้นจบวง
2: เน้นจบวง
0: เน้นจบวงแล้วก็เขาจะพูดยังไงเขาจะมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไงช่างตีให้สนุก
2: นะแล้วตีเอาจริงกระจัง
0: นะ
2: นะครับ
0: ตีให้สนุกครับไม่ต้องเอาจริงกระจังครับพวกนี้ตีให้สนุก
2: สนุกกับเกม
0: ใช่
2: สนุกกับเกม
0: เอง
2: ไ
0: ม่มาเอง
2: อย่าไปเล่นตามเกมเขาอย่าไปกดดันตัวเอง
0: ใช่อย่าไปเล่นตามเกมเขาครับเล่นเกมตัวเอง
2: ถ้าไปถึงวันนั้นก่อนก็ลองไปซ้อมพัดนะฮะสัก10นาที
0: ครับ
2: หาน้ำหนักของเราให้เจอแล้วมันก็จะมา
0: ถ้าเลวร้ายกว่านั้นเอาสลอดหยอดเบียร์ครับ
2: เอาละครับขอให้โชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอกโปเตและผมลาครับ
0: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 461
1: นายที่นายมิวสิกรูมโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัย
3: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: ความสนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทจานนี้แบล็คฟอร์ไวท์ไหนที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ดินเนอร์แอนด์ดริงค์พร้อมกระทบไหลเหล่าดีเจสมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟน

0: างร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ฮัลโหล1 2 3 4 5สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาอีกแล้ว
1: มาจะทุกวันแล้วช่วงนี้ยึดแล้ว
0: พรุ่งนี้ไม่มานะเว้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: นอน
1: เอาเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องคูณอีกแล้ว
0: 4วันติดแล้ว
1: เดี๋ยวก็ต้องคูณอีกแล้ว
0: โอ้โหแบ่งๆกันไปมั่ง
1: มันไม่มีใครมาแบ่งหรอก
0: พี่บอมไงโปบอลไง
1: พี่บอมไม่ตอบไลน์พี่โอหรือยัง
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ผมว่าไอ้บอมมันอ่านเนี่ยแต่มันทำเป็นเนียน
0: เดี๋ยวนี้มันไอ้ไลน์มันนี่ได้ไงมันแจ้งเตือนที่หน้าจอมันเสนอเรายังไม่ได้อ่าน
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นมันก็เห็นไม่มันขึ้นมันก็เห็นแล้ว
0: แต่ว่าในไลน์เนี่ยไอ้คนส่งมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นว่ายังไม่ได้อ่าน
1: ยังไม่ได้อ่าน

0: ใช่ป่ะล่ะเพราะบางทีมันถ้าเกิดคุณแจ้งต่อแจ้งเตือนข้างบนเลยอะ
1: หน้าจออ
0: ่าหน้าจออ่ะบางทีมันก็เห็นแล้วแล้วบางทีคุณคลิกเข้าไปในไลน์อ่ะใช่ป่ะคุณไม่ต้องกดเข้าไปในคนนั้นไงถ้าคุณเห็นข้างหน้ามันก็เห็นแล้ว
1: มาแค่ประโยคแรกเนี่ยไม่ต้องเต็มประโยคก็ได้ก็รู้แล้ว
0: เออรู้แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณจะฝากงานในบอมอ่ะผมก็แนะนำนะ
1: โทร
0: พิมพ์เล่นๆไปก่อน
1: ละ
0: มันจะได้ดูว่าเฮ้ยมี3ข้อความเว้ยเดายาก
1: ต้องเปิดเข้าไปดู
0: ใช่ปะ
1: เรียบร้อย
0: แต่ถ้าคุณพิมพ์ไปข้อความเดียวมันก็ขึ้นโชว์หลาอยู่ข้างหน้าเลยนี่แนะนำพี่โอ๊
1: คอ้าวสวัสดีครับรอบโลกีฬ
0: าม
1: ากับเพลงมากับคุณสินพงษ์และผมยองเหมือนเดิม
0: ครับ
1: มากับเพลงบ้า
0: ฮะคาราบาว
1: ก็ไม่มีอะไรฮะเดินมาฟิลิปลัมเปิดไว้หน้าจอพอดีว่าเอาเพลงนี้แหละ
0: ฟิลิปลัมชอบแบบแนวเพื่อชีวิต
1: อะไร
0: เฮ้ยฟิลิปลัมทันคาราบาวด้วยเหรอ
1: โอ้โห
0: ทันเหรอฮะ
1: ใครก็ทันทั้งนั้นแหละพี่คาราบาวใครไม่รู้จักมั่ง
0: ไม่ใช่เดี๋ยวฟิลิปลัมอายุมัน20ต้นๆนึงนะ
1: โอ้ยหลานผม7ขวบมันยังรู้จักเลยคาราบาว
0: จริงป่ะ
1: เออรู้จักลุงแอดลุงแอด
0: หลานคุณดื่มเครื่องดื่มหรือเปล่าชุมลังอ่ะ
1: โอ้หลานผมเบียร์เลย
0: เหรอครับ
1: ก็ข้ามเครื่องดื่มชุมลังไปเลย
0: เอออ๋อฟิลิปลัมชอบคาราบาวชอบอะไรพวกนี้คนดันเกวียนรู้จักมั้ยคนดันเกวียน
1: คนดันเกวียนต้องฟังนี่ไงวันทองไงไอ้อะไรวะไอ้ชะอะไรก็ชื่อเพลงอะไรวะชาวนาลำพันธ์ปะเสียงสวดคาถาภาษาบาลีในงานศพที่จันท
0: ีไม่ผมไม่รู้จักคนอันกุยน่ะ
1: ดันสีเปลือก
0: เ
1: นี่ยดันสีเปลือก
0: มันจะมีเพลงจำไม่ได้แล้วจำมาเถอะ
1: อันนี้แหละที่ผมร้องไปเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็น้ำหมูพงเทพอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวตุลาได้โดนไปแล้วคอนเสิร์ต
0: ครับ
1: นะก็รอไปดูนะครับแต่ว่าเพลงเนี้ยเพลงบ้าเนี่ยเห็นล่าสุดนี่น้าแอสแกเอากลับมาน้าแอสด้วยนะ
0: เติมเอสด้วยเหรอ
1: มีสามทำไมวะ
0: มีสามแอสเลย
1: น้าแอสรู้สึกเหมือนแกจะเอากลับมาใส่ในเพลย์ลิสต์เวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในเพลย์ลิสต์ของคาราบาวมาโอ้ได้เกือบ10ปีแล้วเพลงนี
0: ้แต่พูดถึงเวลาแบบวงแบบเนี้ยนะพอมันเล่นคอนเสิร์ตผมมันก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบไอ้เพลงที่เราชอบนี่เขาจะเล่นหรือเปล่าไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: แต่อย่างวงอย่างคาราบาวเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือเขาจะมีเพลย์ลิสต์แบบเป็นช่วงสมมุติสามเดือนเนี้ยเล่นเพลย์ลิสต์เนี้ยงานในช่วง3เดือนเนี้ยก็จะเพลย์ลิสต์เนี้ยเพลย์ลิสต์เนี้ยซ้ำๆแต่ว่ายกเว้นมีขอเพลงพิเศษนิดๆหน่อยๆว่ากันไปแล้วก็ถึงเวลาน้าแอดแกอยากเอาเพลงไหนใส่เพลงไหนถอดอะไรเงี้ยมันก็ค่อยว่ากันไปเป็นช่วงๆเพราะว่ามันต้องให้นักดนตรีคาราบาวยุคนี้นี่มีเด็กๆใหม่ๆก็มีนะ
0: ใช่
1: อายุ20กว่าๆอะไรเงี้ยมันก็เล่นอะไรเงี้ยต้องให้น้องเขาแกะด้วยอะไรด้วย
0: อ
1: ะไรประมาณนั้น
0: ครับ
1: นะครับก็แต่ว่าก็ยังเป็นวงดนตรีที่น่าอิจฉาที่สุดมีงานเกือบทุกวัน70กว่ากันแล้วเนี่ยพี่เล็กจนต้องนั่งเล่นแล้วอะยืนทั้งคอนเสิร์ตไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: 70กว่าแล้วโอ้พี่แอดนี่ก็ยังแบบโอ้โหเพลงกัญชานี่คือโอ้ได้ยังไหวอยู
0: ่
1: โอ้สุดยอดจริง
0: โหแล้วเป็นวงที่เรียกว่ามาตานะ
1: ได
0: ้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆอะ
1: อัลบั้มแรกนี่น่าจะปี2อะไรวะ2527มั้ย
0: 2,520 กว่าเนี่ย20เท่าไหร่จำไม่ได้อะ
1: อัลบั้มเดี๋ยวนะอัลบั้มลุงขี้เมานี่2,124ว่ะ
0: โอ้โห
1: ปีผมเกิดเลยโอ้คาราบาวเนี่ยอายุเท่าผมเลยเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: อายุเท่ากันเดะเลยก็อยู่ยังยืนยงมาเนี่ย45ปีเข้าไปแล้ว
0: ครับ
1: อุ๊ยคนรู้อายุหมดเลย
0: ก็คุณบอกปีเกิดเขาก็รู้อายุหมดแล้วล่ะฮะเขาก็มีเครื่องคิดเลขก็ล่าสุดคาราบาวก็ไม่ใช่คาราบาวพี่แอดเนี่ย
1: พี่แอด
0: ก็เป็นคนแต่งเพลง
1: ก็เพลงเชียร์เอเชียนเกมใช่ไหม
0: ใช
1: ่ชื่อว่าเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่า

0: ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่เขาปล่อยแล้วนี
1: ่เออ
0: ปล่อยแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ฟังอยู่เขาบอกว่าให้กำลังใจนักกีฬาไทย
1: ครับ
0: ก็พูดง่ายๆก็คือโอลิมปิกก็ไปจ้างพี่แอ๊ดแต่งนั่นแหละ
1: ใช่
0: มวยพูดกันโกง
1: ๆ
0: พี่แอ๊ดแกก็รับจ้างแต่งเพลงอยู่แล้วนะไทยลีกนี่พี่แอ๊ดประมาณครึ่งนึง
1: ทุกเรียกว่าทุกเทศกาลทุกอะไรทุกก็จ้างพี่แอ๊ดอ่ะ
0: แต่ว่าพี่แนทชัยพักศิริวัฒน์นี่ก็บอกต้องขอบคุณแอดที่ช่วยแต่งเพลงนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยโอ้โหผมยังไม่ได้อ่านถึงตรงนี
1: ้
0: ล่ะ
1: โ
0: อ้ไม่ธรรมดาเว้ยพี่แอดทำเพื่อชาติ
1: เขามีจัดทำประกวดมิวสิกวิดีโอด้วยนะชิงเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็ใครสนใจก็ลองได
1: ้
0: เดี๋ยวนี้นี่ก็แคปคัตก็ตัดเอาลูกเขาเลิกใช้ไปแล้วว่าแคปคัต
1: ก็ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ AI กันได้หรือเปล่า
0: อะได้
1: ประกวดอย่างเงี้ยไม่ประกวด
0: อ๋อก็แล้วแต่กติกาอย่างงี้มั้ง
1: จะมาประกวดอะไม่รู้ว่าเขาต้อง
0: ผมว่าเขาก็น่าจะโอเพ่นนะ
1: เพราะถ้า AI นี่ก็ไม่ยากเลย
0: ตัววันนี้เนี่ยดูละครแนวตั้งนี่ก็ AI จะเกือบ 100% แล้วสวยพลิ้งมาใช่
1: แล้วมันก็เนียนขึ้นทุกวี่ทุกวันนะ
0: แต่ยังมีอยู่นะ
1: มันก็ยัง
0: เปิดประตูรถขึ้นไปเนี่ยเดินทะลุประตูรถอะไรยังมีอยู่นะ
1: มันก็ยังนั่นแต่ว่าถ้าคนแบบเก็บงานดีๆอะไรมันก็เนียนขึ้นทุกวัน
0: อ
1: ่ะก็แยกยากไปทุกทีแล้ว
0: มันแยกยากก็พี่แอดแต่งเพลงทัวร์นาเมนต์กีฬานี่ถ้าจำเอเชียนเกมนี่แกก็เคยนะตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพไ
1: หมโอ้จำไม่ได้แล้วน่าจะเคยแหละ
0: ตอนนั้นนะผมจำได้ออกเป็นอัลบั้มเลยแล้วมีเพลงพี่แอดนี่แหละนำทับมาไอ้อะไรวะแชมเปี้ยนเอเชียนเกมแทนนะเป็นหนึ่งในอัลบั้มนั้นมี List for the Star ไงทาทายังที่ขึ้นไปร้องตอนพิธีเปิดขึ้นไปร้องบนป่องอะไรสักอย่างนั่นตาบกสูงจังเลย
1: โอ้โหพี่แอดนี่น่าจะอยากรู้ว่าบ้านแกนี่เก
0: ็
1: บของพวกนี้อะไรแบบเนอะมันน่าจะของแบบที่ระลึกแกน่าจะเยอะมากอ่ะ
0: ก็พี่แอดนี่เขาบอกกีตาร์นี่เกือบร้อยตัวแต่ว่าพี่แอดเลยน้ำหมูเนี่ยกีตาร์ครึ่งร้อยนะบ้านแกเนี่ยแกสะสมกีตาร์นะ
1: ใช่
0: ค
1: ืออีกคนที่มันสะสมเลยพวกนี้บางคนนี่เขาแบบไปซื้อบ้านอีกอันนึงอ่ะ
0: ไว้เก็บของ
1: เพื่อไปเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะนะ
0: ครับ
1: ไม่ไปอยู่นะแต่ว่าเอาของตัวเองเนี่ยไปเก็บของที่ระลึกของอะไรพวกเนี้ย
0: เหมือนเคยดูรายการพวกสัญญามหาชนอะไรมาก่อนเนี่ยนะเคยไปเหมือนไปบ้านพี่แอดแล้วเป็นสตูดิโอแบบอย่างดีสตูดิโอวาเสียงคาราบาวพี่แอดก็ทำมาตั้งแต่20กว่าปี30ปีที่แล้วอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละที่บ้านแกเลยทุกอย่างมีพร้อมหมดไม่ต้องออกไปไหนแต่ทุกวันนี้ก็แบบว่าถามว่าอยู่บ้านเดือนหนึ่งกี่วัน
1: เ
0: กือบทุกวัน
1: ใช่ๆ
0: แหมจากที่ตอนแรกก็จะยุบวงไปแล้วแกฮึดเอาอีกรอบนึงตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีงานทุกวัน
1: ครับ
0: นะครับก็ไปลองฟังกันดูได้นะน่าจะเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองฟังนะแต่น่าก็น่าจะโจ๊ะโจ๊ะเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเพลงเชียร์กีฬาเนี่ยซับซึ้งตึงใจอะไรก็ไม่น่าใช่อ่ะนะ
1: มันต้องของจริงแล้วมันก็ต้องแบบต้องมีคำที่มันติดหูใช่ไหมคำที่มันติดหูแล้วก็ที่สงครามก็ไม่ต้องวิริสมาลาหวือหวาอะไรมากมายอ่ะซึ่งก็มันก็เหมาะกับสไตล์ของพี่แอดอ่ะเนาะ
0: ครับนี่ไงตอนเอเชียนเกมมีอัลบั้มจริงๆด้วยนะเหมือนเป็นเพลงประจำการแข่งขันนะมีเพลงบินด้วยนะเพลงบินเนี่ยร้องโดยหลังล็อกเคสตา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นภาษาไทยส่วนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยร้องโดยคุณฉันทนากิตติยพันธ์แล้วก็เพลงช้างชัยโยประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์อภิชาติดำดี
1: โอ้ อาจารย์อภิชาติดำดีก่อนผมดูแก
0: โตวาที
1: รายการโตวาที
0: เ
1: ฮ้ยแล้วทำไมคนมันดูน้อยจังเลยวะเนี่ย
0: คนดูอะไรน้อย
1: เนี่ยเพลงพี่แอดเนี่ย
0: อันนั้น official เปล่า
1: official เนี่ย circle มันมีอยู่อันเดียวเนี่ย
0: เหรอ
1: มันมีคนดูอยู่86วิวเองนะ
0: คนยังเพิ่งปล่อยวันนี้ป่ะคนยังไม่ค่อยรู้มั้ง
1: ปล่อยมา12ชั่วโมงแล้วนะ เนี่ยมีอันเดียวเนี่ยเซิร์ชเข้าไปเนี่ยส่งใจไทยถึงนาโกย่าเนี่ย
0: เหรอ
1: เออมีอันเดียว
0: เข้าไป F5 ให้พี่แอดหน่อย
1: กด
0: เข้าไปหน่อยสัก2คำที
1: คะ
0: ช่วยๆกันหน่อย
1: เออ
0: เออแหละ
1: ใครสนใจอยากจะลองฟังดูนะจะได้ร้องได้ก่อนคนอื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปหาเซิร์ชเพลงตอนปี98ฟังดีกว่าช้างชโยอาจารย์อภิชาติแต่งนี่อ
1: าจารย์อภิชาติดำดี
0: แกหายเวลาว่างนะ
1: จะมีจายอะไรคนนึงจตุพล
0: จตุพลชมบุญ
1: ฤทธิ
0: ์อาจารย์เสน่ห์อะไรเดี๋ยวผมเจอตรงนี้ประจำเลย
1: แล้ว
0: ที่เมื่อก่อนโต้วทีช่อง9เนี่ยรายการโต้วทีอาจารย์เสน่ห์ชื่ออาจารย์เสน่ห์ผมจำได้
1: อาจารย์เสน่ห์
0: เนี่ยนั่งเนี่ยผมเดินมาจากรายการตอนหัวค่ำอ่ะกินตาเจอประจำเลย
1: อ๋อ
0: มีอาจารย์เมื่อก่อนมีอาจารย์สุรวงศ
1: ์สุรวงศ์ใช่
0: อาจารย์วสันต
1: ์
0: พงษ์สุประดิษฐ
1: ์ครับ
0: โอ้โหนี่เป็นไงจำได้
1: แล้วก็มีนี่ไงที่เขาเป็นอธิบดีมอลีมอลังคำแหงอ่ะอาจารย์สุขุมอ
0: ่ะอาจารย์สุขุม
1: สุขุมอาจารย์สุขุมนนทกุลแล้วก็นี่ไงคุณเต้นไหม
0: พี่เต้นนี่เขาเป็นมัธยม
1: เราเด็กๆหน่อย
0: โต้คารมมัธยมศึกษา
1: ใช่
0: ส่วนพวกอาจารย์นี่ก็จะเป็นรายการช่วงดึก
1: ๆช่วงดึก
0: ๆ
1: พี่เต้นก็จะเป็นมันจะมีคนหนึ่งเป็นลูกของคุณบรรหารนะผมจำได
0: ้นะพี่ท็อปเหรอ
1: ไม่ใช่คุณไม่ใช่บรรหารเด็กบัญญัติบัญญัติ
0: คุณบรรทัดบัญญัติฐานเนี่ยนะ
1: บัญญัติบรรทัดฐานสิฮะ
0: ครับผม
1: ลูกเขาอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเขาเป็นตัววาทีอยู่แล้วก็ตอนหลังเขาเป็นสสอยู
0: ่
1: อ
0: ่ะไม่รู้เหมือนกัน
1: อืม
0: แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดูโต๊ะขลุ่มมัธยมศึกษาแล้วกลางวันผมไม่ค่อยอยู่บ้านผมจะดูตอนคืนดูพวกอาจารย
1: ์
0: มีอาจารย์แม่ด้วยไงอาจารย์แม่นี่เพิ่ง
1: อาจารย์สุนี
0: อาจารย์สุนีสิทธุเดชะนี่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะ
1: ครับ
0: เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เอง
1: แล้วก็กรรมการเป็นคุณเลยกนิกาใช่
0: ไหมเป็นพิธีกร
1: คุณอะไรกนิกาธรรมเกศร
0: พี่แอ
1: โอ้โหรู้อายุกันหมดอะ
0: อายุต่ำกว่า40ดีขมิ้วขมวดกันหมดนะ
1: คนฟังบอกลุงพูดอะไรกันเนี่ย
0: โอ้ไปเห็นชื่ออาจารย์อภิชาติดำดีแต่งเพลงนี่ก็เลยแบบยาวเลยนี่เพลงช้างชโย
1: ว่านะอาจารย์จตุพลเนี่ยตลกสุด
0: แกมีทอล์กเดี่ยวไมโครโฟนเลยนะ
1: อาจารย์จตุพล
0: เ
1: น
0: ี่ยมีไอพี่อะไรที่จัดเป็นรายการข่าวบันเทิงช่อง9นี่แหละไอโชว์ไทม์ใบอะไรนะสัตย์ทอนเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่อินทรวัตต์กาเดดาอะไรเนี่ยเพลงไตเติ้ลแกจำได้อยู่เลยเพลงไตเติ้ลติดหูมากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นั่นแหละนะครับนี่เดี๋ยวไปหาฟังดีกว่าไปช้างชโยขับร้องโดยอภพรนครสวรรค์
1: ครับ
0: ไปแสดงพิธีปิดด้วยไงพี่ไฮจำได้ขึ้นไปโอ้โหตอนนั้นกำลังดังใหม่ๆเลิกแล้วค่ะกำลังเพิ่งดังแบบโอ้โหพี่ไฮนี่อัลบั้มแรกแกนี่ไม่ใช่เลิกแล้วค่ะด้วยนะเลิกแล้วค่ะนี่มาแจ้งเกิดพี่ไฮนี่อัลบั้มแรกแกนี่ร้องแก้กับบุญโทน
1: คือบางทีบ้านเรามันก็ขอเพลงเดียวอ่ะ
0: ม
1: ันก็จะช่วงนึงไม่มีอะไรคุณลำไยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ลูกนกสุภาพร
1: เออ
0: ไม่ใช่ลำไยไห่ทองคำนะ
1: ไม่ใช
0: ่ลูกนกสุภาพรน้องกิฟเจอรี่น้องวายเลยดังสนั่นวันไหว
1: เพลงเดียวเลย
0: ใ
1: ช่ไหมเหมือนกับคุณจ้าแต่ก่อนเราได้ก็คันหูไง
0: ก็ถามว่าเพลงอื่นของพี่จ้าแกเนี่ยเพลงอะไรมั่งเนี่ยก็งงกันพักนึงอ
1: ่
0: ะต้องเซิร์ชหน่อยนึง
1: ใช่
0: แต่ถ้าถามว่าคันหูเนี่ยโอ้โหมาเลยทั้งที่แกไม่ใช่ออริจินอลด้วยนะ
1: ไม่ได้ไม่ใช่
0: แต่ว่าดังเลยช่วงนั้น
1: อ่า
0: ครับ
1: คือบางทีก็พอย้อนไปดูไอ้พวกเก่าๆอะไรพวกนี้มันคลาสสิกดีคนก่อนผมก็ไปดูนี่เว้ยโฆษณา
0: ชูใจ
1: โฆษณาเก่าๆอ่ะ
0: เดี๋ยว
1: เปิดไปเจอพอดีใน YouTube แล้วมันก็รวม
0: ช่อง YouTube ที่รวมมาร
1: วมโฆษณาเก่าๆอ่ะบางสินค้าก็แบบหุ้ย
0: จำได้นะพอดีจำได้
1: จำได
0: ้จำได้ความจำนี่ผุดมาเลยนะ
1: ไอ้ช้างน้อยอย่างเงี้ยไอ้บะหมี่ช้างน้อย
0: ยำยำ
1: ยำยำช้างน้อยแต่ก่อนกินประจำเลยตอนเด็กๆอ่ะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนโฆษณานี่ก็ต้องแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะผูกเป็นตอนเป็นซีรีส์นะไปถามต้นคืนนี้สิคะนี
1: ่
0: ปิ๊งแหม่มกัตเตอริยา
1: หาสุดก็ไอตอนโฆษณาอะไรมวยอ่ะที่อะไรแผ่ผู้พองน้ำร้อนลวกอ่ะถ่ายรูป
0: ก็โทรน้ำโทรน้ำ
1: ถ่ายไปรูปกาต้มน้ำอยู
0: ่น้ำร้อนลวกลูกกาต้มน้ำเดือดปูดปูดแผลสดถีบเด็กมาล้มเด็กล้มแหมะ
1: ใช่
0: แผลสดแผลเปื่อย
1: เออ
0: เอออย่างงาดิ
1: แบบไม่ต้องใช้จินตนาการอะไรเยอะ
0: เออ
1: เห็นภาพเลย
0: ครับแต่เมื่อก่อนโฆษณาคลาสสิก
1: ค
0: ลาสสิกเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วโฆษณาทีวีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันมาในรูปแบบของรายการขายของแทน
1: ใช่
0: ก็มาในรายการนู้นนี้
1: แต่ก่อนมันคือบ้านเรามันก็มีช่วงหนึ่งนี่มันก็ขึ้นชื่อนะที่เวลาแบบโฆษณาแล้วมันเล่าเรื่อง
0: ประกวดโฆษณา
1: อะไรเงี้ย
0: แ
1: บบกัดเรื่องอะไรกินใจอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไม่ได้แบบขายตรงซะขนาดนั้นอะไร
0: แค่ทิ้งขนละชิ้นเจ้าพญาก็สิ้นแล้ว
1: อะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยบ้านเราตอนมีช่วงหนึ่งมันก็ถือว่าขึ้นชื่อระดับโลกอ่ะนะโฆษณาไทยเนี่ยแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่น่าแล้วนะ
0: ที่ผมจำได้ที่สุดคือเนี่ยผมเกือบไม่ได้เป็นสรพงษ์อย่างทุกวันนี้แล้วครับข้ามถนนผมโผล่ข้ามทางม้าลาย
1: แล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งอะไรนะเซฟทีคัตเหรอ
0: สมัยตัดก่อนตายเตือนก่อนไว
1: เตือนก่อนไววอด
0: จำสโลแกนย่ออื่นไม่ได้เลยจำได้ได้แหละ
1: ไอ้เนี่ย
0: โอ้โหแล้วเปิดกระนำแบบโอ้โหแทบทุกช่วง
1: แล้วคนคิดมันเก่งไง
0: อ้าวไปไหนกี่
1: ไปเรื่อยเลย
0: ครับผม
1: เออ
0: ครึ่งชั่วโมงเท่าเมื่อวานเลย
1: ครับ
0: นอกเรื่องไปเนี่ยเรื่องเพลงหน่อยเดียวเองไปสักไกลเลยบอลวันนี้ก็มีอยู่พอสมควรนะฮะมีลาลิก้าสเปน1คู่นะครับเดปอร์ติโบลากอรุญญานะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่
0: เปลี่ยนเป็นอะไร
1: อามั้ง
0: อ
1: าโกรุญญา
0: โอ้แล้วทำไมเออผมไม่ได้ตามเลย
1: ผมไม่รู้นะผมอ่านเจอใครสักคนเขาโพสต์ไว้อ่ะพี่เจมลาลิก้าหรือเปล่าหรืออะไรเออเขาเปลี่ยนชื่อนะ
0: เดอันนี้ไงเดปอร์ติโวเดอาโกรุญญาไม่ใช่ลาโกรุญญา
1: ไม่ใช่ลาแล้วเนี่ย
0: เดปอร์ติโว
1: โกรุญญา
0: เดอาโกรุญญา
1: เออ
0: เออวะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: เขาเปลี่ยนชื่อ
0: เออไอ้ลานี่มันเป็นแบบว่ามันเป็นคำแสดงเพศเนี่ยใช่ไหมใช่ป่าว
1: อะไรสักอย่างจำเคยอ่านเจออ่ะจำไม่ได้แต่จะรู้แล้วว่ามันเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: เออแต่ว่าก็วันนี้เล่นที่ริอาซอนะครับเสมอเอลเช่หนึ่งหนึ่งนะฮะคนทำประตูให้ลากอขึ้นนำนี่ก็คือปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะ
1: ฮะ
0: มาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ย
1: เออ
0: นะครับ
1: โอบานี่ก็ย้ายทีมถ้าจะทุกปีแล้วมั้งเนี่ย
0: ส่วน
1: บทหัวแย
0: ่เปลี่ยนโรงเรียนเรื่อย
1: เออ
0: ลิก้าโปรตุเกสนะครับก็คาซาพิอานะครับแพ้เบนฟิก้าวูดวิด07
1: ครับ
0: นะครับอีวานเจลิสปาฟลิดิสเนี่ยแฮตทริกไปอีกแล้วครับท่านยิงได้ตลอดเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีอีก3ลูกก็มีเปรสเตียนี่มีลาฟาแล้วก็จอร์นดูรันแล้วก็มีคาซาพิอาทำเข้าประตูตัวเองไปลูกหนึ่ง
1: ครับ
0: หล่อซะ7ลูกส่วนอื่นๆเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาบอนบี้นี่ชนะซันเดอร์เจแลนด์3-2นะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่คาร์ดิฟเสมอเวกแซม1-1มีฟินแลนด์ไวส์คาลิก้านะครับเยนิสตานชนะอีเวส3-2มีอะไรเอาหมดแล้วนี่วะข้ามมาเอเชียแล้วเนี่ย
1: ก็มี
0: มีโคไปต
1: า
0: เลียปิซ่
1: า
0: เสมอเอมโปลี1-1นะครับยิงโทษปิซ่าชนะ4-3ซาซูโอโลชนะเชเซนา3-0นะเครโมเนเซชนะซานโดเรีย2-0นะครับแล้วก็ปาเลโมชนะเลเช่2-0มีฮอลแลนด์เอสเตอร์ดิวิซีนะครับยองอาแจกแพ้เอเมน4-6เดอะคัพชาร์ปชนะยองอาเซต2-5เอ้ยแพ้ยองอาเซต2-5แล้วก็ยองอูเทร็กแพ้วิเทส1-3นะครับนี่โรมาเนียลีก้าวันยูนิเวอร์ซิตาเตียคลูชชนะยูทีเออารัส2-1สเตโรบูคาเรสชนะโบโตซานี่3-2นะครับมีลีก้า2สเปนสปอร์ติ้งกิคอนเสมอซาบาเดล0-0อเมเรียชนะเอลเดนเซ่3-0นะครับตุรกีซุปเปอร์ลีก1คู่30สปอร์เสมอกอสเตเป้3-3ฮะมีอะไรกะหมดละมั้งก็ที่เหลือก็เป็นพวกบาซงบาซินอะไรพวกนั้นไปแล้วขอมาแล้วกันนะ
1: เออ
0: 468ก็899นะครับ
1: ครับส่วนวันนี้ก็จะมีแชมเปี้ยนลีกนะเพลย์ออฟนะ วันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามละกัน
0: ครับ
1: แชม

0: เป็นสลิกเพลย์ออฟ2นัดนะครับ2นัด
1: ก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมสิ
0: วันนี้ก็จะมีไม่มีลียงมีอะไรอ่ะ
1: วันนี้มีดินาโมซากเกร็บเจอไวกิ้งFK เฟเนบาเช่เจอลียง
0: ครับ
1: แล้วก็เลฟสกี้โซเฟียเจอ AEK 3คู
0: ่เออ
1: นะก็เบาๆเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนนะครับก่อนที่สุดสัปดาห์จะว่ากันหนักๆ
0: ครับ
1: กับหลายลีกที่เริ่มแล้วโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็พรีเมียร์ลีกก็เปิดฤดูกาลวันศุกร
1: ์
0: ใช่ไหมเซนอนเจอโคเวนทรี
1: เออว่ะวันศุกร์แล้วนี่ว่ะ
0: คือวันศุกร
1: ์ไหวๆนะยังไม่ถ่ายมึนจากบอลโลกเลยมาอีกแล้ว
0: ก็รวดเร็วทันใจ
1: ขยันเตะกันเหลือเกินฟุตบอลนี่นะคนดูหายใจคนดูยังเหนื่อยนักบอลไม่เหนื่อยได้ยังไงนะครับ
0: ใช่แต่นักบอลเขาเตะแล้วได้ไรายได
1: ้บอกเอาเถอะเอามาเลยพี่บอกงี้นะมีอะไรก่อนดีแบดมินตันกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินทิราคานธีอารีนาสเตเดียมในนิวเดลีก็เป็นรอบแรกนะครับรอบ64เมื่อวานนี้มีนักแบดมินตันไทยที่ลงแข่งขันก็มีชายคู่นะครับพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนี่ชนะคู่เยอรมันไป
0: ครับ
1: นะครับโจนาธานเดรสอ่านว่าอะไรวะเนี่ยกับไซมอนแคล็กชื่อว่าประหลาดดีวะ
0: ไปเถอะช่างมันเถอะตกรอบไปแล้ว
1: ก็คู่ของเราชนะไปเกมตัดสิน21-11นะครับ
0: ครับ
1: มีอะไรอีกล่ะ
0: มีหญิงคู่ไง
1: ลูดปากข้างล่างเลยทีเดียวเชียว
0: มีแพทกับกัจจังอ่ะ
1: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยฮาไททิพย์มิจัด
0: ใช
1: ่นับประภากรตุงคสถาน
0: ครับ
1: ชนะคู่ของเนเธอร์แลนด์ไว้นะครับคริสเตียนเดวิดกับเมทีรอยส์น่าจะอ่านอย่างนี้นะ สองเกมรวด
0: ครับ
1: รอไปนะครับแล้วก็มีหญิงเดี่ยวที่เจอกันเองนะน้องครีมกับเมซ้ายนะครับบุษนันท์นึกมาลุงพันธ์กับสุพนิดาเกตทองปรากฏว่าเป็นเมซ้ายชนะไปนะครับในเกมตัดสินเกมตัดสินนี่ชนะขาดเลย 21-9 เกมแรกครีมชนะไปก่อนนะครับ 22-20 เกม2เมมาชนะ 21-11 แล้วก็ 21-9 เจ็บหรือว่าเนี่ยครี
0: ม
1: ใน2เกมหลังแต้มขาดจังเลยนะ
0: ครับ
1: มีของไทยมีอะไรมั้ยเนี่ยสริษาจันเพ็งกับพัทรินมั้งนะหญิงคู่นะครับนี่ก็ชนะคู่ของแคนาดาไปเกมตัดสินเข้ารอบไปเหมือนกันนะครับเกมตัดสินชนะ 21-17 หมดแล้วหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็วันแรกก็ยังพอท้วมๆนะเพราะนักกีฬาเยอะจริงๆโลกนี่มากันได้เพียบ
0: ใช่มันก็จะมีชาติแปลกๆหน่อย
1: ครับ
0: ที่โปรตีอาจจะไม่ได้เป็นชาติหลักๆอะไรเงี้ยที่เราไม่ค่อยเห็นน่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยโปลงโปแลนด์อะไรมีหมดอ่ะนะครับ
1: พม่าสิอะไรบังกลาเทศอะไรมา
0: แอฟริกาใต้บราซิลเรียกว่ามาจากทั่วโลกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีชายคู่ตกรอบไปอีก1คู่นะข้ามไปหน่อยเฉลิมพลเจริญกิจอมรนะครับกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของสกอตแลนด์นะครับอเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลขอสักหน่อยเถอะตอนนี้กำลังหิวเลยยังมันฝรั่งทอด
0: ก็ถ้าพริงเกิลไม่ได้ก็เลสแต็กก็ยังดี
1: คุณชอบกินแบบไหนแบบแผ่นเรียบหรือแผ่นหยัก
0: ผมชอบกินถ้าไอ้อย่างนี้มันไม่มีให้เลือกไงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเลอ่ะ
1: เ
0: ลในถุง
1: อ
0: ่ะผมชอบกินแผ่นหยัก
1: ๆผมต้องแผ่นเรียบเลย
0: เหรอ
1: ผมไม่ชอบกินแผ่นหยัก
0: ผมชอบกินถ้าเลือกได้ผมจะกินแต่แผ่นหยักยกเว้นแต่ว่าไอ้แผ่นเรียบมันมีรสที่อยากลองกิน
1: อ
0: ่ะแต่ส่วนมากแล้วนะก็จะกลับมาตายรังที่ไอ้สีเหลืองอ
1: ่
0: ะคือรส
1: อร่อยสุด
0: ออริจินอลอ่ะ
1: แต่ผมรู้สึกว่าแผ่นหยักมันหนาเกินอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันไม่สะใจ
0: เหรอ
1: ผมรู้สึกว่าชอบแบบบางๆแล้วมันครึบเข้าไปอ๋อ
0: ผมชอบไปอย่างเนี้ย
1: ก็ไอ้แผ่นหยักนี่มันก็จะหนาเท่าๆกับพิงเกิลนะแต่ว่ามันหยัก
0: อ่า
1: ช่ไหม
0: ใช่มันจะหนาๆหน่อยแต่ว่ามันจะแต่รสสัมผัสมันคนละแบบนะ
1: เออเออ
0: เออ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจริงๆนะสมัยก่อนชอบอีนี่ไอ้ยี่ห้ออะไรเงี้ยมันๆ
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอยังมีอยู่ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: มันเคยเห็นอยู่นะไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ว
1: ่
0: าอะไรอย่างนึงอะไรกรอบกรอบ
1: ครับ
0: คือก็ไม่เข้าใจว่าขนมนี่มันชอบตั้งชื่ออย่างเงี้ยคำ
1: ๆเอ้ยกรอบกรอบนี่สปอนเซอร์คืนเรานี่หว่า
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: กรอบกรอบอะไรพูดผลิตภัณฑ์อื่นไปเต็มไปหมดเลย
1: เออวะ
0: เออ
1: เลิกเลิกเลิกเล
0: ิกอะไรเราก็
1: กรอบกรอบอร่อยสุด
0: กรอบกรอบใช่เม
1: ื
0: ่อกี้ผมบอกไงก็ชอบไงกรอบกรอบ
1: เออดีกลับตัวเร็ว
0: แม่หมุนตัวเร็วมากเลย
1: อยู่เถิน
0: ไอ้ฟิลิปล้ามเดี๋ยวไปตัดทิ้งด้วยเออ
1: เออนะเอาส่วนแบดมินตันดีวันน
0: ี้เดี๋ยวไอ้แบดลืมไปไอ้ฉิวฉีตกล่อไปแล้วนะ
1: เราอย่าพูดถึงเลยมือหนึ่งโลกนะครับไปเสียแล้ว
0: ไปแล้วแพ้ยูเชตตี
1: ้เออเช็ดไปก็เรียกว่าอะไรนะมีโอกาสตกบัลลังก์มือหนึ่งนะครับเพราะว่าจะโดนหักเยอะเลยทีเดียว
0: โดนหักไปหมื่นมึงอะ
1: หมื่นคะแนน
0: น
1: ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับ 2-3-4 ที่ตามมาเนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นมือหนึ่งทุกคนนะ
0: ครับ
1: หลังจบรายการนี้เช่นเดียวกับวิวด้วย
0: มีวิวมีโจนาธานคริสตี้แล้วก็แอนทอนเซน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ดังนั้นก็ช่วยกันลุ้นภาวนาว่าวิวไปรอบลึกๆหน่อย
0: เออ
1: เอาไปลึกกว่าไอ้พวกที่ว่ามาอีก2คนให้ได้
0: ครับ
1: จะได้ขึ้นมือหนึ่ง
0: ม
1: ีโอกาสนะส่วนวันนี้นะครับวันอังคารนี่นักแบดมินตันไทยที่จะลงสนามก็มีหญิงเดี่ยวนี่มีรัชนกน้องเมย์นะครับจะเจอกับเนซิฮานอารินจากตุรกี
0: ครับ
1: นะครับในรอบแรกงาน64คนมีกุลวุฒินะวิวกุลวุฒินี่จะเจอกับวิเรนเนทาซิงเกอร
0: ์
1: ประมาณนั้นแหละจากอันนี้บังกล
0: า
1: เทศ
0: ครับ
1: นะครับนี่ตีคู่สุดท้ายของคอร์ดหนึ่งเลยนะ
0: เออ
1: รอไปเถอะ
0: ตามโปรแกรมโอ้โหน่าจะประมาณสัก5ทุ่มหลังแต่น่าจะหลังอ่ะ
1: คู่16อ่ะ
0: คอร
1: ์ดหนึ่ง
0: คู่16ใช
1: ่นะครับคู่แรกนี่เริ่มประมาณ9โมงเช้า
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละเย็นๆค่ำๆไปจนดึก
0: ๆ
1: รอไปเรื่อยๆ
0: เพราะมัน estimate มันคือ3ทุ่มครึ่งของที่อินเดีย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเวลาจริงอ่ะมันน่าจะเลยไปอีกอ่ะ
1: ส่วนชายคู่ที่ชนะไปเมื่อวานนี้พีรัชชัยกับภคพลนี่วันนี้ตีรอบ2เลยนะรอบ32ครับก็จะเจอคู่มือ4ของมาเลเซียนะครับอารอนเชียกับซูยิกก็หนักหน่อยมีอุ้ยโปรแกรมเยอะดีจริงๆน้องหมิวพรประวีก็มาด้วยนะครับจะเล่นรอบแรกเจอกับรอนิตมาเลียนาเก้นั่นแหละรอบ64นะก็บังกลาเทศเหมือนกัน
0: เฮ้ยมันสีลังกา
1: สีลังกาหรือบังกลาเทศ
0: สีลังกาสีลังกา
1: สีลังกาใช่ไหมแล้วก็มีฮัทไททิพย์กับนัปปะกรนั่นแหละที่ชนะมาเมื่อวานนี้ก็จะเล่นรอบ32นะครับเจอคู่มือ7ของญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ลินอิวานากะกับคิเอะนากานิชินะครับแล้วก็โอโมพนิชพลธีรรัศกุลจะเล่นรอบ64เจอกับนักแบดมินตันจากฟินแลนด์นะครับคาเล่โคโยเนน
0: ไอ้นี่มันอีคิวหรือเปล่า
1: อีคิวโอโม
0: อีคิว
1: จำไม่เคยได้เลยวะ
0: ไอ้อีคิวตีเดียว
1: อีคิวนะ
0: โอโมโอโมตีคู่
1: อีคิวหรือ IGQ ดูดี
0: อีคิวฮะครับ
1: เขียนมา IGQ
0: IGQ
1: นั่งมองหน้าหันไปพี่บอลฮะพี่บอลพี่หรือว่าน้องเขาจะชื่อ IGQ
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: โอ้แต่ละอย่างนะอ่ะก็ได้ข่าวว่าคนพักแบตที่ทรูที่สบายเลยฮะชิงแชมป์โลกเนี่ย
0: ทำไม
1: อยู่ทั้งวัน
0: อ๋อยาวๆ
1: อยู่กันทั้งวัน
0: เดี๋ยวนี้เขามี4คนสลับอยู
1: ่มีป๋าไปช่วยด้วย
0: มีป๋ายาวใช่ไหมแล้วก็มีคุณตาคุณอะไรนะ
1: ไม่รู้อ่ะจันเจี๊ยบยังภาคอยู่ไหม
0: จันเจี๊ยบใช่
1: แล้วก็พี่เฮียอะไรนะ
0: พี่อะไรชื่ออะไรอันดี้น้ำหรืออะไร
1: นั่น
0: ใช่
1: ไหม
0: แล้วก็มีพี่หมูด้วยไง
1: พี่หมูนพนันด้วย
0: พี่หมูนพนันด้วยมั้ง
1: ครับ
0: สลับกัน
1: ก็แฟนแบดมินตันนี่เปิดแช่ไปได้เลยครับยาวๆถ่าย2ช่องด้วยไหม
0: ใช่ใช
1: ่ถ่าย2ช่องด้วยนะนะครับก็ดูกันให้ จุใจไปเลย
0: ครับ
1: เหมือนเวลารายการสนุ

0: ลุงแทงตะนุกเป็นเปล่าเนี่ยภาคบอก
1: โอ้ก็กินตังกับลุงไหมล่ะ
0: เออศักดิ์สุริยวงศ์รู้จักไหม
1: อืม
0: อืมนี่โค้ชเมื่อก่อนเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะ
1: เออ
0: แต่นี่ปีนี้นี่แกลุงศักดานี่ไม่ได้ภาคกันนะใครบอกไม่ใครบอกไม่ภาค
1: เลย
0: แขวนไม้ละ
1: อืม
0: นะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้วันก่อนผมเนี่ยมันมีคลิปสนุกเกอร์ผมก็แบบเปิดเข้าไปดูเจอพี่นี่ด้วยเลยปักไปซี่
0: อ๋อพี่ต้น
1: เออ
0: ต้นเขาจะลึก
1: ใช่ใช่
0: เวลาตบหลุมยาวตบเปรี้ยงอืมปักไปซี
1: ่โอ้โหทีเด็ดมากเลยแล้วมีคนขอด้วยนะมีคนขอพี่ขอหนึ่งที
0: มันภาคออนไลน์ไง
1: ใช่ใช่
0: ภาคออนไลน์ภาครายการ Thailand Ranking ภาคออนไลน์แล้วเวลาสมมติแทงน้ำเงินกระจายแดงหรือแทงดำกระจายแดงเนี่ยกลุ่มแดงเนี่ยพะโล้ยายนงครับระเบิดเดือดเลยครับพะโล้ยายนง
1: ครับ
0: โอ้โหตอนแรกฟังอะไรวะพะโล้ยายนงถึงขั้นออกไปเซเว่นนี่ไปซื้อพะโล้มากินเลยนะ
1: เออ
0: เออ
1: เ
0: ออจะมีสับอะไรแปลกๆเอาแกนั่นแหละ
1: แล้วก็สักพักช่วงกำลังจะหวากกันกันอยู่ก็มีขอบคุณ
0: นะ
1: ขอบคุณเขาเลยผู้หลักผู้ใหญ
0: ่แน่นอนมันต้องอยู่เป็นเด้
1: เออ
0: เออไปกันทำงานไม่ได้ภาค
1: เออ
0: เออนะครับก็มีเมื่อก่อนมีพี่ต้นภาคมีเดี๋ยวนี้ก็มีนักภาคมาเพิ่มเมื่อก่อนนี่ภาคอยู่นะต่อจิรพัฒน์อ่ะต่อสนามกีฬาต่อหนุ่มก็ภาคได้ทุกกีฬาเลยนะเข่งจริงยอดเลยนะครับ นะอ่ะแบดมินตันจบไปแล้ว
1: ครับ
0: รอเชียร์กันต่อวันนี้นะครับส่วนเทนนิสที่ซินซินเนตินี่วันนี้ฝนถล่มนะครับน่าจะหยุดกันไปเขาบอกหยุดไป3รอบแล้วนะวันนี้
1: ก็แล้วงี้นักพากย์ทำไงอ่ะ
0: ก็รอฮะ
1: อ๋อ
0: เป็นสิ่งที่ขอแสดงความตกใจด้วย
1: ครับ
0: รอไป
1: จ
0: นกว่าทางฟีดทางนู้นเขาจะบอกว่าวันนี้ยกเลิกนั่นถึงกลับบ้านได้แล้วก็ฟรีด้วย
1: เอา
0: ผมไม่ได้พาก
1: เลย
0: เคยโดนมาแล้ว
1: อ๋อ
0: โอ
1: ้
0: โหไปแล้วก็ตีสองน่ะกลับบ้านเกือบสิบโมงเช้า
1: ครับ
0: เอาหญิงเดียวก่อนแล้วกันนะครับมีโซลาน่าอันนี้น่าจะกลับมาแข่งแล้วนะมีโซลาน่าคริสเตียนะครับก็เข้ารอบไปชนะคู่แข่งคู่แข่งนี่รีไทเซต3นะคริสเตียนำ 5-0 นะครับมีลิบาคิน่าก็เอลิน่าลิบาคิน่าในมือ2รายการนะครับก็ชนะนักเทนนิสจากโปแลนด์มาเกรน่าเฟรชนะครับ2เซตรวดมี
1: อีกา
0: ซูนเทคชนะมาเรียซักคารีนะเซตแรกแพ้ไปก่อนนะกลับมาตบ 6-1 เข้ารอบไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ตีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีมาย่าชอลินสกา
1: ครับ
0: เจอกับดาน่าชไนเดอร์อันนี้มันรอบรองเฟโนเพนดีกว่านะครับชไนเดอร์นี่แพ้ชอลินสกานะตอนนั้นแต่ตอนนี้เซตแรกชไนเดอร์ชนะไปแล้วนะครับเซต2เรายังสูสีออนเสิร์ฟกันอยู่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวกำลังจะมีลินดานอสโควาก็กำลังจะลงด้วยนะ
1: แชมป์มีมาดัน
0: วอมันอยู่แล้วก็ช่วงเช้าจะมีน้องเอียร่าขวัญใจหนุ่มๆ
1: ขวัญใจมหาชน
0: ครับจะเจอกับอานิซิโมวานะครับในช่วงเช้า
1: เอียร่าก็โหตอนนี้คนก็เขาเรียกอะไร
0: แห่แห่
1: ขอบคุณเธอเพราะว่าก็เห็นมีวันก่อนก็มีคนหนึ่งเขาบอกโหต้องชมขอบคุณเอียร่าทำให้คนดูขันมาดูเทนนิสเข้ามาในสเตเดียมกันเยอะเลย
0: แล้วทำไมเมื่อก่อนไม่มีคนดูอีกงอีก้าเลยไม่มีแฟนเทนนิสติดตาม
1: ก็อาจจะแบบเพราะมันก็ระดับนึงแต่ว่าคนฟิลิปปินส์เขาอาจจะคลั่งไคล้ไง
0: โ
1: อ้ตามมาเชียร์ไง
0: เล่นคอร์ดลองๆคอร์ดนอกๆนี่ก็เต็ม
1: แน่นหมดอะ
0: แน่นแล้วก็ผมว่ามันก็คงแบบว่า
1: คนเป็นกระแสใหม่ของใหม่เพิ่งมาอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับว่าคนที่เดินไปเดินมาเฮ้ยทำไมคนเยอะจังวะมีอะไรกันวะไปดูดีกว่าแล้วก็เจอความน่ารักของน้องเขาตกไป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นแฟนคลับติดตาม
1: คือแล้วคือพวกแบบถ้าเป็นพวกยุโรปพวกอะไรพวกเนี้ยม
0: ัน
1: คือนักเทนนิสมันเยอะเกลื่อนกลาดไปหมดอะ
0: ดูจะเรารวมเผินๆมันคล้ายๆกันหมด
1: แล้วมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้มีคนที่แบบแต่ว่าพอเป็นฟิลิปปินส์น่ะใช่ไหมพอเป็นฟิลิป

0: ปินมันน้ำจะมีสักคนนึงถ้าไม่เคยมีด้วย
1: ครับ
0: ใช่ป่ะล่ะมันก็เนี่ยคนฟิลิปปินส์เขาก็อยากไปดูไง
1: เมื่อก่อนมันมีนี่นะมีอินโดยายุกบาสุกิ
0: ยายุกบาสุกิโอ้โหมันก็แต่มันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นไง
1: ช่วงนี้อินโดก็มีน้องอะไรน้องเทียนอีกคนนึงชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละ
0: ไอ้
1: เจนิสเทียน
0: เจนิสเทียนจะมาก็เหมือนแทมมี่อ่ะตอนผมที่ไปทำข่าวตรงนู้นอ
1: ่
0: ะก็ไปเจอคนไทยที่นู่นเนี่ยเขาก็บอกอยากดูแทมมี่
1: วันนั้นจะมีมาให้ดูสักทีนึง
0: นำจะมีแบบนักกีฬาไทยที่ไปแข่งต่างประเทศอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: เอออ
1: ยากไปเชียร์แหละ
0: ใช่เขาก็อยากไปดูไปเชียร์
1: เหมือนวอลเลย์ยู17ที่ตีที่ชิลีมีคนไทยไปดูเยอะแยะเลยก็น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นน่ะก็คงไม่มีใครบินตามไปเชียร์ถึงชิลีใช่ไหมโอ้คนไทยไปอยู่ทุกมุมโลกนี่แหมนักกีฬาไปแข่งอยากมาดูมวยเมยไปต่อยต่างประเทศเนี้ยนะก็อยากไปดูกันแหละ
0: ครับ
1: นะครับก็เอล่านี่เขาก็แฟนคลับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็หน้าตาก็น่ารักน่ารักน่าชังคิ้วดกเป็นจินจังเลย
0: ครับ
1: เขาบอกเหมือนเนี่ยเหมือนน้องอะไรนะที่เป็นดาราบ้านเราน้องออกแบบ
0: อ๋อเหรอ
1: คุณรู้จักจำน้องออกแบบได้ไหมไอ้นี่ไงฉลาดเกมโกงอ
0: ่
1: ะที่เป็นหนังอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบอกชื่อหนังในคุ้นๆแล้ว
1: เออ
0: แต่ไม่เคยดูนะเรื่องนี
1: ้โอ้โคตรมันเลย
0: เหรอ
1: เป็นหนังไทยที่ผมยกสองนิ้วโป้งให้เลยมันแต่ตอนเป็นละครไม่ได้ดูนะตอนเป็นหนังนี่แบบโอ้โห
0: อ๋อนี่ฉลาดเกมโกง
1: ลุ้นกันไส้บิดอะบีบละเอียดเลยบีบคนดูทุกวินาทีเลย
0: ครับ
1: นะครับนะกับหน้าเหมือนเอียร่าเลยคล้ายๆกัน
0: ชื่ออะไรนะ
1: น้องออกแบบชื่อเท่ๆ
0: เ
1: หมือนไหม
0: ชุติมนอะไรนี่ล่ะ
1: เออต้องเอาตอนที่น้องเขาเล่นฉลาดเกมโกงเนี่ยปูผมมัดผม
0: เพราะว่าคล้ายนะ
1: ตัวส่วนใหญ่น้องมันจะเป็นนางแบบไงมันก็แต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่เหมือน
0: ผอมกว่าเยอะเลยอ
1: ่ะใช่เอาสูงไงนางแบบ
0: เอาสูงสูงหน่อย
1: แต่หน้าทรงคล้ายๆกันแววตา
0: คิ้วบางกว่าหน่อยโอ้บางกว่าเยอะเลย
1: ทำไม
0: เ
1: อ๊ะสักถาวรวะเดี๋ยวละสักคิ้วถาวร
0: คิ้วหนาดีจริง
1: มาเป็นท่านสลันบุตรเลยเอาส่วนผู้ชายนี่ก็ที่เล่นไปแล้วมีฟาบิโอโคบาลีนะครับชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกไปแล้ว2-1เซตนะครับผู้ชายนี่จบไม่เยอะนะผู้โค่นโนวักนะครับเตโกติรันเต้นี่ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับชนะมาตินลาดาลูเช่ดาวรุ่งสเปนไป2เซตรวดแต่ว่าไทยเบรกทั้ง2เซตเลยนะครับเพิ่งเล่นไปได้2คู่เองผู้ชายนะเพราะว่านั่นแหละติดฝนกันอุตลุดไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีราเฟลโคด้านะครับที่จะลงสนามแล้วก็มีสเวเรฟด้วยจะเจอกับเทเรนซ์อัตมานนะครับสำหรับสเวเรฟซึ่งรายการนี้เป็นมือหนึ่งนะตัวมือหนึ่งมือสองตัวจริงนี่ไม่มาทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันก่อนเห็นคลิปนี่อันคาลาสนี่เริ่มตีบอลได้แล้วนะเริ่มตีลูกได้แล้วเริ่มแบบก็แต่ว่ายังไงก็ปีหน้าแล้วล่ะเพราะว่า US Open ยังไงก็ไม่ทันซินเนอร์เนี่ยยังต้องลุ้นเลยนะ
0: ใช
1: ่กับ US Open ที่จะเริ่มเนี่ยต่อจากซินซินเนติโอเพ่นนี่แหละนะครับเซนิทเรียบร้อยไป
0: คลิป
1: เป็นเรื่องๆไปนะ
0: เออ
1: มีอะไรอีกบ้างล่ะวันนี้ ไม่ค่อยมีอะไรเลยเว้ย
0: ก็มีวอลเล
1: ่นี่พี่ไปบินไปเอเชียใช่ไหมไปตั้งเมื่อวานแล้วนี่
0: ใช่ไปที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ชิงตั๋วโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: นะแชมป์ก็จะได้ไปโอลิมปิกเลย
0: อืม
1: ก็ได้นี่ตามข่าวที่มันออกมาวันนี้นี่ก็น่าจะเป็นแบบว่านักข่าวสัมภาษณ์ไว้แล้วปล่อยทีละประเด็น
0: อ่าฮะครับ
1: ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเดี๋ยวหมดครับวันนี้วันเดินทางไงน่าจะวันนี้น่าจะซ้อมแล้วก็คงยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปล่อยบางทีละประเด็น
0: หลังๆเขาก็จะมีพวกแบบอินฟลูเลยพวกนี้ไปอยู่นะต้องก็ไปดูบ่อย
1: งานนี้งานนี้ไม่รู้ไปเปล่า
0: ใช่ไหมแล้วก็จะมีคุณอะไรนะคุณบอย
1: ใ
0: ช่ไหม
1: มาสายวอลเล่เฉย
0: แต่เขาก็ลงทุนนะบางอันเขาก็ไปซื้อตั๋วเองอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มันต้องลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ทีมมั้งถ้าไปอ่ะ
0: เหรอ

0: เพราะว่าลงทะเบียนนักข่าวนี่มันผมจำได้ผมเคยลงทะเบียนไปมันเขาให้ลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ทีมแต่ไม่แน่ใจนะอันนั้นมันเป็นชิงแชมป์สโมสรเอเชียตอนที่ผมเคยไปที่เวียดนามลงเป็นเจ้าหน้าที่ทีมแต่ว่าไปทำข่าวอะแหละ
1: ใช่แต่ว่ามันคือมันหลายชนิดกีฬามันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่ก่อนเคยไปบอลมันก็เขาก็ต้องลงไปแบบอย่างนั้นนะพอถ้าลงไปนักข่าวมันจะพักที่เดียวกับนักกีฬาก็ไม่ได้
0: ถูก
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ถูก
1: พักที่เดียวนักกีฬาไม่ได้ผมต้องไปหาโรงแรมเอง
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีถ้าเกิดสมาคมเชิญไปอ่ะเขาก็จะดูแลเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรพวกนี้ให้แล้วก็ไม่ต้องนักข่าวไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ใส่ไปในแบบเป็นเจ้าหน้าที่ทีมไป
0: ครับ
1: ถ้าใส่เป็นนักข่าวคุณต้องไปก็มาอยู่อีกโรงแรมอีกที่นึง
0: เดินทางเดินทางลำบาก
1: มันต้องไปเองอ่ะ
0: คือส่วนใหญ่รายการแบบนี้มันจะถ้ามีนักข่าวไปเนี่ยมันจะไปกับทีมแล้วก็เวลาทีมไปไหนก็ไปขึ้นรถไปด้วยเดินทางไปก็ใช่แล้วก็สมาคมก็ดูแลค่าใช้จ่ายใช่ไหม
1: เวลาสมมติก่อนเตะอย่างเงี้ยก็ไปซ้อมเราก็ไปกับทีมด้วย
0: ไปด้วยเมื่อก่อนสมาคมฟุตบอลก็อย่าง
1: น
0: ี้
1: อย่างนี้แหละ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกรูปแบบแล้ว
1: ใช่
0: ถ้าจะไปก็ต้องออกตังเองนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีนักข่าวบอลตามไปทำทีมชาติไปเตะต่างประเทศ
1: เ
0: นี่ยไม่ค่อยมี
1: หรือมันก็ต้องควักเองมันก็ไม่ไหว
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็ว่าตรงนักข่าวมันก็รายได้ก็ไม่ได้เยอะ
0: หลังๆนี่ผมว่ามีที่เดียวคือไทยรัฐ
1: ม
0: ั้งที่ส่งบ้างที่อื่นนี่แทบไม่มีแล้วนะ
1: ไม่ค่อยมีแล้ว
0: สมาคมไม่ได้พาไปนี่คงไม่ได้มันก็คงไม่มีที่ไหนไปอ่ะไปทีก็ไปเตะทัวร์นาเมนต์หนึ่งนี่อยู่กันเป็นครึ่งเดือนอะไรเงี้ยนะ
1: คือแต่ก่อนมันไปเดี๋ยวนี้มันก็คงมีแต่ว่าอาจจะแบบเจ้าเดียวงี้เปล่า
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไทยรัฐอ่ะส่วนใหญ่เป็น
1: เจ้าเดียวแล้วก็แจกเอา
0: แต่เดี๋ยวนี้คือฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวสมาคมสมาคม
1: เขามีไม่เขาจะมีนักข่าวเขาอยู่แล้วไงตอนนี
0: ้ก็เขียนข่าวแจกทุกวัน
1: ปัจจุบันเนี้ยนะ
0: ครับก็ฮัสซันพูดอย่างนี้นักบอลมาสองคนพูดอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็
1: ครับ
0: นักบอลพร้อมครับ
1: เ
0: ต็มตัวดีครับสู้เต็มที่ครับศึกษาคู่แข่งมาแล้วครับร่างกายพร้อมครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ก็มาอีก2คนก็เปลี่ยนชื่อ
1: ใช่ใช่มันก็สไตล์นี้แหละ
0: แล้วก็มีช่างภาพมีสันโต๊ดแล้วนี่ก็ถ่ายรูปส่งเพราะฉะนั้นก็นักข่าวปกติแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ไป
1: มันก็ไม่ค่อยมีคนแล้วเดี๋ยวนี้แต่ในแต่ละที่มันต้องขามันก็เหลือไม่กี่คนน่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
0: อย่างวาเล่เนี่ยน่าจะแบบว่าไปส่งกันที่สนามบินแล้วสัมภาษณ์เอาไว้
1: อ่
0: ะแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หรือเป็นเพจอะไรพวกนี้ก็จะแบบเมื่อก่อนเนี่ยนะสมมติไปส่งเนี้ยมันจะมีแต่นักข่าวหนังสือพิมพ์สมัยยังไม่มีโซเชียลนะทีวีก็สัมภาษณ์ก็ออกเขาแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยสัมภาษณ์ปั๊บสมมุติไปกัน4เจ้าสัมภาษณ์เสร็จครับก็มองหน้ากันแล้วเก็บไว้ไอประเด็น2ประเด็นหลังนี่เก็บไว้พรุ่งนี้กักไว้ก่อนกักไว้ก่อนแล้วต้องแบบตกลงกันได้ดีนะเกิดไอ้4เจ้าดีบีเล่มไหนแหลมออกไปก่อนนี่โอ้โหอีก3เจ้างานเข้า
1: เครื่องไงเครื่อง
0: ต้องตกลงกันให้ดี
1: ครับ
0: นะครับไปออกพร้อมกันเดี๋ยวตกข่าวโดนเจ้านายด่
1: า
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปสัมภาษณ์ในเพจ10นาทีก็ลงแล้ว
1: คือมันก็วิวัฒนาการเนี่ยถ
0: ้
1: าไปฟังนักข่าวเก่าๆสมัยก่อนนี
0: ่
1: โอ้โหมีแกล้งกันด้วย
0: พิมพ์ดีดเนี่ยเสียบกระดาษเอาไว้เนี่ยขึ้นหัวประเด็นเอาไว้พาดหัวทิ้งไว้แล้วก็เสียบคาเครื่องไว้แล้วก็เดินไปไหนไปไหนไม่รู
1: ้
0: อีเจ้าเดินมามีประเด็นนี้เหร
1: อ
0: กลับไปพิมพ์ใหญ่เลยตึ๊กๆๆ
1: ใช
0: ่ส่งปังเข้าไปเรียบร้อยได้อยู่เจ้าเดียว
1: ก็มันเหมือนไม่คู่แข่งมันก็แบบนั่นไงเขาแข่งกันจริงจังอ่ะสมัยก่อน
0: ครับ
1: พอมายุคนึงมันก็พอมันไปไหนด้วยกันบ่อยๆมันก็ช่วยๆกันหน่อย
0: ตอนหลังมันแข่งกันไม่ไหวหรอกงานมันเยอะ
1: ใช่
0: มันต้องพูกันอ่ะมันคือมันต้องร่วมมือกันแบ่งข่าวแบ่งรูปกันแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่ถ้าไปเจาะมาเอ็กซ์คลูซีฟอะไรเงี้ยไม่ว่ากันสัมภาษณ์เดี่ยวมาเงี้ยไม่ว่ากัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นหลังเกมเป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งๆกัน
1: ก็ไปนั่นแหละพอมาหลังๆก็นั่นแหละรับมาเหมือนกันครับ
0: อย่างเมื่อก่อนผมไปเช่นเกมซีเกมเงี้ยก็คือช่างภาพส่วนใหญ่ก็จะไปเจ้าละคนถูกไหมมาถึงเนี่ย มมติไปซีเกมเนี้ยกีฬาเยอะเนี้ยเขาแบ่งกันแบบนี้เลยนะเดลี่นิวไปนี้ไปบอลไทยรัฐไปมวยข่าวสดไปตะก
1: ้
0: อมติชนไปวอลเล่แล้วก็เอารูปมาแบ่งกัน
1: ม
0: ันจะได้มันจะได้ครบ
1: ครบไง
0: มันจะได้ครบ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าช่วงหลังนี้เขาก็มีช่างภาพกกท.ไปอันนี้เขาก็ส่งอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็นักข่าวไปคนหนึ่งก็ยังยากเลย
1: เราไม่ค่อยมีตังค์กันแล้ว
0: สมัยพี่สมัยผมนี่ไปทัวร์นาเมนต์นี่นักข่าว4นะช่างภาพ1
1: ครับ
0: โอ้โหไปกันทีครึ่งโต๊ะกีฬาแห่กันไปเดี๋ยวนี้ได้ไปนักข่าวไปคนเดียวยังยากเลยนะครับทุนมันไม่ทุนร้อนมันหายาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: ส่วนวอลเลย์นี่ก็เดี๋ยวโปรแกรมของนักตบสาวไทยจะเริ่มวันศุกร์นะครับ21สิงหาคมเจอออสเตรเลีย14นาฬิกานะครับแล้วก็ข้ามไปวันจันทร์นู่นเลยพักเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ที่24สิงหาเนี่ยเจออินโดนีเซียเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็วันอังคารที่25เจอคาซัคสถาน
1: เฮ้ยมันต้องลดเวลามาชั่วโมงนึงอ่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เวลาไทยเหรอ
1: ไม่ใช่เวลาไทยมันเจอออสเตรเลียมันจะ13
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ันนี้แสดงว่าเขาเขียนมาเป็นเวลาจีน
1: เวลาจีน
0: โอเควันที่25นี่เจอคาซัคก็โอ้ลดมาชั่วโมงนี่เท่ากับตีบ้านเรา8โมงเช้านะโอ้โหเช้าอะไรกระดานนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ได้คู่แรกเลยคู่แรก
0: นักข่าวยังไม่ตื่นเลยนักข่าวเที่ยงทำไม่เที่ยงไม่ทำ
1: ครับ
0: ไอ้นี่รายการนี้มีถ่ายทอดสดป่ะเนี่ยในข่าวไม่บอกไม่มีบอกนะ
1: เออน่าจะมีมั้งโมโนแม็กหรือเปล่าร
0: ายการนี้น่าจะเป็นลิขสิทธิ์ AVC นะ
1: AVC ก็น่าจะโมโนแม็กอ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: โมโนแม็กมันบีไอนี่เปล่า FIVB ป่ะถ้ารายการระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกเลยถ้า AVC นี่ล่าสุดมันจะเป็นช่องวันไหม
1: เดี๋ยวนะ
0: เออไม่เห็นมีบอกว่านะว่าถ่ายช่องไหนนะ
1: เออ
0: นะครับ
1: แรป
0: ก็เอาดูคิวอ่ะ
1: ไม่ใช่ดูเพจโมโนแม็กสิ
0: อ๋อครับ
1: คิวไม่มีฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ไง
0: มีไหม
1: โมโนแม็ก
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ันนี้แสดงในข่าวไม่ได้เขียน
1: ใช่
0: โมโนแม็กนะ
1: โมโนแม็กโมโนแม็กเอ้ยเดี๋ยวมันมีไม่ใช่คือนี
0: ่ครับ
1: วันแรกเลยวันศุกร์เนี่ย13นาฬิกาเนี่ยมีโมโนแม็กแล้วก็มีไอ้โมโนแม็กสปอร์ตทีวีด้วย
0: ดูฟรี
1: ก็คือช่อง29
0: ครับ
1: แมตช์ที่2เนี่ยก็จะมีช่อง29ด้วย14นาฬิกาเจออินโดเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็แมตช์ที่3เจอคาซัคสถานนี่จะไม่มีทางฟรีทีวีนะจะมีเฉพาะโมโนแม็กสปอร์ตไอ้โมโนแม็กอ่ะ
0: เช้าเกิน
1: โมโนแม็กธรรมดาไม่ใช่โมโนแม็กสปอร์ตทีวี
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าเข้ารอบไปคงได้ดูก็คงได้ดูทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
1: ได้ดูทัวร์นาเมนต์แหละแล้วจริงๆถ้าใครเป็นแฟนวอลเล่พูดตรงๆก็ไอ้แพ็กเกจเริ่มต้นสปอร์ตเบสิกมัน133เอง
0: อ๋อเหรอ
1: ที่มันแพ็กเกจดูวอลเล่
0: เออ
1: ดูวอลเล่มัน133เองต่อเดือนน่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ราคาสบายกระเป๋า
1: ไม่ได้แพงมาก
0: แพ็กเกจดูกีฬาที่ดั้มราคากันน่าดูนะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ก็นี่ล่าสุดนี่ผมว่าจะเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปถามอยู่ของ AS เนี่ยอะไรนะบอร์ดแบนเพย์ออะไรอ่ะที่มันจะรวมกับไอ้ Wi-Fi บ้านเน็ตบ้าน
0: อ
1: ่ะรวมกันเป็น599แล้วก็ได้เพย์ออด้วยเพย์ออนี่มันก็199ต่อเดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะแล้วไอ้เน็ตมันก็แรงด้วย500 500 500คูณ500อ่ะ
0: ครับ500คูณ500
1: ไม่500แล้วก็ทับ500อ
0: ่
1: ะเออ500ทับ500อ
0: ่ะ500 500คูณ500นี่นึกไปถึงอีกอย่างนะ
1: เออเดี๋ยวผมไปดูวันนั้นเห็นมีคนเขาโพสต์อยู่มาผมว่า
0: ใช่ผมเห็นใน SMS เขาส่งมาโฆษณาอยู่
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: แล้วมันรวมกันเป็น599ไง
0: ครับ
1: นี่น่าสนใจ
0: นะแต่ว่าช่วงนี้6โมง1นาทีแล้วพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: มาแล้ว
5: กำลัง
6: ใช่บัง
5: เหรอ
6: ครับ
5: เอาเถอะ
6: มาแล้ว
5: ใช่เงี้ย
6: เริ่มต้นมาต้องมาแล้ว
5: เหรอจะเล่นเสียงแบบนี้ไหม
6: ไม่จะนี่แล้วก็พอเราจัดรายการเสร็จเราเดินออกไปปุ๊บเขาก็จะนี่คุยกับแฟนๆนิดนึงคุยกับติ๊กต็อกนิดนึง
5: สมมติรายการเนี่ยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้คุณ
6: จะเดินออก
5: ผมเจ๋งลงศักลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: ครับ
5: ฟิลิปรามก็กดตึ๊บออกไปเรียบร้อย
6: เออผมก็ลุกเดินออกไปปั๊บ
5: แกก็จะหันมาคุยกับจอติ๊กต็อกของเราเป็นไงครับเป็น
6: เอ้าคุณก็เห็นเรื่องนะ
5: เคยจ่ายกับแกอยู่ไงโอ้เวลาตอนประภาคบอลไทยกับแกเมื่อก่อนดีนะอ้าวเป็นไงครับทีมชาติแข่งจบแล้วเป็นยังไงผลการแข่งขันถูกใจไหมดูแลแฟนคลับน่าดูแน่นอนยิงเลยเป็นอินโฟท่านหนึ่งชัด
6: ๆใช่อีกหน่อยคงบอกว่าให้ส่งนี
5: ่ส่งปลาวานมาหน่อย
6: ส่งของส่งอะไรมาหน่อย
5: ส่งปลาดุกมาให้ด้วย
6: ม
5: ีบอกว่า
6: ไม่มี
5: เหรอ
6: ไอ้ TikTok ไม่รู้มันทำอะไรกันนะ
5: ไม่รู้
6: เรียกว่าอะไรไม่รู้ระบบอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: เปิดรับรายได้
6: เพราะว่าถ้าเป็นแบบพวก YouTube มันจะมีอะไรแบบเดี๋ยวนี้มีสมัครเป็นสมาระบบสมาชิกแล้วนะครับ
5: มีคอนเทนต์แบบว่าต้องสมาชิกถึงดูได้อะไรเงี้ย
6: ให้กูสีบ
5: ซึ่งถ้าเราจะทำนี่เราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรครับที่จะเฉพาะสมาชิกมันดูไม่พิเศษไปซะทั้งหมดมันต้องมีคอนเทนต์พิเศษให้สมาชิกอะไรเงี้ย
6: ใช่บางทีมันก็มีขึ้นชื่อให้ไงขึ้นชื่อให้อะไรให
5: ้เขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกนี้แชทเขียวแชทเขียวเวลาแชทช่องแชทเนี่ยกดเข้ามาเนี่ยโอ้แชทเขียวเท่แชทเทาไม่เท
6: ่อืม
5: แชทเทา
6: แล้วมันก็จะมีเป็นโลโก้เป็นอะไรให้เป็นพิเศษพิเศษสำหรับชื่อเราอะไรอย่าง
5: น
6: ี้
5: ก็หลงไหลได้ปื้มกันไป
6: ก็สำหรับคนที่บางทีก็ชอบช่องนั้นๆมากๆอะไรอย่างนี
5: ้กราบ
6: บางช่องมันก็ไลฟ์สดบ่อยไงใช่ไหมเราเข้าไปเม้นก็ดูแบบเฮ้ยแตกต่างดี
5: เขาก็ต้องอย่างนั้นแหละเขาบอกว่ากฎของการเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาไม่ใช่กฎเขาเรียกว่าหลักการของการเป็นแฟนคลับในส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับพันแท้หรือที่ภาษาชาวบ้านภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เรียกว่าติ่งหรือด้อมเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการเป็นติ่งหรือด้อมเนี่ยคือการที่ศิลปินจำเราได้เนี่ยคือความคือเป้าหมายสูงสุดเพราะนั้นมันต้องทำทุกอย่างให้ศิลปินจำได
6: ้ครับ
5: มันถึงเป็นที่มาของพวกทำตัวแปลกๆอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยนะอ
6: ย่ามีคนจำได้ก็ไปเข้าสตาร์บัคก็ได้ฮะ
5: ทำไมฮะ
6: เข้าทั้งสองรอบพนักงานเขาจำเราได้แล้วแหละ
5: สวัสดีครับพี
6: ่
5: โอ้โหเก่งอย่างนี้นะ
6: ใช่
5: คนแบทแมน
6: สุดยอดมากอ่ะ
5: เหมือนเดิมไหมครับพี่ไม่ต้องต่างเลยเกิดวันนั้นอยากเปลี่ยนกินอีกอย่างนี่ก็ไม่ทันแล้วเทลงแก้วไปแล้ว
6: เ
5: กรงใจน้องเขา
6: ใช่ใช่
5: จะเปลี่ยนก็ไม่ได
6: ้
5: นะ
6: สุดยอดแล้วเทพนักงานดีนะพูดถึง
5: ครับนี่ผมยังไม่ได้ลองทุเรียนปั่นกันเลย
6: โอ้โห
5: ผมไม่ตกใจอะไรเจอแล้วแหละฮะน้องครับมีทุเรียนปั่นด้วย
6: เหรอ
5: มันเป็นยังไงบอกน้อง
6: กินกาแฟ
5: เออ
6: ไม่ได้ลองเมนูแปลก
5: ๆผมว่าสั่งอยู่แต่โคบรูนี่แหละผมว่า
6: เออ
5: ไม่กินอย่างอื่น
6: อร่อยนะ
5: ครับ
6: อ
5: ืมผมไม่กินกาแฟหวานอยู่แล้วไง
6: เรื่อง
5: ครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่กินแต่เนี่ยโคบรูนี่แหละนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยสาขาตรงโตโยต้าบัสตรงใกล้ๆห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย
6: uh-huh.
5: ประตูกับเสาข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตังค์ผม
6: เหรอแล้วคุณไปทำอะไรแถวนั้นเนี่ย
5: ก็เวลาจัดรายการไอ้นินทาเสร็จใช่ไห
6: ม
5: 2 ทุ่มครึ่งผมก็ขับออกทางลาดพร้าวอ่ะแล้วก็ออกวิภาวดี
6: อ๋อลาดพร้าวก็คือมันเลี้ยวซ้ายตรง
5: ตรงแยกราชดาลาดพร้าวตรงไหนไอ้ตรงบาซาแล้วก็ตรงไปห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็วนไปออกพอดีไม่งงตอนนี้ว่าไอ้ช่องไอ้ทางที่ขวยไปขวยมาห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยถามผมได้ผมเซียนหลายคน
6: ไป
5: เลี้ยว
6: ผมไปวิ่งผมก็วิ่งเส้นนั้นแหละ
5: เออ
6: ที่มันเพิ่งมีผับที่ไฟไหม้ไปอ่ะ
5: ใช่นั่นแหละ
6: มาตรงข้ามนั่นน่ะ
5: ผมเอาตรงนั้นแหละแล้วก
6: ็ตรงนั้นมันจะ
5: เลี้ยวไปไหนต้องเข้าช่องไหนเนี่ยฮะแยกลาดพร้าวดิถามผมได้ผมเซียนตอนนี้ผมเซียน
6: ใช่
5: เพราะว่าโอ้โหหลงกันมานักต่อนักแล้ว
6: เพราะตอนเช้าเนี่ยมันจะชอบแบบมันจะมีรถอีกฝั่งนึงวิ่งมา
5: ครับ
6: มันก็ต้องไอ้คันหลังมันก็จะเล่งเราไงมันก็ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้รถที่มันวิ่งจากเส้นถนนลาดพร้าวอ่ะ
5: มันก็วิ่งมันต้องรอไฟแดง
6: มันต้องรอไฟอีกรุ่นไฟแดงก่อน
5: ถ้าคุณอยู่เลนขวาสุดแต่คุณต้องรอไฟแดง
6: แต่ถ้ากันเลยอื่นมันก็วิ่งล้อๆไปได้แต
5: ่
6: ถ้าอยู่ขวาสุดเพราะเราก็อยากจะไปเข้าตรง
5: นู้นแล้วก็ตัดไป2เลนขวาสุดฝั่งนู้น
6: ใช่
5: ก็ต้องรอไฟแดง
6: เออบางทีไอ้คันหลังก็ไม่รู้เรื่องเลยก็บีบแตรอยู่นั่นน่ะผมก็แบบมันต้องรออยู่นี่มันไฟแดงอ่อน
5: มันไม่มีไฟแดงแบบฝั่งทางนี้ไง
6: ฝั่งนี้
5: ฝั่งเส้นลาดพร้าวมันไม่มีไง
6: ไม่มีมันก็จะค่อยๆไหลกันไป
5: ใช่ถ้ามีไฟแดงก็จะเปิดกระจกกันมาแล้วมือชี้ไฟแดงมึงเห็นมั้ยเนี่ยผมเคยนะ
6: เคยบ่อยผมเจอประจำตรงเช้าเนี่ย
5: ไอ้ประเภทรอเลี้ยวซ้ายแล้วมันมีไฟแดงภาพบอกว่าอย่าพึ่ง
6: เนี่ยไอ้แยกราชดาลาดพร้าว
5: มัน
6: จะเลี้ยวซ้ายมันก็ต้องรอไฟแดง
5: หน้าบาซาร์รอไฟแดง
6: มันก็จะมีชดรถชอบไปแบบว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
5: มันผมก็จอดคันหน้าสุดเนี่ยดิฟไฟใส่ผมเปิดกระจกก็ชี้เห็นเปล่าม
6: ันไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกแยกไงบางคันก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกแยกก็จะบีบแตรอยู่นั่นน่ะ
5: ผมเคยอยู่ดีก็เปิดจกชี้เลยเห็นเปล่าเนี่ยไปแดงบีบแตรอยู่นั่นแหละ
6: ใช่
5: ก็ดีว่าเขาไม่ลงมาตอบ
6: บางทีเขาก็ไม่ตอบด้วยคำพูดเขาจะตอบด้วยอย่างอื่น
5: ถ้าเขาลงมาผมไม่รู้ทำไงไงตอนนั้นโมโหวันนั้นเดี๋ยวโอ้โหอันตรายนะลมร้อนไม่ได้นะขับรถเนี่ย
6: ขับรถใช่
5: เราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรนะ
6: อ
5: ย่าเสี่ยงดีกว่า
6: อ
5: ย่าเสี่ยงดีกว่า
6: เหมือนที่ฝรั่งไงบอกรถทุกคันมีแต่
5: แต่ไม่ใช่รถทุกคันที่มีปืน
6: แต่เราไม่รู้หรอกคันไหนมันมีปืนเนี่ยตอนนี้ฝรั่งมันงงว่าทำไมคนไทยไม่บีบแต่กันเลย
5: เอ้ยครับมีเด้อเขาห้ามพกแล้วนี
6: ่ครับแล้วก็คำสั่งของนายก
5: เหมือนพี่โอเคยเล่าให้ฟังไหมที่ตอนแกขับรถไปเที่ยวชะอำมั้งจะเล่าให้ฟังที่รถคอกอ่ะต่างวัดอ่ะรถคอกที่กระบะบรรทุกของอ่ะรถคอกอ่ะแกเหมือนปาดไปปาดมาแล้วแกก็ยั่วไงเปิดกระจกแจกไปหนึ่งทีสักพักโดนปาดจอดไป
6: แล้ว
5: ถือดำเกียร์มาเลยหลังพี่โอรีบไปอย่างไวเลยโอ้อันตรายมากเลยยิ่งต่างจังหวัดที่จะไปยุ่งแล้วนะ
6: แล้วมันไม่ลงเตะน้ำใส่ล่ะ
5: โอ้โหพี่โอบอกสู้คนในตายนะครับป.สี่แล้ว
6: เหรอแต่เวลาเมาก็ใช้ได้เหมือนกันเนี
5: ่ยอันตรายอย่าไปเสี่ยงเลยครับเรื่องพวกนี้จริงก็คือก็หงุดหงิดก็ด่าปีกระจกด่านั่นแหละแล้วก็ไป
6: ใช่
5: อย่าไปอะไรเลยมันไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มเสี่ยงกันเดี๋ยวนี้กล้องเยอะด้วยต่อยกันเข้าไปนี่องโซเชียลขึ้นมาอีกเสียชื่ออีก
6: ใช
5: ่
6: คือมันก็ไม่ก็ระบายอารมณ์ได้แต่ว่าแบบก็อยู่ในรถอ่ะ
5: ปีกระจกด่ามัน
6: ปีกระจกไป
5: ปีกระจกด่ามันแล้วก็ไป
6: ใช่
5: อยากย้ายกันไป
6: คือบางคันมันก็ทำผิดกฎผิดอะไรก็ปล่อยเข้าไป
5: ครับ
6: อ้าวนี
5: ่ฮะ
6: มานอกเรื่องอีกแล้ว ยาวตลอด
5: เอออ้
6: าวเรื่องบอลวันนี้เป็นไง
5: ก็เดี๋ยวว
6: ันไปดูมั้ยเหรอ
5: ก็คิดว่าจะไปนะถ้าฝนไม่ตก
6: โอ้เดี๋ยวมันตกตอนนี้มันตกทุกวันเลยเนี่ย
5: แล้วเมื่อวานนี่ตก
6: ตกอย่างหนักอ่ะ
5: เมื่อวานนี่แถวบ้านผมนี่เวลาเป๊ะเลยทุ่มกว่าๆกำลังเวลากำลังเลยเพราะฉะนั้นก็
6: โอ้ของบ้านผมนี่ตกแต่บ่ายๆใบแก่ๆอ่ะ
5: แต่ผมดูพยากรณ์อากาศแถวรามคำแหงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกโอกาสมีฝนตกหนักช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยมันจะเหลือโอกาสฝนตกประมาณ 15-30% เขาว่าอย่างนี
6: ้
5: หมายความว่าไงคือช่วงค่ำมันจะตกน้อย
6: โหนี่ผมเข้าไปดูเขาบอกมันเนี่ยแต่ว่าจะต้องดูเป็นพื้นที่เนาะ
5: นะผมว่าพิมพ์เข้าไปใน AI ในเจพี่เจบอกว่าพยากรณ์อากาศรามคำแหง 18สค69
6: ม
5: ันก็ขึ้นมานั่นแหละบอกว่าเย็นๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสตกแต่น้อยกว่าช่วงกลางวันเขาว่างี้ดังนั้นก็น่าจะเบาบางก็เรียกว่าเบาใจไปได้เปราะหนึ่งสำหรับแฟนทีมชาติไทย
6: โอ้แล้วนี่เขาวันนี้เขาบอกมันมีนี่ด้วยน
5: ะ
6: ความร้อนแบบอากาศร้อนมากอ่ะ
5: เหรอ
6: เออเนี่ย 3-4 องศาเนี่ย
5: งั้นก็เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไปแต่ถอดเสื้อ
6: ครับแล้วสรุปยังไงอาจจะแบบช่วงกลางวันร้อนมั้งอย่าง
5: น
6: ี้เนาะ
5: ร้อนจัดๆนี่แหละฝนมันถึงจะตกถ
6: ู
5: กไหม
6: ใช่
5: นะครับก็เตรียมตัวไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะไปสองทุ่มเหมือนเดิม
6: ครับ
5: ผมยังนึกอยู่ผมจะรถไปจอดไหนดีวะเพราะว่าปกติผมจะจอดเซรีเซ็นเตอร์กับเดนายก็ไม่รู้เขาปิดกี่โมงในลานจอดรถอะหรือมันจอดได้24ชั่วโมงก็ไม่รู
6: ้อ๋อเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
5: เออพอบอลมันเตะดึกไงบอลเลิก4ทุ่มปกติบอล3ทุ่มก็เลิกแล้วนะเตะทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ย3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งเลิกแล้วก็ยังทัน
6: อ
5: ันนี้เตะบอลเตะ2ทุ่มนี่เลิก4ทุ่มเนี่ยไม่รู้ต้องไปจอดรถไหนเนี่ยเอาไปหาแปะๆตามซอยหลังรามเนี่ยนะก็ใครที่จะไปดูก็เตรียมตัวนะครับก็น่าจะแม้แต่ว่านัดที่แล้วเราชนะมา 3-1 นัดนี้ก็เลยอาจจะแบบว่า
6: ชิวๆอ่ะ
5: ก็อาจจะแบบประมาณเดิมอ่ะผมว่าหรือว่าเยอะกว่าเดิมก็ประมาณเฉียดๆ 20,000 นะ
6: ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าพอกรุงเทพมันฝนมันตกทุกวี่ทุกวันช่วงนี้คนมันก็เซ็งๆด้วย
5: ครับ
6: แล้วก็สกอร์มันก็ไม่ได้ดึงดูดใจอ่ะ
5: เออประมาณนั้น
6: มันชนะขาดไปแล้วอ่ะ 3-1
5: เดี๋ยวนัดชิงกับเวียดนามนัดแรกก็น่าจะเยอะอยู่วันเสาร
6: ์นัดจริงนั่นแหละ
5: นะครับน่าจะมาตามนัดทั้งคู่แหละว่างั้นว่าผลต่าง2ประตูทั้งคู
6: ่เวียดนามก็บุกไปชนะมา 2-0
5: ครับ
6: ครับ
5: เมื่อวานนี้ก็มีแถลงข่าวแอนโทนีฮัสซันแกก็พูดหลายประเด็นเหลือเกินบอกว่าเนี่ยโดนแม่ด่าเลยแกบอกแม่ด่าเลย
6: เหรอ
5: เตะไปเถียงกับโค้ชสิงคโปร์จบเกมที่แล้วอ่ะบอกแกเฟซไทม์ไปหาแม่นี่แม่ด่าเลยทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะลูกอัดสั้นบอกสวยจริงเลย
6: ครับ
5: แกบอกเป็นยั่วเอ๊ะไปเข้าหนักแล้วก็ทุ่มบอลนี่จับเรียกว่าอะไรล่ะช้าเหลือเกินเออก็ไปโวยใส่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะก็กับกาวิลีนี่คงไม่มีอะไรแต่ว่ามันเมื่อวานมันมีคลิปแบบว่ามีเขาบอกว่าเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะชื่อมีชื่อมาด้วยนะเดสมอนด์อ่องอะไรประมาณนี้เหมือนเข้ามาเถียงฮัสซันแล้วแบบมีดันฮัสซันออกไปอ่ะเหมือนผลักอกอ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบผลักหงายไปอย่างนี้นะ
6: คือ
5: แบบดันออกไปเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แ
6: ต่
5: ว่าก็คงไม่มีอะไรน่าจะเคลียร์กันไปหมดแล้ว
6: เคลียร์แกก็บอกว่าไม่มีอะไร
5: ครับ
6: ปัญหาจบเรียบร้อย
5: ก็อีกอย่างเนี้ยสั้นพูดแล้วก็ก็จริงของแกนะแกบอกว่าทั้งๆที่คือเหมือนกับว่าที่รายการนี้ชนะมาทุกเกมเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีเสียงวิจารณ์เยอะแกบอกว่าตัวแกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแกไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าแกบอกว่านี่มันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับนักเตะเท่าไหร่นะอะไรประมาณเนี้ยนะยังไงก็จิตวิทยาดีอ่ะสั้นอ
6: ่
5: ะแล้วก็ปกป้องบอกนักบอลยิ่งเหมือนนักบอลดาวรุ่งพวกนี้ทำงานหนักมันก็สมควรจะได้รับเสียงชื่นชมบ้างอะไรประมาณนั้นกับผลงานที่ออกมานะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงวิจารณ์อยู่นะครับก็อยากให้ช่วยเชียร์กันมากกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับ
6: ก็แต่มันก็ส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะด้วยสไตล์ของฮัสซันหมายถึงสไตล์การเล่นด้วยมั้งคือมันก็จะครองบอลไม่ได้เยอะ
5: ครับ
6: ในหลายนัดที่ผ่านมาอย่างนัดสิงคโปร์อ่ะครองบอลอยู่ 20% นึงนะทีมชาติไทยอ่ะคือโอเคมันอาจจะทำเร็วหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็อาจจะมันก็เลยทำให้รูปเกมมันก็ดูไม่ค่อยประทับใจ

0: หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ
1: แต่วันนี้ผมฟังโค้ดธงนะการที่ BG อ่ะ South Stand Live ผมว่าก็แกพูดมีพอยต์อยู่เหมือนกันนะโค้ดธงแกบอกว่าเหมือนไทยอ่ะเล่นในหน้ากระดาษมันจะเป็น4-4-2แต่ว่าเล่นจริงเนี่ยมันเหมือนเวลาเล่นเกมรับอ่ะ4-2-4คือมีกลางรับปักคู่2คนแล้วก็กลางลุก2คนแล้วก็ไอ้หน้าคู่เนี่ยมันจะถอยลงมาเป็นปีกเวลาเล่นเกมรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นโค้ดธงแกบอกว่าด้วยแท็กติกแบบเนี้ยมันกินแท็กติกของสิงคโปร์ตรงกลางเนี่ยเราจะคนเยอะกว่าสิงคโปร์ครองบอล 70% โค้ดธงบอกว่าก็ครองได้แต่วนรอบๆไม่ได้เจาะเข้ามาในพื้นที่อันตรายเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ย
0: ม
1: ันก็เป็นพอยต์มันก็มีพอยต์เหมือนกันว่าเหมือนแท็กติก
0: เขา
1: เก่ง
0: เล
1: ย
0: ทีเดียวว่าก็อย่างที่บอกเลยว่าพอมันแท็กติกแบบเนี้ย
1: ม
0: ันก็อาจจะทำให้คนที่ดูบอลแบบอีกสไตล์ชอบอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ประทับใจมากแม้ว่าผลการแข่งขันมันจะมาเพราะว่าถ้าเราไปไล่ดูในแต่ละแมตช์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าอย่างวันเจอพม่าอย่างเงี้ย
1: คอมบอลน้อยกว่า
0: คอมบอลพอๆกันถ้าเราเล่นในบ้านนะ
1: ครับ
0: คอมบอลของเราน้อยกว่าด้วย49ของพม่า51ใช่ไหมวันเจอมาเลเซียอย่างเงี้ยก็เราครองบอลเยอะกว่าก็จริงแต่โอกาสลุ้นทำประตูมาเลเซียเยอะกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดที่มันอาจจะแบบก็ยังประทับใจได้ไม่สุดวางกันเถอะทำไมแม้ว่าผลการแข่งขันมันจะดีมากๆนะอย่างที่บอกอ่ะใช่ป่ะแต่มันก็คนอาจจะยังอาจรออีกสักอีกนิดนึงแล้วกันเพราะนี่มันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะระดับอาเซียนด้วย
1: ค
0: นก็อาจจะรอแบบเอเชียนคัพเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันไปเจอกับพวกระดับเอเชียแล้วผลงานดีก็น่าจะแบบพิสูจน์ตัวเองได้อะไรอย่างงี้
1: ครับบอกแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระแสปีนี้เนี่ยรายการนี้มันไม่มาปกติในรายการนี้รอบรองรอบชิงนี่มันต้องแบบ
0: ใช่
1: คนมันตื่นตัวกว่านี้เยอะนะอันนี้ก็เป็นกันบ้านฝากไว้กันบ้านแล้วกันว่ามันกระแสมันไปหายที่ตรงไหนสมาคมอาจจะต้องมีส่วนด้วยไหมหรือว่าสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยประชาสัมพันธ์มากน้อยขนาดไหนอะไรกันเงี้ยนะนะครับอาจจะมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยแหละแต่ว่าไอ้ปัจจัยที่มันควรจะได้ทำเนี่ยมันทำไปหรือยังแค่นั้นแหละนะครับว่าพอกระแสมันดูไม่เปรี้ยงเลยก
0: ็
1: ได้นะครับเพราะมันนี่มันรายการเดียวที่เราจะได้ลุ้นแชมป์ทีมชาติชุดใหญ
0: ่
1: อย่างที่บอกไปมันควรจะมีกระแสมากกว่านี
0: ้ทำไมนะไปรายการใหม่นะฟีฟ่าอาเซียน
1: เหรอมากาเทศกับปากีเป็นไง
0: ก็เรียบร้อยลดเหลือ26ล้านแล้วนี
1: ่ครับ
0: ค่าลิขสิทธิ
1: ์อ่ะส่วนฟัง
0: จากเกือบร้อยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ลดเหลือ26แล้ว
1: อันนั้นเขาเรียกว่าไอ้ที่เกือบร้อยนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟส่วนไอ้26เนี่ยนอนเอ็กซ์คลูซีฟ
0: ก็คือใครจะซื้อก็ซื้อเลยแย่งไม่ต้อง
1: นั่นน่ะแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่นั้นประมาณนั้นนะ
0: ใช่
1: ส่วนสิงคโปร์เมื่อวานนี่ยูฮันฟันดี้ก็มาพูดแถลงอะนะแกก็บอกว่าเฮ้ย2ประตูยังทันอยู
0: ่
1: ถ้าคิดว่าไม่ทันก็อยู่บ้านดีกว่า
0: ครับ
1: แกบอกงี
0: ้
1: ส่งคุณพ่อฟันดี้มารับไปด้วยกลับบ้านพลิกยากนะ
0: ยาก
1: พลิกยากผมว่าเสมอก็ผมสำหรับผมนะผมว่าเสมอผมก็โอเคพอรับได้นะแต่ว่าอย่าถึงกับแพ้กันแล้วกันนะ20:00 น.นะครับ
0: ก็
1: ทูวิชั่นนาวเหมือนเดิ
0: ม
1: ก็ไปรอดูรอเชียร์กันได้ใครไปสนามก็ถ้าฝนไม่ตกก็เจอขัน
0: ก็ถึงตรงนี้ก็เราเพิ่งเสียไปลูกเดียวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: นัดที่แล้วเนี่ย
1: ใช่
0: เออ
1: นะแล้วก็ที่9นี่น่าจะเป็นโก้กับตัวมั้งน่าจะอย่างนั้นนะ
0: โก้โห
1: เพราะว่าพอเจียงไม่ได้แจ้งมา
0: ก็น่าจะเป็นกูนั่นแหละ
1: กูทีมบอลไทยมาเข้ามาภาค
0: ครับ
1: เห็นพวกจะมีบัตรจงบัตรแจกอะไรด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวตามลองตามดูกันแล้วกันนะครับข้อความดีกว่าพี่เดี๋ยวอ่านไม่ทันอีก
0: นี่ไง
1: มาเทียบเดี๋ยวนี้ฟังรายการทุกวันเพราะไม่มีเสียงบังมาอ้าวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวแกคัมแบ็กแล้วรอกลับจากซินซินเนติก่อน
0: ครับ
1: อาจารย์พี่หยองอาจารย์แม่นี่เขาบอกข่าวลือนะเออวะอะไรเอาผมเห็นลงกันใหญ่เลยเมื่อกลางวันนะครับ
0: จริงเหรอ
1: เอาอาจารย์แม่เหรอ

0: นี้อายุ90นะ
1: ครับ
0: อ้าวสบายดี
1: อ้าวเหรอ
0: เออ
1: เอาแล้ววันขออภัยครับขออภัย โอ้โหผมก็อ่านมาเมื่อกลางวัน
0: เอออ
1: ๋อลูกสาวยืนยันยังอยู่นะครับผมก็ขออภัยครับขออภัย
0: ม
1: ันลงกันใหญ่เลยเมื่อกลางวันแชร์กันอุตลุดพลาดพลาดขออภัยนะครับสวัสดีพี่โอ๊ตพี่หยองครับโยโย่จากคุณบอยไข่เค็มสวัสดีทั้งสองท่านครับเคยฟังเพลงโฆษณาฐานพยายตะกบเปล่าอยากรู้ว่าใครร้องแต่ยังติดหูอยู่เลยจากคุณนีน่าเนินมะปรางใครร้องอะไม่รู้แต่ผมก็เกิดไม่ทันด้วยแต่ร้องได้ยินก็ร้องกันบ่อยเลยไอ้อะไรนะต้นตระกูลผมแต่บักมันท่านสายันดวงตะวันเลี่ยงหลบเนี่ยนะน่าจะเป็นเพลงโฆษณาที่ดังที่สุดแล้วมั้งผมชอบก๊อปกรอบครับมีขายที่ซีเจคุณเอกบวมบอกมา
0: เออนี่ขอบคุณมาก
1: ครับผมขออีกทีครับอะไร599นะฮะเพิ่งขึ้นรถมาเปิดวิทยุ
0: หมายถึงอะไร
1: อ๋อไอ้นี่ไงแพ็กเกจ AS
0: อ่ะอ๋อไอ้แพ็กเกจ AS นั้นไปถามเขาได้เนี่ยมันจะรวมอะไรนะ
1: รวมเน็ต
0: บ้านเนี่ย
1: เออๆๆ
0: รวมเน็ตบ้านบวกกับไอ้ AS Play All ที่เราดูกัน199ใช่มั้ย
1: อ
0: ันนี้มันรวมกับเน็ตบ้านด้วยแล้วมันจะขายราคา599
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้ผมจะไปสมัครไปถามดูเนี่ยเขาลงกันเป็น599ซึ่งมันก็โปรตีเราใช้เน็ตมันก็เดือนประมาณนี้อยู่แล้วไง
1: อ่าใช่
0: ใช่ไหมเดือนละประมาณนี้อยู่แล้วแล้วเน็ตมันเร็วด้วย500ทับ500อ่ะ
1: เน็ตบ้านนะ
0: เน็ตบ้านเน็ตบ้าน
1: หมูควรปรับปรุงด้านไหนครับ
0: ก
1: ็ผมว่าก็โอเคนะที่แทงถ้าเป็นฟอร์มอย่างรายการ Channel Open เนี่ยผมว่าโอเคเลย
0: ฟอร์มก็ดีขึ้นดีที่สุดแล้วตอนนี้นะ
1: แต่ว่าก็นั่นแหละความสม่ำเสมอนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องยากเล่นในทัวร์เนี่ยจะเล่นดีทุกรายการนี่แม้แต่พวกมือท็อปๆยังยากเลย
0: ใช
1: ่นะครับ
0: มันก็มีนั่นเลยอาจจะเรื่องขวัญกำลังใจด้วยเพราะล่าสุดก็โดนยึดไปแล้วนี
1: ่เหรอ
0: แสนเท่าไหร่นะ
1: แสนปอน
0: แสนปอนไปหมดแล้ว
1: เอฟบอกมาปรึกษาได
0: ้
1: หัวอกเดียวกัน
0: ครับ
1: เรียบร้อยยองโอ๊ตเมื่อกี้พูดถึงขนมหลายยี่ห้อเลยน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจัดรายการเสร็จแวะมาจ่ายตังค์ด้วยครับยี่ห้อละพันจากพี่สุเทพ
0: อ้าว
1: รู้กันแค่นี้สิอย่าไปบอกเหยียบเหยียบไว
0: ้กันเองนะพี่สุเทพ
1: เออ
0: ราคาเหมาแล้วกัน
1: อามซ่ามาบอกวัวไม่ขยับนักเตะใหม่อยุธยาคนไหนเช็คของมีคมครับตอบเดียโกอิโต้คือเดียโกบริโตนะฮะ
0: ครับ
1: ผมยังไม่ได้ไปไล่ดูเลยครับว่าใครได้ใครมาบ้างเนี่ยนะยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยปีนี้นะครับ
0: มีคลิปบนก่อนให้มาเชน่าใช่ไหม
1: มาเชน่า
0: เดินไปเจอคุณเนวิน
1: กลับไปเยือนถิ่นเก่าก็เพิ่งอุ่นชนะนี่ไงราศีสไลไงราศีสไลแพ้บุรีรัมย์ 5-0 ในแฟนราศีสไลว่าโอ้ปลดโค้ชไปดีกว่า
0: อ้าว
1: โอ้โหเจอบุรีรัมย์แล้วนะ
0: ใช่
1: คุณปฏิพานสวัสดีนะครับทางเฟซบุ๊กคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับสวัสดีนะครับรอบแรกของราคาเบาคือปุ๊ขายขาดเอ้าคาราเบาสิไม่ใช่ราคาเบาม ีบอกว่าคุณนัทชุดาพี่ยองพี่โอ๊ตร้องเพลงให้ฟังหน่อยอยากเควี้ยงกระถางดอกไม
0: ้
1: มาเป็นเพลงคาราเบาวะเนี่ยมีดอกไม้กระถางก้อนดินและเสียงด่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นคุณเลยชื่อออสใช่ไหม
1: พี่ออสพี่ออส
0: อ่า
1: หลายคนนึกว่าแกร้องเพลงเดียวจริงแกร้องสองเพลงนะมันจะมีอีกเพลงร้องเพลงก็ไม่เป็นจริงจริงโกรธใครก็ไม่เป็นจริงจริงคาราบาวกีฬาตอนไหนครับครึ่งรายการแล้วอ้าว
0: มันไง
1: วันนี้มันไม่ค่อยมีข่าว
0: เกินงอน
1: โฆษณาอีกอันครับคนเกาะเชือกแล้วพูดผมจะล่วงแล้วเบอร์กามอต
0: อ๋อ
1: ไปจำไม่ได้
0: ผมได้ก็คุณขับใครขับคลาก็ไปขับคลา
1: หิวข้าวครับลอตเตอรี่แหลกบกแล้วฮะพี่โอ๊ตพี่หยองก็แสดงความตกใจด้วยฮะคุณประเสริฐสวัสดีนะครับอ่างแก้วมชยุคพี่โอ๊ตเรียนตอนนั้นสาวจีนมาเยอะยังครับ
0: ไม่มี
1: มันยังมาเพิ่งมาช่วงหลัง
0: ยี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีต่างชาติเลย
1: เหรอ
0: มีนักศึกษาไทยเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: อ
1: ๋อยี่ห้อนั้นไปรวมกับยี่ห้อหนึ่งครับแต่ยี่ห้อที่พี่บอกว่าไม่มีแล้วมันฝรั่ง เราไม่พูดแล้วนะ
0: อ่าเหรอ
1: เทียเมซ้ายเก่งมากครับส่วนพี่เมเนี่ยก็ประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับ
0: มันก่อนเพิ่งเห็นคลิปตัวที่น้องเมย์เขาเพิ่งลงตอนที่ได้แชมป์อ่ะครบรอบพอดีมั้งที่ชนะลีซารุ่ยอ่ะได้แชมป์โลก
1: ตอน2013
0: 2013อ่ะ
1: เด็กๆตอนนั้นพี่ๆเคยไปร้านเปียโนเอกมัยไหมไม่เคยฮะ
0: ไม่เคยเหมือนกันฮะ
1: ดูเกินเอื้อมไปหน่อยเมื่อวานดูเดลินิวไลฟ์จันเตอร์เฮียซิกประจัดธรรมเฮียโจดูแก่ลงครับอุ่นแกร่วงจริงไหม
0: เหรอไม่รู้แกถือตัวไหนไม่รู้เงิน
1: ครับผม
0: เจรวยอยู่แล้ว
1: เจอีก้าครับโปแลนด์จงเจริญภาคเสียงประดาหน่อยครับอ้าวโอ้ไม่ไหวคิดถึงแคมมี่จังเลยซาร่ายังคงเป็นหงแดงครับอยู่ในเวอร์บ็อกอะโลนก็น่าจะอย่างนั้นแหละพี่สิทธิบอกมอร์นิ่งครับไม่ยอมอ่านข้อความก่อนรอบหนึ่งก่อนพักเบรก6โมงครับมันเลยอ่านไม่ครบบางทีมันก็เพลินนะพูดไปพูดมา6โมงแล้ว
0: ใช่ว่าก่อนจะเริ่มข่าวก็ทุกที่แล้วเลยตีห้าครึ่ง
1: ย้องไปจอดแถวข้างๆโรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลสสิผมก็จะว่าจะอย่างนั้นแหละ
0: เหรอ
1: แต่มันต้องไปเร็วๆหน่อยไงนี่ถ้ามีน้องเจมมานั่งตรงกลางในรายการจะแน่นขึ้นนะฮะ
0: ครับ
1: อุ๊ยคุณประพลปัญหาทักว่าร้อนเงินเหรออ ่
0: า
1: ก็พี่ไม่มา
0: คุณบอมคุณไม่รับสายไง
1: เรียบร้อย
0: แล้วทำเป็นเนียนไม่อ่านข้อความอ
1: ้าวหมดอีกแล้วโอ้มีหยองมาทุกวันเลยรัฐประหารพออเลยฮะแต่หมูกันเขาก่อนแค่นี้ก็แชมป์แล้วครับอย่าสู้มากเกินไปประมาณนั้นนะบางทีมันก็แล้วแต่เลือกจังหวะนะ
0: มันก็ตัดสินใจแล้วก็ทำได้หรือเปล่าด้วย
1: ครับถ้าสู้ลงมันก็มีโอกาสชนะไง
0: ใช
1: ่นะครับไปดีกว่าทาง YouTube เลยไม่ได้อ่านเลยนะฮะก็มีเข้ามาอยู่นิดหน่อยพอสมควรนะครับสาวๆเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนี่ยังอยู่กันครบไหมก็น่าจะครบนะครับ
0: ตัวผมยังไม่รู้เลยเขาชื่ออะไรเ
1: ลยเคยมีคนมาไอ้นี่นะ
0: แก่เสียง
1: ไปตามหา
0: ไม่หมายถึงว่าไอ้ตอนพูดตอนชื่อตอนแรกอะ
1: ต้นเหรอ
0: มันชื่อต้นหรือชื่ออะไรก็ไม่รู
1: ้
0: อะ
1: แต่ว่าไปดีกว่าที่คนมานั่งรอข้างนอกชื่อเต่าแน่นอน
0: ชัวร
1: ์ครับผม
0: ครับ
1: นะวันนี้สินคุณสินบงผมหยองฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงการพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้น หนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกี

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: 6:33 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569เต่าน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆตอนเลิกงานใครประสบภาวะเหมือนกันบ้างเนี่ยเรียกได้ว่าแบบโอ้โหนิยานแม่มาลงเลยทีเดียวนะฮะกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเรื่องของฝนนะฮะแล้วก็น้ำท่วมคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนหน่อยนะคะคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางแล้วก็ดูเรื่องของเครื่องยนต์รถเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วก็ใครอยากจะฟังเรื่องราวของรถยนต์แนะนำนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองมอเตอร์อินเทรนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาแนะนำในช่วงการดูแลรถในช่วงฤดูฝนหรือว่าในฤดูต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะถามเข้าไปได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะวันนี้ก็เอาเรื่องของการนอนหลับมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งแต่คุณผู้ฟังการนอนหลับมากเกินไปจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าข้อมูลนี้ต้องไม่ได้หยิบยกมาลอยๆนะมีที่อ้างอิงนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์ค่ะท่านอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านทำเขียนบทความนี้ไว้น่าสนใจมากๆไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: ปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและร่างกายแต่ว่าการนอนหลับมากเกินไปนะคะคุณผู้ฟังการนอนหลับที่หลับมากเกินไปสามารถที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้และอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าได้เช่นกันงงใช่ไหมคะตอนแรกอ่านเนี่ยก็ยังงงๆเหมือนกันไหนบอกว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับทำไมเป็นแบบนี้นอนมากไปไม่ดีรู้อย่างไรอาการที่จะเสี่ยงโรคซึมเศร้านะคะคุณผู้ฟังมันมีอยู่ 2-3 ข้อคือต้องการนอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืนง่วงเพลียถึงแม้หลับเพียงพอแล้วมันก็ไม่ได้สดชื่นหลังตื่นนอนเลยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่สมาธิหรือความจำลดลงคุณผู้ฟังยังไม่พอนะยังมีอาการหงุดหงิดง่ายด้วยตรงนี้แหละคุณผู้ฟัง 4-5 ข้อที่พูดอยากจะนอนเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืนง่วงเหลือเกินเพลียเหลือเกินทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่สดชื่นเอาซะเลยสมาธิสั้นความจำลดลงและหงุดหงิดง่ายสาเหตุนะคุณผู้ฟังฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติเช่นภาวะไทรอยต่ำนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับร่างกายนั้นเปลี่ยนปรับเวลาชีวิตคุณผู้ฟังปัญหาสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลยาบางชนิดก็เช่นเดียวกันช่วยนะเขาเรียกว่ามีผลต่อการนอนเช่นยาแก้แพ้หรือยานอนหลับสมองได้รับบาดเจ็บ เสียหายหรือโรคที่เกี่ยวกับทางสมองมันจะมีผลกระทบตามมาค่ะคุณผู้ฟังเช่นสมองเฉื่อยช้าสมองล้าประสิทธิภาพการทำงานของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่างๆนั้นลดลงน้ำหนักขึ้นนะคะเนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันนั้นลดลงแล้วก็แน่นอนละไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของการทำงานหน้าที่ต่างๆก็ลดลงด้วยแต่ว่ามันมีข้อแก้ไขนะคะคุณผู้ฟังการดูแลตัวเองเบื้องต้นหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสูบบุหรี่ต่างๆนั่งสมาธิหรือทำอะไรกิจกรรมเบาๆไม่ผ่อนคลายจดบันทึกการนอนเช่นเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนความรู้สึกง่วงสมมุตินอน3 ทุ่มนะคุณผู้ฟังตื่น4 ทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือไม่อาจารย์หมอปัญญาบอกว่าถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ตื่นนอนเวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังจะลองทำแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก็ได้อันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาทานอาหารแบบสม่ำเสมอเป็นเวลาค่ะเช้ากลางวันเย็นบางคนรวบเช้าเที่ยงนะคะบางคนรวบกลางวันเย็นอะไรเงี้ยขอให้เป็นเวลาแล้วก็ออกกำลังกายขยับกายกันชนิดลดพฤติกรรมนะรบกวนวงจรนอนโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ก็พยายามทำเหมือนกันนะตัวเองเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมเล่นมือถือก่อนนอนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไถฟีดจนนั่นแหละแล้วก็ยีบกลางวันนานเกินไปหรือไม่นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะการนอนหลับมากเกินไปก็จะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์นะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
5: คุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899พูดคุยเรื่องของสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะดูสุขภาพตัวเองสุขภาพคนรอบข้างสุขภาพของครอบครัวนะคะสำคัญทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของ 3 อ.คุณผู้ฟังก็เป็นพื้นฐานของการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิติสุขภาพด้านใดก็แล้วแต่อาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์คือการพักผ่อนให้เพียงพอสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับสาวครับสืบเนื่องมาจากวันหลงจากวันสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันแม่นะท่านผู้ฟังมันติดขัดอายุอันหนึ่งคือช่วงข้อความสำคัญของเนื้อหาเรื่องของแม่และเด็กนะครับคือเรื่องการพัฒนาการของเด็กทารกหลังจากคลอดจากท้องแม่แล้วเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมได้เตรียมไว้เรื่องนี้ครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเด็กคลอดจากท้องแม่แล้วที่เราบอกว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยเขาจะแข็งแรงดำเนินชีวิตตัวเองได้มีอิสระในการดำเนินชีวิตตัวเองในร่างกายเขาเนี่ยได้พอสมควรเพราะตับไตไส้พุงสมองต่างเนี่ยมันพัฒนาการไปถึงจุดที่อยู่เองได้แล้วนะครับเพียงแต่แค่หายใจออกซิเจนเข้าร่างกายร้องแว่แล้วก็หายใจเข้าไปนั่นเองก็เป็นหายใจแรกของเขาแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกถึงว่าเดือนที่1เดือนที่2ที่3ที่4เมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆคุณแม่เลี้ยงดูไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนั้นเด็กจะพัฒนาการตัวเองอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นเด็กน้อยเตรียมตัวการที่จะไปสู่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นเด็กมัธยมเด็กประถมต่างๆคือเรื่อยๆมีการพัฒนาการที่แน่นอนธรรมชาติจัดการแนบมาว่าเด็กคนนี้ทุกๆเดือนจะทำอะไรได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นไปสู่การเดินและวิ่งต่อได้อย่างปกตินะครับมนุษย์ทุกคนเ มื่อเติบโตขึ้นมันก็จะเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะท่านฟัง

0: เรียงตามเข้าไปสุดท้ายลงเอยที่เดินขึ้นได้ยืนขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาทุกๆคนนี่ครับจะสังเกตเลยว่าพอถึงเดือนที่6อาจจะทำนั้นได้ทำนี้ได้เดือนที่8ทำนั้นได้ทำนี้ได้ซึ่งคุณหมอที่นัดเด็กๆไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเด็กคุณแม่พาเด็กไปหาคุณหมอนี่ครับฉีดวัคซีนเข็มที่1ที่2ที่3แต่ละเดือนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าเด็กพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคุณแม่คงจำได้นะครับว่าคุณหมอจะพูดคำนี้เสมอเพื่อให้เราเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้ลูกก็จะ6เดือนแล้วเด็กพัฒนาการไปถึงจะจุดนี้ละนะครับถ้าเด็กพัฒนาการที่เป็นปกติทุกอย่างก็จะเป็นดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กโตแต่ถ้ามีปัญหาอะไรใดก็ตามแต่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับ12เดือนนี้ครับพัฒนาการไม่เป็นปกติตามที่ได้มีการกำหนดไว้โดยธรรมชาติคุณหมอก็จะต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าเพราะเหตุใดนะเด็กถึงได้พัฒนาการอันเดอร์กว่าธรรมดาไม่พัฒนาปกติตอนเต่าเลี้ยงหลานจำได้ไม่หลานเขาทำอะไรได้บ้างแต่ละเดือน
1: ก็ค่อยๆเห็นตอนแรกๆก็คว่ำก่อนเน
0: า
1: ะจัน
0: คว่ำ
1: ทำนู่นกระดึบนะหลังๆมาก็เริ่มที่จะคานหลังๆมาเริ่มที่จะเอาอะไรเข้าปากนู่นนี่นั่นแล้วก็พอเริ่มจะหัดเดินได้โอ้โหจานนี่มันจับปูสีกระดุ้งเลยนะ
0: อันนี้เหนื่อยเลยนะจับตัวไม่ทันซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนุกเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่ด้วยนะเขาไม่เคยเห็นว่าเด็กจะพัฒนาการแบบนี้การพัฒนาการเหล่านี้ครับเรียงตามเดือนเรียงตามลำดับขั้นด้วยนะซึ่งทำให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่เรียนหมอเนี่ยจะต้องท่องสูตรเนี่ยครับติดสมองเลยผมก็ท่องตอนที่เป็นนักเรียนแพทย์เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะแล้วไม่เคยลืมอีกเลยครับเพราะว่าครูหมออาจารย์หมอกับรุ่นพี่เนี่ยเขาแต่งเป็นกลอนสัมผัสนอกสัมผัสในเลยนะท่านฟังถ้าท่องกลอนได้ปั๊บเนี่ยนับนิ้วได้เลยว่าเดือนที่6เด็กทำอะไรบ้างท่องไปถึงเดือนที่6ปั๊บก็จะรู้ว่าเด็กทำอะไรได้บ้างท่านฟังสนใจนะครับดำเนินการบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นพัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อเป้าหมายการเคลื่อนที่นั้นพัฒนาการจากศีรษะและใบหน้าก่อนเลยแล้วค่อยๆเรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแขนนะครับจนกระทั่งถึงแขนและขาแขนและขาพร้อมกัน4อันเลยก็คือคลานได้นี่เราพูดนะถ้าสุดท้ายคือลุกขึ้นยืนได้คลานได้ยืนได้แล้วก็วิ่งได้เรียงตามนี้ครับเพราะการเนื้อสมัดทุกมัดของร่างกายเราเนี่ยครับมีหลายร้อยมัดมันจะพัฒนาการเพื่อให้เป้าหมายให้เราลุกขึ้นยืนได้เดินได้นะครับแต่มันก็ต้องค่อยๆพัฒนาการไปเป็นลำดับไปไม่ข้ามขั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ความแข็งแรงการที่จะพัฒนาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมีกลอนอันนี้ที่ผมท่องให้ท่านฟังได้นะครับตอนที่ปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นการบอกรักษาการพัฒนาการของเด็กได้จริงๆด้วยซึ่ง 20-30 ปีที่แล้วตรงเป๊ะกับพัฒนาการของเด็กทุกคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผ่านมา 15-16 ปีเด็กๆอาจจะพัฒนาการเร็วขึ้นกว่ากรอนเนี้ยประมาณสักครึ่งเดือนหรือ1เดือนนำไปก่อนเหตุผลเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารการกินที่มันสมบูรณ์กว่าสมัยก่อนนู่นเยอะเลยอาหารที่เด็กกินปัจจุบันนี้พ่อแม่จะทุ่มเทมากนะครับมีโปรตีนสูงกว่าธรรมดามีอะไรต่างๆโดยการพูดเล่นสอนมีพัฒนาการต่างๆที่สอนทางด้านเทคนิคการที่การเคลื่อนไหวให้ลูกๆระหว่างที่เด็กยังเล็กอยู่นะครับพ่อแม่มีความรู้มากขึ้นก็ช่วยแต่งเติมให้นะครับเด็กมีพัฒนาการได้เร็วขึ้นแต่เร็วก็ตามแต่นะครับมันก็ไม่เกิน1เดือนซึ่งต้องฟังก่อนที่ผมเล่าให้ฟังนี่ครับถ้าผมเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับ 3-4 ปีก็พูดกันทีหนึ่งแล้วส่วนใหญ่แล้วปีนี้ก็เลยเอามารวมไปในซีรีส์ของวันแม่สัปดาห์วันแม่นะครับให้รู้ว่าแม่และลูกนั้นเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเด็กจะพัฒนาการในช่วงทารกก็อาศัยคุณแม่เป็นตัวช่วยเสริมนั่นเองนะครับก่อนที่ก็ว่าเป็นภาษาไทยผสมภาษาแพทย์บ้างนะเป็นบางอันนะครับแต่ฟังง่ายๆครับที่แปลได้เองดูแล้วด้วยท่านฟังยิ้มได้

0: ไข้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานถ้าต้องขยับนิ้วทีละคำสิครับจะรู้ว่าแต่ละนิ้วนั้นแปลว่า1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นคือเดือนแรกเด็กยิ้มได้แต่ยิ้มเนี่ยไม่มีความหมายนะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันไม่ใช่งั้นแต่เขายิ้มเพื่อเป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนเลยนำมาก่อนเลยเพราะกล้ามเนื้อใบหน้ามันอยู่ใกล้สมองมากการสั่งการจากสมองลงมาที่กล้ามเนื้อใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับนั่นเด็กทำหน้ายิ้มมองเหมือนกับเด็กยิ้มให้แม่ยิ้มให้พ่อแต่จริงเด็กเขาไม่ได้รู้ว่าเขาอารมณ์ดีกำลังจะยิ้มให้หรือขำด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อที่ใบหน้านั่นเองเดือนที่สองยิ้มได้ให้เสียงนะครับเดือนที่สองเริ่มส่งเสียงแออาตามเสียงแม่ที่ส่งเสียงให้เราได้เขาได้ยินเป็นการพัฒนาการของการใช้กล้ามเนื้อในช่องปากนะครับใช้กล้ามเนื้อของลิ้นของปากในการขยับในการส่งเสียงรวมทั้งกล่องเสียงด้วยนะครับยิ้มได้ให้เสียงเดือนที่สามเอียงคอแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนเด็กอายุถึง3เดือนเนี่ยคอเด็กยังกล้ามเนื้อคอเด็กยังไม่แข็งแรงพอนะครับเวลาอุ้มเด็กทารกอายุต่ำกว่า3เดือนเราต้องเอาอุ้งมือเราเนี่ยช้อนรับศีรษะด้วยต้องเต่าจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะเพราะคอเขาอ่อนมาก
0: เห็นไหมครับต้องเต่าเขาเรียกหลานมาเขาจำได้ถ้าไม่เอาอุ้งมือช้อนศีรษะด้วยเนี่ยอุ้มขึ้นมาคอจะด็อกแดกเกียง
1: นู่
0: น
1: นี่
0: นะครับแต่พอหลัง3เดือนแล้วคอเริ่มแข็งได้แล้วจากนี้ไปอุ้มเนี่ยอาจจะแค่ประคองนิดหน่อยไม่ต้องไปช้อนทั้งอุ้งมือหรอกศีรษะเด็กคุณแม่ท่านหนึ่งที่ฟังรายการอยู่ยังจำได้ไหมครับคุณเลี้ยงลูกตอนเล็กๆ3เดือนแรกนะครับจะต้องให้อุ้งมือของเราเนี่ยครับช้อนเด็กขึ้นมาด้วยโดยเอาอุ้งมือไปรับศีรษะทั้งอันเลยทั้งลูกเลยนะครับทั้งหัวเลยเพื่อกันไม่ให้หัวเด็กต้องแดกมันก็ตรงตามกรอบนี้เลยครับต้องให้ฟังใหม่นะครับ3เดือนแรกยิ้มได้เดือนที่หนึ่งนะครับเด็กจะยิ้มแต่ยิ้มแบบไม่มีความหมายจะยิ้มก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆได้ในอนาคตนะครับเมื่อเด็กเรียนรู้มากขึ้นยิ้มได้เดือนที่สองให้เสียงก็ส่งเสียงอ้อแอได้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อของลิ้นของปากของช่องลมต่างๆนะครับเดือนที่สามเอียงคอแปลว่าของเด็กจะมีขับแข็งแรงกล้ามเนื้อมากขึ้นครบ3เดือนเด็กก็จะมีคอที่แข็งแรงมากขึ้นการอุ้มจะง่ายขึ้นดังนั้นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเด็กทารกก็จะสามารถอุ้มเด็กให้นมเนี่ยโดยไม่ต้องเอามืออีกข้างไปช่วยช้อนที่ศีรษะไว้นะครับถ้าเด็กก็สามารถจะใช้เอียงคอออกไปตามต้องการเขาได้ละเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เขาต้องการเพราะกล้ามเนื้อคอมันแข็งแรงมากขึ้นยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอนี่ผมทำนิ้วสามนิ้วสามนะครับแปลว่าเดือนที่สามเอียงคอได้ยิ้มได้ให้เสียงขอคว้าเดือนที่สี่ครับขอคว้ามือเขาเริ่มไปจับนู่นจับนี่นะแต่ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเรียกว่าขยับแขนกล้ามเนื้อแขนทำงานมากขึ้นทำงานจากยิ้มได้คือกล้ามเนื้อหน้าเริ่มก่อนเลยนะครับเดือนที่สองลงมาที่ปากและหลอดลมนะครับเดือนที่สามกล้ามเนื้อต้นคอมันจะพัฒนาการไล่มาเรื่อยๆเดือนที่สี่ขอคว้าคือกล้ามเนื้อแขนจะทำงานได้แข็งแรงมากขึ้นคว้านู่นคว้านี่แตะนู่นแตะนี่นะครับแตะตัวแม่บ้างอะไรบ้างนะครับก็ว่ากันไปยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอเดือนที่สี่ขอคว้าเดือนที่ห้าหน้าหลังนะครับหน้าหลังแปลว่าเดือนที่ห้าเด็กจะความพลิกกายได้ต้นบอกนั่นแหละตอนเห็นจำได้ไหมเด็กก็ตะแคงข้างแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาเองได
1: ้
0: 4เดือนแรกเด็กยังนอนแบเบาะอยู่เรียกว่าแบเบาะนะครับเดือนที่4พ้นไปแล้วเดือนที่5ก็คือเข้าสู่ระยะหน้าหลังแปลว่าพลิกหน้าพลิกหลังเดือนที่6นั่งนานนะครับจิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนาน6เดือนเด็กนั่งได้เลยครับลุกขึ้นนั่งครับนั่งได้นานๆแล้วก็นอนนะครับนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังไปไหนต่อไปไม่ได้แค่นั่ง6เดือนแล้วนะครับท่านผู้ฟังครึ่งปีแล้วเราเลี้ยงลูกเรามาถึงเดือนที่6ซึ่งปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่ จะเติบโตแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างพัฒนาการได้เร็วขึ้นกว่าธรรมดาเพราะอาหารการกินต่างๆการสอนการแรงต่างการพูดเล่นแม่เล่นด้วยอะไรนี่ครับก็จะทำให้อาจจะพัฒนาการเร็วกว่านี้อีก1เดือนท่องสูตรเนี่ยครับแต่ว่าเดือนที่1กับ2เนี่ยไปรวมกันคือยิ้มได้กับให้เสียงเนี่ยไปทำงานไปเกิดขึ้นรวมกันเลยเดือนแรกก็ส่งเสียงอ้อแอได้แล้วบวกกับยิ้มได้ด้วยแล้วก็ท่องถัดไปเรื่อยๆครับก็จะลบเดือนมา1เดือน1เดือน1เดือนยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนะครับนั่งนานเดือนที่6ต่อไปเดือนที่7ก็คือคลานครีปนะครับก็เติมคำว่าครีปซึ่งภาษาแพทย์แปลว่าคลานนะครับเพื่อให้ไปสัมผัสนอกสัมผัสภายกับเดือนที่8ถัดไปต่อไปเนี่ยคลานครีปนะครับก็คือการคลานได้7เดือนที่7คลานได้คราวนี้นะครับเริ่มเดือดร้อนแล้วนะเพราะว่าเด็กเคลื่อนที่ได้ครั้งแรกในชีวิตเขาก็คือการคลานไป4ขาเลยทั้งแขนและกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากขึ้นก็เลยเคลื่อนไหวด้วยการคลาน4ขาไปก่อนเลยเดือน18นะครับท่านฟังครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ต้องจับเด็กบ่อยเลยครับเพราะบางทีวางไว้ที่ธรรมดาเราเผลอไปทำนู่นทำนี่เพลินหันกลับมาอ้าวเจ้าหนูน้อยเคลื่อนที่จากเบาะที่เพลินให้นอน
1: ไปอยู่ใต้เตียง
0: ต่อจำได้มันหลาดหลาดตอนที่เริ่มเคลื่อนที่ได้ตอนเหนื่อยไปครับ
1: โอ้โหอาจารย์ตอนนั้นจำได้เขากำลังนี่แหละพลิกซ้ายพลิกขวานี่แหละหันไปทีไม่อยู่บนเบาะละ
0: ไปแล้ว
1: โอ้โหไปไหนไม่รู้ตกใจ
0: คลานไปต้องไล่ตามไล่จับเพราะฉะนั้นจากเดือนที่8ไปแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยครับไม่ควรวางเบาะหรือเบาะที่ถ้านอนเนี่ยบนเตียงที่อยู่ส่วนระดับมีระดับนะครับควรจะเนาะวางบนพื้นเลยจะถูเพื่อสะอาดแล้วให้เด็กวางบนพื้นเลยเพราะเด็กคลานไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็ยังไม่ตกเตียงนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณแม่ยังไม่ปรับเรื่องพวกนี้นะครับสักวันหนึ่งเด็กก็จะเผลอคลานแล้วแม่ก็จะเผลอไปทำนู่นทำนี่นานเกินไปกลับมาทีเด็กตกเตียงนะครับพอคลานไปถึงริมเตียงที่เขาวางอยู่นะครับตรงนี้เองครับมีปัญหามากเลยว่ายิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานคลานครีปเดือนที่8นะครับนี่คือตัวสำคัญตัวที่เริ่มมีการเคลื่อนที่ซึ่งคุณย่าคุณยายก็จะเริ่มซื้อกำไรข้อเท้ามาฝากหลานแต่ก่อนนี้มันเต่าใช้กำไรข้อเท้าใส่ให้หลานหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใส่ค่ะจ๊ะจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: มันมีกระดุมกระดิ่งมีกระดิ่งเล็กๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทำด้วยนาคบ้างนะครับทองบ้างก็แล้วแต่คุณย่าคุณยายจะซื้อมาให้มันเป็นธรรมเนียมของไทยอันหนึ่งนะครับที่เราจะซื้อกำไรข้อมือกับกำไรข้อเท้าเนี่ยไปให้หลานตัวที่8นี่แหละครับที่หลานเริ่มเคลื่อนที่ได้ถ้ายายย่าก็จะไปเยี่ยมหลานบ่อยขึ้นไปนั่งฟังเสียงกรุ้งกิ้งกรุ้งกิ้งที่เด็กเคลื่อนที่ได้จากการคลานนะครับเพราะฉะนั้นนั่งนานก็คลานครีปนี่คือตัวสำคัญมากครับที่สำคัญมากคือเดือนที่จากนี้ไปครับเริ่มมีการหยิบจับแต่จับครั้งนี้มีเป้าหมายในการจับเช่นจับขวดนมเลยนะคราวนี้นะเราเอาขวดนมใส่ให้ก็จับเลยถ้าแม่ได้ลูกในนมมาถึงเดือนที่8ที่9ลูกก็จะจับเต้านมแม่เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้เต็มทีเขาคว้ามือได้ก็จับตามตัวแม่บางจับตามแขนบางเต้านมบ้างอะไรนะครับตามสะดวกเลยท่านจำได้ว่าเขาอยู่ใกล้ท่านจิบครั้งนี้เขาต้องการได้เรียนรู้ว่าทั้งข้าในตัวแม่เนี่ยรู้สึกยังไงเวลาไปจับโดนเข้านะครับจับขวดนมทั้งบางคนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับนมวัวไม่ได้ให้นมแม่ก็จะจับขวดนมเองได้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่6นะครับคลานครีปเดือนที่7เดือนที่8หยิบจับนะครับเดือนที่9อัพพูเลยครับอัพพูภาษาแพทย์แปลว่าถ้าเอามือคล้องที่รักแร้เขาสามารถจับเขาไปแต่สามารถจะลุกขึ้นยืนมีแรงขาที่ขาแข็งแรงมากขึ้นก็จะเหยียดขาได้จะยืนได้นะครับแต่ว่าต้องมีการประคองก่อนเพราะยังทรงตัวยังไม่สมบูรณ์ในเดือนที่9นะครับเดือนที่10ถัดไปอีกเดือนเดือนที่10 full stand เลยครับอันนี้ภาษาแพทย์เหมือนกันแต่ว่าภาษาฝรั่งนะครับแต่แปลว่ายืนได้เต็มที่ยืนได้เองสักพักนึงก็ล้มเพลร้องไห้แง่ๆนะครับยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอามือไปอุ้มที่รักแร้ซักแร้สองข้างซ้ายขวาแล้วไม่ต้องประคองแล้วนะครับเด็กสามารถยืนได้เดือนที่10full stand 11 can walk แปลว่าสามารถเดินได้929 929นี่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีใจมากแล้วก็เดือนที่12ครับออกเดินเลยเดือนที่11เป็นเดือนที่ can walk เริ่มก้าวได้929ผมจำได้เลยครับกลับจากทำงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมาถึงที่บ้านหน้าท่าเสร็จปั๊บก็ไปนั่งเล่นกับลูกแม่เขาเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเดินมาหาพ่อสิ
1: ค่ะ
0: 11เดือนนะครับลูกผม2คนก็จะเดินมาหาพ่อจะต้องนั่งให้ใกล้ๆแรกๆนะครับกะว่าเดินสัก 2-3 ก้าวแล้วก็รับเขาได้เลยนะครับเป็นการเชียร์เขาฝึกเดินพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มนั่งห่างออกไปนิดนึงเอาเก้าอี้ไปนั่งให้ห่างออกไปให้เขาเดินมามากก้าวขึ้นเพื่อจะถึงเรานะครับถ้าไม่งั้นเขาหมดแรงที่จะเดินก้าวหลังๆแล้วก็จะล้มเพะได้เหมือนกันก็จะล้มแต่เป็นการฝึกที่พ่อกับแม่ช่วยกันดูแลลูกเขาฝึกให้เขาหัดเดินจนกระทั่งเดือนที่12ออกเดินได้มันจะเรียงตามนี้ครับมันไม่ควายหน้าควายหลังมันสลับที่กันนะครับทุกๆเดือนจะเรียงตามนี้ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอ3นะครับขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเดือนที่5เดือนที่6ขออภัยครับเดือนที่7คือเดินไปเรื่อยๆเลยครับก็สิ่งที่ก่อนนี้ครับก็สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังว่านักเรียนหมอทุกคนเนี่ยจะต้องท่องกลอนนี้ได้แต่แล้วแต่บางโรงเรียนแพทย์ก็จะมีแต่งกลอนใหม่กันให้มันดูสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแต่สมัยผมเนี่ยใช้กลอนนี้เป็นจุดเป็นหลักทุกคนแพทย์ทุกสาแพทย์ทุกคนก็จะท่องพูดนี้ได้นั่งนับนิ้วไปเลยครับนับนิ้วไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆถึงเดือนไหนก็ดูที่นิ้วเดือนนิ้วที่7ก็เดือนที่7นะครับแต่เดือนสุดท้ายก็คือออกเดินที่เป็นตัวที่เด็กเริ่มเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นเดินได้ไกลมากขึ้นล้มยากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยเด็กสมัยนี้จะออกเดินตอนเดือนที่11นะครับเด็กสมัยก่อนนู้นเดือนที่12เดินได้เห็นไหมครับว่าการพัฒนาการเหล่านี้มันเป็นจุดที่เรียงกันนะตามตลอดเวลาคุณหมอที่เช็คในเวลเบบี้คลินิกฉีดวัคซีนก็จะถามก็จะเช็คดูว่าลูกเรานั้นพัฒนาการไปตามอายุที่ไปเป็นไปหรือเปล่าเมื่อพัฒนาการตามปกติก็ถือว่าสมองกับกล้ามเนื้อมีการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กันได้ดีทำงานร่วมกันอย่างดีเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่พัฒนาการมาปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กอันนี้สิ่งที่ผมว่าพ่อแม่ควรจะจดจำก่อนเหล่านี้ไปด้วยนะครับเวลามีลูกคนใหม่การจะเลี้ยงลูกไปจะจำได้ว่าขนาดไหนนะครับพี่สาวเขาเนี่ยอยากอุ้มน้องมากเลยที่บ้านผมนะครับก็มาขอนั่งเพื่อจะรออุ้มน้องผมก็บอกกับพี่สาวเขาว่าผมมีลูกสองคนลูกคนโตคือลูกสาวคนน้องคือลูกชายเขาบอกว่าจะให้พ่อจะให้อุ้มนะลูกนะแต่ว่าอุ้มลำบากเพราะคอยังนอกแดกอยู
1: ่
0: พอลูกครบ3เดือนเมื่อไหร่ก็พ่อจะให้อุ้มเพราะกล้ามเนื้อคอเขาจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอครบ3เดือนแม่ก็จะบอกลูกสาวเลยครบ3เดือนแล้วลูกผมกลับถึงบ้านลูกสาวก็นั่งรอใกล้ๆน้องเลยนั่งใกล้ๆน้องเลยใกล้ๆบอกน้องนอนอยู่หนูขออุ้มนะคะวันนี้ครบ3เดือนของน้องแล้วเขาทวงรางวัลเขาก็แม่เขาจับให้อุ้มก็เด็กก็คอแข็งมากขึ้นแล้วครับไม่มีล็อกแรกๆพี่สาวเลยอุ้มได้อย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาพจดจำของชีวิตของครอบครัวเรานะครับก็ถ่ายรูปแล้วไปดูกันนะครับสิ่งที่เราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการไปตามปกติจริงๆด้วยนะครับ
1: เด็กนะอาจารย์เวลาอุ้มเวลาอะไรนะมันรู้สึกน่าทะนุถนอมนะแก้มเกลือมันกลิ่นมันหอมอาจารย
0: ์มันนุ่มเลยแก
1: แต่ต้องระวังด็อกแดกด็อกแดกอะไรอย่างเงี้ย
0: คอจะสำคัญมากครับต้องรอให้พ้น3เดือนไปก่อนนะครับกล้ามเนื้อคอจะแข็งแรงพอที่จะตั้งคอได้เองก็จะไม่เกิดปัญหาคอด็อกแดกไปนะครับเดือนที่7ที่เริ่มขยับคลานได้นี่ครับเดือนที่ต้องใส่กำไรข้อเท้าหรือกำไรข้อมือก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นกำไรข้อเท้าซึ่งยายย่าจะแนะนำมาให้และในครอบครัวนั้นต่อไปก็จะใช้กำไรข้อเท้าอันนี้แหละครับที่จะย่าซื้อมาให้คู่นี้แหละครับซ้ายขวานี่แหละถอดออกจากเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วก็ถอดออกมาเก็บไว
1: ้
0: พอน้องคนที่สองคลอดออกมาก็ใส่ให้น้องต่อไปมาครบ7เดือนนั่นเองนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็แชร์เหมือนประมาณว่าพออาจารย์พูดถึงพัฒนาการของเด็กใช่ไหมคะก็บอกว่าบ้านนี้6เดือนครึ่งเนี่ยอัพโพแล้วอาจารย
0: ์โอ้โหเลย
1: มันข้ามขั้นอาจารย์มันเคยมีไหมเด็กข้าม